0: พี่น้อยคือที่นี่เราทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
1: ใช่
0: คร
1: ับ
0: ใ
1: ช่ใช่
0: เราเริ่มมายังไงมันแต่เดิมเราทำอะไรแล้วทำมานานยังพี
1: ่ร่วม40ปีแล
0: ้
1: ว
0: โอ้ยาวนานเลยเฟอร์นิเจอร์ของ DM เราเนี่ยแตกต่างกับเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอื่นๆอย่างไร
1: ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ปรับปรุงแล้วเน
0: า
1: ะเรียกพัฒน
0: า
1: พัฒนาสินค้าให้ทันสมัยเป็นลักษณะของคนรุ่นใหม
2: ่เนี่ย อย่างที่เราเดินมาเราเห็นเลยนะว่าจะไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่เราเห็นในภาพจำเราเมื่อก่อนที่จะต้องเป็นหนาหนาใหญ่แบบว่าที่เห็นทุกบ้านมีเหมือนกัน
0: รสนิยมเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่มีผิดไม่มีถูกเลยต้องเรียนอย่างนี้ก่
2: อ
0: นแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นใช้กับบ้านที่เป็นบ้านสมัยใหม่ได
2: ้
0: หรือแม้กระทั่งใช้กับบ้านสมัยเก่าก็ยังได้ก็ยังดูเข้าอยู
2: ่
0: เฟอร์นิเจอร์ที่นี่ผมว่าตอบโจทย์เลย
2: ค
0: ือหน้าตาก็ไม่ได้ดูทันสมัยเกินไปอ่ะคือเหมือน
2: ใช่มีความคลาสสิก
0: ใช่
2: มีความคลาสสิกอยู
0: ่ในฟอร์มภาพรวมยังคงคลาสสิกอยู่แต่เท็กซ์เจอร์ผิวสัมผัสรวมถึงฟินิชชิ่งต่างๆทันสมัยแล้วอ่ะ
2: ดูโมเดิร์น
0: ซึ่งไม้สักเนี่ยมันก็จะมีอายุของมันหรอกใช่ไหมมีตั้งแต่ไม้สักที่เป็นไม้สักเก่าเลยจนถึงไม้สักที่เป็นไม้สักอายุน้อยแบบที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้อันเนี้ยรบกวนพี่น้อยช่วยอธิบายความแตกต่างนิดนึงว่าเอ้ยไม้สักเก่าไม้สักใหม่มันแตกต่างกันนอกจากในแง่ของราคา
1: ไม้สักเก่าเนี่ยเป็นไม้สักที่มันอายุร้อยกว่าปีเนาะแล้วมันก็จะเป็นพวกบ้านเรือ นมันจะเป็นไม้ทรงเก่า
0: อยู่ในรูปของบ้านเรือนเสาเรือนรุ่นนี
1: ้ใช่ครับก็ไปซื้อมาตรงนั้นซื้อมาแล้วมาแปรรูปแปรรูปก็มาทำผลิตภัณฑ์แต่ไม้ของมันเนี่ยอายุของมันจะเยอะ100ถึง200ปี
0: แน
1: ่
0: น
1: แล้วเนื้อมันจะสวยมาก
0: นวลแห้ง
1: แตกต่างจากไม้สวนป่าสวนป่านี่ลำต้นมันจะอยู่ประมาณสัก50ปีลงมา
0: ครับผม
1: 50ปีลงมามันก็เนื้อมันก็จะสวยอีกแบบนึง
0: เด็กกว่า
1: แต่มันก็จะลายสวย
0: ไลท์หน่อย
1: ครับลายเสือใช่งั้นมีดำมีทอง
0: เดี๋ยวเราจะต้องขอให้พี่น้อยพาไปดูอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการอบ
1: ครับ
0: คือการอบเป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับการทำไม้สักให้มันคงทนยังไงพี่ช่วยอธิบาย
1: หน่อยไหมก็ในเรื่องของไม้สักเนาะเราซื้อมาม ันจะเป็นไม้สักที่มันมีความชื้นอยู่ในตัว
0: ใช่
1: ครับแล้วก็ทำการแปรรูปแปรรูปแล้วก็ถึงจะผ่านกระบวนการอบแต่เดี๋ยวพาไปดูเตาอบแบบโบราณ
0: นี่
1: ครับ
0: สุดยอดเลย
1: ครับ
0: แต่หน้าตาเป็นยังไงอบยังไงโบราณยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับไปตอนนี้เราก็อยู่หน้าเตาอบเลยนะฮะคือหลายคนคิดว่าเตาอบมันเป็นเตาแบบเล็กๆเตาจริง
2: ก็คือคำว่าเตาอย่างที่เรา
0: เนี่ยเป็นบ้านเลยใหญ่มาก
2: ใช่
0: เป็นโกดังที่ก่อด้วยตัวไอ้เขาเรียกอะคอนกรีตคอนกรีตบล็อก
1: ครับ
0: แล้วก็กรีตบล็อกแล้วก็ด้านในก็คือเราฉาบไหมด้านใน
1: ไม่ฉาบ
0: ไม่ฉาบ
1: เคลือบไอ้แผ่นเหล็ก
0: อ๋อเคลือบด้วยแผ่นเหล็ก
1: ครับ
0: อ๋อทำเตาแบบนี้เลย
2: มันจะได้แบบอบอยู่ข้างใน
0: อบอุณหภูมิ
2: อันนี้คือยังไม่ได้อบใช่ไหมคะ
1: ยังครับ
0: ยัง
1: เลยเรียง
0: ผู้ชมจะเล่าสัมผัสได้ฟังนะอันนี้คือจับแล้วรู้สึกว่ามีความชื้นด้านในเลยคืออันนี้เป็นไม้ใหม่เลย
1: ไม้ใหม่ครับ
0: ไม้ใหม่นี่คือยังไงเราตัดมาแล้วก็ค่อยมาแบ่งส่วนจาก
1: ก็
0: ลำต้น
1: คือไม้เป็นไม้ต้นสูงเนาะต้นสูงอายุนี่ก็ประมาณสัก30กว่าปีแล้วก็มาผ่าผ่าเป็นไม้แปรรูป
0: โอเคหลายคนอาจจะเห็นว่าอุ้ยลายยังไม่เห็นขึ้นเท่าไหร่เลย
1: ตอนนี้ยังไม่ขึ้นฮะเต
0: ๋อ
1: ถ้าอบไปแล้วไม้แห้งก็จะเริ่มลายขึ้นออก
0: ไม้มันจะเริ่มแบบเขาเรียกอะไร
1: หดตัว
0: หดตัวเพราะว่าความชื้นนะไม้ฟูใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช
0: ่ครับพอเราอบแห้งปุ๊บเนี่ยมันจะบีบแล้วมาแล้วลายมันจะเด่นชัดขึ้นมา
1: ใช่คร
0: ับ อบนานไหมพี่อุณหภูมิเท่าไหร่อะไรอ
1: ุณหภูมิเริ่มแรกก็อยู่ประมาณสัก40นวดไปก่อน
0: เบาๆ
1: นวดเบาๆไปก่อน
0: อ๋อไม่ใช่มาเหมือนว่าเบื่ออย่างนี้เลยเบาๆก่อน
1: ก็จะนวดไปประมาณสัก 4-5 วันแล้วก็เพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปอีก
2: ไปถึงเท่าไหร่คะ
1: ไปถึง80แล้วคงที
2: ่ก็เริ่มแล้ว
0: ค่อยๆค่อยๆให้ไม้เนี่ยค่อยๆปรับตัวใช่ไหมฮะไม่ใช่บอกอุ้ยแอร์ว่าบึ๊บ
2: ถ้าสมมติแบบ80ปุ้มไปเลยทีเดียวเกิด
1: บิดความเสียหายก็จะเยอะ
0: บิดนี่โกงบิดแน่น
1: อ
0: นอุณหภูมิเปลี่ยนเร็ว
1: ครับ
0: โกงบิดแน่นอนนะฮะโอเค
2: เดี๋ยวก็ตอนแรกเมื่อกี้40องศาประมาณกี่วันคะ4-5 วันแล้ว80นี่กี่วันที่อบถึง80
1: นี่จะรอบสุดท้ายนั่นก็คือหลังจากสมมุติ15ก็หลัง5วันถึงวันที่15
0: โอ้10วันเหรอ
1: บวก5วัน
2: กระบวนการทั้งหมดเลยตั้งแต่เข้าห้องอบเย็นเสร็จออกมาเลยกี่ว
1: ัน
2: คะ
1: ก็ขึ้นอยู่กับไม้หนาไม้บางด้วยเนาะถ้าหนา ครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วก็ประมาณ15วัน
0: โอเค
1: นิ้วก็อยู่ประมาณ20ถึง25วัน
0: โอ้เกือบเดือนนะ
1: ใช
0: ่ใช่อบกันไม่ได้อบ
2: ครึ่งเดือนถึง1เดือนแล้วแต่
1: งั้นมันจะไม่ได้คุณภาพ
0: ครับครับครับวันนี้เราไม่ได้มาเดินทัวร์พี่น้อยเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวของไม้สักกันธรรมดาวันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาโชว์สกิลเดี๋ยวจะไม่เชื่อว่าพี่น้อยเป็นช่าง
1: ครับ

0: นะครับ
1: เด
0: ี๋
1: ยวไปที่โรงงาน
2: เวิร์กช็อปสตูดิโอ
0: มีหลายจุดมากที่ต้องไปเยี่ยมชมวันนี้เชิญครับพี่น้อยและนี่ก็คือเฟอร์นิเจอร์ชิ้นที่มีชื่อว่า
1: เก้าอี้ญี่ปุ่น
0: เก้าอี้ญี่ปุ่นครับเฮ้ยนี่เพราะว่าอะไรว่าตรงนี้ก็มีแบบ
1: มีจิมม
0: ี่คานมารับอย่างนี้นะเหมือนหลังคาญี่ปุ่นอะไรนะสวยงามเลยแล้วมันมีที่เด็ดตรงไหนฮะยังไงบ้าง
1: ก็สามารถถอดประกอบโดยที่ไม่ต้องใช้ตะปู
0: ฮะฮะจริงเหรอ
1: ครับ
0: เฮ้ยแต่มันแน่นมากเลยพี่มันไม่ได
2: ้ตรงไหน
0: ยังไงอ่ะ
1: เดี๋ยวถอดเดี๋ยวลองถอดให้ดู
2: อุ้ย
1: ทนเสียงหน่อย
2: โอ้ย
0: เฮ้ยอ๋อมีเป็นแบบว่าเดยไม
2: ้เอ้ยมันของเล่นเหมือนกันเน
0: า
2: ะเหมือนกับประกอบล่างเงี้ยไม่ตายแล้ว
0: จบเลยเฮ้ยสวยมาก
2: เพราะเขาออกแบบให้มันไม่ต้องมีส่วนไหนที่รับแรงเกินม
0: ันก็แข็งแรงแล้วก็เป็นการเรียกอะไรอ่ะเข้าย
2: ิ่งนั่งยิ่งแข็งแรง
0: ซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาสาธิตการทำตัวนี้ให้ดูอย่างไรนั้นก็ไปชมกันเลย
1: ครับผมเตรียมไม้ไว้ก็ประมาณ6แผ่นเริ่มต้นคือการตัดตกแต่งไม้ก่อนตกแต่งไม้วัดขนาดวัดไซส์ให้เรียบร้อย
3: ขนาดต้องเป๊ะเลยใช่
1: ขนาดต้องเป๊ะฮะไม่งั้นมันจะทำการให้การโยกขยับไม่ต้องฟิตให้มันเป๊ะพอดีเลยเราเรียกเขาอีกญี่ปุ่นเพราะว่าเราสามารถถอดแล้วพับสามารถนำพาไปได้ทุกที่ออกไซส์งานนี่สบายจับแค่3ชิ้นก็สวมเหมือนใช้ได้เลยจริงเราทำเป็น3ชิ้นก็ได้1 2 3ตัวนี้ติดกระท่อมมาถึงก็สับวาง

0: ย่อมาจาก
1: ดอนมูลค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่อันนี้เรื่องจริงไม่ได้อำ
2: ตำบลดอนมูลโหน
0: เท่มากเลยโลคอลมาก
1: ดอนมูล
0: รู้แล้วว่าจากไหน DM ดอนมูลแน่นะฮะขอบคุณขอบคุณพี่น้อยมากๆเลยครับที
3: ่พา
0: ทัวร์ครบเลยครบวงจรเลยตั้งแต่เอาไม้มาเตรียมไม้ไปจนถึงการผลิตต่างๆดีไซน์นะฮะแล้วก็รูปแบบต่างๆที่เรามีอยู
1: ่นะใครที่สนใจก็พัฒนา
0: ใช่
1: เฟอร์นิเจอร์ไม้สักด้วย
0: นอกจากจะได้ของดีเป็นของที่แบบว่าคุณภาพแล้วยังเป็นการสนับสนุนคนพื้นที่ด้วย
3: ครับ
0: เดี๋ยวเราไปอีกที่นึงวันนี้เต็มอิ่มแน่นอนนะจะเป็นที่ไหนตามไปเลยและตอนนี้เราก็มาอยู่กันอีกร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้เหมือนกันนะครับแท้ไม้ไทยเฟอร์นิเจอร์นี่ร้านนี้นะครับก็คือเรามาดูเฟอร์นิเจอร์อีกลักษณะหนึ่งแล้วกัน
1: ใช่มีความเป็นอินดัสทรีขึ้นมานะคะก็ผลิตอย่างใหญ่โตมีโชว์รูมอันนี้ก็เหมือนเป็นหน้าร้านโชว์รูมเนาะนี่จัดสวยงามมากเลย
0: เซตติ้งนู่นนี่ให้ดูมีโต๊ะอาหารมีชุดรับแขกนะมีโซฟาโอ้เยอะมากเลยมีโต๊ะอาหารโต๊ะประชุม
1: ใช่
0: แต่ดูลักษณะสไตล์เฟอร์นิเจอร์เนี่ยจะดูเรียบง่ายกว่าคือว่าจะไม่ได้แบบว่าเป็นคลาสสิกขนาดนั้นจะเป็นแบบว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ดูเป็นโฮมยูสมากขึ้น
1: อันนี้เป็นแบบว่าไลฟ์สไตล์แล้ว
0: เข้าได้กับทุกบ้านแหละเอองี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยว่ามีคอนเซ็ปต์ดีไซน์อย่างไรไปคุยอะไรครับไป
1: ส
0: วัสดีครับพี่เติ้ลสวัสดีครับสวัสดีครับผมชอบมากเพราะว่าจัดชุดที่นั่งไว
3: ้
0: แต่เรายืนคุยกันยืนคุยกันตรงนี้เลยเอาก็ดีมกัน
1: เป็นกันเองจะได้ตื่นตื่น
0: โอเคมาพูดถึงประเภทของไม้สักบ้างเมื่อกี้แอบคุยกันไว
3: ้
0: อย่างของพี่น้อยเงี้ยเขาบอกว่าเป็นสักปลูกใช่ไหมเป็นป่าปลูก
3: ป่าปลูก
0: แล้วของเราอ
3: ่
0: ะ
3: หลักๆนะครับจะแบ่งเป็น3อย่างไม้สักนะครับ1คือป่าปลูกแล้วก็ตัดเองแล้วเอามาใช้เนี่ยอันนี้คืออย่างที่1อย่างที่2คือสักจากรัฐก็คือองค์การป่าไม
0: ้ oh, okay.
3: นะแล้วอย่างที่3ก็คือไม้เรือนเก่าหรือเขาจะเรียก okay. ว่าไม้เก่านั่นเอง
0: นี่แพงเลย
3: อันนี้แพงแล้วก็เดี๋ยวนี้จะหายากครับเพราะว่าบ้านเก่าๆเนี่ยตอนนี้มันถูกรื้อไปหมดแล้ว
0: ใครก็ซื้อหมดแล้ว
3: ใช่ใช่ใช่ครับ
1: มันไม่ได้มีมาใหม่เพิ่มไงมันลิมิตแล้วมันก็กระจายไป
0: ใช่ใช่ใช่
3: แต่ของเราจะใช้แบบที่2ก็คือขององค์การป่าไม
0: ้
3: ก็คือ
0: จากรัฐ
3: ของรัฐครับก็คือหมดปัญหาเรื่อง

0: กฎหมายเรื่องอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับก็คือถูกต้องหมด
1: ของพี่น้อยเขาอบเครื่องจักรชาวบ้านใช่ไหม
2: ก่อกำแพง
1: ก่อกระโพงกำแพงใช้อิฐใช้คอนกรีตบล็อกก่อขึ้นมาที่นี่การอบไม้เป็นยังไง
0: ก็เมื่อก่อนของที่นี่ก็ใช้เป็นแบบอบแบบฟืนเหมือนกัน
1: ครับ
0: เพราะว่าฟืนเนี่ยมันง่ายคือเพราะว่าไม้สักเวลาทำเหลือเนี่ยทำโต๊ะทำเตียงทำตู้มันเหลือเศษไม้เราก็แค่โยนเข้าเตาเอาเป็นฟืนไปอย่างเงี้ยมันถึงเชื่อมเพลิง
2: อ
0: ันนี้ก็มาใช้เรื่องอินฟราเรดเรื่องฮีเตอร
1: ์
0: เอาไฟฟ้าอย่างเงี้ยครับ
1: เป็น
0: ก็คือเราไม่ต้องใช้คนมายุ่งละกดเปิดแล้วก็กดปิด
1: คือมาตรฐานแหละ
0: ใช่ครับ
1: ลดมลภาวะแล้วก็ความเป็นมาตรฐานควบคุมอุณหภูม
0: ิ
1: ควบคุมเวลาได้นี่ผมชอบคุณพ่อมากคุณพ่อยืนหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งถูกต้องลูกพูดดีอ่ะโอเคนั้นผมขอเจอคุณพ่อนะ
0: ได้เลยครับ
1: เราต้องเจอคุณพ่อตรงไหน
0: เดี๋ยวจะเจอกันที่หน้าเตาอบเลยครับเดี๋ยวคุณพ่อจะ
2: เดี๋ยวเจอกันหน้าเตาอบเลยยังไง
1: เจอพ่อหน้าเตาอบเลย
0: โอเคเตาอบไม้
1: เตาอบไม้โอเคได้ถ้างั้นเดี๋ยวไปเจอคุณพ่อกันเลย
0: ครับผมเชิญครับเชิญครับ

0: เอาละครับคุณเติ้ลส่งไม้ต่อมาที่คุณพ่อครับสวัสดีพ่อครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: อันนี้เป็นระบบอะไรยังไงครับ
3: อันนี้เป็นระบบไฟฟ้าฮะไฟฟ้าแต่ว่าการทำร้อนระบบไอฮีเตอร
0: ์ครับ
1: ใช่ฮีเตอร
0: ์คือเรารับเราต้องมาอบเองถูกไหม
3: อบเอง
0: เรารับไม้มาแล้วก็มาจัดการแบ่งส่วนแล้วก็มาอบเองเหรอ
3: ใช่ครับคือถ้าเป็นสวนปลูกสวนต
0: ั
3: วก็ปลูกแหละแต่ว่าถ้าเป็นของไม้อปอที่คุณต้นคุย
0: ครับ
3: เมื่อกี้มันจะยุบไม้ประมาณ30ปีขึ้นนะ
0: อ๋อโอเค
3: ทีนี้พอเราจะซื้อไม้เป็นท่อนนี้มาแล้วมาแปรรูป
0: ครับ
3: แปรรูปมันจะเขาจะตัดไว้ในป่า1ปีก่อน
0: โอเค
3: ไอ้นี่ก็แห้งอยู่แล้วปกติถ้าอย่างไม้อีกประเภทก็เป็นนสเนี่ยจะเป็นเขาเรียกนสนสนางสาวอ่ะ
0: ครับนางสาว
3: เป็นไงเออเป็นไม้มันจะอ่อนมันจะต่ำกว่า15ปีพ
1: อ
3: ต่ำ15ปีพวกพอตัดพวก
1: ตล
3: าดอย่างชาวบ้านทั่วไปเขาจะเอามาทำเลยอย่างเงี้ย
1: เ
3: ออรามาเรื่อยแล้วเป็นน้ำอยู่เลยนะ
0: เออยังแฉะอยู่
3: ความชื้นนี่80-100%เลย
0: เออแบบเปียกเลย
3: แต่ไม้อปอที่ไม้ขององค์การป่าไม้เนี่ยความชื้นอยู่ประมาณไม่เกิน40
0: อ๋อก็เรียกว่าตัดลงมาแล้ว
3: ใช่แต่ตัวนี้อะไรที่เรามาอบที่ผมจะใช้เพราะมันจะไม้จะมีคุณภาพกว่าผมก็เลือกใช้ไม้ขององค์การป่าไม้
0: เพราะฉะนั้นนี่คือการอบในตู้
1: ข้อดีข้อเสียของระบบอบแบบนี้
3: สองระบบนี้ก็คล้ายกันแต่ว่าอายุการอบจะสั้นกว่าเพราะตอนนั้นตัวนั้นมันจะทำความร้อนที่นี่เราค่าใช้จ่ายเนาะ
1: ตัวนั้นคืออ๋อตัวเก่าที่อยู่ตรงนู้
3: น
1: คือระบบอะไรคะนั้น
3: อันนั้นเป็นระบบอินฟราเรด
1: ตัวเก่าอ๋อแล้วก็เรามาเปลี่ยนเป็นฮีเตอร์แล้ว
3: ใช่ครับ
1: ฮีเตอร์ข้อดีของฮีเตอร์ตัวนี้เขาบอกเห็นบอกว่าคุมอุณหภูมิอะไรได้
3: คงที่ฮะคงที่แล้วก
0: ็จ
3: ะมีต้องมีระบบข้างในนะมีพัดลมฮะพอมันร้อนทำความร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีคอนโทรลเนา
1: ะ
3: จะตั้งอุณหภูมิไว้ว่าก็แล้วแต่แล้วว่าไม
1: ้
3: ขนาดไหนความหนาเท่าไหร่นะฮะอาจจะ2วันแรกอาจจะประมาณ50องศาอย่างเงี้ย
1: คร
3: ับ ไว้อีก2วันก็มาปร
1: ับ
3: ก
1: ็
3: เป
1: ็
3: น60 80อยู่80แล้วก็ไม่ได
0: ้ไม่ได้ไม่ได้คุยนะก็คือแบบว่าถ้ามันอยู่มันเปียกไปแห้งเลยมันก็จะงอเสียรูป
3: บิดคือมันแบบมันเหมือนสะดุ้งเน
0: า
3: ะ
0: ใช่ใช่ตกใจ
3: อะไรอยู่ๆมาเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนอะไรเงี้ยประมาณ
0: ไม้อ
3: ะ
0: เจ้ยไม่ได้คันนี้เราเดี๋ยวไปอยากไปดูการทำเฟอร์นิเจอร์บ้างแหละได้งั้นเหรอครับพ่อเด
3: ี๋
0: ยวไปทางไหน
3: ทีนี้นะครับ
0: โอเคได้
3: คร
0: ับ
1: ขอบคุณมากนะคะ
0: รับลูกต่อมาจากคุณพ่อเรามาอยู่กับคุณ
1: ต้องยังทันแบบว่าเปลี่ยนไม่ทันเลยนะเมื่อกี
0: ้เราอยู่กับคุณติ้งนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: โอ้โหนี่คือไม้อะไรเนี่ย
4: อันนี้จะเป็นไม้สัก
0: ไม้สักเลย
4: ว่าหนาความหนาก็คือ4x4 นิ้วเลย
0: เป็นก้อนเลยนะเป็นก้อนไม้เลยอันนี้เห็นมีมาร์กอะไรไว้ด้วย
1: ใช่
0: ก็คืออันเนี้
1: ย
0: ถ้าเกิดว่าเห็นชิ้นเนี้ยเดาๆเลยก็คือเอาไว้ทำเป็นขาอะไรสักอย่างมันก็ลักษณะเหมือนจะเป็นขาแบบขาคู่
4: ใช่ค่ะขาคู่ก็คือของทางติ้งนะคะก็คือจะมาทำเป็นตัวเตียง
0: เ
4: รียกว่าขาคู่ทำเตียงได
0: ้
4: แหย่งได้ต่างได้นะคะก็เราจะใช้ตัวนี้ค่ะในการอ
0: ันนี้คือเทมเพลต
4: ใช่เทมเพลตแล้วก็ใช้ฝีมืองานคราฟต์ก็คือเรามาวาดใช้ปากกาวาดตรงส่วนนี
0: ้
4: นะคะแล้วก็วาดเป็นตัวขาได้เลย
0: ครับผม
4: คว้านได้เลย
0: อ๋อแล้วก็คว้าน
1: ไม้หลังจากที่เมื่อกี้ทำการอบเสร็จแล้วคือมาลงตรงนี้ทำได้เลย
4: ใช่ก็ประกอบเป็นส่วนขาส่วนท็อปส่วนข้างอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
4: ที่จะมาประกอบเป็นเตียงเป็นแยง
0: เออพอทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอ่ะมันมีข้อควรระวังอะไรบ้างไหม
4: ครับข้อควรระวังก็เวลาการขนย้าย
0: เ
4: นี่ยค่ะเวลาการยกการอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาเราเอาไปโดนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีการบินการอะไรอย่างเง
1: ี้
4: ย
0: คือไม้สักไม่ใช่ไม้เนื้อแข็ง
4: ค่ะ
0: นะต้องบอกก่อนนะหลายคนเข้าใจผิดนะว่าไม้สักปลวกไม่กิน
1: เ
0: ป็นไม้เนื้อแข็งแน่ๆไม่ใช่นะครับเป็นไม้เนื้อกลางนะมันและเป็นไม้เนื้อเนียนด้วยเหมาะสำหรับการแกะสลักต่าง
1: ๆ
0: งานคราฟต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาที่ขนย้ายจำเป็นต้องระวัง
4: ใช่
0: มันจะเนี่ยอย่างขอบคมๆไ

0: ็นลายตกแต่งหรือว่าสร้างเอกลักษณ์ให้กับชิ้นงานนั้นๆได้
1: ใช่
0: อันนี้เห็นมีแบบว่าเป็นเทมเพลตวาดมา
2: วาด
0: อันนี้คือแกะสลักยังไงคะคือทำมือเลยหรือว่า
2: ฉลุนี่คือเขาใช้ฉลุใช่ไหม
1: ใช่ใช้ฉล
2: ุ
1: คือเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยคือเราพอเราเตรียมไม้เสร็จแล้วนะคะไม้แผ่นเนี่ยก็จะมีทีมช่างงานฝีมือนะคะเขาก็อาจจะนำรูปภาพมาดูไว้ก่อนแล้วเราก็ใช้ปากกาเนี่ยค่ะวาดได้เลยหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปใส่ในเครื่องฉลุ
2: ครับ
1: ค่ะแล้วก็ใช้มือเนี่ยทำตาม
2: คือ
1: ลวดลายได้เลย
2: คุณผู้ชมนะชี้ดูนิดนึงอันนี้ที่เห็นเขาจุดๆเนี่ยไม่ใช่เขาเจาะเล่นนะฮ
1: ะ
2: เขาเจาะไว้ให้ใบเลื่อยลงนะฮะใบเลื่อยลงแล้วเขาจะได้เดินเลื่อยตามเส้นนี้ได้นะฮ
1: ะ
2: แล้วหลังจากที่มันฉลุเป็นรูเป็นร่องเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่อยเอามาม
0: าตัดมาแต่ง
2: เจียน
1: ใช่
2: นะฮะ
0: ต่อไป
2: เจียนให้มัน
0: เรียกต่อไป
1: ได้สวยงาม
2: มันมีความ
0: แฮนด์เมดอยู
2: ่ใช่ใช่
0: ม
2: ัน
0: ไม่ได้แบบมันไม่เหมือนแบบใช้เลเซอร์ตัดอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความแบบว่าองศาของการขัดนี่มันมีความหย
2: าบอ่ะ
0: นิดๆ
2: มันจะดิบๆหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งที่นี่ก็คือทำมือเป็นงานคราฟต์จริงๆนะฮะ
0: เรามีวิธีการเลือกไม้ที่จะเอามาแต่ละส่วนเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ยังไงบ้างคะ
1: ค่ะวิธีการเลือกไม้นะคะเราก็จะสังเกตได้จากอย่างนี้ค่ะนี่คือตัวอย่างของเราเนาะเราก็จะเลือกส่วนที่มันเป็นแกนไม
0: ้ค่ะ
1: เพราะว่าเราจะไม่เลือกส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้ขาวหรือว่า
2: อันนี้นะขาวๆเนี่ยนะฮะ
1: ใช่ใช่
2: ก็คือเวลาเขาเจียออกเขาเจียส่วนขาวออกนั่นแหละใช่ไหมฮะเหลือตัวที่เป็นแก่นไว
1: ้
2: ครับผม
0: โอเคแล้วอย่างนี้อย่างไม้สักเนี่ยมันมีปลวกมากินบ้างไหมคะ
1: ค่ะปลวกนะคะต้องอธิบายก่อนเลยว่าอย่างไม้ที่เรามาทำนะคะก็จะมีอายุการใช้งานประมาณ 20-30 ปีในการทำเนาะแล้วก็เราก็มีตั้งแต่เตาอบ
2: อ
1: ินฟราเรดแล้วก็มีแบบฮีเตอร
2: ์
1: ซึ่งความชื้นเนี่ยจะไม่เกิน 12% นะคะก็ตัวเนี้ยก็คือจะ
2: ลดความเสี่ยงในการที่ปวดจะมากิน
1: ใช่ใช่ค่ะ
2: เพราะมันแห้ง
1: แต่ว่าเดิมเนี่ยไม้สักอะค่ะถ้าเป็นจากบ้านเรือนเก่าเนี่ย50-100ปีเนี่ยมันก็จะมีเหมือนน้ำยาในการป้องกันปลวกนะคะเวลาปลวกเนี่ยมันจะได้กลิ่นอะไรพวกนี้มันจะกลัวเลย
0: ค่ะ
1: มันจะค่อนข้างกลัวนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยเราจะมีทั้งการป้องกันในการใส่น้ำยาการปลวกเข้าไปเนาะแล้วก็รวมถึงเตาอบที่พูดถึงเมื่อกี้นะคะส่วนมากเนี่ยปลวกเนี่ยเขาจะกินในส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้สีขาว
2: ตัวขาว
1: แบบนี้นะคะแต่ส่วนที่เราแบบเป็นตัวแกนอย่างเงี้ยคือปลวกเนี่ยจะเข้าไม่ถึงอยู่แล้ว
2: คือเหมือนอันนี้มันจะอ่อนกว่าแหละขาวๆเนี่ยอันนี้จะเหมือนเป็นเนื้อที่แบบว่าแน่นกว่าเนาะปลวกน่ากินอะไรอย่างงี
0: ้ต่อให้เป็นไม้สักเขากินพวกกระพี
1: ้ค่ะแต่น้อยมากๆนะคะปกติคือปลวกเนี่ยเขาจะเข้าถึงประมาณแบบไม้อายุประมาณ 5-10 ปีแต่ถ้าเป็น 20-30 ปีเนี่ยคือค่อนข้างแบบลดความเสี่ยงละใช่
0: ขึ้นอยู่กับอายุของไม้ด้วย
2: ใช่ยิ่งแก่ยิ่งปลอดภัย
0: อ๋อก็อย่างที่บอกว่าเรือนไทยเก่าๆที่แบบ50ปี100ปีก็คือไม่มีแล้วเหมือนเขาแกร่งกล้าแล้วเลเวลอัพแล้วปลวกไม่มาแล้วอ
2: ๋
0: อแต่เด็กๆก็อาจจะยังมีอยู
1: ่
0: ก็คอยระวังเอาไว
1: ้ค่ะแต่น้อยมาก
2: ๆก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักนะฮะเรามากันถึงแหล่งเลยช่างประจำบ้านออนทัวร์มาทัวร์ถึงแพร่เลย
0: มาไกลเลยมาดูแหล่งเลย
2: ใช่ที่เรียกว่าเป็นแหล่งไม้สักทองที่ดีที่สุดในประเทศ
0: ค่ะ
2: เนาะคือถ้าคิดถึงไม้สักทองก็คิดถึงแพร่ขอบคุณคุณติ้งมากเลยที่วันนี้มาให้ความรู้กับเรานะรวมถึงคุณพ่อและคุณเติ้ลด้วยนะฮะแล้วก็วันนี้เราไปเจอพี่น้อยมาพ
0: ี
2: ่ดีเอ็มเนาะก็ได้เจอการทำงานลักษณะหนึ่งอาจจะเป็นโลเคอลแล้วก็อาจจะมีกรรมวิธีที่ชาวบ้านแล้วก็น่าสนใจไปอีกแบบหนึ่ง
0: อ
2: ันนี้ก็จะเป็นกึ่งอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานต่างๆแล้วก็มีกรรมวิธีต่างๆที่อาจจะใช้ความทันสมัยเข้ามาช่วย
0: ได้เห็นทั้งสองสเกลเลยในกรรมนี้
2: สไตล์ของเฟอร์นิเจอร์ถ้าคุณยังชอบสไตล์ที่เป็นทรดิชันนอลยังชอบสไตล์ที่เป็นเก่าแพร่ก็ยังไม่ทิ้งครับก็ยังมีเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นให้คุณได้เลือกซื้อไปใช้ในบ้านอยู่คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคนไหนยังชอบก็เลือกใช้ได้แต่ใครที่เป็นเรียกว่าเป็นคนสมัยใหม่เป็นวัยรุ่นที่วิรู้สึกว่าอยากได้เฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นขึ้น
0: ม
2: ินิมอลขึ้นเรียบง่ายขึ้นเท่ขึ้นแพร่ก็มีให้คุณแล้วปัจจุบันนี้นะฮะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
2: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานนะครับ
3: ตั้งแต่สร้างเลยค่ะ
2: ตั้งแต่สร้างเลย
3: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้างแล้วก็เด็กๆนะคะตอนนั้นก็ประมาณขวบกว่าพอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มทรุดโทรมไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอกไอ้ที่ทำไว้อะถ้าลมมาฝั่งเนี้ยก็จะมีปัญหาน้ำเข้า
2: เนี่ย
3: ก็จะ
2: ลอยน้ำเลย
3: ลอยน้ำใช่
2: นี่
4: เราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได้
2: ใช่
4: จัดเก่าให้มันเป็นใหม่ได
5: ้อมรินทร์ทีวี

0: ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！
0: 你看一下，
1: 你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人，现在。
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ประสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่58นามรูปตอนที่1
1: กับเขาด้วยเหรอเนี่ย
2: ท่านเจ้าเมืองนามารูป
3: รูปนาม
2: นามารู
4: ปเย้แล้วเจ้านาย
5: เย้ยตกใจหมดมีเรื่องอะไรอีกเจ้าหุ่นตาม
4: ีวัตถุต้องสงสัยเจ้านายมาที่กำแพงเมืองที่ใต้ด่วน
6: มีกลิ่นแปลกๆลอยมาทางทิศเหนือด้วยเจ้านายได้มาที่กำแพงเมืองทิศเหนือด้วย
7: ข้าก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนจากทางทิศตะวันตกเจ้านายรีบมาด้วย
5: เฮ้ย
8: งานยุ่งตลอดเลยจริงๆ
5: ท่านนามารูปดูสิงานข้าเยอะขนาดไหนปีนี้ท่านต้องเพิ่มเงินเดือนให้ข้าแล้วล่ะ
9: ต้องขอบคุณท่านอายตนะท่านผัสสะที่ทำงานขยันขันแข็งคอยดูแลกำแพงเมืองให้พวกเราอยู่ตลอดเวลาพวกเจ้าอยู่คุยกับท่านนามรูปไปก่อนนะ
5: พวกเราต้องไปทำงานก่อนแล้ว

0: ไปไปเร็วครับ
1: เจ้าค่ะ
2: นักเดินทางทั้ง4คงเหนื่อยกันมามากเด็กๆเอาผลไม้มาเสิร์ฟหน่อย
3: กะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะ
4: ขอบคุณมากนะผลไม้น่ากินจัง
5: ข้าเอาลูกเดียวก็พอแล้วล่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้ว
6: กะลาปะ
7: กะลาปะ
6: กะลาปะ
8: เมื่อไหร่จะถึงคิวข้าสักทีข้าหิวอ่ะถ้าเปลี่ยนผลไม้เป็นซาลาเปาเยอะๆคงอร่อยน่าดูเลย
9: เจ้าปันเมื่อถึงซาลาเปาอีกแล้วเ
8: อาก็ของชอบของข้านี่กินแล้วหล่อหุ่นดีทำไมจะไม่ชอบล่ะ
3: กะลาปะกะลาปะกะลาปะ
5: เฮ้ยว่าพอแล้วพอแล้วก็ไม่ฟังอ่ะอ่ะอ่ะข้ารับไว้ก็ได้ขอบใจนะ
6: กะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะ
9: เอ๊ะขอบคุณมากนะ
8: แล้วไหนผลไม้ของข้าล่ะอยู่ไหนอยู่ไหน
3: กะลาปะกะลาปะกะลาปะ
8: หมดแล้วงั้นหรอข้าอดกินหรอไม่จริง
2: ใครบอกล่ะสำหรับเจ้าต้องพิเศษกว่าใครข้าเตรียมอาหารไว้ให้เจ้าโดยเฉพาะแล้ว
8: โอ้โหของข้าหมดเลยหรอท่านนามารูป
2: ถูกต้องแล้วเพราะข้ารู้ว่าเจ้าชอบกินสิ่งนี้ที่สุดยังไงล่ะ
8: ใช่แล้วข้าชอบกินซาลาเปามากที่สุดในโลกเลยนี่ศิลาเดี๋ยวข้าแบ่งให้เจ้ากินลูกนึงก็ได้เห็นแก่ความเป็นเพื่อนนะเนี่ย
2: เข้ามาเอาสิเจ้าปัน
8: งั้นไม่เกรงใจแล้วนะขอรับ
3: กะลาปะกะลาปะ
8: เอาเอ้ยทำอะไรกันน่ะเจ้ากะลาปะจับข้าทำไมปล่อยข้านะข้าจะกินซะละปะ
9: เจ้าปันโมโหหิวจนแว่นกระเด็นไปแล้ว
8: ปล่อยข้าปล่อยข
2: ้
8: า
2: ใจเย็นๆเจ้าได้กินแน่แต่ต้องตอบคำถามข้าก่อนว่าเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
4: เอ๋
9: แย่ละสินี่คงเป็นปริศนาของด่านนี้ที่จะทดสอบพวกเราเจ้าปันไม่มีแว่นแบบนี้จะตอบคำถามได้หรอ
8: เจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปันคำถามอะไรเนี้ยข้าไม่รู้ข้าหิวข้านึกอะไรไม่ออก
9: ไม่ได้การละแบบนี้ต้องใช้แว่นสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายา
5: เจ้าจะใส่เองทำไมเล่าเอาไปให้เจ้าปันใส่สิโถย
9: อ้าวจริงด้วยจริงด้วยเจ้าปันรับแว่นไปใส่เร็วฮึบ
4: โอ้โหพลังสามารถทิฏฐินี่สุดยอดไปเลย
5: เจ้าปันตั้งสติให้ดีๆเจ้าไขปริศนาคำถามได้แน่ๆ
8: ใช่ตั้งสติตั้งสติข้าต้องตั้งสติ
2: ว่ายังไงล่ะข้ารอคำตอบอยู่นะเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
8: สิ่งนั้นน่ะหรอที่เรียกกันว่าซาลาเปาซาลาเปาแล้วยังไงต่อล่ะแบบนี้ต้องไปดมกลิ่นดูก่อนหืมกลิ่นนี้หืมหอมจังเริ่มคุ้นๆแล้วไหนชิมสักคำสิอ้าข้าจำได้แล้วนี่คือซาลาเปาอาหารสุดโปรดของข้าเองโอ้มีความสุขที่สุดถ้าได้กินแบบนี้ชีวิตข้าจะไม่ขออะไรอีกแล้ว
2: ขันห้าของเจ้าทำงานแล้วสินะ ครบหมดทั้งนามทั้งรูป
8: อะจริงด้วยสิเมื่อกี้นี้เกิดขันห้าให้ข้าเห็นอย่างชัดเจนเลย
2: เจ้าเห็นอะไรบ้างล่ะ
8: เริ่มจากตาเห็นรูปคือซาลาเปาพวกนั้นข้ารู้แค่ว่าเขาเรียกมันว่าซาลาเปามีชื่อเรียกว่าอย่างนี
2: ้ใช่แล้วนั่นคือตากระทบกับรูปที่มีชื่อเรียกว่าซาลาเปา
8: ใช่ขอรับแต่ข้าก็ยังนึกอะไรไม่ออกว่ามันเป็นยังไงเลยไปดมและชิมดูถึงได้นึกออกจำได้ขึ้นมาว่านี่คือซาลาเปาของโปรดที่สุดในชีวิตของข้าน
2: ั่นเพราะจิตของเจ้าออกไปรับอารมณ์ที่มากระทบทางตาจมูกลิ้นและทางใจการที่เจ้ารับรู้รูปทางตารู้กลิ่นทางจมูกรู้รสทางลิ้นรู้เรื่องที่คิดทางใจเพราะว่ามีวิญญาณเกิดขึ้นจึงทำให้เกิดเวทนาสัญญาสังขารขึ้นมา
8: ใช่ขอรับเมื่อได้เห็นได้ดมได้ชิมแล้วก็เกิดการประมวลผลเป็นเวทนารู้สึกมีความสุขมากที่ได้กินของอร่อยสัญญาจำได้ขึ้นมาว่านี่คือของโปรดของข้าสังขารปรุงแต่งเรื่องในความคิดไปว่าอยากกินแบบนี้ไปตลอดชีวิตส่วนวิญญาณก็คือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงรูปกับนามที่ไม่ได้มีอะไรเป็นตัวตนจริงๆเลย
2: ตัวเจ้าก็คือรูปซาลาเปาเองก็คือรูปที่มองเห็นจับต้องได้ทำไมเจ้าคิดว่าไม่มีตัวตนจริงๆล่ะ
8: ท่านอาจารย์อโมหะเคยสอนว่ารูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมร่างกายข้าก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมซาลาเปาพวกนั้นก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนกันกับข้า
2: ถูกต้องในส่วนของรูปแล้วนามล่ะ
8: ข้ามีรูปและนามคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ซาลาเปาไม่มีนามขอรับถ้าซาลาเปามีนามล่ะก็คงรู้สึกอยากกินข้าเหมือนกันแง่ๆ
2: เข้าใจเปรียบเทียบนะ
8: ในเมื่อทั้งตัวข้าและซาลาเปามีรูปที่ประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4เหมือนกันแล้วก็ถ้าธาตุทั้ง4นี้แตกสลายไปทั้งตัวข้าและซาลาเปาก็คงอยู่ไม่ได้เหมือนกัน
2: แปลว่าเจ้าจะตอบคำถามของข้าแล้วใช่หรือไม
8: ่ขอรับท่านนามรูปข้ารู้คำตอบแล้ว
0: เจ้าปั่นจะตอบคำถามของนามรูปได้ถูกต้องหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

ื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนพินัยกรรมโมฆะคดีปกครองเรื่องนี้เหตุเกิดจากกรณีที่นางชื่นใจได้ทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองไว้โดยระบุว่าถ้านางชื่นใจถึงแก่ความตายจะยอมยกที่ดินทั้งแปลงให้แก่นายสมบัติซึ่งเป็นบุตรชายต่อมาเมื่อนางชื่นใจถึงแก่ความตายได้มีการพบว่าพินัยกรรมที่ทำไว้มีการลงลายมือชื่อเป็นพยานคนเดียวและปลัดอำเภอได้ลงลายมือชื่อในฐานะกรมการอำเภอแต่ไม่ได้ประทับตราตำแหน่งไว้พินัยกรรมดังกล่าวจึงตกเป็นโมฆะทรัพย์มรดกจึงต้องนำมาแบ่งแก่ทายาททั้ง9คนนายสมบัติผู้เสียประโยชน์จึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้กรมการปกครองชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ตนเองศาลปกครองสูงสุด

วินิจฉัยว่าพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองเป็นรูปแบบที่ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งก็คือนายอำเภอเป็นผู้จดบันทึกข้อความตามความประสงค์ของผู้ทำพินัยกรรมเพื่อมุ่งให้พินัยกรรมนั้นมีความถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์มีผลบังคับได้ตามเจตนาของผู้ทำพินัยกรรมโดยต้องมีพยานอย่างน้อย2 คนเมื่อนางชื่นใจประสงค์จะทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองซึ่งขณะนั้นปลัดอำเภอได้รักษาราชการแทนนายอำเภอจึงมีหน้าที่ในการจัดทำและต้องตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของพินัยกรรมก่อนที่ตนจะลงนามและประทับตราประจำตำแหน่งในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้ทำพินัยกรรมเมื่อพินัยกรรมดังกล่าวมีนางสวยลงลายมือชื่อไว้ในฐานะพยานเพียงคนเดียวและปลัดอำเภอได้ลงลายมือชื่อในฐานะกรมการอำเภอผู้มีหน้าที่จดข้อความที่ผู้ทำพินัยกรรมแจ้งให้ทราบแต่ไม่ได้ประทับตราตำแหน่งไว้เป็นสำคัญพินัยกรรมดังกล่าวจึงขัดกับมาตรา1658และตกเป็นโมฆะตามมาตรา1705แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดังนั้นการกระทำของปลัดอำเภอจึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการปฏิบัติหน้าที่เป็นเหตุให้พินัยกรรมตกเป็นโมฆะถือเป็นการกระทำละเมิดต่อนายสมบัติกรมการปกครองจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นายสมบัติศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

สื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะสื่อสารปกครองในวันนี้มีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวค่ะคู่มือนี้จะแนะนำขั้นตอนในการเข้าใช้ระบบทุกหมวดหมู่สามารถเข้าไปศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับศาลปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์ได้โดยง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcrowd.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ปกครอง www.admincourt.go.th

ภายในคู่มือคุณผู้ชมจะได้ทำความรู้จักกับศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ทั้งระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและระบบค้นรายการหนังสือครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือออคราวได้ทางเว็บไซต์ ocrow.admincourt.go.th หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันOcrowd ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android รวมทั้งแนะนำการลงทะเบียนและสมัครสมาชิกเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้งานระบบเรียนออนไลน์ e-learning สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนออนไลน์คู่มือนี้จะแนะนำวิธีค้นหาวิชาที่คุณผู้ชมสนใจวิธีการลงทะเบียนและขั้นตอนต่างๆที่ต้องปฏิบัติในการเรียนวิชานั้นๆระบบดูถ่ายทอดสด live streamingคุณผู้ชมที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสดการจัดอบรมสัมมนาที่สำนักงานศาลปกครองจัดขึ้นคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเข้าระบบการถ่ายทอดสดการเช็คปฏิทินออกอากาศเพื่อไม่ให้พลาดการถ่ายทอดสดและการเข้ารับชมย้อนหลังหากไม่สามารถรับชมในวันถ่ายทอดสด

ได้ระบบสื่อการเรียนรู้ Knowledge ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์มีสื่อการเรียนรู้มากมายหลายประเภทเช่นสื่ออินโฟกราฟิกสื่อวิทยุพอดแคสต์และสื่อวิดิทัศน์ซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเลือกสื่อประเภทต่างๆค้นหาสื่อที่ต้องการและวิธีบันทึกไฟล์สื่อการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ Library หากคุณผู้ชมต้องการค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนศาลปกครองซึ่งมีหนังสือที่น่าสนใจมากมายหลายประเภทในคู่มือจะแนะนำวิธีการเลือกหนังสือและค้นหารายการหนังสือได้โดยง่ายซึ่งสร้างความสะดวกรวดเร็วและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-bookมีการแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อค้นหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

และอธิบายวิธีเช็คประวัติการเรียนหรือสืบค้นหนังสือครั้งที่ผ่านมาได้อีกด้วยค่ะคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ออคราวพร้อมให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกับโลกแห่งศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ที่สะดวกในการเข้าใช้งานรวมทั้งได้รับความรู้และสนุกไปกับประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่เรามุ่งมั่นพัฒนาเพื่อคุณผู้ชมทุกท่านค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อสารปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

ตอนให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้บ่พอเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเนี่ยเล่าเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการให้หมาของเล่าเนี่ยมาห้อยไว้บริเวณหน้าบ้านของเล่าเพื่อให้นกพิราบมากินเศษอาหารอยู่เป็นประจำแต่เราบ่ฮู้ดอกว่าขี้นกเนี่ยได้ก่อให้เกิดความสกปรกและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนอีกทั้งให้จากนกพิราบเนี่ยอาจสิเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคได้เพื่อนบ้านเล่าเนี่ยในละแวกใกล้เคียงนั่นละจังได้ไปยื่นหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพรบการสาธารณสุขพ.ศ. 2535จังได้มีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารนกพิราบและให้ทำความสะอาดขี้นกบ่ให้มีเศษอาหารตกค้างตามหัวตามฝาผนังรอบหัวต่างๆแต่นางนกแก้วเห็นบ่คำสั่งน่ะมันบ่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจเนื่องจากผู้อำนวยการเขตมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในที่สาธารณะและสถานที่ประกอบการของเอกชนเท่านั้นเราจึงนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที TO 351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของนางนกแก้วเนี่ยมีเศษอาหารตกค้างและก็มีข้อนกอยู่6-7อันซึ่งก็มีนกพิราบมาง่อยอยู่บนข้อนั่นล่ะและในขณะที่นกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารน่ะแล้วก็ให้เกิดฝุ่นมันฟุ้งกระจายรวมทั้งขี้นกเนี่ยได้ส่งกลิ่นอับชื้นทั่วทั้งบริเวณบ้านของนางนกแก้วและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกทั้งผู้อำนวยการเขตกระเบียมนาในการออกคำสั่งห้ามว่าให้ผู้ใดก็เห็นลำคาญหรือให้ระงับเหตุได้บ่ว่าการกระทำนั้นสิอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพรบการสาธารณสุขพ.ศ. 2535ดังนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนลำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบโดยกฎหมายที่ภาคศาลยกฟ้อง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ตอนที่ตะวันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: โอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอ
0: ใช่ค่ะแต่หนูสงสัยจังเพราะเข้าไปในโบสถ์แล้วไม่เห็นมีพระพุทธรูปเลยค่ะ
1: อาคารที่เป็นยอดแหลมๆเขาเรียกว่ามณฑปจ้ะไว้เก็บอะไรที่สำคัญสำคัญหรือน่าคารพมากๆก็คือพระพุทธบาทนี่แหละนับถือกันว่าเป็นรอยเท้าของพระพุทธเจ้าก็เลยไม่มีพระพุทธรูปเหมือนวัดอื่นไง
2: มีรอยเท้าแปลว่าพระพุทธเจ้าท่านเดินมาถึงเมืองไทยเลยเหรอครับปู
1: ่อธิบายยังไงให้เข้าใจง่ายๆดีนะเดี๋ยวปู่ไปหาหนังสือมาให้ดูดีกว่า ไปละโอ้หลังแข็งอีกแล้ว
2: ไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกัน
0: ไปไป

0: คุณบ้านเมืองเหมือนจะเป็นสมัยอยุธยานะแต่นั้นเขากำลังจะไปไหนกันอะ
1: ต้องพูดอะไรโบราณโบราณสินะพี่ชายพี่จะย้ายเรือนไปไหนกันเหรอครับ
2: ย้ายโรงย้ายเรืออะไรกันเลยเปียกข้าจะพายายไปสักการะพระพุทธบาท
1: พอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
3: โอ้ตัวแค่นี้ก็รู้จักทำบุญทำทานเอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อไล่ให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
1: เฮ้ยดีจริงเลย
0: พระพุทธบาทคือรอยเท้าของพระพุทธเจ้าจริงๆเหรอคะคุณยาย
3: จริงสิสมัยพระพุทธเจ้ายังอยู่ท่านไปไหนก็มีรอยพระบาทไว้มีหลายที
4: ่แล้วที่สยามนี่ก็มีเหรอคะ
3: ก็มีนะสิใครๆก็เดินทางไปสักการะได้นะ
4: ใครๆก็ไปได้เหรอคะ
3: ก็เพราะพระเจ้าทรงธรรมท่านทรงอยากให้เรามีโอกาสไปกราบไหว้ไงล่ะแม้แต่พระองค์ก็ยังเสด็จไปสักการะด้วยพระองค์
5: วัดพระพุทธบาทสระบุรีรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
2: ถึงวัดแล้ว
4: ไม่เหมือนกับที่เคยไปมาเลย
1: ก็นี่มันสมัยอยุธยาเป็นอดีตที่ผ่านไปตั้งหลายร้อยปีแล้วนี่นาโอ้โหรอยพระบาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิมใหญ่กว่าตัวผมอีกพี่อธิษฐานอะไรหรอครับ
2: ก็เรื่องที่ห่วงคือยายเนี่ยแหละต้องอยู่เฝ้าเรือนคนเดียวและยังเจ็บอดๆแอดๆอีกนะ
3: เอ้ยเองไม่ต้องห่วงยายดอกห่วงตัวเองเธอต้องเดินทางไกลไปเป็นทหารขอให้ปลอดภัยกลับมานะลูกนะเป็นบุญเหลือเกินได้มาไหว้พระพุทธบาทสาธุสาธุสาธุ
4: ไม่ทันแล้วแม่
1: อ้าวหมดเวลาแล้วเหรอยังไม่ทันได้อธิษฐานเลย
3: โอ้พวกท่านคงเป็นเทวดามาให้พรแน่ๆสาธุศักดิ์สิทธิ์จริงๆเจ้าประคุณเอ้ยนี่ไงเราที่ท่านว่ามาไหว้พระพุทธบาท7 หนพ่อไล่คำอธิษฐานของพ่อตกเป็นจริงแน่ๆ

0: หน้าตามนดบไม่เหมือนเดิมเลยจริง
1: ๆใช่แล้วจ้ะมนดบได้รับการบูรณะในสมัยรัชกาลที่1นี่เองแต่วันไปเห็นของเดิมที่ไหนมาปู่พยายามหาเก่าแล้วแต่หาไม่เจอเลยอ่ะ
0: เย็นแล้วตะวันรีบกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวแม่ตามสวัสดีค่ะคุณปู่
1: จ้าเออเจ้าเมฆปู่ได้คำตอบแล้วล่ะ
2: ผมรู้แล้วครับปู่รอยพระพุทธบาทไม่ได้มีแค่ในไทยแต่มีในหลายประเทศเลยครับ
1: อ้าวรู้แล้วเหรอแล้วเมฆรู้ไหมว่ารอยพระพุทธบาทที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมน่ะมีความสำคัญมากถึงขนาดพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์เสด็จมาสักการะถึงตอนนี้ก็เกือบ400ปีแล้วนะ
2: ประเทศของเราโชคดีจริงๆเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะไว้ปิดเทอมหน้าปู่จะพาไปนะ
2: ถ้าได้ไปพระพุทธบาทอีกครั้งจะไปขอพรให้ประเทศไทยคนไทยรู้รักสามัคคีมีศาสนาจะขอพรให้ในหลวงทุกพระองค์มีความสุขเพราะท่านหวังดีดูแลบ้านเมืองสร้างวัดบำรุงศาสนาให้คนไทยมายาวนาน

0: ิดอะไรขึ้นล่ะเมฆ
1: ก็แม่น่ะสิครับไม่ยอมให้เมฆซื้อเกมใหม่ที่ออกวันนี้ทั้งๆที่ไม่กี่บาทเองนะโอ้โหบ้านใหญ่เบอร์เรอเราไปดูกันเถอะ
2: ก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะไปรบแต่ละทีข้าก็ได้แต่เป็นห่วง
3: แค่ข้าเห็นเจ้าทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ข้าก็ภูมิใจนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
2: โอ้โหสุดยอดเลย
3: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
4: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
3: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเรานะ
4: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
5: ฉันไปด้วย
6: ไปด้วย
7: ไปด้วย
8: ไปด้วย
9: โอ้ยวันนี้คนเยอะ
10: เล่นมือกันหน่อยเล่นมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วเร็วพวกเรา
11: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอโพสิทีฟบิมทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
11: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนาะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนาะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
4: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่า

0: อ๋อเหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
1: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
0: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยไหนจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
1: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนอลหม่านอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
2: ใช่ใช
3: ่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
4: และแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
7: สวัสดีจ้า
8: สวัสดีค่ะ
6: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
9: เม
10: ค่ะ
11: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
12: สวัสดีครับ
6: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
0: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
11: พายุหมุนเขตร้อน
1: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
11: งวงช้างงวงช้าง
6: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
1: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
11: สึนามิคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินทรุดหิมะถล่มโอ้โห DLTV ตอบไม่ทันอัดเลยครับ
6: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
3: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทําของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
6: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้อาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
5: สวัสดีจ้าง
6: ั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอรยสถาปัตย
1: ์อรยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอรยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยทุกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวก

0: ลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
1: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
2: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
1: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาเนี่ย
0: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
1: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
0: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ๊ะ
3: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
2: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
1: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
2: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริงๆ
3: ข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที
0: ่ DLTV
3: ใช่แล้วที่ www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
2: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอ่ะ DLTV
3: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ๆข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
1: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยนะ
4: ค่ะ
0: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
1: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมาก

0: ึ้นแล้วล่ะ
1: ค่ะ
2: ถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
1: เย้

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปไปไปก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจากสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

DLTV สื่อแอนิเมชันเรื่อง Searching ตามหาพ่อหายรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6

0: แนะนำตัวละครเข็มทิศพ่อของเข็มทิศหลวงพ่อค้าลูกชิ้นแม่ค้าน้ำผลไม้ปั่นณบ้านหลังหนึ่งมีสองพ่อลูกอาศัยอยู่ด้วยกันลูกชายมีชื่อว่าเข็มทิศวันหนึ่งเข็มทิศตื่นมาไม่เจอพ่อจึงรู้สึกวิตกกังวลเขาจึงเดินตามหาพ่อในห้องต่างๆของบ้านเช่นห้องครัวห้องนั่งเล่นแต่ก็ยังไม่เจอเลยจึงเดินออกมาหาบริเวณรอบๆบ้านแต่ก็ยังไม่เจออยู่ดี
1: พ่อครับพ่อครับพ่ออยู่ที่ไหนครับอยู่ในครัวหรือเปล่าครับเอ๊ะไม่มีนี่นาหรือว่าพ่อจะอยู่ในห้องนั่งเล่นเอ๊ะที่นี่ก็ไม่มีแล้วเราต้องไปหาพ่อต่อที่ไหนดีล่ะหรือว่าพ่อจะรดน้ำต้นไม้อยู่ข้างนอกบ้านวิ่งไปดูดีกว่าเอ๊ะที่นอกบ้านก็ไม่มีเอายังไงต่อละทีนี้เดี๋ยวเข้าไปในบ้านไปเอาโทรศัพท์โทรหาพ่อดีกว่าโอ้พ่อไม่รับโทรศัพท์เลยแล้วจะโทรกลับมาหาเราไหมเนี่ยโอ้พ่อไปไหนนะที่ก็หาไม่เจอเลยเอ๊ะแล้วเราจะไปหาพ่อที่ไหนดีนะ

ยนี่คือรูปสถานที่ที่เราเคยไปกับพ่อนี่นาเราน่าจะตามหาพ่อจากสถานที่ในภาพพวกนี้ที่พ่อเคยพาเราไปได้แต่ว่าสถานที่แต่ละแห่งอยู่ที่ตรงไหน

นึกออกแล้วเราต้องค้นหาสถานที่ต่างๆที่เคยไปกับพ่อใน Google Map แล้วเราจะต้องพิมพ์คำว่าอะไรล่ะเนี่ยคิดออกแล้วคุณครูเคยสอนให้เราใช้แอป Google Map ในการค้นหาสถานที่ต่างๆแต่เอ๊ะวัดที่พ่อเคยพาเราไปชื่อว่าอะไรล่ะนึกก่อนเย้นึกออกแล้วต้องรีบพิมพ์ก่อนเดี๋ยวลืมนี่พิมพ์คำว่าวัดเขาวังในช่องค้นหาแล้วกดที่ปุ่มค้นหาโอ้เจอแล้วเรานี่มันเก่งไม่ใช่ย่อยเลยนั่นเนี่ยนี่แล้วก็เข้าไปที่กดปุ่มเส้นทางทีนี้เราต้องเจอพ่อแน่เลย

0: นมัสการครับหลวงพ
1: ่อสวัสดีเข็มทิศว่ายังไงมีเรื่องอะไรหรือเปล่ามีอะไรจะให้หลวงพ่อช่วยไหม
0: หลวงพ่อครับพ่อของผมหายไปไหนก็ไม่รู้ผมหาไม่เจอเลยพ่อของผมได้มาที่วัดไหมครับหลวงพ่อเห็นบ้างไหมครับ
1: ตั้งแต่เช้าก็ยังไม่เห็นมาที่วัดเลยนะแล้ววันนี้ก็ไม่ใช่วันพระแล้วที่วัดก็ไม่ได้มีการจัดงานอะไรด้วยนะ
0: แล้วครับหลวงพ่อแล้วผมจะต้องไปตามหาพ่อต่อที่ไหนดีนะงั้นผมจะลองตามหาดูที่สวนสาธารณะที่เคยไปกับพ่อละกันนะครับขอบคุณมากนะครับหลวงพ่อเดี๋ยวเข้ากูเกิลแมปต่อดีกว่าเมื่อหน้าจอแสดงผลลัพธ์การค้นหาขึ้นมาทำไมพิมพ์คำว่าสวนจักรีแล้วมีชื่อหลายชื่อขึ้นมาล่ะเนี่ยและชื่อก็ไม่ตรงกับที่เราจะหาด้วยโอ้งั้นเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นใช้เสียงแทนการพิมพ์ข้อความตามที่ครูเคยสอนดูดีกว่ากดปุ่มที่ไมโครโฟนแล้วก็พูดว่าสวนสาธารณะจักรีที่ราชบุรีว้าวเจอแล้วนี่แหละที่นี่แหละไปตามหาพ่อกันเลยโอ้นี่ไปที่เส้นทางให้กูก็แบบนำทางไปตามหาพ่อที่สวนสาธารณะจักรี

0: ว่าแต่จะถามใครดีหาคนที่หน้าตาใจดีหน่อยละกันอ้าวนี่ไงคนนี้ดีกว่าพ่อค้าลูกชิ้นปิ้งเคยเห็นผู้ชายคนนี้ไหมครับ
1: ไม่คุ้นเลยนะไม่เคยเห็นเลย
0: แน่ใจนะครับลองคิดดูดีๆอีกครั้งหน่อยนะครับ
1: แน่สิลุงขายอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่เช้าแล้วไม่เห็นคนที่หน้าตาแบบนี้ผ่านมาเลย
0: ไม่เป็นไรครับขอบคุณมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมลองไปหาที่ตลาดดูอีกที่ละกันนะครับตลาดพิมพ์ชื่อตลาดสนามหญ้าอ๋อนี่ไงเจอแล้วไปที่ปุ่มเส้นทางเพื่อให้ Google Map นำทางไปตามหาพ่อที่ตลาดสนามหญ้ากันเลย

0: จะถามใครดีล่ะทีนี้โอ้ยเหนื่อยลองถามคุณป้าที่ขายน้ำปั่นดีกว่าเคยเห็นผู้ชายคนนี้ไหมครับ
1: ไม่เห็นนะวันนี้ไม่ค่อยมีคนมาซื้อของที่ตลาดเลยจ้ะป้าจำได้ว่ายังไม่เห็นพ่อของเรามาที่ตลาดเลย
0: ไม่เป็นไรครับคุณป้าขอบคุณมากครับเอายังไงต่อดีนะเนี่ยตอนนี้คิดไม่ออกแล้วกลับบ้านก่อนละกัน

0: ผมออกไปตามหาพ่อตั้งนาน
1: พ่อก็ออกไปซื้ออาหารและขนมเค้กมาให้ไงครับวันนี้เป็นวันเกิดของลูกนะแล้วลูกไปตามหาพ่อที่ไหนมาบ้างและไปอย่างไรเนี่ย
0: ผมปั่นจักรยานไปตามหาพ่อที่วัดเขาวัง

0: แล้วลูกไปแต่ละแห่งถูกด้วยเหรอไหนลองเล่ามาให้พ่อฟังสิลูก
1: ไปถูกทั้ง3ที่เลยครับผมใช้เว็บ Google Map ค้นหาข้อมูลของแต่ละสถานที่ตามที่เคยเรียนกับคุณครูที่โรงเรียนเลยครับ
0: แล้วการใช้ Google Map ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานที่ต่างๆต้องทำยังไงบ้างไหนลองบอกให้พ่อฟังหน่อย
1: เริ่มจากเราต้องเปิดแอป Google Map ก่อนนะแล้วพิมพ์ชื่อสถานที่ที่เราต้องการค้นหาลงไปในช่องค้นหา

แล้วกดที่ปุ่มค้นหาครับจากนั้นรอสักครู่หน้าจอก็จะแสดงผลลัพธ์ที่เราต้องการค้นหาขึ้นมาแล้วเราก็คลิกไปที่ชื่อสถานที่ที่เราต้องการจะไปครับจากนั้นกดที่ปุ่มเส้นทางเพื่อปักหมุดสถานที่ครับแล้วก็กดปุ่มเริ่มต้นเพื่อให้ Google Map บอกเส้นทางนำเราไปยังสถานที่ที่เราเลือกครับ

0: บอกครับ
1: เก่งมากๆเลยครับลูกเราสามารถใช้ Google Map ในการค้นหาสถานที่ต่างๆเพื่อนำทางให้เราไปยังสถานที่ที่เราต้องการไปได้อย่างถูกต้องซึ่งจะช่วยให้เราไปยังสถานที่นั้นได้อย่างสะดวกและช่วยให้เราไม่หลงทางด้วยนะครับ
0: ครับพ่อได้เวลาทานอาหารและขนมเค้กฉลองวันเกิดกันแล้วนะครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฟุกนั่นเองครับสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนเรามาขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่3แล้วนะครับในเรื่องของทศนิยมและการบวกการลบการคูณการหารทศนิยมครับและเรื่องแรกเลยนะครับสำหรับหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับก็คือในเรื่องของการเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมและการเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วนครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนก็ต้องสามารถเขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เป็นตัวประกอบของ10 100หรือ 1,000 ในรูปทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งครับวันนี้สิ่งที่เรียนต้องทำได้นะครับคือข้อแรกและอีก1ข้อนะครับนักเรียนต้องเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วนที่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำครับนักเรียนครับก่อนที่จะมาเริ่มเรียนรู้กันนะครับครูฟุกขอทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับจากตรงนี้นะครับครูฟุกให้เศษส่วนมาใช่ไหมครับครูฟุกให้นักเรียนเขียนเศษส่วนในรูปของทศนิยมนะครับและในตอนนี้นะครับครูฟุกได้แจกกระดาษโพสต์อิทให้กับนักเรียนทุกกลุ่มแล้วใช่ไหมครับคุณครูปลายทางแจกกระดาษโพสต์อิทให้กับนักเรียนทุกกลุ่มเลยนะครับหรือนักเรียนปลายทางจะทำลงในสมุดวิชาคณิตศาสตร์ก็ได้นะครับครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนเขียนคำตอบนะครับลงในกระดาษโพสต์อิทนะครับโดย1ข้อเท่ากับ1แผ่นนะครับในกลุ่มต้องช่วยกันนะครับช่วยกันคิดช่วยกันหาคำตอบนะครับว่าคำตอบของเราที่ได้มานั้นถูกต้องหรือไม่และเมื่อทำกันเสร็จแล้วในกลุ่มตนเองต้องตรวจสอบคำตอบจากนั้นครับเมื่อในกลุ่มตนเองตรวจสอบคำตอบแล้วครูฟุกจะให้ทั้ง5กลุ่มเวียนกันตรวจสอบคำตอบกลุ่มของเพื่อนๆนะครับพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

ทำกันเสร็จหรือยังครับเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วช่วยกันตรวจสอบคำตอบของกลุ่มเราหรือยังไหนลองยกให้เพื่อนปลายทางดูหน่อยครับว่าพวกเราทำเสร็จแล้วเพื่อนปลายทางทำในสมุดหรือทำในกระดาษโพสต์อีทครับทำในสิ่งไหนก็ได้นะครับอ่ะเก็บให้เรียบร้อยครับจากนั้นครับครูฟุกจะให้แต่ละกลุ่มสลับกันตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบนะครับลองดูสิครับว่าจากความคิดที่เราได้ทำกันในกลุ่มนะครับแล้วจะมาตรวจสอบของเพื่อนเนี่ยจะตรงกันไหมนะครับนักเรียนครับหลักการคือครูฟุกจะให้ลุกไปทั้งกลุ่มครับไปที่กลุ่มของเพื่อนพร้อมกับปากกาแดง1ด้ามนะครับถ้าเพื่อนทำถูกขีดเครื่องหมายถูกถ้าคิดว่าเพื่อนทำผิดแก้ไขด้วยปากกาแดงแล้วเดี๋ยวทั้งหมดจะตรวจสอบกับเฉลยของครูฟุกอีก1ครั้งนะครับกลุ่ม1จะตรวจสอบของกลุ่มไหนครับกลุ่ม3กลุ่ม1จะตรวจสอบของกลุ่ม3กลุ่ม3จะตรวจสอบของกลุ่มไหนครับกลุ่ม5กลุ่ม5จะตรวจสอบของกลุ่มไหนครับกลุ่ม4ครับกลุ่ม4และกลุ่ม2ต้องตรวจสอบของกลุ่ม1ถูกต้องครับถ้าพร้อมแล้วสลับกันตรวจสอบได้เลยครับลุกขึ้นเลยพร้อมปากกาแดงด้วยนะครับถ้าเพื่อนทำถูกนะครับขีดเครื่องหมายถูก

ในตอนนี้นะครับเพื่อนๆห้องต้นทางก็ได้สลับกันตรวจสอบความถูกต้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วนักเรียนปลายทางตรวจสอบความถูกต้องกันหรือยังครับจากนั้นครับขั้นตอนสุดท้ายนักเรียนทุกกลุ่มต้องตรวจสอบจากเฉลยของครูฟุกนะครับมาดูกันเลยครับข้อที่1ครับเศษ4ส่วน10ครับนักเรียนนักเรียนจะเขียนในรูปของทศนิยมได้เท่าไหร่ครับ 0.4 ถูกต้องขีดเครื่องหมายถูกเลยนะครับถ้าเพื่อนขีดให้แล้วก็ไม่เป็นไรครับ

0: และดูด้วยนะครับว่าเพื่อนตรวจให้เราอ่ะถูกไหมนะครับจากนั้นข้อที่2เศษ68ส่วน100เขียนในรูปทศนิยมได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ0.68ข้อที่3เศษ9ส่วน 1,000 เขียนในรูปของทศนิยมได้เท่าไหร่ครับ
1: 0.009
0: 3ข้อแรกถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับจากนั้นครับข้อนี้เศษ1ส่วน2นะครับจากที่เรียนได้ทราบมาแล้วครับว่าการเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมตัวส่วนต้องเป็นอะไร10 100หรือ 1,000 อ้าวแต่ตรงนี้ตัวส่วนเป็น2ทำยังไงดี
2: ค
0: ู
2: ณ
0: 5ทั้งตัวเศษและตัวส่วนเพื่อให้ตัวส่วนเป็นอะไร
2: 10
0: ถ้าทำตัวส่วนเป็น100ได้ไหม
2: ได
0: ้ตัวส่วนเป็น 1,000 ได้ไหม
2: ได
0: ้นะครับอ่ะนักเรียนเลือกคูณ5ทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะครับก็จะได้เป็นเศษ5ส่วน10ตอบ
2: 0.5
0: นะครับข้อนี้ตอบ 0.5 นะครับจากนั้นครับข้อที่5เศษ3ส่วน5ครับทำยังไงดีตรงนี
2: ้คูณ2ทั้งตัวเศษและตัวส่วน
0: คูณ2ทั้งตัวเศษและตัวส่วนเพื่อทำตัวส่วนให้เป็นอะไร
2: 10
0: เป็น10ทำเป็น100ได้ไหม
2: ได
0: ้ทำเป็น 1,000 ได้ไหม
2: ได
0: ้นะครับแต่นักเรียนเลือกทำเป็น10นะครับอ่ะเท่ากับเศษ6ส่วน10ตอบ 0.6 ต่อไปครับข้อ6เศษ1ส่วน8ทำไงดีคูณอะไรครับ
2: คูณ125
0: คูณ125เพื่อทำตัวส่วนให้เป็นอะไร 1,000 นะครับนำ125คูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ1ส่วน8ก็จะได้เป็น
2: เศษ
0: 125ส่วน 1,000 ตอบเท่าไหร่ครับ0.125 แล้วข้อสุดท้ายครับเศษ7ส่วน25ทำให้เป็นอะไร
2: 100
0: นักเรียนเลือกทายเป็น100ใช่ไหมถ้าเพื่อนกลุ่มอื่นทำให้เป็น 1,000 ได้ไหม
2: ได
0: ้ทำตัวส่วนให้เป็น 1,000 ได้ไหมครับได้แต่เลือกทำเป็น100นับจำนวนนับใดมาคูณ
2: 4
0: คูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ7ส่วน25ได้เท่ากับเศษ28ส่วน100ตอบ
2: 0.28
0: ถูกต้องไหมใครถูกทั้ง7ข้อเลยกลุ่มไหนถูกทั้ง7ข้อเลยยกมือทุกกลุ่มเลยใช่ไหมครับเก่งมากครับปรบมือให้กับตนเองครับในช่วงพักกลางวันนะครับมารับของรางวัลจากครูฟุกกลุ่มละ1ห่อครับนักเรียนครับจากตรงนี้ครับการเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมตัวส่วนของเศษส่วนนั้นต้องเป็นอะไรต้องเป็น10 100หรือ 1,000 เมื่อตัวส่วนของเศษส่วนเป็น10 100หรือ 1,000 นักเรียนก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยม1ตำแหน่ง2ตำแหน่งหรือ3ตำแหน่งอ่ะแต่ข้อ4 5 6 7ตัวส่วนไม่เป็น10ไม่เป็น100หรือไม่เป็น 1,000 นักเรียนต้องทำตัวส่วนให้เป็นอะไร10100หรือ 1,000 นักเรียนสังเกตจากอะไร2ใช่ไหมตัวส่วนนี้เป็น2 2เนี่ยเป็นตัวประกอบของใครบ้างของ10 100 1,000 ใช่ไหมนี่ก็สามารถนำตัวส่วนเนี่ยก็คือ2เนี่ยทำให้เป็น10 100หรือ 1,000 ได้โดยนำจำนวนนับมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนอ่ะ5เป็นยังไง5เป็นตัวประกอบของใครบ้าง10100 1,000 ใช่ไหม5เป็นตัวประกอบของ10 100หรือ 1,000 แสดงว่านักเรียนก็สามารถทำ5เนี่ยที่เป็นตัวส่วนให้เป็น10 100หรือ 1,000 ได้ใช่ไหมครับโดยหาจำนวนนับมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วน8เป็นตัวประกอบของอะไร
2: 1,000
0: นั่นเองก็ทำตัวส่วนที่เป็น8ให้เป็น 1,000 โดยนำจำนวนนับใดมาคูณ
2: 125
0: คูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ 1.8 ใช่ไหมครับและสุดท้ายคือ25 25เป็นตัวประกอบของใครบ้าง100 1,000 ก็ทำเศษ7ส่วน25ให้มีตัวส่วนเป็น100หรือ 1,000 โดยนำถ้าทำเป็น100นำ4มาคูณถ้าทำเป็น 1,000 ก็ไปดูดิว่านำจำนวนใดมาคูณแต่ต้องคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะครับจากตรงนี้ผ่านไปอีก3ข้อครับเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วนครับลงมือทำ

0: เป็นอย่างไรบ้างครับไปตรวจสอบผลงานของเพื่อนๆเพื่อนๆทำถูกไหมครับ
1: ถ
0: ูกไหมครับถูกใช่ไหมครับและอีกหนึ่งขั้นตอนครับมาตรวจสอบจากเฉลยของครูฟุกครับนักเรียนครับข้อ1นี้นะครับคือ 0.8 เขียนในรูปของเศษส่วนได้อย่างไรครับ
2: เศษ8ส่วน10ครับ
0: เท่าไหร่นะครับ
2: เศษ
0: 8ส่วน10นะครับนักเรียนข้อ2ครับ 0.25 เขียนในรูปของเศษส่วนได้อย่างไรครับ
2: เศษ25ส่วน100
0: ถูกต้องครับแล้วข้อ3ครับ 0.075 เขียนในรูปของเศษส่วนได้อย่างไรครับ
2: เศษ75ส่วน 1,000
0: จากตรงนี้นักเรียนจะสรุปได้อย่างไรการเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วนถ้าทศนิยม1ตำแหน่งเมื่อเขียนในรูปเศษส่วนตัวส่วนต้องเป็นอะไรครับ
2: 10
0: ถ้าเป็นทศนิยม2ตำแหน่งเขียนในรูปเศษส่วนตัวส่วนต้องเป็น
2: 100
0: และถ้าเป็นทศนิยม3ตำแหน่งเขียนในรูปเศษส่วนตัวส่วนต้องเป็น
2: 1,000
0: นะครับจากอันนี้ก็เป็นการทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ครูฟุกก็ให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันตรวจสอบคำตอบใช่ไหมครับก็ได้ตรวจสอบว่าจากความเข้าใจของตนเองในการทำนะครับแล้วก็ไปตรวจสอบของเพื่อนนะครับเป็นการตรวจสอบว่าตนเองเนี่ยเข้าใจเนื้อหามากน้อยเพียงใดนะครับมาดูเนื้อหาในวันนี้ครับนักเรียนนักเรียนครับจากข้อนี้นะครับครูฟุกจะให้นักเรียนเขียนเศษ9ส่วน15ในรูปของทศนิยมครับนักเรียนจะมีวิธีการทำอย่างไรจากเมื่อต้นชั่วโมงนักเรียนทราบแล้วนะครับว่าการเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมตัวส่วนต้องเป็นอะไรครับ10
2: 100
0: หรือ 1,000 จากตรงนี้ตัวส่วนเป็น15จะทำยังไงดีนักเรียนอาจจะต้องมาพิจารณาว่า15เป็นตัวประกอบของ100หรือ 1,000 หรือไม
2: ่ไม่เป็นคร
0: ับเป็นไหมครับ
2: ไม
0: ่เป็นนะครับ15ไม่เป็นตัวประกอบของ100และ 1,000แล้วเราจะทำอย่างไรล่ะ

0: ทำให้เป็นอะไรครับถูกต้องทำเศษ9ส่วน15ให้เป็นเศษส่วนยางตามเก่งมากครับนำจำนวนนับใดมาหาร
1: 3คร
0: ับ ถูกต้องครับนำ3มาหารแต่ต้องหารอย่างไร
1: หารเศษและตัว
0: และต้องหารได้ลงตัวเก่งมากครับได้เท่าไหร่ครับ
1: เศษ3ส่วน5
0: เศษ3ส่วน5ตอนนี้ตัวส่วนของเราเป็น
1: 5
0: เป็นอะไรครับเป็น5ใช่ไหมครับเอตัวส่วนเป็น5ใช่ไหมนักเรียนทำ5เนี่ยเป็นอะไรได้บ้าง10 100 1,000 ใช่ไหมเพราะ5เป็นตัวประกอบของ10 100หรือ 1,000 นักเรียนลองเลือกสิจะทำตัวส่วนเป็นอะไรดี
1: 10
0: ใช่ไหมครับ5คูณกับจำนวนใดได้10
1: คูณ
0: 2นักเรียนก็ต้องนำ2มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนเก่งมากครับได้เป็นดังนี้ครับเป็นเท่าไหร่ครับ
1: เศษ
0: 6ส่วน10จากนั้นตอนนี้ตัวส่วนเป็นอะไรแล้วครับ
1: 10
0: ตัวส่วนของเราเป็น
1: 10
0: ใช่ไหมครับตัวส่วนเป็น10แสดงว่าเขียนในรูปของทศนิยมได้หรือยัง
1: ได
0: ้แล้วนะครับแต่เท่าไหร่
1: 0.6
0: แสดงว่าเศษ9ส่วน15เขียนในรูปทศนิยมคือ 0.6 เป็นยังไงง่ายไหมครับ
1: ง
0: ่ายมากเลยใช่ไหมครับดูข้อต่อมาเขียนเศษ10ส่วน625ในรูปทศนิยมได้อย่างไรนักเรียนดูก่อนว่าตัวส่วนของเราตอนนี้เป็นอะไรอยู่625 625ไม่เป็นตัวประกอบของ1,000อ้าวทำอย่างไรล่ะ
1: หารคร
0: ับนำจำนวนนับอะไรมาหารดี
1: 5
0: แต่ต้องหารทั้งอะไร
1: ต
0: ั
1: วส่วน
0: ซึ่งต้องหารได
1: ้ลงต
0: ัวเก่งมากครับนำ5มาหารนะครับเพื่อทำให้เป็นเศษส่วนยาง
1: ตาม
0: ได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: เศษ
0: 2ส่วน125ตอนนี้ตัวส่วนของเราเป็น
1: 125
0: 125เอ๊ะทำเป็นอะไรได้
1: 1,000
0: ทำเป็น 1,000 เพราะ125เป็นตัวประกอบของ 1,000 เอาอะไรมาคูณนะ
1: 8
0: นำ8มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ2ส่วน125ใช่ไหมครับได้ดังนี้ครับได้เท่าไหร่ครับลูก
1: เศษ
0: 16ส่วน 1,000 ตอนนี้ตัวส่วนของเราเป็น 1,000 เอาเขียนในรูปของทศนิยมได้ยังไงครับ
1: 0.016
0: 0.016 นะครับนั่นเองก็ได้เลยครับว่าเศษ10ส่วน625เท่ากับ 0.016 ต่อไปครับอีกหนึ่งข้อเพื่อเพิ่มเติมความเข้าใจนะครับข้อนี้คุณฟุ๊กจะเขียนในรูปของวิธีทำนะครับเขียนเศษ20ส่วน16ในรูปทศนิยมได้อย่างไรครับพิจารณาอะไรก่อนที่ตัวส่วนใช่ไหมตัวส่วนเป็นอะไรอยู่
1: 16
0: ไม่เป็นตัวประกอบของ1 100และ1,000เอ้าทำยังไงล่ะทำให้เป็น
1: เศษส่วน
0: นำนำจำนวนนับใดมาหาร
1: 4
0: อย่าลืมนะเมื่อหารต้องหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวอะไรนะ
1: 4
0: นะครับก็จะได้เป็นนะครับเศษ20ส่วน16นะครับนักเรียนตอบคุณฟุกว่านำ4มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับเศษส่วน4ตอนนี้ตัวส่วนของเราเป็น4พบว่า4เป็นตัวประกอบของใครบ้างตัวประกอบของ100แล้วก็1,000เอ๊ะแสดงว่านักเรียนจะทำตัวส่วนให้เป็นอะไรดี100หรือ1,000 100ก็ได้หรือ1,000ก็ได้แต่นักเรียนเลือกที่จะทำเป็นอะไร100นำจำนวนนับใดมาคูณ
1: 25
0: คูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้เท่ากับเท่าไหร่ครับช่วยคิดหน่อยเร็ว
1: เศษเป็น125ส่วน100
0: ถูกต้องครับเศษ125ส่วน100เขียนในรูปของทศนิยมได้หรือยังได้แล้วเพราะอะไรถึงเขียนได
1: ้ตัวส
0: ่
1: วนเป
0: ็
1: น
0: 100ได้เท่าไหร่ครับ
1: เป็น1
0: 1.25 นะครับตัวส่วนเป็น100คือทศนิยม2ตามแหน่งนะครับเนี่ยก็ตอบให้เรียบร้อยครับตอบเป็นตัวเลขไทยนะครับตอนนี้นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของการเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมที่ตัวส่วนไม่เป็นตัวประกอบของ10 100หรือ1,000ไปเรียบร้อยแล้วนักเรียนตอบว่าในขั้นแรกนักเรียนต้องทำเศษส่วนนั้นให้เป็นเศษส่วนอะไรก่อน
1: เศษส่วนยางต
0: ่ำและก็เมื่อได้เป็นเศษส่วนยางต่ำแล้วก็ทำตัวส่วนของเศษส่วนนั้นให้เป็น10 100หรือ 1,000 จากนั้นเนี่ยก็สามารถเขียนในรูปของทศนิยมใช่ไหมครับถ้าเป็นส่วน10ทศนิยมกี่ตำแหน่ง ส่วน100ทศนิยมกี่ตำแหน่
1: ง
0: ส่วน 1,000 ทศนิยมกี่ตำแหน่
1: ง
0: โอเคครับจากนั้นครับครูฟุกขอมาอีกหนึ่งเรื่องเมื่อนักเรียนเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมได้แล้วเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วนทำได้อย่างไรเพราะเมื่อต้นชั่วโมงเราก็ได้ทบทวนไปแล้วใช่ไหมครับนักเรียนครับเขียน 0.124 ในรูปเศษส่วนได้เท่าไหร่ครับ
1: เศษ124ส่วน 1,000
0: เศษ124ส่วน 1,000 ครับนี้ถูกต้องครับและจากจุดประสงค์ของเรานักเรียนควรตอบให้อยู่รูปของเศษส่วนอย่าง
1: ตาม
0: ทำอย่างไรนำจำนวนนับใดมาหารได้จะทำอย่างไรครับนำจำนวนนับใดมาหารเพื่อให้เป็นเศษส่วนอย่างตาม
1: 4
0: นำ4มาหารนะครับแต่ต้องหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนอย่าลืมต้องหารได้ลงตัวนะครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับเศษเท่าไหร่ได้ตัวเศษเท่าไหร่เศษ31ส่วนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นนะครับ 0.124 นะครับก็จะเท่ากับเศษ124ส่วน 1,000 และก็จะเท่ากับเศษ31ส่วน250นะครับและจากต้นชั่วโมงที่ครูฟุกได้แจ้งไปว่านักเรียนต้องเขียนในรูปของเศษส่วนอย่างต่ำเวลาเรียนทำแบบฝึกหัดนักเรียนควรตอบในรูปของเศษส่วนอย่างต่ำนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาทำกิจกรรมกันนะครับใบกิจกรรม 3.1 นะครับคุณครูปลายทางนะครับแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มเหมือนเช่นเคยครับกลุ่มละ 3-4 คนและแจกใบกิจกรรมให้กับนักเรียนนะครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับมาฟังคำชี้แจงก่อนนะครับฟังให้เข้าใจนะครับวันนี้ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมและเขียนทศนิยมในรูปของเศษส่วนโดยเลือกทำกลุ่มละ2ข้อแบ่งเป็นการเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม1ข้อและการเขียนทศนิยมในรูปของเศษส่วน1ข้อเมื่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องครับนี่ครับนักเรียนดูตรงนี้นะครับข้อ1ข้อ2ให้นักเรียนเขียนเศษส่วนในรูปของทศนิยมข้อ3ข้อ4เป็นการเขียนทศนิยมในรูปของเศษส่วนแสดงว่าจากข้อ1ข้อ2นักเรียนต้องเลือก1ข้อจากข้อ3ข้อ4นักเรียนต้องเลือก1ข้อนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยครับ

ทำเสร็จกันหรือยังครับนักเรียนปลายทางเสร็จยังครับตอบเสียงดังๆเสร็จแล้วใช่ไหมครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบคำตอบกันนะครับเดี๋ยวฟุ๊กจะขึ้นเฉลยนะครับสำหรับนักเรียนในทุกกลุ่มนะครับเดี๋ยวให้สลับการตรวจสอบครับโดยนักเรียนครับวางใบงานไว้ที่โต๊ะครับนักเรียนแกะออกมาวางไว้2แผ่นคู่กันจากนั้นนะครับ

เดี๋ยวเราจะสลับกลุ่มและนายก็ไปนั่งในกลุ่มเพื่อนให้เรียบร้อยและตรวจสอบความถูกต้องจากเฉลยของครูฟุกครับเหมือนเดิมครับครูฟุกขอวนใหม่กลุ่ม1ตรวจกลุ่ม5กลุ่ม5ตรวจกลุ่ม4กลุ่ม4ตรวจกลุ่ม3กลุ่ม3ตรวจกลุ่ม2และกลุ่ม2ตรวจกลุ่ม1ครับเดี๋ยวครูฟุกให้เวลาสลับกลุ่มก่อนนะครับพร้อมแล้วสลับครับ

ตอนนี้ตรวจสอบผลงานของเพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับนักเรียนครับเขียนคำชื่นชมไว้ด้านล่างให้เพื่อนๆหน่อยครับเพื่อนๆได้มีกำลังใจในการทำงานเก่งมากเลยสุดยอดมากเขียนได้เลยนะครับเขียนชื่นชมเขียนชื่นชมเพื่อนๆเขียนอะไรก็ได้เป็นคำชื่นชมเสร็จหรือยังครับเสร็จยังถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวครูจะให้สลับกับกลุ่มตัวเองแล้วนะครับพร้อมยังพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้วกับกลุ่มตัวเองครับ

นั้นนะครับตรวจสอบของตัวเองครับว่าเพื่อนตรวจให้เราถูกไหมและเพื่อนเขียนคำชื่นชมอะไรมาให้เรา

0: อย่างไรบ้างมีวิธีการทำอย่างไรบ้างครับขั้นแรกเนี่ยต้องเขียนให้อยู่รูปของอะไรก่อน
1: เศษส
0: ่
1: วนยางต
0: ่ำใช่ไหมนะครับทำให้อยู่ในรูปของเศษส่วนยางต่ำแล้วทำเศษส่วนนั้นให้มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ10 100หรือ 1,000 โดยหาจำนวนนับมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนเพื่อให้ได้ตัวส่วนเป็น10 100หรือ 1,000 เมื่อตัวส่วนเป็น10 100หรือ 1,000 แล้วนักเรียนก็เขียนให้อยู่รูปของทศนิยม1ตำแหน่ง2ตำแหน่งหรือ3ตำแหน่งใช่ไหมครับจากนั้นครับถ้าเป็นการเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วนเนี่ยนักเรียนจะทำได้อย่างไรบ้างเรียนต้องดูก่อนนะครับว่าทศนิยม1ตำแหน่งก็ตัวส่วนไปละ10ทศนิยม2ตำแหน่งตัวส่วนเป็นทศนิยม3ตำแหน่งตัวส่วนเป็น 1,000 จากนั้นครับแล้วหาจำนวนนับมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนเพื่อให้ได้เป็นเศษส่วนยางต่ำแต่ในบางข้อเราก็อาจจะตอบในรูปของจำนวนคละใช่ไหมครับจากในตัวอย่างมีใช่ไหมที่ต้องตอบเป็นรูปของจำนวนคละนะครับสำหรับแบบฝึกหัดนะครับในวันนี้คือแบบฝึกหัด 3.1 ครับครูฝึกให้นักเรียนทำดังนี้ครับสำหรับนักเรียนห้องต้นทางนะครับแบบฝึกหัด 3.1 ครับสำหรับใน2หน้านี้นะครับให้นักเรียนทำข้อที่เป็นจำนวนคู่ก็คือข้อ2 4 6 8 10 12สำหรับตรงนี้ครับให้นักเรียนทำข้อที่เป็นจำนวนที่ก็คือ1 3 5 7 9 11นะครับดังนี้เลยนะครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับนักเรียนจะได้เรียนดูกันในเรื่องของการเขียนจำนวนคระในรูปทศนิยมเขียนทศนิยมในรูปจำนวนคระนะครับสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับแบบฝึกหัด 3.2 นะครับและบัตรเศษส่วนและทศนิยมนะครับนักเรียนครับเมื่อเราได้เรียนรู้ครบทุกขั้นตอนแล้วนะครับในระหว่างทำกิจกรรมเนี่ยครูฟุกก็ได้เดินประเมินนักเรียนนะครับไปด้วยก็พบว่านักเรียนเนี่ยทำได้อย่างถูกต้องนะครับและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทำงานกลุ่มและขั้นตอนสุดท้ายเป็นการประเมินความเข้าใจของตนเองครับถ้าพร้อมแล้วยกครับเก็บให้เรียบร้อยครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดและใบกิจกรรมต่างๆสื่อประกอบการสอนนะครับได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับในชั่วโมงนี้นะครับครูฟูก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนกันด้วยนะครับและพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ตอนที่หนึ่งเพลงแม่ก้อกาเพลงมาเต้นกันเถอะ
1: ทุกคนเรามาเต้นกันเถอะพร้อมแล้ว

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่ามือเท้าตาหูใบหน้าขาใจที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กอกาเพราะไม่มีตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: Class ready.
1: Hello, teacher.
2: Hello, students. How are you today?
1: I'm good. Thank you. And you?
2: I'm good too. Thank you for asking. Hello, teachers and students who are watching on the LTV6. Welcome to English class with me, Miss Anjali Sonabut. The topic for today is Things in My Classroom Too. One more time. Things in my classroom too. วันนี้ค่ะนักเรียนคะเรายังอยู่ในเรื่องอะไรอยู่ลูกสิ่งของในห้องเรียนใช่ค่ะเรายังอยู่ในชั่วโมงที่2อยู่นะคะฉะนั้นค่ะวันนี้กิจกรรมเราค่อนข้างเยอะฉะนั้นเรามาดูกันค่ะว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างวันนี้นะคะกิจกรรมแรก pronounce and give the meanings of vocabulary words ทำอะไรคะวันนี
1: ้
2: ใช่และแปลความหมายค่ะเกี่ยวกับ possessive form รู้จักคำนี้ไหม possessive ค่ะรู้จักไหมคืออะไรลูกหนูบอกรู้จักต้นทางบอกรู้จัก
3: การแสดง
2: ความเป็นเจ้าของถูกต้องค่ะฉะนั้นนะคะวันนี้หนูจะต้องมีการอ่านออกเสียงคำศัพท์และแปลความหมายเกี่ยวกับการแสดงความเป็นเจ้าของนั่นเองค่ะถัดมากิจกรรมที่2นะคะ complete the information by using the possessive form correctly ทำอะไรลูกcomplete หนูจะต้องทำข้อมูลให้สมบูรณ์ค่ะโดยการใช้การแสดงความเป็นเจ้าของนั่นเองฉะนั้นนะคะวันนี้เนื้อเรื่องเกี่ยวกับ possessive form ก็คือเกี่ยวกับการแสดงความเป็นเจ้าของนั่นเองค่ะทีนี้นักเรียนคะมาดูกันค่ะวันนี้ควรจะให้ตารางนี้มาเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง possessive form ลูกควรทวนอีกหนึ่งรอบค่ะ possessive แปลว่าอะไรนะคะ possessiveการแสดงความ
4: เป็นเจ้าของ
2: การแสดงความเป็นเจ้าของค่ะควรมีตารางให้ทั้งหมด3ตารางค่ะเดี๋ยวให้นักเรียนดูตารางที่1ก่อน pronounce pronounce แปลว่าอะไรลูก pronounce
5: คำ
2: คำที่ใช้เรียกแทน
5: ชื่อ
2: คำนามมีคำว่าอะไรลูก I แปลว่า
1: ฉัน
2: you
1: คุณ
2: คำว่า
1: we
2: แปลว่าพวกเรา
1: they
2: พวกเขาหรือพวกมันถัดมา
1: he
2: เขาผู้ชาย
1: she เขาผู้หญิง
2: เขาผู้หญิงหรือหล่อนผู้หญิงก็ได้นะคะและสุดท้ายลูก
1: it
2: ที่แปลว่ามันคำเหล่านี้นะคะเรียกว่า pronoun ที่จะใช้เรียกแทนคนสัตว์สิ่งของหรือสถานที่ทีนี้ค่ะตารางถัดมาค่ะ possessive adjective ให้นักเรียนดูตรงนี้นะคะ possessive adjective ค่ะคำที่บ่งบอกความเป็นเจ้าของเหมือนกันแต่ให้นักเรียนดูตำแหน่งค่ะควรมีโครงสร้างให้ it is ตามด้วย possessive adjective แล้วตามด้วย n ตรงนี้ย่อมาจากอะไรลูก
5: ค
2: ำนามดูตำแหน่งให้ดีนะคะ possessive adjective จะอยู่ตรงกลางแล้วตามด้วยคำอะไรลูก
5: คำนาม
2: เริ่มด้วยฉันก่อนค่ะฉันฉะนั้นถ้าการแสดงความเป็นเจ้าของจะบอกว่าไงของใคร
5: ของฉ
2: ัน ของฉันฉะนั้น possessive adjective คือคำว่าอะไรลูกคำว่า
1: my

0: ถูกต้องค่ะใช่ค่ะฉะนั้นคำนี้ my ตามความค่ะ my
1: my
0: my คำนี้แปลว่าของฉันซึ่งวันบอกแล้วว่า my คำนี้มันจะตามท้ายด้วยคำนามวันให้ตัวอย่างค่ะสิ่งนี้เรียกว่าอะไรคะ
2: book
0: okay can be book or word book okay we call workbook repeat after me workbook ฉะนั้นจะบอกว่าแบบฝึกหัดของฉันใช้คำว่าไง my workbook โอเคไหมคะ my workbook ก็คือคำ adjective และจะตามด้วยคำนามไปที่ you ค่ะของคุณ you คุณของคุณใช้คำว่าอะไรลูก
2: you.
0: ใช้คำว่า
2: you
0: ถูกต้องค่ะ your repeat after me
2: your
0: แปลว่าของคุณฉะนั้นบอกว่าแบบฝึกหัดของคุณ your workbook one more time your workbook very good what about we พวกเราแสดงความเป็นเจ้าของค่ะของพวกเราคำว่าอะไรลูกของพวกเรา our very good repeat after me
2: our
0: แบบฝึกหัดของพวกเรา our workbook very good one more time our workbook very good what about they ใช้คำว่า are you
2: sure
0: okay there very good I repeat after me
2: there
0: แปลว่าอะไรลูก there
3: ของพวกเขา
0: ของพวกเขาหรือของพวกมันฉะนั้นทบทวนค่ะแบบฝึกหัดของพวกเขา
2: their
0: work very good what about me ของเขาค่ะผู้ชาย
2: his.
0: ใช้คำว่า
2: his
0: very good ถูกต้องค่ะ repeat after me his แบบฝึกหัดของเขาผู้ชาย
2: his
0: work book very good what about she ใช้คำว่า
2: her
0: ถูกต้องค่ะฉะนั้นลองทบทวนค่ะ her
2: work
0: book very good ทีนี้มาถึงคำว่า it ค่ะมันทีนี้ของมันใช้คำว่าอะไรคะของมันใช้คำว่า
2: it's
0: ถูกต้องค่ะใช้คำว่า it มีอะไรเติมตามท้ายแค่นั้นเองคำว่า it นะคะท่านเรียนสังเกตดีๆนะ it จะมีการเติม s ที่ท้ายคำนะคะฉะนั้นออกเสียง
2: it's
0: โอเคทีนี้จะบอกว่าตาของมันตาลูกตาภาษาอังกฤษว่าไงมีกี่ข้าง
2: 2
0: ข้างฉะนั้นจะบอกว่าอะไร
2: eyes
0: ฉะนั้นตาของมัน
2: it's
0: eyes โอเคไหมคะฉะนั้น possessive adjective นะคะคำเหล่านี้จะมีอะไรตามท้ายลูก
3: คำนาม
0: ตามท้ายโอเคไหมคะทีนี้มาดู possessive pronoun ค่ะ possessive pronoun นะเป็นคำที่แสดงความเป็นเจ้าของเหมือนกันแต่ท่านเรียนสังเกตดูดีๆค่ะว่ามันอยู่ตรงไหนของประโยคลูก
3: หล
0: ัง สุดของประโยคถูกไหมคะแสดงว่ามีคำนามตามท้ายไหม
3: ไม่ม
0: ีไม่มีนะคะไม่มีคำนามตามท้ายทีนี้มาดูค่ะไอ้ใช้ my ทีนี้ possessive pronoun ของ my คืออะไรลูกของ I คืออะไรก็ใช้คำว่าอะไรเหมือนกันใช้คำว่า mine ฉะนั้นให้นักเรียนอ่านตามคำ
2: mine
0: possessive adjective
2: mine
0: possessive pronoun mine เสียงเหมือนไหมเสียงไม่เหมือนกันนะคะแต่ความหมายทำไมกันเหมือนกันแปลว่าอะไรทั้งคู่เลยของฉันนะคะแปลว่าของฉันทีนี้ถัดมาค่ะ you เปิดมาให้แล้วค่ะ
2: yours
0: อ่านว่า
2: yours
0: ท่านนักเรียนสังเกตดูค่ะ possessive adjective ใช้ your possessive pronoun ใช้ yours มีอะไรเพิ่มเข้ามา
2: s
0: เพิ่มเข้ามานะคะมีการเติม s เข้ามาฉะนั้นอ่านว่า
2: you.
0: นค่ะจะบอกว่าแบบฝึกหัดนี้เป็นของคุณอ่ะโดยใช้ possessive adjective ก่อนแบบฝึกหัดเป็นของคุณ
2: Your workbook
0: ถ้าตอบเป็นประโยคจะได้ว่าไงคะ
2: It is your workbook
0: ทีนี้มาที่ possessive เอาค่ะจะบอกว่าแบบฝึกหัดเล่มนี้เป็นของคุณยังต้องเอาแบบฝึกหัดขึ้นก่อน It's
2: yours
0: โอเคไหมคะ One more time
2: It is yours
0: โอเคไหมคะทีนี้มาต่อกันที่ We ค่ะ Possessive pronoun ของ We คืออะไรทายสิ
2: Ours
0: คำว่า
2: Ours.
0: ถูกต้องค่ะ ours เพราะว่าจะมีการเติมอะไรมา
2: yes.
0: เติม s มานะคะ ours ฉะนั้นบอกมาโดยการใช้ possessive pronoun เลยค่ะว่าแบบฝึกหัดเล่มนี้เป็นของพวกเรา
2: it is ours
0: ฉะนั้น our กับ ours แปลว่าอะไรลูก
1: ของ
0: พวกเรานะคะของพวกเราทีนี้ day ค่ะpossessive adjective คือ there แล้ว possessive pronoun ล่ะคะ
2: theirs
0: ใช้คำว่า
2: theirs
0: ถูกต้องค่ะ theirs เติม s ฉะนั้นอ่านตามค่ะ theirs
2: theirs
0: theirs โอเคบอกว่าแบบฝึกหัดเล่มนี้เป็นของพวกเขา
2: it
0: is theirs แบบนี้โอเคไหมคะฉะนั้น possessive pronoun จะอยู่ท้ายคำไม่มีการเติมคำนามตามท้ายโอเคไหมลูกทีนี้ไปต่อค่ะ he ค่ะ possessive adjective คือ his แล้ว possessive pronoun ล่ะลูก
1: his
0: ก็ใช้ his เหมือนเดิมนะคะให้นักเรียนดูสีนะควรมีการใส่สีมาให้นั่นแสดงว่าสีเขียวนี้ his คำนี้ก็ his นั่นแสดงว่ามาทำไม
1: คง
0: เดิมคงรูปเดิมโอเคไหมคะถัดมาที่คำว่า
2: her
0: ขออภัยค่ะนักเรียนย้อนกลับไปที่ความหมายของ his แปลว่าอะไรลูก
1: she
0: ความหมายความหมาย
1: ของ
0: เขา
1: ผู้ชาย
0: ของเขาผู้ชายนะคะทีนี้มาที่ she ค่ะ possessive adjective คือคำว่า
2: her
0: แล้ว possessive pronoun ล่ะคะ
2: her
0: ให้ดูสีนะใช้สีดำนั่นแสดงว่าตรงนี้ก็ต้องมีการเติมอะไรเหมือนเดิม
2: yes,
0: S ฉะนั้นอ่านว่า
2: her.
0: อ่านว่า
2: her.
0: อ่านว่า
2: hers
0: แปลว่าอะไรลูก
1: ของ
0: เขาผู้หญิงหรือของหล่อนก็ได้นะคะสุดท้ายค่ะนักเรียนขา it ค่ะ possessive adjective it's ให้ดูสีนะนั่นแสดงว่าเมื่อสักครู่ his ตรงนี้ก็ his ตรงนี้ก็ his นั่นแสดงว่าis ตรงนี้ก็สีเขียวนั่นแสดงว่ามันทำไมแน่นอน
2: คง
0: รูปเดิมฉะนั้น possessive adjective คือ it's possessive pronoun คืออะไรลูก ก็คือ it's เหมือนเดิมโอเคไหมคะโอเคไหมลูกฉะนั้นให้นักเรียนดูค่ะให้นักเรียนดูนะคะควรมีการใส่สีมาให้ของฉัน my ตรงนี้ my เหมือนกันไหม
1: ไม่เหมือน
0: ไม่เหมือนกันปกติทุกคำเนี่ยมันyou our your our there มีการเติม s มาแต่ my มีการเติม s มั้ย
1: ไม่ม
0: ีไม่มีนั่นแสดงว่าคำนี้นักเรียนต้องจำให้ดี my เปลี่ยนเป็น mine m i n e จำให้ดีนะคะจำให้ดีนะคะนอกนั้นค่ะ your our there her ทำไมคะ
2: เ
0: ติม s ท้ายคำจำนะส่วนสีเขียวค่ะ his กับ it'sเวลาที่มันเป็น possessive pronoun มันทำไมเหมือนเดิม
1: คงร
0: ู
1: ปเด
0: ิ
1: ม
0: คงรูปเดิมพอเข้าใจไหมลูกพอเข้าใจไหมคะอ่ะทีนี้พอได้นะอ่ะทีนี้มาดูตัวอย่างกันค่ะเรามาดูตัวอย่างกันควรให้เลยมาก บเหล่าดินสอจ้านักเรียนค่ะดูภาพไปดีนะคะกบเหล่าดินสอกบเหล่าดินสอภาษาอังกฤษว่ายังไงคะ
2: sharpenersharpener
0: ทีนี้ค่ะ sharpener this is a sharpener มีการระบุด้วยค่ะ can sharpener ลืม apostrophe แล้วหรือยังลืม apostrophe ยัง apostrophe ก็เป็นการแสดงความเป็นเจ้าของเหมือนกันแสดงว่ากบเหล่าดินสอนี้ของใคร ของเคนของเคนนะดูให้ดีนะดูให้ดีค่ะคนนี้ค่ะชื่ออะไรลูกคือใครมิสเจนคือคุณเจนนั่นเองค่ะถามดังนี้ Whose sharpener is this repeat after me Whose sharpener is this Whose sharpener is this ถามว่ากบเหล่าดินสอนี้เป็นของใครจะใช้ whose นะคะมีการใช้ W H I อีกแล้วนะคือคำว่าอะไรลูกอ่านตามค่ะ whose แปลว่าของใครอะไรคือคำว่าอะไรอันนี้ตอนนี้กำลังย้อนถาม W H ลูก What? ใช้คำว่า whatถ้าเกิดถามที่ไหนใช้คำว่า where ถามเมื่อไหร่ใช้คำว่า when ถามทำไมใช้คำว่า why ฉะนั้นถามว่าของใครใช้คำว่าใช้คำว่านักเรียนมั่นใจลูกคำนี้อ่านว่าอะไรอ่านว่าน้องเรียนพยายามอ้าปากลูกพยายามอ้าปากแล้วเปล่งเสียงออกมาคำนี้อ่านว่า whose ฉะนั้นแปลว่าของใคร whose sharpener is this คนนี้เป็นคนตอบค่ะใครเป็นคนตอบ
1: เคน
0: เป็นคนตอบว่า it's blank sharpener ตรงนี้ต้องเติมคำว่าอะไร
1: my
0: ไหน adjective หรือ pronoun
1: adjective
0: หรือ pronounถ้าเป็น my adjective สะกดยังไงลูก m it's my sharpener พอได้ไหมฉะนั้นพอรู้เข้าใจความหมายหรือยังลูกอ่ะทีนี้มาดูต่อค่ะนอกจากเคนจะบอกว่า it's my sharpener อีกแบบหนึ่งที่เขาสามารถบอกได้ it's มันคือของฉันแบบไม่มีอะไรตามท้าย it'sMine ถูกต้องค่ะ It's mine แบบนี้โอเคไหมคะอ่ะไปต่อค่ะไปที่อันนี้ค่ะคืออะไรลูก Jane's pencil case แปลว่าอะไรลูก Jane pencil case กระเป๋าดินสอของ Jane ของ Jane นะคนนี้ Miss Jane ค่ะ Miss Jane ถามว่าใช้คำว่าอะไรลูก WhosePencil case is this ถามว่ากระเป๋าดินสออันนี้ของใครของเขาเองจำไม่ได้ฉะนั้นเคนค่ะจะตอบว่าไงลูก it's pencil case it's your pencil case โอเคไหมคะ it's your pencil case มันคือกระเป๋าของคุณครับทีนี้ค่ะยังบอกได้อีกแบบหนึ่ง it's yours ถูกต้องมี s โอเคไหมคะทีนี้เข้าใจการใช้อย่างการใช้อย่างเข้าใจแล้วนะดูให้ดีนะไปต่อค่ะยังไม่หมดกระเป๋าสองใบของใครกับของใครลิซ่ากับเมียกระเป๋านี้เราเรียกว่าอะไรลูกคือคำว่า school bagsอย่าลืมเสียง S นะคะเพราะกระเป๋ามี2ใบฉะนั้นถามค่ะถามให้หน่อยว่ากระเป๋า2ใบนี้ของใครเดี๋ยวกวนจะลงไปหานะ whose school bags 2ใบไม่ใช้ is นะ school bags are theseเปลี่ยนนะคะต้องดูให้ดีนะเอกพจน์พหูพจน์ดูให้ดีนะคะ Whose school bags are this Miss Jane ถามค่ะ Miss Jane ถามคนนี้เป็นคนตอบ Ken ตอบเหมือนเดิม Ken อยู่กับคุณ Jane Their school bags คำว่าอะไรลูกเป็นของ Mia และ Lisa ฉะนั้นตรงนี้เติมอะไรดี My ได้ไหมของฉันได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ของ Your ได้ไหมของคุณ Jane ได้ไหมของ our ของใคร our ของพวกเราได้ไหมอะไรได้อีกถ้าหนูบอกไม่ได้ใช้คำว่า
1: there
0: ถูกต้องค่ะ

0: their school bags คือกระเป๋า2ใบนี้เป็นของพวกเขาค่ะก็คือของใครลิซ่ากับเมียถัดมา their ตรงนี้อะไรหายคำว่าคำว่า theirs ที่เติม s โอเคไหมคะโอเคไหมไปต่อค่ะอะไรลูก Lisa's scissors Lisa's scissors กรรไกรของ Lisa ถามก่อนเอกพจน์ประหูพจน์กรรไกรเอกพจน์ประหูพจน์ต่อให้กรรไกรนะคะจะมีแค่อันเดียวชิ้นเดียวก็นับเป็นพหูพจน์นะคะเพราะเขานับตรงที่จับเนาะฉะนั้นค่ะถามซิว่ากรรไกรนี้ของใคร Whose scissors are these? Whose scissors are these? มิสเตนถามค่ะเคนตอบ Their scissors ของลิซ่าใช้คำว่า her ถูกต้องค่ะ there her scissors ทีนี้อีกประโยคนึงค่ะยังไม่ขึ้นที่ตอบโดยใช้ possessive pronoun จะบอกว่ายังไงได้บ้าง there hers ถูกต้องค่ะ there hers โอเคไหมคะโอเคไหมทีนี้ค่ะให้นักเรียนดูนะคะเมื่อสักครู่วันมีการดึงประโยคขึ้นมาค่ะประโยคแรกอ่านว่าไงลูก It is my book กับอีกหนึ่งประโยค It is my มีการใช้คำแสดงความเป็นเจ้าของแบบ adjective และ pronoun อันบนค่ะควรให้คำนี้ my เป็น possessive อะไรลูก adjective หรือ pronoun เป็น possessive adjective หรือ pronoun
1: adjective
0: เป็น possessive adjective แล้วคำว่า my คำนี้ล่ะลูก
1: pronoun
0: เป็น possessive pronoun สองตัวนี้ความหมายเหมือนกันไหมคะสองคำนี
2: ้
0: ความหมายเหมือนกันแปลว่าอะไรทั้งคู่เลย
2: ของฉ
0: ันแต่ใช้ต่างกันไหมใช้หน้าที่ต่างกันนะคะถ้าเป็น possessive adjective จะมีอะไรไต
2: ่
0: คำนามตามท้ายแต่ถ้าเป็น possessive pronoun มีอะไรตามท้ายไหม
2: ไม
0: ่มีนะคะเขาสามารถอยู่ของเขาเดียวๆได้เลยโอเคไหมคะโอเคไหมลูกทีนี้ค่ะมาแยกโครงสร้างประโยคให้หน่อยค่ะประโยคแรกค่ะ it is my book it เป็นอะไรของประโยคก็คือคำว่า subject ตามด้วยอะไรคะ is กริยาอะไรคะ verb อะไร verb to be ถูกต้อง my ค่ะอะไรนะอะไร14อะไร14 possessive Jack possessive adjective แล้วตามด้วย book คือคำว่าอะไร
2: คำนาม
0: คือคำว่าอะไรในภาษาอังกฤษ start with letter N now ได้ possessive adjective ปั๊บลืม now ทันทีหนูจ๋าอย่าลืมลูกไปต่อกันที่ประโยคที่2ค่ะ it is my it คำแรกคือมาไวๆเลย subject is คือ verb to be my คือ possessive pronoun ถูกต้องค่ะนี่คือโครงสร้างของมันโอเคไหมคะแค่นี้เองทีนี้ค่ะถึงเวลาเรียนรู้ค่ะทบทวนค่ะเจนกับมีอาเปลี่ยนคนแล้วไม่เอาเคนแล้วเคนไม่มาวันนี้เคนไม่อยู่เป็นมีอาใช่แต่ทีนี้เคนก็ยังมาโผล่ตรงนี้อะไรของเคนดินสอของเคนฉะนั้นค่ะมิสเจนถามเลยว่าดินสอนี่ของใคร whose pencil is this whose pencil is this อ้าวมีอาตอบค่ะเป็นดินสอของเคนIt's his pencil ถูกต้องค่ะอีกหนึ่งประโยค It's his ถูกต้องค่ะแค่นี้เองได้

0: ม่ได้อ๋อได้นะอย่าหลอกครูสิลูกใจไม่ดีเลยอ่ะมาดูค่ะเคนใหม่แล้วเคนมาคู่กับมีอาค่ะเขาบอกว่า Ken and Mia dictionaries อะไรของใครพจนานุกรมของใคร
1: ของเคน
0: และมีอาเอาละเคนจำไม่ได้ถามค่ะถามมีอาว่า dictionary เนี้ยของใครถามว่า whose dictionaries are this ถูกต้องค่ะอ้าวมีอาตอบค่ะไม่ it เพราะ it ต้องอันเดียว there เอาแล้วทั้งของเคนและมีอารวมผู้พูดไปด้วย our there our dictionaries และสุดท้ายค่ะ there ours แค่นี้เองได้ไหมคะได้ไหมทีนี้ค่ะ talk with your friends ควรให้สถานการณ์มาค่ะดูนะ Lisa is asking Mia who own these things ใครคุยกับใครลิซ่าคุยกับเมียนั่นแสดงว่าเดี๋ยวหนูจะต้องมีการไปฝึกแต่หนูจะต้องมีการสวมบทบาท1คนเป็นลิซ่า1คนเป็นเมียโอเคไหมคะโอเคไหมต้องเป็นแค่2คนนี้นะคะหนูจะต้องเอาตัวหนูออกไปก่อนสวมวิญญาณลิซ่ากับเมียเข้ามาในร่างโอเคไหมคะทั้งในต้นทางและปลายทางเนาะทีนี้ค่ะให้บัตรภาพเหล่านี้มาให้ภาพเหล่านี้แล้วควรมีการระบุแล้วว่าอันนี้ของใครของใครบ้างของใครโอเคไหมคะโอเคไหมลูก
1: okay,
0: ทีนี้ค่ะมาดูค่ะประโยคที่เราจะใช้นะคะมี2แบบค่ะคือ whose blank is this กับ whose blank are this ให้นักเรียนดูนะคะสมมุติว่าควรเลือก sharpener ค่ะให้ถามค่ะหนูจะต้องเป็นลิซ่านะลิซ่าเป็นคนถามลิซ่าถามค่ะถามว่าไงลูก whose sharpeneris this มีอาตอบยังไงลูก it's his sharpener กับอีกหนึ่งแบบคือ it's his โอเคไหมคะนั่นแสดงว่าหนูต้องพูด2ประโยคเนาะฉะนั้นค่ะอย่าลืมนะคะ2ประโยคแรกนะคะ adjective ตามด้วยคำนามและประโยคที่2คืออะไรอย่างเดียวอะไรอย่างเดียว possessive pronoun อย่างเดียวเท่านั้นโอเคไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนสักครู่หนึ่งในการฝึกซ้อมอย่าลืมค่ะว่าหนูต้องเป็นใคร
1: เป็นลิซ่า
0: คนถามเป็นลิซ่าอีกคนตอบเป็นเมียผัดกันเป็นลิซ่าผัดกันเป็นเมียนะคะไม่ใช่ว่าจะเป็นลิซ่าอย่างเดียวไม่เอานะต้องเป็นเมียกันด้วยนะลูกลิซ่าทั้งห้องไม่ได้นะคะโอเคไหม ready are you ready
1: yeah.
0: okay go

0: ทีนี้ค่ะจากการไปฝึกพูดกับเพื่อนเป็นไงบ้างลูกพอได้ไหม
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: พอได้นะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาฝึกโดยใช้แบบฝึกหัดนักเรียน worksheet number 6 so this time you bring out your workbook please bring out your workbook and turn to page number what 41 okay turn to page number 41 quickly do it quicklyOkay, we will practice by using worksheets. ดูให้ดีนะคะใบงานใบนี้ค่ะมี2หน้าด้วยกันนะคะเขาบอกว่าคำสั่งบอก complete the sentences ให้นักเรียนนะคะทำข้อความทำประโยคเนี่ยให้สมบูรณ์ค่ะเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมกันเลยโอเคไหมคะโอเคไหมลูกอ่ะมาค่ะข้อที่1ค่ะดูให้ดีนะข้อที่1เขาให้อะไรมาคะเขาให้อะไรมา What is this Dictionary เขาให้มาแล้วคือคนนี้เขาถามว่า Whose book is this ถามว่าหนังสือนี้เป็นของใครนีนาหรือนีนาละกันนีนาเขาบอกว่า It's mine แสดงว่าบุ๊กนี้ของใคร
1: ของนีนา
0: ค่ะฉะนั้นผู้ชายคนนี้ก็เลยมีการย้อนว่า it's book ตรงนี้ต้องเติมอะไรลูก
1: it's
0: ใช้คำว่า
1: your.
0: ถูกต้องค่ะ your book โอเคไหม it's your bookit's your bookถัดมาค่ะข้อ2ค่ะประโยคคำถามเขาให้มาแค่ whose และ is this ตรงนี้ต้องเติมอะไรลูกเติมคำว่า school bag ถูกต้องค่ะอ่านไหนสะกด school bag ฟังหน่อย s c h o o l b a g yeah school bagถ้านักเรียนไม่เห็นนะคะตรงนี้มีให้นะลูกตรงนี้มีนะคะในนี้มีนะ school bag นะผู้ชายบอกว่า it's an school bag มีในวงสนทนาไหมคะแอน
1: ไม่ม
0: ีมีไหมเพราะผู้ชายคุยกับใครลูก
1: ค
0: ุยกับลิซ่าค่ะฉะนั้นนะคะตรงนี้ต้องเติมอะไรคะ it's อะไร it's hers ถูกต้องทีนี้ค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวควานจะให้นักเรียนนะคะฝึกทำโอเคไหมลูกฝึกทำชักดูจากเวลาแล้วน่าจะประมาณชัก2ข้อโอเคไหมโอเคไหมคะหรือจะเอากี่ข้อหรือทำกี่ข้อ5นาทีหนูได้กี่ข้อลูก
1: ประมาณ
0: 3ข้อ4อ่ะ3ข้อโอเคไหมคะทำ3ข้อแล้วนอกนั้นไปทำเป็นการบ้านฉะนั้นเดี๋ยวควานจะให้เวลาหนูทำข้อ3 4และแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยกันโอเคไหมคะได้อีก5ข้อหนูไปทำเป็นการบ้านโอเคไหมคะงั้นลงมือทำข้อ3ข้อ4ข้อ5ได้เลยค่ะ

0: Okay, have you finished yet?
1: Yeah.
0: Yes or no?
1: Yeah.
0: Okay, let's check the answer. Next is number 3. ไปตรวจกันที่ข้อที่3เลยเพราะข้อที่1ข้อที่2เราทำพร้อมกันใช่ไหมลูกไปพร้อมข้อที่3ค่ะนักเรียนขาคำแรกที่หายไปค่ะคำว่าอะไรลูก
1: Whose
0: ถูกต้องค่ะ Whose pencil case กี่อัน pencil case กี่อันลูก
1: อ
0: ันเดียวฉะนั้นใช้ is หรือ are
1: is
0: และ this Whose pencil case is this คนนี้บอกว่า is yours ก็คือมันคือของคุณนั่นแหละฉะนั้นผู้ชายคนนั้นต้องบอกว่าอะไรลูก
1: it's
0: my pencil case ถูกต้องค่ะ it's my pencil case ข้อที่4ค่ะเขาถามแล้ว whose pencils are this ดินสอเหล่านี้

0: ือของใครคนนี้บอกว่า there Williams ของใครลูก
1: ว
0: ิ
1: ลเล
0: ีย
1: ม
0: ซึ่งคนนี้ในนี้มีวิลเลียมไหม
1: ไม่ม
0: ีไม่มีนะคะผู้ชายคนนั้นไม่ระบุชื่อแต่คิดว่าไม่ใช่วิลเลียมแน่นอนฉะนั้นค่ะ there
1: his
0: ใช
1: ้
0: his ถูกต้องค่ะเพราะวิลเลียมผู้หญิงผู้ชายผู้ชายฉะนั้นใช้ his William อ่ะไม่ใช่ his William his pencils ข้อสุดท้ายค่ะข้อ5อะไรหายไปลูก whose
1: book
0: of books
1: books
0: มี s ไหม
1: ม
0: ีทำไมถึงต้องเติม s ที่ books
1: เพราะว่ามี book หลายอัน
0: เพราะมี book หลายเล่มนะคะมีบุ๊กหลายเล่มฉะนั้นค่ะ whose books are this Katie กับ Rose เขาบอกว่าคนนี้บอกว่า they are Katie and Rose เป็นของใครเป็นของ Katie แล้วก็ Rose ฉะนั้น they are ours ฉะนั้นนะคะข้อ6ถึงข้อที่10ค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนต้นทางปลายทางควรฝากไปทำเป็นการบ้านนะคะฝากนะคะให้นักเรียนฟังอีกทีนะลูกนักเรียนทำไปงานที่6นะคะเป็นการบ้านจำนวน5ข้อค่ะข้อที่เท่าไหร่หรือข้อที่เท่าไหร่ลูกข้อที่6ถึง10นะคะก็คือนำคำแสดงความเป็นเจ้าของเนี่ยไปเติมลงในช่องว่างถูกต้องค่ะฝากคุณครูปลายทางค่ะอธิบายคำสั่งในใบงานที่6อีก1ครั้งนะคะและคอยให้ความช่วยเหลือนักเรียนในการทำใบงานด้วยค่ะและฝากคุณครูปลายทางนะคะสังเกตและตรวจสอบการเขียนคำศัพท์และการใช้คำแสดงความเป็นเจ้าของที่เรียนของนักเรียนให้ถูกต้องด้วยนะคะโอเคไหมลูกฝากเป็นการบ้านกี่ข้อลูก
1: 5
0: ข้อนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะทีนี้ close your workbook please close yes thank you time to review ค่ะ wrap up มาสรุปกันหน่อยนะคะควรให้ภาพกับประโยคมาให้ค่ะนักเรียนขาภาพแรกคืออะไรลูก sharpener ของใครของเคนค่ะ Ken sharpener Mark จะถามว่าไงลูก Mark who's sharpener is yes who's sharpener is this Ken ค่ะ it's my sharpener ถูกต้องหรือ it's my อีกหนึ่งตัวอย่างค่ะทั้งเรียนให้อะไรมาลูก school bags ของใครกับใครลิซ่ากับเมียซึ่งบทสนทนาเป็นของลิซ่าและเมียค่ะฉะนั้นลิซ่าถามว่าไงลูก whose school bags are these ฉะนั้นเมียตอบว่าไงลูก they are ourschool bag they are our school bag แบบ adjective แล้วทีนี้แบบ pronoun ค่ะ they are or their they อะไร
1: ours
0: โอเคไหมคะพอได้ไหมลูกพอได้ไหมฉะนั้นนะคะควรฝากนักเรียนกลับไปทบทวนนะคะแล้วก็ฝากครูปลายทางนะคะทบทวนเนื้อหาทั้งเรียนอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะสำหรับในบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราอยู่ในเรื่องของ class rulesสิ่งที่ต้องเตรียมค่ะมีทั้งหมด4ใบด้วยกันนะคะคือใบงานที่7ค่ะเรื่อง match it ใบงานที่8เรื่อง our class rules ใบงานที่9เรื่อง make sentences และแบบที่4นะคะคือแบบประเมินตนเองค่ะทั้ง4อย่างนี้นะคะอยู่ใน workbook ของนักเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเรียนปลายทางยังไม่มีนะคะฝั่งครูปลายทางนะคะดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dldb.ac.th ค่ะ that's it for today class leader
2: class ready
1: Thank you, teacher.
0: Thank you, students. See you again next time.
1: Bye-bye.

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook

เลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: อาหารไม่ใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว looks so อร่อยมาก
2: มาก
3: วีนี่อะไร
2: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อร
2: ่อย
3: อร่อย
2: 1 2 3
1: Cheers
2: เหมือนลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: คิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มาจากนางประเทศปางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพัทยาเนี่ยค่ะคือมาจากคนละทวี
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้น

0: หรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็เอนจอยอาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
1: How you feel and the flavor?
2: It's so good.
1: Yeah.
3: Nice.
1: Yeah. I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
2: right,
1: be
2: eating. Right.
1: You'll be eating like 10 chilies.
4: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
5: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
1: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
5: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชียสบ๊ายบาย
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
7: จ้าของปูน้องเจล
8: โอ้โหแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
7: รู้สิ
8: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
7: ยายไปเก็บดอกแคร์หน้าบ้าน
8: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
7: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
8: มาหาอะไรบ้านนอก
9: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวออนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตัดต้องคัดเป็นปลากระตัดล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางอุปกรณ์ที่ก้นครั้งหนึ่งเราจึงเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้นะครับเช่นเคยนะครับนักเรียนพบกันกับครูอาทิตย์สีรุ้งหรือว่าครูเอ็กครับมาในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนเรายังคงอยู่ในเรื่องการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นครับแต่วันนี้นะครับเราจะมาพบกันในกลุ่มที่3นั่นก็คือกองทุนหมู่บ้านครับนักเรียนยังจำได้ไหมครับจากกลุ่มที่1กลุ่มที่2เราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มออมทรัพย์ใช่ไหมครับก็คือการที่ประชาชนนะครับนำเงินมาออมแล้วก็จะมีสมุดออมที่เรียกว่าสมุดสัจจะใช่ไหมครับที่ให้ประชาชนนะครับส่งเงินออมทุกเดือนทุกเดือนแล้วก็เมื่อสมาชิกคนไหนที่เดือดร้อนก็สามารถกู้เงินจากกลุ่มออมทรัพย์ได้ต่อไปนะครับกลุ่มที่2นั่นก็คือกลุ่มแม่บ้านกลุ่มแม่บ้านก็คือเกิดจากสตรีหรือว่าผู้หญิงใช่ไหมครับในชุมชนที่รวมตัวกันเพื่อผลิตอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็นำไปจำหน่ายเป็นการเพิ่มรายได้กับครัวเรือนแล้วก็ชุมชนครับวันนี้นะครับก็คือกองทุนหมู่บ้านครับกองทุนหมู่บ้านนะครับจะคล้ายๆกับกลุ่มออมทรัพย์ก็คือจะมีเงินก้อนหนึ่งแล้วก็สมาชิกสามารถกู้ยืมนำไปลงทุนได้แต่กองทุนหมู่บ้านนะครับจะพิเศษจากกลุ่มออมทรัพย์อยู่นิดนึงก็คือจะมีส่วนรัฐบาลนะครับที่เข้ามาช่วยเหลือเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรก่อนอื่นนะครับเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันก่อนนะครับจุดประสงค์นะครับนักเรียนนะครับจะต้องวิเคราะห์องค์ประกอบของกองทุนหมู่บ้านจากกรณีตัวอย่างได้ก็เหมือนกันเช่นเคยก็คือครูจะยกตัวอย่างกองทุนหมู่บ้าน1ชุมชนและพวกเรานะครับวิเคราะห์องค์ประกอบว่ากองทุนนั้นชื่ออะไรตั้งขึ้นเพื่ออะไรแล้วก็ประชาชนได้ประโยชน์จากกองทุนนี้อย่างไรเรามาดูกันครับก่อนอื่นนะครับเรามาทราบความหมายกันก่อนนะครับว่ากองทุนหมู่บ้านมีความหมายว่าอย่างไรกองทุนหมู่บ้านนะครับก็คือเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านที่รัฐบาลนะครับได้จัดสรรให้เป็นเงินที่ใช้ในการบริหารจัดการในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งสังคมเศรษฐกิจสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนครับก็คือกองทุนหมู่บ้านนะครับได้เริ่มในปีพ.ศ. 2544นะครับโดยรัฐบาลนะครับได้จัดสรรให้เงินหมู่บ้านละ1ล้านเยอะไหมครับ
1: เยอะ
2: เยอะนะครับแล้วก็เมื่อหมู่บ้านเราได้เงินมา1ล้านแล้วก็ประชุมลูกบ้านว่าฉันจะเอาเงิน1ล้านนั้นไปทำสิ่งใดนี่นะครับก็คือเงินที่รัฐบาลสนับสนุนให้เพื่อให้ชุมชนนะครับเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้มีรายได้มีอาชีพนั่นเองครับต่อไปนะครับนี่นะครับก็คือหน้าตาตราสัญลักษณ์ของกองทุนหมู่บ้านก็จะมีคำว่ากทบแล้วก็มีลายธงชาติไทยนักเรียนเคยสังเกตเห็นไหมครับว่าหมู่บ้านตัวเองมีที่ตั้งของกองทุนหมู่บ้านบ้างหรือเปล่าม ีไหมครับ
1: อ
2: าจจะยังไม่ได้สังเกตนะครับลองถ้ากลับไปบ้านลองสังเกตหมู่บ้านตัวเองนะครับว่ามีกลุ่มแม่บ้านหรือเปล่ามีกลุ่มออมทรัพย์ไหมหรือว่ามีกลุ่มกองทุนหมู่บ้านหรือเปล่าลองสังเกตดูนะครับเดี๋ยวคุณครูจะมีวิดีโอหรือว่าวิดีทัศน์นะครับให้พวกเราได้ชมกันก่อนว่ากองทุนหมู่บ้านคืออะไรมีจุดประสงค์อะไรแล้วก็ช่วยเหลือชุมชนอย่างไรแล้วก็เดี๋ยวคุณครูจะอธิบายอีกรอบนึงนะครับให้นักเรียนตั้งใจดูวิดีทัศน์นะครับนักเรียนไปทางด้วยนะครับเดี๋ยวครูจะ

0: มีวิดิทัศน์ให้ดูแล้วก็ตั้งใจด้วยนะครับเดี๋ยวครูจะมีคำถามมาสอบถามพวกเราตอนท้ายนะครับว่ากองทุนหมู่บ้านเนี่ยมีประโยชน์ต่อชุมชนอย่างไรนักเรียนพร้อมไหมครับ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาชมวิดิทัศน์กันเลยครับ
2: นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544จนถึงวันนี้ในการดำเนินงานตามนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเป็นเวลาเกือบ2ทศวรรษกับภาพลักษณ์ของการเป็นสถาบันหลักในการเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนภายในชุมชนเป็นที่พึ่งทางด้านการเงินเพื่อกู้ยืมไปลงทุนสร้างงานสร้างอาชีพและได้มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องหลายแห่งได้ยกระดับตนเองขึ้นมาเป็นสถาบันการเงินชุมชนและได้ช่วยเหลือให้โอกาสผู้คนได้พลิกฟื้นอาชีพมีการสร้างระบบสวัสดิการมาอย่างต่อเนื่องกองทุนหมู่บ้านเป็นเหมือนผู้ปิดทองหลังพระที่น้อยคนจะได้รู้ว่าเมื่อเกิดวิกฤตต่างๆเกิดขึ้นภายในชุมชนภายในจังหวัดหรือแม้แต่ในระดับประเทศก็ตามกองทุนหมู่บ้านจะได้เข้าไปให้ความช่วยเหลืออยู่เสมอจากเหตุการณ์น้ำท่วมก็จะเอาถุงยังชีพไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือการตั้งโรงครัวเพื่อบรรเทาความหิวโหยโดยกองทุนหมู่บ้านแต่ละแห่งจะมีผลกำไรจัดสรรเป็นทุนดำเนินการและในสถานการณ์โควิด-19 ระบาดหมู่บ้านก็ได้ออกมามอบเงินอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับหน่วยงานโรงพยาบาลต่างๆเกิดการรวมตัวกันรวบรวมเงินจัดซื้อเตียงไม้ไผ่เตียงกระดาษสำเร็จรูปชุดตรวจ ATK ชุด PPE ให้กับโรงพยาบาลสนามทุกพื้นที่ทั่วประเทศปัญหาน้อยใหญ่ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านหรือชุมชนมักจะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนหมู่บ้านหรือเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านที่มีการรวมตัวกันจากหลายๆหมู่บ้านเป็นระดับตำบลอำเภอและจังหวัดไม่ว่าจะเป็นภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุภัยธรรมชาติต่างๆกองทุนหมู่บ้านจะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลืออยู่เสมอและจากการที่รัฐบาลได้เติมเงินลงไปยังกองทุนหมู่บ้านผ่านโครงการประชารัฐทำให้ชุมชนได้มีการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจชุมชนด้วยการจัดตั้งเป็นร้านค้าชุมชนโรงสีปั๊มน้ำมันขนาดเล็กฟาร์มปศุสัตว์การจัดหาน้ำดื่มสะอาดให้กับคนในชุมชนการทำประมงแปรรูปอาหารและอื่นๆอีกมากมายทำให้กองทุนหมู่บ้านได้มีความสามารถในด้านการผลิตและการค้าขายภายในชุมชนระหว่างชุมชนซึ่งนับว่าเป็นการเพิ่มความเข้มแข็งจากการร่วมคิดร่วมทำของคนภายในชุมชนและยังได้มีการเติมเต็มให้ชุมชนที่ขาดแคลนอุปกรณ์เครื่องใช้เครื่องครัวมาบริการให้เช่าในราคาประหยัดนำรายได้เข้าสู่ชุมชนในบางคราวก็ได้นำไปสนับสนุนกิจกรรมส่วนรวมในจุดสกัดกั้นจุดคัดกรองศูนย์บริการเทศกาลต่างๆได้อย่างเพียงพอ20ปีที่ผ่านมาถือว่ารัฐบาลได้สร้างชุมชนให้มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการตนเองการช่วยเหลือซึ่งกันและกันการค้าขายการลงทุนการสร้างเครือข่ายแบ่งปันความรู้แบ่งปันผลประโยชน์และทำให้กองทุนหมู่บ้านได้เป็นกลไกเล็กๆในการนำความผาสุกมาสู่ชุมชนเรื่อยมา
3: ขอบคุณรัฐบาลเป็นอย่างยิ่งที่เล็งเห็นความสำคัญในการบริหารงานของกองทุนหมู่บ้านด้วยดีเสมอมาขอบคุณครับ
4: ใช่นะแล้วก็ผมก็ต้องขอบพระคุณอย่างมากอีกทีหนึ่งฝากไปยังทั้งรัฐบาลที่ได้เล็งเห็นในกองทุนบ้านที่ทำเพื่อประโยชน์จริงๆนะครับขอบคุณมากครับ
5: ขอขอบพระคุณรัฐบาลเป็นอย่างสูงครับ
6: อยากสิขอบคุณท่านนายกและรัฐบาลอยากจะได้โครงการสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านต่อไปครับผมขอบคุณครับ
2: นับจากนี้ต่อไปสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติจะขอเป็นองค์กรหลักร่วมกับภาคีต่างๆที่จะทำหน้าที่ขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีการพัฒนา ในหลากหลายมิติและเป็นกลไกขับเคลื่อนงานให้กับรัฐบาลต่อไป

ได้จบไปแล้วนะครับสำหรับวิดิทัศน์เมื่อสักครู่นะครับก็ต้องขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์จากกองทุนหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนเมืองแห่งชาติครับเรื่องกองทุนหมู่บ้านเติมเต็มให้กับชุมชนครับสำหรับวิดีโอที่นักเรียนได้ชมไปเมื่อสักครู่เกี่ยวกับอธิบายถึงประโยชน์ของกองทุนหมู่บ้านใช่ไหมครับว่ากองทุนหมู่บ้านเนี่ยได้ทำอะไรได้ช่วยอะไรให้กับชุมชนบ้างนักเรียนพอจะตอบครูได้ไหมครับว่ากองทุนหมู่บ้านได้ช่วยอะไรกับชุมชนมีไหมครับอย่างเช่นปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมน้ำแล้งไฟไหม้ก็นำเงินกองทุนหมู่บ้านเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ลำบากใช่ไหมครับหรือว่าคนในหมู่บ้านจะประกอบอาชีพทำนาเปิดร้านตัดผมขายชาเย็นในหมู่บ้านไม่มีเงินทุนก็ไปขอกู้ยืมเงินจากกองทุนหมู่บ้านได้หรือว่าแล้วแต่หมู่บ้านตกลงกันว่าจะนำเงินนี้ไปทำอะไรเหมือนอย่างเช่นหมู่บ้านครูนะครับเมื่อได้รับเงินล้านมาแล้วมีการตกลงกันว่าเวลาชุมชนหรือว่าบ้านไหนที่มีงานศพที่มีงานบวชหรือว่างานแต่งจะไม่มีอุปกรณ์พวกหม้อกระทะจานชามช้อนแล้วก็เต็นท์ใช่ไหมเพราะว่าต้องไปเช่าก็ตกลงกันภายในหมู่บ้านว่าเราจะซื้อสิ่งของเหล่านี้แล้วก็ตั้งไว้เป็นส่วนกลางชุมบ้านคนไหนที่มีงานศพงานแต่งงานบวชก็ไปสามารถยืมได้จากที่กองทุนหมู่บ้านได้ซื้อไว้ใช่ไหมครับก็ผัดหมุนเปลี่ยนกันแล้วก็ชุมชนก็ไม่ต้องเช่าจากภายนอกนี่หมู่บ้านครูนะครับที่ครูได้สอบถามคุณแม่เมื่อสมัยตอนครูเด็กๆนะครับก็ได้นำเงินไปลงทุนในการซื้ออุปกรณ์ในการจัดงานบวชงานศพงานแต่งงานต่างๆต่อไปนะครับเราจะมาเน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่ากว่าจะเป็นกองทุนหมู่บ้านต้องเริ่มจากอะไรแล้วก็มีความเป็นมาอย่างไรเรามาดูกันนะครับประเทศไทยนะครับปัจจุบันนะครับเราได้ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับฉบับที่13จริงๆเนี่ยเราเริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่1ตั้งแต่สมัยปีพ.ศ.2504เคยได้ยินพ.ศ.นี้ไหมครับพ.ศ.2504ที่มันเป็นเพลงผู้ใหญ่ลีอ่ะเคยฟังไหมครับพ.ศ.2504นี่เลยครับประเทศไทยได้ริเริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1แล้วก็ใช้เรื่อยมาจนถึงฉบับที่7ฉบับที่1กับฉบับที่7นะครับได้เน้นการนำทรัพยากรในประเทศที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์นำมาพัฒนาเศรษฐกิจจนเศรษฐกิจไทยนะครับก็ขยายตัวแล้วก็เจริญรุ่งเรืองแต่ปรากฏว่าต้องแลกกับการที่ทรัพยากรนะครับได้ร่อยหรอแล้วก็เสื่อมโทรมต่อไปนะครับฉบับที่8ถึงฉบับที่9ได้เห็นแล้วว่าทรัพยากรเนี่ยเสื่อมโทรมก็ต้องหันมาพัฒนาคนโดยใช้คนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาก็สอดคล้องกับการตั้งกองทุนหมู่บ้านที่จะต้องพัฒนาคนในชุมชนแล้วก็ท้องถิ่นให้เข้มแข็งซึ่งกองทุนหมู่บ้านนะครับก็ได้ตั้งขึ้นมาในช่วงนี้นี่แหละครับที่ต้องพัฒนาคนในชุมชนให้เข้มแข็งแล้วก็พึ่งพาตนเองได้ถ้ารากฐานของประเทศซึ่งคนในชุมชนคนในท้องถิ่นเข้มแข็งประเทศก็จะยังไงครับถ้ารากฐานแข็งแรงประเทศก็จะเจริญรุ่งเรืองไม่ล่มจมใช่ไหมครับเหมือนกับการสร้างบ้านถ้าเสาเข็มถ้ารากฐานของบ้านแข็งแรงบ้านก็จะไม่ยังไงไม่ล้มไม่พังทลายนี่นะครับนั่นเองนี่นะครับก็คือเป้าหมายของกองทุนหมู่บ้านที่ต้องพัฒนาคนในท้องถิ่นต่อไปนะครับเรามาดูกันว่า

0: การตั้งกองทุนหมู่บ้านเนี่ยเขามีจุดประสงค์อย่างไรบ้างจากที่เราได้ดูวิดีโอเมื่อสักครู่แล้วเดี๋ยวครูจะมาเน้นย้ำอีกรอบหนึ่งก็คือ 1. ก็เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการลงทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพสร้างงานแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนครูบอกแล้วครับว่ากลุ่มกองทุนหมู่บ้านเนี่ยจะคล้ายๆกับกลุ่มออมทรัพย์ใช่ไหมครับกลุ่มออมทรัพย์เนี่ยก็คือคนในชุมชนนำเงินไปฝากแล้วก็สามารถกู้ได้ใช่ไหมครับเหมือนธนาคารชุมชนแต่กองทุนหมู่บ้านเนี่ยรัฐบาลได้อะไรให้มารัฐบาลได้วางเงินไว้ก่อนเลยหมู่บ้านละ1ล้านแล้วก็ชุมชนเนี่ยบริหารจัดการกันเองว่าจะเอาเงิน1ล้านเนี่ยไปลงทุนอะไรหรือว่าไปต่อยอดอะไรให้ได้เงินเพิ่มขึ้นมาเยอะๆต่อไปนะครับจุดประสงค์ข้อที่2ส่งเสริมให้หมู่บ้านนะครับมีการบริหารจัดการเงินทุนของตนเองให้เหมาะสมครับเพราะว่าได้หมู่บ้านละ1ล้านถือว่าเยอะไหมครับเยอะมากดังนั้นหมู่บ้านนั้นจะต้องบริหารจัดการกันเองว่าเงิน1ล้านเนี่ยฉันจะทำอย่างไรให้ได้ประโยชน์มากที่สุดก็เหมือนที่คุณครูได้ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่เพลงผู้ใหญ่ลีใช่ไหมครับเหมือนกับเพลงในเพลงผู้ใหญ่ลีเนี่ยชุมรัฐบาลหรือว่าเทวดาเนี่ยได้ส่งท่อนซุงขนาดใหญ่เลยมาให้ชุมชนแล้วให้ชุมชนเนี่ยร่วมกันคิดว่าจะนำท่อนซุงเนี่ยไปทำอะไรนักเรียนเคยดูไหมครับ MV เพลงนี้คือรัฐบาลหรือว่าเทวดาเนี่ยได้ส่งท่อนซุงรู้จักท่อนซุงไหมเหมือนท่อนซุงท่อนไม้ขนาดใหญ่เนี่ยแล้วให้ชุมชนเนี่ยร่วมกันคิดว่าฉันจะนำท่อนซุงขนาดใหญ่เนี่ยไปทำเป็นอะไรคุณสมมติว่าท่อนซุงเนี่ยขนาดยาวเท่าห้องเราเลยถ้านักเรียนถ้าคนในชุมชนมีความคิดพิจารณาให้ดีฉันจะนำท่อนซุงนี้ไปทำประโยชน์อะไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็อาจจะทำโต๊ะทำอะไรนะ
1: ทำ
0: ถ่านเหรอถ่านมันขายได้แพงไหม
1: ไม่แพง
0: ถ่านกับโต๊ะอะไรขายได้แพงมากกว่ากันโต๊ะสิทำอะไรได้อีก
1: เก้าอ
0: ี้ทำเรือทำอาจจะทำบ้านเล็กๆได้นี่นะครับก็เป็นแนวคิดของชุมชนที่รู้จักใช้ประโยชน์จากเงินที่รัฐบาลส่งมาให้แต่ปรากฏว่าในตอนท้ายของ MV เพลงผู้ใหญ่ลีรู้ไหมว่าชุมชนนั้นเอาไปทำอะไร
1: ไหนอ่ะ
0: หวยทาย
1: ขุดหวย
0: เดี๋ยวลองไปดูนะตอนลองไปดูใน YouTube รู้ไหมว่าชุมชนนั้นเอาไปทำอะไรจากต้นทรงขนาดใหญ
1: ่
0: เอาไปทำเป็นไม้จิ้มฟันจากต้นซุงขนาดใหญ่ได้มาจิ้มฟันแค่อันเดียวถือว่าชุมชนนั้นได้นำเงินที่รัฐบาลส่งมาให้ได้ใช้ประโยชน์ไหมครับ
1: ไม่
0: ก็ได้ก็ใช้ประโยชน์อย่างไม่เต็มที่ก็ถือว่าเป็นความเสียดายต่อไปนะครับเรามาดูจุดประสงค์ข้อที่3กันก็คือเสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตัวเองของหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนเมืองให้ชาวบ้านนะครับในชุมชนรู้จักพึ่งพาตัวเองถ้าชุมชนเข้มแข็งประเทศก็จะเข้มแข็งตามไปด้วยต่อไปนะครับจุดประสงค์ข้อที่4กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากก็คือเศรษฐกิจในระดับชุมชนนั่นเองเศรษฐกิจเล็กๆในชุมชนต้องเข้มแข็งก่อนก็บอกแล้วว่ากองทุนหมู่บ้านเนี่ยเน้นให้ชุมชนเนี่ยพึ่งตนเองได้ก็จะกระตุ้นอะไรก็แล้วแต่ในให้เข้มแข็งต่อไปนะครับจุดประสงค์ข้อที่5ก็คือเกิดศักยภาพความเข้มแข็งของประชาชนในหมู่บ้านต่อไปนะครับก็เราจะมาดูปรัชญาของกองทุนหมู่บ้านกันเมื่อสักครู่เราได้ดูไปแล้วใช่ไหมครับว่ากองทุนหมู่บ้านเนี่ยมีจุดประสงค์เพื่ออะไรก็คือเพื่อให้ชาวบ้านนะครับมีเงินหมุนเวียนในการลงทุนอะไรก็ต่างๆของชาวบ้านในหมู่บ้านไม่ว่าจะกู้ไปลงทุนทำนากู้ไปลงทุนเปิดร้านตัดผมกู้ไปลงทุนทำสวนแล้วก็หมู่บ้านนะครับชุมชนรู้จักบริหารจัดการเงิน1ล้านให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดต่อไปครับเรามาดูกันปรัชญาของกองทุนหมู่บ้านว่าอย่างไรบ้างก็คือข้อที่1เสริมสร้างสำนึกความเป็นชุมชนแล้วก็ท้องถิ่นก็คือให้รู้จักรักชุมชนของตัวเองนั่นเองแล้วก็สำนึกในชุมชนของท้องถิ่นต่อไปนะครับชุมชนเป็นผู้กำหนดอนาคตแล้วก็จัดการหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนด้วยคุณค่าแล้วก็ภูมิปัญญาของตนเองหมู่บ้าน

ของเราอยู่ในกำมือของเราแล้วเราจะพัฒนาหมู่บ้านของเราให้เจริญรุ่งเรืองหรือว่าให้ไม่เจริญอยู่ในกำมือของเราจะต้องพัฒนาโดยอาศัยภูมิปัญญาของชุมชนที่เรามีอย่างเช่นชุมชนมีความสามารถในการแปรรูปอาหารทะเลติดทะเลชุมชนนั้นจะนำเงิน1ล้านเนี่ยไปพัฒนาอย่างไรอาหารทะเลถึงจะขายได้ในราคาที่สูงไม่โดนกดราคาก็ต้องอาศัยภูมิปัญญาของหมู่บ้านตัวเองครับต่อไปข้อที่3นะครับก็คือเกื้อกูลนะครับประโยชน์ต่อผู้ด้อยโอกาสในหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนผู้ด้อยโอกาสก็คืออย่างเช่นผู้พิการหรือว่าผู้ที่ทุพพลภาพก็อาจจะมีการแบบช่วยเหลือช่วยเหลือเขาต้องการวีลแชร์หรือว่าขาดแคลนทุนทรัพย์ลงทุนให้เขาเนี่ยมีอาชีพเป็นของตัวเองก็สามารถกู้ยืมเงินในส่วนนี้นะครับไปช่วยเหลือให้กับเขาได้ผู้พิการต่อไปนะครับข้อที่4ก็คือเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชนราชการเอกชนแล้วก็ประชาสังคมครับต่อไปนะครับข้อที่5ก็คือกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นแล้วก็พัฒนาประชาธิปไตยพื้นฐานครับครูบอกแล้วว่ากองทุนหมู่บ้านเนี่ยเราเน้นพัฒนาอะไรพัฒนาชุมชนพัฒนาหมู่บ้านของเรานี่แหละให้เข้มแข็งต่อไปนะครับสิทธิและก็ประโยชน์ในกองทุนหมู่บ้านถ้าเราเป็นสมาชิกในชุมชนแล้วก็มีกองทุนหมู่บ้านมาให้หมู่บ้านละ1ล้านเราจะมีสิทธิในหมู่เราจะมีสิทธิในกองทุน1ล้านเอาไปทำอะไรได้บ้างเรามาดูกันก็คือข้อที่1นะครับกู้ยืมเงินกองทุนไปประกอบอาชีพหรือว่าพัฒนาอาชีพได้ตามความต้องการแน่นอนครับอย่างเช่นอยากทำนาอยากเลี้ยงไก่อยากเปิดร้านตัดผมจะไปกู้เงินนอกระบบดอกเบี้ยก็แพงจะไปกู้ธนาคารก็อนุมัติยังไงยากก็ต้องพึ่งเงินในชุมชนนี่แหละคล้ายๆกับกลุ่มออมทรัพย์ไหมครับคล้ายกันเลยแต่ว่ากองทุนหมู่บ้านเนี่ยมีรัฐมาช่วยให้1ล้านนี่นะครับอย่างเช่นกู้ไปทำนากู้ไปทำประมงเลี้ยงปลากระพงเลี้ยงปูดำเลี้ยงกุ้งขาวแล้วแต่ความถนัดต่อไปข้อที่2นะครับรับเงินปันผลหรือว่าความช่วยเหลือจากกองทุนตามระเบียบกองทุนกำหนดครับก็มีเงินปันผลด้วยเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านต่อไปนะครับข้อที่3ติดตามตรวจสอบดำเนินงานของคณะกรรมการและใช้เงินของสมาชิกครับเพราะว่ากองทุนหมู่บ้านเนี่ยครูบอกแล้วว่ากองทุนให้1ล้านบาทเป็นจำนวนเงินที่เยอะเราเป็นสมาชิกนะครับเราก็ต้องติดตามว่านำเงิน1ล้านนั้นไปใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือเปล่าแล้วก็สมาชิกที่กู้ยืมไปนำมาคืนแล้วก็มีเงินหายหรือว่ามีดอกเบี้ยกำไรเพิ่มพูนมาเท่าไหร่แล้วก็เป็นสมาชิกก็ต้องติดตามเพราะว่าถ้ากองทุนไหนนะครับที่ประสบความสำเร็จเนี่ยรัฐบาลก็จะอัดฉีดเงินให้เพิ่มอีกอย่างเช่นตอนแรกให้หมู่บ้านละลาแล้วถ้าประสบความสำเร็จอีกก็อาจจะเพิ่มให้เป็นหลักอีก1ล้านก็ได้นี่นะครับก็ตัวอย่างของที่ประสบความสำเร็จนี่นะครับก็เป็นการประชุมหรือว่าประชาคมของหมู่บ้านอย่างเช่นได้เงินมา1ล้านแล้วก็ต้องปรึกษากันว่าฉันจะนำเงิน1ล้านไปทำอะไรถ้ามีหลากหลายไอเดียก็ต้องช่วยกันเลยยกมือว่าไอเดียของคนไหนจะโอเคสุดอย่างเช่นจะนำเงินไปซื้อเต็นท์ชามช้อนที่ใช้ในงานหรือว่านำไปซื้องัวแจกชาวบ้านดีนักเรียนคิดเห็นอย่างไรถ้ากลุ่มหนึ่งเห็นว่าซื้อวัวดีกว่าอีกกลุ่มหนึ่งเห็นว่าควรไปซื้อเต็นท์โต๊ะชามก็ตัดสินกันไม่ได้ก็ต้องใช้การโหวตใช้การถกเถียงกันอะไรดีที่สุดที่จะเหมาะกับชุมชนเราต่อไปนะครับครูจะมีกองทุนหมู่บ้านที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทยมายกตัวอย่างให้พวกเราดูกันให้พวกเราตั้งใจดูนะครับว่ากองทุนนี้ในหมู่บ้านนี้เขานำเงินไปทำอะไรและเขาประสบความสำเร็จอย่างไรเรามาดูกันเลยนะครับครูจะมีประมาณ1ถึง3หมู่บ้านให้พวกเราได้ดูกันเรามาดูตัวอย่างหมู่บ้านแรกกันเลยนะครับให้นักเรียนตั้งใจเรียนนะครับนั่งตัวตรงนักเรียนปลายทางด้วยนะครับพร้อมที่จะไปดูความสำเร็จของกองทุนหมู่บ้าน

0: ที่ครูนำมายกตัวอย่างให้พวกเราได้ดูกันกองทุนหมู่บ้านหมู่บ้านแรกชื่อว่าอะไรครับ
1: กองทุนหมู่บ้านดอนแจงพัฒนา
0: หมู่บ้านแรกนะครับกองทุนหมู่บ้านดอนแจงพัฒนานะครับก็ตั้งอยู่ที่หมู่ที่9ตำบลหนองบออำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีครับเขาประสบความสำเร็จอย่างไรเรามาดูกันครับจุดเริ่มต้นของกองทุนหมู่บ้านดอนแจงพัฒนานะครับได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่23มิถุนายนพุทธศักราช2544กี่ปีมาแล้วครับกี่ปีเอ่ยกี่ปีนะไหนลองคำนวณสิ
2: 23
0: ปีแล้วก็ต่อมานะครับได้รับเงินโอน1ล้านบาทจากรัฐบาลโดยมีสมาชิกเริ่มแรกนะครับ70คนแล้วก็สมาชิกกองทุนหมู่บ้านดอนเจงพัฒนานะครับเป็นผู้ที่มีความรู้แล้วก็ภูมิปัญญาที่หลากหลายก็อย่างเช่นเก่งในเรื่องยาสมุนไพรมีความถนัดเกี่ยวกับด้านปุ๋ยชีวภาพแล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีจีนครับอันนี้ก็คือคนที่เก่งๆในหมู่บ้านมีความรู้ประมาณนี้ต่อไปเมื่อปีพ.ศ.2547นะครับกองทุนหมู่บ้านดอนแจงพัฒนานะครับได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดกองทุนหมู่บ้านและก็ชุมชนเมืองดีเด่นระดับจังหวัดครับแล้วก็ต่อมาอีกปีหนึ่งก็คือปีพ.ศ.2549ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2การประกวดกองทุนหมู่บ้านและก็ชุมชนเมืองดีเด่นแล้วก็ได้รับเงินจัดสรรเพิ่มทุนจำนวน 100,000 บาทครับเขามีการประกวดกันด้วยนะครับนักเรียนว่ากองทุนหมู่บ้านไหนนำเงินไปใช้ประโยชน์แล้วก็ประสบความสำเร็จในด้านใดมากที่สุดก็จะมีรางวัลแจกให้ด้วยได้รับเงินเพิ่มมาแล้วกี่บาทจากการที่ชนะ 100,000 บาทต่อมานะครับนอกจากนี้กองทุนหมู่บ้านดอนแจงพัฒนาได้ส่งเสริมการออมเงินโดยให้สมาชิกทุกคนนะครับนำเงินสัจจะมาส่งทุกวันที่1ของเดือนนอกจากจะได้เงินก้อนมาจากรัฐบาล1ล้านแล้วกองทุนยังได้ส่งเสริมให้สมาชิกนะครับออมเงินด้วยโดยนำเงินออมมาส่งทุกวันที่1ของเดือนแล้วก็ปัจจุบันนะครับกองทุนมียอดเงินในบัญชีเงินล้านรวม 1,196,668 บาทแล้วก็มีบัญชีเงินฝากสัจจะออมทรัพย์รวม 1,843,314 บาทครับนอกจากจะมีกองทุนที่รัฐบาลเพิ่มมาให้แล้วก็ยังมีเงินออมของกองทุนด้วยอีกล้านกว่าก็รวมกันเป็นเกือบเท่าไหร่เกือบ3ล้านเลยใช่ไหมครับแล้วก็สำหรับปัจจัยแห่งความสำเร็จนะครับก็เกิดจากการมีส่วนร่วมของสมาชิกแล้วก็กรรมการในการดำเนินกิจกรรมกองทุนสามารถจัดสรรสวัสดิการให้กับสมาชิกแล้วก็สาธารณประโยชน์เช่นก็คือเมื่อกองทุนมีกำไรมาแล้วนะครับก็สามารถจัดสรรช่วยเหลือชุมชนนะครับก็อย่างเช่นมอบเงินรับขวัญเด็กแรกเกิดให้กับสมาชิกกองทุนรายละ500บาทเหมือนบ้านไหนที่คลอดลูกกองทุนก็แจกเลยรับขวัญเด็กกี่บาท500หรือว่ามอบทุนการศึกษาให้กับเด็กเล็กให้กับเด็กนักเรียนนะครับในหมู่บ้านนักเรียนคนไหนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ก็ได้รับทุนการศึกษาด้วยจากกองทุนแล้วก็จัดสรรเงินสมทบกิจการกลุ่มสตรีอสมชมรมผู้สูงอายุแล้วก็จัดทัศนศึกษาดูงานสถานที่ต่างๆให้กับกลุ่มผู้สูงอายุก็คือในชุมชนเนี่ยนักเรียนมันจะมีกลุ่มเดียวไหมไม่มีอาจจะมีเยอะหลากหลายกลุ่มก็ได้อาจจะมีกลุ่มแม่บ้านชมรมผู้สูงอายุกลุ่มออมทรัพย์แล้วก็มีกองทุนหมู่บ้านเข้าไปช่วยอีกก็กลายเป็นชุมชนที่เข้มแข็งกองทุนหมู่บ้านนะครับก็ได้มีการสมทบช่วยเหลือกลุ่มแม่บ้านด้วยกลุ่มสตรีแล้วก็ชมรมผู้สูงอายุแล้วก็จัดทัศนศึกษาให้กับกลุ่มผู้สูงอายุได้ไปเที่ยวดูงานเหมือนชุมชนของคุณครูนะครับก็ในท้องถิ่นจะมีการส่งเสริมก็คือทุกวันพระผู้สูงอายุในชุมชนเนี่ยก็จะรวมตัวกันแล้วก็ไปทำบุญที่วัดใดวัดหนึ่งในชุมชนก็จะตะเวนไปให้ทั่วครบทั้งหมู่บ้านก็นำเงินมาจากไหนก็เงินมาจากกลุ่มพวกนี้นี่แหละที่ได้รับรายได้รับ

0: กำไรจากดอกเบี้ยอันนี้นะครับก็เป็นความสำเร็จของกองทุนหมู่บ้านดอนแจงพัฒนาจังหวัดอะไรนะครับนักเรียน
1: จังหวัดสุพรรณ
0: จังหวัดสุพรรณบุรีต่อไปนะครับเป็นอีกตัวอย่างของกองทุนหมู่บ้านหนึ่งที่ประสบความสำเร็จก็ชื่อว่าหมู่บ้านอะไรนะครับกองทุนหมู่บ้านชื่อว่ากองทุนที่2นะครับกองทุนหมู่บ้านวังไสนะครับก็อยู่ที่อำเภอทุ่งสงนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชประสบความสำเร็จอย่างไรเรามาดูกันตอนนั้นนะครับนายอนุชานาคาใสนะครับได้เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้มาเยี่ยมชมดูงานกองทุนหมู่บ้านบ้านวังไสนะครับแล้วก็ได้ชื่นชมความสำเร็จของกองทุนหมู่บ้านวังไสนะครับแล้วก็ยกย่องให้เป็นกองทุนต้นแบบที่ประสบความสำเร็จเรามาดูกันว่าเขาประสบความสำเร็จอย่างไรก็คือหมู่บ้านวังไสนะครับที่อำเภอทุ่งสงนครศรีธรรมราชนะครับประชาชนนะครับส่วนใหญ่ได้ปลูกพืชอะไรยางพาราแล้วก็กรีดยางขายกรีดน้ำยางขายแล้วปรากฏว่าบางช่วงนะครับราคาน้ำยางสดเนี่ยตกต่ำขายได้ไม่กี่บาททีนี้ทางกลุ่มก็เลยรวมตัวกันว่าเราจะต้องแปรรูปน้ำยางสดดีกว่าโดยการแปรรูปเนี่ยมันก็ต้องทำยังไงต้องมีต้นทุนในการสร้างโรงงานจะเช่นการนำไปทำเป็นไม้ยางอัดแท่งก็ต้องใช้ต้นทุนในการทำก็เลยทีนี้กองทุนหมู่บ้านก็เลยมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งก็คิดกันว่าเราต้องสร้างโรงงานยางอัดแท่งขึ้นมาในชุมชนแล้วก็รับซื้อน้ำยางจากประชาชนในราคาที่สูงกว่าพ่อค้าคนกลางเมื่อประชาชนนะครับมีโรงงานอัดแท่งภายในหมู่บ้านภายในชุมชนแล้วแล้วก็โรงงานรับซื้อในราคาที่แพงก็เลยมาขายให้กับโรงงานนี้แหละแล้วก็โรงงานก็นำยางพาราไปอัดแท่งแล้วก็จำหน่ายส่งออกซึ่งจะขายได้ดีกว่าราคาน้ำยางสดก็เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนแล้วก็ท้องถิ่นนี่นะครับก็คือการที่ประสบความสำเร็จของกองทุนหมู่บ้านบ้านอะไรนะกองทุนหมู่บ้านวังไสต่อมานะครับอีกกองทุนหมู่บ้านหนึ่งก็คือกองทุนหมู่บ้านควนเจาะก็อยู่ที่อำเภอนายงจังหวัดตรังนะครับก็กองทุนนี้กองทุนหมู่บ้านนี้นะครับก็ได้ประสบความสำเร็จนำเงินกองทุนไปใช้ประโยชน์ต่างๆช่วยเหลือชุมชนในหมู่บ้านแล้วก็สมาชิกก็จะมีสมาชิกต้นแบบที่สามารถแบบส่งเงินครบตามจำนวนที่กู้ไปแล้วก็มีวินัยทางการเงินก็ได้รับเกียรติบัตรจากหัวหน้าจากผู้ใหญ่ในชุมชนต่างๆทั้งอำเภอแล้วก็จังหวัดก็เป็นการยกตัวอย่างว่าเขาได้เป็นสมาชิกต้นแบบที่ดีในกองทุนหมู่บ้านครับนี่นะครับก็เป็นการยกตัวอย่างกองทุนหมู่บ้านที่ประสบความสำเร็จของคุณครูนะครับไม่ว่าจะเป็นกองทุนหมู่บ้านดอนแจงพัฒนาที่จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็กองทุนหมู่บ้านวังไสที่มีการสร้างโรงงานอัดแท่งยางพาราแล้วก็กองทุนหมู่บ้านควนเจาะอยู่ที่จังหวัดตรังครับต่อไปนะครับก็จะเป็นขั้นปฏิบัติของพวกเราแล้วโดยคุณครูนะครับจะให้พวกเรานะครับศึกษากรณีตัวอย่างกองทุนหมู่บ้านชุมชนแล้วก็ตอบคำถามที่ครูกำหนดครับโดยคุณครูนะครับปลายทางนะครับจะต้องอธิบายคำสั่งให้นักเรียนฟังแล้วก็ช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมครับให้นักเรียนเปิดใบงานแล้วก็สามารถลงมือทำได้เลยครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยแล้วก็เฉลยกันครับ

0: หมดเวลาแล้วครับนักเรียนทำมาได้ไหมเอ่ยจากที่อ่านบทความแล้วก็ตอบคำถามที่ครูกำหนดเดี๋ยวครูจะมาเฉลยกันเลยนะครับนักเรียนคนไหนที่เขียนไม่ทันหรือว่ายังหาคำตอบไม่ได้หรือว่าคำตอบยังไม่สมบูรณ์นะครับก็สามารถเขียนเพิ่มจากที่คุณครูเฉลยไปได้นะครับนักเรียนครับพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเรามาดูเฉลยกันเลยนะครับข้อที่1 นะครับสอบถามว่ากองทุนหมู่บ้านจากกรณีตัวอย่างมีชื่อว่าอะไรนั่นก็คือกองทุนน้ำมันชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงครามครับอันนี้ข้อที่1ถูกไหมครับ
1: ถูกครับ
0: ต่อไปข้อที่2 อาชีพหลักของชาวตำบลชุมแสงสงครามคืออาชีพใดครับ
1: ทำนาครับ
0: อาชีพอะไรถูกต้องครับอาชีพทำนาหรือว่าเกษตรกรก็ได้ต่อไปข้อที่3ชาวตำบลชุมแสงสงครามนำงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลมาจัดตั้งเป็นกองทุนใดครับกองทุนอะไรกองทุนน้ำมันข้อที่4นะครับเหตุใดจึงเกิดการจัดตั้งกองทุนแห่งนี้ขึ้นเพราะอะไรก็คือเดิมชาวนานะครับจะต้องกู้ยืมเงินเพื่อมาซื้อน้ำมันดีเซลที่ใช้ในการไถนาแล้วก็สูบน้ำเข้านาแล้วก็ต้องกู้ยืมเงินแล้วก็เสียค่าดอกเบี้ยค่อนข้างสูงจึงเกิดกองทุนน้ำมันขึ้นซึ่งการกู้ยืมน้ำมันดังกล่าวนะครับก็จะไม่คิดอะไรไม่คิดดอกเบี้ยต่อไปข้อสุดท้ายนะครับกองทุนมีเงื่อนไขสำคัญมีลักษณะอย่างไรเงื่อนไขสำคัญของกองทุนแห่งนี้มีลักษณะอย่างไรครับก็คือสมาชิกที่ยื่นคำร้องขอกู้น้ำมันจะต้องมีคนค้ำกี่คนครับ
1: 2คน
0: 2คนแล้วก็การกู้ยืมน้ำมันนะครับไม่คิดดอกเบี้ยแต่กำหนดว่าสมาชิกที่ทำไร่ทำนา1ไร่นะครับสามารถกู้น้ำมันได้กี่ลิตรครับ
1: 20
0: ลิตรส่วนการคืนนั้นต้องใช้คืนเป็นเงินสดตามราคาน้ำมันณวันที่กู้แล้วก็กำหนดชำระภายใน120วันนี่นะครับก็คือเฉลยทั้ง5ข้อใครที่เขียนคำตอบยังไม่สมบูรณ์สามารถเขียนเพิ่มได้นะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับต่อไปเราจะมาดูสรุปกันเลยนะครับก่อนสรุปครูมีคำถามชวนคิดมาสอบถามนักเรียนครับกองทุนหมู่บ้านช่วยให้เศรษฐกิจในชุมชนมีการพัฒนาอย่างไรบ้างครับ
2: ทำให้แต่ละหมู่บ้านมีรายได้แล้วก็ทำให้ชุมชนเข้มแข็งมากขึ้นครับ
0: ถูกต้องไหมครับถูกต้องถูกต้องนะครับเก่งมากๆเลยปรบมือเพื่อนมาหน่อยครับผมกองทุนหมู่บ้านนะครับก็มีความสำคัญต่อท้องถิ่นเป็นอย่างมากซึ่งเป็นเงินทุนที่รัฐบาลได้จัดสรรให้ว่าแต่ละชุมชนจะนำไปต่อยอดทำอย่างไรให้ชุมชนมีรายได้แล้วก็เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นถ้าชุมชนที่นำไปต่อยอดแล้วก็พัฒนาได้ประสบความสำเร็จชุมชนนะครับก็จะมีรายได้แล้วก็ชุมชนก็มีความเข้มแข็งเมื่อชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ครอบครัวอาเศรษฐกิจของประเทศชาติก็จะเจริญแล้วก็มั่นคงครับกองทุนหมู่บ้านนะครับเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านนะครับที่รัฐบาลนะครับได้จัดสรรให้เป็นเงินในการบริหารจัดการในท้องถิ่นหมู่บ้านละกี่บาทนะครับนักเรียน
1: 1ล้
0: านบาทเพื่อสร้างศักยภาพความเข้มแข็งสังคมเศรษฐกิจสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนครับถ้าท้องถิ่นของเราเข้มแข็งประเทศชาติก็จะยังไงก็จะมั่นคงเข้มแข็งแล้วก็เจริญรุ่งเรืองตามไปด้วยครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเจอกันในเรื่องวิสาหกิจชุมชนครับเราจะมาดูกันว่าวิสาหกิจชุมชนคืออะไรแล้วก็มีลักษณะอย่างไรแล้วก็วิสาหกิจชุมชนในประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จ เขาทำอะไรกันบ้างเราจะมาดูกันในชั่วโมงถัดไปครับสำหรับในวันนี้นะครับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับคุณครูอาทิตย์ก็ขอจบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: 200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่
1: 8:25 นถึง10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับไม่แค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไปซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้ใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะ

0: รีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
1: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: รู้หรือไม่ตอนมอบอำนาจทำอย่างไรในการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมปิดอากรสแตมป์และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจโดยรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วยถ้ามอบอำนาจให้ดำเนินการแทนครั้งเดียวต้องปิดอากรสแตมป์10บาทแต่หากมอบอำนาจให้ดำเนินการหลายครั้งหรือให้ดำเนินการทั้งคดีต้องปิดอากรสแตมป์30บาทศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
1: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
2: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
3: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าเพื่อเราพอจะช่วยเหลือได
2: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
1: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
2: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
1: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพอเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่นภรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านนภรครับจ้าจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
3: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยน่ะ
1: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆกับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี่
4: โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
1: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
4: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิได้อีกด้วย
1: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นัดก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากคอกวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
3: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
1: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
4: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
1: นภรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
2: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
1: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
3: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
1: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไว้ค่อยคุยกันนะพี่นะ
2: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
1: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
4: จัดไปสิครับแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออก

0: มาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
1: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบนี้มันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
0: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.thกรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
2: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค่ะ
3: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
1: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
2: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
3: แผ่นดินไหวสักนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
1: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
3: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม
4: ่พ่อด้วย
0: DLTV ด้วยครับ
1: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
0: ครับ
4: แม่
0: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5: อิงฟ้า
6: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
5: แผ่นดินถล่ม
6: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
3: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ก่อนอื่นเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมการกินอาหารของปลาก่อนนะคะการกินอาหารของปลาแต่ละชนิดก็จะมีความแตกต่างกันนะคะลองสังเกตดูนะคะว่าปลาหางนกยูงนะคะเป็นปลาที่กินอาหารอยู่บนผิวน้ำสังเกตจากปากปลาหางนกยูงได้เลยนะคะว่าปลาที่กินอาหารอยู่บนผิวน้ำเนี่ยปากจะเชิดขึ้นทางด้านบนในขณะที่ปลาที่กินอาหารอยู่บนพื้นน้ำอะค่ะปากจะอยู่ทางด้านล่างของลำตัวเช่นปลาหมูตัวนี้นะคะเป็นปลาที่กินอาหารอยู่บนพื้นน้ำค่ะสำหรับปลาที่กินอาหารอยู่บริเวณกลางน้ำนะคะก็คือปลาทองนะคะสังเกตจากปากปลาทองได้นะคะว่ามันจะเป็นลักษณะที่เป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นก็คือปลาชนิดนี้จะกินอาหารอยู่บริเวณกลางน้ำโครงสร้างของปลาที่มีความแตกต่างกันก็จะกินอาหารที่แตกต่างกันด้วยดังนั้นเรามาดูชนิดของอาหารที่ใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำกันนะคะชนิดแรกที่ยกตัวอย่างให้ดูก็คือเรื่องของอาหารมีชีวิตตัวอย่างของอาหารมีชีวิตในวันนี้ก็คือไรทะเลนะคะอีกตัวนึงก็คือกุ้งฝอยซึ่งเป็นกุ้งน้ำจืดอาหารมีชีวิต2ชนิดนี้ค่ะขึ้นอยู่กับชนิดของปลาน้ำจืดที่เราเลี้ยงนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วอาหารมีชีวิตจะนำพวกของปรสิตภายนอกมาด้วยถ้าเกิดเราให้ไรน้ำเค็มตัวนี้เนี่ยค่ะในปลาน้ำจืดก็จะลดภาวะของการติดปรสิตภายนอกได้ในระดับหนึ่งการลดการติดเชื้อจากปรสิตภายนอกจากอาหารมีชีวิตเข้าไปสู่ตัวปลาได้ก็คือเราจะมีการให้อาหารแช่แข็งนะคะตัวอย่างวันนี้ก็คือหนอนแดงแช่แข็งค่ะการที่เราแช่แข็งหนอนแดงเนี่ยก็จะทำให้ปรสิตที่เกาะอยู่บนหนอนแดงตายด้วยเวลาที่เราให้อาหารแช่แข็งกับตัวปลาแล้วก็จะลดภาวะของการติดเชื้อปรสิตภายนอกได้ด้วยค่ะในเมื่อเรารู้จักเรื่องของอาหารมีชีวิตมาแล้วต่อไปก็เป็นเรื่องของอาหารที่ไม่มีชีวิตหรือว่าอาหารเม็ดนะคะซึ่งอาหารเม็ดเนี่ยก็จะเหมาะสมกับชนิดและก็การกินอาหารของปลาที่แตกต่างกันไปลักษณะเม็ดหรือว่าขนาดไซส์ของอาหารเวลาที่เราให้ปลากินขนาดก็ควรเหมาะสมสำหรับปากหรือว่าตัวของปลาที่กินด้วยนะคะถ้าเราให้อาหารเม็ดใหญ่แบบนี้กับปลาที่มีขนาดไซส์เล็กหรือว่าปากเล็กกว่าอาหารการกินอาหารจะค่อนข้างยากซึ่งอาหารแต่ละชนิดก็จะมีขนาดแล้วก็เม็ดที่มีความแตกต่างกันด้วยนะคะอาหารที่เป็นแผ่นแบบแห้งแบบนี้ก็จะเป็นอาหารที่เหมาะกับปลาที่อยู่บริเวณผิวน้ำจะทำให้เขาทานอาหารได้ง่ายกว่าหรือใช้เป็นอาหารลอยแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่เป็นเม็ดเล็กในขณะที่ถ้าเป็นเม็ดกลมแบบนี้ค่ะจะเหมาะสมกับปลาที่อยู่บริเวณพื้นน้ำนะคะเหมาะสมกับพวกปลาตระกูลพวกปลาดุกหรือว่าพวกปลาหมูอะค่ะส่วนปลาทองเนี่ยค่ะเนื่องจากกรรมวิธีในการผลิตอาหารค่อนข้างจะยากนิดนึงที่จะผลิตให้ได้ลักษณะที่เป็นกึ่งจมกึ่งลอยอะค่ะส่วนใหญ่แล้วผู้ผลิตก็จะนิยมที่จะผลิตเป็นอาหารเม็ดลอยซะส่วนใหญ่หรือจะเป็นอาหารเม็ดจมเลยอย่างเม็ดอาหารแบบนี้นะคะปลาก็สามารถทานได้เหมือนกันนะคะส่วนอาหารที่เป็นแท่งๆแบบนี้ผลิตมาให้เหมาะสมกับชนิดของปลาแท่งแบบนี้จะเหมาะสมกับปลาตะพัดหรือว่าปลาโลวาน่านะคะเมื่อเรารู้เกี่ยวกับเรื่องของชนิดของอาหารสำหรับปลาแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการให้อาหารปลาที่ถูกต้องเหมาะสมโดยส่วนใหญ่ปกติแล้วก็จะนิยมให้อาหารปลาเป็นช่วงเวลาก็คือเช้ากับเย็นนะคะปริมาณอาหารปลาที่ให้ 3-5% ของน้ำหนักตัวแต่มีปลาบางชนิดเช่นปลาทองนะคะปลาทองเป็นปลาที่ไม่มีกระเพาะอาหารน้องก็จะไม่รู้จักคำว่าอิ่มถ้าเราให้แค่เช้าเย็นก็จะเหมาะสมกับการเลี้ยงปลาชนิดนี้แต่ถ้าเราให้เช้าสายบ่ายกลางวันเย็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือน้องเขาจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทรงตัวได้นะคะถ้าปลาเริ่มกินอาหารลดลงหรือว่าน้อยลงลองสังเกตดูนะคะว่าปลาที่บ้านของคุณเนี่ยป่วยหรือเปล่าดังนั้นถ้าปลาป่วยควรจะมีการแยกปลาออกมาจากบ่อที่เลี้ยงอยู่ปกติหรือตู้ที่เลี้ยงปกติค่ะเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคแล้วก็สังเกตอาการปลาสุขภาพดีขึ้นเริ่มดีขึ้นทุกอย่างเนี่ยค่ะก็ควรที่จะเริ่มมีการให้อาหารทีละน้อยๆก่อนนะคะการกินอาหารของปลาเป็นการบ่งบอกถึงสุขภาพของปลาดังนั้นถ้าผู้เลี้ยงใส่ใจก็จะทำให้ปลามีสุขภาพดีด้วยนะคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: รู้หรือไม่ผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชาของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าข้าราชการในกระทรวงกรมข้าราชการในจังหวัดอำเภอพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่เหล่านี้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ทั้งสิ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สนุกสนานในครอบครัว
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้เป็นวันหยุดแต่นับหนึ่งอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านกันดีกว่าตามนับหนึ่งมาเลยทุกคนนับหนึ่งช่วยคุณแม่เก็บถุงเท้ามาทั้งหมดแล้วเรามาจับคู่ถุงเท้าแล้วเก็บเข้าตู้เสื้อผ้ากันเถอะ
2: เยลโล่นับถุงเท้าได้ทั้งหมด24ข้างแล้วนับหนึ่งจะจับคู่ถุงเท้าได้กี่คู่กันนะเพื่อนๆลองช่วยนับหนึ่งคิดไปพร้อมๆกันนะ
0: คำว่าจับคู่แสดงว่าเป็นจำนวนที่ลดลงทีละ2เพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารและเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า24หารด้วย2เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือจับคู่ถุงเท้าได้12คู่นั่นเอง
2: ถูกต้องเก่งมากทุกคนตอบถูกใช่ไหมรับรางวัลเป็นไอศกรีมจากคุณแม่ไปเลยนะ
0: เย้ต่อไปเราไปช่วยคุณพ่อกันต่อดีกว่าโอ้คุณพ่อกำลังแยกขยะรีไซเคิลใส่ลงในถุงดำอยู่พอดีเลยมีทั้งขวดน้ำพลาสติกและกระป๋องอลูมิเนียมเรามาช่วยคุณพ่อกัน
2: เยลโล่นับจำนวนขยะรีไซเคิลได้ทั้งหมด79ชิ้นคุณพ่อจะเก็บใส่ถุงดำ7ถุงถุงละเท่าๆกันจะใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละกี่ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีกกี่ชิ้นนะ

แบ่งขยะรีไซเคิลใส่ถุงถุงละเท่าๆกันเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารจะได้ประโยคสัญลักษณ์คือ79หารด้วย7เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละ11ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีก2ชิ้น

0: ถูกต้องเก่งมากทุกคนยอดเยี่ยมเลย
1: เย้ทุกคนทำได
0: ้รับรางวัลเป็นสมุดภาพระบายสีจากคุณพ่อไปเลย
1: เย้นับหนึ่งชอบมากเราไประบายสีกันเถอะทุกคนวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac

0: ตอนเสียงสัตว์ปริศนารอบบ้านคุณตาคุณยายสวัสดีเพื่อนๆวันนี้เรามาเยี่ยมคุณตาคุณยายที่ต่างจังหวัดกันมีพื้นที่ให้เล่นเยอะแทนท้ายอยากออกไปเล่นสำรวจแล้วล่ะ
1: ใช่แล้วไม่โทชอบที่นี่มากๆเลยมาทีไรได้เล่นสนุกสนุกทุกทีเลย
0: แต่เพื่อนๆพร้อมที่จะออกไปสำรวจกันแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วไม่โทรได้ยินเสียงอะไรไหม
1: เสียงอะไรกันนะทุกคนช่วยไม่โทรคิดหน่อยต้องเป็นเสียงช้างแน่ๆเลย
0: ใช่แล้ว

0: แต่ทุกคนรู้ไหมว่าคำไหนอ่านว่าช้าง
1: ขอตอบว่าคำนี้อ่านว่าช้างส่วนอีกคำหนึ่งอ่านว่าช่าง
0: ใช่แล้วเก่งมากเราไปสำรวจต่อกันเถอะ
1: เอ๊ะแทนไทยได้ยินเสียงอะไรไหม
0: เสียงอะไรกันนะทุกคนช่วยแทนไทยคิดหน่อยเสียงเป็ดแน่ๆเลย
1: ใช่แล้วแต่ทุกคนรู้ไหมว่าคำไหนอ่านว่าเป็ดกันนะ
0: คำนี้แน่ๆเลยอ่านว่าเป็ดส่วนอีกคำหนึ่งอ่านว่าเบ็ด
1: ถูกต้องทุกคนเก่งมากเราไปสำรวจต่อกันเถอะ
0: เอ๊ะไม่โทรได้ยินเสียงอะไรไหม
1: เสียงอะไรกันนะทุกคนช่วยไม่โทรคิดหน่อยต้องเป็นเสียงหมูแน่ๆเลย
0: ใช่แล้วแต่ทุกคนรู้ไหมว่าคำไหนอ่านว่าหมู
1: ไม่โทรขอตอบคำนี้อ่านว่าหมูส่วนอีกคำหนึ่งอ่านว่าหนู
0: ใช่แล้วทุกคนเก่งมากเลยแต่นี่ก็ใกล้จะค่ำแล้วเรากลับเข้าบ้านกันเถอะ
1: ได้เลยเอ๊ะแทนไทยได้ยินเสียงอะไรไหม
0: เสียงอะไรกันนะทุกคนช่วยแทนไทยคิดหน่อยเสียงหมาแน่ๆเลย
1: ใช่แล้วแต่ทุกคนรู้ไหมว่าคำไหนอ่านว่าหมา
0: คำนี้แน่ๆเลยว่าหมาส่วนอีกคำหนึ่งอ่านว่าม้า
1: ถูกต้องเก่งมากเราเข้าบ้านกันเถอะ
2: เป็นยังไงบ้างไปเดินเล่นรอบๆบ้านมา
0: สนุกมากเลยครับคุณตาได้เจอสัตว์ต่างๆมากมายเลยครับ
1: มีทั้งช้างเป็ดหมูแล้วก็ได้เจอหมาด้วยครับ
2: ดีแล้วดีแล้วงั้นรีบไปอาบน้ำอาบท่าแล้วมากินข้าวด้วยกันนะ
1: ได้เลยครับ
3: เย
0: ้ตอนนี้ทุกคนเก่งมากๆเลยแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่17กรกฎาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่างประสามือนะคะวันนี้พบกับคุณอัฐกาเที่ยงปิชารักค่ะ
0: ประสบกรณิกรจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องประชาชนจำนวนมากเดินทางมาตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อรอเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาด้วยความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณประชาชนต่างบอกเล่าถึงความประทับใจในพระจริยวัตรอันงดงามและพระกรณียกิจที่ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนมาโดยตลอดโดยเฉพาะด้านกระบวนการยุติธรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังตลอดจนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อบรรเทาทุกข์แก่ประชาชน
2: คือท่านมีความสามารถทางเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายซึ่งจากสิ่งที่ท่านทำมาเนี่ยก็เป็นประโยชน์ไม่ใช่แค่ในประเทศยังไปทั่วโลกนะครับในเรื่องผู้ต้องหาหญิงนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ประทับใจก็คือเรื่องโครงการเพื่อนพึ่งพาเป็นโครงการที่จากที่ผมเห็นมาตั้งแต่ท่านเริ่มโครงการเนี่ยเวลามีปัญหากับประเทศนะครับอย่างพวกน้ำท่วมอะไรแบบนี้โครงการของท่านก็จะไปถึงเลยแล้วก็ไปถึงไวพอส่วนราชการอีกผมเดินทางมาจากจังหวัดประจวบนะครับพอทราบข่าวก็ช่วงแรกๆก็เสียดายมากเลยแล้วก็วันนี้พอมีว่างภารกิจก็รีบมาเลยนะครับก็เป็นการได้เข้ามากราบท่านเป็นครั้งสุดท้าย
0: ทั้งนี้สำนักพระราชวังได้ปรับกำหนดเวลาการเข้าถวายสักการะพระศพเป็น5ช่วงเวลาคือ 8:15 น.ถึง 9:15 น.11:00 น.ถึง 13:15 น.15:00 น.ถึง 16:00 น.17:30 น.ถึง 18:30 น.และ19:30 น.ถึง 20:00 น.โดยเปิดจุดคัดกรองเวลา 7:45 น.และปิดการเข้าถวายสักการะพระศพในเวลา 20:00 น.เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและการดูแลประชาชนให้เป็นไปอย่างความเรียบร้อยและก็สมพระเกียรติ
1: พาไปดูอีกหนึ่งคดียาเสพติดที่ไปเชื่อมโยงกับกรณีที่มีการรับหิ้วสิ่งของไปต่างประเทศนะคะเพราะว่ามีหญิงสาวรายหนึ่งค่ะมีอาชีพนะคะรับหิ้วสินค้าไปกลับประเทศไทยแล้วก็ญี่ปุ่นค่ะเกิดความสงสัยในพัสดุที่ได้รับว่าจ้างก็คือมีน้ำหนักเนี่ยผิดปกตินะคะก็คือมีน้ำหนักมากนั่นเองทีนี้เมื่อไปตรวจสอบก็พบไอซ์ซุกซ่อนอยู่ภายในกระปุกมะขามเปียกก่อนที่จะเข้าแจ้งความให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนะคะล่าสุดก็สามารถที่จะจับเจ้าของบัญชีที่มีการโอนเงินค่าจ้างซุกซ่อนไอซ์ไปญี่ปุ่นได้แล้วค่ะตำรวจสน.บางยี่ขันเข้าตรวจสอบสิ่งของที่รับหิ้วไปประเทศญี่ปุ่นนะคะจากนางสาวเอนามสมมุตินะคะหลังจากที่พบความผิดปกติก็เลยเข้าแจ้งความต่อตำรวจจากการตรวจสอบนะคะหลังจากที่มีการแกะกล่องออกมาในส่วนของกระปุกมะขามเปียกเนี่ยนะคะก็ไปพบค่ะเนี่ยแหละค่ะไอซ์บรรจุอยู่ภายในกระปุกมะขามเปียกน้ำหนักกว่า2กิโลกรัมด้วยกันค่ะทีนี้ที่มาที่ไปสำหรับคดีนี้นะคะถ้าย้อนไปดูเรื่องของไทม์ไลน์วันที่3กรกฎาคมขณะที่นางสาวเออยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีบุคคลผู้ใช้เพจ Facebook ชื่อว่าชยามินพายได้ติดต่อว่าจ้างหิ้วสินค้าไปประเทศญี่ปุ่นค่ะ4กรกฎาคมบุคคลผู้ใช้เพจ Facebook ดังกล่าวก็มีการว่าจ้างไรเดอร์ให้นำสินค้ามาส่งไว้ที่คอนโดของนางสาวเอย่านถนนบรมราชชนนีเขตบางกอกน้อยกรุงเทพ6กรกฎาคมนะคะนางสาวเอเดินทางกลับมายังคอนโดดังกล่าวเพื่อเตรียมตัวเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น7กรกฎาคมค่ะนางสาวเอได้นำสินค้าไปตรวจสอบก็พบว่าเป็นกระปุกมะขามเปียกเนี่ย6กระปุกนะคะรวมถึงมีสินค้าอื่นๆรวมถึง12รายการจากนั้นก็ตรวจดูกระปุกมะขามเปียกแล้วก็พบว่าน้ำหนักเนี่ยมันมากเกินผิดปกติทีนี้พอเปิดดูค่ะเขาบอกว่าด้านบนเนี่ยจะเป็นลักษณะของมะขามเปียกนะคะส่วนด้านล่างเนี่ยไปพบวัตถุแข็งสีขาวค่ะตัวเองก็เลย เก็บวัตถุดังกล่าวนั้นใส่ไว้ในกระปุกเหมือนเดิมและก็ยกกล่องดังกล่าวกลับมาวางไว้ใต้คอนโดและหลังจากนั้นเธอก็เดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นโดยที่ไม่นํากล่องเหล่านั้นไปที่ญี่ปุ่นด้วยนะคะต่อมาค่ะวันที่11กรกฎาคมได้เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย13กรกฎาคมนางสาวเอเดินทางไปแจ้งกับตํารวจให้ไปตรวจสอบวัตถุดังกล่าวค่ะแล้วก็พบว่าภายในขวดหลุมมะขามเปียกทั้ง6กระปุกนั้นไปพบไอซ์ค่ะน้ําหนักรวมประมาณ 2.059 กิโลกรัมจึงยึดสิ่งของดังกล่าวแล้วก็นำส่งพนักงานสอบสวนสน.บางยี่ขันเพื่อดำเนินคดีต่อไปค่ะวันนี้ในช่วงเย็นนะคะก็จะมีการแถลงข่าวในคดีนี้ด้วยโดยพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลที่สน.บางยี่ขันหลังจากที่ล่าสุดเนี่ยทางตำรวจนครบาลจับกุมตัวนายสมพงษ์ชาวปทุมธานีได้ที่บ้านพักอำเภอธัญบุรีจังหวัดนครนายกนะคะซึ่งจากการขยายผลพบว่าผู้เสียหายได้รับเงินค่าจ้างฝากหิ้วผ่านบัญชีของนายสมพงษ์จึงติดตามไปจับกุมตัวมาสอบปากคำค่ะ
0: ส่วนจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับที่มีผู้เสียชีวิต33คนครับทั้งหมดนั้นทราบอัตลักษณ์แล้วและยังมีเคสสีแดงที่รักษาตัวอยู่ใน ICU อีก14คนด้านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็เปิดเผยว่าผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้ส่วนใหญ่นั้นเกิดจากการขาดอากาศหายใจเนื่องจากสูดดมก๊าซพิษเข้าไปพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยความคืบหน้าการสืบสวนสอบสวนกรณีเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวว่าข้อมูลจากนิติเวชนะครับที่เกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตซึ่งทางนิติเวชนั้นก็แจ้งว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมดนั้นไม่ได้เสียชีวิตจากเปลวไฟโดยตรงแต่เกิดจากการขาดอากาศหายใจเนื่องจากสูดดมก๊าซพิษโดยตรวจพบก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และไซยาไนด์ในร่างกายซึ่งสารทั้ง2ชนิดนั้นมีคุณสมบัติบล็อกเนื้อเยื่อไม่ให้รับออกซิเจนหากสูดดมในปริมาณมากจะทำให้เสียชีวิตได้ภายในเวลาไม่เกิน4นาทีนอกจากนี้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงถือว่าเป็นพยานหลักฐานชิ้นสำคัญที่บ่งชี้ถึงพฤติการความประมาทเดิมทางร้านขอใช้ไฟไว้ที่ขนาด30/100ต่อมาก็มีการใช้ไฟเพิ่มขึ้นและมีการยื่นขอเพิ่มขนาดไฟแต่เมื่อเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเข้าตรวจสอบทางร้านกลับบ่ายเบี่ยงอ้างว่าไม่พร้อมให้ตรวจพฤติการดังกล่าวนั้นแสดงให้เห็นว่าทางร้านอาจต่อเติมระบบไฟเองจนทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าโอเวอร์โหลดและก็ลัดวงจรจนเกิดไฟไหม้ดังกล่าว
1: ส่วนเรื่องของการเยียวยาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนก็เร่งดำเนินการกันอย่างเต็มที่ซึ่งจนถึงณขณะนี้ค่ะทางมูลนิธิป่อเต็กตึงได้จ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้วกว่า30คนขณะที่กระทรวงยุติธรรมเตรียมมอบเงินเยียวยาผู้เสียหายกว่า4,200,000บาทในวันจันทร์ที่20กรกฎาคมนี้ค่ะกระทรวงยุติธรรมเตรียมจัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ทายาทผู้เสียชีวิตกรณีเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวในวันที่20กรกฎาคมนี้นะคะโดยมีพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีซึ่งการเยียวยาครั้งนี้จะเป็นไปตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาโดยจะมอบให้แก่ทายาทผู้เสียหายจำนวน14คนรายละ 300,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,200,000 บาทขณะเดียวกันในภาคเอกชนอย่างมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งจะตั้งจุดประสานงานแล้วก็รับลงทะเบียนให้ความช่วยเหลือเยียวยาณบริเวณฝ่ายสาธารณภัยชั้น1อาคาร1ที่สำนักงานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งพระพาชัยกรุงเทพโดยได้ช่วยเหลือเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตกลับสู่ภูมิลำเนาทั่วประเทศโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตรายละ 20,000 บาทรวมทั้งมอบเงินช่วยเหลือพร้อมกระเช้าเยี่ยมแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บรายละ 5,000 บาทสำหรับญาติผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บที่มีความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือสามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ที่จุดลงทะเบียนแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนป่อเต็กตึ๊ง1418ต่อแผนกสาธารณภัยค่ะทั้งนี้ระหว่างวันที่13ถึง15กรกฎาคมนะคะได้มอบเงินช่วยเหลือค่าชาปนกิจแก่ญาติผู้เสียชีวิตไปแล้ว21คนคนละ 20,000 บาทเป็นเงิน 420,000 บาทแล้วก็อยู่ระหว่างประสานมอบซึ่งได้รับความร่วมมือจากทางมูลนิธิสมาคมประจำจังหวัดต่างๆเป็นผู้ดำเนินการอีก10คนและมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บไปแล้ว8คนรายละ 5,000 บาทเป็นเงิน 40,000 บาทค่ะ
0: ทางด้านผู้อำนวยการเขตจตุจักรก็มีการเปิดเผยนะครับว่าการตรวจสอบโรงเบียร์ณลาดพร้าวนั้นทางเขตเข้าไปตรวจสอบครั้งล่าสุดเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาแต่ย้ำนะครับว่ากทม.ไม่มีอำนาจในการตรวจกรณีที่ร้านเปิดให้บริการถึงตีสองโดยชี้ว่าเป็นอำนาจของหน่วยงานอื่นเมื่อวานนี้นายประสาทโพสีมาศผู้อำนวยการเขตจตุจักรก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวซึ่งผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามประเด็นการออกใบอนุญาตโรงเบียร์เป็นสถานบันเทิงหรือร้านอาหารนายประสาทตอบเพียงว่าสถานบันเทิงออกให้ไม่ได้อยู่แล้วส่วนที่ว่าทำไมร้านเปิดได้ถึงตีสองนั้นนายประสาทระบุว่าเป็นอำนาจของหน่วยงานอื่นไม่ใช่ของกทม.โดยทางเขตเข้ามาตรวจล่าสุดเมื่อวันที่24เมษายนที่ผ่านมาแต่นายประสาทก็ไม่ได้ตอบว่าตรวจเรื่องอะไรก่อนที่จะขึ้นรถออกไปในทันที
3: ระเบียบของเรา
4: เป็นตามระเบียบเหรอฮะ
3: เช็ดไปตามเขาออกนี่คือตอนนั้นเขาขอเป็นร้านอาหารหรือว่าเป็นสถานบันเทิงนะคร
5: ับ สถานบันเทิงออกไม่ได้อยู่แล้ว
3: ครับเพราะมันทันที่แล้วท่านครับทำไมเขาถึงได้เปิดถึงตีสองครับเพราะว่าร้านอาหารมาต้องถึงเที่ยงคืน
5: เป็นอำนาจของหน่วยงาน
3: ของอำนาจอื่น
5: ครับไม่ใช่ของกทม.
3: ทางเขตได้มาตรวจสอบบ้างไหมครับท่าน
5: เรามีตรวจสอบเป็นระยะ
3: เขารู้ว่ามาตรวจสอบ
5: ได้ที่ไหนท่าน
6: จะมีเอกสารของทางราชการต่อไปนะครับ
3: แต่ผมถามประเด็นเรามาตรวจสอบที่นี่ล่าสุดเมื่อไหร
6: ่
3: คร
6: ับวันที่24คร
3: ับตอนนั้นมาตรวจสอบคือมาตรวจสอบเรื่องอะไรครับเป็นคำร้องเรียนหรืออะไร
1: และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนที่ไปใช้บริการสถานบริการต่างๆนะคะทางกรุงเทพมหานครก็ปูพรมลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการสถานบริการแล้วก็สถานประกอบการคล้ายสถานบริการทั่วกรุงเทพทั้ง50เขตค่ะมีการสั่งปิดชั่วคราว3ร้านดังนะคะที่ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งปิดสถานประกอบการที่กระทำผิดกฎหมายใน3พื้นที่ค่ะก็คือที่1ย่านพระราม1เขตปทุมวันหลังตรวจพบลักลอบเปิดเป็นผับโดยไม่มีใบอนุญาตไม่มีป้ายทางหนีไฟแล้วก็มีสิ่งกีดขวางทางออกฉุกเฉินย่านจรัญสนิทวงศ์เขตบางกอกน้อยมีคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการชั่วคราวหลังจากที่พบเปิดให้บริการในลักษณะของมหรสพการแสดงดนตรีแล้วก็คาราโอเกะโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสุดท้ายก็คือที่ย่านเพชรบุรีเขตราชเทวีเจ้าหน้าที่มีการสั่งระงับการใช้สถานที่จัดแสดงดนตรีหลังผู้ประกอบการยังคงเปิดให้บริการแม้ว่าได้เคยรับหนังสือตักเตือนกันไปแล้วพร้อมกำหนดให้ยุติการดำเนินกิจการภายใน7วันหากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำคุกและปรับและอาจถูกปรับเพิ่มรายวันจนกว่าจะปฏิบัติให้เกิดความถูกต้องค่ะ
0: ขณะที่พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็นำผู้บริหารสำนักงานเขตวัฒนาร่วมกับตำรวจในพื้นที่ลงพื้นที่ออกสถานบันเทิงย่านเอกมัยเพื่อตรวจสอบระบบไฟฟ้าไฟฉุกเฉินอุปกรณ์ดับเพลิงและป้ายทางหนีไฟพร้อมกำชับให้ทางหนีไฟต้องเปิดใช้งานได้ตลอดเวลาห้ามมีสิ่งใดกีดขวางรวมถึงการควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการไม่ให้เกินความจุของอาคารและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายบริการควบคุมอาคารการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากการตรวจสอบพบว่าสถานประกอบการหลายแห่งยังมีข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยสำนักงานเขตวัฒนาได้ให้คำแนะนำและก็สั่งการให้เร่งปรับปรุงแก้ไขพร้อมกำหนดการเข้าตรวจซ้ำภายใน30วันพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสสถานประกอบการที่อาจฝ่าฝืนกฎหมายผ่านระบบทรัฟฟี่ฟองดูเพื่อร่วมกันยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
1: ไปดูผลกระทบจากสภาพอากาศนะคะเนื่องจากอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลให้พื้นที่ภาคใต้ค่ะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะอย่างเช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็มีฝนตกหนักแล้วก็ลมแรงในเขตตัวเมืองทำให้ต้นไม้หักไปโดนเสาไฟฟ้าแล้วก็ล้มทับรถประชาชนพังเสียหายค่ะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็นหวานนี้นะคะภายในสนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชที่บริเวณด้านหลังอัฐจันทร์ต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มทับสายไฟฟ้าแรงสูงทำให้เสาไฟฟ้าเนี่ยหักโค่นจำนวน2ต้นแล้วก็ล้มทับรถยนต์ของนายไพศาลพิทักษ์พิเศษอายุ62ปีอดีตข้าราชการชาวตำบลหินตกอำเภอร่อนพิบูลที่มาจอดรถรอพันยาโชคดีค่ะที่นายไพศาลไม่ได้รับอันตรายแต่ว่ารถยนต์เนี่ยพังเสียหายอย่างหนักหลังเกิดเหตุ ตุนะคะทางเจ้าหน้าที่ปภ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็กำลังพลจากกองทัพภาคที่4เข้าไปช่วยเหลือเคลียร์พื้นที่มีเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าไปตรวจสอบเสาไฟที่หักเสียหายและจะเร่งทำการซ่อมแซมต่อไปค่ะอีกจุดคือที่จังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อคืนวานนะคะระหว่างที่มีฝนตกในพื้นที่ของตำบลวังตะเคียนอำเภอเมืองฉะเชิงเทราก็เกิดเหตุสลดค่ะเพราะว่ามีสุนัขนะคะถูกไฟฟ้ารั่วจากเสาไฟดูดตายถึง3ตัวภายในซอยอบต.วังตะเคียนมีชาวบ้านเนี่ยขับรถผ่านมาเห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่าเห็นตัวแรกเนี่ยถูกไฟฟ้าดูดก่อนนะคะเพราะว่าที่บริเวณโคนเสาไฟเนี่ยมีสายไฟสื่อสารสีดำพันตัวอยู่แล้วก็มีสุนัขอีก2ตัววิ่งเข้าไปลักษณะเหมือนจะพยายามเข้าไปช่วยเพื่อนนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วถูกไฟดูดตายทั้ง3ตัวค่ะหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าไปตรวจสอบก็ยืนยันบอกว่ามีกระแสไฟฟ้ารั่วจากสายไฟลงไปยังสายสื่อสารที่ห้อยอยู่ที่บริเวณเสาไฟฟ้าต้นเกิดเหตุคาดว่าพนักงานมีการตัดสายสื่อสารแล้วไม่ได้ม้วนเก็บขึ้นไปค่ะทีนี้พอมีฝนตกก็เลยเกิดเหตุขึ้นโชคดีนะคะว่าในช่วงจังหวะที่เกิดสถานการณ์นั้นไม่มีคนเดินผ่านแต่ก็สร้างความสะเทือนใจให้กับเจ้าของสุนัขทั้ง3ตัวค่ะ
0: กระทรวงอว.ก็ยกระดับการเตือนภัยพิบัติเปิดตัว Thai Water เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลน้ำแห่งชาติโฉมใหม่กับเพื่อรับมือภัยพิบัติทั่วประเทศโดยเฉพาะใน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.แถลงการเปิดตัวโฉมใหม่ของ Thai Water ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มข้อมูลน้ำแห่งชาติโดยมีหน่วยงานภาครัฐเอกชนและผู้ว่าราชการจังหวัด8จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วม Thai Water เป็นการเชื่อมโยงฐานข้อมูลภาครัฐเป็นหนึ่งเดียวให้กับประชาชนเข้าถึงง่ายซึ่งการปรับโฉมในครั้งนี้เป็นการปรับโฉมใหม่ทั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือว่าสสน.ได้พัฒนาหน้าจอแสดงผมแบบ Interactive Map นะครับรวบรวมข้อมูลสำคัญทั้งเรดาร์ฝนปริมาณน้ำฝนระดับน้ำพื้นที่เฝ้าระวังการคาดการสถานการณ์และก็ระบบแจ้งเตือนเฉพาะพื้นที่ครบทั้ง76จังหวัดเพื่อให้รู้ในการเท่าทันสถานการณ์และเตรียมพร้อมรับมือได้อย่างทันท่วงที
4: ทางสสน.เนี่ยเรามีโทรมาสอยู่ตามจุดต่างๆนะครับเพื่อที่จะมาวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆในหลากหลายมิตินะครับว่าแหล่งไหนเป็นแหล่งที่เสี่ยงน้ำท่วมแหล่งไหนเป็นเสี่ยงแล้งแหล่งไหนที่เสี่ยงทั้งท่วมทั้งแล้งนะครับรวมมาถึงในระดับของจังหวัดอำเภอตำบล นะครับแล้วก็โซนหมู่บ้านที่เราอยู่นะครับตรงนี้เองก็อยากที่จะให้ประชาชนทุกคนนะครับทั่วประเทศนะครับสามารถที่จะใช้ได้
0: ทั้งนี้รัฐมนตรีอว.ได้มอบนโยบายเร่งด่วนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่เสี่ยง8จังหวัดภาคเหนือตอนบนบูรณาการข้อมูลร่วมกับเครือข่ายอว.ส่วนหน้าเพื่อเฝ้าระวังและวางแผนช่วยเหลือประชาชนล่วงหน้าขณะเดียวกันครับได้มีการเปิดตัวโครงการ Thai Water Challenge จับมือเครือข่ายดิจิทัลและกยศ.ปั้นแกนนำเยาวชนมาร่วมเรียนรู้วิเคราะห์และสื่อสารข้อมูลน้ำสู่ชุมชนอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการรับมือกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน
1: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่ประเทศจีนกันค่ะ

0: ได้มีการเสนอ3หลักการธรรมาภิบาล AI และจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก2026ภายใต้หัวข้อ AI Partnership for a Brighter Future ณ นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนมีนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีของจีนพร้อมผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากหลายประเทศองค์การระหว่างประเทศภาคธุรกิจและภาควิชาการเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า AI ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงที่ชีวิตของผู้คนในทุกด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะเกิดประโยชน์ต่อมนุษยชาติได้หรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับการที่ทุกประเทศร่วมกันกำหนดทิศทางและกติกาในการพัฒนา AI อย่างมีความรับผิดชอบโดยได้แสดงความชื่นชมจีนค่ะที่ริเริ่มการประชุมและความร่วมมือระหว่างประเทศด้านธรรมาภิบาล AI รวมถึงข้อริเริ่มจัดตั้งองค์การความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์โลกและสนับสนุนการหารือระดับโลกด้านธรรมาภิบาล AI ของสหประชาชาติเป็นครั้งแรกโดยมีเป้าหมายร่วมก็คือการสร้างอนาคตของ AI ที่ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง
1: ขณะเดียวกันนะครับนายกรัฐมนตรียังเสนอว่าธรรมาภิบาล AI ควรตั้งอยู่บนหลักการสำคัญ3ประการได้แก่การคุ้มครองประชาชนการปลดล็อกศักยภาพและสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันซึ่งประเทศไทยพร้อมมีส่วนร่วมผ่าน AI Governance Practice Center หรือศูนย์กลางการปฏิบัติการด้านธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์ซึ่งจะเป็นการเป็นพื้นที่ทดลองในเชิงปฏิบัติว่าแซนด์บ็อกซ์ที่ภาครัฐภาคเอกชนและภาควิชาการนำหลักการธรรมาภิบาล AI ในระดับสากลไปประยุกต์ใช้และพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่เกิดผลได้จริงสำหรับภารกิจในช่วงบ่ายนั้นนายกรัฐมนตรีก็จะเข้าเยี่ยมคารวะในสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและช่วงค่ำนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้ขอเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน

0: เหรอ
1: ใช่ค่ะแต่หนูสงสัยจังเพราะเข้าไปในโบสถ์แล้วไม่เห็นมีพระพุทธรูปเลยค่ะ
0: อาคารที่เป็นยอดแหลมๆเขาเรียกว่ามณฑปจ้าไว้เก็บอะไรที่สำคัญสำคัญหรือน่าคารพมากๆก็คือพระพุทธบาทนี่แหละนับถือกันว่าเป็นรอยเท้าของพระพุทธเจ้าก็เลยไม่มีพระพุทธรูปเหมือนวัดอื่นไง
2: มีรอยเท้าแปลว่าพระพุทธเจ้าท่านเดินมาถึงเมืองไทยเลยเหรอครับปู
0: ่อธิบายยังไงให้เข้าใจง่ายๆดีนะเดี๋ยวปู่ไปหาหนังสือมาให้ดูดีกว่า ไปละ
3: โอ้หลังแข็งอีกแล้ว
2: ไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกัน
1: ไปไป

0: คุณบ้านเมืองเหมือนจะเป็นสมัยอยุธยานะแต่นั้นเขากำลังจะไปไหนกันน่ะ
1: ต้องพูดอะไรโบราณโบราณสินะพี่ชายพี่ชายพี่จะย้ายเรือนไปไหนกันเหรอครับ
2: ย้ายโรงย้ายเรืออะไรกันล่ะไอ้เปี๊ยกข้าจะพายายไปสักการะพระพุทธบาท
1: พอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
3: โอ้ตัวแค่นี้ก็รู้จักทำบุญทำทานเอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อไลให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
1: เฮ้ยดีจริงเลย
0: พระพุทธบาทคือรอยเท้าของพระพุทธเจ้าจริงๆเหรอคะคุณยาย
3: จริงสิสมัยพระพุทธเจ้ายังอยู่ท่านไปไหนก็มีรอยพระบาทไว้มีหลายที
0: ่แล้วที่สยามนี่ก็มีเหรอคะ
3: ก็มีนะสิใครๆก็เดินทางไปสักการะได้นะ
0: ใครๆก็ไปได้เหรอคะ
3: ก็เพราะพระเจ้าทรงธรรมท่านทรงอยากให้เรามีโอกาสไปกราบไหว้ไงล่ะแม้แต่พระองค์ก็ยังเสด็จไปสักการะด้วยพระองค์
4: วัดพระพุทธบาทสระบุรีรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
2: วัดแล้ว
0: ไม่เหมือนกับที่เคยไปมาเลย
1: ก็นี่มันสมัยอยุธยาเป็นอดีตที่ผ่านไปต้องหลายร้อยปีแล้วนี่นาโอ้โหรอยพระบาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิมใหญ่กว่าตัวผมอีกพี่อธิษฐานอะไรหรอครับ
2: ก็เรื่องที่ห่วงคือยายเนี่ยแหละต้องอยู่เฝ้าเรือนคนเดียวและยังเจ็บอดๆแอดๆอีกนะ
3: เอ้ยเอ็งไม่ต้องห่วงยายดอกห่วงตัวเองเธอต้องเดินทางไกลไปเป็นทหารขอให้ปลอดภัยกลับมานะลูกนะเป็นบุญเหลือเกินได้มาไหว้พระพุทธบาทสาธุสาธุสาธุ
0: ไม่ทันแล้วแม่
1: อ้าวหมดเวลาแล้วเหรอยังไม่ทันได้อธิษฐานเลย
3: โอ้พวกท่านคงเป็นเทวดามาให้พรแน่ๆสาธุศักดิ์สิทธิ์จริงๆเจ้าประคุณเอ้ยนี่ไงเราที่ท่านว่ามาไหว้พระพุทธบาทเจ็ดหนพ่อไรคำอธิษฐานของพ่อตกเป็นจริงแน่ๆ
2: สาธุ
0: หน้าตามนดบไม่เหมือนเดิมเลยจริง
5: ๆใช่แล้วจ้ะมนดบได้รับการบูรณะในสมัยรัชกาลที่1นี่เองตะวันไปเห็นของเดิมที่ไหนมาปู่พยายามหารูปเก่าๆแล้วแต่หาไม่เจอเลย
0: เย็นแล้วตะวันรีบกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวแม่ตามสวัสดีค่ะคุณปู่
5: จ้าเออเจ้าเมฆปู่ได้คำตอบแล้วล่ะ
1: ผมรู้แล้วครับปู่รอยพระพุทธบาทไม่ได้มีแค่ในไทยแต่มีในหลายประเทศเลยครับ
5: อ้าวรู้แล้วเหรอแล้วเมฆรู้ไหมว่ารอยพระพุทธบาทที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมน่ะมีความสำคัญมากถึงขนาดพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์เสด็จมาสักการะถึงตอนนี้ก็เกือบ400ปีแล้วนะ
1: ประเทศของเราโชคดีจริงๆเลยนะครับ
5: ใช่แล้วล่ะไม่ปิดเทอมหน้าภูจะพาไปนะ
1: ถ้าได้ไปพระพุทธบาทอีกครั้งจะไปขอพรให้ประเทศไทยคนไทยรู้รักสามัคคีมีศาสนาจะขอพรให้ในหลวงทุกพระองค์มีความสุขเพราะท่านหวังดีดูแลบ้านเมืองสร้างวัดบำรุงศาสนาให้คนไทยมายาวนาน

0: กิดอะไรขึ้นล่ะเมฆ
1: ก็แม่น่ะสิครับไม่ยอมให้เมฆซื้อเกมใหม่ที่ออกวันนี้ทั้งๆที่ไม่กี่บาทเองนะโอ้โหบ้านใหญ่เบอร์เรอเราไปดูกันเถอะ
2: ก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะประรบแต่ละทีข้าก็ได้แต่เป็นห่วง
3: แค่ข้าเห็นเจ้าทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ข้าก็ภูมิใจนะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณครูและนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะเรากลับพบกันในรายวิชาศิลปะสาระดนตรีนาฏศิลป์ในชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะวันนี้พบกับคุณครูจันทิมาอนุกูลหรือว่าครูแตกนั่นเองนะคะเมื่อครั้งที่แล้วนะคะเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องของสาระทัศนศิลป์ไปใช่ไหมคะเรียนกับครูเลยคะครูอาร์ตวันนี้นะคะพบกับครูแตกนะคะในสาระดนตรีนั่นเองค่ะและก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราวันนี้นะคะวันนี้ที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันนะคะในเรื่องขององค์ประกอบของดนตรีนะคะเด็กๆเคยฟังเพลงไหมคะ
2: เ
1: พลงฟังเยอะแยะเลยใช่ไหมคะแต่ละบทเพลงที่ออกมาเนี่ยมีองค์ประกอบหลายๆอย่างเลยที่เอามารวมกันถึงจะได้หนึ่งบทเพลงนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะคะว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราวันนี้นะคะที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันนะคะในเรื่องของอธิบายองค์ประกอบของดนตรีค่ะข้อ2ค่ะจำแนกองค์ประกอบของดนตรีนะคะและวิเคราะห์บทเพลงที่ฟังค่ะและ3ค่ะเห็นความสำคัญขององค์ประกอบดนตรีนะคะและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ค่ะและนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้ในเรื่องขององค์ประกอบดนตรีนั่นเองนะคะวันนี้คุณครูมีคำถามชวนคิดวันนี้นะคะนักเรียนคิดว่าเพลงที่นักเรียนฟังเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างถึงจะมาเป็นหนึ่งบทเพลงประกอบด้วยอะไรบ้างลองตอบอะไรคะ
3: เครื่องเสียง
1: นี่คืออะไรเครื่องดนตรีหรือเปล่าเครื่องดนตรีมีอะไรคะจ้ามีอะไรคะโน้ตเป็นโน้ตเพลงใช่ไหมคะมีอะไรคะ
3: เน
1: ื้อร้องเพลงถูกต้องมีอะไรอีกคะเสียงมีอะไรอีกจังหวะไปแล้วใช่ไหมคะทุกอย่างเลยนะคะที่เด็กๆพูดมาเนี่ยรวมมาแล้วจะเป็น1บทเพลงใช่ไหมคะบางเพลงก็มีเนื้อร้องบางเพลงก็ไม่มีเนื้อร้องนะคะแล้วแต่นะคะในวันนี้นะคะเราจะมาดูองค์ประกอบนะคะสำคัญของดนตรีนั่นเองเด็กๆอ่านพร้อมกันค่ะ
2: องค์ประ

0: ส่วนประกอบของดนตรีนะคะคุณแท็กบอกไปแล้วนะคะว่าจะประกอบในส่วนต่างๆเลยที่เอามารวมกันนะคะและวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันว่าแต่ละองค์ประกอบมีอะไรบ้างนะคะองค์ประกอบของดนตรีค่ะจะแบ่งออกได้เป็นหลายประเภทเลยนะคะหนึ่งก็คืออ่านพร้อมกันค่ะ
1: จังหวะ
0: จังหวะเมื่อสักครู่นี้ใครตอบจังหวะใช่แล้วนะคะจังหวะถือว่าเป็นส่วนประกอบสำคัญอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะต่อไปอะไรคะ
1: ทำนอง
0: หรือว่าโน้ตนั่นเองนะคะเป็นทำนองที่เป็นยังไงสูงมีเสียงสูงเสียงต่ำใช่ไหมคะเป็นเรื่องของเมโลดี้เป็นโน้ตเพลงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะ
2: เสียงประสาน
0: นะคะเสียงประสานคืออะไรทราบไหมคะเอาหลายๆเสียงมารวมกันใช่ไหมคะใช่นะคะเดี๋ยวเรามาดูความหมายกันนะคะต่อไปค่ะ
2: รูปแบบ
0: นะคะรูปแบบสุดท้ายค่ะ
2: สีสันของ
0: เสียงนั่นเองนะคะองค์ประกอบของดนตรีนะคะจะแบ่งออกได้เป็น5ประเภทนะคะนั่นก็คือจังหวะทำนองเสียงประสานรูปแบบและสีสันของเสียงนะคะอันนี้ก็คือเป็นองค์ประกอบของดนตรีนะคะต่อไปเรามาดูนะคะเรื่องของจังหวะกันก่อนเด็กๆอ่านพร้อมกันค่ะ
1: การจัดเรียงของเสียงและความเงียบซึ่งมีความสั้นยาวต่างกันจังหวะที่สม่ำเสมอนอกจากนั้นแล้วจังหวะของดนตรียังมีทั้งจังหวะที่เน้นหนักหรือเบาสั้นหรือยาวซึ่งอัตราจังหวะต่างๆนี้จะให้ความรู้สึกและอารมณ์เพลงที่ต่างกันด้วย
0: จังหวะนะคะพูดถึงจังหวะจะต้องเป็นจังหวะที่เป็นยังไงคะมีความสม่ำเสมอกันเด็กๆลองปรบมือไปเลยแบบนี้เป็นจังหวะไหมคะ
3: เป็น
0: ไหมแต่เราปรบไม่เท่ากันนะเป็นไหมเป็นไหมคะไม่เป็นจังหวะคือจะต้องสม่ำเสมอกันและเท่ากันลองนะคะ1 2 1 2 1 2 1 2แบบนี้เป็นจังหวะไหมคะแยกออกใช่ไหมคะว่าอันไหนคือจังหวะอันไหนคือจังหวะเมื่อสักครู่นี้ต่างคนต่างปบเลยแบบนี้ในเด็กตอบว่าเป็นจังหวะใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะจังหวะเนี่ยจะต้องมีความสม่ำเสมอกันถ้าช้าก็ต้องปรบช้าให้เว้นช่องว่างที่เป็นยังไงคะเท่ากันถ้าเร็ว1 2 1 2 1 2 1 2แบบนี้เท่ากันนะคะเข้าใจหรือยังว่าจังหวะเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรนะคะทีนี้เวลาเราไปปรบมือกับเพลงยกตัวอย่างเช่นวันนี้ครูแต๊กอยากฟังเพลงช้างร้องให้ฟังหน่อยได้ไหมคะได้ไหมคะปลายทางด้วยนะคะพร้อมกับปรบมือตามจังหวะเพลงพร้อมนะคะ3 4อันนี้เป็นจังหวะไหมคะเป็นใช่ไหมคะเพราะว่าเราทำไมปรบมือประกอบกับเพลงที่เราร้องแล้วก็ในอัตราจังหวะที่เป็นยังไงคะเพลงนี้ช้าหรือเร็วช้าหรือเร็วคะจริงๆแล้วเป็นจังหวะเร็วนะคะแต่เราไม่ได้ปรบช่างช่างช่างต้องเขินช่างหรือเปล่าช่างแบบนี้ใช่ไหมไม่ใช่ถ้าจะเราเราจะร้องให้มันช้าก็ได้แล้วก็ปรบแบบนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้เด็กๆร้องเพลงเนี่ยก็คือเพลงนี้เป็นอัตราจังหวะเร็วนะคะแต่เราร้องในเป็นยังไงคะในอัตราจังหวะที่เหมาะสมนะคะไม่ช้าเกินแล้วก็ไม่เร็วเกินไปนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของจังหวะนะคะและจังหวะนะคะจะแบ่งออกได้เป็น2ลักษณะนะคะนั่นก็คือจังหวะภายในและจังหวะภายนอกนั่นเองจังหวะภายในก็คือเป็นจังหวะที่แฝงอยู่ในทำนองเมื่อสักครู่นี้ที่ครูแท็กบอกไปนะคะเพลงช้าง เป็นเพลงจังหวะเร็วนะคะจังหวะภายในก็คือเป็นจังหวะแฝงได้แก่จังหวะช้าและจังหวะเร็วนะคะส่วนจังหวะภายนอกคือจังหวะฉิ่งเดี๋ยวรู้จักฉิ่งไหมคะรู้จักฉิ่งเป็นเครื่องดนตรีอะไรคะ
3: ดนตรีไทย
0: ดนตรีไทยหรือสากลคะ
3: ไทย
0: เป็นเครื่องดนตรีไทยนั่นเองนะคะจังหวะฉิ่งหรือจังหวะหน้าทับนั่นเองจังหวะหน้าทับคืออะไรทราบไหมคะคำว่าหน้าทับเนี่ยคืออะไร

0: ถูกต้องได้ยินเสียงแว่วๆนะคะจังหวะหน้าทับก็คือกลองนั่นเองนะคะเป็นหน้าทับของกลองต่างๆที่เรานำมานะคะบรรเลงในเพลงต่างๆในแต่ละเพลงนั่นเองเช่นเพลงราวดวงเดือนราวดวงเดือนเราจะใช้หน้าทับราวแบบนี้นะคะแต่ละเพลงก็จะมีหน้าทับที่แตกต่างกันแบบนี้เรียกว่าจังหวะภายนอกนะคะวันนี้ครูแต๊กมีตัวอย่างอะไรเอ่ยเครื่องดนตรี1ชิ้นนั่นก็คืออะไรคะ
1: ช
0: ิ
1: งอ
0: ะไรคะ
1: ชิง
0: ชิงนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันตอนนี้ครูแต๊กกำลังพูดถึงจังหวะอยู่นะคะชิงเป็นเครื่องประกอบจังหวะนะคะ1อย่างจริงๆแล้วมีอีกหลายอย่างเลยนะคะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะคะอันนี้คือชิงลักษณะของชิงเป็นยังไงทำจากอะไรคะ
1: โล
0: หะเป็นเครื่องดนตรีประเภทอะไรคะเป็นเครื่องดนตรีประเภทอะไรเครื่องดนตรีไทยแบ่งออกเป็นกี่ประเภท4ประเภทมีอะไรบ้างดีดสีตีเป่าแล้วฉิ่งอยู่ในประเภทอะไรคะคือ
1: ตี
0: ถูกต้องนะคะฉิ่งเป็นเครื่องประกอบจังหวะก็คือเป็นเครื่องตีที่ทำจาก
1: โล
0: หะถูกต้องนะคะทีนี้เราลองมาฟังเสียงฉิ่งกันเสียงฉิ่งจะมีฉิ่งกับฉับนะคะฟังนะคะเวลาตีตีลงไปตรงๆเห็นไหมคะฉิ่งแล้วก็ฉับประกบแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นจังหวะชิงนั่นเองไหนใครอยากลองขอหนึ่งคนออกมาสัมผัสเชิญค่ะไปทางดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะเดี๋ยวครูแต๊กจะให้เพื่อนนะคะลองตีชิงดูลองสัมผัสชิงดูนะคะเวลาตีเด็กๆจะต้องตีลงไปตรงๆนะคะแต่เราตีแค่ครึ่งเดียวเห็นไหมคะถ้าเราตีอย่างนี้จะได้เสียงที่ต้องการไหมคะแบบนี้กับแบบนี้คนละเสียงไหมคะ
1: คนละเส
0: ียงเพราะฉะนั้นเวลาตีครึ่งเดียวนะคะตีลงไปตรงๆแบบนี้แล้วก็ฉับให้ประกบมือแต่ระวังหนีบนิ้วของตัวเองใช่ไหมคะต้องระวังเลยนะคะชิงฉับชิงฉับลองค่ะส่งกำลังใจให้เพื่อนจับดีค่ะถูกต้องพร้อมนะคะตีลงไปตรงๆเลยถูกต้องตรงนี้หนีบแน่นๆถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยขออีกหนึ่งคนผู้โชคดีอีกหนึ่งคนมาน่าจะพาร์ทมาปรบมือกดดันเพื่อนหน่อยปรบมือเป็นกำลังใจให้เพื่อนหน่อยตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นครับมือไม่ต้องสั่นนะลูกจับแบบนี้ก่อนถูกต้องกำไว้มือนี้ชิงกับฉับช้าๆนะคะจับแน่นยืนตรงอีกครั้งหนึ่ง

0: ขอเร็วกว่านี้ได้ไหมได้ไหมคะอ่ะลองทดสอบชิงฉับชิงฉับชิงฉับชิงฉับปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะคะเป็นไงบ้างคะพอได้ไหมคะได้แต่ว่าเสียงฉิ่งเริ่มไม่ชัดแล้วเสียงฉิ่งชัดแต่เสียงฉับไม่ชัดกลัวโดนนิ้วใช่ไหมคะ ใช่อันนี้ก็คือเป็นจังหวะฉิ่งหรือว่าจังหวะภายนอกนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูต่อไปนะคะนั่นก็คือทำนองทำนองคืออะไรเด็กๆอ่านพร้อมกันค่ะ
1: ทำ

0: โลดี้นะคะทำนองหรือเมโลดี้นั่นเองนะคะก็คือเป็นเสียงที่เป็นยังไงมีสูงมีต่ำนั่นก็คือเป็นเรื่องของโน้ตนั่นเองใช่ไหมคะอันนี้เด็กทราบไหมคะว่าโน้ตดนตรีเนี่ยมีทั้งหมดกี่เสียงทราบไหมคะไหนใครว่าเจ็ดยกมือไม่มีกี่เสียงคะตอบแบบมั่นใจกี่เสียงคะคำตอบคือมีเจ็ดเสียงทำไมถึงเจ็ดเด็กๆอาจจะนับโดเลมีฟาซอลลาทีโดโดคือโดตัวไหนคะโดตัวที่หนึ่งแต่ว่ามีเสียงที่สูงขึ้นหรือว่าต่ำลงนั่นเองใช่ไหมคะจริงๆแล้วมีทั้งหมดกี่ตัวกี่เสียง
1: เจ็ด
0: เจ็ดเสียงมีอะไรบ้างโด
1: เลม
0: ี
1: ฟาซอลลาที
0: ถูกต้องแต่ถ้าเราจะท่องเป็นทำนองเป็นเมโลดี้เราจะต้องท่องยังไงคะสมมติว่าเรียงจากเสียงต่ำขึ้นไปเสียงสูงเริ่มค่ะ3 4โดเลมีฟาซอลลาทีโดเพิ่มโดให้อีก1ตัวเป็นโดสูงอีกรอบหนึ่ง3 4โดเลมีฟาซอลลาทีโดแล้วเสียงสูงลงมาเสียงต่ำบ้างได้ไหมคะ3 4โดทีลาซอลฟามีเลโดท่องได้เพราะว่ารอคุณครูใช่ไหมคะทีนี้ต้องไปฝึกท่องเดี๋ยวเราจะมีเรียนในเนื้อหาของเครื่องหมายและสัญลักษณ์ของดนตรีด้วยเกี่ยวกับเรื่องโน้ตเพลงนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นเมโลดี้เมโลดี้ก็คือเช่นเพลงช้างเมื่อสักครู่นี้ถ้าคุณแตกร้องช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวเป็นไงคะเสียงนิ่งสนิทเลยใช่ไหมคะแต่ถ้าเราใส่ทำนองลงไป

้งยาตอนนี้ให้คุณแตกร้องแล้วใช่ไหมคะเห็นไหมคะว่ามันจะมีเสียงสูงต่ำเป็นเรื่องของโน้ตเพลงนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูนะคะทำนองนะคะจะแบ่งเป็นทำนองหลักกับทำนองตกแต่งนั่นเองนะคะ

ในเรื่องของดนตรีไทยเนี่ยทำนองหลักก็คือจะเป็นทางคล้องได้รู้จักคล้องไหมคะคล้องวงนะคะคล้องวงเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นดำเนินทำนองหลักนะคะแล้วก็ทำนองตกแต่งเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราเสริมเข้าไปในโน้ตเพลงทำนองหลักนั่นเองนะคะให้มันดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะต่อไปเป็นในส่วนของเสียงประสานนะคะเสียงประสานคืออะไรอ่านพร้อมกันค่ะ

เห็นไหมคะเป็นเสียงที่มากกว่า1เสียงนะคะเหมือนกับเด็กๆคุณครูร้องนะคะเป็นเสียงเดียวถ้าใส่เครื่องดนตรีมาด้วยเป็นการผสมประสานไหมคะเป็นการประสานระหว่างมีเสียงดนตรีมีเรื่องของจังหวะเพิ่มเข้ามานั่นเองนะคะต่อไปรูปแบบนะคะรูปแบบคืออะไรอ่านพร้อมกันค่ะ

0: คะรูปแบบเนี่ยก็คือง่ายๆเลยถ้าครูแตกบอกให้เด็กร้องเพลงนะคะยกตัวอย่างเพลงช้างเหมือนเดิมร้อง2รอบแบบนี้หรือซ้ำท่อนสุดท้ายวรรคสุดท้าย2รอบนะคะอันนี้คือถือว่าเป็นการจัดรูปแบบของเพลงนั่นเองนะคะเช่นมีอีกเพลงหนึ่งมงแซะเคยได้ยินไหมคะมงแซะมงแซะแซะมงตะลุ่มตุ่มมงแบบนี้ให้ซ้ำวรรคนี้บรรทัดนี้2รอบแบบนี้นะคะถือว่าเป็นรูปแบบของ เพลงนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นการจัดรูปแบบหรืออาจจะเป็นเพลงนี้เป็นเพลงช้านะคะมีรูปแบบอาจจะเราจะซ้ำวรรคที่2รอบหรือว่าที่3 2รอบหรือซ้ำทั้งเพลงเลย2รอบแบบนี้นะคะถือว่าเป็นการจัดรูปแบบนั่นเองค่ะต่อไปค่ะสุดท้ายสีสันของเสียงนั่นเองค่ะคืออะไรคะอ่านพร้อมกันค่ะ
1: คือคุณสมบัติของเสียงเครื่องดนตรีรวม
0: และเครื่องดนตรีจะมีเสียงใช่ไหมคะที่แตกต่างกันนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเสียงกลองเสียงจะเป็นยังไงคะเสียงจะเป็นยังไงคะเสียงจะทุ้งต่ำใช่ไหมคะถ้าเกิดเป็นกลองกลองใหญ่แบบนี้ค่ะก็คือเสียงจะทุ้งต่ำนะคะแต่ละเสียงเนี่ยจะมีความแตกต่างกันแล้วเรานำเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นมาผสมกันนะคะก็จะบรรเลงเพลงขึ้นมานะคะที่ไพเราะนะคะซึ่งมันเป็นการผสมประสานเป็นการประสานเสียงของเครื่องดนตรีหรือว่าเป็นเสียงกลองนั่นเองค่ะวันนี้ครูแต๊กมีตัวอย่างเป็นคลิปการบรรเลงนะคะเป็นคลิปการบรรเลงนะคะ เครื่องดนตรีไทยวงดนตรีไทยมาให้เด็กๆได้ชมกันนะคะลองดูว่าในคลิปวิดีโอนี้นะคะมีเครื่องดนตรีอะไรบ้างนะคะประกอบด้วยเครื่องดนตรีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลย

ค่ะวันนี้นะคะคุณแต่ก็ขอขอบคุณนะคะสื่อวิดิทัศน์นะคะการบรรเลงวงปี่พาทย์นะคะเผยแพร่โดยสำนักการสังคีตกรมศิลปากรนั่นเองค่ะเด็กๆคะที่เด็กดูไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นการบรรเลงวงอะไรคะวงปี่พาทย์ใช่ไหมคะเพลงอะไรคะเพลงอะไรคะเพลงสาธุการนั่นเองนะคะเพลงสาธุการนะคะและในวงปี่พาทย์นะคะมีเครื่องดนตรีอะไรบ้างมีอะไรคะระนาดระนาดเอกนะคะมีปีมีอะไรอีกคะชิงของวงใหญ่ของวงเล็กนะคะมีอะไรอีกกองอะไรเอ่ยกองทัดนะคะเห็นไหมคะที่เป็นลูกใหญ่ๆ2ลูกนะคะกองทัดกับตะโพนไทยนั่นเองนะคะอันนี้เป็นการผสมผสานเห็นไหมคะมีเครื่องดนตรีหลายชนิดเลยนะคะมาบรรเลงร่วมกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นวงปี่พาทย์นั่นเองวันนี้นะคะครูแต๊กก็มีกิจกรรมนะคะกิจกรรมให้นักเรียนปลายทางนะคะแล้วก็นักเรียนต้นทางของครูเนี่ยได้ทำนะคะเป็นเรื่องของการนะคะวิเคราะห์เพลงนะคะวิเคราะห์เพลงอะไรนะคะให้นักเรียนนะคะเลือกบทเพลงมา1เพลงค่ะจากนั้นแล้วนะคะให้วิเคราะห์บทเพลงนะคะโดยใช้หัวข้อที่คุณครูกำหนดให้นั่นเองนะคะแล้วก็ครูแต๊กก็ฝากครูปลายทางนะคะดูแลความเรียบร้อยด้วยนะคะโดยวิเคราะห์บทเพลงนะคะตามหัวข้อดังต่อไปนี้นะคะให้เด็กเลือกมา1เพลงเพลงอะไรก็ได้นะคะหลังจากนั้นแล้วให้เขียนตามหัวข้อนี้เลย1ชื่อเพลงเพลงอะไร2จังหวะของเพลงเป็นอย่างไรนะคะช้าหรือเร็วหรือปานกลางนะคะและ3เพลงที่เด็กเลือกมาเด็กๆจะต้องเคยฟังมาแล้วใช่ไหมคะในเพลงนั้นประกอบด้วยเครื่องดนตรีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ความหมายของเพลงหรือความหมายของเนื้อร้องเพลงเพลงนั้นนะคะมีความหมายอย่างไรและฟังเพลงนั้นแล้วรู้สึกอย่างไรนะคะตามหัวข้อที่ครูให้เลยนะคะ5หัวข้อนี้นะคะเด็กๆเขียนโจทย์ลงไปด้วยนะคะเขียน1ชื่อเพลงแล้วก็ใส่ไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์บทเพลงกันตามที่เด็กๆได้เลือกนะคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆหยิบกระดาษขึ้นมาแล้วก็ปฏิบัติกิจกรรมนี้ได้เลยค่ะ

0: อะไรคะเด็กๆคะการวิเคราะห์บทเพลงของครูเป็นไงคะเรียบร้อยไหมคะ
1: เรีย
0: บร้อยแล้วนะคะปลายทางก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวฝากคุณครูปลายทางนะคะให้เด็กๆออกมานําเสนอหน้าชั้นเรียนด้วยนะคะอ่ะคุณครูขอตัวอย่างสัก2คนวันนี้นะคะอ่ะกลุ่มไหนดีอ่ะกลุ่มที่3กลุ่มที่3ค่ะจิรภัทร
2: เพลงม้าลงม้าไกลกังวลครับ
0: เพลงม้าไกลกังวลแล้วจังหวะของบทเพลงนะคะ
2: เร็วครับ
0: เป็นจังหวะเร็วนะคะมีเครื่องดนตรีอะไรบ้างในเพลงคะ
2: สแนร์ฉาบกองใหญ่ฮอนคาริเนตครับ
0: อ๋อเป็นในเรื่องของวงโยธวาทิตนั่นเองใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นเพลงม้าใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ความหมายของเพลงล่ะคะ
2: การปลูกฝังจิตสำนึกแล้วก็เอกลักษณ์ของโรงเรียนครับ
0: อ๋อเป็นเพลงม้าโรงเรียนเป็นเอกลักษณ์ของเรียนนะคะและฟังเพลงนี้รู้สึกอย่างไรคะ
2: รักโรงเรียนครับ
0: รักโรงเรียนนั่นเองอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะต่อไปขออีก1กลุ่มนะคะกลุ่ม2ค่ะกลุ่ม2กลุ่ม2ชื่อเพลงค่ะ
3: ชื่อเพลงขอบคุณค่ะ
0: ชื่อเพลงขอบคุณเพลงขอบคุณนี่เป็นเพลงอะไรคะ
3: ของยุวกาชาติ
0: อ๋อเป็นเพลงของยุวกาชาตินั่นเองนะคะเพลงขอบคุณแล้วจังหวะของเพลงล่ะคะ
3: เร็วค
0: ่
3: ะ
0: เป็นเพลงที่เป็นจังหวะเร็วนะคะเครื่องดนตรีที่ประกอบในเพลงค่ะ
3: มีกลองทอมแล้วก็แทมบูรีนค่ะ
0: เด็กๆอาจจะอิงมาจากเวลาเข้าค่ายใช่ไหมคะเข้าค่ายลูกเสือยุวกาชาตินั่นเองนะคะคุณครูก็จะใช้กลองทอมหรือว่าแทมบูรีนนะคะเป็นประกอบจังหวะนั่นเองค่ะต่อไปความหมายของเพลงนี้ล่ะคะ
3: การแสดงการขอบคุณค่ะ
0: การแสดงการขอบคุณนั่นเองนะคะใช้บทเพลงแทนการขอบคุณนะคะต่อไป5ค่ะฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกอย่างไรคะ
3: ได้ขอบคุณผู้อื่นที่ให้ความรู้ค่ะ
0: อะไรนะคะ
3: ได้ขอบคุณผู้อื่นที่ให้ความรู
0: ้อ๋อขอบคุณผู้อื่นนะคะที่ให้ความรู้นะคะอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆได้ฝึกในเรื่องของการวิเคราะห์เพลงนั่นเองค่ะเด็กๆคะวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องขององค์ประกอบของดนตรีนะคะและได้ฝึกวิเคราะห์บทเพลงนะคะต่อไปนี้เด็กๆฟังเพลงเด็กๆก็จะทราบแล้วว่าเพลงนี้มีเนื้อร้องอย่างไรความหมายของเพลงเป็นอย่างไรจังหวะคืออะไรนะคะเด็กๆก็สามารถวิเคราะห์บทเพลงที่เด็กๆฟังได้นะคะและในครั้งต่อไปค่ะที่เราจะมาเรียนรู้กันเป็นในเรื่องของดนตรีและวัฒนธรรมนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะครูแต๊กก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะให้เด็กๆนะคะอย่าลืมทบทวนเนื้อหาบทเรียนกันด้วยนะคะวันนี้ครูแต๊กก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

สนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทร์ฐาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์

0: ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกทูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในช่วงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฟุกนั่นเองครับสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนเรามาขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่3แล้วนะครับในเรื่องของทศนิยมและการบวกการลบการคูณการหารทศนิยมครับและเรื่องแรกเลยนะครับสำหรับหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับก็คือในเรื่องของการเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมและการเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วนครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนก็ต้องสามารถเขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เป็นตัวประกอบของ10 100

หรือ1,000ในรูปทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งครับวันนี้สิ่งที่เรียนต้องทำได้นะครับคือข้อแรกและอีก1ข้อนะครับนักเรียนต้องเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วนที่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำครับนักเรียนครับก่อนที่จะมาเริ่มเรียนรู้กันนะครับครูฟุกขอทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับจากตรงนี้นะครับครูฟุกให้เศษส่วนมาใช่ไหมครับครูฟุกให้นักเรียนเขียนเศษส่วนในรูปของทศนิยมนะครับและในตอนนี้นะครับครูฟุกได้แจกกระดาษโพสต์อิทให้กับนักเรียนทุกกลุ่มแล้วใช่ไหมครับคุณครูปลายทางแจกกระดาษโพสต์อิทให้กับนักเรียนทุกกลุ่มเลยนะครับหรือนักเรียนปลายทางจะทำลงในสมุดวิชาคณิตศาสตร์ก็ได้นะครับครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนเขียนคำตอบนะครับลงในกระดาษโพสต์อิทนะครับโดย1ข้อเท่ากับ1แผ่นนะครับในกลุ่มต้องช่วยกันนะครับช่วยกันคิดช่วยกันหาคำตอบนะครับว่าคำตอบของเราที่ได้มานั้นถูกต้องหรือไม่และเมื่อทำกันเสร็จแล้วในกลุ่มตนเองต้องตรวจสอบคำตอบจากนั้นครับเมื่อในกลุ่มตนเองตรวจสอบคำตอบแล้วครูฟุกจะให้ทั้ง5กลุ่มเวียนกันตรวจสอบคำตอบกลุ่มของเพื่อนๆนะครับพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: ทำกันเสร็จหรือยังครับเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วช่วยกันตรวจสอบคำตอบคำตอบของกลุ่มเราหรือยังไหนลองยกให้เพื่อนปลายทางดูหน่อยครับว่าพวกเราทำเสร็จแล้วเพื่อนๆปลายทางทำในสมุดหรือทำในกระดาษโน้ตอีกครับทำในสิ่งไหนก็ได้นะครับอ่ะเก็บให้เรียบร้อยครับจากนั้นครับครูฟุกจะให้แต่ละกลุ่มสลับกันตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบนะครับลองดูสิครับว่าจากความคิดที่เราได้ทำกันในกลุ่มนะครับแล้วจะมาตรวจสอบของเพื่อนเนี่ยจะตรงกันไหมนะครับนักเรียนครับหลักการคือครูฟุกจะให้ลุกไปทั้งกลุ่มครับไปที่กลุ่มของเพื่อนพร้อมกับปากกาแดง1ด้ามนะครับถ้าเพื่อนทำถูกขีดเครื่องหมายถูกถ้าคิดว่าเพื่อนทำผิดแก้ไขด้วยปากกาแดงแล้วเดี๋ยวทั้งหมดจะตรวจสอบกับเฉลยของครูฟุกอีก1ครั้งนะครับกลุ่ม1จะตรวจสอบของกลุ่มไหนครับกลุ่ม3กลุ่ม1จะตรวจสอบของกลุ่ม3กลุ่ม3จะตรวจสอบของกลุ่มไหนครับกลุ่ม5กลุ่ม5จะตรวจสอบของกลุ่มไหนครับ
1: กล
0: ุ่
1: ม
0: 4
1: คร
0: ับ กลุ่ม4และกลุ่ม2ต้องตรวจสอบของกลุ่ม1ถูกต้องครับถ้าพร้อมแล้วสลับกันตรวจสอบได้เลยครับลุกขึ้นเลยพร้อมปากกาแดงด้วยนะครับ

0: ในตอนนี้นะครับเพื่อนๆห้องต้นทางก็ได้สลับกันตรวจสอบความถูกต้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วนักเรียนปลายทางตรวจสอบความถูกต้องกันหรือยังครับจากนั้นครับขั้นตอนสุดท้ายนักเรียนทุกกลุ่มต้องตรวจสอบจากเฉลยของครูฟุกนะครับมาดูกันเลยครับข้อที่1ครับเศษ4ส่วน10ครับนักเรียนนักเรียนจะเขียนในรูปของทศนิยมได้เท่าไหร่ครับ 0.4 ถูกต้องขีดเครื่องหมายถูกเลยนะครับถ้าเพื่อนขีดให้แล้วก็ไม่เป็นไรครับแล้วดูด้วยนะครับว่าเพื่อนตรวจให้เราอะถูกไหมนะครับจากนั้นข้อที่2เศษ68ส่วน100เขียนในรูปทศนิยมได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ 0.68 ข้อที่3เศษ9ส่วน 1,000 เขียนในรูปของทศนิยมได้เท่าไหร่ครับ
1: 0.009
0: 3ข้อแรกถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับจากนั้นครับข้อนี้เศษ1ส่วน2นะครับจากที่เรียนได้ทราบมาแล้วครับว่าการเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมตัวส่วนต้องเป็นอะไร10 100หรือ 1,000 อ้าวแต่ตรงนี้ตัวส่วนเป็น2ทำยังไงดี
2: ค
0: ู
2: ณ
0: 5ทั้งตัวเศษและตัวส่วนเพื่อให้ตัวส่วนเป็นอะไร
2: 10
0: ถ้าทำตัวส่วนเป็น100ได้ไหม
2: ได
0: ้ตัวส่วนเป็น 1,000 ได้ไหม
2: ได
0: ้นะครับอ่ะนักเรียนเลือกคูณ5ทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะครับก็จะได้เป็นเศษ5ส่วน10ตอบ
2: 0.5
0: นะครับข้อนี้ตอบ 0.5 นะครับจากนั้นครับข้อที่5เศษ3ส่วน5ครับทำยังไงดีตรงนี
2: ้คูณ2ทั้งตัวเศษและตัวส่วน
0: คูณ2ทั้งตัวเศษและตัวส่วนเพื่อทำตัวส่วนให้เป็นอะไรเป็น10ทำเป็น100ได้ไหม
2: ได
0: ้ทำเป็น 1,000 ได้ไหมได้นะครับแต่นักเรียนเลือกทำเป็น10นะครับอ่ะเท่ากับเศษ6ส่วน10ตอบ 0.6 ต่อไปครับข้อ6เศษ1ส่วน8ทำไงดีคูณอะไรครับ
2: คูณ125
0: คูณ125เพื่อทำตัวส่วนให้เป็นอะไร
2: 1,000
0: นะครับนำ125คูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ1ส่วน8ก็จะได้เป็นเศษ125ส่วน 1,000 ตอบเท่าไหร่ครับ0.125แล้วข้อสุดท้ายครับเศษ7ส่วน25ทำให้เป็นอะไรนักเรียนเลือกทำให้เป็น100ใช่ไหมถ้าเพื่อนกลุ่มอื่นทำให้เป็น 1,000 ได้ไหม
2: ได
0: ้ทำตัวส่วนให้เป็น 1,000 ได้ไหมครับได้แต่เลือกทำเป็น100นำจำนวนนับใดมาคูณ4คูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ7ส่วน25ได้เท่ากับเศษ28ส่วน100ตอบ
2: 0.28
0: ถูกต้องไหมใครถูกทั้ง7ข้อเลยกลุ่มไหนถูกทั้ง7ข้อเลยยกมือทุกกลุ่มเลยใช่ไหมครับเก่งมากครับปรบมือให้กับตนเองครับในช่วงพักกลางวันนะครับมารับของรางวัลจากครูฟุกกลุ่มละ1ห่อครับนักเรียนครับจากตรงนี้ครับการเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมตัวส่วนของเศษส่วนนั้นต้องเป็นอะไรต้องเป็น10 100หรือ 1,000 เมื่อตัวส่วนของเศษส่วนเป็น10 100หรือ 1,000 นักเรียนก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยม1ตำแหน่ง2ตำแหน่งหรือ3ตำแหน่งอ่ะแต่ข้อ4 5 6 7ตัวส่วนไม่เป็น10ไม่เป็น100หรือไม่เป็น 1,000 นักเรียนต้องทำตัวส่วนให้เป็นอะไร10 100หรือ 1,000 นักเรียนสังเกตจากอะไร2ใช่ไหมตัวส่วนนี้เป็น2 2เป็นตัวประกอบของใครบ้างของ10 100 1,000 ใช่ไหมนี่ก็สามารถนำตัวส่วนเนี่ยก็คือ2เนี่ยทำให้เป็น10 100หรือ 1,000 ได้โดยนำจำนวนนับมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนอ่ะ5เป็นยังไง5เป็นตัวประกอบของใครบ้าง10 100 1,000 ใช่ไหม5เป็นตัวประกอบของ10 100หรือ 1,000 แสดงว่านักเรียนก็สามารถทํา5เนี่ยที่เป็นตัวส่วนให้เป็น10 100หรือ 1,000 ได้ใช่ไหมครับโดยหาจำนวนนับมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วน 8เป็นตัวประกอบของอะไร
2: 1,000
0: นั่นเองก็ทำตัวส่วนที่เป็น8ให้เป็น 1,000 โดยนำจำนวนนับใดมาคูณ
2: 125
0: คูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ 1/8 ใช่ไหมครับและสุดท้ายคือ25 25เป็นตัวประกอบของใครบ้าง
2: 100
0: 1,000 ก็ทำเศษ7ส่วน25ให้มีตัวส่วนเป็น100หรือ 1,000 โดยนำถ้าทำเป็น100นำ4มาคูณถ้าทำเป็น 1,000 ก็ไปดูดิว่านำจำนวนใดมาคูณแต่ต้องคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะครับจากตรงนี้ผ่านไปอีก3ข้อครับเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วนครับลงมือทำได้เลยครับ

0: ครับถูกไหมครับถูกใช่ไหมครับและอีกหนึ่งขั้นตอนครับมาตรวจสอบจากเฉลยของครูฟุกครับนักเรียนครับข้อหนึ่งนี้นะครับคือ 0.8 เขียนในรูปของเศษส่วนได้อย่างไรครับ
1: เศษ8ส่วน10คร
0: ับ เท่าไหร่นะครับเศษ8ส่วน10นะครับนักเรียนข้อ2ครับ 0.25 เขียนในรูปของเศษส่วนได้อย่างไรครับ
1: เศษ25ส่วน100
0: ถูกต้องครับแล้วข้อ3ครับ 0.075 เขียนในรูปของเศษส่วนได้อย่างไรครับจากตรงนี้นักเรียนจะสรุปได้อย่างไรการเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วนถ้าทศนิยม1ตำแหน่งเมื่อเขียนในรูปเศษส่วนตัวส่วนต้องเป็นอะไรครับ
1: 10
0: ถ้าเป็นทศนิยม2ตำแหน่งเขียนในรูปเศษส่วนตัวส่วนต้องเป็น
1: 100
0: และถ้าเป็นทศนิยม3ตำแหน่งเขียนในรูปเศษส่วนตัวส่วนต้องเป็น
1: 1,000
0: นะครับจากอันนี้ก็เป็นการทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ครูฟุกก็ให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันตรวจสอบคำตอบใช่ไหมครับก็ได้ตรวจสอบว่าจากความเข้าใจของตนเองในการทำนะครับแล้วก็ไปตรวจสอบของเพื่อนนะครับเป็นการตรวจสอบว่าตนเองเนี่ยเข้าใจเนื้อหามากน้อยเพียงใดนะครับมาดูเนื้อหาในวันนี้ครับนักเรียนนักเรียนครับจากข้อนี้นะครับครูฟุกจะให้นักเรียนเขียนเศษ9ส่วน15ในรูปของทศนิยมครับนักเรียนจะมีวิธีการทำอย่างไรจากเมื่อต้นชั่วโมงนักเรียนทราบแล้วนะครับว่าการเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมตัวส่วนต้องเป็นอะไรครับ10
1: 100
0: หรือ1,000จากตรงนี้ตัวส่วนเป็น15จะทำยังไงดีนักเรียนอาจจะต้องมาพิจารณาว่า15เป็นตัวประกอบของ100หรือ 1,000 หรือไม
1: ่ไม่เป็นคร
0: ับ เป็นไหมครับ
1: ไม
0: ่เป็นนะครับ15ไม่เป็นตัวประกอบของ100และ 1,000 แล้วเราจะทำอย่างไรล่ะ
1: ทำให้เป็นเศษส่วน
0: ทำให้เป็นอะไรครับ
1: เศษส่วน
0: ถูกต้องทำเศษ9ส่วน15ให้เป็นเศษส่วนอย่าง
1: ตาม
0: เก่งมากครับนำจำนวนนับใดมาหาร
1: 3คร
0: ับ ถูกต้องครับนำ3มาหารแต่ต้องหารอย่างไร
1: หารเศษส่วน
0: และต้องหารได้ลงตัวเก่งมากครับได้เท่าไหร่ครับ
1: เศษ3ส่วน5
0: เศษ3ส่วน5ตอนนี้ตัวส่วนของเราเป็น
1: 5
0: เป็นอะไรครับเป็น5ใช่ไหมครับเอตัวส่วนเป็น5ใช่ไหมนักเรียนทำ5เนี่ยเป็นอะไรได้บ้าง10 1001,000 ใช่ไหมเพราะ5เป็นตัวประกอบของ10 100หรือ 1,000 นักเรียนลองเลือกสิจะทำตัวส่วนเป็นอะไรดี
1: 10
0: ใช่ไหมครับ5คูณกับจำนวนใดได้10
1: คูณ2
0: นักเรียนก็ต้องนำ2มาคูณทั้ง
1: ตัว
0: เศษและตัวส่วนเก่งมากครับได้เป็นดังนี้ครับเป็นเท่าไหร่ครับ
1: เศษ
0: 6ส่วน10จากนั้นตอนนี้ตัวส่วนเป็นอะไรแล้วครับ
1: 10
0: ตัวส่วนของเราเป็น10ใช่ไหมครับตัวส่วนเป็น10แสดงว่าเขียนในรูปของทศนิยมได้หรือยัง
1: ได
0: ้แล้วนะครับแต่เท่าไหร่
1: 0.6
0: แสดงว่าเศษ9ส่วน15เขียนในรูปทศนิยมคือ 0.6 เป็นยังไงง่ายไหมครับ
1: ง
0: ่ายมากเลยใช่ไหมครับดูข้อต่อมาเขียนเศษ10ส่วน625ในรูปทศนิยมได้อย่างไรนักเรียนดูก่อนว่าตัวส่วนของเราตอนนี้เป็นอะไรอยู่625 625ไม่เป็นตัวประกอบของ1,000ทำอย่างไรล่ะ
1: หาร
0: นำจำนวนนับอะไรมาหารดีแต่ต้องหารทั้งอะไร
1: ต
0: ั
1: วส่วน
0: ซึ่งต้องหารได
1: ้ตรงต
0: ัวเก่งมากนำ5มาหารนะครับเพื่อทำให้เป็นเศษส่วนอย่าง
1: ตาม
0: ได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: เศษ
0: 2ส่วน125ตอนนี้ตัวส่วนของเราเป็น
1: 125
0: ทำเป็นอะไรได้
1: 1,000
0: ทำเป็น1,000เพราะ125เป็นตัวประกอบของ1,000เอาอะไรมาคูณอ่ะ
1: 8
0: นำ8มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ2ส่วน125ใช่ไหมครับได้ดังนี้ครับได้เท่าไหร่ครับลูก
1: เศษ
0: 16ส่วน 1,000 ตอนนี้ตัวส่วนของเราเป็น 1,000 เขียนในรูปของทศนิยมได้ยังไงครับ
1: 0.016
0: นะครับนั่นเองก็ได้แล้วครับว่าเศษ10ส่วน625เท่ากับ 0.016 ต่อไปครับอีกหนึ่งข้อเพื่อเพิ่มเติมความเข้าใจนะครับข้อนี้คุณฟุกจะเขียนในรูปของวิธีทำนะครับเขียนเศษ20ส่วน16ในรูปทศนิยมได้อย่างไรครับพิจารณาอะไรก่อนที่ตัวส่วนใช่ไหมตัวส่วนเป็นอะไรอยู
1: ่16
0: เอ16ไม่เป็นตัวประกอบของ1 100

0: และ1ผ่านเอ้าทำยังไงล่ะทำให้เป็น
1: เลขส่วนจำนวน
0: นำจำนวนนับได้มาหาร
1: 4
0: อย่าลืมนะเมื่อหารต้องหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวอะไรนะ
1: 4
0: นะครับก็จะได้เป็นนะครับเศษ20ส่วน16นะครับนักเรียนตอบครูฟุกว่านำ4มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับเศษส่วน4ตอนนี้ตัวส่วนของเราเป็น4พบว่า4เป็นตัวประกอบของใครบ้างตัวประกอบของ
1: 100
0: แล้วก็1000เอ๊ะแสดงว่านักเรียนจะทำตัวส่วนให้เป็นอะไรดี100หรือ1000 100ก็ได้หรือ1000ก็ได้แต่นักเรียนเลือกที่จะทำเป็นอะไร100นำจำนวนนับใดมาคูณ
1: 25
0: คูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้เท่ากับเท่าไหร่ครับช่วยคิดหน่อยเร็ว
1: เศษจะเป็น125ส่วน100
0: ถูกต้องครับเศษ125ส่วน100เขียนในรูปของทศยมได้หรือยังได้แล้วเพราะอะไรถึงเขียนได
1: ้
0: ตัวส่วนเป็น100ได้เท่าไหร่ครับ
1: 1.25
0: นะครับตัวส่วนเป็น100คือทศยม2ตามแหน่งนะครับเนี่ยก็ตอบให้เรียบร้อยครับตอบเป็นตัวเลขไทยนะครับตอนนี้นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของการเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมที่ตัวส่วนไม่เป็นตัวประกอบของ10 100หรือ1000ไปเรียบร้อยแล้วนักเรียนตอบว่าในขั้นแรกนักเรียนต้องทำเศษส่วนนั้นให้เป็นเศษส่วนอะไรก่อน
1: เศษส่วนอย่างต
0: ่ำและก็เมื่อได้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วก็ทำตัวส่วนของเศษส่วนนั้นให้เป็น10 100หรือ 1,000 จากนั้นเนี่ยก็สามารถเขียนในรูปของทศนิยมใช่ไหมใช่ไหมครับถ้าเป็นส่วน10ทศนิยมกี่ตำแหน่งส่วน100ทศนิยมกี่ตำแหน่
1: ง
0: ส่วน 1,000 ทศนิยมกี่ตำแหน่
1: ง
0: โอเคครับจากนั้นครับครูฟุกขอมาอีกหนึ่งเรื่องเมื่อเราเรียนเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมได้แล้วเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วนทำได้อย่างไรเพราะเมื่อต้นชั่วโมงเราก็ได้ทบทวนไปแล้วใช่ไหมครับนักเรียนครับเขียน 0.124 ในรูปเศษส่วนอ่ะได้เท่าไหร่ครับ
1: เศษ124ส่วน 1,000
0: เศษ124ส่วน 1,000 ครับตอบตรงนี้ถูกต้องครับและจากจุดประสงค์ของเรานักเรียนควรตอบให้อยู่รูปของเศษส่วนอย่าง
1: ตาม
0: ทำอย่างไรนำจำนวนนับใดมาหารได้จะทำอย่างไรครับนำจำนวนนับใดมาหารเพื่อให้เป็นเศษส่วนอย่างตามนำ4มาหารนะครับแต่ต้องหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนอย่าลืมต้องหารได้ลงตัวนะครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับเศษเท่าไหร่ได้ตัวเศษเท่าไหร่เศษ31ส่วน
1: 250
0: ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นนะครับ 0.124 นะครับก็จะเท่ากับเศษ124ส่วน 1,000 และก็จะเท่ากับเศษ31ส่วน250นะครับและจากต้นชั่วโมงที่ครูฟุกได้แจ้งไปว่านักเรียนต้องเขียนในรูปของเศษส่วนอย่างต่ำเวลาเรียนทำแบบฝึกหัดนักเรียนควรตอบในรูปของเศษส่วนอย่างต่ำนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาทำกิจกรรมกันนะครับใบกิจกรรม 3.1 นะครับคุณครูปลายทางนะครับแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มเหมือนเช่นเคยครับกลุ่มละ 3-4 คนและแจกใบกิจกรรมให้กับนักเรียนนะครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับมาฟังคำชี้แจงก่อนนะครับฟังให้เข้าใจนะครับวันนี้ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมและเขียนทศนิยมในรูปของเศษส่วนโดยเลือกทำกลุ่มละ2ข้อแบ่งเป็นการเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม1ข้อและการเขียนทศนิยมในรูปของเศษส่วน1ข้อเมื่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องครับนี่ครับนักเรียนดูตรงนี้นะครับข้อ1ข้อ2ให้นักเรียนเขียนเศษส่วนในรูปของทศนิยมข้อ3ข้อ4เป็นการเขียนทศนิยมในรูปของเศษส่วนแสดงว่าจากข้อ1ข้อ2นักเรียนต้องเลือก1ข้อจากข้อ3ข้อ4นักเรียนต้องเลือก1ข้อนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยครับ

ทําเสร็จกันหรือยังครับนักเรียนปลายทางเสร็จยังครับตอบเสียงดังๆเสร็จแล้วใช่มั้ยครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบคําตอบกันนะครับเดี๋ยวฟุ๊กจะขึ้นเฉลยนะครับสําหรับนักเรียนในทุกกลุ่มนะครับเดี๋ยวให้สลับการตรวจสอบครับโดยนักเรียนครับวางใบงานไว้ที่โต๊ะครับนักเรียนแกะออกมาวางไว้2แผ่นคู่กันจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะสลับกลุ่มและนักเรียนก็ไปนั่งในกลุ่มเพื่อนให้เรียบร้อยและตรวจสอบความถูกต้องจากเฉลยของครูฟุกครับเหมือนเดิมครับครูฟุกขอวนใหม่กลุ่ม1ตรวจกลุ่ม5กลุ่ม5ตรวจกลุ่ม4กลุ่ม4ตรวจกลุ่ม3กลุ่ม3ตรวจกลุ่ม2และกลุ่ม2ตรวจกลุ่ม1ครับเดี๋ยวครูฟุกให้เวลาสลับกลุ่มก่อนนะครับพร้อมแล้วสลับครับ

ตอนนี้ตรวจสอบผลงานของเพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับนักเรียนครับเขียนคำชื่นชมไว้ด้านล่างให้เพื่อนๆหน่อยครับเพื่อนๆได้มีกำลังใจในการทำงานเก่งมากเลยสุดยอดมากเขียนได้เลยนะครับเขียนชื่นชมเขียนชื่นชมเพื่อนเขียนอะไรก็ได้เป็นคำชื่นชมเสร็จหรือยังครับเสร็จยังถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวครูจะให้สลับกับกลุ่มตนเองแล้วนะครับพร้อมยังพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้วกับกลุ่มตนเองครับ

0: ราของตัวเองครับว่าเพื่อนตรวจให้เราถูกไหมและเพื่อนเขียนคำชื่นชมอะไรมาให้เราจากนั้นครับนักเรียนครับนักเรียนหันมาด้านหน้าครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้ครับนักเรียนครับในวันนี้นะครับนักเรียนได้เรียนดูในเรื่องของการเขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เป็นตัวประกอบของ10 100หรือ 1,000 เนี่ยในรูปทศนิยมแล้วเนี่ยจะมีวิธีการทำอย่างไรบ้างมีวิธีการทำอย่างไรบ้างครับขั้นแรกเนี่ยต้องเขียนให้อยู่รูปของอะไรก่อน
1: เศษส
0: ่
1: วนยางต
0: ่ำใช่ไหมนะครับทำให้อยู่ในรูปของเศษส่วนยางต่ำแล้วทำเศษส่วนนั้นให้มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ10 100หรือ 1,000 โดยหาจำนวนนับมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนเพื่อให้ได้ตัวส่วนเป็น10 100หรือ 1,000 เมื่อตัวส่วนเป็น10 100หรือ 1,000 แล้วนักเรียนก็เขียนให้อยู่รูปของทศนิยม1ตำแหน่ง2ตำแหน่งหรือ3ตำแหน่งใช่ไหมครับจากนั้นครับถ้าการเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วนเนี่ยนักเรียนจะทำได้อย่างไรบ้างเรียนต้องดูก่อนนะครับว่าทศนิยม1ตำแหน่งก็ตัวส่วนเป็นละ10ทศนิยม2ตำแหน่งตัวส่วนเป็นทศนิยม3ตำแหน่งตัวส่วนเป็น 1,000 จากนั้นครับแล้วหาจำนวนนับมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนเพื่อให้ได้เป็นเศษส่วนยางต่ำแต่ในบางข้อเราก็อาจจะตอบในรูปของจำนวนคละใช่ไหมครับจากในตัวอย่างมีใช่ไหมที่ต้องตอบในรูปของจำนวนคละนะครับสำหรับแบบฝึกหัดนะครับในวันนี้คือแบบฝึกหัด 3.1 ครับครูฝึกให้นักเรียนทำดังนี้ครับสำหรับนักเรียนห้องต้นทางนะครับแบบฝึกหัด 3.1 ครับสำหรับใน2หน้านี้นะครับให้นักเรียนทำข้อที่เป็นจำนวนคู่ก็คือข้อ2 4 6 8 10 12สำหรับตรงนี้ครับให้นักเรียนทำข้อที่เป็นจำนวนคี่ก็คือ1 3 5 7 9 11นะครับดังนี้เลยนะครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับนักเรียนจะได้เรียนดูกันในเรื่องของการเขียนจำนวนคระในรูปทศนิยมเขียนทศนิยมในรูปจำนวนคระนะครับสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับแบบฝึกหัด 3.2 นะครับและบัตรเศษส่วนและทศนิยมนะครับนักเรียนครับเมื่อเราได้เรียนรู้ครบทุกขั้นตอนแล้วนะครับในระหว่างทำกิจกรรมเนี่ยครูฟุกก็ได้เดินประเมินนักเรียนนะครับไปด้วยก็พบว่านักเรียนเนี่ยทำได้อย่างถูกต้องนะครับและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทำงานกลุ่มและขั้นตอนสุดท้ายเป็นการประเมินความเข้าใจของตนเองครับถ้าพร้อมแล้วยกครับเก็บให้เรียบร้อยครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดและใบกิจกรรม

0: กรรมต่างๆสื่อประกอบการสอนนะครับได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับในชั่วโมงนี้นะครับครูฟูก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนกันด้วยนะครับและพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตตสิงห์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับเนื้อน้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกรงตัวเราเงี้ยม
0: ัน
1: คนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โอ้นี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there and made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของ

เราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ไปเรียนกลับมาก็บางทีก็เขาบอกว่ามีเพื่อนล้อมั่งแกล้งมั่ง
1: แล้วลูกรู้สึกยังไงจำได้ไหมครับ
2: ผมไม่อยากจะเข้าใจอะไรสักอย่างครับตอนนั้นมันกลายเป็นปมในปัจจุบันมันทำให้เวลาผมคุยกับใครผมจะมองตัวเองด้อยกว่าคนอื่นตลอดเลยเพื่อนเขาเล่นกันในห้องที่โรงเรียนปกติผมไม่ได้ไปเล่นนะฮะผมนั่งอยู่ข้างๆเสา
1: การเลี้ยงดูเขายากกว่าพี่2คนที่ผ่านมามากไหมครับ
3: ก็การเลี้ยงดูก็จะยากกว่าครับคือเขาไม่ได้เดินน้องอู๊ดนั่งก็ไม่ได้นั่งเขาจะวิ่งเลย
1: ฮะ
3: ครับ
1: คุณมีความสามารถพิเศษ
3: ครับ
1: คือคุณแม่ไม่ช็อกเหรอฮะ

0: โอซีอุดไม่รู้น้องแรปอะไรพี่ฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้น้องแรปอังกฤษหรือน้องจะแรปภาษาไทยสำหรับพี่นะพี่บอกเลยว่าสาวๆทุกคนพี่ให้เลยคำเดียวอ่ะภาษาใจคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการที่จะไปสัมผัสเรื่องราวพื้นที่ของบุคคลที่ประสบความสำเร็จนะครับว่าเบื้องหลังนั้นเขาเติบโตมาอย่างไรกับรายการที่ชื่อว่ากว่าจะโตครับเชิญของเราในสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าเป็นบุคคลที่มากความสามารถมากๆนะครับสามารถแร็ปได้ตั้งแต่สมัยยังเด็กเริ่มแร็ปได้ตั้งแต่9ขวบเนี่ยนะครับแล้วก็ตั้งแต่อายุ14นี่ก็มีเพลงเป็นของตัวเองแล้วไม่ต่ำกว่า16เพลงด้วยกันนะครับนอกจากนั้นความสามารถทางด้านกีฬาของเขายังเคยเป็นนักว่ายน้ำทีมชาติอีกด้วยนะครับเคยผ่านฮาล์ฟมาราธอนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะครับ
1: ประมาณ13ครับ
0: 13ปีผ่านฮาล์ฟมาราธอนมาได้แล้วที่พูดมาทั้งหมดเป็นความสามารถของผู้ที่พิการทางสายตาหรือว่าพิการทางการมองเห็นแต่กำเนิดนะเป็นเรื่องที่ดูเหมือนว่าไม่น่าจะเป็นไปได้แต่เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันครับว่าจริงๆแล้วชีวิตของคนเราไม่มีใครสมบูรณ์แบบแต่ว่าระหว่างทางที่เราเติบโตมาแต่ละอย่างที่เข้ามาเติมเต็มเป็นรูปเป็นร่างมากยิ่งขึ้นเรื่องราวของน้องคนนี้จะเป็นยังไงติดตามให้ดีกับกว่าจะโตของโอซิอุสวันนี้แรปมากี่ปีแล้วครับ
1: ประมาณน่าจะเกือบ10ปี
0: 10ปี
1: ครับ
0: ล่าสุดมีผลงานอะไรอยู่บ้างครับ
1: ล่าสุดก็ตอนนี้ทำ channel YouTube ครับแล้วก็จะมีแบบทำเพลงอัปเดตลงไปในนั้นแล้วก็เร็วๆนี้น่าจะมีอัลบั้มครับทำอัลบั้ม
0: YouTube เข้าไปติดตามได้ที่ไหนฮะ
1: channel Osius Right Here เลยครับผม
0: Osius Right Here
1: ใช่ครับ
0: ยอดวิวตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็ตอนนี้มี subscriber ทั้งหมด 200,000 กว่าคนครับ
0: โอ้200,000กว่าคนเพลงซิงเกิลล่าสุดที่ปล่อยออกไปยอดวิวเป็นไงครับชื่อเพลงอะไรครับ
1: ล่าสุดที่ปล่อยออกไปน่าจะชื่อเพลงว่าหนูน่ารักครับตอนนั้นเป็นอันนี้เป็นอาร์ตเวิร์คที่ทำเล่นๆกับเพื่อนเลยครับ
0: ครับ
1: ใช
0: ่หนูน่ารักใช่ไหม
1: ใช่หนูน่ารัก
0: และหนูน่ารักคนนี้พร้อมจะนั่งคุยกับพี่แล้วหรือยังครับ
1: ได้ครับ
0: โอเคเขาเชิญปรบมือให้กับโอซิอุสครับเมื่อสักครู่เป็นเพียงแค่เบื้องต้นถ้าเป็นอาหารเขาเรียกว่าออเดอร์ฟจริงๆแล้วตอนนี้เรื่องราวของชีวิตของโอซิอุสหรือว่าน้องอูดเนี่ยจริงๆมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากกว่านี้อีกเยอะเลยที่ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการแร็ปแต่เพียงอย่างเดียวให้อูดเล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าตอนนี้อูดอายุเท่าไหร่เรียนที่ไหนทำอะไรยังไงบ้างครับ
1: สวัสดีครับผมอำนาจศรีสังครับอูดโอซิอุสครับ The Rapper ตอนนี้เรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการครับปัจจุบันอายุ18ปีครับ
0: 18ปียังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาอยู
1: ่ม.4 ครับ
0: อยู่ม.4
1: ใช่ครับ
0: เรียนช้าไป2ปี
1: ใช่ครับ
0: ปกติ18จะอยู่ม.6 แล้ว
1: ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยครับตอนนี้ยังอยู่ม.4 อยู่แล้วนอกจากจะเป็นแร็ปเปอร์แล้วเป็นนักกีฬาโรงเรียนด้วยป่ะครับ
1: ไม่ได้ทําของโรงเรียนครับแต่ว่าแบบเวลาไตรกีฬาอะไรเงี้ยก็ออกไปแข่งเองมากกว่าส่วนใหญ
0: ่แต่ว่าได้ยินว่าคุณเคยเป็นประธานนักเรียนด้วยใช่มั้ยครับ
1: ใช่ครับแต่ก่อนตอนอยู่ตอนประถมที่โรงเรียนตาบอด
0: ครับ
1: เคยเป็นประธานนักเรียนใช่
0: แล้วคุณมาสนใจการแร็ปได้ยังไงครับ
1: สนใจได้ยังไงก็คือตอนแรกผมก็ฟังเพลงปกติครับเป็นเพลงป๊อปเพลงสตริงทั่วไปแต่มันมีครั้งนึงตอนนั้นผมเข้ามาที่โรงเรียนตาบอดแล้วเขาห้ามใช้โทรศัพท์ครับมันจะเป็นลำโพงกับแฟลชไดร์มีรุ่นพี่เขาดาวน์โหลดเพลงนึงน่าจะเป็นเพลงรักเมียที่สุดในโลกของพี่อิวสลิกใช่ลงในแฟลชไดร์แล้วเขาก็เอาไปเปิดตอนที่เขาอาบน้ำผมเดินผ่านบอกรักทุกจักรวาลมันก็ยังไม่พอโอ้โหเฮ้ยทำไมในดนตรีนั้นมันมีความแปลกทำไม

0: มีความแบบพูดแบบเร็วๆมันมีเมโลดี้แปลกๆตอนนั้นไม่ได้เริ่มจากการที่ฟังในแบบโยโยอะไรเงี้ยไม่ได้เริ่มจากฟังกันนะฟังแบบแร็ปเมโลดี้ก็คือเริ่มฟังมาเรื่อยๆเริ่ม
1: คนไม่ได้ไปแอบดูเขาอาบน้ำแน่นอน
0: ไม่ได้ไม่ได้
1: แต่ว่าเดินผ่าน
0: เดินผ่านเฉยๆฮะแล้วก็ตอนนั้นก็เฮ้ยอยากมีเพลงแบบนี้บ้างอ่ะเหมือนตอนนั้นมีแฟลชไดรฟ์ของตัวเองอะไรหรือว่า MP3 อะไรเงี้ยก็เลยไปฝากรุ่นพี่เขาโหลดตอนนั้นพี่เขาโหลดมาให้ประมาณ5เพลงเป็นเพลงของ Illslick หมดเลยผมนั่งฟัง5เพลงเนี้ยประมาณ5เดือนนะพี่แค่แบบ5เพลงเนี้ยผมฟังทุกวันอ่ะแบบเปิดฟังแบบกลับบ้านฟังดูเฮ้ยไปอุ้นฟังอะไรอ
1: ่
0: ะ
1: ใครถาม
0: แบบเพื่อนๆหรือว่าแบบฟังแนวเพลงอะไรบ่นๆผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงให้เขาเข้าใจแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าตอนนั้นผมชอบแค่นั้นเอง
1: จนเมื่อไม่กี่ปีมานี้ประมาณสักปี2ปีใช่มั้ย
0: ครับผมใช่
1: คือเหมือนกับว่าหลายๆคนถ้าเกิดได้ติดตามรายการ The Rapper
0: ครับ
1: ก็จะคุ้นหน้ากับ Osius เป็นอย่างดีซีซั่นแรกใช่มั้ย
0: ซีซั่น1ใช่ครับ
1: ซีซั่นแรกเลยนะฮะที่มีรายการนี้เกิดขึ้นโค้ชทุกคนเหยียบให้คุณหมดเลยใช่มั้ย
0: ไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกัน
1: นั่นคือสิ่งที่ทำให้หลายๆคนรู้จัก Osius นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเพื่อทดสอบความสามารถของ Osius จริงๆจะบอกว่า Osius นั้นมีความสามารถที่แร็ปเก่งมากๆถ้าสมมติว่าเรามีของให้คุณสัก3ชิ้น
0: ครับ
1: จะแร็ปได้หรือเปล่านะฮะ
0: ได้
1: ขอเสียงปรบมือให้อู๊ดด้วยนะครับนี่คือของ3สิ่งในนี้มีภาพตอนเด็กๆคนนี้คืออู๊ดเนี่ยใช่มั้ย
0: ใช่ครับ
1: ของอู๊ดตอนเด็กๆแล้วก็มีเหรียญ
0: ครับ
1: เป็นเหรียญอะไรครับเนี่ย
0: น่าจะเป็นเหรียญตอนที่ผมไปแข่งกีฬาแต่ก่อน
1: เห็นใช่มั้ย
0: ใช่ครับ
1: มีเหรียญทองอยู่ประมาณ4เหรียญ
0: ครับ
1: เหรียญเงินอยู่เหรียญนึง
0: ครับผม
1: แล้วก็มีรถตักถ้าให้ลองแรปจาก3สิ่งนี้จะแรปได้ไหมครับ
0: ต้องลองดูครับ
1: ขอเสียงปรบมือให้อู๊ดอีกรอบหนึ่งนะครับ
2: One, two, yay.

0: ื่อมันได้มาง่ายๆนะฮะไม่ได้นะครับผม
1: อันนี้คือให้เอาสิ่งของมาแรปให้ฟังแล้วเป็นเรื่องจริงหมดเลยป่ะครับ
2: เรื่องจริงครับ
1: คือของที่อยู่ตรงนั้นรถตักคันนั้นเหรียญตรงนั้นแล้วก็รูปภาพที่ทีมงานเตรียมมาคือสิ่งที่เล่าถึงเรื่องราวของอู๊ดในวัยเด็ก
2: ใช่ครับ
1: อู๊ดในวัยเด็กเป็นไงบ้างครับ
2: ผมในวัยเด็กผมว่ามันมีมุมทั้งเหมือนคนทั่วไปแล้วก็แปลกจากเพื่อนๆอะไรเงี้ย
1: ยังไงครับ
2: ในมุมทั่วไปก็คือผมเป็นคนแบบเล่นกับเพื่อนแบบก็คือเล่นปกติแบบปั่นจักรยานเฮฮาปาร์ตี
1: ้ก็คือมองเห็นได้ตามปกติ
2: ใช่
1: เล่นกับเพื่อนได้ตามปกติ
2: ครับปั่นจักรยานได้แต่ว่าอาจจะบางอย่างอาจจะไม่ได้แค่นั้นเองบางอย่างที่แบบมันต้องใช้สายตามากๆหรืออะไรเงี้ยพี
1: ่แล้วที่แตกต่างจากคนทั่วไปคือ
2: ที่แตกต่างจากคนทั่วไปคือตอนเด็กๆผมคนที่แบบอ่านนิยายหรือว่าฟังหนังสืออะไรเงี้ยเยอะมากจนแบบบางคนมองว่าเอ้ยมึงฟังอะไรทั้งวันอะไรเงี้ยคือตอนเด็กมันจะมีแค่ไม่กี่อย่างที่มันจะเป็นความบันเทิงให้กับเราได้อะซึ่งมันก็ต้องเป็นเสียงใช่ไหมแบบเป็นเสียงที่แบบเราสามารถแบบจินตนาการกับมันได้อะไรเงี้ย
1: จะคุกคลีอยู่กับเสียงเป็นหลัก
2: ใช่ครับกับเสียงใช่
1: ปกติคนอื่นเขาอ่านหนังสือกันคุณก็จะฟังหนังสือเสียง
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: คุณก็จะฟังอย่างเงี้ยทั้งวัน
2: ฟังจนแบบแม่บอกว่าเอ้ยทำอะไรอย่างอื่นแบบไปเล่นหรืออะไรไหมแต่ผมว่ามันเป็นข้อดีนะมันทำให้ผมเป็นมันผมว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมเป็นผมทุกวันเนี้ยคือถ้าถามว่ายังไงคือผมว่าผมได้ความจินตนาการหรือว่าการคิดทัศนคติมุมมองอะไรหลายๆอย่างจากอะไรพวกนี้จากนิยายจากหนังสือที่เคยอ่านอะไรอย่างเงี้ย
1: คือเรามีคําเยอะ
2: ใช่มีคําแล้วมันผมว่ามันจินตนาการได้มากกว่าการที่แบบดูเป็นแบบดูเป็นหนังหรืออะไรเงี้ยซึ่งแบบผมก็ดูได้แต่ว่าต้องดูไกลมาก
1: อย่างที่เราบอกคุณผู้ชมไปในตอนต้นแหละครับว่ากว่าอู๊ดเนี่ยจะมาเป็นอู๊ดในแบบนี้เป็นอู๊ดที่หลายๆคนรู้จักเนี่ยนะครับเรื่องของความไม่สมบูรณ์แบบนั้นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะว่ามนุษย์ทุกคนในโลกใบนี้ไม่มีใครสมบูรณ์แบบหมดเลยทุกคนเกิดมาก็แตกต่างกันและไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่ทําให้แต่ละคนนั้นยิ่งแตกต่างกันมากขึ้นไปอีกแล้วก็อาจจะเติมเต็มได้ในสิ่งที่แตกต่างกันก็คือว่าสภาวะแวดล้อมรอบข้างบุคคลแรกที่เป็นจิ๊กซอที่ช่วยเติมเต็มให้คุณเป็นคุณได้แบบนี้ก็คือคุณพ่อคุณแม่ของคุณ
2: ใช่คร
1: ับ ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณพ่อสำเริงและคุณแม่สำราญศรีสังครับสวัสดีครับคุณพ่อ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อกับคุณแม่นะครับเลี้ยงดูอู๊ดมาอู๊ดเป็นลูกคนที่เท่าไหร่ครับ
3: คนที่3ครับ
1: คนที่3คุณพ่อคุณแม่มีลูกกี่คนครับ
3: มี4คน
1: 4คนคนโตเป็น
3: ผู้หญิงครับ
1: คนที่2
3: คนที่2ผู้ชาย
1: ผู้ชายแล้วก็อู๊ดมาผู้ชายแล้วคนสุดท้องแล้วครับ
3: คนสุดท้องผู้หญิงครับ
1: ผู้หญิง
3: น้องเอ
1: เล่าให้ฟังตอนอู๊ดเล็กๆหน่อยสิครับว่าอู๊ดเป็นยังไงบ้างครับ
3: อ๋อน้องอู๊ดตอนเล็กๆช่วงที่คลอดลูกเนาะคลอดประมาณ5โมงพอดีมีพี่สาวก็โทรมาบอกว่าน้องอู๊ดไม่เหมือนคนอื่นคือตาเขาโหวตเป็นเพดานโหวทั้งสองข้างครับ
1: เพดานโหว
3: เพดานโหว
1: แล้วทำไมมันไปเป็นที่ตาครับปกติแล้วก็คือจะเป็นที
3: ่เป็นที่ปาก
1: ที่ปากแล้วก็เพดาน
3: แต่น้องจะเป็นตรงตาสองข้างเลยครับ
1: เป็นยังไงฮะไม่มี
3: เปลือกตา
1: ไม่มีเปลือกตา
3: ไม่มีเปลือกตาปิด
1: โมเมนต์ของคุณพ่อตอนนั้นที่ได้ยินจากพี่สาวของใช่ไหมครับว่าลูกชายของคุณพ่อเนี่ยเป็นปากแหว่งเพดานโบ
3: เป็นตาบอดด้วย
1: แล้วเป็นที่ตาบอกว่าพิการทางสายตาหรือตาบอดเนี่ยคุณพ่อเป็นยังไงครับ
3: ผมก็เข้าเมืองไปเข้าไปก็เห็นก็อบน้องอยู่ในตู้อบ
1: ที่บุรีรัมย
3: ์ครับที่บุรีรัมย์โรงพยาบาลบุรีรัมย์เลยครับทีนี้ผมก็ตกใจเนาะไม่รู้จะคิดไงแต่ว่าในใจของพ่อเนี่ยยังไงก็คือลูกผมต้องดูแลให้ดีที่สุดเหมือนทุกคน
1: คุณแม่เป็นไงครับ
3: รู้สึกว่าเขาจะร้องไห้ตลอดครับ
4: คุณแม่ก็
3: เขาจะแยกลูกออก
4: เหมือนกับสลบนะคะเห็นลูกไม่มี
3: เปลือก
4: ตานะคะคุณแม่ก็เห็นแล้วก็ร้องไห้แล้วก็นิ่งไปพักนึงอะค่ะ
1: แล้วคุณพ่อมาช่วยปลอบใจยังไงครับ
3: ครับก็ปลอบใจว่ายังไงก็ลูกของเราไม่ต้องคิดอะไรมากบางคนเขาก็หนักกว่าเราเขาหนักกว่าเราก็มีครับเพราะว่าผมมาที่โรงพยาบาลเด็กเนี่ยมีทุกอย่างครับลูกตาไม่มีก็มีก็เลยคิดเป็นกําลังใจว่านี่ลูกเราแค่นี้ไม่เป็นไร
1: แล้ววินาทีนั้นหาทางปรึกษาคุณหมอมั้ยหรือว่าสอบถามคุณหมอมั้ยว่ามันมีทางที่จะสามารถเยียวยาหรือว่าดูแลรักษาลูกเราได้มั้ย
3: ปรึกษาครับ ปรึกษาคุณหมอก็บอกว่าคือ6เดือนผ่าตัดครั้งหนึ่งเขาบอกว่าจะรักษาเลยไม่ได้เขายังเป็นเด็ก
1: ตั้งแต่เด็ก
3: ๆตั้งแต่เด็กๆมาครับจนถึงเกือบ8ขวบนี่แหละ
1: ตั้งแต่เกิดยัน8ขวบนี่ผ่าตัดตลอด
3: ผ่าตัด6เดือนครั้งหนึ่ง
1: โอ้
2: แต่ก่อนคือจะไม่มีตรงนี้ครับ
1: ครับ
2: นี่ตรงหนังตาเพราะว่า
3: หนังตาตรง
2: เหมือนตรงนี้จะไม่มีเลยครับข้างล่างข้างบน
1: ครับ
2: ใช่ครับแล้วก็ต้องเอาเนื้อจากตรงแบบตรงแขน
3: ก็ผ่าตัดครั้งแรก
2: ใช่ครับผ่าตัด
3: 11ครั้งครับตรง
2: 11ครั้ง
1: โอ้มาจนถึงทุกวันนี้ผ่าตัด11ครั้ง
2: ครับใช่ครับแค่ตอนเด็กๆครับ
3: ตอนหลังจาก
2: ประมาณ6 7ขวบก็ไม่ได้ผ่าแล้ว
1: ถ้าไม่นับเรื่องการรักษาที่ต้องพาไปโรงพยาบาลไปผ่าตัดการเลี้ยงดูเค้ายากกว่าพี่2คนที่ผ่านมามากมั้ยครับ
3: การเลี้ยงดูก็จะยากกว่าครับคือเขาไม่ได้เดินน้องอู๊ดช่วงนั้นน่ะพอเขาลุกมาเขานั่งก็ไม่ได้นั่งเขาจะวิ่งเลย
1: ฮะ
3: ลุกจากครับ
1: คุณมีความสามารถพิเศษ
3: คือ
1: ตอนแรกคลานไม่คลานไหม
3: คลานไม่คลานครับ
1: ไม่คลานด้วยไม่คลานไม่เดิน
4: ขวบ 10 เดือน
3: ครับ
1: ขวบ10เดือนอยู่ดีลุกขึ้นมาวิ่งได้เลย
4: วันแรกที่เขาเดินได้คืออ
1: ันนี้เรื่องจริง
3: เรื่องจริงครับ
1: คุณแม่ไม่ช็อกเหรอฮะ
4: ดีใจใหญ่เลย
3: ก็ดีใจเขาดีใจลุกขึ้นมาเขาก็วิ่งเลย
4: เรียกพี่น้องมาข้างบ้านมาดูแล้วลูกฉัน
3: ตอนแรกนึกว่าเขาจะเดินอะไรไม่ได
4: ้
1: เขาวิ่งได้เลย
3: เขาวิ่งตอนนั้นเขาวิ่งไปชน
2: เสาม
3: ันมีบันไดที่ผมเชื่อมเป็นเหล็กงอนมาผมเป็นช่างเชื่อมเนาะผมก็ทำแบบให้สวยพอดีลูกวิ่งไปพอดีหัวก็ชน
2: ครั้งแรกก็ชน
3: ผมก็โมโหมากก็เลยทําไงเอาเลื่อยมาตัดทิ้งเลยไม่ให้มีเพราะว่าเขาจะวิ่งอย่างเดียวอยู่ในบ้านต้องดูตลอด
1: ที่บอกว่าแตกต่างจากพี่ทั้ง2คนนี่คือว่าต้องจัดเตรียมสถานที่ให้มันปลอดภัย
3: ครับต้องเตรียมสถานที่คร
4: ับ แล้วอีกอย่างนึงเค้าเป็นคนที่ท่านนอนบนเปถ้าตื่นลงมาเนี่ยเค้ามีดนตรีเป็น
3: เค้าจะกระดิกขา
4: เค้าจะนอนแล้วสับขาเป็นดนตรีตั้งแต่เล็กๆเลยค่ะนอนเนี่ย
3: คือนอน
4: เป็นจังหวะเลยดนตรีครับ
1: คุณพ่อเล่นดนตรีไหมครับ
3: คุณพ่อไม่ได้เล่นครับคุณพ่อชอบร้องเพลงพวกเพลงลูกทุ่งเนี้ยมีพระป่ามีอะไรเนี้ยก็เขาเชิญก
1: ็ช่วยกันร้องตลอดในบ้านร้องไหมครับ
3: ในบ้านก็ร้องบ้าง
1: เรื่องของการดูแลตัวเองแหละครับการรับประทานอาหารการเข้าห้องน้ำการอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยต้องสอนเขายากกว่าคนทั่วไปไหมครับ
4: ก็สอนนะคะก็ตอนแรกก็จะให
3: ้
4: ช่วยเขาตลอดพอตอนหลังเขาก็รู้ว่าอยู่ตรงไหนการอาบยังไงสบู่ตรงไหนไหนตอนหลังก็ไม่ต้องเขาช่วยตัวเองได
1: ้เขามีนิสัยที่เขาเล่าให้ฟังตอนเด็กๆว่าเขาติดชอบฟังคอมพิวเตอร์ฟังหนังสือเล่าให้ฟัง
3: นะชอบอยู่คนเดียวแล้วก็จะฟังบางทีพ่อก็บอกฟังเรื่องอะไรลูกพ่อก็ไม่เข้าใจก็จะเหมือน
2: มันจะเป็นโปรแกรมที่แบบ
3: เป็น
2: โปรแกรมเสียงที่แบบเหมือนใช้อ่านโทรศัพท์อะไรเงี้ยทั่วไปครับแต่ว่าแบบเขาฟังไม่เข้าใจเพราะว่าผมปรับ100เต็มตลอดปรับสปีด100ตลอดไงมันก็จะพูด
1: คุณเป็นได้บ่อยจริง
3: ๆทําไม่ไหว
2: ใช่ใช่ผมฟังมาตั้งแต่ตอนเด็กๆครับแล้วแบบบางทีแบบเพื่อนผมเองที่ใช้โปรแกรมเหมือนกันเขาก็ถามเอ้ยอู๊ดมึงฟังอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะก็ปรับ100เต็ม
1: 100เต็มนี่เร็วกว่าที่คุณร้องแร็ปมั้ย
2: เร็วกว่าเยอะมาก
1: แล้วคุณรู้เรื่องเหรอ
2: รู้เรื่องครับ
1: งั้นกลับมาถามคุณแม่บ้างคุณแม่พาลูกไปเข้าโรงเรียนอะไรยังไงครับ
4: ค่ะก็ให้เรียนอยู่โรงเรียนที่บ้านนะคะ
1: โรงเรียนแถวบ้าน
2: ใช่
4: แถวบ้าน
1: ครับ
4: ไปเรียนกลับมาก็บางทีก็เขาบอกว่ามีเพื่อนล้อมั่งแกล้งมั่งก็แม่ก็ว่าอืมเขา
3: ไม่เป็นไรหรอก
4: ไม่เป็นไรหรอกลูกเพื่อนเขาก็ไม่ได้แกล้งอะไรหรอกเขาก็บางทีเขาก็ไม่เข้าใจนะว่าลูกเรา
3: ก็เห็นจ้ะเห็นหน้าตา
4: ไม่เหมือนคนอื่นนะคะ
1: อืออธิบายให้ลูกฟังแบบนั้น
4: อธิบายลูกฟัง
1: แล้วลูกรู้สึกยังไงจำได้ไหมครับ
2: ผมไม่อยากจะเข้าใจอะไรสักอย่างครับตอนนั้น
1: อ
2: ืมรู้สึกว่าทำไมมันต้องมันแบบถ้าพูดกับตัวเองนะทำไมต้องเป็นกูอ่ะคือเหมือนผมเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยก็ได้ก็จริงอ่ะแต่ว่าแบบถ้ามาดูจริงๆแล้วผมเข้ากับเพื่อนคนไหนแทบไม่ได้เลยตอนนั้นน่ะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่รู้ทำไมอยากทำให้เพื่อนอ่ะแบบชอบเรายังไงก็ได้อ่ะแบบผมแบบจะพาเพื่อนมาดูหนังที่บ้านหรืออะไรเงี้ยผมเปิดซีดีนู่นนี่นั่นให้เลยแต่ว่า มันก็ไม่ได้ช่วยให้แบบเพื่อนเข้าใจผมมากขึ้นอยู่ดีอะไรเงี้ยเราอ่ะบางทีพยายามที่จะเข้าหาเขาอ่ะเข้าหาจนมันกลายเป็นปมในปัจจุบันมันทําให้เวลาผมคุยกับใครผมจะมองตัวเองด้อยกว่าคนอื่นตลอดเลยเพื่อนเค้าเล่นกันในห้องที่โรงเรียนปกติแบบหมายถึงว่าตอนเด็กๆนะผมไม่ได้ไปเล่นนะฮะผมนั่งอยู่ข้างๆเสา
1: ทั้งที่เราวิ่งได้ก่อนเค้าหรือทําหลายๆอย่างได
2: ้ผมบางทีรู้สึกว่าเอ้ยเราก็ทําหลายๆอย่างได้นะแต่ว่าบางทีทําไมไม่รู้ในใจมันยัง
1: คนโดนแกล้งเหรอครับไปโรงเรียน
2: โดนครับมันจะมีแย่สุดคือไม่รู้ผมแม่เคยได้ยินผมเด็กอ่ะก็ฉี่ราดอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็โดนล้อ
1: คุณฉี่ราด
2: ใช่ครับตอนแบบตอนอยู่กับโรงเรียนปกติโดนล้อเฮ้ยอันนี้มองไม่เห็นตาบอดเหรอเฮ้ยตาบอดอ่ะเฮ้ย
1: คุณได้ยินแล้วคุณทําเป็นไม่ได้ยินป่ะ
2: ทําเป็นไม่ได้ยินครับ
1: แล้วคุณแม่คิดมั้ยว่ามันจะมีแบบนี้ที่โรงเรียน
3: ตอนแรกไม่ได้คิดนะคุณพ่อคุณแม่ไม่เคยคิดพอดีช่วงนั้นผมก็ทํางานที่โรงเรียนท่านผอ.แกบอกว่าไม่เป็นไรหรอกช่างสําเริงไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวผมจะดูแลให้ดูแลลูกให้อย่างดีผมก็คิดมันไม่น่าใช่นะผมก็เลยพยายามคิดหาทางเนี่ยกับแฟน
1: อะไรคือไม่น่าใช
3: ่คือเขาจะดูแลให้ได้อย่างไรเพราะเขามันคนละหน้าที่เนาะผอ.เขาก็มีหน้าที่บริหารโรงเรียนไปก็คิดว่าต้องหาทางให้ลูกเข้ากรุงเทพไปได้ก็เลยก็นั่นแหละมี
1: ทําไมถึงอยากเอาลูกไปอยู่กรุงเทพครับ
3: คือมีญาติอยู่ที่ศูนย์คนตาบอดติดต่อ
1: แสดงว่าสาเหตุของการก่อนที่จะพาอูดย้ายโรงเรียนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องสังเกตเห็นแล้วแหละว่า
3: สังเกต
1: พฤติกรรมของลูกเนี่ยไม่ปกติคือหมายความว่าอาจจะเรียนได้ไม่เหมือนคนอื่นหรือว่าเห็นมวลรวมของเขาแล้วเขาไม่ได้มีความสุข
3: ครับ
1: อะไรอย่างเงี้ย
3: รู้ว่าเขาไม่มีความสุขแต่ถ้าเวลากลับบ้านจะสุขถ้าไปโรงเรียนผมก็รู้ว่าลูกไม่มีความสุขแน่นอนก็คิดตลอดว่ายังไงก็ต้องหาที่เรียนให้ลูกใหม
1: ่
3: ให้เหมาะสมที่เขาเป็นอยู่คิดอย่างนี้ครับ
1: ได้ยินว่าก่อนที่จะส่งลูกไปเรียนโรงเรียนคนตาบอดก็ถูกชาวบ้านหรือว่าคนคอรหาเหมือนกันว่าเอาลูกไปทิ้งไว
3: ้ครับเขาคิดอย่างนั้นครับ
1: ที่โรงเรียนคนตาบอดเล่าให้ฟังหน่อยสิครับ
3: ที่บ้านเนาะที่บ้านเราก็บอกว่าเอ๊ะทำไมต้องเอาลูกไปทิ้งเขาไม่ได้คิดเหมือนผมคิดว่าเอ๊ะถ้าลูกชายผมนี่ถ้าอยู่บ้านถ้าผมเป็นอะไรไปหรือคุณแม่เป็นอะไรไปต้องหาหนทางที่ดีให้เขาคิดอย่างนี
1: ้คุณพ่อคุณแม่รู้แล้วแหละว่าลูกจะต้องไปเรียนโรงเรียนที่เป็นเฉพาะทางของเขาเพื่อที่ว่าอนาคตเติบโตไปเขาจะได้ดูแลตัวเองได้
3: ครับ
1: แต่ว่าโรงเรียนทั่วไปเนี่ยเขาไม่ได้สอนคนที่มีเฉพาะทางทางด้านนี
4: ้
1: คือหมายความว่าผู้พิการทางสายตาก็ต้องสอนว่าโรงเรียนไหนที่สามารถให้เขาอ่านหนังสือได้ในแบบอักษรเบลเอ่ยใช้ชีวิตแบบผู้พิการทางสายตาอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้ยังไง
3: ใช
1: ่มั้ยครับคุณพ่อก็เลยตัดสินใจส่งไปแบบนั้นกลับไปถามลูกวันนั้นอายุเท่าไหร่ครับ
2: 8ขวบครับ
1: กำลังจะโดนจับส่งไปกรุงเทพ
2: ผมจําได้ว่าตอนนั้นผมเพิ่งผ่าตัดเสร็จแล้วแบบผมยังไม่ถอดที่ครอบตาเลยแล้วก็แบบเหมือนไปที่โรงเรียนแล้วแบบเอ้ยที่นี่ที่ไหนมาทําอะไรผมไม่อยากมาผมบอกว่าแม่กลับบ้านได้มั้ย
1: คุณกําลังจะต้องไปเรียนที่กรุงเทพ
2: คร
1: ับ แล้วคุณก็บอกว่าแม่กลับบ้านได้มั้ยในมุมณตอนนั้นเนี่ยคุณแม่คงต้องลําบากใจมากแน่ๆเลยใจนึงก็รักลูกอยากให้ลูกอยู่ด้วยแต่อีกใจนึงก็อยากจะต้องจําเป็นจะต้องให้ลูกอยู่ที่กรุงเทพเป็นแบบนั้นมั้ยครับคุณแม่
4: ค่ะวันแรกที่จากกันนี้มันแม้ใจจะสลายค่ะ
3: ตอนกลับบ้านก็จะร้องไห้ตลอดก่อนจะกลับก็ไปแอบดูเค้าอยู่ในห้องเค้าเรียนยังไงอะไรไงก็เดินตามดูพอดีทางอาจารย์ก็บอกว่าคุณแม่ถ้ามาแอบดูอย่างงี้ลูกไม่ได้เรียนหรอกค่ะต้องตัดสินใจอีกทีก็เดินวนโรงเรียนนั่นเดินทํายังไงเราจะกลับบ้านนี่ก็คิดถึงเค้า
1: เค้าเป็นโรงเรียนประจําเหรอครับ
2: ใช่คร
1: ับ และเป็นไปอย่างที่คุณพ่อคุณแม่คิดมั้ยครับพอไปเรียนแล้วไปอยู่ในสภาวะแวดล้อมแบบนั้นดีกว่ามั้ยครับอู๊ด
2: ก็สนุกฮะดีกว่าฮะเริ่มมีไฟ
1: เออใช่เพราะอะไร
2: ผมว่า
1: คือเราไม่แตกต่างแล้ว
2: เออด้วยความที่แบบเอ้ยเพื่อนเนี่ยมันเอ้ยก็เหมือนกูนี่หว่าอะไรเงี้ย
1: เออคือเพื่อนทุกคนมองไม่เห็นเหมือนกับเราหมดเลย
2: ใช่ครับแต่ว่าแบบมีแบบ low vision ก็คือมองเห็นเหมือนผมแล้วก็แบบมองไม่เห็นเลยอะไร
1: ซึ่งก็ถือว่าเราเป็นเกณฑ์ดีกว่า
2: ดีกว่าครับ
1: เพราะเรามองเห็นมากกว่าคนที่มองไม่เห็น
2: ใช่ครับ
1: แล้วไปแกล้งเขาหรือเปล่าเนี่ย
2: ช่วยครับต้องช่วยเหลือ
1: ช่วยเหลือนะ
2: ครับ
1: ความสนุกของการเล่นกันที่นั่นเล่นอะไรกันยังไงบ้าง
2: ผมว่าที่ความที่มันเป็นเด็กตาบอดด้วยคือต ตอนกลางคืนนะครับเขาจะมีพี่เลี้ยงมาเล่าเรื่องผีอะไรเงี้ยแล้วเด็กอ่ะเด็กตาบอดอ่ะชอบฟังอยู่แล้วแต่ไม่รู้หรอกว่าผีเป็นยังไงอ่ะแต่รู้ว่าเอ้ยอันนี้ผีนะน่ากลัวบางทีแบบเดินไปเพื่อนจับขาอ้าวตกใจไม่เห็นไง
1: ดูมีความสุขมากเลยนะกับการได้เข้ามาอยู่ในโรงเรียนประจำตอนนั้น
2: ใช่ครับ
1: แล้วได้กลับบ้านบ้างไหมครับ
2: ก็กลับตอนปิดเทอมครับช่วงนั้นกลับตอนปิดเทอม
3: ช่วงปิดเทอมนี่คุณพ่อจะมารับเขาจะไปกับแม่จะมารับเขาที่กรุงเทพมารอแอบดูเขาตอนมาตั้งถึงแต่เช้า
4: จำได้
3: จะไม่บอก
4: แล้วก็คุณแม่
3: จะรอให้เขาแต่งตัวเสร็จเขาจะออกมารอข้างนอกก็คุณแม่เขาบอกน้องอู๊ดเขาจะเดินมาเลยเขาวิ่งหาเลย
4: เขาเป็นคนที
3: ่เหมือนกับดมกลิ่นหา
4: ถ้ากลิ่นพ่อกลิ่นแม่นี่เขาจะรู้ว่า
3: วิ่งมาเลย
4: ใครเป็นใคร
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
3: เขาบอกว่าได้ยินเสียงเขาก็จะวิ่งมาเลยพวกผมมันจะแอบอยู่ข้างๆนั่นแหละ
1: กลิ่นคุณพ่อคุณแม่รู้เลย
2: รู้ครับ
1: กลิ่นคุณพ่อเป็นยังไง
2: จะมีความแบบฟีลแบบทำงานหน่อยคนแบบแข็งแกร่งคือพ่อนี่คนเป็นต้นแบบของผมในความขยันหรือแบบแข็งแกร่งที่จะเจอกับอะไรเลยพ่อบอกผมตลอดนะว่าแบบต้องอดทนแล้วก็ซื่อสัตย์ถ้าผมไม่ได้คำนี้ผมก็คงไม่กล้าที่จะแบบจะพิสูจน์ตัวเองมาถึงทุกวันนี้อะไรเงี้ย
1: แล้วกิ่งของคุณแม่อ่ะครับ
2: คุณแม่เป็นด้านเซฟโซนของผมอ่ะ
1: เซฟโ
2: ซนใช่คือตอนแรกอ่ะผมมีอะไรผมก็จะหาแม่
1: กลิ่นกลิ่นกลิ่นเป็นยังไงอ๋อ
2: กลิ่นจะมีความแบบนวลๆอ่อนโยนแต่ก็มีความแข็งแกร่งคือเป็นผู้หญิงทํางาน
1: ที่คุณรู้สึกว่าคุณแม่เป็นเซฟโซนสําหรับคุณคือยังไงครับ
2: คือเด็กๆมีอะไรก็จะแม่ตลอดคือมีครั้งนึงที
1: ่แม่โอ๋มั้ย
2: โอ๋ครับตอนเด็กๆโอ้แบบเล่นสนแต่ก็ตีนะฮะถ้าผิดก็ตีอะไรเงี้ย
1: กลับไปปิดเทอมเปลี่ยนเขาเปลี่ยนไปเลยไหมครับคุณพ่อคุณแม่
3: เริ่มเปลี่ยนครับคือเวลาเขากลับบ้านก็ดูท่าทางเขาจะมีความสุขกว่าตอนที่เขาอยู่ที่บ้าน
1: แล้วการเติบโตของเขาการดูแลจัดการตัวเองความมีระเบียบวินัย
3: แต่ก่อนเขาจะเข้าห้องน้ำก็ต้องเรียกพ่อแม่พอดีเขาก็ได้ตรงนั้นมาเยอะ
1: ดูแล
3: พ่อก็เริ่มสบายใจ
1: ดูแลตัวเองได้
3: ครับดูแลตัวเองได
1: ้ครับมาที่อู๊ดต่อว่าไปโรงเรียนนอกจากที่เขาสอนทักษะพื้นฐานในการดูแลตัวเองได้แล้วมีเพื่อนสนุก
2: ค
1: ึกคักมีคนที่เป็นเหมือนเราแล้วเนี่ยนะฮะอีกสิ่งหนึ่งที่เห็นว่าเป็นพัฒนาการที่ได้มาจากโรงเรียนหรือเป็นจิ๊กซอตัวที่สองที่สำคัญก็คือคุณครูได้ยินว่ามีคุณครูท่านหนึ่งที่พยายามปลุกปั้นคุณจนคุณเนี่ยเป็นนักกีฬาหลายต่อหลายอย่างจนถึงขั้นติดทีมชาติด้วย
2: ครับ
1: เล่าให้ฟังหน่อยครับ
2: ตอนแรกก็เริ่มจากในโรงเรียนก่อนแบบกีฬาสีอะไรเงี้ยครับเด็กๆแบบจัดมันจะมีแบบการแข่งประจําปีแบบแข่งของแบบสภานักเรียนจัดให้รุ่นน้องอะไรเงี้ยครับเริ่มเล่นกีฬามาแต่ตอนนั้นแล้วก็ตอนป.3ไปแข่งก่อนตอนนั้นเป็นกีฬานักเรียนแข่งโกบอลครับนั้นครูเห็นว่าแบบเล่นได้แล้วน่าจะไปได้อะไรเงี้ยเริ่มมาจากอะไรแบบนี้ก่อนครับเฮ้ยมันมีงานวิ่งเข้ามานะเริ่มมีงานวิ่งแล้วแบบอู๊ดสนใจไปวิ่งเปล่าเดี๋ยวไปวิ่งซ้อมกันแล้วก็เริ่มจาก2โล5กิโลแล้วเริ่มมาเป็น21โลแต่ที่คิดเอาไว้ว่าอยากจะทําให้ได้คือผมอยากจะไปลองมาราธอน42กิโลใช่อันนี้คืออยากทําให้ได้
1: ในชีวิตนี
2: ้ต้องโดนสักที
1: แต่ว่าในตอนเด็กๆนี่คือคุณวิ่งจนถึงฮาล์ฟมาราธอนได้
2: ใช่ครับปีต่อไปก็ไปแข่งว่ายเริ่มไปแข่งว่ายน้ําละกีฬานักเรียน
1: แล้วไปฝึกว่ายน้ําได้ยังไง
2: ตอนเด็กๆเลยตอนป.3 ป.4 คือตอนนั้นครูเค้าเห็นว่าอันนี้เค้าก็เลยแบบมีโครงการมาจากรุ่นพี่ทีมชาติที่เป็นคนตาบอดกันเขาก็เดี๋ยวจะจัดอบรมให้กับน้องตาบอดแบบรุ่นต่อไปนะอะไรเงี้ยก็เลยเป็นผมเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ไปเข้าคอร์สว่ายน้ำกับเขาพอหลังจากนั้นก็คือว่าเริ่มว่ายน้ำเป็นก็ว่ายมาเรื่อยๆป.5 ป.6 ก็คือว่ายมาเรื่อยๆตอนนั้นจบป.6มั้งที่ไปคัดทีมชาติพอดีลองดูครับแล้วก็ติดพอติดก็เหมือนไปเข้าคอร์สกับเขาช่วงนึงแต่ว่าตอนนั้นต้องเข้าโรงเรียนใหม่เข้าอาสัมนั่นคือผมไปเรียนกับเพื่อนปกติละผมก็เลยบอกว่างั้นผมเบรกตรงนี้ไว้ก่อนดีกว่าครับ
1: ตอนที่ลูกเขาตัดสินใจว่าไม่เป็นนักว่ายน้ําแล้วไม่แข่งกีฬาต่อแล้วคุณพ่อคุณแม่เสียดายมั้ยครับ
3: ผมไว้ใจเค้าถ้าเค้าตัดสินใจอะไรนะผมรู้ว่าลูกชายคงตัดสินใจไม่ผิดแน่นอนก็น่าจะเป็นทางที่เค้าเลือกเอง
1: ที่โรงเรียนสอนคนพิการทางสายตา
2: ครับ
1: กรุงเทพเนี่ย
2: ค
1: ุณได้ทักษะก็คือว่านอกจากการดูแลตัวเองพื้นฐานแล้วมีเรื่องของกีฬาว่ายน้ํา
2: ครับ
1: ที่คุณว่ายได้กรีธาพวกเนี้ย
2: ครับ
1: คุณได
2: ้ได้ครับ
1: ได้จากตรงนั้น
2: ผมว่าการแต่งเพลงก็มาจากตรงนั้นการที่แต่งเพลงเพราะต อนที่อายุ14ผมก็ยังอยู่ที่โรงเรียนตาบอดอยู่ตอนนั้นอยู่ป .6 เป็นประธาน
1: เออแล้วนำพาไปสู่การเป็นประธานนักเรียนได้ไงครับ
2: เหมือนตอนนั้นผมรู้สึกว่าอะไรที่ทำให้ผมอะขึ้นไปอยู่ตรงสปอตไลท์ได้ผมทำหมดเลยเพราะว่าตอนเด็กๆเพราะว่าเราโดนดูถูกมาพี่มันก็เลยเป็นการที่ทำว่าเอ้ยเรามีโอกาสทำตรงเนี้ยผมรู้สึกว่าทำตรงนี้แล้วมันมาเติมเต็มในใจผมยังไงไม่รู้การที่ผมได้ออกไปยืนข้างหน้าออกไปพูดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันทำผมรู้สึกว่าตัวเองมีค่า
1: การที่ได้เป็นประธานนักเรียนคุณภาคภูมิใจไหมครับ
2: มากมากครับ
1: แล้วคุณบอกคุณพ่อคุณแม่ไหมครับ
2: บอกครับบอกเป็นประธานนักเรียน
1: ลูกหายไปอยู่กรุงเทพกลับมาอีกทีพร้อมข่าวว่าคุณพ่อคุณแม่ครับผมเป็นประธานนักเรียนแล้วครับตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่รู้สึกไงบ้างครับ
3: ก็ภูมิใจครับเพราะว่าเหมือนผมคิดไว้ว่าเขาต้องไปจุดนี้ให้ได
1: ้
3: เพราะถ้าอยู่บ้านนอกก็คงไม่มีทางที่จะไปได้เพราะว่ามันมีหนทางการแสดงออกอะไรของเขาก็คืออุปกรณ์ทุกอย่างมีหมดในที่กรุงเทพนะแต่ที่บ้านนอกเราก็ไม่มีอะไรเลยโรงเรียนก็เรียนหนังสือธรรมดาก็คิดว่าเออก็ลูกก็ไปจุดนี้แล้วก็พ่อก็สบายใจขึ้นกับคุณแม
1: ่และเหตุใดถึงพาย้ายโรงเรียนอีกรอบนึงครับ
2: ตอนจบป.6 ครับก็คือเหมือนจบทุกคนเด็กทุกคนอ่ะจะต้องย้ายไปโรงเรียนเรียนกับนักเรียนปกติ
1: อ๋อทุกคนเลย
2: ครับเขาเรียกว่าโครงการเรียนร่วม
1: อันนี้ดีนะเพราะว่าในความเป็นจริงคือเดิมทีเราเคยให้ลูกเรียนโรงเรียนธรรมดาแต่เรียนธรรมดาแล้วปรับตัวเข้ากับคนปกติทั่วไปไม่ได้เราก็ต้องไปอยู่ในสถานการณ์กับคนที่เป็นเหมือนกับเราก่อนแต่ในความเป็นจริงแล้วบริบทของการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเนี่ยเราก็จะไม่ได้อยู่กับผู้พิการทางสายตาแต่เพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงหลังจากจบปฐมวัยหรือจบป.6 เนี่ยเข้าสู่มัธยมก็ต้องกลับไปอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบสถานการณ์ปกติ
2: ใช่
1: ทีนี้ปรับตัวได้ไหมครับ
2: เอาจริงๆตอนม.1ผมก็มีเพื่อนน้อยมากเลยนะมีเพื่อนจริงๆสนิทจริงๆตอนม.2หวยมันดันมาออกที่ผมก็คือตอนนั้นอ่ะมีโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการมาเปิดก็เลยได้ไปโรงเรียนใหม่ซึ่งไม่มีคนตาบอดไปเรียนเลยเป็นผมไปบุกเบิกค่อนข้างแบบต้องปรับตัวเยอะอยู่เหมือนกัน

0: เพราะว่าเราเคยอยู่ที่แบบเราเป็นเฮดอ่ะเราไปเป็นลีดเดอร์
1: อ่ะจากเปล่งแสงจากพอเหี่ยวไปเปล่งแสงในโรงเรียนพิการทางสายตากลับมาอยู่โรงเรียนปกติพอเหี่ยวอีกแล้ว
0: พอเหี่ยวอีกแล้วครับ
1: แล้วทำยังไง
0: ก็ต้องปรับตัวให้ได้ครับก็พยายามคุยกับเพื่อน
1: หาเพื่อนยังไงอ่ะ
0: มันจะเป็นความบังเอิญมากกว่าอยู่ดีๆแบบครูก็จัดเพื่อนมานั่งข้างเราแล้วแบบอย่างเพื่อนที่สนิทกันอะไรทุกวันนี้อะไรเงี้ยเพื่อนก็ไม่ได้ตั้งใจมานั่งเหมือนนะครูจับมานั่งครับบอกเอ้ยมาช่วยหน้าหน่อยเพื่อนก็จะคอยอ่านกระดานให้ผมก็ช่วยเพื่อนแบบเวลาภาษาอังกฤษอะไรที่เพื่อนแปลไม่ได้อะไรเงี้ย
1: คุณชื่นชอบภาษาอังกฤษมาก
0: ชอบ
1: เพราะฉะนั้นคุณจะมีความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษมากกว่าคนอื่น
0: ก็พอได้ครับพอได
1: ้มีคนชอบคลิปของเหมือนเราไหม
0: ที่โรงเรียนมีครับมีน้องแต่ว่าเพิ่งมารู้จักกันตอนที่แบบผมออกรายการแล้วอะแบบน้องเข้ามาทักแบบเอ้ยพี่อุ๊ดผมฟังฮิปฮอปเหมือนกันเลยพี่อะไรเงี้ยผมบอกน้องว่าแบบมีอะไรที่พี่ซัพพอร์ตได้เราบอกพี่เพราะว่าพี่ก็ได้จากคนอื่นมาเหมือนกันผมได้โอกาสอะไรมาผมก็อยากที่จะให้คนอื่นบ้างเลย
1: แล้วเริ่มรู้หรือยังครับว่าลูกเป็นแร็ปเปอร
2: ์ก็มาเริ่มรู้ตอนที่เขาออกช่อง23ตอนนั้น
1: อ๋อ
3: โทรไปบอก
2: กันนั้นโทรไปบอก
1: คือตั้งแต่ก่อนออกรายการทีวีนี่คุณพ่อคุณแม่ไม่รู้เลย
2: ครับ
3: คิดว่าเขาร้องเพลงธรรมดานะคะ
1: มารู้อีกครั้งนึงก็คือตอนที่ลูกได้ไปแข่งขันใน The Rapper แล้ว
2: ครับผม
1: อ๋อครั้งแรกเลยไม่เคยฟัง16เพลงที่เขาแต่งมาก่อนเลยเหรอครับไม่เคยฟังเลย
0: ไม่เคยร้องให้ฟัง
1: ไม่เคยร้องให้ฟังเลย
2: ไม่เคยร้อง
1: แล้วทุกวันนี้เคยฟังยังครับ
2: ก็เคยฟังเป็นบางเพลงยังไม่ครบ

0: ่ยในขณะเดียวกันพอคุณเริ่มพบในสิ่งที่คุณชอบคุณเริ่มมีคนรู้จักในฐานะของการเป็นแร็ปเปอร์แล้วคุณยังสนใจเรียนอยู่ป่ะครับ
1: คือเพลงเป็นอันดับหนึ่งของผมตอนนี้ผมมีความคิดที่จะอาจจะ drop แล้วก็ไปสอบเทียบเข้ามหาลัยเพราะว่าด้วยการทำงานของผมแล้วก็วัยของผมอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขในการที่เราจะไปอยู่โรงเรียน 7-8 ชั่วโมงแล้วอะไรเงี้ย
0: คุณขอพ่อแม่หรือยังคุณไม่เห็นสีหน้าเขาแน่ๆตอนนี้
1: ผมคุยกับพ่อแม่ก่อนนะครับ
0: คุณพ่อว่าไงครับ
2: คุณพ่อก็ยังเชื่อว่าเขาไปได้อย่างแบบนั้นครับคือจะไม่บังคับคือให้เขาคิดตามสไตล์เขาไปเลย
0: คุณแม่ล่ะครับ
3: ก็เหมือนกันค่ะก็แล้วแต่ลูกถ้าเข้าไปได้ก็คุณแม่ก็ดีใจด้วย
2: ครับ
0: นอกจากเมื่อกี้จิ๊กซออย่างแรกที่ผมบอกใช่ไหมครับคือคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงดูแล้วก็เป็นคนที่พาคุณไปฝึกทักษะหลายๆอย่างที่โรงเรียนนำพาให้คุณได้พบกับทักษะอีกหลายอย่างแม้กระทั่งเรื่องของดนตรีก็ตามเนี่ยคุณครูมีส่วนสำคัญมากไหมครับ
1: มีครับจริงๆก็ครูวุฒินี่แหละที่หมายถึงที่ผมพูดถึงว่าเป็นโค้ชที่พาผมไปแข่งนู่นนี่นั่นจริงๆผมเคยร้องเพลงแรกที่ผมแต่งให้ครูเขาฟังนะครูเขาสอนดนตรีด้วยครับก็จะคุยกัน
0: ซึ่งวันนี้เรามีเสียงของคุณครูวุฒิมาด้วย
1: ครับ
0: ไปฟังดูสิครับว่าคุณครูวุฒิพูดถึงลูกศิษย์คนนี้อย่างไรครับ
4: น้องอุดเขามีนิสัยเป็นคนร่าเริงครับแจ่มใสแล้วก็มีพลังในตัวกล้าแสดงออกด้วยก็มองเห็นแววเขาก็คือเวลาที่โรงเรียนจัดกิจกรรมอะไรที่เป็นเกี่ยวกับกีฬาเขาก็จะมาเข้าร่วมเสมอแล้วก็อย่างเช่นมีกิจกรรมวิ่งอะไรอย่างเงี้ยมีคนข้างนอกเชิญเด็กออกไปวิ่งข้างนอกเขาก็จะมาสมัครแล้วก็มีกีฬาอะไรที่โรงเรียนจัดขึ้นเขาก็จะเป็นอันดับต้นๆอ่ะอันดับนำเสมอครับเราก็จะสอนทักษะการวิ่งพื้นฐานข้างในก่อนแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมวิ่งข้างนอกเข้าไปเป็นไกด์เป็นอะไรให้เวลาเขาท้อก็มีครับมีบ้างครับแต่ว่าเขาก็สลัดความท้อนั้นออกมาได้เร็วพอสมควรครับคือกีฬาเนี่ยน้องอู๊ดเนี่ยเขาจะควบคู่ไปกับดนตรีเสมอเขาก็จะเป็นนักร้องนำของวงเขาก็มีแววตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วครับคิดไม่ถึงว่าเขาจะได้มาไกลขนาดนี้แสดงว่าเขาก็มีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความพยายามเรื่องเพลงเนี่ยเคยคุยกันว่าถ้าครูมีเพลงของครูอยากจะให้ผมมาช่วยร้องให้หรือมาทำดนตรีให้ก็ผมยินดีอะไรอย่างเงี้ยผมคุณครูก็เลยแต่งเพลงไปให้เขาฟังเพื่ออยากจะให้เขาแรปให้อะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากจะฝากให้น้องอู๊ดนะครับมีความมุ่งมานะแล้วก็มีความพยายามทำในสิ่งที่เขาชอบนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จให้เขามีความพยายามแล้วก็ความอดทนให้มากยิ่งขึ้นเมื่อเจอกับอุปสรรคหรือปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกีฬานะครับเรื่องของการเรียนแล้วก็เรื่องของเพลงนะครับก็ต้องรู้จักแบ่งเวลาด้วยครับให้เรื่องทั้ง3เรื่องนี้ไปด้วยกันได้ตลอด
0: คุณเป็นตัวจี๊ดของโรงเรียนนี่เอง คือมีความสามารถโดดเด่นไม่เหมือนใคร ซึ่งคุณก็บอกแล้วว่ามันมาจากแรงผลักในอดีต ที่คุณรู้สึกว่าคุณโดนสบประมาทโดนแกล้งในสมัยเด็กๆแล้วมาจนถึงตอนนี้ไอ้แรงผลักดันนั้นยังเป็นไฟลุกท่วมอยู่ในตัวคุณจนทำให้คุณไปแข่ง The Rapper ถูกต้องไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ตอนเข้าไปสู่วงการการแข่งขัน The Rapper เนี่ยก็ได้ยินว่ามีจิ๊กซอชิ้นที่3
1: ครับ
0: นั่นก็คือผู้จัดการของคุณในปัจจุบันนี
1: ้ใช่คร
0: ับ เล่าให้ฟังหน่อยครับ
1: คือพี่เขาชื่อพี่บอลครับก็เป็นพี่ที่มารู้จักกันโดยบังเอิญอย่างเงี้ยครับเหมือนพี่เขาสมัครมาเป็นตัวแทนที่แบบมาทานอาหารกับคนตาบอดก็เลยเริ่มได้คุยกันเขาจะมาสอนกันบ้านด้วยครับพี่ก็เก่งคณิตมาก
0: คุณรู้จักพี่บอลได้เพราะพี่บอลเนี่ยเป็นคนปกตินะ
1: ใช่
0: ตาปกติ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าเขาไปเหมือนกับไปร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนของผู้พิการทางสายตากรุงเทพ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ทำให้คุณกับเขาได้เจอกัน
1: ใช่ครับ
0: หลังจากนั้นเขาก็เริ่มสนิทกับคุณ
1: ครับ
0: เขามาโรงเรียนบ่อย
1: บ่อยครับแทบทุกอาทิตย์ครับแต่ก่อนสอนกันบ้านตอนนั้นก็คือพี่บอลเขาเริ่มรู้แล้วว่าผมแต่งเพลงผมเคยร้องให้ฟังแบบเล่นกีตาร์ให้ฟังอะไรเงี้ยพี่บอกเฮ้ยลองอัดปะล่ะลองอัดแบบลง Facebook เล่นๆดูตอนนั้นก็ชื่อเพลงว่าขออภัยใจเธอตอนนั้นเป็นเพลงที่แบบผมภูมิใจสุดละถ่ายแล้วเพื่อนก็เล่นกีตาร์ให้ตอนก็เอาไป

0: มีคนดูเป็นล้านเลยครับอันนั้นแบบยังไม่มีชื่อเสียงโนเนมเลยครับเดี๋ยวดีมีคนบอกเอ้ยอู๊ดออกทีวีเหรอเหมือนพี่บอลเอาคลิปไปฝากให้ฝากเพจยูไล
1: ท์เขาคือนักปั้น
0: นักปั้นของจริงคร
1: ับซึ่งวันนี้เขามาอยู่ร่วมกับเราด้วยเดี๋ยวจะเชิญชวนเข้ามาพูดคุยกับเราด้วยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณบอลธีรวัฒน์ครับผมรุ่นราวคราวเดียวกัน
0: ไม
1: ่พี่เขายังหน้าเด็กอยู่เลย
0: ผมให้พี่เปิดทายดีกว่าว่าพี่บอลอายุเท่าไหร
1: ่23อ่ะ
0: 23นี่คือสุดแล้วนะครับ
1: สุดแล้ว
0: มีแต่เลข3ข้างหลังแล้วก็เติม0ไปทีนึง
1: 30แล้ว
0: ใช่ครับ
2: 30แล้วครับ
1: บอลไปรู้จักกับน้องอู๊ดได้อย่างไรแบบที่เขาเล่าให้ฟังหรือเปล่าครับเล่าให้ฟังหน่อยฮะ
2: ใช่ครับก็คือเหมือนตอนแรกไปเคยดูรายการนึงที่ชื่ออร่อยกว่าที่ตาเห็นนะคร
1: ับ อร่อยกว่าที่ตาเห็น
2: ครับก็มีกิจกรรมเห็นเขามีกิจกรรมว่าไปกินข้าวกับคนพิเศษผมก็เลยสมัครเข้าไป
1: ทําไมถึงสมัคร
2: ตอนแรกก็อยากกินข้าว
1: แค่อยากกินข้าว
0: ผมไม่อยากกินข้าวคร
2: ับ ตอนแรกดูก็เหมือนมีความสนใจเพราะว่าพิธีกรในรายการนั้นก็คือจะเป็นผู้พิการทางสายตาใช่มั้ยครับเวลาเขาเป็นพิธีกรก็คือจะค่อนข้างที่จะเหมือนแบบเวลากินแล้วเขาจะอธิบายเกี่ยวกับรสชาติอาหารได้แบบค่อนข้างละเอียดมากแล้วแบบที่มันน่ากินอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมีกิจกรรมอ่ะก็อยากกินครับก็เลยสมัครไปครับ
1: แล้วก็สมัครไปแล้วก็ได้ไปเจอ
2: ใช่ครับแล้วก็เหมือนเขาให้จ
1: ับเป็นยังไง
2: จับสลากก็ได้อู๊ดเป็นคนแรกเลยครับ
1: ตอนนั้นเขาอายุเท่าไหร่
2: ตอนนั้นน่าจะอยู่ป .4 อายุ10ขวบมั้งคร
1: ับโอ้นี่อยู่รู้จักกันมานานแล้ว
2: ใช่เหมือนตอนนั้นอู๊ดยังเข้าอกผมอยู่เลยครับตัวเล็กมากครับ
0: เออ11 12
1: แล้วเขาเป็นยังไงนิสัยเขาเป็นช่างถามมั้ยช่างคุยมั้ย
2: ใช่ครับช่างถามช่างคุยแล้วก็คือเหมือนอ่านนิชอบอ่านนิยายเหมือนกันชอบดูการ์ตูนเหมือนกันแล้วเวลาคุยกันแล้วแบบมันถูกคอเงี้ยครับแล้วก็
1: รําคาญมั
2: ้ยไม่ครับไม่ครับแล้วก็เพราะว่าน้องน่ารักด้วยก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้ผมไปโรงเรียนคนตาบอดทุกสัปดาห
1: ์
2: ครับ
1: ไปหาน้อง
2: ไปหาน้องด้วยแล้วก็ช่วงแรกจะหาน้องไม่ค่อยเจอครับก็เลยไประหว่างที่รอเจอน้องก็คือจะสอนการบ้านคนอื่นแทนครับ
1: แล้วเขามีลักษณะแตกต่างจากเด็กคนอื่นยังไงในโรงเรียน
2: ก็เป็นคนที่ค่อนข้างแบบมุ่งมั่นเหมือนเห็นเส้นทางของตัวเองค่อนข้างแบบชัดเจนคือแบบเห็นแล้วรู้แล้วว่าอยากจะเดินไปทางไหนแบบเนี้ยครับ
1: อะไรในตัวเขาที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากส่งเสริมน้องคนนี้จังเลยคือเด็กในโรงเรียนผู้พิการทางสายตาเนี่ยมีเยอะนะ
2: ครับ
1: ทําไมคุณถึงเอ็นดูน้องอู๊ดมากเป็นพิเศษครับ
2: อาจจะเป็นเพราะคนแรกที่รู้จักด้วยมั้งครับที่เป็นคนตาบอด

0: ครับแล้วก็เห็นมันมีโอกาสที่มันมีเข้ามาพอดีที่มันมีการแข่งขันผมก็เลยถามว่าน้องอยากไปไหมก็เลยพาไปสมัคร
1: แต่ว่าก่อนไปแข่งขันคุณเอาคลิปเขาไปลงนี่
0: ใช่ครับก็คือเห็นชอบร้องเพลงก็เอาเลยเต็มที่อยากทําอะไรก็เหมือนสนับสนุนก็คือนอกจากอุแล้วเด็กคนอื่นแบบบางคนชอบวาดรูปแบบเนี้ยครับผมก็จะหาแบบพวกแบบฝึกหัดไปให้น้องเขาวาดแต่ละคนชอบอะไรบางคนชอบถ่ายรูปเนี่ยพาไปถ่ายรูป
1: คือในวันนั้นถ้าย้อนไปอู๊ด10ขวบคุณก็น่าจะประมาณ22
0: ครับใช่
1: 22คุณก็คือวัยรุ่นคนนึงแหละที่เพิ่งเรียนจบมหาวิทยาลัยหรือว่าอยู่ในวัยประมาณอยู่มหาวิทยาลัย
0: จบแล้ว
1: จบมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกันว่าวัยรุ่นทั่วไปก็อยากจะสานฝันอยากจะมีอาชีพอยากจะทํางานทําตามความฝันของตัวเองแต่ในขณะที่คนอื่นที่รุ่นคุณเค้าพยายามทําตามความฝันของตัวเองอะไรที่ทําให้คุณพยายามที่จะทําให้ความฝันของคนอื่นเป็นจริงแบบว่าพยายามสนับสนุนให้น้องคนนึงวาดรูปได้คนนึงร้องเพลงได้หรืออะไรเงี้ยครับ
0: ผมมีความสุขเวลาที่แบบเห็นคนอื่นเค้าแบบมีความสุขเนี่ยครับก็คือไม่ว่าจะทําอะไรคืออาจจะเพราะด้วยไม่มีเป้าหมายของตัวเองที่แบบชัดเจนอะไรอย่างงี้แต่ถ้าเห็นเด็กๆแต่ละคนแบบมีความฝันมีเป้าหมายที่ชัดเจนก็คืออยากจะลองช่วยดูว่าเค้าจะไปได้ไกลถึงขนาดไหนครับ
1: เพราะฉะนั้นคือตัวเราเองเนี่ยรู้สึกว่าเราไม่ได้มีเป้าหมายในชีวิตอะไรชัดเจนแต่เรามีเป้าหมายที่อยากจะสนับสนุนคนที่มีเป้าหมาย
0: พูดอย่างนั้นก็ได้ครับ
1: คุณคิดว่าอยากพาเขาไปถึงจุดไหนเลย
0: คิดว่าถ้าน้องเขาไม่หยุดก็คือก็ยังจะพาไปเรื่อยๆครับถ้าน้องเขายังที่จะกล้าที่จะเดินต่อไปข้างหน้าครับ
1: ในแง่ของการใช้ชีวิตหรือการพูดคุยกันคุณปรึกษาอะไรหรือพูดคุยอะไรกับพี่บอลบ้าง
2: ผมว่ามันเป็นการเรียนรู้กันไปเรื่อยๆมากกว่าเหมือนผมศึกษาพี่บอลจากการกระทําหลายๆอย่างที่เขาทําให้ผมอ่ะ
1: เช่น
2: โดยที่ไม่ต้องบอกอย่างเช่นการที่เขาให้โอกาสผมมันทําให้ผมอยากที่จะให้โอกาสคนอื่นอย่างที่บอกครับที่ผมออกมาก็คือผมพาเพื่อนที่มีความฝันที่อยากจะทําเพลงมาทําสตูโดยที่ผมใช้เงินของผมทั้งหมดเองในการออกมาเช่าห้องโดยที่เพื่อนไม่ต้องจ่ายอะไรเลย
1: แล้วคุณหาเงินจากไหนล่ะ
2: ก็เงินเก็บผมที่ทําเพลงที่แบบออกคอนเสิร์ตมาผมไม่ได้คิดเรื่องเงินว่าเป็นเรื่องใหญ่ผมคิดว่า
1: ถ้าทุกวันนี้คุณออกทัวร์คอนเสิร์ตด้วย
2: มีแต่งเพลงโปรดิวซ์แล้วก็แบบเล่นคอนเสิร์ตบ้างครับก็ทําหมดเลยอะไรที่คิดว่าผมทําได้ผมก็ทําทุกอย่างเลย
1: แล้วที่ไปทัวร์คอนเสิร์ตนี่ส่วนใหญ่ไปทัวร์ที่ไหนอย่างไรยังไง
2: ส่วนใหญ่จะเป็นงานเค้าติดต่อมาทางพี่บอลมากกว่า
1: พี่บอลเป็นผู้จัดการ
2: ใช่ครับ
0: ครับ
1: คอยรับงานให้
2: งานทุกอย่างก็จะมา
0: ใช่ครับ
1: เป็นผู้จัดการของ OCWOOD ต้องทําอะไรบ้างครับ
0: เหมือนเตรียมงานก่อนว่าถ้าจะไปร้องคือต้องเตรียมสคริปต์มีอะไรบ้างต้องแบบมีร้องเพลงต้องไปฝึกต้องไปซ้อมร้องเนื้อได้ทั้งหมดยังจําสคริปต์ได้แล้วหรือยังประมาณนี้ครับ
2: คือความเข้มงวดความละเอียดเลยทําให้ผมติดละเอียดตาม
1: เรื่องเดินทางแล้วครับ
0: เรื่องเดินทางก็พาไปครับแต่ผมไม่ได้ขับรถไปก็คือก็เหมือน
2: ไปรถประจําทาง
0: รถบางทีก็แท็กซี่ก็หลังๆก็รถประจําทางบ้างถ้ามันไม่ถ้ารถไม่ได้ไปไหนต่อไงครับ
1: ไปด้วยกันมั้ย
0: ไปด้วยกัน
2: ครับ
1: ก็คือคุณไปรับเค้า
2: ไปรับไปส่งไปอยู่ด้วยเลยครับ
1: อ๋อทุกวันนี้คืออยู่พักอยู่กับพี่บอล
2: ไม่ครับผมอยู่ผมออกมาอยู่เองครับใช่แต่ว่ากลับบ้านพี่บอลบ้างถ้าแบบโอกาสมันเหมาะเดี๋ยวกลับไปพักอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ผมก็อยู่กับเพื่อนอยู่กับพี่โปรดิวเซอร์ผมที่สตู
1: ทุกวันนี้คุณมีสตูดิโอของคุณ
2: ไม่ใช่ของผมครับเป็นของพี่ผมเขาเป็นลูกของพ่อไวยพจน์นะครับ
1: คุณพ่อไวยพจน์
2: ใช่ครับ
1: เพชรสุพรรณ
2: ใช่ครับพี่เขาเป็นคนที่ใจดีมากพี่ที่เป็นโปรดิวเซอร์ก็คือเขาไม่คิดตังค์ผมเลยไปอัดสตูก็ทําเพลงได้เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าผมรู้ว่าผมอยากที่จะให้อะไรครับเพราะฉะนั้นถ้ามีงานโปรดิวเซอร์มีงานอะไรมาผมจะให้มาอัดที่นี่หมดเลยก็จะเป็นการตอบแทนพี่เขาอะไร
1: พี่บอลคุยเรื่องการเรียนกับเขาบ้างไหมครับ
0: มีคุยครับ
1: ตอนนี้ตั้งแต่เขาออกจากโรงเรียนผู้พิการทางสายตาไปอยู่โรงเรียนมัธยมปกติแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: อัปเดตไหมว่าชีวิตเขาบ้างครับ
0: ก็มีเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกที่เขาจะไปเรียนที่อัสสัมชัญเขาก็มาปรึกษาว่าคือแบบเหมือนเป็นคนแรกที่จะต้องไปเรียนที่อัสสัมชัญนะครับ
2: เหมือ
0: นเป
2: ็
0: นผู้บุกเบิกเหมือนเลือกไม่ได้ถ้าไปโรงเรียนอื่นก็คือจะมีรุ่นพี่ตาบอดที่เขาเคยอยู่มาก่อนก็คือจะได้ไม่เหนื่อยมากครับแต่อันนี้ก็คือเหมือนเขาแบบไปก็อยู่คนเดียวแล้วไกลแล้วเจอเพื่อนเจอใครยังไงก็แบบไม่รู้จักจะทําตัวอะไรยังไงเนี่ยครับ
1: แล้วพี่บอลบอกว่าไงล่ะครับ
0: ก็คือแบบไปเหมือนเป็นนักเบิกทางขนาดเป็นฮิปฮอปยังเป็นฮิปฮอปผู้พิการคนแรกใช่มั้ยครับทางนี้แค่เส้นทางนี้ทําไมจะไปไม่ได้ก็ต้องลองก็คือถ้าไม่ได้ค่อยว่ากันแต่คือถ้ายังไม่ลองก็ลองดูก่อนครับ
1: อีกกี่ปีจบครับ
2: 2ปีครับ
1: อีก2ปีเพราะว่าเรียนช้าไป2ปี
2: ใช่ครับ
1: กะว่าจะเรียนมหาวิทยาลัยต่อมั้ยครับ
2: เรียนครับผมอยากเรียนผมที่คิดไว
1: ้เมื่อกี้คุณบอกว่าจะดรอปอ่ะ
2: ไม่ครับหมายถึงว่าดรอปก็คือดรอปตอนมัธยมแต่ว่ามหาลัยยังไงก็เรียนครับ
1: อยากเรียนอะไรครับ
2: ผมอยากเรียนดนตรีธุรกิจครับ
1: อยากเรียนดนตรีธุรกิจ
2: ใช่ครับผมอยากทําค่ายครับ
1: อยากทําค่ายเพลง
2: อยากทําค่ายซึ่งไม่ได้กําหนดไว้ว่าเป็นแบบเป็นผู้พิการหรือไม่ขอแค่แบบมีของแล้วเราสามารถโปรดิวซ์เขาได
1: ้ถ้าคุณพ่อร้องเพลงได
2: ้จริงๆผมอยากทําให้พ่อตั้งหลายครั้งนะฮะแต่พ่อไม่กล้าเป็นศัตรูสักที
1: เอามั้ยครับพ่อ
3: เขาทางไหมล่ะเดี๋ยวจะเสียเป็นไร
1: กลับไปถามคุณแม่บ้างคุณแม่ครับวันนี้เห็นเขาอู๊ดมีชื่อเสียงดูแลตัวเองได้คุณแม่รู้สึกยังไงบ้างครับ
4: รู้สึกภูมิใจค่ะก็มั่นใจว่าลูกก็ช่วยตัวเองได้ขนาดนี้แม่ก็ภูมิใจแล้วค่ะ
1: คิดว่าเขาอยู่ได
4: ้คิดว่าเขาอยู่ได้ค่ะ
1: มีอะไรที่เป็นห่วง
4: ก็ไม่มีอะไรนะคะก็คุณแม่ว่าตอนนี้คุณแม่ไม่ค่อยเป็นห่วงค่ะว่าได้ขนาดนี้แล้วคุณแม่ไม่คิดว่าเขาจะได้มาถึงก้าวถึงจุดนี้นะคะ
1: คุณพ่อล่ะครับ
3: คุณพ่อก็เหมือนกันครับแต่ว่าเป็นห่วงเรื่องการเดินทางเขาเพราะว่าเคยเขาจะเดินสะดุดเรื่อยเวลาขึ้นรถไปโรงเรียนเป็นห่วงมากครับก็บางทีก็นอนไม่หลับช่วงที่เขาขึ้นรถไฟฟ้าไปกลับอย่างเงี้ยตอนไปเรียนอัศวินชันพ่อก็เป็นห่วงเขามากยังเป็นห่วงจุดนี้อยู่ครับ
1: ตอนนี้ก็ยังเป็นห่วงอยู
3: ่ครับผม
1: กลัวผู้ไม่หวังดีบ้างไหม
3: กลัวครับกลัวไปเจอคนที่ไม่หวังดีพอดีมาเจอพี่บอลเงี้ยพี่บอลก็เหมือนตอนแรกไม่ได้มาสัมผัสเขาเนาะพอมาสัมผัสเขาก็รู้ว่าเออเขาคนดี
1: ตอนแรกไม่ได้สัมผัสแล้วคิดว่าไงคร
3: ับ ก็ผมก็กังวลอยู่กังวลว่าก็กลัวพี่อาจจะคิดยังไงกับน้องเพราะว่าเขาไม่ครบ32เงี้ยก็กลัวเหมือนกันแต่ว่ามาสัมผัสเขาแล้วก็รู้สึกอุ่นใจแล้วก็ดีใจแทนน้องอู๊ดด้วยแล้วก็ขอบคุณพี่บอลด้วยตอนนี้ก็ขอบคุณพี่บอลมาก
1: พี่บอลล่ะครับเป็นห่วงอะไรน้องบ้างครับ
0: น่าจะเป็นห่วงเรื่องการตัดสินใจอะครับเพราะว่าปกติแล้วน้องจะไม่ค่อยเชื่ออะไรเลยถ้าไม่ได้เจอด้วยตัวเองคือแบบอยากจะบอกว่าประสบการณ์คือไม่จําเป็นต้องเจอด้วยตัวเองคือแบบมันสามารถฟังจากคนอื่นได้หรือว่าดูจากคนอื่นมันก็เป็นประสบการณ์อย่างนึงได้เหมือนกันนะครับก็คือก็อยากให้เก็บเอามาคิดด้วยเหมือนเวลาตัดสินใจทําอะไรก็ไม่จําเป็นต้องลองทุกอย่างก็ฟังจากคนอื่นบ้างก็ได้ครับ
1: ชอบลอง
0: ก็คือเหมือนเคยเตือนบางทีแล้วแบบไม่ค่อยเชื่ออะไรเงี้ยเอ้ยลองดูก่อนไม่เป็นไรอะไรเงี้ยครับ
1: เช่น
0: อาจจะแบบ
2: พื้นฐาน
0: อันนี้เวลาไปอยู่หอเองอย่างนี้ใช่ไหมครับผมก็บอกอย่าพึ่งไปคือถ้าอยากจะออกไปคือให้ลองเก็บตังค์ก่อนไหมถ้าบอกว่าตัวเองทําได้อะลองพิสูจน์ก่อน2เดือนให้เก็บตังค์ให้ได้ตามเป้าถ้าได้ตามเป้าก็คือออกไปอยู่ได้แล้วแล้วค่อยออกไปอันนี้คือจะหายห่วงแต่นี่คือแบบไม่จะไปออกไปเลยครับ
1: แล้วได้ไหมเกิน2เดือนยัง
2: เอ้ยผมอยู่มาครึ่งปีนะครับ
1: นี
2: ่ก็ต้องได้ครับผมคิดว่าถ้าผมทําอะไรไม่ได้ผมจะไม่ทําผมก็เลยต้อง
1: เพราะทุกอย่างที่ทําแสดงว่ารู้ว่าทําได้อยู่แล้ว
2: ใช่ครับ
1: ทุกวันนี้ไอ้เรื่องที่เคยบอกว่าเป็นปมในใจของเราที่เรารู้สึกว่าเราเกิดมาแล้วไม่เหมือนคนอื่นใช่ไหมครับวันนี้ปมเหล่านั้นหายไปยังครับ
2: มันมีแผลเป็นอยู่ครับแต่ว่าก็ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะ
1: แล้วคุณไม่คิดเหรอว่าคุณมีความสามารถพิเศษบางอย่างที่คนอื่นทําไม่ได
2: ้คิดครับทุกคนก็พูดอย่างเงี้ยครับแต่ว่าบางทีผมพอแค่ตัวเองผมอยากให้ทุกคนได้มองผมว่าเป็นคนนึงที่ทําความฝันอ่ะผมไม่ได้อยากจะเกิดเป็นแรงบันดาลใจของใครอ่ะแต่ว่าถ้าสิ่งที่ผมทําอ่ะมันสามารถที่จะทําให้คนคนนึงลุกขึ้นมาแล้วก็ทําสิ่งที่ตัวเองต้องการได้ผมลงเพลงแม่ไปมีคนเคยมีเป็นมาเมนว่าแบบผมเลิกยาได้เพราะเพลงพี่โคตรดีใจอ่ะผมแบบผมเวลาผมรู้สึกท้อๆหรือแย่ๆผมจะไปอ่านคอมเมนต์ในเพลง
1: เขาเลิกได
2: ้เลิกได้ครับ
1: วันนี้นะครับมีคุณผู้ชมหลายคนนั่งอยู่ณตอนนี้ด้วยมีใครอยากถามคําถามเชิญได้เลยนะครับเชิญครับ
5: อยากถามน้องอู๊ดว่าก้าวผ่านความกลัวเพื่อตามหาความฝันได้ยังไง
2: ผมว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ใจอ่ะถ้าเราบอกตัวเองว่าเราทําไม่ได้ยังไงก็ทําไม่ได้คือผมว่าคนเราอ่ะมันจะเป็นอะไรก็ได้ครับขนาดเครื่องบินยังถูกสร้างเลยใครพันปีที่แล้วใครจะไปรู้ว่าแบบสุดท้ายแล้วคนจะมีเครื่องบินจริงมั้ยสุดท้ายมันก็มีเครื่องบินน่ะแล้วทําไมคนเราจะเกิดมาเพื่อที่จะสร้างสิ่งแค่สิ่งที่ตัวเองต้องการไม่ได้ล่ะใจล้วนๆเลยฮะ
1: มีอีกมั้ยครับเชิญครับ
6: ณตอนนี้เรามีชื่อเส

0: เสียงแล้วอ่ะนะคะ
1: ค
0: แล้วตัวคุณอู๊ดเองเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวเองบ้างไหมคะ
2: อาจจะเป็นบทบาทหน้าที่ที่มากขึ้นจากการที่เราจะพูดหรือว่าพิมพ์อะไรลงไปในอินเทอร์เน็ตก็ได
3: ้โซเชียล
2: ใช่ในโซเชียลคือการที่มาอยู่ตรงมีที่เป็นสปอตไลท์

0: ที่เป็นแบบอย่างอยู่แล้วอะทําอะไรก็ต้องคิดหน้าคิดหลังพูดอะไรก็ต้องคิดหน้าคิดหลัง
1: เพราะอุ้นเคยเจอแบบเด็กที่เหมือนชอบอุ้นมากๆแล้วเหมือนเห็นอุ้นแล้วร้องไห้เลยคือแบบเหมือนเขาก็พยายามที่จะทําตามอุ้นอย่างเงี้ยครับก็คือแบบไม่ว่าจะทําอะไรก็คือเหมือนเขาก็จะพยายามเรียนแบบเหมือนอุ้นเวลาอุ้นมีไอดอลอุ้นก็พยายามทําแบบเหมือนที่เขาเคยทําแบบเนี้ยครับเพราะฉะนั้นเหมือนที่อุ้นอยากจะทิ้งเอาไว้ก็มันอยากจะทิ้งสิ่งดีๆให้คนอื่นเห็นแล้วถ้าแบบอยากจะทําตามก็จะได้แบบมีเหมือนสังคมที่ดีเกิดขึ้นเพิ่มเติมเพิ่มขึ้นด้วย
2: เป็นเรื่องน่าแปลกมากเลยที่ฟังพี่บอลบอกว่าพี่บอลไม่มีเป้าหมายในชีวิตของตัวเองแต่ว่าพี่บอลเป็นคนที่มีแนวคิดในการใช้ชีวิตดีมากเลยนะอู๊ด
0: จริงครับจริ
2: งจริงแล้วเป้าหมายของเขาเนี่ยคือการทำให้คนอื่นมีความสุขคือความสุขของคุณใช่ไหม
1: คร
2: ับ นั่นคือแพชชั่นของคุณ
1: ใช่
2: เป็นนักบุญ
1: ไม่ขนาดนั้นครับ
2: สุดท้ายครับให้อู๊ด
0: ครับ
2: ฝากอะไรถึงใครก็ตามที่คิดว่าตัวเองไม่สมบูรณ์แบบจริงๆแล้วเราสามารถเลือกที่จะมีชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมได้ยังไงถึงแม้ว่าเราคิดว่าเราไม่สมบูรณ์แบบกว่าเราจะโตขึ้นมาจนเป็นเราในแบบนี้ได้เนี่ย
0: ครับ
2: ตัวการสําคัญที่ทําให้เราเป็นแบบนี้ได้คืออะไรฝาก
0: ผมคิดว่าทุกๆคนมีความปกติในแบบของตัวเองมีความสมบูรณ์แบบในแบบของตัวเองซึ่งไม่สามารถที่จะเอาเทียบกันได้เลยเพราะต่างคนก็ต่างเกิดมาจากพื้นฐานครอบครัวพ่อแม่ต่างกันแล้วเพราะฉะนั้นไม่สามารถที่จะเอาบรรทัดฐานของใครไปวัดกับคนอื่นได้เลยครบ32คืออะไรขาดคืออะไรผมอาจแค่อยากที่จะเกิดมาครบ31ก็ได้ผมไม่ได้อยากมี32อ่ะแค่นี้ก็มันก็สมบูรณ์ของผมแล้วอ่ะผมคิดว่าไม่ว่าทุกคนจะเกิดมาในการมีขาดที่ใครสมมุติที่คุณก็ตามคุณครบได้ด้วยใจของคุณเองใช่แค่ทำมัน
2: ก่อนที่เราจะลาจากกันไปในคืนนี้จริงๆเมื่อกี้อู๊ดพูดถึงเพลงแม่ขึ้นมา
0: ครับ
2: นะครับเพลงมัมใช่ไหม
0: ครับผม
2: ซึ่งมีอยู่ใน YouTube แล้วก็เป็นเพลงที่หลายๆคนเคยได้ฟังพี่ไม่รู้ว่าอู๊ดเคยมีโอกาสได้ร้องให้คุณแม่ฟังไหม
0: น่าจะไม่แน่ใจอาจจะไม่เลยครับเพราะว่าส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยร้องเพลงตัวเองอ่ะหมายถึงว่าที่บ้านก็เคยให้ร้องอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เอา
2: เขิน
0: ใช่ครับ
2: วันนี้ร้องให้พี่ได้ไหม
0: ได้ครับ
2: และให้คุณแม่ฟังด้วย
0: ได้ครับ
2: แล้วถ้าจะสนุกกว่านั้นคือถ้าคุณเอาแม่คุณไปแจมด้วยได้เพราะแม่คุณไม่พูดเลยเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้วันนี้ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณพ่อสำเริงคุณแม่สำราญแล้วก็พี่บอลธีรวัฒน์ด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงอูดโอซิอุสด้วยนะครับขอเชิญมือให้กับทั้ง4ท่านนะครับกลับมาพบกันใหม่แล้วเดี๋ยววันนี้จะทิ้งท้ายด้วยเพลงมามของโอซิอุสนะครับแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้าอย่าลืมนะครับเรื่องราวของครอบครัวนั้นเป็นสิ่งสำคัญเป็นสถาบันเล็กๆในการที่จะช่วยในการสร้างคนแต่เป็นสถาบันที่สำคัญที่สุดในการที่ทำให้คนนั้นเติบโตไปเพื่อที่จะสร้างชาติได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ

งสัยกันค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษไทยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ

ครับคุณผู้ชมชีวิตคนเมืองอยู่ในคอนโดมันก็แบบนี้แหละครับไม่ค่อยมีเวลาซื้อของเข้าบ้านสักเท่าไหร่แถมเวลาของหมดก็มักจะหมดไม่พร้อมกันครับและถ้าจะต้องรอไปซื้อทีเดียวทีละเยอะๆก็ลำบากที่จะไปหิ้วอีกนะครับเพราะว่าที่จอดรถก็ค่อนข้างไกลกับที่พักนะครับก็เรียกได้ว่าได้เจ้าเครื่องนี้แหละครับที่จะมาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของความสะดวกสบายในการสั่งซื้อสินค้าและแน่นอนครับสำหรับห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในสัปดาห์นี้ครับจะพาทุกท่านมารู้จักกับเจ้าเครื่องฮาร์ดแวร์ตัวนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่จะมาช่วยเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสั่งซื้อสินค้ารวมถึงบริการต่างๆให้ง่ายมากยิ่งขึ้นและก็เหมาะอย่างยิ่งนะครับสำหรับคนที่อาศัยอยู่ในคอนโดโดยเฉพาะครับแต่จะง่ายขนาดไหนและสะดวกกว่าแอปพลิเคชันรวมถึงการสั่งซื้อผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างไรนั้นช่วงหน้าครับผมจะพาทุกท่านไปพูดคุยกันกับพี่อ๋องนะครับหรือคุณพลินสงประชานะครับ CEO และผู้ก่อตั้งบริษัท Nasket Retail จำกัดครับ

0: ับทุกท่านนะครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและตอนนี้ครับผมก็พาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันกับสตาร์ทอัพไทยรายล่าสุดครับที่กระโดดเข้ามาแก้ไขปัญหาในเรื่องของประสบการณ์การสั่งซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซที่ยุ่งยากและซับซ้อนนะครับให้ง่ายขึ้นด้วยการสร้างสินค้าที่เป็นฮาร์ดแวร์นะครับที่มีแค่หน้าจอและตัวสแกนบาร์โค้ดซึ่งจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการสั่งซื้อสินค้าให้ง่ายกว่าเดิมมากๆเลยนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับพี่อ๋องนะครับหรือคุณพลินสงประชานะครับ CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทนัสเก็ตรีเทลจำกัดครับผมสวัสดีครับพี่อ๋อง
1: สวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามพี่อ๋องเลยก่อนที่พี่อ๋องจะมาทำสตาร์ทอัพที่ชื่อนัสเก็ตตัวนี้ฮะพี่อ๋องทำอะไรมาก่อนครับ
1: คือก่อนหน้านี้เรียกว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ในวงการออนไลน์มาตลอดเลยฮะเป็นHead of e-commerce ของร้านสะดวกซื้อขนาดใหญ่แห่งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นdirector ของ DHL Logistics ด้าน e-commerce เหมือนกันทำอยู่เรียกว่าอยู่ในวงการ e-commerce มา10ปีครับ
0: แล้วก่อนที่จะมาเป็น Nasket เนี่ยฮะหลังจากที่เรามีประสบการณ์ด้านอื่นมาเนี่ย อะไรเป็นการตัดสินใจให้กระโดดลงมาทำตัว Nasket
1: คือเราอยู่ในวงการเนี่ยเราเห็นแล้วว่าออนไลน์เนี่ยมันโตอีคอมเมิร์ซมันโตขึ้นมาใช่ไหมครับแต่ว่าสำหรับเราเนี่ยมันโตแล้วมันโตเหมือนเด็กหมายถึงว่ามันโตเร็วนะแต่ว่าขนาดตลาดมันเล็กขนาดตลาดมันเล็กคือผู้คนยังจับจ่ายผ่านออฟไลน์ซะเยอะเมื่อเปรียบเทียบกับออนไลน์ออนไลน์มันโตแหละแต่มันเล็กใช่ไหมครับเราก็มีความคิดฝังหัวมาตลอดเพราะว่าอยู่ในวงการมาแบบเมื่อไหร่ตลาดมันจะใหญ่ใช่ไหมครับว่าทำยังไงนะจะให้อีคอมเมิร์ซเนี่ยมันออกมาสู่โลกจริงๆได้ข้ามเส้นจากแบบหลุดจากในจอมาสู่โลกจริงๆจับต้องได้อย่างเงี้ยอันนี้เป็นความคิดที่ติดอยู่ในหัวนานละแต่ตอนนั้นเนี่ยคือมันยังหาเทคไอเดียมันยังไม่มามันยังหาเทคโนโลยีไม่ได้แต่ว่ามีความคิดแบบถ้าเราออกมาสู่ตลาดใหญ่ได้ง่ายชนะอย่างเงี้ยนะฮะมันตลาดมันคงใหญ่ขึ้นมามากเลยครับนี่คือความคิดที่อยากทำอยู่ตลอดครับ
0: ก็เลยแล้วไอเดียมันเริ่มมาจากตอนไหนครับตอนนั้นที่บอกว่ายังไม่มีไอเดีย
1: คือที่ปิ๊งไอเดียขึ้นมาเนี่ยก็คือว่าจริงๆเลยเนี่ยคืออยู่ในคอนโดนี่แหละนะครับแล้วกาแฟกระป๋องหมดผมเป็นคนกินกาแฟกระป๋องใช่ไหมพอหมดปุ๊บเนี่ยเราแบบโอ้แย่แล้วจะไปซื้อเมื่อไหร่ซื้อไปก็เข้าคิวเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยฮะเราก็เลยเกิดไอเดียว่าเห็นบาร์โค้ดมันแบบเฮ้ยถ้าตอนนั้นเนี่ยคือสามารถสแกนบาร์โค้ดตรงหน้าตู้เย็นได้เลยน
0: ะ
1: แล้วก็กดสั่งซื้อเลยเนี่ยแล้วของก็มาส่งเนี่ยมันคงเจ๋งหน้าดูเลยอะไรเงี้ยความคิดแรกๆมาอย่างเงี้ยเพราะว่าเราอยู่ในวงการเรารู้ว่าสินค้าซอร์ซิ่งยังไงจ่ายเงินลูกค้าสะดวกยังไงโลจิสติกทำยังไงคือเลยย้อนกลับไปที่ประสบการณ์ที่ตัวเองทำแต่ผมเฮ้ยมันน่าจะเป็นไปได้นะแล้วก็เริ่มทำตัวนั้นมาตั้งแต่เมื่อ2ปีก่อนนะฮะเริ่มทำมาเราเริ่มทำจากไอเดียเนี้ยมาเป็นจนเป็นรูปเป็นร่างในวันนี้เมื่อ2ปีที่แล้ว
0: อ๋อซึ่งออกจากงานประจำมาทำเลย
1: ใช่ก็ออกจากงานแล้วก็ว่างอยู่ราวๆ3เดือนนะฮะเพื่อตกตะกอนไอเดียว่าทำยังไงจะเอามันออกมาข้างนอกได้ให้คนที่แบบคือคนที่ไม่ใช่ไม่รู้เทคโนโลยีนะเขารู้แต่เขาขี้เกียจขี้เกียจใช้ขี้เกียจทำอะไรมีอะไรง่ายๆกว่านี้ไหมทำไมต้องล็อกอินทำไมต้องมานั่งกอกๆอะไรเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยฮะ
0: นอกจากไอเดียที่พี่อ๋องเห็นแล้วในมุมนี้ว่าถ้าเกิดมันเพิ่มความง่ายขึ้นมาแล้วทำอะไรสักอย่างนึงมาเพื่อตอบโจทย์มันน่าจะเวิร์กแต่จริงๆแล้วนอกจากอันนี้พี่อ๋องเห็นโอกาสอย่างอื่นรวมถึงเรื่องเพนพอยต์คือในมุมที่จะทำให้ออกมาเป็นสนาร์ทเก็ตตัวนี้ได้
1: คือจากที่เราทำงานในรีเทลในค้าปลีกมาเนี่ยเราเห็นเลยว่าคนเนี่ยย้ายมาอยู่ในคอนโดเยอะขึ้นหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า urbanization คือย้ายมาอยู่ในคอนโดเนื่องจากการจราจรอย่างเงี้ยฮะทีนี้ลองนึกภาพก็คือเวลาคนเราห้องคอนโดเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่เหมือนอยู่บ้านใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช่
1: คนเขาจะไม่ค่อยมีพฤติกรรมที่ว่าแบบไปซื้อทิ้งของหิ้วเยอะๆ6-7ถุงขึ้นมาแล้วแบบอ้าวหิ้วมาก็เต็มโต๊ะอีกจะเก็บในตู้เย็นก็ที
0: ่
1: ต
0: ู้
1: เย็นก็ไม่ได้ใหญ่เท่าบ้านอะไรเงี้ยฮะคนเขาก็เลยปรับพฤติกรรมโดยอัตโนมัติโดยเป็นการซื้อแพ็กเกจที่น้อยลงแต่ซื้อถี
0: ่
1: รู้ได้ไงก็รู้ว่ายอดขายนอดขายที่หน้าร้านมันหน้าร้านคอนวีเนียนหน้าคอนโดมันเติบโตเราก็เลยเห็นว่าตรงนี้คนมันต้องการนะและอย่างคือการเซิร์ฟคนในคอนโดเนี่ยคนในคอนโดคือคนที่มีกำลังซื้อสูงเพราะว่าเร่งรีบแบบเป็นรีบอ่ะแล้วก็มีฐานะหน่อยถึงเข้ามาอยู่ในคอนโดได้อย่างงี้ใช่ไหมเราก็เห็นว่าเฮ้ยเขารีบสะดวกและคือด้วยการที่เขาอยู่กันหลายๆห้องเนี่ยผมก็คิดว่าเฮ้ยมันน่าจะเกิดการประหยัดจากขนาดเนี่ยเลยทำให้เขาได้บริการที่คุณภาพดีแต่ราคาไม่ต้องสูงได้นี่คือความคิดหลักๆที่เกิดขึ้นก็เลยเอาไอเดียของ Nasket เนี่ยมาทับกับลูกค้าในคอนโดมาลองให้ลูกค้าบริเวณคอนโดใช้ดูซิก็ผลตอบรับก็ค่อนข้างดีนะคร
0: ับ ก็เรียกเห็นโอกาสรวมถึงเพนพอยต์ด้วยเอามาผสมกันจากไอเดียที่เราตั้งไว้ตอนแรกแล้วมาเทสไอเดียก็เลยออกมาเป็น Nasket ตัวนี
1: ้ครับ
0: แล้วตัว Nasket จริงๆแล้วมันย่อมันมีที่มามั้ยครับว่าทำไมต้องเป็นชื่อ Nasket
1: จริงๆเนี่ยก็คือมันมาจากคำว่า The Next Basket เพราะว่าใช่เดี๋ยวนี้บาสเกตทำไมต้องบาสเกตก็คือจริงๆผมทำงานอีคอมเมิร์ซมาฮะอีคอมเมิร์ซหัวใจของมันคือ add to basket หรือ add to cart หยิบใส่ตะกร้าหยิบใส่รถเข็น add to basket แล้วก็แบบthe next basket เป็นอีกเวอร์ชันนึงของ e-commerce เพราะเราตั้งใจให้มันออกมาสู่โลกจริงไงมันน่าจะคูลดีนะแล้วก็โชคดีที่ว่าคำนี้มันเป็นคำที่อ่านง่ายจำง่ายอย่างเงี้ย
0: ทีนี้ผมเหมือนกับทราบมาว่า Nasket ตัวนี้เนี่ยได้รับรางวัลด้าน product design มาจากยุโรปแล้วอเมริกาด้วย
1: เรียกว่าฝ่าฟันมาเยอะมากเรียกว่าฝ่าฟันมาเยอะมากจากไอเดียแรก prototype แรกที่บอกว่าไม่ต้องเข้าบ้านเลยนะแบบของชิ้นนี้ไม่ต้องเข้ามาในบ้านเลยนะเราเอาไปให้เทสลูกค้าไม่รับเทสอ่ะเพราะว่ามันทั้งดู
0: เ
1: สียงมันเป็นเครื่องแบบแฮนด์เมดฮะสีแดงๆแล้วก็เสียบปลั๊กอย่างเงี้ย

0: มันเหมือนเป็นของใน แล็บ อ่ะลูกค้าก็เฮ้ยไฟจะไหม้ไฟจะช็อตเลเซอร์จะอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยฮะจนกระทั่งวันนี้ก็คือเราก็ปรับปรุงเวอร์ชันมาเรื่อยๆจนกระทั่งเวอร์ชัน9โดยที่เราได้ใช่มือดีไซเนอร์ที่เป็นคนไทยนะฮะดีไซเนอร์ที่แบบได้รางวัลระดับโลกมาเรื่อง Red Dot Design Award เนี่ยมาช่วยดีไซน์พอดีไซน์ปุ๊บเราก็เลยได้รางวัลเราก็แบบเฮ้ยดีไซน์สวยขนาดนี้ลองส่งประกวดดูมั้ยก็เลยเป็นก็ได้รางวัลมาจากยุโรปได้รางวัลมาจากอเมริกากลายเป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของไทยนะเป็นของไทยนะชิ้นที่2ที่ได้รางวัลระดับโลกแบบนี้ฮะชิ้นแรกก็คือดีไซเนอร์คนนี้เป็นคนทำแล้วก็ชิ้นที่2ก็คือชิ้นที่เป็นของเราเองฮะ
1: ฟังแล้วก็ชักอยากจะเห็นตัวจริงแล้วนะฮะแล้วก็รวมถึงว่าวิธีการใช้งานของมันแบบที่พี่อ๋องได้เล่าให้ฟังว่ามันสะดวกมากๆเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวรบกวนพี่อ๋องช่วยไปรีวิวสินค้าอีกตัวนัสเก็ตตัวนี้ให้ดู
0: อยู่บนห้องเลยครับ
1: โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลย
0: ได้เชิญครับ
1: ครับตอนนี้ผมก็ขึ้นมาอยู่กับพี่อ๋องข้างบนนี้นะครับกับเครื่องนัสเก็ตตัวนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันครับว่าเจ้าเครื่องนี้มันสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับในการสั่งซื้อสินค้านะครับพี่อ๋องเชิญเลยครับ
0: ก็จริงๆเนี่ยก็คือปกติของที่เราอยู่ในคอนโดหรืออยู่ที่บ้านเนี่ยของกินของใช้ก็จะเป็นของครึ่งนึงอ่ะก็เป็นของซ้ําๆเดิมๆใช่มั้ยครับหลักการของนัสเก็ตก็คือทําเรื่องซ้ําให้มันง่ายสุดๆเลยยังไงนะครับก็นะครับกดจึ๊บนะครับมีบาร์โค้ดที่ product ใช่ไหมครับพอกินเสร็จปุ๊บเอามาสแกนง่ายๆอย่างเงี้ยนะก็จะเห็นชื่อสินค้าขึ้นนะครับราคาแล้วก็จำนวนที่อยากได้กี่ชิ้นปกติสั่งกี่ชิ้นนะครับแล้วกดสั่ง
1: แค่นี
0: ้ก็จบ
1: น
0: ะแค่นี้ใช
1: ่ครับ
0: สั่งตอนเช้าเดี๋ยวตอนเย็นของก็จะมารออยู่ที่ข้างล่าง
1: รออยู่ที่ข้างล่างแล้วเราจ่ายเงินยังไง
0: จ่ายได้2แบบฮะคนคอนโดก็จะผูกบัตรเครดิตไว้ทีเดียวเลยก็ได้เหมือนเวลาเราซื้อแอปใน Apple Store เงี้ยฮะหรืออยากจะให้แฟนไปรับข้างล่างเงี้ยแฟนก็สามารถเดินไปจ่ายแบงค์จ่ายเหรียญจ่ายเงินสดหน้าตู้ก็ได้เหมือนกันฮะข้างล่างเราก็จะมีตู้ล็อกเกอร์ที่แบบของจะได้มารอลูกค้าจะได้ไม่ต้องมารอของ
1: แล้วก็ไปรับของ
0: แล้วก็ไปรับ
1: แต่ถ้าผูกบัตรเครดิตก็ต้องลงทะเบียนในนี
0: ้ก็ครั้งเดียว
1: ตอนแรก
0: ใช่ครั้งเดียวใช
1: ่ครับแล้วมันซื้อได้ทุกอย่างเลยมั้ยฮะที่มีบาร์โค้ดมีอะไรมั้ยฮะที่ว่าเราซื้อไม่ได้
0: ตอนนี้ก็คือของทั่วไปที่ของที่อยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ตไม่ว่าจะเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตไหนนะฮะในกรุงเทพนะครับสามารถซื้อได้หมดแต่ถ้าสำหรับคนในคอนโดเนี่ยจากพฤติกรรมเนี่ยคนในคอนโดส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยซื้อของมาปรุงกันนะครับจะไม่ค่อยซื้อของมาปรุงกินมักจะซื้อของพร้อมทานอย่างเงี้ยเพราะว่าจะเป็นที่เรื่องครัวด้วยอะไรเงี้ยก็สามารถสั่งของสดได้แต่สั่งของสดเนี่ยอาจจะต้องนัดรับกันนัดเวลารับกันเพราะว่าของสดมันมีเรื่องแช่เย็นเรื่องอุณหภูมิเงี้ยครับ
1: ถ้าเป็นของสดคือนัดรับแต่ถ้าเป็นของทั่วไปอย่างเช่นพวกสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป
0: มันมารอของ
1: มารอ
0: สะดวกเมื่อไหร่ลงไปรับ
1: ตอนช่วง
0: ของเนี่ยคือจริงๆเนี่ยของมันมาถึงตั้งแต่ประมาณ5โมงเย็นละเพื่อเราจะได้หลบรถติดเราจะบอกลูกค้าว่าของจะพร้อมตอนทุ่มหนึ่งเพื่ออะไรเพื่อว่าลูกค้าจะได้ไม่ต้องมารอไม่ต้องรีบกลับบ้านคือบางทีอยากกลับ3ทุ่มของมันก็รออยู่เราก็ไม่ได้ฝากคนคือของก็อยู่ในล็อกเกอร์พร้อมเมื่อไหร่ก็ลงไปเอากลับดึกกับ3ทุ่ม5ทุ่มรับได้หมดเลย
1: เรียกได้ว่าสแกนอะไรที่มีบาร์โค้ดก็สามารถสแกนเข้าไปได
0: ้พูดว่าอย่างนี้ดีกว่าของที่อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตดีกว่าคือหนังสือก็มีบาร์โค้ดแต่ว่าตอนนี้ยังสั่งหนังสือไม่ได้อย่างเงี้ยของที่อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้หมดเลยเพราะว่าตอนนี้เครื่องนัสเก็ตก็มีสินค้าอยู่ 50,000 รายการแล้วฮะเทียบเท่ากับห้างแบบไฮเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆ2ที่รวมกันฮะแล้วทุกเดือนเราก็จะมีสินค้าใหม่เพิ่มเข้ามาเดือนละประมาณ 2,000 ตัว 2,000 ตัวเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับ
1: ซึ่งเรียกว่าเหมือนกับว่าพี่อ๋องก็ไปดีลกับซูเปอร์มาร์เก็ตหลายๆเจ้า
0: คือเราไปดีลกับเจ้าใหญ่ๆเจ้าหนึ่งเจ้าที่แบบมีของทั่วๆไปมีของทุกอย่างนะฮะแต่ทีนี้ก็คือมันไม่มีเจ้าไหนเลยที่สามารถครอบคุมได้ทุกอย่างใช่ดังนั้นเรามีโลจิสติกของเราเองซึ่งเป็นโลจิสติกอินโนเวชันนิดหน่อยนะครับที่จะสามารถสั่งของอะไรก็ได้ตราบใดที่มันเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ในกรุงเทพนะครับเราก็จะไปหารวมโลจิสติกกันมาแล้วก็มาเอามาส่งให้ลูกค้าครับ
1: นี้ถ้าสมมุติว่ามีเด็กครับที่อยากจะแบบสั่งเหล้าที่ห้ามสั่งอย่างเงี้ยครับเรามีแก้ปัญหาตรงนี้ไปด้วยไหมครับ
0: ของถ้าเป็นเด็กแล้วเป็นของที่เกี่ยวกับอายุอย่างเช่นเหล้าบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยฮะอันนี้บังคับจ่ายด้วยบัตรเครดิตดังนั้นก็แปลว่าแบบถ้าเด็กจะสั่งก็จะต้องกดบัตรเครดิตแต่บัตรเครดิตมันผูกไว้อยู่แล้วใช่ไหมฮะก็จะยิงเอสเอ็มเอสไปให้เจ้าของบัตรคุณแม่ก็จะรู้แล้วว่าอ้าวทำไมมีสั่งบุหรี่ทำไมมีสั่งเหล้า
1: คืออะไรถ้าตัดบัตรเครดิตเนี่ยจะยิงไปหาเจ้าของบัตร
0: คือของทุกอย่างครับที่พอลูกค้าสั่งซื้อปุ๊บมันจะยิงไปให้มันจะยิงเป็นการคอนเฟิร์มด้วยเป็นการแจ้งด้วยว่ามันมีการสั่งซื้อนะเช่นบางทีแบบเอ๊ะแอบสั่งแบรนด์สั่งโค้กมา99ชิ้นอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้ด้วยว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยครับ
1: โอเ อเคครับทีนี้สมมุติว่าเวลาเราสั่งซื้อสินค้า

0: แล้วราคาเนี่ยมันอ้างอิงจากที่ไหนเพราะว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตแต่ละที่เนี่ยมันก็ราคาไม่เท่ากัน
1: คือต้องเรียนอย่างนี้ฮะเรื่องราคาเนี่ยสำหรับสินค้า consumer product เนี่ยเป็นเรื่องที่ราคามันไดนามิกมากมันไม่มีราคาตายตัวคือพูดง่ายๆว่า Nasdaq เนี่ยเป็นราคาตลาดเพราะว่าสินค้าที่ Tesco สินค้าที่ Villa สินค้าตัวเดียวกันราคาจะไม่เท่ากันแต่เราจะอยู่ในช่วงนี้เราจะอยู่ในช่วงนี้ลูกค้าไม่ต้องกังวลว่าแบบเอ้ยเราจะบวกเพิ่มอะไรมากมายไม่ใช่ใช่ไม่แพงสุดไม่ถูกสุดอยู่ในราคาตลาด
0: ซึ่งนอกจากนี้แล้วยังไม่เสียค่าส่งด้วยใช่ไหมฮะ
1: คือเนื่องจากว่าใช่ครับเนื่องจากว่าเราเวลาเราขายนะปัจจุบันนี้เราขายทีนึงเราขายอย่างยกตัวอย่างที่เนี้ยขายทิ้ง300ห้องคือ SCS เขาก็ติดให้หมดเลยทั้งทุกห้องในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกลูกค้าทีนี้เราพบว่าใน300ห้องเนี่ยวันหนึ่งก็มีประมาณ30คนประมาณ 10% นะครับ30คนสั่งอะไรบางอย่างพอ30คนพอสั่งอะไรบางอย่างแล้วเรามาส่งรอบเดียวเนี่ยมันก็แชร์ค่าส่งกันได้แล้วเราก็เลยแบบไม่ต้องไปรบกวนภาระค่าส่งให้ลูกค้าอย่างเงี้ยครับ
0: อ๋อค่าส่งก็ไม่มีด้วย
1: ใช่ก็ถ้าสมมติห้องระดับ300ห้อง500ห้องอย่างเงี้ยไม่มีขั้นต่ำด้วยซ้ำ
0: เพราะว่าผมสั่งอันนี้ขวดเดียวก็มาส่ง
1: ลูกค้ารายแรกของเราสั่งโอรีโอ5บาท
0: ก็มาส่ง
1: ตอนที่เราเทสก็ได้เพราะว่าเราอยากจะทดสอบแบบนั้นก็มาส่งใช่ครับ
0: เหมือนเรียกว่าเหมือนกับว่าประหยัดจากขนาดมาส่งทีเดียวทีละเยอะๆก็ดีลกับ
1: เพราะทุกคนมันรวมกันทุกคนรวมกันสั่งเราไม่ได้บอกว่าเฮ้ยสั่งปุ๊บภายในชั่วโมงนึงมาถึงนะเราสั่งปุ๊บรอหน่อยแต่มันถูกมันไม่มีขั้นต่ำมันถูกแต่ว่าเพราะว่าของพวกนี้ปกติมันไม่ได้รีบใช้อยู่แล้วฮะไม่ได้รีบจะต้องรีบเอาเดี๋ยวนี้ในชั่วโมงในอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ซึ่งนอกจากสั่งซื้อสินค้าแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันมีบริการอื่นๆอีกที่เครื่องมือทำได้เช่นอะไรบ้าง
1: คือเราไปนั่งสังเกตดูตอนที่เราทำว่าแบบเอ้ยคอนโดไม่ได้สั่งของโกเซอรี่อย่างเดียวนะสั่งอาหารด้วยใช่ไหมสั่งอาหารเรียกแม่บ้านเอาผ้ามาส่งแม่บ้านมันความสะอาดอย่างเงี้ยฮะเอาง่ายๆเลยนะฮะที่เราคนว้าวมากก็คือจ่ายบินจ
0: ่
1: ายบินค่าน้ำค่าไฟจ่ายบินค่าน้ำค่าไฟเนี่ยก็มีบินอย่างเงี้ยฮะเอามาสแกนนะครับแล้วก็
0: 1,717บาท
1: ตัดผ่านบัตรเครดิตกดก็ตัดผ่านบัตรเครดิต
0: แค่นี้เสร็จแล้ว
1: แค่นี้ไปเลยใช
0: ่แค่สแกนบาร์โค้ดแล้วกดโอเค
1: ใช่ใช่จริงๆมันก็เหมือนเป็นการจำลองพวกเคาน์เตอร์ที่เขารับชำระเนี่ยไปอยู่ตรงนี้ใช่ครับใช่ครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็มีสั่งอาหาร
0: ครับ
1: สั่งอาหารเนี่ยตอนนี้เราก็ได้มาแบบได้ความกรุณาของพาร์ทเนอร์มา2เจ้าก็คือแบบบาร์บีคิวพาซ่ายกตัวอย่างนะครับก็จะมีเมนูมาให้เลือกแต่ว่าคอนเซ็ปต์ของ Nasdaq นะคือว่าคือเราไม่ได้สั่งได้ทุกอย่างนะเราเน้นแค่บอกว่าขี้เกียจสั่งอารมณ์ขี้เกียจสั่งอย่างเช่นบอกว่าเฮ้ยวันนี้กินอะไรดีอย่างเงี้ยฮะเราหลายครั้งเราขี้เกียจคิดดังนั้นคือ Nasdaq ก็เลยคิดว่าอ่ะเมนูขายดีคืออะไรเมนูใหม่อะไรออกมาอะไรกำลังเป็นโปรโมชั่นแค่3อันเนี่ยฮะแล้วก็มีแค่นี้พอแต่ถ้าสมมติว่าแบบเฮ้ยลูกค้าอยากสั่งอยากเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ปรับโปรโมชั่นก็แบบลูกค้าโทรสั่งเลยเพราะมันมีบริการแบบนี้อยู่แล้วอย่างเง
0: ี้
1: ยของ Nasdaq คือแบบง่ายแค่มีใช่ง่ายๆมีเมนูใหม่เมนูโปรโมชั่นเมนูขายดีแค่นี้เองอย่างเงี้ยครับ
0: ซึ่งถ้าเกิดกดสั่งปุ๊บ
1: กดสั่งปุ๊บจะมาในชั่วโมงนึง
0: มาในชั่วโมงซึ่งเขาจะรู้เลยว่าเราอยู่ตรงไหน
1: เขาก็จะ
0: ไม่ต้องระบุเลยใช่
1: เพราะมันมีโลเคชันอยู่แล้วก็ไม่ต้องมาโทรถามพี
0: ่ค
1: อนโดพี่เลี้ยวหรือยัง
0: อันนี้ง่ายกว่าการที่เราโทรสั่งเพราะเราต้องบอกว่าเราอยู่ตรงไหนด้วย
1: บอกเบอร์บอกอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: อันนี้สั่งอาหาร
1: แล้วมันคือ Nasdaq เน้นง่ายเพราะว่าปัจจุบันนี้ทุกคนเน้นเร็วก็มีบริการหลายอันแล้วซึ่งลูกค้าสามารถเลือกได้แล้วก็เราเน้นง่ายแล้วกันแน่ง่ายแล้วก็แบบประหยัด
0: เห็นมีโฮมเซอร์วิสด้วย
1: โฮมเซอร์วิสใช่ครับเพราะว่าโฮมเซอร์วิสเนี่ยเราก็ได้พาร์ทเนอร์มา2เจ้านะครับพาร์ทNasdaqจะเน้นทำงานกับพาร์ทเนอร์ก็คือได้ Fixie กับ Sixter Fixie เนี่ยก็คือเน้นเป็นงานที่เป็นผู้ชายเช่นซ่อมแอร์ล้างรถอะไรอย่างเงี้ยเป็นงานผู้ชายนะครับ Sixter เขาก็จะเก่งเรื่องงานผู้หญิงเช่นแม่บ้านทำความสะอาดซักผ้าอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้น
0: ความง่ายก็คือเราสามารถกดเลือกได้เลยเลือกบริการ
1: ใช่ก็คือแบบแทนที่จะต้องมาโหลดเซิร์ชหาอ่านดีเทลใช่ไหมฮะเราเลือกเฉพาะเมนูที่ท็อปฮิตอ่ะก็คือตัวที่เรียกแม่บ้านอย่างเงี้ยฮะเรียกช่างมาซ่อมแอร์นะครับกดปุ๊บกดคอนเฟิร์มเดี๋ยวอีก30นาทีก็จะมีคนโทรมาหานัดหมายเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ซึ่งแบบนี้เนี่ยมันก็จะง่ายกว่าที่เราไปกดในแอปพลิเคชันนิดนึง
1: ใช่เพราะว่าแต่ว่าเวอร์ชันที่คุณแม่ผมใช้อย่างนี้เลยนะครับใช้แบบบาร์โค้ดติดไว้ตรงตู้เย็นอย่างเงี้ยเขาติดที่บ้านติดไว้ตรงตู้เย็นแล้วก็พับเอาแม่เหล็กติดอย่างเงี้ยพอมาอ่านปุ๊บเอ้ยเอาตัวไหนแล้วก็สแกนเลยสแกนปุ๊บขึ้นชื่อ
0: แม่บ้าน2ชั่วโมง
1: กด500เดี๋ยวแม่บ้านโทรมา
0: อ๋อฮะ
1: อันนี้มันก็จะง่ายเข้าไปอีกนิดนึงแบบ
0: ซึ่งอันนี้ตัดเงิน

0: เป็นผ่าน
1: บัตรเครดิตด้วย
0: จะเป็นบัตรเครดิตใช่ครับ
1: แล้วงี้ถ้าสมมุติว่าผมอยู่คอนโดผมอยากได้เจ้าเครื่องนี้ผมต้องทำยังไงฮะ
0: ก็
1: ขายไหมครับ
0: เราคิดว่าปีหน้าเนี่ยน่าจะเปิดขายปีหน้าน่าจะเปิดขายให้ลูกค้าทั่วไปพอเราขายให้คอนโดได้จำนวนนึงก็จะเปิดขายลูกค้าทั่วไปตอนนี้เรากำลังหาโปรโมชั่นแบบ 0% 10เดือนมาช่วยซัพพอร์ตอะไรเงี้ยครับ
1: ราคาประมาณเท่าไหร่ครับสมมติปีหน้าผมจะซื้อเนี่ย
0: เครื่องนี้ราคาประมาณทีวีสีเครื่องนึงนะครับ7,500 อย่างเงี้ย
1: แต่ตอนนี้ยังไม่ขาย
0: ตอนนี้ยังขายคอนโดอยู
1: ่ขายแต่คอนโด
0: ใช่ครับ
1: แล้วขายคอนโดก็ราคาใกล้เคียงกัน
0: ขายคอนโดเพราะว่าเราก็มีส่วนลดเป็นเรื่องพอซื้อเบาเพราะไม่ได้ขายเครื่องเดียวก็ซื้อเบา
1: ขายทีเยอะ
0: ๆช่างขายทีเยอะใช่ครับ
1: แต่อนาคตสมมติว่าบ้านเดี่ยวจะซื้อบ้างเป็นไปได้ไหมครับนี
0: ่บ้านเดี่ยวเนี่ยอาจจะซื้อบ้างแต่ว่าซื้อได้ครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีบริการทุกอย่างเพราะบ้านเดี่ยวมันมีบางที่ที่บริการก็ไปไม่ถึงอย่างเงี้ยครับ
1: โอเคครับแล้วเห็นว่าติดตั้งง่ายด้วยอันนี
0: ้ใช่เพราะว่า
1: สมมติว่าได้มาปุ๊บ
0: เสียบปลั๊กอย่างเดียวเลยฮะ
1: จะทำเบียนให้เลยรีจิสตั้งแต่แรกว่าเราอยู่ห้องไหน
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับแล้วก็เสียบปลั๊ก
0: แบบมันเครื่องมันก็เบาๆอยู่แค่นี้ติดเทปกาวขอบหน้า
1: สามเซนสังเกตว่านี่จริงเบามากนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: เนี่ย iPad เบากว่า iPad
0: เบากว่า iPad เพราะว่ามันไม่มีโลหะใช่
1: สุดท้ายมีการรีวิวอันนี้มีฟีเจอร์พิเศษอะไรไหมครับที่อยากจะนำเสนอ
0: ตอนนี้เพิ่งจะใส่ฟีเจอร์ใหม่เข้ามาฮะก็คือคุยกับหม
1: อ
0: เทเลเมดคุยกับหมอเพราะว่าบางทีแบบเฮ้ยวันนี้ตาแดงผื่นขึ้นปวดไหล่แบบอยากจะปรึกษาหมอนิดนึงว่าควรไปหาหมอดีหรือยังเนี้ยเราก็ไปโคกับพาร์ทเนอร์สองเจ้าก็คือแบบซีด็อกเตอร์นาวก็เป็นแบบหมอเฉพาะทางที่เกี่ยวกับแบบด้านป่วยร่างกายอะไรเงี้ยแล้วก็อูก้านี่ก็แบบบางทีเครียดอยากคุยกับใครสักคนนึงแบบไม่แน่ใจกำลังคิดอย่างนี้เป็นลักษณะแบบเครียดนะฮะ
1: ครับก็หลังจากที่เราได้ขึ้นไปรีวิวตัวเครื่องนาเซตกันแล้วนะครับก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันใช้งานง่ายจริงๆครับแล้วก็สะดวกสบายในการที่จะสั่งซื้อสินค้ารวมถึงบริการต่างๆด้วยนอกจากนี้แล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ก็ค่อนข้างสวยงามเหมาะที่จะไปตั้งในคอนโดเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับแต่ที่เราเห็นทั้งหมดนะครับว่ามันใช้งานง่ายนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะรู้ครับว่ากระบวนการในการสร้างนะครับตั้งแต่ไอเดียนะครับก่อนที่มันจะมาเป็นเครื่องนี้มันง่ายเหมือนที่เราใช้งานไหมครับ
0: โหยากตรงข้ามเลยคือยากมากอย่างที่เล่าก็คือเวอร์ชันแรกเนี่ยเวอร์ชันที่2เนี่ยพอทำปุ๊บทำมา50เครื่องทิ้งทั้งล็อต
1: ทิ้งทั้ง
0: 50เครื่องเพราะว่าทำปุ๊บลูกค้าไม่แน่ใจลูกค้ากลัวเรื่องความปลอดภัยดูทรงแล้วอันตรายบางเวอร์ชันทำปุ๊บสแกนของใหญ่ไม่ได้บางเวอร์ชันทำปุ๊บแขวนไม่ได้หนักไปอะไรอย่างเงี้ยฮะคือจุดที่ยากๆเลยเนี่ยยกตัวอย่างที่เราดีไซน์มาเวอร์ชันแรกเนี่ยเราก็ว่ามันแขวนผนังน่าจะสวยปรากฏพอผนังแบนปุ๊บลูกค้ากดแล้วเมื่อยมือ
1: มันไม่เฉียง
0: มันไม่เฉียงคือกว่าจะรู้ว่าเฉียงเนี่ยก็ต้องเสียตังค์ไปทำโปรโตไทป์มาเทสอย่างเงี
1: ้
0: ย
1: แล้วต้องเฉียงขนาดไหนยังไง
0: ต้องเฉียงขนาดไหนต้องเป็นมุมกับบาร์โค้ดยังไงเพื่อที่จะสแกนได้ง่ายจุดหนึ่งที่ยากเลยคือบาร์โค้ดมันก็ตัวประมาณเท่านี้เครื่องมันก็ประมาณเท่านี้จะทำไงให้มันรวมแล้วมันสมูทมันแบนๆเรียบๆอย่างนี้อยู่ได้อย่างเงี้ยแล้วสแกนมุมไหนก็ติดเมื่อกี้คุณบูธก็ต้องสแกนแป๊บๆก็ติดใช่ไหมอ
1: ัน
0: นี้ไม่ง่าย
1: คือกว่าจะออกมานี้ต้องผ่านวิธีการเทส
0: เทสถูกใช
1: ่รวมถึงการใช้งานของคนใช้ด้วย
0: ใช่แล้วพอไปทำพอมันเป็นฮาร์ดแวร์เนี่ยคือพอมันทำปุ๊บพอผิดปุ๊บทิ้งเลยมันไม่เหมือนซอฟต์แวร์ทำปุ๊บแก้เอามาใช้ใหม่ได้
1: แล้วทำโปรโตไทป์เป็นชิ้นๆแล้วก็ไปเทสทีละรอบ
0: ใช่ไปเทสทีละรอบก็โปรโตไทป์ก็เป็นหลักร้อยชิ้นนะฮะ
1: ก็เรียกว่ากว่าจะผ่านมาเวอร์ชัน9ที่ใช้งาน
0: ใช่ครับอ
1: ันนี้พอใจสุดแล้วยังครับ
0: สำหรับผมยังตอนนี้ก็แฮปปี้กับมันมากสุดเลยนะฮะก็คือแบบว่ามันสแกนใช้ก็ได้คีย์ก็ใช้ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จุดที่เราคิดค้นมาพร้อมๆกันจริงๆก็คือเราทำเครื่องแต่ว่าเครื่องเนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดของบริการเพราะจริงๆเนี่ยความที่มันว้าวเนี่ยมันคือระบบทั้งหมดทั้งตัวเครื่องที่ง่ายตัวซอฟต์แวร์ที่ง่ายตัวสินค้าที่โดนใจการจุดรับของที่สมูทอย่างเงี้ยเรียกว่าเราไม่ได้ออกแบบเครื่องอ่ะเราออกแบบประสบการณ์โดยมีเครื่องเป็นจุด
1: เชื่อม
0: เริ่มต้นของมันจุดเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกัน
1: จริงๆมันไม่ใช่มีแค่เรื่องของเครื่องมันต้องมีเรื่องของหลังบ้านอีกเยอะแยะมากมายในเรื่องของการขนส่งด้วย
0: การส่งการรับสายลูกค้าอย่างเงี้ยใช่
1: ก็ต้องค่อยๆปรับไปเรื่อยๆ
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้อันนี้ครับมันเหมือนเป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งผมก็ยังไม่เคยเห็นนะครับในต่างประเทศก็อาจจะยังไม่มีนะครับเรื่องนี้มันต้องสื่อสารให้กับยูสเซอร์หรือผู้บริโภครู้ด้วยไหมครับว่า
0: จริงๆ
1: มันคืออะไร
0: จริงๆเนี่ยเรียกว่าเราโชคดีมากเพราะว่า

0: ลูกค้าเข้าใจเราง่ายมากเลยคือพอบอกว่าสแกนปุ๊บแล้วสั่งของในบ้านลูกค้าทุกคนเกือบทั้งหมดจะแบบเอ้ยให้ความสนใจมาเลยมันคืออะไรมันสั่งของได้อย่างตู้เย็นด้วยการสแกนเหรอเนี่ยมันรู้สึกแบบมันง่ายอ่ะด้วยความที่มันง่ายลูกค้าเลยเข้าใจง่ายแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่แปลกแยกอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ใช่ผมเห็นด้วยนะครับว่ามันก็ง่ายจริงๆนะคร
0: ับ
1: แล้วสำหรับแผนในอนาคตอะครับคือเท่าที่ผมเห็นมีหลายบริการแต่ในอนาคตมันจะมีบริการอื่นๆเข้ามาไหมรวมถึงว่าพี่อ๋องตั้งเป้าเนี่ยยอดขายเนี่ยเท่าไหร
0: ่ดีอนาคตเนี่ยก็คือยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวเราจะมาติดที่คอนโดเนี่ยรอบๆของคอนโดเนี้ยเราก็จะไปหาโปรโมชั่นมาสมมติว่าข้างหน้ามีร้านนวดสปาร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยอย่างเงี้ยเราก็หาโปรโมชั่นที่แบบยิงขึ้นไปบนเครื่องเพื่อแบบ last minute deal แบบซื้อไปลงไปได้ส่วนลดอย่างเง
1: ี้ยใกล้ๆเลย
0: ใช่เพราะว่าร้านที่มาตั้งแถวๆนี้เขาก็อยากขายลูกค้าคอนโดอยู่แล้วคนคอนโดก็อยากเดินไปมันสะดวกเราก็จับโปรโมชั่นแมทช์กันเลยอย่างเงี้ยอำนวยความสะดวกนี่เป็นตัวอย่างครับอนาคตก็คือนัดเก็ตมันเป็นช่องทางแล้วมันก็สามารถมีบริการอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาได้อย่างเงี้ย
1: แปลว่าเทเลเมดให้กับ
0: แต่ละ
1: คอนโด
0: แต่ละที่แต่ละโลเคชันเรียกว่าเทเลเมดเซอร์วิสให้กับแต่ละแห่งแต่ละโลเคชันบางคอนโดไฮเอนด์เป็นเซอร์วิสไฮเอนด์บางคอนโดเป็นคอนโดแมสก็เป็นเซอร์วิสแบบแมสอย่างเงี้ยฮะ
1: ดีมากๆเลยครับ
0: ครับแล้วก็ปีหน้าเราก็ตั้งเป้าไว้ว่าน่าจะขายไปสักหมื่นเครื่องใน 20-30 คอนโดอย่างเงี้ยครับแล้วก็อยากจะได้ประมาณแสนเครื่องในอีกสัก5ปีใช่ครับ
1: ได้แน่นอนครับพี่อ๋อง
0: ครับ
1: สุดท้ายครับอยากให้พี่อ๋องฝากถึงท่านผู้ชมที่ชมรายการเราอยู่สักเล็กน้อยนะครับว่าถ้าหากอยากจะสร้างธุรกิจแบบที่พี่อ๋องทำเนี่ยมีแนวคิดอะไรที่จะแนะนำได้บ้างครับ
0: ก็อยากจะฝากไว้2ข้อสำหรับผู้ประกอบการที่อยากเอาเทคโนโลยีมาใช้อ่ะครับข้อแรกก็คือให้เอาลูกค้าเป็นที่ตั้งนะครับคือเราทำงานลำบากเพื่อให้ลูกค้าได้ง่ายอย่างเงี้ยฮะกับข้อที่2ก็คือว่าอย่าเอาเทคโนโลยีเป็นที่ตั้งนะครับเวลาเราทำเทคโนโลยีเนี่ยมันก็ง่ายมากที่เราจะมักจะเอาเทคโนโลยีตัวนั้นเนี่ยไปขายใช่มั้ยครับแต่ Netset ไม่ได้คิดแบบนั้น Netset คือเฮ้ยลูกค้ามีปัญหาแบบเนี้ยเราจะเอาเทคโนโลยีอะไรมาแก้ปัญหานั้นได้มากกว่านี่คือสิ่งที่เราทำนะครับคือพูดง่ายๆก็คือทั้งหมดเนี้ยก็คือเป็นการเอาลูกค้าเป็นศูนย์กลางนะครับ
1: เอาลูกค้าเป็นตัวตั้งนั่นเอง
0: ใช่ครับ
1: นะครับโอเคครับวันนี้ก็ถือว่าได้ไอเดียดีๆนะครับรวมถึงกระบวนการสร้างนวัตกรรมจากที่พี่อ๋องได้แชร์ให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องการทำนัสเก็ตนะครับซึ่งวันนี้มีประโยชน์มากๆก็ต้องขอขอบคุณพี่อ๋องเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติมาเล่าแชร์ประสบการณ์ดีๆในวันนี้ครับขอบคุณมากครับพี่อ๋อง
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

และนี่แหละครับก็คือตัวอย่างของการสร้างนวัตกรรมนะครับที่นอกเหนือจากจะเป็น product innovation ในรูปแบบของฮาร์ดแวร์แล้วนะครับยังถือว่าเป็น service innovation ที่เป็นการสร้างรูปแบบบริการใหม่ๆขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งก็ไม่แน่นะครับในอนาคตสิ่งเหล่านี้อาจจะกลายเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานที่ทุกคนในคอนโดต้องใช้ก็เป็นไปได้นะครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาทุกท่านไปดูนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรกันนั้นคอยติดตามกันได้ที่นี่เวลาเดิมนะครับกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Growโตด้วยนวัตกรรมนะครับแต่ระหว่างนี้ครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterprise ครับตามข้อความที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยนะครับซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีในเรื่องของคลิปความรู้แล้วก็มุมสัมมนาต่างๆให้ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและ SME เข้าไปเรียนรู้กันได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอขอบคุณที่สถานที่สวยๆดีๆอย่างนี้นะครับจากโครงการแชมโบชาลาดพร้าววังหินของ SC Asset ด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำครับงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ

0: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับเวลาคุณผู้ชมมาเจอกับฮิมนะครับแน่นอนฮิมก็จะมีเรื่องราวนะครับแล้วก็ข้อมูลดีๆที่จะนํามาฝากคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลงทุนนะครับการออมครับแล้วก็การวางแผนให้กับตัวเองจนไปถึงเกษียณครับและแน่นอนครับเราก็จะเจอกับแขกรับเชิญครับที่อาชีพไม่เคยซ้ํากันเลยวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาเจอกับเชฟครับเชฟที่ไม่เป็นเชฟอีกต่อไปครับจะทําได้ยังไงครับวันนี้ครับเธอใช้การลงทุนครับเดี๋ยวไปพบกับเธอเลยดีกว่าครับกับเชฟนกครับไปกินกันกินกัน
1: นันทวรรณวงศ์นิติพัฒน์หรือเชฟนกหญิงสาวที่หลงใหลในการทำอาหารเป็นชีวิตจิตใจเธอตัดสินใจเปิดร้านอาหารเป็นของตัวเองเริ่มต้นด้วยเงินทุนอันน้อยนิดล้มลุกคลุกคลานอยู่นานกับการพัฒนาฝีมือแต่ด้วยความพยายามที่มีเธอสามารถผลักดันตัวเองขึ้นมาเป็นเชฟได้ตามความฝันชื่อเมนูอาหารที่แปลกไม่เหมือนใครและรสชาติที่เด็ดจนมีลูกค้าเป็นบริษัทใหญ่ๆนะฮะจ้างให้เธอจัดงานเลี้ยงมาตลอดติดใจทั้ง CEO ในประเทศและต่างประเทศกันมากมายชื่อเสียงดังขนาดนี้เชฟนกยังไม่หยุดเพิ่มช่องทางหารายได้ให้กับตัวเองเพียงเท่านี้ครับเธอยังหาเครื่องมือที่จะทำให้คนธรรมดาอย่างเธอมีรายได้มั่นคงตามที่เธอคาดหวังไว้ได้เครื่องมือที่จะทำให้ชีวิตเธอดีขึ้นเธอเลือกทำอะไรทำอย่างไรถึงจะทำให้ชีวิตของเธอประสบความสำเร็จได้จนถึงทุกวันนี้เราไปคุยกับเธอกันครับ
0: เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่นกแล้วนะครับพี่นกสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: นะฮะโอ้โหนี่บ้านพี่นกใหญ่มากเลยนะครับกี่ชั้นครับเนี่ย
2: ที่นี่31ชั้นค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่บ้านพี่ทั้งหมดเป็นแค่เจ้าของร่วม
0: แล้ววันนี้ได้มาพูดคุยกับพี่นกนะครับเดี๋ยวเราพูดคุยกันในเรื่องส่วนตัวของพี่นกนิดนึงผมขอละลาบละลวงนิดนึงนะคร
2: ับ ยินดีเลยค่ะ
0: ครับผมทราบมาว่าพี่นกเนี่ยเป็นเชฟนะฮะแล้วก็ยังเป็นเชฟอยู่
2: ใช่ครับปัจจุบันยังเป็นอยู่คือแต่เดิมเนี่ยเปิดร้านอาหารนะคะ60ที่นั่งอยู่ที่ซอยอารีแล้วก็มีสาขาอีก 2-3 สาขา
0: ค่ะ
2: ก็มันผ่านมาแล้ว4ปีแหละก็ไม่ได้เปิดกิจการร้านอาหารต่อค่ะ
0: แล้วทำไมถึงอยู่ดีเลิกกิจการร้านอาหารนะ
2: คือระหว่างที่เราทำร้านอาหารเนี่ยเราก็ศึกษาความรู้เรื่องการลงทุนไปด้วยเราก็พบว่าธุรกิจร้านอาหารเนี่ยเราสามารถทำให้โตได้ถึงจุดนึงถ้าเราจะไปต่อเนี่ยมันต้องลงทุนเพิ่มก็พบว่าเราถามตัวเองแล้วล่ะเราบอกว่าเราอยากจะอยู่แบบไหนแล้วก็อยากจะอยู่แบบสงบนิดนึงไม่มีลูกน้องก
0: ็
2: เลยมาศึกษาด้านการลงทุน
0: ก่อนที่จะมาเป็นเชฟเนี่ยพี่นกเรียนจบอะไรมาครับ
2: เรียนวิศวะค่ะวิศวะโลหการค่ะที่จุฬาค่ะ
0: เรียนวิศวะแล้วก็กลายไปเป็นเชฟ
2: สมัยก่อนไม่เรียกเชฟด้วยนะเรียกแม่ครัว
0: ครับผมนะฮะเรียกกุ๊กเรียกกุ๊กที่บ้านเรียกกุ๊กนะฮะแล้วตอนนั้นเนี่ยพอเรียนจบปุ๊บมาเปิดร้านอาหารเลยไหมครับ
2: ไม่ค่ะก็ทำงานวิศวะนะคะประมาณ4ปีอะค่ะเป็นวิศวกรฝ่ายขายดูแลลูกค้านะคะ
0: ครับผมอ๋อก็เลย
2: นานมาก
0: เอาความถนัดด้านการดูแลลูกค้าออกมาเปิดร้านอาหารของตัวเอง
2: ส่วนหนึ่งก็เป็นทักษะที่ได้มาจากการเป็นวิศวกรนะคะตอนนั้นกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเรียนต่อเพื่อจะหางานทำที่ดีขึ้นกับอยากทำธุรกิจตัวเองก็เลยไปอยู่อเมริกาครึ่งปี
0: ครับผม
2: ระหว่างที่ไปอยู่อเมริกาเนี่ยก็ไปอยู่กับพี่สาวซึ่งเปิดร้านอาหารอยู่ที่นู่นนะคะ
0: แล้วก็เรียนไปด้วยทำอาหารไปด้วยเหรอครับ
2: ก็ระหว่างนั้นเราก็ไปหามหาวิทยาลัย
0: ครับ
2: แล้วเราก็คุยกับตัวเองทุกวันมันเงียบเนาะอยู่อเมริกาเราก็คุยกับตัวเองบอกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเราต้องการอะไรในชีวิต
0: ครับ
2: เราก็บอกเอ๊ะเราไม่ได้ชอบที่จะเป็นพนักงานบริษัท
0: ครับ
2: เราก็อยากทำธุรกิจตัวเองมากกว่า
0: ครับ
2: แล้วตอนที่อยู่ร้านอาหารเราก็ชอบด้วยเลยกลับมาทำร้านอาหารที่กรุงเทพ
0: และอะไรกระตุ้นต่อมที่บอกว่าตัวเองไม่อยากจะเป็นพนักงานประจำครับ
2: คือการเป็นพนักงานประจำเนี่ยเวลาของเราอะค่ะเวลาของเราเนี่ย
0: ครับ
2: เราต้องใช้อยู่กับการทำงาน
0: ครับ
2: ซึ่งจริงๆทรัพยากรที่เรามีแล้วก็ทุกคนมีเท่ากันคือ24ชั่วโมงใช่ไหมคะเราก็บอกเออเวลาเราเนี่ยถ้าเราบริหารเวลาเราได้ดีกว่านี้เนี่ย
0: ครับ
2: เราจะมีรายได้มากขึ้นแล้วก็มีเวลาให้ตัวเองมากขึ้น
0: ก็เลยมาเปิดร้านอาหารของตัวเอง
2: ถูกต้องค่ะ
0: แล้วเปิดร้านอาหารของตัวเองเป็นไงฮะกับความคิดที่เราจะมีเวลามากขึ้น
2: มันตรงข้ามกันสิ้นเชิง มันใช้เวลามากกว่าสมัยเป็นพนักงานบริษัทอีก
0: ครับ
2: ค่ะ
0: 24ชั่วโมงเราต้องมารับผิดชอบกับร้านของเราแล้ว
2: ถูกต้องแต่ว่ามันดีตรงที่ว่ายิ่งเรารับผิดชอบมากเท่าไหร่ใช้เวลามากเท่าไหร่รายได้เราก็มาก
0: ครับ
2: ตาม สิ่งนั้น
0: แต่มันก็ไม่ตอบโจทย์ที่พี่บอกว่าพี่อยากมีเวลาใช่ไหม
2: ถูกต้อง
0: ค่ะ
2: พี่ก็ถามตัวเองแหละระหว่างทำร้านอาหารนะคะก็ถามตัวเองว่านี่มันใช่สิ่งที่เราต้องการหรือเปล่า
0: ครับผม
2: ส่วนหนึ่งคือใช่ได้ทำงานที่รักแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องเวลาไม่ตอบโจทย์เลย
0: ลูกๆได้ชิมฝีมือคุณแม่บ่อยไหม
2: ชั่วโมงนั้นยังไม่มีนะ
0: หรอก็คือทำงานอย่างเดียว
2: ถูกค่ะ
0: แล้วไปเรียนวิชากุ๊กนี่มาจากคุณพ่อถูกต้องไหมฮะคุณแม่ถูกต้องไหมครับ
2: จริงๆแล้วเนี่ยเรียนรู้จากการที่เราเป็นคนชอบทำอาหารแล้วก็ดูพ่อกับแม่ทำกับข้าวในครัวสมัยก่อนทำให้ลูกน้องทานแล้วก็เราก็ไปตอนที่ไปอยู่อเมริกาไปอยู่กับพี่สาว
0: ก็
2: ไปดูไปดู process ในการทำครัวของเขาด้วยค่ะหลักๆไปได้จากเขาตอนกลับมาเมืองไทยก็เปิดร้านอาหารเลย
0: ไม่ห่วงหน้าห่วงหลังเลย
2: คือ
0: เลยเต็มที่
2: ถูกค่ะเพราะว่า1เราตอนนั้นอายุเพิ่ง25เองอ่ะมันไม่มีอะไรจะเสียไง
0: ครับ
2: คือไม่ได้ทำเนี่ยมันยิ่งเสียซะยิ่งกว่าใช่ไหมคือทำเนี่ยมันยังมีโอกาสได
0: ้ครับ
2: ถ้าไม่ทำคือไม่ได้อะไรเลย
0: ใช้เงินลงทุนนี่เท่าไหร่ฮะเยอะไหม
2: เยอะค่ะเพราะว่าวันแรกเนี่ยที่เปิดร้านเนี่ยมันต้องเซ้งตึกจากเจ้าของตึกก่อน
0: ครับ
2: มันก็หลักล้านนะคะถึงตอนนั้นไม่มีเงินหรอก
0: ครับผม คือไม่ได้เกิดมากองเงินกองทอง
2: ไม่มีใช่ไม่ใช่เป็นคนธรรมดา
0: เริ่มต้นยังไงเริ่มต้นยังไงตอน
2: คือ
0: พออยากได้ร้านแล้วเริ่มต้นหาร้านทำเลแล้ว
2: ใช่เรามีทำเลแล้วเราต้องนั่งคิดก่อนว่าแอสเซทที่เรามีข้างในคืออะไรสิ่งที่เรามีนะคะคือหนึ่งเนี่ยเราดูว่าตัวเรามีเงินเก็บสักก้อนนึงจากการที่เราเป็นลูกจ้าง
0: ครับ
2: อย่างที่สองคือเรามองว่าที่ผ่านมาเราเป็นคนแบบไหน
0: ครับ
2: เราก็พิสูจน์ตัวเองกับผู้ใหญ่พอสมควรนะว่าเราเป็นคนเรียนดีรับผิดชอบแล้วก็เป็นคนรักษาคำพูดผู้ใหญ่ก็ให้โอกาสผู้ใหญ่คือญาติพี่น้องนะคะก็ให้ยืมเงินมาก้อนนึง
0: พอผู้ใหญ่ให้ยืมเงินแล้วปุ๊บแล้วผู้ใหญ่เชื่อใจเราเรื่องการทำอาหารไหม
2: ไม่เชื่อ
0: นี่แหละ
2: ทุกคนก็ปามาแหละว่าที่สุดจะต้อง

0: ็กลับไปทำงานประจำ
1: แล้วตอนนั้นที่เปิดร้านอาหารคิดคอนเซปต์อยากเปิดร้านอาหารเป็นแบบไหนฮะ
0: ร้านอาหารคอนเซปต์เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่มีในเมืองไทยนะมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆเราก็เริ่มใส่คอนเซปต์เข้าไปในอาหารเราเรื่อยๆ
1: ครับผมจนออกมาเป็น
0: เป็นอาหารที่เรียกว่าเป็นฟิวชั่นร้านแรกๆนะคะในย่านซอยอารี
1: เปิดร้านอาหารมาทั้งหมดกี่ปีนะครับพี
0: ่12ปีค่ะ
1: 12ปีมีกี่สาขาครับ
0: ตอนนั้นนะคะเปิดทั้งหมด4สาขานะคะแต่ว่าก็เปิดแล้วก็ปิดบ้างคือถอยบ้างนะคะ
1: ค
0: แต่จนกระทั่งปีสุดท้ายเนี่ยก็เหลือแค่สาขาเดียวแล้วก็ทยอยเลิกไป
1: โหมีทั้ง4สาขา
0: ค่ะ
1: เอาเวลาที่ไหนดูแลเนี่ย
0: ก็อย่างถึงบอกไงว่าเราใช้เวลาเนี่ยกับสิ่งที่เป็นเงินเป็นทองมากเกินไปแล้วก็ไม่มีเวลาให้ลูกเลย
1: ตอนนี้ปิดไปหมดแล้วถูกต้องไหมฮะ
0: ถูกต้องค่ะ
1: สาขาเปิดมาทั้งหมด12ปี
0: ถูกต้องค่ะ
1: แสดงว่าพี่มีเงินรายได้จากทางอื่นเข้ามาพี่ถึงเลิกกิจการทั้งหมดใช่ไหมฮะ
0: แน่นอนค่ะคือระหว่างที่เราทำร้านอาหารด้วยเนี่ยเราก็ต้องลงทุนด้วยนะคะไปศึกษาวิธีลงทุนทางอื่นๆบ้างนะคะทางหนีที่ไล่อะค่ะก็สุดท้ายเนี่ยไอ้วิธีที่เราไปศึกษามาเนี่ยมันได้ผลประโยชน
1: ์
0: เทียบเท่ากับร้านอาหารแล้วเราก็รู้ว่าตอนนี้เราต้องการเวลาแล้วเราก็เลิกร้านอาหารไป
1: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกับเธอกันต่อดีกว่านะครับของเราครับอย่าพลาดเลยเงินทองต้องวางแผนครับ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับเชฟนกครับผู้ซึ่งเปิดร้านอาหารมา12ปียอมทิ้งอาชีพตัวเองที่เคยทำทั้งหมดมาสร้างรายได้จากการลงทุนเพียงอย่างเดียวเธอทำได้อย่างไรไปคุยกับเธอกันต่อครับ
1: ทิ้งท้ายในช่วงที่แล้วว่าพี่นกเนี่ยเปิดร้านอาหารมา12ปีแล้วปิดตัวไปแล้ว
2: ค่ะ
1: เราอยากจะรู้ว่าพี่นกเนี่ยลืมหรือยังเรื่องสูตรอาหารเน่เอาเรามาลองทำแล้วก็ลองทานไปเลยดีกว่าแล้วก็ระหว่างนี้เราก็จะเริ่มพูดคุยนะในเรื่องของการลงทุนกันไปด้วย
2: นะฮะคุณนิ่มพูดถึงว่าลืมนะเวลาที่เราเป็นอะไรสักอย่างเหมือนขี่จักรยานเป็นนะ
1: ครับ
2: มันไม่ลืมหรอกมันก็กลับมาขี่ใหม่มันก็ขี่ได้ถ้าขี่เป็นไปแล้วทำอาหารก็เหมือนกัน
1: จริงเปล่าแต่เรื่องจีบสาวอ่ะผมลืมไปแล้วนะครับว่าเขาจีบยังไง
2: เออเหรอเชื่อดีไหมเนี่ย
1: ค่ะทำอะไรครับเราจะทำอะไรกัน
2: ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะทำเป็นทาร์ตครีมแฮมนะคะ
1: ทาร์ตครีมแฮมเป็นหวานเหรอฮะ
2: ค่ะเป็นอาหารคาวเรียกน้ำย่อยนะคะส่วนใหญ่จะใช้ในงานจัดเลี้ยงนะคะ
1: อ๋อ appetizer
2: appetizer ค่ะ
1: นะฮะอ่ะวันนี้มีส่วนผสมอะไรบ้างครับ
2: ก็ดูแล้วส่วนผสมจะเป็นฝรั่งนิดนึงนะคะก็มีเนยมีหัวหอมมีแฮมมีชีสอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราจะทำเป็นครีมแล้วก็ใส่แฮมลงไปแล้วก็บรรจุลงถ้วยทาร์ตสำเร็จรูป
1: แล้วก็ทานได้เลยเหรอครับ
2: ทานได้เลยค่ะถ้วยทาร์ตนี่ก็จริงๆก็อบเองได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีสำเร็จรูปขายทั่วไปนะคะ
1: แล้วจะอร่อยถ้าเราอบเองเหรอครับ
2: อบเองอร่อยกว่าอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าอย่างว่าเวลาเราทำงานเลี้ยงจัดใหญ่ๆแล้วก็ประหยัดเวลา
1: แล้วแคทเทอริ่งของพี่นกนี่เป็นยังไงฮะแบบว่าเป็นงานเลี้ยงใหญ่ๆหรือว่าแบบเป็นปิ่นโตส่งตามบ้าน
2: อ๋อค่ะก็จะเป็นงานเลี้ยงเหมือนกับงานเลี้ยงค็อกเทลนะคะ
1: ครับ
2: แขก100 200คนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หรือว่าเป็นงานอีเวนต์อีเวนต์อย่างเช่นกิจกรรมคนดูแลสุขภาพอย่างเงี้ยค่ะก็ไปออกงานอีเวนต์ค
1: ่
2: ะ
1: ตอนนี้ก็แบบพูดง่ายๆว่าทำแค่3งานนะฮะ
2: ประมาณ3งานต่อเดือนค
1: ่ะใครที่อยากจะทานฝีมือพี่นกต้องรีบโทรถามก่อนนะครับว่าเดือนนี้มีครบ3งานหรือยังนะฮะถ้าเกินไม่รับแล้วนะ
2: ก็เกินก็ไม่แน่นะ
1: เอามาพูดถึงเรื่องการทำอาหารแล้วเดี๋ยวเราทำไปด้วยเราพูดเรื่องการลงทุนไปด้วยดีกว่า
2: ดีค่ะก
1: ็
2: ใช่ได้เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวใส่เนยก่อนเดี๋ยวกระทะจะไหม
1: ครับผมพี่นกครับแล้วลงทุนนี่

0: ทำไมอยู่ดีๆปิดร้านอาหารมาลงทุนล่ะฮะ
1: คืออย่างแรกเนี่ยเราต้องมั่นใจก่อนว่ารายได้จากการลงทุนของเราเนี่ยต้องมากพอจะเลี้ยงชีพเราเลี้ยงครอบครัวเรานะคะนี่รายได้เราจะมากพอยังไงคือระหว่างที่เรายังทำงานประจำอยู่หรือว่าทำร้านอาหารเนี่ยเรามีรายได้จากส่วนนั้นแล้วเราเริ่มมีแล้วว่าเรารู้แล้วว่าความรู้เราเริ่มมากพอที่จะลงทุนอย่างเดียวได้ค่ะ
0: แสดงว่าเราก็ต้องมีเงินสักก้อนหนึ่งใช่ไหมก่อนลงทุน
1: แน่นอนค่ะแต่ว่าก่อนจะมีสักก้อนเนี่ยมันต้องเริ่มจากไม่มีก่อนใช่ไหม
0: ครับ
1: เราก็ค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยนะคะระหว่างที่เราเก็บไปลงทุนไปเนี่ยรายได้เราก็มากขึ้นรายได้จากการลงทุนเราก็มากขึ้น
0: ครับผม
1: ใช้เวลาค่ะทุกอย่าง
0: แสดงว่าถ้าให้พี่นกแนะนำในเรื่องของคนที่ไม่มีอะไรเลยแล้วอยากจะลงทุนแบบเป็นแบบการเล่นหุ้นเลยอะไม่มีเงินเลยสักบาทเนี่ยก็ไม่ควรถูกต้องไหม
1: อ๋อก็ไม่ใช่นะคะคือจริงๆเนี่ยการซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาเริ่มให้คุณซื้อแค่ร้อยหุ้นมินิมัมน้อยสุดร้อยหุ้นบางหุ้น3บาทเองลงทุน300ก็ได้ละสามร้อยหวังว่าทุกคนคงมีอะค่ะเท่ากับค่าแรง1วันเองเดี๋ยวเราปรุงรสนิดนึงนะคะระหว่างนี้ค่ะ
0: ครับผมนี่เกลือนะฮะก็มีพริกไทยเมื่อกี้ใส่ครีมลงไปแล้ว
1: ออริกาโน่นะคะก
0: ็ไม่เห็นมีอะไรยากเลยครับใส่ลงไปนะ
1: แต่ยังว่าแต่ก่อนก็เหมือนกับคุณเห็นหลายคนที่ประสบความสำเร็จในการลงทุนน่ะนะคะ
0: บ
1: อกว่าเออมันดูเหมือนจะง่ายนะก็แค่คลิกๆอยู่ในคอมพิวเตอร์เขาก็กำไรแล้วแต่จริงๆเบื้องหลังก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาต้องเตรียมตัวเหมือนเราเตรียมวัตถุดิบอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเตรียมนะคะแล้วก็ศึกษาหาความรู้นะคะ
0: แสดงว่าตอนนี้กำลังเล่นหุ้นหรือว่าการลงทุนไปด้านอาหารนะคร
1: ับค่ะอยากจะเรียกว่าลงทุนนะคะเพราะว่าลักษณะนิสัยคือไม่เล่นเพราะว่าเดี๋ยว mindset มันจะไปติดว่าเราเล่น
0: อ
1: ยากจะให้คิดว่ามันคือการลงทุนมันเหมือนกับการที่เราเอาทรัพยากรจริงๆในชีวิตเราเนี่ยไปร่วมลงทุนกับใครสักคนในตลาดทรัพย์เพื่อให้ผลตอบแทนค่ะ
0: แล้วตอนนี้ลงทุนด้านอาหารอย่างเดียวเลยหรือว่าถือตัวอื่นด้วยครับ
1: จริงๆแล้วหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ก็มีหลากหลายธุรกิจนะคะ
0: ค
1: ือนอกจากจะเข้าใจเรื่องธุรกิจอาหารเนี่ยความที่แบ็คกราวด์เนี่ยจบวิศวะเราก็รู้เรื่องการทำอุตสาหกรรมด้วยเราก็ซื้อหุ้นที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมด้วยเช่นกันนะคะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องที่เราไม่เข้าใจอย่างเช่นอุตสาหกรรมแฟชั่นอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจเลยเราก็จะไม่ลงทุนกับแฟชั่นคือการลงทุนในธุรกิจทุกอย่างเนี่ยค่ะมันไม่มีผิดไม่มีถูกก็มันมีแต่ว่าเราเรียนรู้อะไรจากความผิดพลาดของเราบ้างแค่นั้นเอง
0: คิดไหมฮะว่าจะลงทุนด้านอื่นอีกหรือว่าตอนนี้มีการลงทุนเรื่องของซื้อกองทุนอะไรอย่างนี้ไหมฮะ
1: กองทุนส่วนหนึ่งก็มีนะคะเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยให้ผลประโยชน์ทางภาษีนะคะในการซื้อ LTF กับ RF นะคะหลักๆก็ลงทุนเพราะว่ารัฐบาลเองส่งเสริมเราก็ได้ผลประโยชน์ตรงนั้นแล้วก็อีกอย่างนึงเดี๋ยวนี้ผู้บริหารกองทุนเก่งๆก็มีเยอะนะคะลองศึกษาดูก็ลงทุนร่วมกับเขาส่วนหนึ่งค่ะเป็นการกระจายความเสี่ยงนะคะ
0: ครับผมนะฮะ
1: คุณทีมลองชิมเลยไหม
0: ให้ผมลองชิมเลยนะครับแหมชีสเป็นก้อนเลยนะครับคุณผู้ชมครับงั้นผมขออนุญาตนะฮะถ้าเขาเรียกว่าอะไรดีครับเวลาเรากินนี่คือเราควรจะกินแบบสุภาพหรือว่าเราควรจะกินแบบไหนดีครับ
1: จริงจริงกินยังไงแล้วมีความสุขก็เอาแบบนั้นละค่ะ
0: กินแบบมีความสุขนะฮะงั้นผมขออนุญาตกินแบบมีความสุขนะครับอร่อยมากนะครับผมนะฮะนี่คือวิธีการกินที่ทำให้คุณไม่เละเทะอันนี้ก็แก้ตัวไปเรื่อยจริงแล้วรสชาตินี่ต้องบอกเลยว่าอร่อยมากนะครับเหมือนเราได้ทานสปาเกตตี้นะฮะเหมือนสปาเกตตี้คาโบนาร่าเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะคล้ายๆประมาณนั้นครับแล้วก็แต่แค่เปลี่ยนเท็กเจอร์ของเส้นให้กลายเป็นทาร์ตแค่นั้นเอง
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือหลักการทำอาหารทั่วไปนั่นเองค่ะ
0: ยังมีการลงทุนด้านอื่นอีกนะฮะเมื่อกี้ยังบอกอยู่เรื่องภาษีนะฮะเรื่องของการลงทุนด้านกองทุนไปด้วย
1: ค่ะ
0: นะฮะมีด้านอื่นอีกมีอะไรอีก
1: ด้านอื่นก็ลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์นะคะสำหรับให้เช่านะคะก็จะมีตึกแถวให้เช่านะคะแล้วก็มีคอนโดให้เช่าแต่ก็ไม่เยอะนะคะไม่กี่ยูนิตแต่ว่ามันก็มากพอจะเป็นรายได้ที่ไว้เลี้ยงครอบครัวค่ะ
0: นอกจากการลงทุนที่หุ้นนะฮะกองทุนอสังหาริมทรัพย
1: ์
0: มีอะไรอีกบ้างฮะ
1: ตอนนี้ก็ยังมีบริหารอสังหาริมทรัพย์สำหรับบางคนที่เขาหาผู้เช่าแล้วเขาหาผู้เช่าไม่ได้เราก็ช่วยเขาหาผู้เช่าคือเป็นเอเจนต์นั่นเองแต่เป็นเอเจนต์ในการหาผู้เช่าในอสังหาริมทรัพย์ของเขาอะค่ะ
0: แล้วเราจะได้อินคัมยังไงครับแบบนี
1: ้เป็นเอเจนต์คือเป็นรายได้จากในหน้าเป็นส่วนแบ่งอะค่ะเหมือนกับพอเขาได้ค่าเช่าก็ส่วนแบ่งเรานิดหน่อย
0: คุณผู้ชมครับหายใจนี่ เป็นเงินเป็นทองหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินทองต้องวางแผนดีๆนะครับเพราะคุณหายใจปุ๊บวางแผนได้เลย
1: ใช่ค่ะคือเงินเนี่ยเป็นธรรมชาติของเขาเป็นเหมือนน้ำอะค่ะถ้าคุณขังเขาไว้เฉยๆเขาจะเน่า
0: ครับ
1: ถ้าคุณปล่อยให้เขาเคลื่อนที่ไปตามกระแสนะคะเลือกกระแสที่ดีเนี่ยมันก็จะได้ผลตอบแทนกลับมา
0: โอ้คุณผู้ชมครับแบบน่าสนใจมากๆนะครับแต่ช่วงหน้าครับน่าใจกว่านี้อีกเพราะเราจะพูดถึงเรื่องของการวางแผนในอนาคตนี่ขนาดปัจจุบันยังมีขนาดนี้อนาคตนี่ไม่ต้องห่วงครับเทคนิคดีๆรอคุณอยู่เพียบช่วงหน้าครับ

0: คุณผู้ชมครับเชฟนกแขกรับเชิญของเราในวันนี้นอกจากเธอจะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เก่งแล้วนะครับเธอยังมีความสามารถในการลงทุนทางด้านอื่นๆอย่างเช่นอสังหาริมทรัพย์อีกด้วยน่าสนใจมากๆไปคุยกับเชฟนกกันต่อครับ
1: ตอนนี้มีการวางแผนด้านอนาคตไว้ยังไงบ้างครับ
2: หลักๆนะคะอนาคตเนี่ยตอนนี้ปีนี้40แล้วนะคะ
1: ค
2: หลักๆก็ฝากความหวังไว้ที่รุ่นลูกแล้วค่ะ
1: ครับเวลาลูกเลี้ยงเหรอครับเนี่ย
2: จริงๆสินทรัพย์เราก็น่าจะเลี้ยงตัวเรานะคะ
1: ค
2: แต่ว่าเราอยากจะสร้างอนาคตลูกเราเนี่ยค่ะให้เป็นคนที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็มีความสามารถในการช่วยเหลือคนอื่นด้วยค่ะก็เวลาส่วนใหญ่ก็อุทิศให้กับลูกนะคะแล้วก็วางแผนสำหรับเขาค่ะ
1: วางแผนนี่คือเรามีการวางแผนเรื่องการเรียนของลูกไหมครับ
2: ส่วนใหญ่เขาชีวิตเขาเป็นคนตัดสินใจนะคะแต่เนื่องจากเราเป็นคนอายุมากกว่ามีประสบการณ์มากกว่าเราก็ให้คำแนะนำมาค่ะว่าเส้นทางแต่ละเส้นทางที่เขาเลือกเนี่ยเขาจะเจออะไรบ้างมีปัญหามีอุปสรรคอะไรวิธีแก้คืออะไรค่ะ
1: คือเราบอกว่าข้างหน้าจะเจออะไรแต่ถ้าเขาอยากเจอปล่อยเขาไปเจอ
2: ถูกค่ะ
1: ก็คือเราแค่บอกไว้ก่อน
2: หน้าที่เราแค่แนะนำค่ะไม่มีสิทธิ์เลือกให้เขาค่ะ
1: เหมือนคุณพ่อ
2: ค่ะ
1: เหมือนคุณพ่อที่สอนพี่มา
2: ค่ะใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ให้ลองผิดลองถูกเรียนรู้เองก่อนรู้ว่ามันไม่ดีหรอกแต่ถ้าเกิดลองแล้วจะได้รู้ว่าควรจะแก้ปัญหายังไง
2: ถูกต้อง
1: ระวังยังไง
2: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมฮะอย่างน้อยมีคนบอกนำทางก่อนมันไม่ดีจังเลยมี GPS นำทางนะฮะ
2: ใช่ค่ะหน้าที่เราเป็นเนวิเกเตอร์นะคะเราไม่มีสิทธิ์เลือกให้เขาค่ะ
1: ครับผมนะฮะมาพูดถึงเรื่องของการลงทุนกันบ้างดีกว่านะฮะอยากจะให้แนะนำครับสำหรับผู้ที่คิดที่จะย้ายฝั่งจากแอ
2: ค
1: ทีฟมาเป็นพาสซีฟแน่นอนไม่ใช่ว่าการจะย้ายมาง่ายๆผมอยากจะถามเรื่องประเด็นแรกก่อนวิธีการคิดทุกคนจะต้องคิดยังไง
2: ค่ะหลักๆเนี่ยคนทุกคนก็เริ่มที่ความคิดอ่ะนะคะถ้าคุณกล้าคุณกล้าตัดสินใจค่ะก็แค่ลงมือทำแค่นั้นเองแต่มันชีวิตมนุษย์มันไม่ถึงกับว่าเราต้องเลือกเลยที่จะทำ passive หรือ active income เราทำ2 อย่างควบคู่กันไปก็ได้ค่ะวันนี้เนี่ยถ้าเราไม่มีความรู้ในการหา passive income ก็เดินเข้าร้านหนังสือเข้าห้องสมุดนะคะแล้วก็หาความรู้จากครูที่ยืนอยู่เต็มแผงหนังสือนะคะว่าชอบท่านไหนใครให้คำแนะนำที่เราพอจะทำได้ก็ลองลงมือทำตามที่ครูแนะนำนะคะหรือไม่ก็นั่งอยู่บ้านหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนะคะก็คราวนี้ความรู้เยอะเลย
1: นี
2: ่ค่ะ
1: ง่ายมากเลยนะครับคุณสามารถหาจากอินเทอร์เน็ตได้
2: ใช่ค่ะ
1: นะฮะที่ tsi-thailand.org อย่างนี้ก็หาได้เหมือนกัน
2: ถูกต้องค่ะแล้วก็ตอนนี้ง่ายขึ้นเยอะเลยเพราะว่าครูหลายท่านก็พยายามจะหาวิธีสอนนะคะที่มันง่ายขึ้นเข้าใจง่ายขึ้นใกล้ตัวมากขึ้นนะคะลองหาดูค่ะ
1: ใช่ครับเพราะหลายๆคนนะฮะชอบคิดอย่างนึงคืออย่างผมเนี้ยอ่ะไม่ต้องหลายคนเลยเอาตัวผมเองเลยเป็นบรรทัดฐานก็ได้เวลาจะเริ่มต้นสมมติว่าอยากจะเล่นหุ้นสักตัวนึงโอ้โหนั่งคิดแล้วคิดอีกโอ้หุ้นมันยากเพราะเราถูกปลูกฝังมาไงตั้งแต่เด็กว่าหุ้นมันยากเดี๋ยวพอไปพูดกับเขาแล้วจะไม่เข้าใจคุณผู้ชมครับไม่มีอะไรเข้าใจตั้งแต่เกิด
2: ค
1: นเริ่มต้นง่ายๆหาครูง่ายๆอ่านหนังสือง่ายๆแล้วเดี๋ยวนี้ผมว่าหนังสือหุ้นนี่อ่านเข้าใจง่ายมากขึ้นด้วย
2: ใช่ค่ะแล้วก็มีหลายรูปแบบรูปสไตล์ที่เหมาะกับตัวเรานะคะลองหาดูค่ะ
1: ครับผมนะฮะยังไงก็ลองศึกษาดูได้นะครับ
2: ค่ะ
1: สำคัญเลยฮะศึกษาเรียนอย่างเดียวรับขวานคมแล้วแต่ไม่ไปหาต้นไม้ฟันมันก็ไม่ได
2: ้ถูกต้องค่ะ
1: ไม่หาต้นไม้เราจะไปตัดก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยลงมือรับขวานแล้วฟันต้นไม
2: ้ค่ะ
1: ถ้าต้นไม้ไม่ขาดกลับมารับขวานใหม่ทัน
2: ถูกต้องค่ะคือเริ่มลงมือก่อนนะคะเริ่มจากทุนน้อยๆก่อนก็ได้ค่ะเอาที่รับได้ลงทุนแล้วยังนอนหลับสบายใจนะคะลองดูก่อนแล้วเมื่อเรารู้สึกว่าขึ้นเราก็ลงทุนเพิ่มเข้าไปค่ะ
1: เนี่ยฮะเคล็ดลับง่ายๆนะฮะวันนี้ที่ได้จากพี่นกวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่นกมากเลยนะครับที่มาให้ข้อมูลให้ความรู้แล้วก็ที่สำคัญครับผมวันนี้ให้บรรยากาศดีๆแบบนี้กับผมด้วยนะฮะขอบคุณพี่นกมากเลยครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ก่อนจะเริ่มต้นลงทุนลองมาสำรวจตัวเองดูก่อนนะครับว่าคุณมีความพร้อมในเรื่องเหล่านี้หรือไม่ 1. มีความสนใจเรื่องการลงทุนเพราะความสนใจเป็นสัญญาณที่ดีที่บอกว่าคุณกำลังจะก้าวสู่การเป็นนักลงทุนคุณภาพ 2. มีเงินออมพร้อมที่จะลงทุนเงินส่วนนี้จะต้องไม่กระทบต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน 3. ประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้จะช่วยให้คุณทราบว่าการลงทุนแบบใดที่เหมาะสมกับตัวคุณเอง4. รู้จักผลิตภัณฑ์การลงทุนเพื่อวางแนวทางการลงทุนให้เหมาะกับเป้าหมายหรือผลตอบแทนที่คุณต้องการ 5. รู้จักแหล่งข้อมูลที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจการลงทุนซึ่งมีอยู่มากมายทั้งในรูปแบบของเว็บไซต์เอกสารเผยแพร่ห้องสมุดรวมไปถึงการอบรมสัมมนาในหัวข้อต่างๆทั้งหมดนี้คือแนวทางในการประเมินความพร้อมในการลงทุนวันนี้คุณพร้อมแล้วหรือยังครับ
1: ู้ชมครับวันนี้ได้คุยกับพี่นกนะครับผมบอกได้เลยว่าผมชอบหลายเรื่องมากครับโดยเฉพาะนะฮะการตั้งเป้าของเธอเพื่อเธอจะมีเวลาครับไปใช้ชีวิตนะครับมีความสุขกับครอบครัวของเธอครับพอเธอตั้งเป้าเสร็จแล้วเธอก็หาอาชีพครับหาอาชีพที่จะสามารถทำให้ได้เวลาแบบนั้นครับและในที่สุดเธอก็เจอแล้วพอเธอเจอเธอลงมือทันทีและการลงมือของเธอครับเธอลงมือแบบรอบคอบครับแบบละเอียดอ่อนนะฮะด้วยการศึกษาหาข้อมูลเติมเต็มและพอเธอลงมือทำไม่ว่าจะเจออุปสรรคใดๆ

0: ครับ
1: ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

0: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: Allcloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ Allcloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น Allcloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ Allcloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลัง

โดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน allcloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ allcloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงศาลปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียว

0: วันนี้ครอบตัวเดียวกันฟีลกู๊ดอยากจะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวสุดประทับใจของสองเพื่อนซีที่ทุกวันนี้กลายมาเป็นส่วนเติมเต็มให้กันและกันบุญรอดอารีวงศ์ผู้มีข้อจำกัดทางด้านร่างกายแต่ได้กลายมาเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจกับการเป็นตัวแทนของผู้พิการคนไทยใน VTR เปิดกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ที่ญี่ปุ่นครั้งล่าสุดและภูเขาพิชชะพสุพัฒน์เจ้าของเพจภูเขาชาแนลที่มีผู้ติดตามมากมายบนโลกออนไลน
1: ์งานนี้ไปแล้วไปแล้วเราได้เลยใช่ไหมคะ
0: ได้เลยค่ะได้เลย
2: หมุนแล้วหมุน
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
1: ล่าสุดเวียนหัวเลยหนึ่ง
0: มีหมุนด้วย
1: แล้วก็เวียนหัวด้วย
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบตัวเดียวกันฟีลกู๊ดนะคะเราเจอกันแบบนี้ทุกสัปดาห์ค่ะกับเรื่องราวความรักความผูกพันของบุคคลในครอบตัวแล้ววันนี้นะคะครอบตัวรับเชิญของเราเป็นคู่พี่น้องที่สนุกมากนะคะน้องภูเขากับน้องบุญรอด
2: สวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: ค
2: ่
1: ะสวัสดีค่ะ
0: จริงๆแล้วบุญรอดนี่เป็นลูกศิษย์
6: ครับ
0: ที่ธรรมศาสตร์แล้วเขาก็น่ารักมาก
6: ลูกศิษย์พี่หมวยเลยแหละครับ
0: ลูกศิษย์เลยสอนเลย
6: ดุไหมตอนที่เรียน
2: ใจดีมาก
0: จริงๆแล้วเนี่ยบุญรอดก็เป็นความภาคภูมิใจของที่คณะของมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของครูด้วยเหมือนกันแต่ว่าที่ผ่านมามีเรื่องให้น่าภาคภูมิใจมากยิ่งกว่าบุญรอดคือคนไทยคนเดียวที่ได้ไปอยู่ใน VTR ระดับโลกในพิธีเปิดพาราลิมปิกเกมที่ญี่ปุ่นนะคะตรงนี้บุญรอดไปหาโอกาสนี้มาได้ยังไงหรือทำไมถึงได้ไปคะ
2: โอกาสเนี่ยครับมีคนติดต่อบุญรอดมาเป็นเอเจนซี่ทักมาบอกสวัสดีค่ะพี่แบบสนใจจะให้น้องเนี่ยไปแคสโฆษณามีวิทยาพาราลิมปิกซึ่งบุญรอดแบบตกใจมากทำไมถึงเลือกบุญรอดเลยก็เลยลองไปแคสดูสรุปว่าอ่ะเราแคสได้ก็เลยกลายเป็นหนึ่งในผู้แสดงในวิทยานั้นครับผม
6: ใช่
2: ครับ
6: แล้วทั้งคู่ไปรู้จักอะไร

0: กันได้ยังไงครับผม
1: คือจริงๆแล้วภูเขากับบุญรอดอ่ะเป็นพี่น้องที่เรียนที่คณะเดียวกัน
0: ครับ
1: ก็คือคณะอรสารธรรมศาสตร์เนาะคือภูเข้ามาปี1เจอบุญรอดอยู่เป็นพี่ปี2อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็เหมือนทำกิจกรรมในคณะด้วยกันเยอะมาก
2: มาก
1: ก็เลยเหมือนแบบค่อยๆแบบสนิทกันมาเรื่อยๆอะไรแบบเนี้ยค่ะประมาณนั้นอันนี้คือคร่าวๆ
0: สนิทกันมานานแล้วกี่ปีฮะ
1: 10
2: ปี
0: ประมาณ10ปีแล้วจะเริ่มสนิทกันเมื่อไหร่ครับเฮ
1: ้10กว่าปีแล้ว
0: เห็นบอกว่าตอนภูเขาเจอกับบุญรอดครั้งแรกรู้เลยว่าคนเนี้ยเป็นดาวเด่นของคณะแน่นอน
1: ดังมีความเป็นสตาร์ในตัวเองคือแบบบุญรอดเนี่ยเขาไปอยู่ตรงไหนก็ตามเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรบริวารล้อมรอบคือมันจะไม่มีการยืนอยู่คนเดียวแน่นอน
3: เพราะว่าบุญรอดจะมีเพื่อนสาวคอยยืนอยู่
1: จับแขนขวาแขนซ้ายคอยหนุนหลังคอยอะไร
2: ประคอง
1: ประคองประคองใช่เพราะว่านางก็แบบมีความแบบดูออกว่าเป็นซัมวันดูเป็นที่รักของทุกคนอะไรเงี้ยแล้วพอหนูเข้ามาปีหนึ่งปุ๊บเห็นนางว่าอุ้ยพี่คนนี้เขาน่ารักเนาะแบบถึงนางจะดูแบบว่ามีความผิดปกติทางร่างกายซึ่งเราก็พอรู้มาบ้างแต่เราก็อยากเข้าไปคุยกับนางแต่ตอนนั้นเราก็ยังไม่กล้าเพราะว่าเหมือนแบบการเข้าหานางอ่ะคือแบบนางก็เป็นคนดังในคณะอะไรอย่างเงี้ยเราก็อุ๊ยเป็นแค่รุ่นน้องปีหนึ่งตัวเล็กๆเราคงไม่กล้าที่จะไปพูดคุยกับพี่เขาและอีกปัจจัยหนึ่งคือนางอ่ะการพูดของนางเนี่ยมันฟังไม่ค่อยรู้เรื่องถ้าเกิดคนที่ไม่ได้สนิทอ่ะมันอาจจะต้องใช้ความพยายามมากหน่อยอันนี้คือที่อาจารย์ดีนกับพี่มิกได้ยินอ่ะคือยังมีความแบบชัดขึ้นมามากแล้วอ่ะ
0: ครับ
1: แต่ว่าตอนนั้นอ่ะคือมันยากมากจริงๆผู้ก็เลยแบบ อยากรู้จักนะแต่ว่ากลัวว่าแบบถ้าไปคุยกับนางอ่ะแล้วฟังนางไม่รู้เรื่องอ่ะนางจะน้อยใจเสียใจหรือเปล่าผู้ก็เลยยังไม่กล้าเข้าไปคุยใช่แล้วพอเหมือนแบบได้ทำกิจกรรมในคณะด้วยกันเรื่อยๆอ่ะมันเลยทำให้เหมือนแบบเราได้เข้าหากันมากขึ้นแล้วเหมือนภูก็เรียนรู้เขาก็เรียนรู้เรามากขึ้นก็สนิทกันมาเรื่อย
0: ๆแล้วบุญรอดล่ะครับไปสนิทกันได้ยังไง
2: ทำกิจกรรมด้วยกันบ่อยเป็นพิธีกรด้วยกันบ่อย
1: พิธีกรนะ
0: จะเป็นการพูดอาจจะดูแบบว่ายูนิคแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นพิธีกรด้วยกันยิ่งกว่าในคณะ
2: บ่อยมากทั้งบ่อย
0: อ๋อเหรอ
3: แล้วทุกคนก็ชอบมากเวลาที่ภูเขากับบุญรอดเป็นพิธีกรด้วยกัน
1: ใช่จริงๆแล้วมีสเตจเดบิวต์ด้วยนะอาจารย
0: ์อะไร
3: คะ
1: คือจริงๆแล้วว่าตอนปีนั้นเป็นปีที่คณะเรามีการจัดกิจกรรมกีฬาสีเป็นครั้งแรกแล้วพอกลางวันก็แข่งกีฬาสีอะไรไปแต่ว่าตอนกลางคืนอ่ะก็จะมีเป็นปาร์ตี้เล็กๆมีโชว์มีอะไรของคนในคณะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีอาจารย์ภูจำไม่ได้ว่าอาจารย์อะไรคืออาจารย์มาชักชวนภูเขากับบุญรอดเพราะว่าอาจารย์เห็นว่าสนิทกันอยู่แล้วในคณะแล้วอาจารย์ชอบมาคุยกับเราอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นฟีลว่าเป็นพิธีกรหน่อยแล้วคือเป็นจริงจังงานแรกเลยจับไมค์คู่กันเพราะปกติเราก็ไม่ได้แบบมาเป็นพิธีกรจริงจังแล้วเขากลัว
2: ตื่นเต้นมาก
1: ตื่นเต้นมากอะไรอย่างเงี้ยไปครั้งแรกของนางที่ได้จับไมค์เป็นพิธีกรจริงจัง
0: แล้วเป็นไงวันนั้นคนชอบไหม
1: โอ้โหมันคือตำนาน
2: คนแบบว่าแอปพลิเคชันเรามากแบบมันแบบทันได้เลยคร
0: ับ ก็เลยเป็นคู่หูดูโอตั้งแต่ตอนนั้นมาเลยหลังจากนั้นคือมีพิธีกรไหนคิดถึงคู่นี
1: ้ใช่เลยเป็นภาพจำพี่มิกคือจริงๆแล้วว่าคนอื่นอาจจะมองเข้ามาแล้วแบบคิดว่าเอ้ยภูเขาเป็นพิธีกรคู่กับบุญรอดเนี่ยภูเขาต้องเป็นคนที่แบบคอยแฮนเดิลคอยแบบต้องคอยประคับประคองบุญรอดหรือเปล่าจริงๆเราไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะค
0: ือ
1: เวลาอยู่ด้วยกันอ่ะมันกลายเป็นว่าเวลาเรามีนางอ่ะถึงนางจะแบบทำพิธีกรแล้วนางอาจจะพูดไม่รู้เรื่องบ้างแต่จริงๆแล้วมันทำให้หนูอุ่นใจมากกว่าเดิมล้านเท่
3: า
1: เนื่องออกไหมคือแบบคือมันมี energy ดีอยู่ข้างตัวเป็น comfort zone เราก็รู้สึกอุ่นๆใจเวลาอยู่กับนางอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ทำให้เราอ่ะได้ดึงศักยภาพของเราออกมาอย่างเต็มที่ในทุกครั้งที่แบบได้ทำงานด้วยกันอะไรประมาณนั้น
3: เราจะเห็นนะคะว่าข้อจำกัดทางด้านกายไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตของบุญรอดเลยมีวิธีคิดแบบนี้มาจากไหนคะ
2: คือต้องบอกว่าครอบครัวบุญรอดปลูกฝังบุญรอดไม่ใช่คนพิการ
3: ค่ะ
2: เป็นคนปกติที่ทำอะไรได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ทำได้นะแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ให้บุญรอดเนี่ยได้ลองทำทุกอย่างด้วยเองคือบุญรอดเนี่ยขึ้นรถเมล์เองเดินทางมาบ้านเบลเบลครับคือแม่ฝึกให้เราดูแลเบลเพื่อเพื่อนายเขาจะได้ดูแลเบลได้ไงฉันก็เลยแบบทำด้วยเบลมาตลอดเวลา
3: ก็คือครอบครัว
2: ครอบครัวครับผม
3: คือผลแล้วถ้าในมหาวิทยาลัยในคณะเนี่ยไม่มีคนบูลลี่อยู่แล้ว
2: ไม่มีอยู่แล้วใช
3: ่ค่ะเสียงคนข้างนอกล่ะคะคนที่อาจจะเพิ่งเจอเราในการทำงานหรือไปเจอกันในงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยมีที่เขาบูลลี่บุญรอดไหมคะ
2: ก็อาจจะมีบ้างเนื่องจากมันเป็นการเจอกันครั้งแรกนะผมก็อาจจะมีแบบตั้งแง่ว่าบุญรอดต้องเป็นคนแบบแรงเลยนิสัยไม่ดีนั่นแหละด้วยการพูดต่างๆที่มันมี
1: เป็นความแสดงออกด้วยอะไรอย่างเงี้ย
2: เขาจริงๆมีตั้งแง่บ้างแต่ก็เขาได้รู้จักกันจะรู้ว่าบุญรอดไม่ใช่คนอย่างนั้นบุญรอดแบบเป็นคนเป็นเรื่องมากๆครับก็จะไม่มีการบูลลี่เกิดขึ้น
0: แล้วทางขอโทษขออนุญาตถามแล้วเรื่องทางเพศสภาพล่ะด้านนอกเรามีทั้งสองคนเลยมีการถูกใครบูลลี่บ้างไหม
2: ก็อาจจะมีบ้างเลือดเป็นหญิงความไม่สวยมาก
0: อุ้ยสวยแล้วสวยแม่น่ารักอ่ะ
4: เราไม่ได้สวยมาก
2: ก็มีแบบมีมุมที่สบายที่แบบที่ไม่โอเคบ้าง
0: ครับ
2: แต่เราก็ไม่ได้แคร์อะไรอยู่แล้ว
3: แต่เพื่อนเนี่ยรักบุญรอดมากตอนที่ไปเป็นอาจารย
0: ์
3: บุญรอดเขาจะมีปัญหาเรื่องการเขียนใช่ไหมคะแล้วก็พี่ก็ให้งานเด็กทำในห้องแล้วก็อ้าวตายบุญรอดเขียนไม่ได้นี่ว่า
0: อ่
3: ะงั้นไม่เป็นไรบุญรอดบุญรอดก็พิมพ์ส่งมาละกันเดี๋ยวกลับไปพิมพ์ที่โน้ตบุ๊กก็ได
0: ้
3: หรือว่าจะพิมพ์ในโทรศัพท์ก็ได้ตอนนี้ก็คิดแล้วก็แบบลองพิมพ์เอาไว้ก่อนเสร็จแล้วเพื่อนนางเพื่อนสาวของนางอะค่ะยกมือขึ้นจันใครอย่าไปเชื่อบุญรอดค่ะบุญรอดเขียนหนังสือไม่ได้แต่เขาเขียนคิ้วได้เขียนคิ้วได้นะคะ
1: นางมีแฮชแท็กของนางนะเขียนหนังสือไม่ได้แต่กริดอายปังมาก
3: ใช่จริงๆแล้วดูความสนิทของภูเขากับบุญรอดนะคะภูเขาน่าจะเป็นคนที่ต้องดูแลบุญรอดแต่ว่าในความเป็นจริงกลับกลายเป็นว่าบุญรอดเป็นฝ่ายที่ดูแลภูเขามากกว่า
0: อ้าว
1: ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์คือถ้าเกิดสมมติเราดูจากแบบฟิสิกอลภายนอกเนี่ยภูก็จะดูเป็นคนที่แบบโอเคร่างกายแข็งแรงตามปกติเหมือนคนส่วนใหญ่แล้วบุญรอดดูแบบมีความบกพร่องทางด้านร่างกายใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วอะอินไซต์ข้างในเราอะคือภูเป็นคนแบบอ่อนแอมากเปราะบางเซนซิทีฟสุดๆไปเลยอะไรเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันบุญรอดเขาเป็นคนที่แบบแข็งแกร่งอะสตรองโพซิทีฟทิงกิ้งเป็นนางต่อสู้เป็นนางแบบแข็งแกร่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอะเวลามีอะไรที่มากระทบจิตใจภูเขาอะน้ำตาจะซึมแล้วหนึ่งน้ำตาซึมเลยภายใน5 4 3 2มาละแล้วนางก็จะเป็นคนที่คอยแบบสแตนด์บายเราเลยแบบอะไรกระทบใจภูเขาปุ๊บบุญรอดก็จะคอยมาแล้วจับมือบีบมือแล้วคอยให้กำลังใจกับทุกอย่างที่ภูต้องแบบผ่านมาในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าถ้าเกิดสมมติเป็นในเรื่องแบบของฟิสิกอลอย่างเงี้ยที่อะไรที่ภูซัพพอร์ตบุญรอดได้ก็ทำตรงนี
0: ้
1: มันเหมือนเป็นจิ๊กซอที่แบบ
4: มันลงกันพอดี
1: ใช่มันเหมือนแบบมันเหมือนเรามีหลอดพลังคนละ2หลอดเป็นกายภาพกับจิตใจข้างในของเราแล้วแบบเหมือนเรามีอันนี้มากกว่าเราก็ไปเสริมเพื่อนเพื่อนมีอันนี้มากกว่าเพื่อนก็มาเสริมเราอะไรแบบเนี้ยค่ะมันเลยอาจจะเป็นส่วนนึงที่ทำให้เรา2คนอ่ะสนิทกันแล้วก็อยู่ด้วยกันมาเหมือนแบบพี่น้องในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับ
4: ซึ่งเห็นบอกว่าบุญรอดนี่ไม่เคยลืมวันเกิดภูเขาเลย
1: ไม่เคยคือจะต้องเล่าอย่างงี้คือภูอ่ะเป็นคนที่ไม่ได้เชื่อว่าคนอื่นอ่ะเขาจะมาแบบ
4: ให้ความสำค
1: ั
4: ญ
1: ให้ความสำคัญกับเราขนาดนั้นภูก็เลยไม่ต้องการอะไรในวันเกิดอีกแล้วหลังจากนั้นแต่กลายเป็นว่าบุญรอดเขาก็ยังคอยสแตนบายที่จะแบบเป็นหนึ่งในคนที่จำวันเกิดเราได้ทุกปีอะไรอย่างเงี้ยคือมันเกิดภูจริงๆปกติก็จะเงียบอะไรเงี้ยไม่ได้แบบไป
4: แต่จะมีคนนึงที่จำได้เสมอ
1: ใช่
4: ก็คือบุญรอด
1: บุญรอดแล้วก็จะเป็นชอบส่งเค้กส่งของขวัญมาเป็นแบบคนแรกๆอ่ะแม้ว่าบางปีไม่ได้อยู่ด้วยกันเงี้ยภูกับบุญรอดทำงานคนละที่เนาะก่อนหน้านี้แล้วก็แบบก็จะสั่ง delivery อะไรเงี้ยไปให้คอยแบบ
3: ไปส่งที่ที่ทำงาน
1: ที่ทำงานภูอะไรอย่างเงี้ยตลอดเลยทุกปี
4: คือเป็นคนแสดงว่าเป็นคน caring เป็นคนจิตใจแบบร
3: ัก
4: เพื่อนอ่ะเน
1: า
4: ะ
1: ซึ่งไม่เคยลืมแชร์กันเรื่องนี้ทุกปี
4: ไม่แปลกใจแล้วที่พี่หมวยบอกในมหาลัยรักเขา
3: ค่ะเดี๋ยวคุยกับแขกรับแชร์บ้างค่ะวันนี้สองท่านด้วยกันนะคะท่านแรกเป็นพิธีกรมากความสามารถค่ะเป็นคุณพ่อด้วยก็จะได้แลกเปลี่ยนในมุมของผู้ชายส่วนอีกท่านหนึ่งค่ะเป็นนักข่าวบันเทิงขอต้อนรับทั้งสองท่านนะคะน้องแอนนาทีวีภูและพี่แอดดี้เข็มพิมพ์ค่ะ
5: สว
3: ั
5: สดีค่ะ
3: แอนดี้ก่อนเลยก็ได้ค่ะว่ามีเพื่อนที่สนิทกันแบบรู้ใจเหมือนกับคู่นี้ไหมคะ
5: มีอยู่ครับมีอยู
3: ่
5: โดยเฉพาะยิ่งช่วงโควิด-19ช่วงกักตัวเนี่ยก็จะมีเห็นเขาเรียกว่าความจริงใจของเพื่อนๆที่แบบรักกันอะไรอย่างเงี้ยถึงไม่ได้เจอกันก็จะโทรหากันวิดีโอคอลกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันอบอุ่นนะแล้วเราก็ไม่เหงาด้วยถึงแม้เราต้องกักตัวอยู่ในบ้านหรือมีการไอโซเลตบ้างเวลาเราไปทำงานข้างนอกจากลูกจากภรรยาอะไรเงี้ยก็ได้เพื่อนโทรหาอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเนี่ยพอเห็นแล้วก็แบบเออเราก็ไม่ได้ต่างแล้วอะไรอย่างเงี้ยโชคดีนะที่เกิดมาบนโลกนี้แล้วได้เจอแบบเพื่อนที่ true friend และทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่เหงาเราสู้ได้เราข้ามผ่านทุกอย่างได้หมดเพราะคำว่าเพื่อน
3: แล้วแอนนามีเพื่อนสนิทที่คอยดูแลคอยให้กำลังใจแบบ
4: เหมือนคู่นี้ไหม
3: คู่นี้ค่ะมีไหมคะ
6: ต้องบอกว่าคู่นี้เป็นคู่ที่พิเศษมากนะฮะอันนั้นพูดตรงๆอย่าว่าเนาะคือเวลาที่สังคม LGBT อะค่ะเวลาที่จะมีเพื่อนสนิทสักคนหนึ่งเนี่ย มันเป็นอะไรที่ยากนะยากมากที่จะเปิดใจกันแบบ 100% แบบนี้นะฮะซึ่งสังคมที่นาเติบโตมาหรือเจอมาเนี่ยยังไม่เคยเจอที่แบบนี้ที่แบบประคับประคองกันอะคือเพื่อนๆอะมันหาง่ายแต่เพื่อนแท้เนี่ยหายากมาก

0: นะฮะซึ่งก็ชื่นชมน้องทั้งสองแล้วก็ดีใจนะฮะแล้วก็รู้สึกดีมากที่ในสังคม LGBT มีเพื่อนสนิทแบบนี้กันอยู่ซึ่งอย่างตัวนายเองเนี่ยนายอยู่จนมาอายุ37-38ปีนี้ละก็ต้องยอมรับว่าเพื่อนแท้จริงๆเนี่ยนับได้เลยคนหรือ2คนระยะเวลาตั้งแต่เด็กจนโตนะเพราะว่ามันจะมีข้อแม้หลายอย่างในการที่เราจะสนิทกันได้นะซึ่งในยิ่งในเคสของน้องบุญรอดกับน้องภูเขาเนี่ยแอนนามองว่าม
1: ันพิเศษขึ้นไปอีก
0: แล้วว่ามันเป็นเรื่องของความพิเศษเพราะว่าคุณมองก้าวข้ามในเรื่องของหลายๆอย่างแล้วมองว่าเนี่ยจิตใจเขาเป็นแบบนี้อันนี้คือเลิศและอยากให้คนในสังคมคิดแบบนั้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเพื่อนจะรวยหรือเพื่อนจะสวยไม่ได้ดีเท่ากับเพื่อนที่รักเราจริงๆ
1: จริงเคยเจอกรณีถูกคนอื่นบูลลี่ไหมแล้วถ้าเคยเจอเรารับมือกับสถานการณ์นั้นๆได้ยังไง
0: นั่นโดนตั้งแต่เด็กเลยค่ะคือการที่เราเกิดมาเป็น LGBT เนี่ยมันเติบโตมากับคำโดนบูลลี่
1: ครับ
0: โดนตุ๊ดบ้างกระเทยบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนเด็กๆภูมิต้านทานเราน้อยก็จะร้องไห้บ้างแล้วก็จะไม่ค่อยกล้าบอกพ่อแม่ว่าเราคือคนที่สังคมมองว่าแปลกในชั้นเรียนอะไรเงี้ยฮะแต่มันก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งก็คือทำให้เราเนี่ยชินชากับการบูลลี
1: ่ครับ
0: พอโตขึ้นมาเนี่ยนะฮะพออายุมากๆเข้าเนี่ยเราก็รู้สึกว่าแบบคนที่บูลลี่คนอื่นน่ะส่วนมากจะเป็นคนที่ชีวิตไม่ได้มีความสุขแล้วพยายามที่จะบูลลี่หรือใช้คำที่จะกดทับคนอื่นให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอยู่เหนือกว่าพอเราคิดแบบนี้ได้เราก็เลยรู้สึกว่าไม่เป็นไรก็แล้วแต่ที่จะพูดแล้วกันเพราะว่าสุดท้ายแล้ววันนี้ที่เราได้ดีพวกเนี้ยเราไม่ได้มองว่าคำบูลลี่มันกดทับเราแต่เรามองว่าเราดีกว่าคำบูลลี่พวกนั้นนะฮะ
1: มาถามทางนี้ต่อบอกว่าจริงไหมที่บุญรอดเป็นเสมือนกับเซฟโซนเป็นพื้นที่ปลอดภัยของภูเขาเลยเรียกว่าปรับทุกเขาก็รับฟังเราทุกเรื่อง
2: คือคนแบบบุญรอดในชีวิตพัวก็มีแค่นี้มีแค่นางนี่แหละที่เป็นแบบเอเนอร์จีแบบนี้ให้เราได้อะไรอย่างเงี้ยคือพัวกว่าจะตั้งแต่รู้จักกับนางมาแล้วเติบโตมามันมีอะไรที่มันแบบเฮิร์ทเราเยอะมากจริงๆอ่ะกว่าเราจะผ่านมาได้อ่ะ
1: ครับ
2: ซึ่งบุญรอดก็จะเป็นคนแรกที่บางทีพูแม้กระทั่งแบบไม่ต้องคอยไลน์หาหรือว่าโทรหาแต่นางอ่ะจะสังเกตพูอยู่ตลอดว่าพูแบบเจออะไรอยู่เป็นอะไรอยู่รู้สึกอะไรอยู่แล้วคอยแบบเช็คอ่ะแบบถามว่าเป็นอะไรไหมก่อนที่เราจะเอ่ยปากไปขอความช่วยเหลือด้วยซ้ำอ่ะใช่ก็คือเป็นอย่างนี้มาตลอดคือบุญรอดจะเป็นคนที่ไม่เคยหายไปเลยถึงแม้บางครั้งที่เราอ่ะจะต้องแยกจากกันไปทำงานทำหน้าที่ตัวเองแต่สุดท้ายคือในชีวิตจริงอ่ะมันไม่เคยหายไปอ่ะพี่มิก
1: มีเสมือนมีเซนส์เลย
2: อะไรแบบ
1: หน่อยๆว่าเอ๊ะชักจะแปลกๆด้วยคำพูดด้วยอะไรอย่างเงี้ยเหรอ
3: ใช่ครับเวลาแบบน้องแบบไม่ไลน์มาหรือน้องแบบมีสตอรี่แปลกๆใน IG อย่างเงี้ยถามแล้วว่าเป็นอะไรหรือเปล่าแบบโอเคมั้ยเลยไปเช็คเรื่อย
4: บุญรอดเป็นคนที่ดูแลใส่ใจรายละเอียดอย่างที่พี่มิกบอกแล้วก็ความรู้สึกก็คือเหมือนบุญรอดเป็นพี่สาวจริงๆของภูเขาเลยด้วยความสนิทกันนะคะและการดูแลกันค่ะของบุญรอดแล้วก็ภูเขาก็มีเหตุการณ์นึงค่ะที่ทำให้บุญรอดเนี่ยได้เข้าไปช่วยชีวิตของภูเขาเอาไว้เกิดอะไรขึ้นไปชมจากละครเวทีค่ะ

0: แฟลาเต้ของโปรดใครเอ่ยมาแล้วค่ะเอ้ามึงไม่ลุกอีกกาแฟมาแล้วค่ะกาแฟมีคุณสมบัติทำให้คนเราตื่นด้วยการดื่มไม่ค่ะด้วยการสาดค่ะโอ้โหบุญรอดอ่ะโหจ้าทำร้ายผู้หญิงตัวเล็กได้ลงคอนี่ค่ะกาแฟเทวดาค่ะ
1: ขอบใจนะจ๊ะซีส
0: อุ๊ยหอมด้วยอร่อยด้วยหูยชงเก่งแม่ฉันชงยาแหมรู้หรอกน่ะแม่เธอน่ารักจังเลยอ่ะครอบครัวเธอนี่ดีเนาะทำอะไรเอาใจใส่คนอื่นเสมอเลยอ่ะแล้วก็เผื่อแผ่ไปถึงเพื่อนลูกด้วยฉันก็เลยเติบโตเป็นคนดีคนสวยอย่างนี้ไงคะ อุ๊ยสำลักความสวย หอมแล้วตกลงเธอมีเรื่องอะไรอ่ะจะเล่าให้ฟังได้ยังถึงได้ปี่มาหาฉันเมื่อคืนเนี่ยเธอจำได้ไหมวันที่ฉันโทรหาเธอจากสมุยและฉันก็บอกว่าอยากให้บุญรอดไปอยู่ตรงนั้นด้วยกัน
2: จำได้คนสวยไม่ได้สมองเสื่อม
0: โอ้ยอย่าเล่นดิ
2: ก็จำได้ก็บอกไปแล้วไงว่าวันนั้นน่ะเดี๋ยวหาโอกาสไปกันโอเคว
0: ันนั้นน่ะกูขอกำลังจะฆ่าตัวตายพี่หมอแฟนที่ผู้ขอรักคนที่ผู้เขาอุตส่าห์ไปหาอยู่ดีๆเขาก็บอกเลิกอ่ะแย่มากเคว้งมากจะหนีไปไหนก็หนีไม่ได้เพราะอยู่บนเกาะอยากจะเดินลงน้ำทะเลให้จมน้ำตายแต่เขาดันว่ายน้ำเก่งซะนี่เขาอยากคุยกับใครสักคนแล้วบุญรอดก็เป็นคนแรกที่นึกถึง
2: โถถึงว่าเราวันนั้นเสียงสั่นเชียฉันก็นึกว่าเธอหนาวแล้วทำไมเธอไม่เล่าให้ฟังแต่วันนั้นเลยล่ะ
0: เอ้าก็พอได้คุยกับบุญรอดแล้วมันก็สบายใจขึ้นนี่ก็ไม่อยากพูดย้ำเรื่องแย่ๆแล้วก็ไอ้ที่บอกว่าอยากให้บุญรอดไปอยู่ตรงนั้นด้วยกันน่ะก็ไม่ได้หมายความว่าอยากให้ไปเที่ยวด้วยกันแต่ภูเขาอ่ะอยากมีใครสักคนที่ทำให้รู้สึกว่าปลอดภัยให้ยึดเหนี่ยวแล้วคนนั้นก็คือเธอ
2: โอ้มานี่มา

0: ันยินดีจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับภูเขาตลอดไปนะโอเค
1: สึงใจกระเสีย
0: ไม่ต้องร้องแล้วแล้วมีพื้นที่ปลอดภัยแล้วเนี่ยนะต่อไปสเต็ปต่อไปก็ต้องมูฟออนเข้าใจไหมไม่ใช่จมปลักกระเทยไม่ใช่กระบือค่ะหรือว่าใช่ค่ะ
1: ว้ายดูเขาเนี่ย
2: บ้า
1: ก็เก่งอ่ะ
0: ไง
1: เรื่องร้ายเรื่องหนักมันต้องมากมาย
0: โห
1: เรื่องผู้ขังนี่ขี้เล็บเลยนะถามจริงเหรอทำได้ไง
0: ก็ฉันว่าถ้าเราศรัทธาแล้วก็เห็นค่าในตัวเองอ่ะก็ไม่เห็นก็ไม่แคร์เลยเลยนี
1: ่โอ้ยพูดง่ายเนาะแต่ยากยากนะบอกเลย
0: แล้วรู้ไหมคะว่าสเต็ปแรกที่จะทำให้เราศรัทธาในตัวเองได้คืออะไร
1: คือ
0: ตื่นค่ะสายแล้วค่ะไปทำงานค่ะอุ้ย
1: พอแล้วอย่ามากวน
0: แล้วเมื่อกี้คนสวยที่ไหนมาตีหน้าเศร้าเล่าความทุกข์ไม่ทราบค่ะ
1: เมื่อกี้แล้วมึงไง
0: ไม่ไหวแล้วค่ะมันสายมากแล้วค่ะไปทำงานค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ไปคนร้อนไอ้โอ้ยไอ้เดี๋ยวจะไปไอ้โอ้ยทำอะไรโอ้ยอย่าไอ้แม่ป้าขาแม่ขาเพื่อนมันจะฆ่าหนูค่ะ
0: บุญลาดหยุดเลยนะหยุดไปเองได้มานี่ค่ะเดี๋ยวอุ้มค่ะ
1: นี่โอ้ยไอ้
3: เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกี่ปีมาแล้วคะ
4: ปีที่
5: แล้ว
3: ปีที่แล้วเอง
4: ใช่ค่ะปีที่แล้วเอง
3: ทำไมถึงนึกถึงบุญรอดอะคะ
4: ถามว่าทำไมจะไม่นึกถึงบุญรอดดีกว่า
2: เพราะว่าถึงจะไม่นึกถึงบุญรอด
4: คือบุญรอดเป็นคนแรกเสมอเลยที่ผู้บอกเมื่อกี้คือคนที่ผู้จะรู้สึกแบบไว้ใจพูดเรื่องที่หนักขนาดนี้ให้ฟังได้ก็จะเป็นบุญรอดคือด้วยพื้นฐานแล้วผู้ก็จะไม่ค่อยได้เล่าหรอกว่าแบบเวลาเราเจอความรู้สึกหนักๆอ่ะผมก็จะไม่ค่อยได้เล่าให้ใครฟังอยู่แล้วแต่ว่าจะมีคนสักคนหนึ่งขอรบกวนเป็นบุญรอดแล้วกันเพราะว่าผมก็ค่อนข้างไว้ใจสบายใจอะไรแบบนี้ใช่แล้วมันก็เลยทำให้ผมแบบรู้สึกว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราอ่ะผ่านมาได้ด้วยอะไรเงี้ยอาจารย์หน่อย
2: เอางี้ดีกว่าตอนที่ผู้โทรหาบุญรอดบุญรอดเซนส์ไหมว่ามันมีบางอย่าง
4: รู้สึก
2: ปกติ
6: เอาจริงไม่เซนส์เลยคุณน้องแบบเสียงน้องคือเขาปกติดีเขาไม่รู้แบบไม่ได้มีแบบมีแววจะเกิดขึ้นอะไร
4: คือไม่ได้บอกตอนนั้นยังไม่ได้บอกว่าผู้เจออะไรแต่ผู้พูดประมาณว่าแบบอยากให้เธอ
6: มาด้วยกัน
4: อะไรเงี้ยเพราะตอนนั้นความรู้สึกเรามันไม่ไหวแล้วมันอยากต้องการแค่นี้อะไร
2: ใครสักคนที่นั่งอยู
4: ่ใช่แบบแล้วก็พูดเหมือนพยายามผู้พยายามหาเรื่องพูดคุยเรื่อยเปื่อยแบบไร้สาระแค่ต้องการจะให้ลืมสิ่งที่ผู้กำลังเผชิญอยู่อะไรแบบเนี้ย
3: แล้วพอภูโทรมาหาบุญรอดบุญรอดให้คำแนะนำยังไงทางโทรศัพท์ตอนนั้นยังไม่ได้ไปสมุยนะ
6: ใช่ครับคือตอนนี้น้องโทรมาเป็นตอนเช้าเนี่ยน้องกลับมาพอดีน้องวิดีโอคอลมาบุ๊คแล้วน้องก็ร้องไห้เลย
4: โอ้ใช่มีซีนี้ด้วย
6: บนสกายวอล์ก
4: บนสกายวอล์ก
6: แล้วน้องก็ร้องไห้แบบร้องไห้หนักมากเป็นอะไร
4: บนสกายวอล์กอุ้ยเพิ่งนึกได้ว่ามีเหตุการณ์นี้ใช่ฉันลืม
6: น้องบอกว่าน้องเลิกกับแฟนแบบ
4: ใช่นั่นคือวินาทีที่บอก
6: แล้วน้องก็ร้องหนักมากเราก็เอาเรายังไง
4: บอกบนสกายวอล์กคือมันเป็นวันที่ภูกลับมาจากสมุยหลังจากที่เลือกกับแฟนเรียบร้อยแล้วภูยังไม่ได้บอกบุญรอดเลยแต่วันนั้นอ่ะมันวันที่ภูต้องตื่นขึ้นมาเพื่อไปทำงานแล้วภูรู้สึกว่าภูไม่ไหวแล้วอ่ะคืองานก็ต้องไปทำอ่ะแล้วความรู้สึกเองยังจัดการไม่ได้เลยระหว่างที่เดินสกายวอล์กปุณณวิถีเพื่อที่จะขึ้น BTSผมก็เลยจากการโทรหาบุญรอดเลยด้วยวิดีโอคอลแล้วเดินไปด้วยและร้องไห้ไปด้วยและคนก็เดินส่วนไปส่วนมาเขาก็งงผู้ร้องไห้แบบไม่กักเลยอ่ะร้องแบบร้องแบบคนร้องไห้จริงๆอ่ะ
2: ปล่อยเต็ม
4: ใช่
2: น
4: ี
2: ่คือระหว่างที่จะต้องไปทำงานไม่ใช่ทำเสร็จแล้ว
4: กำลังจะไปทำงานที่ออฟฟิศที่ทองหล่อใช่ครับ
2: แล้วเราพูดอะไรกับน้องวันที่น้องโทรมาร้องไห้
6: ก็เลยบอกน้องว่าเย็นนี้มันหนักกับพี่ไหมแบบจะอยู่ด้วยกันไหมแบบจะเรียบสบายใจขึ้นหรือ มันโอเคเดี๋ยวน้องมาหา
4: ไม่ลังเลเลย
6: พูดแค่นั้นเลยว่ามันอะไรกับพี่ไหมแค่นั้นเลยครับ
2: ถ้าเกิดวันนั้นที่โทรไปบุญรอดไม่ได้รับสายคิดว่าตัวเองทำงานไหวไหม
4: หนูคิดว่าหนูคงจะไม่มีชีวิตกลับมาถึงกรุงเทพด้วยซ้ำอ่ะ
7: อ
2: ันนี้แสดงว่ามีเซฟโซนรอแล้วเย็นนี้มันเลยมีเป้าหมาย
4: ใช่ใช่เป็นแบบนั้น
2: เย็นนี้
4: ใช่ใช่ใช่
2: ที่ไปคุยแล้วอ่ะวันนี้ให้เสร็จก่อน
4: ใช่เลยพี่มีความรู้สึกนั้นเลยแบบรีบรีบทำงานเย็นนี้จะได้ไปน้ำมันมุนรอดอะไรอย่างเงี
2: ้
4: ยแล้วเราจะได้แบบคุยกันจะได้แบบอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกแบบมันรู้สึกแบบรู้สึกดีขึ้นมาอะไรเงี้ย
2: ครับ
3: จากเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะทำให้เราสองคนยิ่งสนิทกันมากขึ้นขนาดไหนคะ
6: มันเริ่มรู้สึกว่าน้องเอาไว้ใจเรามากขึ้นพอน้องเล่าให้เราเป็นคนเลยและคนเดียว
4: คนเดียวใช่
6: ก็เรียกว่าน้องไว้ใจเราแหละก็เลยรู้ว่าต้องสนิทกันมากขึ้นแล้วเพราะน้องไว้ใจเรามากมาก
4: ใช่คนเดียวเพราะว่าแบบกว่าคนรอบตัวครูจะรู้เรื่องปัญหาของครูอย่างเงี้ยบางทีมันผ่านไปเป็นปีแล้วด้วยซ้ำแต่บุรอดก็คือเป็นคนที่เรียลไทม์อยู่คนเดียวอะอะไรแบบนั้นนะคะ
3: เล่าให้ฟังทุกอย่างทุกเรื่อง
6: ทุกอย่างทุกเรื่อง
3: แล้วบุญรอดเล่าให้ครูฟังทุกเรื่องไหมคะ
6: เล่านะครับทุกเรื่องเหมือนกัน
2: อ้าวถ้าอย่างงั้นบุญรอดเองเคยมีปัญหาอะไรที่ต้องมาปรึกษาภูเขาบ้างไหม
6: คือบุญรอดอาจจะเป็นคนมองโลกในแง่บวกมากเกินไป
4: มากเกินไป
6: จะมาดีแบบโดนเอาเบียด
4: เป็นภัยกับตัวเองยิ่งกว่า
6: ใช่เขาจะเป็นคนเดิมว่าต้องมองโลกในแง่ร้ายบ้างในบางเรื่องต้องเซฟตัวเองบ้างบุญรอดจะไม่เคยเซฟตัวเองใช่
4: คือใจบุญรอดอ่ะมันอยากจะช่วยทุกคนอยากจะทำทุกอย่างอยู่แล้วอ่ะแต่เราก็จะบอกว่าเธอต้องมาชั่งน้ำหนักนะว่าอันนี้มันเฮิร์ทเธอหรือเปล่าหรือแบบยังไงอะไรเงี้ยเพราะภูก็จะคอยแบบว่าให้ความคิดในอีกมุมหนึ่งของภูอ่ะเพราะภูก็ค่อนข้างเรียกว่าอะไรอ่ะจิตใจภูประสบการณ์ภูมันผ่านอะไรมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันอ่ะภูก็เลยเอาประสบการณ์ตัวเองอ่ะแบบมาแชร์ให้นางฟังบ้างอะไรเงี้ยมันจะได้แบบมีสองมุมประมาณนั้น
3: จากวันนั้นนะคะมันทำให้ภูมีรู้สึกไหมคะว่าบุญรอดเนี่ยเหมือนกับเป็นทุกอย่างเป็นเพื่อนแท้เป็นเพื่อนตายให้กับเราได้ฝากชีวิตไว้กับบุญรอดได
4: ้ใช่จริงๆแล้วมันรู้สึกมาก่อนหน้านั้นอีกอาจารย์หมวยแต่อันนี้มันเป็นจุดที่มันแบบมันย้ำเลยอ่ะว่าแบบมันใช่แล้วแหละมันถูกต้องเลยอ่ะคือภูอ่ะไม่ใช่เด็กกรุงเทพเนาะเพราะว่าอยู่ต่างจังหวัดแล้วภูต้องเข้ามาเรียนในกรุงเทพเรียนที่ธรรมศาสตร์แล้วก็มาทำงานในกรุงเทพแล้วภูก็ต้องห่างกับที่บ้านแต่ว่าภูได้มาเจอบุญรอดได้รู้จักครอบครัวบุญรอดมันทำให้ภูรู้สึกว่าภูไม่ค่อยมีโฮมซิก

0: ภูก็เหมือนแบบมีครอบครัวบุญรอดเป็นอีกครอบครัวนึงของภูที่ภูจะได้พักใจได้อะไรเงี้ยนอกจากบุญรอดก็จะมีพี่บุญรอดมีคุณแม่มีป้ามีแมวบุญรอดอะไรเงี้ยที่แบบเหมือนเป็นที่พักพิงเหมือนบ้านอีกหลังนึงของ
1: เป็นบ้านของเราอีกหลัง
0: ใช่ซึ่งแม่ภูครอบครัวภูก็เป็นแฟนคลับบุญรอดอีก
2: อ
0: ะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนแบบสองบ้านเราก็เหมือนฝากลูกด้วยนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยใช่ภูก็เลยรู้สึกสบายใจด้วยในการใช้ชีวิตในกรุงเทพอะไรเงี้ย
2: จริงๆแล้วทั้งคู่สนิทกันเนี่ยไม่ได้เป็นแฟนกันใช่ไหมคะ
0: โน่ไม่ได้เป็นแฟนก
2: ัน
0: แต
2: ่
0: คนชอบคิดว่าเราเป็นแฟนกัน
1: ทุกคนคิดเลย
0: ทุกคนคิดแล้วเราก็มานั่งถามตัวเองว่าทำไม
3: ถึงคิดอย่างนั้น
0: คือเราสองคนอ่ะเป็นคนที่สกินชิปกันแบบหนักมากคือเวลาไปเดินข้างนอกอ่ะเราบนต่างมือเดินอย่างเงี้ยจับมือเดินกันเกาะแขนอะไรกันอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะในแก๊งเพื่อนเราอ่ะสมมติเดิน3คนก็เกาะแขนกัน3คนเดินแบบนี้เหมือนเด็กกับอาจารย์หวยเหมือนเด็กเลยพี่มิ้งไปเดิน5คนเดินจับมือกันโค้งเป็นแฟนกันอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ใช่
2: แต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องปกติ
0: ใช่ใช่แล้วเหมือนเวลาเราแบบเอาใจใส่กันจำรายละเอียดของกันได้อะไรแบบนี้มันเป็นเรื่องที่เราทำกันเป็นปกติอยู่แล้ว
1: ครับ
0: จนเราไม่รู้สึกว่ามันแปลก
2: ใช่แล้วความรักของแต่ละคนล่ะคะเราไม่ได้เป็นแฟนกันแต่เราสนิทกันแล้วความรักของภูเป็นยังไงความรักของดอดเป็นยังไง
3: ของบุญรอดเนี่ยก็เคยมีความรักมาบ้างครับแต่มันค่อนข้างลำบากด้วยแบบด้วยร่างกายที่ไม่แข็งแรงหรือด้วยเพศที่เราเป็นด้วยหรือด้วยอะไรต่างๆทำให้เราเนี่ยประสบปัญหาเรื่องความรักค่อนข้างยากถามว่ามีไหมก็มีครับแต่คนที่มีเนี่ยก็ต้องยอมรับในตัวเราจริงๆเหมือนพิเศษเรามากจริงๆถึงจะพบกับเราได้ใช่ก็คิดว่าไม่มีก็ได้มีก็ได้คือไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องมีหรือไม่มีคืออยู่กับเพื่อนก็โอเคก็มีความสุขดีครอบครัวก็แฮปปี้ดีครับผมถ้ามีก็ดีครับ
2: แล้วของภูล่ะคะ
0: คือภูอ่ะเป็นคนที่ไม่ได้มีpriorityหลักเป็นเรื่องความรักในชีวิตคือถ้าเกิดสมมติว่าจะมาก็มาได้ก็มาก็พร้อมจะเรียนรู้แต่ภูไม่ใช่คนที่ขวนขวายเพราะฉะนั้นเวลาจะมีความรักแต่ละครั้งของภูมันยากมากเลยอาจารย์หมวยคือภูรู้สึกว่าแบบมันไม่มีใครเข้าใจเราหรือว่าจะรับทุกอย่างให้เราเป็นได้นอกจากตัวเราอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือที่สุดแล้วคือการรักตัวเองนี่แหละคือแบบ number one ในการที่ภูใช้ดำเนินชีวิตแต่ถ้าเกิดสมมติมันต้องมีจริงๆอ่ะคืออยากได้อยากให้เป็นคนที่เข้าใจความเป็นเราความเป็นมนุษย์ของเราอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่อยากจะเหนื่อยกับการคบใครแล้วจะต้องมาคอยเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกอย่างอันนี้คือภูแอบแชร์ให้ฟังว่าคือภูมีความสัมพันธ์มาก็ค่อนข้างหลายคนนะอาจารย์หมวยแล้วทีเนี้ยทุกคนอ่ะจะค่อนข้างมีคำถามกับตัวตนของเราที่มันอาจจะดูไม่ตรงกับขนบไม่ตรงกับสังคมส่วนใหญ่ภาพรวมอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องการแต่งตัวคำพูดคำจาหรือแบบไลฟ์สไตล์ของเราอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยแบบว่าไม่เข้าใจเขาพยายามจะฟอร์สเราให้อยู่ในมาตรฐานที่สังคมวางไว้แล้วเขาจะได้ไม่อายคนอื่นหรืออะไรฟิลเนี้ยใช่ซึ่งภูก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณค่าชีวิตของภูอ่ะภูให้ความหมายกับมันคือถ้าเราพอใจเราแฮปปี้เราไม่ต้องมากดทับความรู้สึกของตัวเองอ่ะภูขอเลือกใช้ชีวิตแบบนี้ดีกว่าดีกว่าการที่ต้องเปลี่ยนตัวเองแล้วทุกเพื่อใคร
1: ก็ไม่รู้
0: อะไรแบบนั้นฮะ
1: ไปถามแขกรับเชิญ
2: คุยกับแขกรับเชิญถามแอนนาเมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยแอนนาบอกว่าการเป็น LGBT จะมีเพื่อนสนิทสักคนมันยังยากเลยทีนี้ถ้ามันเป็นเรื่องของความรักมันยิ่งยากกว่ากี่เท่าตัว
4: คือถ้ายุคเมื่อประมาณ 20-30 ปีก่อนนะฮะคนที่เป็น LGBT จะมี2แบบก็เป็นเกย์กับเป็นกระเทยถ้าเป็นเกย์เนี่ยมันจะยากตรงที่ว่าคนที่เป็นเกย์เขาจะไม่อยากให้สังคมรู้อันนั้นเองก็เคยสับสนนะไปคบกับเกย์แล้วแบบเขาไม่อยากให้เราเป็นสาวไม่อยากให้เราแบบออกอาการมากคือเราก็ต้องถามตัวเองว่าเราอยากจะรักเขาจนลืมตัวเองหรือเราจะรักตัวเองและหาคนที่รักเราจริง
2: ๆ
4: ตอนหลังเนี่ยอันนาก็เลยเปลี่ยนตัวเองมาเป็นในสิ่งที่ตัวเองอยากเป็นก็คือแต่งตัวเป็นผู้หญิงอะไรใช้ชีวิตเป็นผู้หญิงทุกอย่างแล้วสุดท้ายเนี่ยเราดิ้นรนมาทั้งชีวิตนะฮะเราหาไม่ได้สุดท้ายพอเราเป็นตัวเองเนี่ยมันจะมีวันนึงที่คนนึงที่รู้สึกว่าความเป็นตัวเองของเราเนี่ยมันเข้ากับเขาแล้วเขาจะรักเราแล้วแบบเนี้ยเราจะไม่ต้องฝืนตัวเอง
5: อย่างพี่เขาพูดมาถูกต้องเลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนทุกคนมีสิทธิ์เลือกในสิ่งที่เราอยากเป็นเนาะใครจะเป็นอะไรก็ไม่เป็นไรหรอกจะเป็นเพศกลุ่มไหนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยชายหญิงชายอะไรชายคือขอให้ทุกคนแบบดูแลกันแล้วก็ปกป้องศักดิ์ศรีตัวเองอย่าให้ใครดูถูกเหยียดหยามเพราะคนที่เขาดูถูกคุณเนี่ยมันหมายความว่าเขาจะไปดูถูกคนอื่นๆที่เป็นเพศเดียวคุณด้วยก็เป็นได
1: ้มาถามถึงเรื่องชาแนลของพวกคุณดีกว่าผู้ข่าวชาแนลจริงๆแล้วอันนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ
0: โอเคจริงๆภูเขาชาแนลเนี่ยเห็นช่องมันสนุกสนานขนาดนี้จริงๆแล้วว่ามันเกิดขึ้นจากความดีเพรสเลยจุดเริ่มต้นของมันแบบคือมันเป็นช่วงที่

0: ว่าตกงานแล้วพูว่างานนานมากแบบประมาณ6เดือนครึ่งปีเลยอ่ะคือนานมากสำหรับเด็กจบใหม่ที่ว่างานนานขนาดนั้นอ่ะเราไม่ได้มีแบบบัดเจ็ตที่จะมาสำรองเลี้ยงตัวเองได้อ่ะในบ้านเมืองที่แบบทุกอย่างมันแพงอ่ะคือแบบมันเป็นเรื่องทุกข์มากเพราะว่าคนทำงานอ่ะจุดใหม่มันคือเรื่องเงินแล้วเราไม่มีรายได้6เดือนอ่ะพี่มิกมันเลยทำให้พูแบบดีเพรสมากแล้วแบบชีวิตตอนนั้นคือมันลอสมันไร้คุณค่ามากเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีอยู่วันหนึ่งพัวแบบเดินไปเดินจตุจักรไปเดินเจเจไม่มีตังค์ด้วยไปเดินเฉยๆแบบอยากออกจากห้องตัวเองสี่เหลี่ยมไปเปลี่ยนบรรยากาศแบบให้ตัวเองได้เฟรชขึ้นมาบ้างก็ไปเดินที่จตุจักรแล้วบังเอิญเจอรุ่นน้องที่สนิท2คนรุ่นน้องในคณะเนี่ยนะฮะแล้วพัวก็แบบพอเจอหน้าของน้อง2คนอ่ะเราทักทายกันแบบอุ๊ยสวัสดีอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้พัวแบบเฮ้ยจริงๆแล้วว่าความสุขหรือ energy ที่มันดีๆอ่ะมันเกิดขึ้นได้แค่เราอยู่กับคนที่เราแบบคอมฟอร์ตคนที่ยอมรับในตัวที่เราเป็นได้แล้วก็ใช้เวลากับเขาแค่ผู้นั่งกินข้าวกับเขามือหนึ่งอ่ะมันทำให้ผู้อ่ะสามารถเอา energy เนี้ยไปต่อพลังตัวเองให้ใช้ชีวิตต่อได้อีกเยอะมากจริงๆนะฮะจุดเริ่มต้นคืออยากแชร์แค่ในคณะก่อนเออแต่กลายเป็นว่าพอทำคลิปแรกออกมาซึ่งคลิปแรกอ่ะก็เป็นบุญรอดเลยแค่นั่งกินข้าวตั้งกล้องกันง่ายๆเลย
1: เป็นแขกรับเชิญคน
0: แรกก็เห็นไหมที่หนูบอกว่าแบบสุดท้ายก็นึกถึงนางคนแรกเสมออะนั่นแหละแล้วมันก็กลายเป็นว่าคนก็ดูเยอะเลยตั้งแต่ EP แรกตั้งแต่ที่ภูยังตัดต่อไม่เป็นด้วยสามภูโทรหาเพื่อนบอกว่าอันนี้กดยังไงกดยังไงแล้วกดทีละตัวจนตัดต่อได้ทำเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็เลยแบบคนชอบตั้งแต่แรกเลยมันก็เป็นอะไรที่เราก็เซอร์ไพรส์เหมือนกัน
1: จากความเป็นพี่น้องที่มหาวิทยาลัยอยู่คณะเดียวกันทำกิจกรรมด้วยกันก็เติบโตมาเรื่อยๆนะคะจนมามีช่องของตัวเองภูเขาชาแนลแล้วผลที่มันเกิดขึ้นจากการทำภูเขาชาแนลเนี่ยแหละค่ะมันเกิดขึ้นในหลากหลายมิติจะเป็นมิติไหนบ้างชมจากละครเวทีค่ะ

0: และจานแรกนะคะที่ทางร้านจัดมาให้ก็คือผัดไทยกุ้งสดค่ะกุ้งเป็น10ตัวเลยอันนี้เป็นกุ้งขาวหรือกุ้งแชบ๊วยคะ
1: กุ้งแห้งค่ะ
0: พร้อมทานเลยแห้งจริงด้วยค่ะ
1: กุ้งเหรอคะ
0: เปล่าค่ะมุกเธอแหละค่ะให้เสียงแอร์ดังหึ่ง
2: แห้งจริงแหละมากนะมุกแบบนี้ผู้ชายผู้หญิงเล่นไม่ตลกหรอกก็ต้องพวกชนกลุ่มน้อยพวกนี้แหละเล่นถึงจะขำกันเขาเรียกขายความไอ้พวกนี้ไม่ได้มีความสามารถเลยจริงจังหรอกตลกกบเกลื่อนไปวันๆดูดิสภาพ
0: ใจเย็นค่ะซิปไม่แลกค่ะไม่คุ้มค่ะ
1: ก็มันด่าเราสักแรงขนาดนี้แต่แม่จะยอมได้ยังไงเล่า
0: ที่โกรธเนี่ยเพราะรู้สึกว่าสิ่งที่เขาพูดมันไม่จริงหรือมันจริงคะเลยโกรธ
1: ก
0: ็ถ้าเป็นอย่างหลังเนี่ยเราจะไปตบให้เขาเปลี่ยนความคิดมันก็ไม่ได้หรอกนะคะเราก็ต้องทำตัวเองให้ดีค่ะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เขาพูดอ่ะมันไม่จริง
1: พอที่วูวาม
0: มาแล้วค่ะขอบคุณค่ะ
3: พร้อมค่ะ
0: ขอบคุณค่ะมาจานใหม่แล้ว
1: มาค
0: ่ะ
1: จานต่อไปนะคะ
0: ค่ะ
1: จานนี้ไม่แห้งนะคะ
0: แห้งแล้วค่ะ
1: เพราะว่า
0: คือ
1: ก๋วยเตี๋ยวน้ำค่ะ
0: ก๋วยเตี๋ยวน้ำค่ะก๋วยเตี๋ยวไม่แห้งแต่ที่แห้งกว่าคือมุกค่ะเฮ้ยผมน้ำหน่อยค่ะจะได้ไม่แห้งค่ะ
1: โอ๊ยไม่เอา
0: เปียกหน่อยนะคะอย่างนี้แหละค่ะ
3: ถ่ายอยู่พี่บุญรอดพี่บุญขาว
1: สวัสดีค่ะลูกสาวมีอะไรล่ะคะ
3: คือหนูแอบเห็นคนตรงนั้นนะคะเขาว่าพวกพี่หนูกลัวพี่ๆจะเสียใจนะคะคือหนูขอเจ้าของร้านมาคุยกับพี่ๆหนูเป็นแฟนคลับช่องพี่นะคะ
0: อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยรออะไรคะรีบถ่ายสิคะคอนเทนต์
3: คือหนูอ่ะมีปัญหาที่บ้านหลายอย่างค่ะเรื่องเงินเรื่องที่บ้านไม่เข้าใจแต่พอหนูดูรายการพี่ๆหนูก็ได้กำลังใจค่ะพี่ๆทำให้หนูเห็นว่าการที่เราจะมีปัญหามากมายหลายอย่างเนี่ยถ้าใจเราไม่เก็บมาเป็นปัญหามันก็ไม่เป็นค่ะ
0: อุ๊ยคอนเทนต์แม่ดีขนาดนั้นเลยเหรอลูก
3: จริงๆนะคะถึงรายการพี่ๆจะดูตลกโปกฮาทำอะไรแปลกๆ

0: แต่ด้วยความที่เป็นพวกพี่ต้องเจออะไรมากมายหลายอย่างแล้วก็ยังต้องพยายามทำให้คนอื่นยิ้มได้อีกหนูว่ามันเจ๋งมากๆเลยค่ะแล้วอีกอย่างนะคะมันทำให้หนูคิดได้ค่ะว่าอาชีพเด็กเสิร์ฟธรรมดาธรรมดาอย่างหนูเนี่ยก็มีคุณค่าแล้วก็สร้างความสุขให้คนอื่นได้เช่นกันค่ะ
1: เป็นฝันที่แม่เคยฝันที่ไม่กล้าฝันที่คนธรรมดาคนหนึ่งไม่กล้าฝันค่ะ
2: และหนูก็ให้มาโดยที่ฉันก็แอบฝันและหนูเนี่ยก็เป็นคนสร้างฝันให้พวกพี่ได้ปะคะ
1: ขอบคุณ
2: ค่ะ
0: สู้ๆนะคะพี่
3: ๆค่ะ
0: หนูไปทำงานก่อนนะคะ
3: โอเคค่ะ
1: ขอบคุณนะคะลูกสาว
2: ขอบคุณนะคะนี่ใช่ไหมอ่ะคือการที่รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าเหรอพี่บุญรอด
1: ใช่กลิ่นนะ
2: มากแม
4: ่จะโอ้ว่าป่ะดีกว่าเจ้าของร้านจะสร้างซีนแบบดราม่าไงเรียกยอดไลค์ไง
5: นี่ไงขยี้ดราม่าไงเรียกยอดวิวด้วยแล้วก็โปรโมทร้านด้วยจะอยากให้คนมาร้านก็เลยแบบว่าให้เด็กเสิร์ฟเป็นหน้าม้ามาชม
4: มุกคิดว่าเขาจะไม่รู
5: ้ระวังหยิกระวังเดินหยิก
2: ยังไงอ่ะคนมันจะเกลียดมันก็เกลียดอ่ะเนาะคงหาเรื่องด่าได้อยู่ดีอ่ะ
1: ใช่ค่ะเราก็ทำได้ในสิ่งที่เราทำได้แค่นั้นแหละค่ะมาค่ะ
2: มาต่อกันนะคะนี่กินถึงไหนแล้วนะ
1: ก๋วยเตี๋ยวไม่แห้ง
2: ก๋วยเตี๋ยวไม่แห้งแล้วน้ำแห้งไหม
1: น้ำลองดูสิ
2: น้ำตอนนี้ยังไม่แห้ง
1: แห้งค่ะ
2: ท่วมหนักเลย
1: กินข้าวดีกว่าค่ะวิ่งชีสเค้กด้วยนี
2: ่ปวดท้องเลยนะ
6: แล้วมีคนแซวแล้วก็บูลลี่เรา
7: อย่างแบบไซเบอร์บูลลี่เงี้ยก็มีอยู่แล้วแน่นอนในการทำตรงนี้มันก็จะมีอย่างที่เขาบอกแหละคนที่เขาไม่ชอบยังไงเขาก็หาเรื่องมาว่าเราได้อยู่ดีอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องปกติที่ครีเอเตอร์หลายๆคนในออนไลน์ต้องเจอ
6: แล้วรู้สึกยังไงกับการที่เราทำอะไรที่มันมีความสุขให้กับตัวเราทั้งสองคนมันมีผลกระทบยิ่งใหญ่มากในการทำให้คนอีกหลายหลายคนเป็นแสนมีความสุขตามไปด้วย
8: ทำให้เรามีคุณค่าตัวเองมากขึ้นจริงๆครับพี่มิ้นแบบเราแบบเราดีใจให้เราแบบให้เขามีชีวิตอยู่ต่ออย่างมีความสุขได้
7: อย่างเราสองคนอย่างเงี้ยเราซื่อสัตย์กับตัวตนของเรามากๆเลยซึ่งคนอื่นอาจจะดูมองว่าเราสองคนเวียดไหมในสังคมอะไรเงี้ยแต่เราสองคนมองว่าเฮ้ยเราสองคนอะเราเป็นแบบน
8: ี
7: ้แล้วสิ่งที่มันได้กลับมาคือคนมองเห็นว่าเราสองคนมี energy แบบไหนซึ่งเราก็ไม่ได้แบบไม่ได้เฟกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งครูก็มองว่าแบบจริงๆแล้วความแตกต่างหลากหลายอ่ะมันก็มีความสวยงามของมันอยู่อะไรเงี้ยฮะ
9: ฟ้าเดือดแบบ
8: นี้
9: แบบแมมมี่เลย
6: เอาเคยแมมมี่ป่ะ
9: ไม่เคย
1: ฉันละอ่อนมาก
9: มันลอยข้าง
1: ดีรอดเลือกชุดแกงฉันมาก
9: มันน่ารักดี
1: ท้องฟ้ามันเป็นแบบฟ้าซาเมซูมา
10: ไอซูมิซา
1: บ้าทำอะไร
6: บ้าไหน
9: บ้าเกิน
11: ฮะเพลงเดียวกัน
0: ต้องถามว่าความสุขที่มันเกิดขึ้นจากการได้ทำงานกับคนที่เราไว้ใจมันมีความสุขมากขนาดไหนมันได้อะไรนอกเหนือจากกระแสตอบรับที่ดี
7: คือภูตอนนี้ทุกวันนี้ที่ภูทำงานใน YouTube อะความรู้สึกของภูอะเหมือนภูยังเป็นเด็กที่เรียนมหาลัยอยู่กับบุญรอดอยู่กับเพื่อนในช่องมันเลยทำให้ภูรู้สึกว่าภูได้ถูกอบรมด้วยกลุ่มคนที่เห็นคุณค่าในตัวเราตลอดเวลาจริงๆมันเลยทำให้ภูรู้สึกว่าทุกครั้งที่ภูทำอะไรหรือว่าไม่ว่าจะผิดจะถูกจะตลกไม่ตลกแต่ว่าอย่างเราก็ยังมีคนคอยอบอุ้มเราอยู่มันเลยทำให้เราคอมฟอร์ตและรักตัวเองมากขึ้นในขณะที่เราทำงานและเราเหนื่อยทุกวันแต่เรากลับรักตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆพี่นึกออกปะมันเหมือนเป็นกำไรครับตอนหมวยแบบเฮ้ยแบบเราเหนื่อยจากงานแต่เราว่าแบบได้ความรักกับเพื่อนๆไปพร้อมกันอะไรเงี้ยซึ่งความรู้สึกเนี้ยมันต่างกับการที่ภูอะทำงานประจำอะไรเงี้ยมันต่างกันมาก
8: อย่างที่บอกเนื้อมันเราเห็นคุณค่าตัวเองมากขึ้นจริงๆครับคือเราอ่ะเป็นแค่คนทั่วไปธรรมดาแล้วทำชอบแบบกับการว่ามีคนอ่ะมาพิเศษเราไม่แบบมายอมรับน้ำในตัวเรามากๆแบบมันเล่ยเก่งจังแบบให้กำลังใจเรามากยืนหรือแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่แบบมีคนซัพพอร์ตเราแล้วก็เพื่อนทุกคนในช่องครับ มันก็ว่าบางคนนี่มาปรึกษาเรื่องปัญหาชีวิตกับเราหนูเครียดมากเลยกับแฟนเขาปรึกษาผู้รอดมาเขาปรึกษาบอกเขาดีขึ้นมากๆเหมือนเราเป็นแบบเป็นอะไร
7: เ
8: ง
7: ี้ยเพื่อน
8: เขาปรับทุกข์กับเราครับเราก็มีคุณค่ามากมาก
7: เพราะหลายๆคนก็มักจะบอกกับพวกเราเสมอว่าสิ่งที่เราเป็นแบบนี้มันกลายให้ที่เราเป็นคอมฟอร์ทโซนให้กันและกันแบบนี้มันทำให้เขาเองก็รู้สึกว่าเราเป็นคอมฟอร์ทโซนให้เขาด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งเรายินดีมากๆเลยที่มี

0: แล้วไงกับการที่เราทำอะไรที่มันมีความสุขให้กับตัวเราทั้งสองคนมันมีผลกระทบยิ่งใหญ่มากในการทำให้คนอีกหลายคนเป็นแสน มีความสุขตามไปด้วย
1: ทำให้เรามีคุณค่าในตัวเองมากขึ้นจริงๆครับพี่มิ้นแบบเราแบบเราดีเจมให้เราแบบเป็นผู้อย่างคนอื่นแบบมีเป็นสบายใจคนอื่นได้แบบให้เขามีชีวิตอยู่ต่ออย่างมีความสุขได้ก็ไม่คิดว่าตัวเองจะมีคุณค่ามากขนาดนี้ด้วย
2: ใช่ค่ะคือผมก็มองว่าจริงๆแล้วถ้าคนเราอ่ะแบบอย่างเราสองคนอย่างเงี้ยเราซื่อสัตย์กับตัวตนของเรามากๆเลยซึ่งคนอื่นอาจจะดูมองว่าเราสองคนเวียดไหมในสังคมอะไรเงี้ยแต่เราสองคนมองว่าเฮ้ยเราสองคนอ่ะเราเป็นแบบน
1: ี้
2: ใช่เราเป็นมนุษย์หนึ่งมนุษย์กับอีกหนึ่งมนุษย์แล้วเราก็สื่อสารความเป็นเราแบบจริงๆแบบเป็นเราจริงๆอ่ะออกไปแล้วสิ่งที่มันได้กลับมาคือคนมองเห็นว่าเราสองคนมี energy แบบไหนซึ่งเราก็ไม่ได้แบบไม่ได้เฟกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งภูก็มองว่าแบบจริงๆแล้วความแตกต่างหลากหลายอ่ะมันก็มีความสวยงามของมันอยู่อะไรอย่างเงี้ยฮะ
3: เหมือนคนดูก็ได้รับพลังบวก
2: อะไรแบบนั้น
3: จากภูเขาชาแนลด้วยเหมือนกัน
1: ค่อนข้างเยอะ
0: ความสนิทสนมกันมาตั้งแต่มหาลัยจนถึงทุกวันนี้เรียกได้หรือยังครับว่าทั้งคู่เป็นครอบครัวเดียวกัน
2: สุด
1: เป็นทั้งพี่สาวแล้วเป็นน้องสาว
2: ใช่มันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆคือจะพูดอะไรหรือมันจะเป็นเพราะว่าบุญรอดอ่ะเป็นลูกคนเล็กของบ้านแล้วภูเขาอ่ะเป็นพี่คนโตของบ้านมันเลยเหมือนเป็นจิ๊กซอว์อะไรอย่างมาดูแบบเป็นฟีลแบบเนาะต้องมาคอมพลีทกันอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้ภูรู้สึกว่าแบบพอเป็นพี่คนโตมาจากในบ้านตัวเองอ่ะแล้วได้มาเจอบุญรอดอ่ะมันก็เหมือนแบบโอเคเราไม่เคยมีพี่แล้วเราก็มีพี่สาวคนนี
1: ้บุญรอด
2: เป็นน้องสุดท้องไม่เคยมีน้องก็มีน้องภูเขาอะไรแบบเนี้ยฮะ
0: ชอบคำว่าจิ๊กซอที่เขาใช้แล้วใช้อีกคู่นี้คือตัวอย่างที่ถูกต้องของคำว่าจิ๊กซอที่มาจากคนละครอบครัวเลยนะแต่พรหมลิขิตทำให้จิ๊กซอสองตัวนี้มันมาต่อกันได้แบบพอดีเป๊ะเลยอ่ะ
3: ทุกวันนี้ยังมีอะไรที่เป็นห่วงกันและกันไหมคะ
0: โอ้โหหันแรงมากเลยหันควับ
2: อย่างบุญรอดอย่างเงี้ยคือบุญรอดเป็นคนที่ใจดีเป็นคนใจกว้างอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบปฏิเสธคนไม่เป็นหรือบางทีหลายๆคนอาจจะเข้าหาบุญรอดเพราะผลประโยชน์บางอย่างอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าบุญรอดอาจจะต้องมีกลไกในการปกป้องตัวเองมากขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ย
0: ด้วยความเป็นห่วง
2: ใช่ฮะไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหเราแบบใจดีขนาดนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าโลกใบนี้ทุกคนบนโลกไม่ได้ใจดีกับเราหมดอ่ะ
1: อยากให้พูดแบบว่าเหมือนเห็นคุณค่าตัวเองให้มากๆเลยพอดีแบบน้องโดนจับแบบอย่างเช่นนะน้องแบบทำงานไม่เก่งน้องจะหน่อยแล้วหน่อยเลยว่าแบบน้องมันไม่เก่งหรอทำไมต้องมาว่าน้องอยากให้น้องแบบรักตัวเองมากๆแบบเห็นคุณค่าตัวเองเห็นแม่รู้ตัวเองให้มากๆเลย
2: คร
1: ับ
2: ใช่คือแบบครูอภิเชษมากเลยนะกับการที่บุญรอดอ่ะเขาบอกว่าตัวเองอ่ะเป็นคนปกตินี่แหละแค่ทำบางอย่างไม่ได้ 100% เท่ากับคนอื่นซึ่งเนี่ยแหละมันคือความเป็นมนุษย์จริงๆเพราะความเป็นมนุษย์อ่ะมันไม่มีใครที่ทำได้ร้อยคะแนนเต็มในทุกอันอ่ะซึ่งครูก็รู้สึกว่าเออจริงๆแล้วอ่ะเราไม่ต้องเก่งทุกอย่างก็ได้เราเต็มที่กับมันหรือยังเราแฮปปี้กับมันหรือเปล่าพูดว่าแค่นี้มันก็พอแล้ว
0: นี่คือสิ่งที่ทั้งคู่ห่วงซึ่งกันและกันมาถามอีกนิดนึงมีอะไรที่ยังไม่ได้บอกกันบ้างไหมมีอะไรอยากจะบอกซึ่งกันและกันบ้างก็ได
1: ้คือวิลเลอร์เราเป็นห่วงน้องภูเขามาแบบคือน้องอ่ะจะขั้นแบบดาวค่อนข้างง่ายหรือแบบเวลามีในมัธยใจบุ๊มน้องจะแบบดาวเลยน้องแบบว่า
2: ไวต่อความรู้สึก
1: แบบรักเลยแบบให้มากๆแบบรักไว้เองก่อนแบบให้มากๆเลยเพราะว่าบางทีน้องดาวอ่ะเราดูว่าน้องดาวแต่เราอ่ะไม่กล้าเข้าไปเพราะว่ามันจะเข้าไปยังไงพอดีแบบน้องดาวอ่ะทำยังไงต่อดีวะเลยถ้ามีเลยบอกพี่ได้เสมอ
2: ที่เราอยู่นี่ทำไมล่ะเอ้าร
1: อพี่อยู่ตรงนี้เสมอแบบ
2: อยู่ตรงนี้เสมอก็คือรายการจบก็จะนั่งตรงนี้ไม่ไปไหน
0: ไม่กลับมาแล้วภูเขาล่ะครับมีอะไรอยากจะบอกบุญรอดไหมครับ
2: ขอบคุณนางนะอันดับแรกเพราะว่าคือภูก็เข้าใจว่าคนแบบภูอ่ะมันก็จะไม่ใช่ทุกคนหรอกที่จะมาเข้าใจได้อะไรแบบเนี้ยซึ่งก็ต้องขอบคุณนางที่นางอ่ะใจเย็นกับภูเสม
3: อ
2: แล้วไม่เคยจัดไม่เคยเปลี่ยนไปไม่เคย

0: ที่จะแบบทิ้งหน่วยให้เคว้งอะไรอย่างเงี้ยอืมก็นั่นแหละมีบางมูที่เราอาจจะแบบไม่ได้คลิกกันในบางสถานการณ์แต่พอสุดท้ายแล้วมันผ่านไปอ่ะเราก็ยังกลับมาจูนกันได้เหมือนเดิมใช่ก็ขอบคุณ
1: นั่นล่ะ
2: ค่ะถามคุณนาบ้างนะคะได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดของบุญดอดของภูเขาแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะ
3: รู้สึกดีมากๆเลยค่ะคือความที่สองคนเคมีเข้ากันมากแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ในชีวิตได้ดีมากเรามองว่าในสังคมอะค่ะมันต้องการโลโมเดลหรืออะไรแบบนี้นะฮะว่าแบบการที่เรามีพาร์ทเนอร์ในชีวิตอะมันช่วยอะไรให้เราแบบได้มากๆเลยอะค่ะพอนั่งฟังนี่รู้สึกอิ่มใจเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ไม่ค่อยได้เห็นที่จะเป็นคู่เพื่อนสนิทนะฮะแล้วแบบเปิดใจกันมากขนาดนี้ฮะ
2: ค่ะแอนดี้ล่ะคะ
1: ครับก็ดูแล้วก็มันยิ้มอ่ะไม่รู้ยังไงคือมันรู้สึกแบบมันเป็นความรักที่บริสุทธิ์เนาะคุณก็เป็นคนมีทักษะในการพูดที่เก่งส่วนคุณก็เป็นโมดิเวเตอร์เป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนที่เขาต้องการข้ามผ่านในจุดที่เขาเรียกว่าอุปสรรคของตัวเองนะต้องขอบคุณมากๆแล้วก็ขอให้เป็นคนดีๆแบบนี้แล้วก็เก็บสิ่งดีๆเหล่านี้เอาไว้แล้วก็แจกจ่ายให้กับทุกๆคนครับ
2: ในฐานะอาจารย์ด้วยนะพอเห็นลูกศิษย์เติบโตได้งดงามแบบนี้ค่ะมันชื่นใจมากจากความที่เขาเป็นคนคิดดีจิตใจดีงามอยู่แล้วเนี่ยแล้วมาเห็นวันนี้หน้าที่การงานเขาก็ดีการศึกษาก็ดีแล้วก็ยังมีเพื่อนแท้ในชีวิตด้วยภูมิใจแล้วก็ชื่นใจกับทั้งคู่ค่ะ
0: ครับพูดตรงๆเลยว่าไม่จำเป็นต้องเป็น LGBTQ คนปกติทุกคนผมจริงๆว่าทุกคนในโลกอิจฉาคู่นี
2: ้
0: อยากมีเพื่อนอย่างนี้สักคนหนึ่ง
1: จริงๆ
0: พอแล้วเลยเป็นเซฟตี้เน็ตไม่ว่าเราจะเกิดปัญหาอะไรเจออะไรมาก็ตามหนักเบามีคนหนึ่งที่เรารู้ว่าเมื่อมีปัญหาอะไรก็ตามเรากลับไปหาคนนี้แล้วเราหายแน่ไอ้ปัญหาทั้งหมดอ่ะเราจะหายเลยน่าอิจฉามากจริงๆอยากให้ทุกคนหาเพื่อนอย่างนี้ให้ได้สักอย่างน้อย1คนพอมีคนเดียวดีกว่ามีเพื่อนเป็นร้อยที่ไม่แคร์คุณเลย
2: ค่ะ
0: และ
2: ที่ภูเขาบอกว่าชอบความใส่ใจของบุญรอด
0: ค
2: ือดูแลรายละเอียดทุกอย่างวันเกิดนี่ไม่เคยลืมเพิ่งจะผ่านวันเกิดของภูเขามาเมื่อวานนี้ค่ะวันนี้นางก็มีอะไรมามอบให้ภูเขานะคะ
0: จริงหรอแรงมากโอ้ยขอบคุณครับโอ้ยน่ารักมากขอบคุณครับยันดีขอบคุณค่ะโอ้ my god อุ้ยแล้วรูปนี้เป็นรูปที่แบบมีแบบเพื่อนๆในเพจชอบกันมากอะไรอย่างเงี้ยแบบมีความจับมือเดินไปด้วยกัน
3: สวยเราอ่ะ
0: สวยไม่ได้เลยอุ้ยขอบคุณที่พี่ทุกคนมากเลย
3: สวยเราอ่ะ
0: อุ้ยแล้วเครื่องบินการเซ็นเพื่อออกทีวี
3: เ
0: รียกว่าดาราได้เลยหรือเปล่าคะเนี่ย
3: เดาราทั้งหนึ่ง
0: ดาราทั้งหนึ่ง
1: รู้สึกไหมน้ำตาที่ออกมาคือน้ำตาบริสุทธิ์แล้วก็ดีใจนะขอจับมือได้ไหม
0: โอ้โหพี่อะไร
1: ขอบคุณมาก
0: ประมาณตาลิ้มกว่าคือรูปเนี้ยเราไปเที่ยวด้วยกันแบบเป็นทริปล่าสุดจะไปด้วยกันคือมันมีความสุขมากเนอะคือเราแบบไม่ได้ไปเที่ยวกันแบบนานมากเพราะโควิดแบงก์ก็ไปไหนไม่ได้หนูจนบ่นเราไปเที่ยวด้วยทริปเนี้ยคือเราแบบเหมือนไปชาร์จพลังด้วยกันแบบเต็มที่จริงๆแล้วบุญแล้วก็มีความสุขมากที่ได้ไปเที่ยวเขาในทริปนี้รูปเนี้ยคือเราชอบมากแบบมันจับมือกันอ่ะธรรมชาติ
4: มันไม่ใช่ที่แบบ1 2 3 4แล้วแชร์อ่ะมันคือการที่แบบเราเดินไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพิ่งก็สแนปมาพอดีอะไรอย่างเงี้ย
2: นี่ไปเที่ยวที่ไหนกันนะคะ
0: หัวหินครับผม
1: ไม่อยากบอกเขาว่าเราจะมุมขาตลอดไปเนาะ
0: โอ้ย
2: วันนี้อิ่มเอ็มใจนะคะกับเรื่องราวของภูเขาแล้วก็บุญรอดรวมทางแง่คิดจากแขกรับเชิญทั้งสองท่านด้วยพี่แอนดี้แล้วก็คุณแอนนาขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณค่ะแล้วเราจะกลับมาพบกับความรู้สึกที่งดงามแบบนี้ในครอบตัวเดียวกัน Feel Good วันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราม
0: ิติผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: อนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองจากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

Lớn. Tôi nghe mà ngày qua.

0: ต้นไม้ล้มทับล้มทับได้ไงวะข้างง
1: ก็ข้ากำลังขับรถอยู่ดีๆอ่ะอยู่ต้นไม้ข้างทางก็ล้มลงมาทับเฉยเลย
2: นี่เองโชคดีนะเนี่ยที่ไม่เป็นไรมากเนี่ยมีแค่แผลเล็กๆน้อยๆเนี่ย
1: โชคดีอะไรกันล่ะก็รถที่เอามาขับอ่ะมันไม่ใช่รถของข้าน่ะสิ
2: อ้าวแล้วรถของใครวะ
1: ของเฮียเต่าเขาอ่ะ
2: สวยแล้วแล้วเฮียเขารู้เรื่องหรือยัง
1: ยังเลยวะข้าไม่กล้าบอกเฮียเขาอ่ะ
3: เอ้าแล้วตอนนี้รถอยู่ที่ไหน
1: จอดอยู่ที่เดิมอ่ะขับไปไหนไม่ได้เลย
0: แล้วเองทำไมไม่โทรขอความช่วยเหลือวะ
2: เออ
1: ก็โทรศัพท์ข้าแบตหมดแล้วแถวนั้นนะไม่มีรถผ่านไปมาเลยสักคันข้าก็เลยตัดสินใจเดินมาหาพวกเองนี่แหละ
2: แล้วที่เองจะเอาไงต่อไปเนี่ย
1: ไม่รู้อ่ะก็คงต้องชดใช้ค่าเสียหายให้เฮียแกแหละ
2: ไอ้เหลิมรถยนต์คันหนึ่งมันไม่ใช่ถูกๆนะเว้ย
3: เออใช่ใช่ให
1: ้ทำไงได้วะคนมันจะซวยมันก็ซวยอย่างนี้แหละ
4: มันอาจจะไม่ใช่ว่าความซวยก็ได
2: ้เองพูดอะไรของเองวะ
4: พวกเองไม่รู้เหรอว่าต้นไม้ข้างทางมันจะมีคนดูแลอยู่ถ้าต้นไหนเหมือนจะล้มลงมาเขาจะโค่นมันซะแต่นี่ฝนก็ไม่ได้ตกพายุก็ไม่ได้เข้าข้าว่าเขาต้องละเลยต่อหน้าที่ไม่งั้นมันจะล้มลงมาทับได้ไง
2: ข้าว่าเอ็งต้องดูการ์ตูนเยอะไปแน่ๆเลยว่ะ
4: มีขาดจริงจังไหมไอ้เหลิมสิ่งที่เกิดขึ้นกับเองมันไม่ใช่ความซวยแต่มันเป็นความประมาทของใครบางคน
1: ถ้างั้นข้าต้องไปเรียกค่าเสียหายจากใครล่ะ
4: ก็หน่วยงานที่ดูแลด้านนี้ไง
2: เดี๋ยวไอ้หน่วยงานที่เองพูดถึงเนี่ยหมายถึงหน่วยงานของรัฐอะไรพวกนั้นเหรอ
0: ใช
2: ่บ้าไปแล้วเองคิดว่าคนธรรมดาอย่างพวกเราอย่างไอ้เหลิมเนี่ยจะไปทำอะไรกับหน่วยงานใหญ่ๆอย่างนั้นได้วะ
1: ใช่แล้วข้าก็ไม่ได้รู้จักคนใหญ่คนโตที่ไหนด้วย
4: ข้ามีวิธี

0: สาลบคอนอง
1: เขาอ่านว่าสารปกครอง
0: โห
2: ก็มันอ่านยากนี่เข้าไปดูทีวีดีกว่า
3: สารปกครองเหรอ
4: ใช่สารปกครองข้าเองก็ใช่มีความรู้เรื่องนี้ดีนะแต่เขาเคยช่วยพ่อข้ามาแล้วเขาต้องช่วยเองได้เหมือนกัน
1: แล้วศาลปกครองคืออะไร
4: พวกเองรู้ใช่ไหมว่าประเทศเรามีศาลอะไรบ้างไม่เป็นไรข้าอธิบายคร่าวๆแล้วกันประเทศเราเนี่ยมีศาลรัฐธรรมนูญศาลอาหารศาลยุติธรรมแล้วก็ศาลปกครองคือศาลที่คนธรรมดาอย่างเราจะไปเกี่ยวข้องได้เนี่ยก็คงมีแต่ศาลยุติธรรมแล้วก็ศาลปกครองทีนี้ศาลยุติธรรมกับศาลปกครองต่างกันยังไง

0: พวกเองรู้ใช่ไหมว่ารัฐ
1: กับเอกชนหมายถึงอะไร
2: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้ารู้พวกเองอ่ะรู้หรือเปล่าเอกชนนี่คือพวกประชาชนอย่างเรานักธุรกิจแม่ค้าอะไรเงี้ยส่วนรัฐนี่คือหน่วยงานที่ดูแลประชาชนอย่างตำรวจหมออะไรเงี้ยเปล่า
0: ใช่ทีนี้เวลามีเรื่องขึ้นศาลเนี่ยนะเขาจะมีผู้ฟ้องกับผู้ถูกฟ้องเรียกรวมๆว่าคู่กรณีศาลปกครองจะต่างจากศาลยุติธรรมตรงที่จะต้องมีบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐเข้ามาเป็นหนึ่งในคู่กรณีคือจะเป็นคู่กรณีระหว่างรัฐกับรัฐด้วยกันหรือจะเป็นระหว่างรัฐกับเอกชนแบบในกรณีของเองซึ่งเองคือเอกชนต้นไม้อยู่ในความดูแลของรัฐ
3: แล้วที่เขาช่วยพ่อเองคืออะไร
0: ก็อบต.ที่พ่อข้าทำงานอยู่ไปมีปัญหากับสำนักงานที่ดินจังหวัดหน่วยงานพ่อข้าก็เลยเขียนคำร้องส่งไปที่ศาลปกครองไหนลองตอบสิว่าในเรื่องของพ่อข้าเป็นคู่กรณีระหว่างใครกับใคร
4: โอ้ยรีโมทมันหายไปไหนวะ
2: ระหว่างรัฐกับรัฐใช่ไหม
0: ใช่ทีนี้มาดูความพิเศษของศาลปกครองกันศาลปกครองจะใช้ระบบไต่สวนในการพิจารณาคดีนั่นหมายความว่าศาลสามารถออกไปหาความจริงได้โดยที่ไม่ต้องรอคู่กรณีทั้งสองฝ่ายซึ่งจะต่างจากศาลยุติธรรมตรงที่ศาลจะอยู่เฉยๆเป็นกลางจะรอฟังข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายแล้วก็ตัดสิน
5: เองจะบอกว่าศาลปกครองสามารถตรวจสอบและหาข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆให้พวกเราได้ใช่ไหม
0: ถูก
4: เองเห็นรีโมทไห
2: มแต่ข้าไม่มีเงินไปจ้างทนายเนี่ยสิ
0: เองไม่จำเป็นต้องมีทนายก็ได้อย่างที่บอกศาลปกครองใช้ระบบไต่สวนตุลาการเขาจะลงมาสืบข้อมูลด้วยตัวเขาเอง
4: เองเห็นรีโมทไหม
2: ไม่แล้วข้าจะต้องไปเริ่มต้นจากตรงไหนอะไรยังไงอ่ะ
0: เองก็เขียนคำร้องส่งไปที่ศาลปกครองจะเขียนขึ้นเองหรือจะเขียนตามแบบฟอร์มที่เขามีให้แล้วก็ทำตามขั้นตอนที่ข้ารู้ก็มีแค่นี้แหละ
5: ข้าฟังแล้วรู้สึกมีไฟไปด้วยเลยว่ะเอาเลยเหลิมข้าสนับสนุนเป็นไรวะเหลิม
2: ข้าฟังแล้วก็รู้สึกมีความหวังขึ้นมานะแต่มันดูยุ่งยากแล้วก็ปัญหาเยอะยังไงก็ไม่รู้อ่ะ
3: แล้วเองจะทำยังไงล่ะ
0: ไอ้เหลิมใครบอกอะไรให้นะเองยังพอมีโอกาสชนะถ้าเองสู้แต่ถ้าเองไม่คิดจะสู้เลยสิ่งนี้ที่เองจะพบก็คือความพ่ายแพ้
4: เจอที่หมดแล้วโว้ย

0: ูกค้าสู้แทนเองไม่ได้นะทุกอย่างต้องเริ่มต้นที่เอง
1: เอาวะสู้ก็สู
2: ้ให้มันได้ดีสิวะ
0: แต่ด่านแรกที่เองต้องเอาชนะให้ได้ก่อนก็คือบอกความจริงกับเมียเปล่า
1: ได้สิแค่นี้ไม่มีปัญหาง
2: ั้นเราไปบ้านเฮียเต่าเลยไหมไปกันหมดนี่เลย
3: ไป
2: เฮ้ยไป
3: ไป

0: วันนี้อากาศดีนะครับเฮียครับ
1: รถข้าอยู่ไหนถามว่ารถข้าอยู่ไหน
2: เนี่ยครับคือผมกำลังขับรถอยู่บนทางหลวงเส้นหลังหมู่บ้านอยู่ดีครับอยู่ดีมันก็
3: รถเฮียโดนต้นไม้ทับครับ
1: ต้นไม้ล้มทับ
2: เฮียครับเฮียใจเย็นก่อนนะครับเฮียผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับผมขับรถอยู่ดีครับมือถือผมก็ไม่ได้เล่นนะครับแล้วอยู่ต้นไม้ข้างทางก็ล้มลงมาทับเฉยเลยครับ
3: ดีนะที่เหลือมันไม่เป็นอะไรเลย
0: จริงเฮีย
3: ใช่ครับ
2: แต่เฮียไม่ต้องกังวลเรื่องค่าเสียหายเลยนะครับพวกผมวางแผนกันไว้เรียบร้อยแล้วรับรองครับเฮียได้ค่าเสียหายคืนแน่นอนครับ
0: ชัวร์เฮียทุกบาททุกสตางค
2: ์ใช่

0: เออเฮียครับเฮียจะไปไหนล่ะครับ
1: จะไปโทรศัพท์
0: เอ้าแล้วเฮียจะไม่ฟังแผนของพวกผมก่อนเหรอครับ
2: ฟังก่อนครับเฮีย
1: ฟังทำไมรถมีประกันเดี๋ยวมันก็จ่ายเองแหละ
0: ข้าไม่รู้ว่ารถเฮียแกมีประกันว่ะ
3: วางแผนมาทั้งวัน
4: รุ่นสี่

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับความเสี่ยงน้อยภาคเหนือบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาลำปางน่านแพร่และอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีและตราดและในส่วนของคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนนะคะทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันนะคะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาลำปางน่านแพร่และอุตรดิตถ์บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ตะวันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: โอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอ
0: ใช่ค่ะแต่หนูสงสัยจังเพราะเข้าไปในโบสถ์แล้วไม่เห็นมีพระพุทธรูปเลยค่ะ
1: อาคารที่เป็นยอดแหลมๆเขาเรียกว่ามณฑปจ้ะไว้เก็บอะไรที่สำคัญสำคัญหรือน่าคารพมากๆก็คือพระพุทธบาทนี่แหละนับถือกันว่าเป็นรอยเท้าของพระพุทธเจ้าก็เลยไม่รูปเหมือนวัดอื่นไง
2: มีรอยเท้าแปลว่าพระพุทธเจ้าท่านเดินมาถึงเมืองไทยเลยเหรอครับปู
1: ่จะอธิบายยังไงให้เข้าใจง่ายๆดีนะเดี๋ยวปู่ไปหาหนังสือมาให้ดูดีกว่า ไปละโอ้หลังแข็งอีกแล้ว
2: ไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกัน
0: ไปไป

0: คุณบ้านเมืองเหมือนจะเป็นสมัยอยุธยานะแต่นั่นเขากำลังจะไปไหนกันน่ะ
1: ต้องพูดอะไรโบราณโบราณสินะพี่ชายพี่จะย้ายเรือนไปไหนกันเหรอครับ
2: ย้ายโรงย้ายเรืออะไรกันล่ะไอ้เปียกข้าจะพายายไปสักการะพระพุทธบาท
1: พอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
3: โอ้ตัวแค่นี้ก็รู้จักทำบุญทำทานเอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อไล่ให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
1: เฮ้ยดีจริงเลย
0: พระพุทธบาทคือ

0: รอยเท้าของพระพุทธเจ้าจริงๆเหรอคะคุณยาย
1: จริงสิสมัยพระพุทธเจ้ายังอยู่ท่านไปไหนก็มีรอยพระบาทไว้มีหลายที
0: ่แล้วที่สยามนี่ก็มีเหรอคะ
1: ก็มีนะสิใครๆก็เดินทางไปสักการะได้นะ
0: ใครๆก็ไปได้เหรอคะ
1: ก็เพราะพระเจ้าทรงธรรมท่านทรงอยากให้เรามีโอกาสไปกราบไหว้ไงล่ะแม้แต่พระองค์ก็ยังเสด็จไปสักการะด้วยพระองค์
2: วัดพระพุทธบาทสระบุรีรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
3: ถึงวัดแล้ว
0: ไม่เหมือนกับที่เคยไปมาเลย
4: ก็นี่มันสมัยอยุธยาเป็นอดีตที่ผ่านไปต้องหลายร้อยปีแล้วนี่นาโอ้โหรอยพระบาทใหญ่เบ้อเริ่มเทิมใหญ่กว่าตัวผมอีกพี่อธิษฐานอะไรหรอครับ
3: ก็เรื่องที่ห่วงคือยายเนี่ยแหละต้องอยู่เฝ้าเรือนคนเดียวและยังเจ็บอดๆแอดๆอีกนะ
1: เอ้ยเองไม่ต้องห่วงยายดอกห่วงตัวเองเธอต้องเดินทางไกลไปเป็นทหารขอให้ปลอดภัยกลับมานะลูกนะเป็นบุญเหลือเกินได้มาไหว้พระพุทธบาทสาธุสาธุสาธุ
0: ไม่ทันแล้วแม่
4: อ้าวหมดเวลาแล้วเหรอยังไม่ทันได้อธิษฐานเลย
1: โอ้พวกท่านคงเป็นเทวดามาให้พรแน่ๆสาธุศักดิ์สิทธิ์จริงๆเจ้าประคุณเอ้ยนี่ไงเราที่ท่านว่ามาไหว้พระพุทธบาทเจ็ดหนพอไรคำอธิษฐานของพ่อตกเป็นจริงแน่ๆ
3: สาธุ
0: หน้าตามนดบไม่เหมือนเดิมเลยจริง
5: ๆใช่แล้วจ้ะมนดบได้รับการบูรณะในสมัยรัชกาลที่หนึ่งนี่เองตะวันไปเห็นของเดิมที่ไหนมาปู่พยายามหารูปเก่าๆแล้วแต่หาไม่เจอเลย
0: เย็นแล้วตะวันรีบกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวแม่ตามสวัสดีค่ะคุณปู่
5: จ้าเจ้าเมย์ปู่ได้คำตอบแล้วล่ะ
4: ผมรู้แล้วครับปู่รอยพระพุทธบาทไม่ได้มีแค่ในไทยแต่มีในหลายประเทศเลยครับ
5: อ้าวรู้แล้วเหรอแล้วเมย์รู้ไหมว่ารอยพระพุทธบาทที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมน่ะมีความสำคัญมากถึงขนาดพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์เสด็จมาสักการะถึงตอนนี้ก็เกือบ400ปีแล้วนะ
4: ประเทศของเราโชคดีจริงๆเลยนะครับ
5: ใช่แล้วล่ะไว้ปิดเทอมหน้าปู่จะพาไปนะ
4: ถ้าได้ไปพระพุทธบาทอีกครั้งจะไปขอพรให้ประเทศไทยคนไทยรู้รักสามัคคีมีศาสนาจะขอพรให้ในหลวงทุกพระองค์มีความสุขเพราะท่านหวังดีดูแลบ้านเมืองสร้างวัดบำรุงศาสนาให้คนไทยมายาวนาน

0: เกิดอะไรขึ้นล่ะเมฆ
1: ก็แม่น่ะสิครับไม่ยอมให้เมฆซื้อเกมใหม่ที่ออกวันนี้ทั้งๆที่ไม่กี่บาทเองนะโอ้โหบ้านใหญ่เบอร์เรอเราไปดูกันเถอะ
2: ก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะไปรบแต่ละทีข้าก็ได้แต่เป็นห่วง
3: แค่ข้าเห็นเจ้าทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ข้าก็ภูมิใจนะ

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าที่เราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยิน

0: แล้วเป็นยังไงบ้าง
1: พอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพรเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่ณพรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านนภพรครับจ้าจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
3: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยนะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆกับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี
4: ่โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
2: โอ้โหรุนแรงหายร้ายแรงมากอ่ะ
4: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
2: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นัดก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
3: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
2: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
4: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
2: นภพรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
1: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
2: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
3: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
2: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไปค่อยคุยกันนะพี่นะ
1: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
2: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
4: จัดไปสิครับแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
1: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบเนี้ยมันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
4: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบ

0: ลองเข้าไปดูได้เลย
1: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค่ะ
2: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
3: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
1: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
3: นี่อย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันน่ะ
2: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
3: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
2: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม
4: ่พ่อด้วย
0: DLTV ด้วยครับ
3: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
0: ครับ
4: แม่
0: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2: อิงฟ้าเป็นยังไงบ้าง
5: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
6: แผ่นดินถล่ม
5: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
2: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆ
1: เพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค
0: ์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทราอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้มนุษยชาติต่อองค์การการศึก

0: ษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะก็คือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
3: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทยหนึ่งความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
5: ์ตัวอย่างคดีปกครองที่ไกลเกลี่ยสำเร็จตอนสัญญาประกอบการรถโดยสารประจำทางการไกลเกลี่ยข้อพิพาทในครองสามารถระงับข้อพิพาทได้โดยวิธีการที่เรียบง่ายไม่ยุ่งยากและถูกต้องตามกฎหมายโดยดำเนินการได้ในคดีหลากหลายประเภทรวมถึงคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นเดียวกับคดีนี้ที่หน่วยงานของรัฐยื่นฟ้องนายซื่อตรงซึ่งเป็นคู่สัญญาให้รับผิดชำระเงินค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานประกอบการรถโดยสารประจำทางเรื่องมีอยู่ว่าหน่วยงานขนส่งแห่งหนึ่งตกลงทำสัญญากับนายซื่อตรงให้ประกอบการรถโดยสารประจำทางโดยให้นำรถตู้เข้าร่วมเดินรถในเส้นทางที่กำหนดเป็นระยะเวลา10ปีในสัญญากำหนดให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนเป็นรายเดือนละ 1,000 บาทหากผิดนัดชำระจะต้องเสียดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ15ต่อปีนายซื่อตรงเดินรถมาระยะหนึ่ง แต่เกิดเหตุทำให้ผิดนัดไม่สามารถชำระค่าตอบแทนได้ตามสัญญาจนกระทั่งหน่วยงานขนส่งมีหนังสือบอกเลิกสัญญาและทวงถามให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนที่ยังค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยแต่นายซื่อตรงกลับเพิกเฉย

0: งหากเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีแล้วศาลพิพากษาให้ชำระค่าตอบแทนที่ค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยซึ่งอาจจะต้องชำระเงินทั้งหมดในคราวเดียวหากเป็นเช่นนั้นเห็นทีจะทำให้ตนมีปัญหาติดขัดด้านการเงินได้เป็นแน่นายซื่อตรงจึงยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดียุติลงด้วยดีเมื่อศาลรับคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจากนายซื่อตรงแล้วจึงได้แจ้งให้หน่วยงานขนส่งซึ่งเป็นคู่กรณีทราบหน่วยงานขนส่งพิจารณาแล้วยินยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวผลของการไกล่เกลี่ยปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนายซื่อตรงตกลงชำระค่าตอบแทนการอนุญาตให้เข้าร่วมเดินรถโดยสารที่ค้างจ่ายพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดชำระตามสัญญาให้กับหน่วยงานขนส่งเป็นเงินรวม 90,000 บาทนายซื่อตรงเห็นว่าเงิน 90,000 บาทเป็นเงินจำนวนไม่น้อยคงไม่สามารถจ่ายได้ในคราวเดียวจึงขอผ่อนชำระเป็นรายเดือนเดือนละไม่น้อยกว่า 1,500 บาทโดยจะผ่อนชำระเงินทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน2ปีหรือ24งวดนับแต่วันที่ผ่อนชำระงวดแรกซึ่งหน่วยงานขนส่งยินยอมให้ผ่อนชำระแต่หากนายซื่อตรงผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีคดีนี้ยุติได้ภายใน90วันด้วยความพึงพอใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355
1: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนเหตุสุดวิสัยหรือจงใจประมาทเลินเล่อคดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีของพันโทเก่งกาจข้าราชการทหารได้ขับรถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปประชุมระหว่างเดินทางได้เกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายเนื่องจากสุนัขวิ่งตัดหน้ารถยนต์และได้หักรถยนต์หลบทำให้เฉี่ยวชนกับรถยนต์ของคู่กรณีที่แล่นสวนทางมาต่อมาผู้บัญชาการทหารบกได้มีคำสั่งระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินให้แก่ทหารผู้เสียชีวิตตามมติของคณะกรรมการพิจารณาปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินเพราะเห็นว่าอุบัติเหตุเกิดจากความประมาทเลินเล่อของทหารผู้นั้นเองถือเป็นการเสียชีวิตจากการกระทำความผิดตามข้อ8ของข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการพิจารณาบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินพ.ศ. 2529หลังจากภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายทหารผู้เสียชีวิตอุทธรณ์คำสั่งและผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ยืนตามคำสั่งเดิมภรรยาของพันโทเก่งกาจจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการตายของพันโทเก่งกาจเป็นเหตุสุดวิสัยมิใช่เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเมื่อเสียชีวิตขณะไปประชุมซึ่งเป็นการปฏิบัติราชการในเวลาเหตุฉุกเฉินจึงเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมดังกล่าวเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าซึ่งโดยภาวะวิสัยและพฤติการไม่อาจคาดเห็นหรือคาดหมายได้ว่าจะเกิดความเสียหายขึ้นหรือเพราะเหตุสุดวิสัยและไม่ปรากฏว่าพันโทเก่งกาจผู้เสียชีวิตขับรถยนต์ด้วยความเร็วสูงเกินสมควรหรือเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดดังนั้นพฤติการจึงเชื่อได้ว่าอุบัติเหตุเกิดจากสุนัขคำสั่งของผู้บัญชาการทหารบกที่ให้ระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้บัญชาการทหารบกที่สั่งระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินให้กับพันโทเก่งกาจข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: สวัสดีทุกคนนี่คือรายการซื้อเก่ง
0: นี่คือรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้าอะไรบางอย่างนะครับโดยมีผมเอ็ดดี้นะครับเป็นพิธีกรจะพาคุณผู้ดูไปดูว่าเอ้ยสินค้าชนิดนี้เนี่ยมันต้องดูอะไรบ้างเป็นปัจจัยในการประกอบการซื้อเพื่อให้คุ้มที่สุดกับเงินของคุณที่จ่ายออกไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาให้ข้อมูลกันเพื่อให้คุณคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับสิ่งที่เราจะพูดถึงในวันนี้ครับคุณผู้ดูครับผมเชื่อว่าเมืองไทยเราเนี่ยน่าจะมีติดบ้านทุกบ้านไม่ใช่ทีวีครับไม่ใช่คอมพิวเตอร์แน่ๆเพราะบางบ้านไม่มีคอมพิวเตอร์แต่สินค้าที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คือปลั๊ก3ตาครับหรือบางบ้านอาจจะเรียกว่าปลั๊กพ่วงแต่เมื่อเราพูดถึงปลั๊ก3ตาหรือปลั๊กพ่วงแล้วนะครับผมก็เลยอยากจะรวมเอาเพื่อนๆเข้ามาด้วยในที่นี้ก็หมายถึงหัวแปลงนะครับและอีกอย่างนึงคือ USB charger ครับแต่ตัวผมเนี่ยก็รู้แค่พื้นๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทางรายการซื้อเก่งก็เลยไปเชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้มาครับเพื่อมาให้ข้อมูลว่าเวลาคุณผู้ดูเนี่ยไปซื้อปลั๊ก3ตาไปซื้อหัวแปลงเนี่ยไปซื้อ USB charger ต้องดูอะไรเป็นปัจจัยในการตัดสินใจซื้อบ้างครับและผู้ที่จะมาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้อยู่กับผมตอนนี้แล้วครับและนี่คือท็อฟฟี่เป็นตุ๊ดซ่อมคอมครับผม
2: สวัสดีค่ะท็อฟฟี่เป็นตุ๊ดซ่อมคอมค่ะ
1: ผมไม่ได้แนะนำแบบบูลลี่เขานะนี่คือฉายาของเขาบนโลกออนไลน์จริงๆ
2: ค่ะ
1: ทีนี้หลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นคลิปของท็อฟฟี่แล้วในทาง Facebook ออนไลน์อะไรก็แล้วแต่ที่พูดเกี่ยวกับปลั๊กพ่วงแต่วันนี้ครับเราจะมาพูดถึงอุปกรณ์อื่นๆด้วยก็คือหัวแปลงนะครับแล้วก็ USB charger ถามท็อฟฟี่ก่อนเลยว่าจริงๆแล้วเขาต่างกันไหมแต่ละแบบอะ
2: อย่างที่เห็นนะฮะว่าไอ้ที่เราเอามาเรียงกันอยู่ตรงนี้เนี่ยต่างช่วงราคากันก็มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัสดุหรือวิธีการดีไซน์อะไรต่างๆเนี่ยก็มีผลกับช่วงราคาด้วยเหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้ฟังก่อนว่าวิธีการดูปลั๊กไฟเนี่ยเราต้องดูว่ามันตรงกับมอกปลั๊กพ่วงหรือเปล่าอย่างที่บอกว่าให้ตรงมอก2432-2555คือเขาจะมีมาตรฐาน
1: พี่จำเลขได้ด้วยเหรอ
2: ก็แบบว่าเราก็ศึกษาแล้วก็เขาเรียกว่าแงะมาหลายอันอะไรเงี้ยได้ป่ะจนจำได้
1: แงะนี่คือไงครับไปแงะจากบ้านคนอื่นมา
2: แงะจากบ้านคนอื่นมาอันนี้คือภาพรวมของมาตรฐานของปลั๊กพ่วงแต่จริงๆแล้วมันจะมีแยกย่อยไปอีกมอกสายไฟมอกเต้าเสียบอีกมอกเต้ารับมันจะมีแยกย่อยไปอีกแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ค่อยจำไม่ได้ว่ามันคือมอกอะไรเขาจะถูกคุมโดยมอก2432-2555
1: ครับ
2: คือบางคนน่ะถ้าก็อย่างเงี้ยเขาเขียนว่าสายไฟมาตรฐานมอก11-2531มันไม่ตรงกับปัจจุบันมันเป็นมอกกอบมัน
1: แสดงว่าปลั๊กพ่วง1อันเนี่ยมันจะต้องมีมอกของเจ้าตัวเสียบ
2: ตัวเสียบ
1: ตัวรับ
2: ตัวรับสวิตช
1: ์สายไฟ
2: เคสแยกย่อยไปอีกอันนี้เขาเหมือนแบบว่ามีมอกโดยที่ถ้าเกิดว่าใครไม่สังเกตเนี่ยก็คิดว่าเอ้ยก็มันมีมอกนี่
1: ซึ่งก็อาจจะเป็นมอก
2: มอก
1: สว
2: ิตช์สีแดงตัวนี้หรือไม่ก็มอกกล่องพลาสติกเฉย
1: ๆแต่สายไฟอาจจะแบบ
2: สายไฟก็คือโบโบเบเบ้เรื่องปลั๊กไฟเนี่ยมันเป็นปัญหาสำหรับบางบ้านเหมือนกันเพราะว่าสาเหตุหลักๆเนี่ยที่ไฟไหม้บ้านหรือว่ามีข่าวอยู่บ่อยๆว่าชาร์จแบตโทรศัพท์แล้วบุ้มๆหรือไม่ก็เสียชีวิตจากการชาร์จโทรศัพท์เนี่ยมันก็มีปัจจัยมาจากปลั๊กพ่วง1เต้าเสียบ1หัวแปลงที่ไม่ได้คุณภาพ1เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าคำว่าไม่ได้คุณภาพในที่นี้เนี่ยมันเป็นยังไง
1: น่าสนใจ
2: อย่างปลั๊กเนี่ยนอกจากจะดูว่าวัสดุเป็นยังไงแล้วอย่างนี้เนี่ยเป็น2แง่งไม่ใช่แบบ3แง่งแบบนี้เนี่ยคืออันนี้ก็ไม่รองรับสายดินถ้าเกิดฟ้าผ่ามาก็คือบึ้มไปทั้งแผงมาตรฐานที่ปลั๊กเนี่ยไม่ได้ละเพราะมอกเขาต้องคุณต้องใช้ปลั๊ก3หัวเท่านั้น
1: อ๋อปัจจุบันนี้
2: ปัจจุบันต้อง3หัว
1: 3หัว
2: ใช
1: ่คุณผู้ดูหลายๆท่านอาจจะบอกว่าเฮ้ยก็บ้านฉันไอ้รูที่ออกมาจากข้างฝามันก็มี2อันฉันทำยังไงอ่ะคือ ถ้าเป็นไปได้นะครับก็เปลี่ยนให้มันมีสายดินก็จะปลอดภัยมากขึ้นในฐานะที่เด็กที่เคยโดนไฟดูดมาแล้วในชีวิตนะครับโดนไฟดูดมาแล้วในชีวิตนะครับทำเถอะครับว่ายอดเยี่ยมนะครับ
2: อย่างรุ่นกลางหรือรุ่นราคาสูงขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นดูสายก็จะแตกต่างกันขนาดสายก็มีผลคือมันจะสายเนี่ยจะมี2แบบคือแบบ10แอมป์กับแบบ16แอมป์ถ้าเกิดว่าไม่อยากให้พวกอุปกรณ์ไฟหรือว่าปลั๊กเนี่ยเสื่อมเร็วเราก็ต้องใช้ให้มันตรงจุดประสงค์ที่เราใช้ถ้าใช้งานเสียบปลั๊กคอมพิวเตอร์เสียบปลั๊กพัดลมเสียบปลั๊กไอของแบบ
1: เครื่องต้มเตาอบ
2: ใช้แยกประเภทกันนะเราต้องแยกประเภทกันนะคอมก็คือต้องใช้ปลั๊กไฟที่รองรับ10แอมป์แต่ถ้าเกิดว่าเราใช้พวกหม้อต้มหม้อทอดหม้อปิ้งย่างกระทะปิ้งย่างอะไรต่างๆต้องใช้16แอมป
1: ์
2: ปลั๊กไฟที่รองรับ16แอมป์แต่เรื่องจำนวนวัตต์เนี่ยมันก็อยู่ที่หน้าฉลากว่าอ่ะรองรับเท่าไหร่แต่เราก็ควรดูด้วยว่าไออุปกรณ์ทีวีเนี่ยมันใช้ไฟกี่วัตต
1: ์ถ้าคำนวณไม่เป็นเราจำไปได้ไหมว่าเฮ้ยบ้านเรามีทีวีนะมีพัดลมนะมีเตาอบนี้เราไปถามได้ไหม
2: ได้ลองสังเกตไหมว่าทำไมทีวีสมาร์ททีวีพวกนี้เนี่ยเวลาไฟตกทีหรือไฟดับไฟกระชากทีทางที่อ่ะก็รุ่นก็แพงเทคโนโลยีก็ใหม่แต่ทำไมไฟตกทีพังเลยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ปลั๊กที่ฝักกันไฟกระชาก
1: ซึ่งแน่นอนครับเมื่อท็อฟฟี่พูดมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวทางรายการเราวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราแงะกันดูด้วยว่านอกจากสายไฟที่เราเห็นข้างนอกนะครับว่าสายนี้ใหญ่กว่าสายนี้เนี่ยข้างในเนี่ยอุปกรณ์ที่เขาใช้ข้างในเนี่ยต่างกันยังไงนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยทางทีมงานรายการซื้อเก่งของเราเนี่ยนะครับได้แบ่งอุปกรณ์ออกเป็น3ช่วงราคานะครับช่วงราคาที่1นะครับก็คือ0บาทถึง100บาทช่วงราคาที่2นะครับก็คือ100บาทไม่เกิน500บาทช่วงราคาที่3 500บาทไม่เกิน 1,000 บาทเอาเริ่มอย่างแรกเลยนะครับที่ผมสังเกตเห็นก็คือตัวที่ถูกที่สุดเนี่ยสายไฟเขาจะบางที่สุดยิ่งเทียบกับตัวที่แพงที่สุดนี่คือชัดๆเลยครับคือสายไฟอันนี้หนาเกือบจะนิ้วก้อยแล้วผมว่าเส้นผ่านศูนย์กลางน่าจะประมาณ8มิลได้แต่ตัวนี้เนี่ยโอ้โหประมาณ 2-3 มิลใช่
2: ศูนย์ถึง100บาทเนี่ยมั่นใจเลยว่าไม่มีมอกปลั๊กพ่วงหลายคนเนี่ยอาจจะซื้อเพราะว่าเฮ้ยมันราคาถูกปลั๊กไฟใช้อะไรก็ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีปัญหามากกว่านั้นถ้าเกิดว่าเราใช้ปลั๊กพ่วงที่มันราคาถูกเนี่ยถ้าเกิดเราแกะข้างในออกมาแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าข้างในเนี่ยระหว่างรุ่นถูกกับรุ่นแพงจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
1: ต่อมาครับมาเรื่องของหัวแปลงครับ
2: หลายคนอาจจะมองแค่แปลงสัญญาณไฟเพราะว่าที่บ้านเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีปลั๊ก3ช
1: ่
2: อง
1: สามร
2: ู
1: แต่ว่า
2: เนี่ยมันเสียบได้แค่2รูก็ต้องใช้ตัวนี้แปลงซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีทั้งมีหลายเกรดที่มีตัวชิปนิรภัยป้องกันไฟลัดวงจรหรืออะไรต่างๆดูไว้หลายคนอาจจะแค่คิดว่าเป็นแค่แปลงไฟแปลงปลั๊ก3รูเป็น2
1: หัว
2: ใช่ไม่มันมี
1: หัวยุโรปเป็นหัวเมืองไทย
2: ใช่จริงๆมันมีจะมีชิปนิรภัยอะไรต่างๆอยู่ในนี้อีกซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นของตลาดนัดอันละ5บาท10บาทมันอาจจะแบบไม่ได้มีชิปมันแค่เป็นตัวผ่านไฟเฉยๆซึ่งเวลาฝนตกฟ้าผ่าหรือว่าไฟกระชากอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็สามารถทำให้อุปกรณ์ต่างๆที่เสียบพ่วงอยู่เนี่ยพัง
1: และต่อมาครับนี่คือ USB charger ครับแบ่งตามราคาเลยคืออันนี้เนี่ย0ถึง100นะครับอันเนี้ย100ถึง500และอันนี้500ไม่เกิน 1,000
2: หลายคนจะมองว่าอะไรที่มันมี USB เนี่ยเราจะมองว่ามันคือ USB hubซึ่งจริงๆแล้วมันก็ในนี้เนี่ยก็จะมี2ชนิดอยู่ในเซตนี้นะฮะก็จะมี USB charger กับ USB ของหน้าที่นี้มี USB เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันมี USB เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันงงไหมงงไหม
1: งงสิครับ
2: อย่างตัวนี้เนี่ยคือ USB charger สังเกตง่ายๆเลยนางมีปลั๊กนางทำหน้าที่แค่จ่ายไฟสำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วงที่จะต้องชาร์จแบตเตอรี่
1: สมมุติคุณจะชาร์จโทรศัพท์ก็มาเสียบนี้ได้
2: ใช่ข้อแต่นางไม่สามารถที่จะแชร์

0: ข้อมูลต่อได้คือนางไม่ได้ที่จ่ายไฟส่วนอันนี้คือ USB hub หน้าที่ของมันคือแชร์ข้อมูลแต่ว่าไม่สามารถกำเนิดไฟเองได้
1: เอาละครับช่วงต่อไปคือการชำแหละข้างในแล้วครับว่าคุณภาพล่ะมันจะแตกต่างกันยังไง
0: จริงๆเนี่ยเราจะไม่แนะนำให้หนูๆน้องๆหรือคุณผู้ชมเนี่ยที่ดูอยู่ทางบ้านแงะนะคะเพราะว่ามันอันตรายบางทีเนี่ยคำว่าอันตรายในที่นี้คืออาจจะโดนไขควงที่เราใช้งัดแงะเนี่ยทิ่มมือได้เพราะว่ามันค่อนข้างจะแกะยากมากๆ
1: ไม่เคยแกะเหมือนกันครับนอกจากเรื่องความปลอดภัยนะครับก็คือเปลืองด้วยคุณซื้อมาแบบตัวละเกือบพันอย่างเงี้ยแล้วคุณเอามาแงะเล่นนี่ก็เปลืองอยู่ครับเอาเหรอจะเอาเหรอนี่ไงโอ้โหว้ามืออเอาละครับผมคิดว่าต้องมีการทุบนะครับเพื่อให้เห็นว่าข้างในเป็นยังไงแล้ว
0: ขนาดนั้นได้หรอคะ
2: ตายครับทำไมนายดื้อด้านขนาดนี้ล่ะ
1: เอาละครับตอนนี้เราพอจะแงะฝั่ง USB ออกมาได้แล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าอย่างที่ทอฟฟี่บอกไปตั้งแต่แรกแล้วว่าไอ้ตัวเนี้ยมันคือชาร์เจอร์มันจะเอามาเทียบกับฮับไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นทีมงานของรายการเรานะครับซื้อมาผิดนะครับเห็นไหมครับว่าคนส่วนใหญ่อะยังไม่รู้เลยว่านี่คือชาร์เจอร์แต่นี่คือฮับเรามีตัวฮับที่ราคาไม่เกิน100 บาทมาเปรียบเทียบกับตัวฮับที่ไม่เกิน 1,000 บาทซึ่งมองด้วยตาเปล่าๆเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าแผงวงจรความสลับซับซ้อน
0: แตกต่างกันมาก
1: แต่ทีนี้คนทั่วไปก็จะไม่รู้ครับว่า
0: อะไรมันแตกต่างกันยังไงก็จะเป็นช่อง USB ธรรมดาแล้วก็แค่พ่วงสวิตช์เปิดปิดไฟตัดไฟจากช่องตรงนั้นเฉยๆส่วนอันนี้ก็จะเป็น USB 3.0 ค่ะเพราะว่าให้สังเกตจากสีเอานะฮะว่า USB 3.0 จะรับโอนข้อมูลได้เร็วกว่าสำหรับใครที่เหมือนแบบอยากจะแชร์ข้อมูลจาก USB ไปอีกจุดนึงจากจุดนึงไปจุดนึงเนี่ยก็ใช้ตัวนี้แหละเป็นตัวกลางในการโอนข้อมูล
1: นอกจากนั้นก็น่าจะเป็นส่วนรายละเอียดที่มันลึกมากๆจนเราแทบจะไม่รู้แล้วล่ะว่าอะไรเป็นอะไรเพราะว่าตรงนี้ก็จะมีพวกเหมือนเป็นชิปเซ็ตหรืออะไร
0: ชิปเซ็ตในการรับโอนข้อมูลเป็นตัวกลางตัวรับสัญญาณตามแผงวงจร
1: ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูต่อว่าถ้าเป็นหน้าตาของฝั่ง
0: USB Charger มันก็จะมีทั้งหม้อแปลงมีตัวประจุมีตัวกันไฟกระชากรายละเอียดที่เอาไว้ใช้สำหรับในการชาร์จเนี่ยก็จะแตกต่างกันโดยทั่วไปเนี่ยเขาก็จะมีแบบช่องชาร์จไว1ช่องแล้วก็ช่องชาร์จไฟแบบกระแสธรรมดาเนี่ยอีก4ช่องหรือว่า3ช่องแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้ออะไรอย่างนี้ก็อย่างเช่น Quick Charge ก็จะเป็นแบบช่องสีเขียวๆหรือว่าสีจะโดดเด่นกว่าใครเพื่อนหน่อยเพื่อให้รู้ว่าอีพอร์ตนี้เนี่ยมันคือ Quick Charge นะ
1: พูดให้ผู้หลักผู้ใหญ่เข้าใจครับอย่างนี้ครับฟาสต์ชาร์จเนี่ยก็คือถ้าสมมุติว่าช่องปกติคุณเสียบใช้เวลา1ชั่วโมงไฟเต็มแบตเตอรี่แต่ฟาสต์ชาร์จเนี่ยอาจจะใช้เวลาแค่ประมาณ15นาทีเต็มแล้วอะไร
0: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เราใช้ด้วยสมมติว่าเราซื้อปลั๊กฟาสต์ชาร์จมาเรามั่นใจเลยว่าฉันต้องชาร์จโทรศัพท์ได้เร็วขึ้นไม่ค่ะโทรศัพท์คุณก็ต้องรองรับฟาสต์ชาร์จด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้แบบรุ่นเก่าๆต่อให้ใช้ฟาสต์ชาร์จกำลังไฟในการชาร์จก็เท่าเดิม
1: มันก็เข้าไปได้แค่นั้น
0: ใช่เพราะว่ามันนั้น
1: อ๋อโอเคครับทีนี้เมื่อกี้ที่ท็อฟฟี่พูดมาว่าเนี่ยนี่หม้อแปลงอันนั้นนี่อันไหนเป็นอันไหนบ้างครับ
0: ไอตัวพวกแค่สีฟ้าเนี่ยมันก็จะเป็นตัวกันไฟกระชากอย่างน้อยกันไฟกระชากในที่นี้เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ของเราพังอย่างน้อยถ้าเกิดว่ามีกระแสไฟฟ้ากระชากไอตัวนี้เนี่ยจะรับหน้าที่ฉันจะแบกพวกแกไว้เองก็จะยอมสละใช่ฉันจะยอมสละระเบิดตัวเองไปก่อน
1: นี่ก็เป็นฝั่ง USB นะครับทั้งชาร์จเจอร์และฮับนะครับต่อไปคือหัวแปลงครับเราเริ่มจากตัวถูกสุดก่อนนะครับ
0: ตัวถูกสุดนี้อันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นตัวถูกที่ก็ยังใจดีนะที่ให้พวกตัวโครงอะไรต่างๆมาให้
1: ไอตัวพลาสติกดำน้ำเนี่ย
0: ตัวพลาสติกดำน้ำเพราะว่าปกติที่เจอตามตลาดนัดอะพอเราแกะออกมาเราจะเจอแต่แผงทองเหลืองหรือเหล็กก็คือเหมาะกับการใช้งานทั่วไปที่แบบไม่ได้แปลงไฟเพราะว่ามันไม่มีตัวหม้อแปลงไฟอะไรใดๆเลยเป็นแค่ตัวนำไฟเฉยๆแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปใช้ต่างประเทศไม่แนะนำ
1: ซึ่งถ้าคุณไปต่างประเทศน่าจะต้องเป็นตัวนี้แล้วล่ะ
0: ใช่
1: ตัวราคากลางๆ
0: อันนี้ตัวราคากลางๆนะสภาพเละหน่อยครับเพราะว่าทีมงาน

0: ตอนทีมงานทุบแรงไปหน่อยนะฮะตัวปลั๊กระดับกลางแล้วเหมาะที่เอาไปใช้ต่างประเทศเนี่ยสังเกตง่ายๆเลยเขาจะมีตัวแปรงไฟมาให้ตัวนี้อีเหลืองๆเนี่ยคือตัวที่ไว้ใช้แปรงไฟโค้นต่างๆให้ไปออกปลายทาง
1: เพราะอย่างบ้านเราจะ220แต่ถ้าไปญี่ปุ่นก็จะเจอประมาณ110หรือประเทศอื่นก็แล้วแต่ครับเพราะว่าแต่ละประเทศก็จะมีมาตรฐาน
0: ที่แตกต่างกันนะคะหลายแบรนด์ก็จะออกมาเป็นแบบ universal ก็คือสามารถที่จะพกไปประเทศไหนก็ได้รองรับหมด
1: ทีนี้เนี่ยไอ้เจ้าตัวหัวแปลงแบบที่ถูกที่สุดเนี่ยนะครับกับไอ้ตัวราคากลางเนี่ยจริงๆอาจจะเปรียบเทียบกันไม่ได้แต่ตัวราคาแพงสุดเนี่ยตัวราคากลางเนี่ยน่าจะเปรียบเทียบกันได้เพราะว่าเขาเป็นตัวที
0: ่มี USB ฮะใครที่จะชาร์จแบตเตอรี่มือถือมันก็จะมีแผงวงจรที่เรียกว่าอะไรไว้สำหรับ USB ชาร์จข้างในเนี่ยก็จะมีตัวแปลงไฟซ้อนกันนั่นพี่เอสดูดีๆนี่จะมีแทรก
1: โอ้โหหลบ
0: เป็นหลบอยู่ในนี้หลบอยู่ในลืมอันนี้เราไม่กล้าแงะเลยแพง มีม่านนิรภัยแต่อันนี้
1: ไม่มี
0: ตัวนี้ไม่มีม่านนิรภัยนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้ปลั๊กที่ได้มาตรฐานเนี่ยมันก็จะมีการแยะที่ง่ายการแยะที่ง่าย
1: แงะที่ยาก
0: ม่านนิรภัยเนี่ยสำคัญสำหรับใครที่ไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือมีลูกเล็กเด็กแดงเนี่ยควรจะต้องพกปลั๊กที่มีม่านนิรภัยเขาก็เลยต้องทำอะไรพวกนี้ให้มันเสียบได้ยากที่สุดเท่าที่จะเสียบได้หลายคนก็อาจจะบ่นว่าเฮ้ยปลั๊กมันเสียบแน่นจริงกว่าจะดึงออกหรือเสียบเข้าเนี่ยมันยากเหลือเกิน
1: เอาละครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความแตกต่างกัน
0: ของแต่ละราคาช่วงราคา
1: ซึ่งผมรู้สึกเลยนะครับว่ายิ่งจ่ายแพงก็ยิ่งดีขึ้นจริงๆถ้าจะถามว่าแต่ละช่วงราคาเหมาะกับคนแบบไหนผมว่า
0: อัน
1: นี้
0: ตอบยากจริงๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราให้ความสำคัญเรื่องของความปลอดภัยหรือเปล่าอย่างสมมติคนใกล้ตัวเพื่อนออฟฟิศเลยซื้อคอมพิวเตอร์มา 50,000 60,000 แต่ใช้ปลั๊กไฟแบบถูกที่สุดเท่าที่จะถูกได้
1: 50 บาท
0: ถ้าเกิดเรารักอุปกรณ์ที่เราซื้อเราลงทุนซื้ออุปกรณ์มันต้องแพงทำไมเราไม่ซื้ออุปกรณ์ที่ต่อพ่วงหรือปลั๊กพ่วงดีๆให้กับอุปกรณ์เราเพราะว่ามันจะช่วยยืดอายุการใช้งานเนี่ยได้ยาวนานยิ่งขึ้น

0: ต่อไปครับคุณผู้ดูปลั๊กพ่วงครับซึ่งตอนนี้เนี่ยดูบนโต๊ะเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าแตกต่างกันเองจากที่ถูกที่สุดนะครับตัวกลางและตัวแพงทอฟฟี่ครับเริ่มจากตัวถูกเลยครับ
1: นี่เห็นไหมคนเราอย่าดูที่ภายนอกนะคะต้องดูที่ภายในปลั๊กก็เช่นกันค่ะนี่ปลั๊กภายนอกเราดูรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูแบบ
0: โอเค
1: ยาโอเครูแบนแบบเฮ้ยกรอบใหญ่วงจรข้างในต้องเยอะแน่เลย
0: บางเลยเหมือน
1: บางเลยไม่มีวงจรอะไรใดๆอันนี้คือทำหน้าที่แค่นำไฟเฉยๆไปจ่ายตามจุดต่างๆมีแต่ฟิลแต่ว่าไม่มีตัวเบรกเกอร์ตัดไฟแล้วก็ไอ้ตรงนี้เนี่ยทองเหลืองตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราเอาเหรียญขูดนะฮะเพื่อเช็คดูว่าไอ้ตรงเหลืองๆเนี่ยมันใช่ทองเหลืองจริงหรือว่าเหล็กชุบเพราะว่าบางทีเนี่ยการกระแสนำไฟที่ดีที่สุดคือทองแดงแต่ลองลงมาคือทองเหลืองและพูดได้เต็มปากหรือว่าห่วยสุดในปลั๊กไฟเลยคือเหล็กบางทีเนี่ยเขาก็จะเอาเหล็กเนี่ยมาชุบทองเหลืองปลอมมาใช้ก็มีเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้พี่เอสนะคะลองขูดดูว่ามันเป็นทองเหลืองจริงหรือว่าเป็นแค่เหล็กชุบเพราะว่าจริงๆเนี่ยบางคนอาจจะถูกหลอกด้วยวิธีการนี้นะฮะเพื่อให้ผ่านมาตรฐานของมอกนะ
0: ท็อฟฟี่ดูครับว่าอันนี้มันถือว่าลอกไหม
1: มันเป็นสีเงินข้างในท็อปคิดว่าลอกแหละอันเนี้ยเพราะส่วนใหญ่เนี่ยในปลั๊กถูกจะเป็นแบบนี้หมดจะใช้เป็นเหล็กชุบให้ดูสีเหมือนทองเหลือง
0: สรุปแล้วก็คือเจ้าตัวถูกสุดเนี่ยนะครับโลหะที่เขาใช้ข้างในเนี่ยน่าจะเป็นเหล็กที่เอามาชุบให้ดูเหมือนทองเหลืองเพื่อให้คุณภาพเขาเหมือนจะดีขึ้นแต่จริงๆแล้วก็คือตามราคาแหละครับมาดูตัวกลางกันบ้างครับ
1: ตัวกลางนี่จะแตกต่างมากถ้าเกิดว่าเราเทียบกันนะฮะคือจริงๆเนี่ยสีทองเหลืองเนี่ยที่จริงเนี่ยมันควรจะเป็นแบบนี
0: ้ซีดๆหน่อย
1: ซีดๆหน่อยจะไม่ได้แบบวาวสะท้อนแสงแบบนี้นะ
0: และที่สำคัญคือความหนาด้วยอันนี้เนี่ยนอกจากเป็นเหล็กแล้วยังบางแบบ
1: ทำไมถึงบอกว่าเหล็กมันไม่ดีเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันรับความร้อนมากๆเนี่ยมันจะละลายหรือไม่ก็มันจะรูปร่างบิดเบี้ยวพอมันร้อนมันก็จะขาดออกจากกันแล้วก็ทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรตัวนี้ก็จะดีขึ้นมาหน่อยเป็นมาตรฐานของปลั๊กใช้งานทั่วไป
0: ผมสังเกตได้จากไอ้ตัวครอบของเขาว่าตรงนี้มี
1: มอก
0: สองสี่สามสอง

0: 2555เพราะฉะนั้น1จุดแล้วที่คุณสบายใจได้ว่าเอ้ยอันนี้ใช้ได้
1: ภายในเนี่ยอาจจะแบบแตกต่างกันเล็กน้อยตรงที่เป็นเรื่องของเต้าเสียบเต้าเสียบตรงนี้นะครับค่อนข้างอ่ะแยกเป็นเซสชันชัดเจนว่าอ่ะพาร์ทตรงนี้กระทบตรงนี้อะไรยังไงโครงสร้างแล้วก็วัสดุเนี่ยบางยี่ห้อก็จะเคลมว่าใช้วัสดุไม่ลามไฟคำว่าไม่ลามไฟในที่นี้เนี่ยคือเวลาเราใช้จนถึงความร้อนลองสังเกตไหมถ้าเกิดว่าเราใช้ปลั๊กถูกๆเนี่ยมันจะเหลวละลายปลั๊กที่เราเสียบมันจะละลายคาเต้าเสียบเลยอะไรอย่างนี้เนี่ยอันนั้นคือไม่มีสารป้องกันลามไฟหรืออะไรต่างๆเลย
0: เป็น
1: พลาสติกธรรมดา
0: โง่ๆเลย
1: โง่เลยพลาสติกเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3เกรดหลักๆพลาสติกที่ไม่ลามไฟที่ดีที่สุดคือ PC ค่ะถัดมาก็จะเป็น ABS แล้วก็เป็นพลาสติกผสมสารไม่ลามไฟอันนี้ที่เห็นแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเราอาจจะรู้ว่าโครงสร้างเนี่ยอาจจะแบ่งสล็อตเสียบต่างกันเล็กๆน้อยๆแต่ที่ต่างกันจริงๆคือสายไฟค่ะที่มันมีหนาๆแบบนี้เพราะว่ามันจะช่วยระบายความร้อนค่ะไม่ให้ความร้อนเนี่ยสะสมอยู่ที่ตัวสายถ้าเกิดว่าเราใช้งานนานหนัก
0: ๆมาต่อไปเป็นพี่ใหญ่ของเราครับ
1: พี่ใหญ่ของเรานะคะอันนี้ก็คือรุ่นที่แพงที่สุด
0: ไม่เกิน 1,000 บาท
1: ไม่เกิน 1,000 บาทวงจรจะดูซับซ้อนกว่าตัวกลางแล้วก็ตัวถูกสุดแต่สำหรับท็อปฟี่เนี่ยถ้าเกิดอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะออกมาแบบดีที่สุดนะเขาบักรีเยอะมากคือวิธีการดูบักไฟถ้าเกิดว่าบักกี้เยอะเนี่ยมันจะมีความร้อนสะสมถ้าเกิดว่าเราใช้ระยะเวลานาน
0: ตามข้อต่อเรา
1: ตามข้อต่อเนี่ยที่เป็นบักกี้มีตะกั่วอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้ระยะเวลานานหรือเราใช้พวกไฟที่มันกำลังสูงๆนานเนี่ยมันก็จะสะสมความร้อนตรงนี
0: ้
1: มันก็จะละลายแต่ตัวนี้ก็จะมีเบรกเกอร์ไฟเกอร์ก็ตัดแล้วก็มีกันไฟกระชากแต่เด่นสี
0: เหลือง
1: มันจะมีมันจะเป็นดีไซน์แบบนี้แหละแต่ว่ามันจะมีสีเหลืองกับสีฟ้านะคะไอ้ตัวนี้ส่วนตัวเต้าเสียบก็มาตรฐานทั่วไปเลย
0: อ๋อ
1: ครับมีสายดินเนี่ยอ่ะถ้าเกิดเป็นตัวแพงที่งานเนี้ยจริงๆอ่ะเป็นมันจะเหมือนงานประติมากรรมที่แบบว่าเขาดูใส่ใจกับระบบการวาง
0: เรียกว่าเป็นเส้นสายที่เรียง
1: สวยมากเอ้ยมันจะสวยจนแบบว่าเอ้ยมันสวยได้ขนาดนี้เลยหรอวะปักอะไรอย่างเงี้ยจริงๆท็อปเคยแงะอยู่ตัวนึงแบบเฮ้ยมันสวยมากเข้าใจแล้วว่าทำไมของแพงอย่างเงี้ย
0: ตัวนั้นราคาเท่าไหร
1: ่ตัวนั้นประมาณ 1,200
0: เหมือนขึ้นไปอีกหนึ่งระดับ
1: ขึ้นไปอีกระดับ 1,200 มันจริงๆมันก็ประมาณแบบ 1,000 ต้นๆจะไม่เกิน 1,500 หรอกเต้าเสียบส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีแบรนด์ดังๆหลายแบรนด์ที่เขาเอาวัสดุที่ใช้เป็นเต้ารับเนี่ยชนิดเดียวกันกับแปะผนังบ้านมาใช้ซึ่งมันจะทนกว่าก็ได้มาตรฐานกว่าเสียบยากกว่าแล้วก็สังเกตดูว่าก็จะมีม่านนิรภัยกันเด็กเอานิ้วไปจิ้มหลายคนอาจจะบ่นว่าพี่คะทำไมใช้ปลั๊กแพงแล้วมันเสียบยากจังเพราะว่าเขามีม่านนิรภัยกันเด็กเอาอะไรไปจิ้มกันไฟลัดวงจรเพราะว่าการที่มีสิ่งแปลกปลอมหล่นเข้าไปเนี่ยมันก็ทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรได้เหมือนกันต่อให้ใช้ปลั๊กแพง
0: ราคากลางเนี่ยก็มีไอ้ม่านนิรภัยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆแล้วผมว่าเนี่ยครับคุณหามก2432 2555คุณจำ4ตัวท้ายก็ได้2555ถือว่าใช้ได้แล้ว
1: อันนี้ก็เป็นอีกเกร็ดความรู้นึงนะคะมันก็จะมีมาตรฐานของมอกที่เกริ่นไปตอนแรกว่าปลั๊กที่ได้มาตรฐานของมอกมีนั่นนี่โน่นใช่ไหมและอีกสิ่งนึงที่เห็นได้ชัดเจนเลยว่าปลั๊กนั้นเนี่ยได้คุณภาพหรือเปล่าก็คือน็อตที่มากับปลั๊กค่ะเพราะว่าตามมาตรฐานมอก 2432-2555 น็อตต้องไม่ใช่น็อต4แฉกเขาป้องกันไม่ให้คนแกะได้ง่ายเผื่อแบบลูกเด็กลูกเล็กเด็กแดงเขาเหมือนแบบอยากจะซนอยากจะเป็นนักชำแหละก็หาไขควงบ้านๆอะไรเงี้ยมาไขออก
0: เล่น
1: แงะเล่นได้
0: ประกอบกับไม่ถูกตามวงจรที่ว่าไว้เสียบใช้ดี
1: ใช่เผื่อมันบึ้มเป็นการป้องกันระดับหนึ่งสังเกตดูว่าอันนี้จะเป็น4แฉกถ้าเป็นตัวแพงจะเป็น3แฉก

เอาละครับวันนี้ข้อมูลแน่นมากๆนี่แค่เรื่องแบบอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับซึ่งจริงๆแล้วท็อฟฟี่บอกว่าโอ้มันมีลึกลงไปกว่านี้อีกแต่วันนี้เรามีเวลากันแค่นี้จริงๆยังไงขอบคุณท็อฟฟี่เป็นตุ๊ดส้มคอมมากครับผมคราวหน้านะครับรายการซื้อเก่งของเราจะเอาข้อมูลประกอบการตัดสินใจสินค้าอะไรมาให้คุณผู้ดูได้ทราบกันนะครับรอติดตามกันในสัปดาห์หน้านะครับส่วนวันนี้ผมและท็อฟฟี่ขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการเรียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ทุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยและทีมงานก็มารอท่านผู้ชมอยู่ที่หน้าจอโทรทัศน์นะครับเพื่อนำเอาสาระที่เป็นประโยชน์ในส่วนของการนำเอากฎหมายไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับสัปดาห์นี้ก็มีเรื่องสำคัญเหมือนกันแล้วก็เป็นเรื่องที่ฮือฮากันอยู่ด้วยในปัจจุบันนะเป็นเรื่องอะไรครับอาจารย์
0: เป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ค่ะวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ค่ะในตอนที่ชื่อว่าองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ค่ะ
1: ครับการมีสัตว์เลี้ยงนะครับหรือว่าสิ่งที่เราเลี้ยงดูยังใกล้ชิดนะฮะแต่บางครั้งเนี่ยพอหลังจากที่ความน่ารักหมดไป บางครั้งเขาปล่อยนะครับเหมือนกับที่เราเคยได้ยินไม่เลี้ยงก็ไปปล่อยวัดอันนั้นถามว่าทารุณไหมโรคนะฮะในการที่จะเข้ามาดูแลในส่วนนี้นะครับนั้นก็มีพระราชบัญญัติฉบับนี้เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับซึ่งเดี๋ยวท่านวิทยากรก็คงจะเล่าให้เราฟังนะครับว่าที่มาที่ไปต่างๆเหล่านั้นด้วยนะครับเพราะนั้นวันนี้ผู้ที่จะมาให้ความกระจ่างก็คงเป็นผู้ที่คุกคลีอยู่ในวงการใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นใครคร
0: ับแน่นอนค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากอาจารย์สุมาลีจำเริญค่ะท่านเป็นนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์ค่ะ
1: สวัสดีคร
2: ับ สวัสดีค่ะ
1: ครับและเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านสำหรับสัปดาห์นี้เป็นใครครับกันน
0: ะค่ะท่านแรกนะคะคุณทัพพสารกวาว10ค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: และท่านที่2นะคะคุณพรสุขจันทวงศ์ค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: มีสัตว์เลี้ยงอยู่ที่บ้านบ้างมั้ยครับ
4: มีค่ะ
1: เลี้ยงอะไรคะ
4: สุนัขค่ะ
1: สุนัขของน้อง
3: ไม่มีค่ะเพราะอาศัยอยู่คอนโด
1: อยู่คอนโดห้ามเลี้ยงเนาะ
3: ใช่ครับ
1: ห้ามไหมแอบไหมแอบ
3: ไปขึ้นเขาก็เลี้ยงได้แต่สามารถจะไม่เลี้ยงดีกว่า
1: ไม่เลี้ยงดีกว่านะครับสุนัขกี่ตัวคะหนูเลี้ยงกี่ตัว
4: 4 ตัว
1: ไม่เบาเหมือนกันปล่อยวัดไปกี่ตัวแล้วครับไม่นะครับอันนั้นสาระของเรามีอะไรที่น่าสนใจเชิญครับ
5: เซ็งมากเลยพี
6: ่
5: เมื่อวานน่ะเลิกงานก็ช้าแถมฝนตกรถก็ติดอีกกว่าจะถึงบ้านก็มืดน่ะพอไปถึงบ้านนี่นะสลบเหมือดเลยโอ้โหดีนะเมื่อเช้าอ่ะตื่นไหวไม่งั้นว่ะวันนี้ผมลางานแล้วล่ะ
6: ผมก็เหมือนกันแหละโอ้มัวแต่แวะซื้อของใช้ส่วนตัวกว่าจะกลับถึงบ้านก็ดึกมากแล้วแต่กรณีของผมนี่ก็ถือว่าเป็นปกตินะวันไหนไม่มืดผมก็ไม่ถึงบ้านอยู่แล้ว
5: อ้าวว่าแต่แป้งกับเปียป่านนี้ยังไม่มาทำงานอีกเหรอพี
6: ่เออนั่นสิ

0: มีเหตุอะไรหรือเปล่าเนี่ยสายป่านนี้ยังไม่ถึงที่ทำงานอีกนี่ปกติก็มาถึงแล้วนะ
1: นั่นไงพูดปุ๊บก็มาปั๊บเลยแหมอายุยืนจริงๆแม่สองคนนี
2: ้ขอโทษทีนะคะวันนี้มาสายเลยคือมันมีระหว่างทางอ่ะมีเรื่องตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแป้งเล่าสิ
3: อุ๊ยใช่ค่ะใช่คือตอนที่พวกเราขับรถมานะคะมีแมวตัวนึงอะค่ะมันวิ่งตัดหน้ารถไปเลยอ่ะดีนะไม่เป็นอะไรมากอะแค่บาดเจ็บเล็กน้อยอะ
2: ใช่พวกเราก็จอดรถแล้วก็ไปช่วยปฐมพยาบาลจนเสร็จจากนั้นก็ช่วยกันตามหาเจ้าของแมวแถวละแวกนั้นแต่ไม่มีใครรู้จักแมวตัวนี้เลยอ่ะหมดหวังอ่ะสงสารเขามากเลยอ่ะค่ะ
1: อ้าวแล้วทำไมเปียไม่เก็บมาเอามาเลี้ยงเองอ่ะ
2: ใจเนี่ยอยากเก็บมาเป็นเจ้าของมากๆอ่ะเพราะแมวมันน่ารักมากจริงๆและอีกอย่างนึงเปียก็เป็นคนที่รักสัตว์มากด้วยแต่กลัวจะเลี้ยงได้ไม่ดีอ่ะค่ะ
3: ใช่เดี๋ยวก่อนนะเอางี้นะคิดออกแล้วถ้าอย่างนั้นอ่ะพวกเราเนี่ยนะมาร่วมกันจัดตั้งองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ดีไหมคะหืมจะได้เป็นการช่วยดูแลสัตว์อีกทางนึงไง
0: โอ้โห
3: น่าดีไหม
0: ดีเลยครับเราจะได้มีงานที่ท้าทายเพิ่มมาอีกงานนึงในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ไงล่ะครับ
1: โอ้โหงั้นผมขอร่วมด้วยนะครับคงน่าสนุกน่าดูเลยแหละเล็กอย่างอ่ะถือว่าช่วยเหลือสัตว์ด้วยเป็นเพื่อนร่วมโลกของเราอ่ะได้กุศลผลบุญเยอะเลยนะพี
0: ่สุดยอดเลย
2: แล้วการจัดตั้งองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์นี่เขาต้องดำเนินการอะไรยังไงบ้างล่ะคะ
0: ผมว่านะเราต้องไปขอขึ้นทะเบียนต่อนายทะเบียนเป็นอันดับแรกเลยแหละ
1: พวกเราสามารถดำเนินการได้ใช่ไหมพี
3: ่น่าจะได้นะคะเพราะว่าองค์กรของเราเนี่ยไม่มีวัตถุประสงค์ทางการเมืองแล้วก็ไม่ได้แสวงหาผลกำไรอะไรด้วย
2: งั้นดีเลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดำเนินการกันเลยไหมคะ
4: ดำเนินการอะไรกันเหรอคะ
3: แยม
4: เอาแฟ้มงาน
1: อ๋อก็พวกเราอ่ะจะดำเนินการจัดตั้งองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยจ้ะ
4: ดีจังเลยค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะงั้นถ้ามีอะไรให้แยมช่วยบอกแยมได้นะคะ
5: จากกรณีดังกล่าวกลุ่มพนักงานบริษัทมีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนจัดตั้งองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ต่อนายทะเบียนได้หรือไม่ก็ได้ขอไม่ได้
6: นะครับก่อนตอบอธิบายกติกานะฮะมือวางที่แป้นแล้วแย่งกันกดสัญญาณไฟใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถ้าถูกได้2คะแนนถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะฮะงั้นแย่งกันกดสัญญาณนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับค่อยๆคืบคลานไปนะครับคุณพรสุขนะครับคิดว่าได้ไหมครับเราจัดตั้งกันเองเนี่ยเราเป็นพนักงานบริษัทเนี่ยไปขอจัดตั้งเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ถามว่าทำได้ไหมข้อกอได้ข้อขอไม่ได
7: ้ตอบกอค่ะ
6: ได้คร
7: ับคิดว่าได้ค่ะเพราะว่าคนอาจจะยังไงรวบรวมรายชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: ทำได
7: ้ค่ะ
6: นะครับสามารถทำได้นะครับขอบคุณคุณทัพประสานได้ไหมครับ
8: ขอเป็นข้อขอละกัน
6: ไม่ได้
8: เพราะคิดว่าไม่ได้เพราะว่าเป็นเรื่องแบบการแบบช่วยเหลือสัตว์เนี่ยมันต้องแบบผ่านหลายองค์กรนะฮะเพราะมันต้องมีแบบใบขออนุญาตด้วย
6: น่าจะเป็นสวัสดิการของรัฐมากกว่าหรือเปล่า
8: ใช่ครับประมาณนั้น
6: น่าจะอย่างนั้นนะครับแต่ทางนู้นบอกว่าเอกชนก็ทำได้เราก็ทำกันเองได้ได้จริงหรือเปล่านะครับต้องไปถามอาจารย์แล้วครับขอบคุณฮะได้ไหมครับอาจารย์ฮะ
9: ค่ะในส่วนของพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2507นะคะในมาตรา11เนี่ยกำหนดไว้ว่านะคะคณะบุคคลหรือนิติบุคคลนะคะที่มีวัตถุประสงค์หรือว่าดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและการดำเนินการจัดสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยค่ะแล้วก็ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ทางการเมืองหรือแสวงหากำไรหรือนำรายได้มาแบ่งปันกันเนี่ยค่ะมีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนต่อนายทะเบียนเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์นะคะซึ่งหลักเกณฑ์เนี่ยจะอยู่ในตัวประกาศกรมสัตว์เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์และสถานพยาบาลสัตว์พ.ศ. 2517นะคะฉะนั้นเนี่ยจากเคสสตี้เมื่อสักครู่นะคะจะเห็นว่าเป็นคณะบุคคลเนี่ยก็สามารถจะรวมกลุ่มกันเพื่อก่อตั้งนะคะขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ได้นะคะตามมาตรา11
6: ถ้าในส่วนของบอกไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองเนี่ยดูยังไงอาจารย์นะ
9: ดูตามวัตถุประสงค์อะค่ะคือจะมีว่าต้องดูรายละเอียดว่าวัตถุประสงค์ที่ก่อตั้งขึ้นเนี่ยไม่ได้มุ่งผลทางการเมืองแล้วก็ไม่ได้แสวงหารายได้มาแบ่งปันกันไม่ได้เป็นการแสวงหากำไรนะคะก็คือโดยภาพรวมคือเพื่อการกุศลเพื่อการจัดสวัสดิภาพจัดจริงๆนะคะก็สามารถดำเนินการได
6: ้คือถ้าไปเกี่ยวข้องการเมืองไม่ได้ถ้าไปแสวงหากำไรรายได้อะไรมาแบ่งปันอันนี้ไม่ได้เลยนั้นตรงนี้ก็คือตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลนี่แล้วจริงๆมีเยอะไหมฮะที่ผ่านมาปี2ปีนี
9: ่ตั้งแต่กฎหมายใช้บังคับมาตั้งแต่27ธันวาคม2557นะคะตอนนี้เนี่ยมีองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์เพียง8องค์กรด้วยกันก็จะมีทั้ง NGO มีทั้งมหาวิทยาลัยอะค่ะก็ทั้งหมด8องค์กรนะคะ
6: ก็ถือว่าไม่เยอะนะฮะ
9: ก็ไม่เยอะค่ะแต่ว่าคือต้องเป็นคนที่ใจรักสัตว์จริงๆอะค่ะต้องเป็นการกุศลจริงๆอะค่ะ
6: จริงๆแล้วต้องการเยอะไหมฮะจริง
9: ๆจริงๆก็ยิ่งเยอะยิ่งดีค่ะ เป็นการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์แล้วก็จัดสวัสดิภาพให้สัตว์ด้วยค่ะ
6: ทีนี้กลุ่มคนนี้ต้องกำหนดไหมครับว่าต้องจำนวนเท่าไหร่อะไรมีขั้นต่ำไหมครับพอ
9: มีขั้นต่ำค่ะคือในตัวประกาศกรมสัตว์เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์และสถานบริการสัตว์257เนี่ยในส่วนของคณะบุคคลเนี่ยคือขั้นต่ำไม่น้อยกว่า10คนนะคะแล้วก็ต้องเป็น คนต่างด้าวไม่เกิน3คนด้วยค่ะ
6: คำว่าสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยมันพอเห็นภาพให้ได้ไหมครับว่ามันหมายถึงอะไรบ้างอาจารย
9: ์สวัสดิภาพหรือว่า animal welfare คือจัดให้สัตว์เนี่ยได้รับความสุขสบายตามสภาพของสัตว์นั้นๆ นะคะว่าอย่างถ้าเป็นช้างเนี่ยก็ต้องมีน้ำมีหญ้าให้เขากินเนี่ยค่ะคือตามสภาพซึ่งจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปในแต่ละชนิดสัตว์นั้นๆ นะคะซึ่งหลักเกณฑ์วิธีการเนี่ยต้องออกเป็นประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการออกเพราะว่าการที่กำหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่เป็นสวัสดิภาพเป็นกลางๆสำหรับสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยค่อนข้างจะต่างกันนะคะอย่างเช่นสัตว์เลี้ยงไว้ใช้งานสัตว์เลี้ยงไว้เพื่อการแสดงหรือว่าสัตว์เลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อนเนี่ยค่ะการจัดสวัสดิภาพเนี่ยค่อนข้างจะต่างในสาระสำคัญนะคะฉะนั้นเนี่ยต้องมีหลักเกณฑ์ที่เป็นเกณฑ์กลางที่สามารถจะรับได้และที่สำคัญเนี่ยคือสัตว์มีความสุขแล้วมนุษย์คือคนเลี้ยงก็มีความสุขด้วยค่ะไม่ได้เป็นการดัดตึงจนเกินไปสำหรับคนเลี้ยงสัตว์ด้วยค่ะ
6: มันก็จะเป็นกลุ่มสัตว์เลี้ยงสัตว์ที่เอามาใช้งานสัตว์เลี้ยงไว้เพื่อการแสดงอะไรต่างๆมันเป็นกลุ่มใช่ไหมแต่ไม่ได้ระบุประเภทของสัตว์ว่าต้องเป็นแมวเป็นนกเป็นอะไรต่าง
9: ใช่ต้องแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือต้องเป็นเกณฑ์กลางๆที่สามารถรับได้นะคะสำหรับคนที่เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดด้วยค่ะ
6: เพราะเห็นเมื่อเร็วๆนี้มีเลี้ยงหมูใช่ไหมชื่ออะไรนะจำไม่ได้ที่ตัวใหญ่ๆเขาแลบอกว่าหมูแคระเลี้ยงไปเลี้ยงมาตัวเอาขึ้นไปนอนด้วยอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มได้เหมือนกันใช่ไหมฮะ
9: ค่ะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นเพื่อนค่ะ
6: ที่เลี้ยงไว้เป็นเพื่อนนะครับครับก็คงชัดเจนนะครับขอบคุณท่านอาจารย์นะครับนั่นก็ชัดกันแล้วนะครับในเรื่องของสวัสดิภาพสัตว์ว่ามีกลุ่มก้อนนะครับอย่างไรบ้างสำหรับกลุ่มของสัตว์แล้วก็วิธีการคณะบุคคลก็ได้นิติบุคคลก็ได้ในการที่จะจัดตั้งองค์กรโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองไม่แสวงหากำไรหรือรายได้ต่างๆแล้วนำมาแบ่งปันนะครับเป็นองค์กรที่มาด้วยใจจริงๆนะครับนั้นก็ทางกรมก็มีงบประมาณสนับสนุนบางส่วนนะครับอันนั้นอันนี้ก็คือช่วยนะครับในทางที่ทำให้ใจที่ดีนั้นก็สามารถเดินหน้าไปได้ด้วยเหมือนกันนะฮะก็ถือว่าสำคัญนะครับขอบคุณครับใครได้คะแนนครับ
5: ข้อนี้นะคะคุณพรสุขตอบถูกค่ะ
6: เอาละครับไปทำคะแนนต่อในข้อที่2ครับ
2: เสร็จสักทีนี่ก็จะไม่เสร็จซะแล้วนี่ก็ได้เวลาเลิกงานแล้วงั้นเดี๋ยวจอยขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะ
10: ค่ะ
2: ถ้ามีโทรศัพท์เข้ามาฝากรับด้วยนะ
11: จะ
2: เก่งจะ5โมงแล้วนะ
11: เ
2: อ๋จะ5โมงแล้วเหรอ
11: จะรีบไปไหนล่ะจ๊ะเนี่ยทุกทีก็เห็นอยู่ OT นี่นะ
2: ก็หมาที่บ้านน่ะมันไม่สบายนะสิคะจะพามันไปหาหมอค่ะ
11: อะไรนะจะพาหมาไปหาหมอแล้วจ๊ะเก่ง
2: ใช่ค่ะไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรอะค่ะสงสารมันก็เลยเดี๋ยวแบบเดี๋ยวทำข้อมูลตรงนี้อีกนิดนึงอะเดี๋ยวก็จะรีบกลับแล้วค่ะ
11: พูดถึงหมานะวันก่อนนู้นเนี่ยพี่ขับรถผ่านสวนสาธารณะเห็นคนเอาหมาไปปล่อยด้วยนะพวกปล่อยหมาลงพื้นเนี่ยเขาก็ขับรถหายไปเลยอ่ะ
12: เอ้าทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอไม่มีปัญญาจะเลี้ยงหมาและเอามันไปปล่อยทิ้งๆกว้างๆแบบนี้ทำได้ด้วยเหรอ
2: นั่นน่ะสิคะไม่รักมันแล้วอ่ะเอามันมาเลี้ยงทำไม
3: มันก็มีหัวใจเหมือนคนนั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่ามันพูดไม่ได้น่าสงสารหมาตัวนั้นจังเลยนะคะเนี่ยเจ้าของมันอ่ะ

0: ำไมใจดำจังเลยอ่ะ
1: แหมเขาก็คงมีเหตุผลของเขาแหละเชื่อมันไปปล่อยอ่ะนะแต่เอ๊พี่เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าการที่เอาหมาหรือสัตว์เลี้ยงเนี่ยไปปล่อยแบบนี้อ่ะนะผิดกฎหมายนะเนี่ย
0: ผิดกฎหมายด้วยเหรอคะ
1: ใช่ๆพี่เคยอ่านเจอในเว็บแหละ
2: นี่ถ้าผิดกฎหมายอ่ะก็ต้องมีบทลงโทษเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่นำมันมาปล่อยนะ
0: แล้วที่พี่ชายอ่านเจอเนี่ยบทลงโทษเขาว่ายังไงบ้างล่ะคะ
2: นั่นน่ะสิ
1: บทลงโทษเหรออ ือ่านแล้ว
2: ว่าไง
1: แล้วก็ลืมไปแล้วจ้ะเอ้าก็พี่ไม่เคยคิดจะเอาเขาไปทิ้งนี่นะก็เลยไม่ได้จำมาดิ
3: จากกรณีดังกล่าวในกรณีทะเบียนมีคำสั่งไม่รับขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ผู้ที่ขออนุญาตมีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งก15วันขอ30วัน
4: ครับกติกาเดิมนะครับมือวางที่แป้นนะฮะพร้อมกดสัญญาณนะครับพร้อมแล้ว
5: กดครับ
4: คุณทัพภาษานะครับ15วันข้อก่อ30วันข้อขอในการยื่นอุทธรณ์คำสั่ง
6: คิดว่าน่าจะเป็น30วัน
4: 30วันทำไมคิดว่า30วันนะครับ
6: เพราะว่าเรื่องพวกนี้มันต้องอาจจะใช้เวลาในการดำเนินนานอาจจะ
4: นานเวลานิดนึง
6: ใช่ครับ
4: ขอบคุณครับคุณพรสุขครับ
7: ตอบ15วันค่ะ
4: 15วันเพราะ
7: เขาอาจจะมีการดำเนินการเรื่องนี้เลยอะค่ะทันทีที่ได้รับเรื่อง
4: น่าจะเป็นการที่เสร็จอย่างรวดเร็วนะครับเอาละครับขอบคุณครับจริงๆแล้วมีเวลาในการอุทธรณ์เท่าไหร่อาจารย์ฮะ
8: ค่ะคือตามพระราชบัญญัติป้องกันการทุรกรรมและการจัดสวัสดิภาพพ.ศ. 2557นะคะในมาตรา17เนี่ยกำหนดไว้เลยว่ากรณีที่มีการยื่นแล้วเนี่ยไม่มีนายทะเบียนไม่รับขึ้นทะเบียนให้นะคะก็มีสิทธิอุทธรณ์ต่อกรรมการป้องกันการทุรกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ภายใน15วันนะคะนับจากวันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนะคะ
4: 15วัน
8: ใช่ค่ะเป็นกรีนกลางซึ่งในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539ก็กำหนดไว้15วันเช่นเดียวกันค่ะ
4: 15วันทีนี้คณะกรรมการตรงนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่คือไปยื่นที่ปศุสัตว์จังหวัดได้ทุกที่เหมือนกันหรือว่ากลุ่มคณะกรรมการที่ว่าที่เราให้ไปยื่นต่อคณะกรรมการตรงนี้ฮะ
8: คือจริงๆแล้วคณะกรรมการเนี่ยคือส่วนกลางนะคะคือคณะกรรมการก็คือมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานนะคะ
4: ค
8: ืออยู่ที่ส่วนกลางแต่ว่าตอนยื่นเนี่ยเนื่องจากว่าตอนขึ้นทะเบียนเราขึ้นทะเบียนกับบริษัทจังหวัดใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยโดยวิธีปฏิบัติแล้วคนที
4: ่ไปยื่น
8: ใช่ก็คือยื่นอุทธรณ์ต่อบริษัทจังหวัดแล้วบริษัทจังหวัดจะส่งเรื่องมาที่ส่วนกลางเพื่อยื่นเพื่อเรียกประชุมคณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์นะคะ
4: ครับก็คงชัดเจนนะครับขอบคุณท่านอาจารย์นะครับนั่นก็ถ้าไปยื่นแล้วไม่ได้รับการพิจารณานะครับก็มีสิทธิ์ในการที่จะอุทธรณ์ได้ภายในเวลา15วันนะครับอันนั้นคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ก็จะพิจารณาให้เสร็จสิ้นภายในเวลา45วันนะครับอันนี้นี่ก็คือสิ่งที่สามารถทำได้ในการที่จะจัดตั้งองค์กรในสวัสดิภาพสัตว์ในการที่จะเข้ามาดูแลสัตว์นะครับด้วยเจตนารมณ์ที่ดีนะครับอันนั้นขอบคุณท่านอาจารย์นะครับท่านข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
3: ข้อนี้คุณพรสุขตอบถูกอีกข้อนึงแล้วนะคะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ
4: ครับนี่คือสิ่งที่เรานำเสนอในสัปดาห์นี้ในเรื่องของการดูแลนะครับสวัสดิภาพสัตว์ทั้งหลายนะครับป้องกันการทารุณกรรมเรายังมีสาระที่รอเราอยู่นะครับคือช่วงสบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนสัปดาห์นี้ก็คงเป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันเนาะเป็นเรื่องอะไร
3: เปลี่ยนโหมดค่ะกลับมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนบ้าน
4: นะ
3: เป็นเรื่องเช่าค่ะการเช่าบ้านน่าจะเคยเจอกันบ่อยนะคะ ก็คือเป็นกันเยอะมากเลยค่ะก็คือเช่ากันอยู่ดีค่ะผู้ให้เช่าเนี่ยเอาบ้านออกเอาบ้านไปขายซะงั้น
4: เจ้าของบ้านเอาบ้านไปขายเรายังเช่าอยู่เลย
3: ใช่ทั้งที่มีสัญญาเช่าเอาละสิคะทีนี้หัวอกผู้เช่าจะเป็นอย่างไรนะคะ
4: จะทำยังไง
3: ใช่ค่ะ
4: ไปติดตามคำแนะนำได้จากท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับในช่วง
3: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
9: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
10: สวัสดีครับ
9: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
10: สบายสบายกับกฎหมายเพื่อประชาชน
9: สบายจริงๆนะฮะฟังเสียงอาจารย์ก็สบายแล้ว
10: สบายครับวันนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าอาจารย์คงมีเรื่องสบายสบายมาถามอีกไหม
9: สบายสนุกสนุกแน่นอนเลยค่ะอาจารย์ครับ
10: ว่ามาเลยครับ
9: ก่อนอื่นถามอาจารย์ก่อนเลยค่ะอาจารย์คะตอนสมัยอาจารย์หนุ่มๆเนี่ยอาจารย์เคยไปเช่าบ้านเช่าเขาอยู่

0: มั่งไหมคะเนี่ยอาจารย์
1: โอ้ก็ไม่เคยเช่าหรอกผมอาจารย์เป็นเด็กวัดมาโดยตลอดจะไปเช่าใครตอนทำงานก็ไม่ได้เช่าแต่ก็เคยเช่าหัวใจน้องๆไว้สักห้องสองห้อง
2: อะไรจะขนาดนั้นกันเนี่ย
1: ว่าแต่ว่าอาจารย์วันนี้มีเรื่องเช่าใครเช่าใครยังไงมาถามหรือยังไงครับ
2: มีค่ะอาจารย์คะมีแน่นอนค่ะก็คือท่านผู้ชมที่ถามมานี่แหละค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมบอกว่าท่านผู้ชมเองเป็นคนต่างจังหวัดค่ะอาจารย
1: ์
2: แล้วก็เขาต้องเข้ามาทำงานในกรุงเทพก็ต้องมาเช่าบ้านอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์บ้านไม่มีพอเช่าเสร็จเรียบร้อยอยู่ไปได้สักระยะหนึ่งปรากฏว่าเจ้าของบ้านเช่ามาบอกว่าเขาว่าจะขายบ้านหลังนี้ให้คนอื่นแล้วค่ะอาจารย์แล้วก็ยังมาบอกให้ท่านผู้ชมเนี่ยขนข้าวขนของออกจากบ้านภายใน20วันเพราะว่าเจ้าของใหม่เขาจะเข้ามาอยู่แล้ว
1: เออ
2: แล้วเจ้าของใหม่เขาก็ไม่ให้เช่าต่อด้วยท่านผู้ชมบอกอ้าวตายสิจะไปหาที่ไหนบ้านเช่าระยะเวลาแค่20วันแล้วข้าวของก็ต้องเยอะตั้งแยะเนี่ยค่ะอาจารย์คะท่านผู้ชมก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้ผมต้องออกไหมอาจารย
1: ์
2: ผมอยากจะอยู่ต่อได้ไหมเนี่ยเพิ่งอยู่ไปแป๊บเดียวเองอาจารย์อะไรเงี้ยค่ะอาจารย
1: ์เรื่องนี้ผมว่ามันก็เป็นเรื่องของหัวอกคนยากคนจนที
2: ่
1: เช่าบ้านคนอื่นเหมือนกันนะอาจารย
2: ์ค่ะอาจารย์
1: เอาละผมว่าเรื่องนี้ก็ควรจะรับรู้กันไว้นะทั้งผู้เช่าทั้งผู้ให้เช่า
2: ค่ะ
1: ปกติแล้วอาจารย์ถ้าผู้เช่าผู้เช่าคือคนที่เช่าเขาเนี่ยนะ
2: ค่ะ
1: ตาย
2: ส
1: ัญญาเช่าเลิก
2: อ๋อค่ะ
1: นะฮะโดยหลักแล้วเนี่ยเขาดูเรื่องคุณสมบัติของตัวคุณแต่ปกติแล้วแปลกมากนะถ้าผู้ให้เช่าตายสัญญาเช่าไม่ระงับทายาทยังต้องรับเรื่องนี้ต่อไปเหมือนกันครับกรณีที่ท่านผู้ชมถามมา
2: ค่ะ
1: ปรากฏว่าเขาจะขายผมว่าเขาก็มีสิทธิ์ขายนะอาจารย์
2: ใช่ค่ะบ้านของเขา
1: คนเป็นเจ้าของที่เจ้าของบ้านเขาอยากจะจำหน่ายจ่ายโอนอยากจะขายเราเป็นเพียงผู้เช่าจะไปห้ามเขาได้อย่างไร
2: นั่นน่ะสิคะ
1: เพียงแต่กฎหมายเนี่ยเขากำหนดไว
2: ้ค
1: ่
2: ะ
1: ไอ้คนที่จะมาซื้อบ้านหรือเป็นเจ้าของบ้านใหม่เนี่ยต้องรับไปทั้งสิทธิการเช่านี้มันเหลืออีก1ปี2ปี30วัน50วันสิทธินี้ยังเป็นของผู้เช่าอยู
2: ่ค
1: ่ะสมมุติว่าบ้านหลังนี้ที่ท่านผู้ชมถามมาเนี่ยเขาเหลือเวลาอีกประมาณ1ปี
2: 1ปี
1: แปลว่าใครซื้อบ้านหลังนี้ไปต้องให้ผู้เช่ารายที่ถามรายนี
2: ้
1: มีสิทธิ์อยู่ต่อไปอีก1ปี
2: 1ปี
1: จะบอกว่าเฮ้ยจะให้ออกเดี๋ยวนี้ฉันจะขายบ้านแล้วหรือฉันซื้อมาแล้วฉันไม่ได้เคยตกลงกับแกแกต้องออกไปเดี๋ยวนี้ทันทีทันใด
2: ไม่ได้ใช่ไหมคร
1: ับ ไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์ไม่ได้บอกมาด้วยว่าเขาทำสัญญากันหรือเปล่าน
2: ั่นน่ะสิคะท่านผู้ชมก็ไม่บอกมา
1: ถ้าทำสัญญามีเวลาเหลือเท่าไหร
2: ่นั่นแหละค่ะ
1: คุณยังอยู่ได้ต่อไป
2: ค่ะ
1: แต่ถ้าไม่ได้ทำสัญญา
2: ค่ะ
1: ผู้เช่าไอ้ขอโทษเจ้าของที่คนใหม
2: ่ค่ะ
1: นะฮะเมื่อไม่ได้มีสัญญาไว
2: ้
1: เขาจะบอกเลิกเมื่อไรอย่างไรก็ต้องให้ระยะเวลาการเก็บค่าเช่านั้นพอสมควรเช่นเก็บกันเป็นรายเดือนก็ต้องบอกล่วงหน้ากันเป็นเดือนๆเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นเอาละครับสำหรับกรณีนี้ถามว่าเอ๊ะผมจะอยู่ต่อไปได้ไหมอยากจะดึงเกมหน่อยปกติแล้วเนี่ยผมไม่อยากให้คุณทะเลาะเบาแว้งเพราะเวลาฟ้องเนี่ยมันเป็นเรื่องทางแพ่ง
2: ค่ะ
1: อาจจะต้องใช้เวล่ำเวลาปกติแล้วเจ้าของใหม่เนี่ยเขาก็คงจะเปิดโอกาสให้คุณเจรจาพูดคุยกับเขาดี
2: ๆ
1: ผมว่าเผลอๆ3เดือน6เดือนหรือเผลอๆใจดีๆนะ
2: ค่ะ
1: อาจเป็นปีก็เป็นไปได้นะ
2: อาจจะให้อยู่สักหน่อย
1: แต่พอฟ้องร้องกันแล้วบางทีมัน
2: ไม่คุ้มกัน
1: มันเกินปีก็เป็นไปได้
2: ใช่ค่ะค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะต้องไปดูนะคะว่าที่ท่านผู้ชมทำไว้เนี่ยได้ทำสัญญาเช่ากันหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้ทำสัญญาเช่าเพราะว่าผลในทางกฎหมายมันก็ต่างกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามทำใจสบายๆค่ะยังไงยังได้ยืดต่อดิฉันแนะนำว่าช่วงนี้ไปหาบ้านเช่าเตรียมไว้ก่อน
1: ดีแล้วครับ
2: แล้วก็เดี๋ยวจะได้ขนย้ายออกไปได้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาแหมวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ครับคงได้รับคำแนะนำจากท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนาเป็นที่เรียบร้อยคงสบายใจขึ้นนะครับว่าจะทำอย่างไรนะครับเพราะนั้นปัญหาในเรื่องของการเช่าบ้านเป็นปัญหาที่ค่อนข้างที่จะมีทั้งสองฝ่ายนะครับอันนั้นก็พึงระวังทั้งผู้เช่าและก็ผู้ให้เช่านะครับนั้นอย่าลืมว่าถ้าท่านผู้ชม

0: นะครับท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญครับขอบคุณอาจารย์ครับ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับคุณทัพภาษาและคุณพรสุขครับและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์น้อยมีของฝากท้ายรายการครับ
1: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า lease agreement ค่ะแปลว่าสัญญาเช่านะคะหมายถึงสัญญาที่ผู้ให้เช่าให้สิทธิ์แก่ผู้เช่าในการใช้ทรัพย์สินตามช่วงเวลาที่ตกลงกันเพื่อแลกเปลี่ยนกับค่าตอบแทนซึ่งได้รับชำระในงวดเดียวหรือหลายงวดค่ะ
0: นี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยท่านวิทยากรนะครับผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
1: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ

อนพนักงานขับรถขนขยะของกทม.ขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดจดใจกาสินใหม่แก่กทม.ก.ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านายดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถขนขยะมูลฝอยสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งวันหนึ่งนายดำได้ขับรถขนขยะที่เปียกชุ่มน้ำมาเต็มกันรถเพียงลำพังซึ่งรถมีน้ำหนักบรรทุกมากโดยบ่มีคนจ่วยพอตางและต้องขับรถลงหัวสูงจันโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโก้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้โค้งเล็กของรถที่ยกตัวถังเก็บขยะไปก้องกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปร่างเสาไฟฟ้าทำให้เสาไฟฟ้าติดตั้งอยู่เชิงขัวหักล่มทับหัวเก่งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายสำนักงานเขตจึงมีคำสั่งให้นายดำจดใจกาสินใหม่ทดแทนความรับผิดทางละเมิดคือแก่กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งนายดำจึงมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพื่อเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดตีอ้อผ13/2556ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการติดคดีขับรถขนขยะมูลฝอยที่เปียกจุ่มน้ำมาเต็มกันรถซึ่งมีน้ำหนักมากบรรทุกมาเพียงลำพังโดยบ่มีคนจ่วยพอตางและต้องขับรถลงหัวสูงจันซึ่งเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโก้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้แขนยกถังขยะของรถได้ก้องเข้ากับสายไฟฟ้าซึ่งเป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปร่างเสาไฟฟ้าติดตั้งอยู่เชิงขัวหักล่มทับหัวเก่งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุซึ่งวางผาดข้ามฝั่งถนนเหนือบริเวณตางโก้งอันบอกคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของผู้ฟ้องคดีจึงยังบ่ถึงขนาดเป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลออย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีจึงบ่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539 พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต

0: าสครั้งใหม่ของเด็กชายสิงโตเด็กชายสิงโตมีอายุ14ปีมีนิสัยร่าเริงเป็นคนตลกอารมณ์ดีรักเพื่อนรักพ่อแม่และรักสนุกแต่ใครจะรู้แล้วว่าในอีกมุมหนึ่งของเด็กชายสิงโตชอบโดดเรียนชอบเที่ยวกลางคืนชอบทำผิดกฎระเบียบทุกอย่างที่มีบนโลกใบนี้อะไรที่มีการห้ามหรือการตักเตือนไว้สิงโตจะทดลองทำเพราะมีแนวคิดที่ว่าเรื่องอะไรใหญ่แค่ไหนสิงโตก็เอาอยู่เพราะสิงโตโตแล้วและวันนั้นก็มาถึงวันที่ได้เปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตวันที่สิงโตตัดสินใจเข้าไปยุ่งกับยาเสพติดโดยการใช้ยาบ้าและนำมันติดตัวไว้ตั้งใจว่าจะใช้มันไปสนุกสนานเฮฮากับเพื่อนๆแต่ในระหว่างขับรถไปหาเพื่อนๆนั้นสิงโตเจอด่านตรวจโดนตำรวจตรวจค้นตัวตำรวจเจอยาบ้าที่ตัวของเด็กชายสิงโตนำไปสู่การจับกุมตัวในที่สุด
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมสำหรับกฎหมายเด็กและเยาวชนนั้นนะครับเพราะเด็กและเยาวชนเนี่ยถือเป็นอนาคตของชาติเพราะสังคมจะดีหรือไม่ดีเนี่ยอยู่กับเด็กและเยาวชนด้วยเด็กและเยาวชนเนี่ยมีโอกาสทำผิดพลาดได้อย่างผู้ใหญ่นะครับเพราะด้วยการตัดสินใจวุฒิภาวะหรืออะไรต่างๆจึงทำให้เด็กและเยาวชนเนี่ยกระทำความผิดได้นะครับและการลงโทษลงทันเด็กและเยาวชนในรูปแบบเดียวกับผู้ใหญ่เนี่ยนอกจากจะไม่ช่วยอะไรแล้วยังเป็นการทำลายอนาคตของเด็กอีกนะครับทำให้เด็กเนี่ยหันเหไปสู่เส้นทางชีวิตที่เสี่ยงต่อการก่ออาชญากรรมที่ร้ายแรงมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ
0: หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจพบยาบ้าที่ตัวเด็กชายสิงโตจำนวน3เม็ดพร้อมกับตรวจปัสสาวะพบว่ามีสารเสพติดในปัสสาวะเด็กชายสิงโตจึงได้ทำการจับกุมตำรวจพาเด็กชายสิงโตไปให้พนักงานสอบสวนสอบสวนข้อมูลและหลักฐานต่างๆเพิ่มเติมจากนั้นพนักงานสอบสวนได้พาเด็กชายสิงโตไปที่ศาลเยาวชนและครอบครัวเพื่อให้ศาลได้ทำการพิจารณาถึงข้อเท็จจริงในการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือที่เรียกว่าการตรวจสอบการจับนั่นเอง
1: ตามขั้นตอนหรือกระบวนการทางกฎหมายนะครับหลังจากที่เด็กหรือเยาวชนโดนจับกุมเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องนำตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นส่งให้แก่พนักงานสอบสวนและพนักงานสอบสวนมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นพนักงานสอบสวนจะต้องนำตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นส่งให้แก่ศาลเยาวชนและครอบครัวเพื่อให้ศาลได้ทำการตรวจสอบการจับภายใน24ชั่วโมงนับแต่เวลาที่เด็กหรือเยาวชนนั้นมาถึงที่ทำการของพนักงานสอบสวนครับสำหรับการตรวจสอบการจับนะครับคือการที่ศาลจะไต่สวนพนักงานสอบสวนและสอบสวนเด็กหรือเยาวชนถึงพฤติกรรมต่างๆในการจับกุมนะครับเช่นการจับกุมเด็กหรือเยาวชนนั้นน่ะมีการใช้ความรุนแรงหรือไม่และการจับกุมเด็กหรือเยาวชนนั้นน่ะมีหลักฐานที่พอจะเชื่อได้หรือไม่ว่าเด็กนั้นกระทำความผิดจริงโดยศาลจะพิจารณาการตรวจสอบการจับดังกล่าวว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับอีกเรื่องนึงที่สำคัญนะครับสำหรับเด็กหรือเยาวชนรวมถึงผู้ปกครองนะครับที่กังวลว่ากระบวนการต่างๆเนี่ยจะไม่ยุติธรรมมีสิทธิ์แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายที่เด็กหรือผู้ปกครองไว้ใจนะครับให้มารับฟังทุกๆขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นคดีเลยนะครับซึ่งหากเด็กหรือผู้ปกครองเนี่ยไม่มีที่ปรึกษากฎหมายศาลก็จะจัดเตรียมไว้ให้นะครับโดยกระบวนการดังกล่าวเนี่ยเป็นกระบวนการทางกฎหมายครับ
0: หลังจากที่พนักงานสอบสวนนำตัวเด็กชายสิงโตไปให้ศาลเยาวชนและครอบครัวทำการตรวจสอบการจับแล้วศาลเห็นว่าในการจับกุมเด็กชายสิงโตตำรวจได้เข้าจับกุมในขณะที่มียาเสพติดอยู่ที่ตัวถือเป็นการจับกุมการกระทำความผิดซึ่งหน้ามีการแจ้งสิทธิ์และไม่ปรากฏว่ามีการละเมิดสิทธิของเด็กและเยาวชนศาลจึงพิจารณาว่าเป็นการจับกุมที่ชอบด้วยกฎหมาย
1: สำหรับผลของการตรวจสอบการจับนะครับหากศาลเห็นว่าการจับกุมนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายศาลก็จะอาจมีคำสั่งให้ปล่อยตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นไปนะครับแต่ถ้าศาลเห็นว่าการจับกุมนั้นชอบด้วยกฎหมาย

0: ศาลก็อาจจะมอบตัวเด็กหรือเยาวชนให้พ่อแม่ผู้ปกครองรับไปดูแลในระหว่างสอบสวนนะครับแต่ถ้าหากเด็กหรือเยาวชนนั้นมีพฤติการหลบหนีหรือมีเหตุอย่างอื่นศาลก็อาจจะมีคำสั่งให้ควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นไว้ซึ่งการควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชนไว้เนี่ยศาลจะส่งไปที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กหรือเยาวชนนะครับเว้นแต่มีการขอปล่อยชั่วคราวนะครับ
1: จากนั้นแม่ของเด็กชายสิงโตได้มายื่นขอประกันตัวหรือในทางกฎหมายเรียกว่าการปล่อยตัวชั่วคราว
0: ในเรื่องการขอปล่อยชั่วคราวนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าจะทำคำร้องไม่ถูกต้องเพราะทางศาลเนี่ยได้มีนิติบุคคลที่คอยแนะนำและให้บริการในเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งหลังจากทำคำร้องเสร็จและยื่นเสนอคำร้องต่อศาลเนี่ยศาลจะพิจารณาคำร้องจาก 1. ความร้ายแรงแห่งคดี 2. มูลค่าของหลักประกันว่าควรจะใช้เงินจำนวนเท่าไหร่ 3. เด็กมีพ่อแม่ผู้ปกครองคอยดูแลอยู่หรือไม่ 4. พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยสามารถพาตัวเด็กและเยาวชนเนี่ยมาที่ศาลได้ตามกำหนดนัดทุกครั้งหรือไม่และหลักประกันเนี่ยมันก็มีด้วยกันได้หลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสดโฉนดที่ดินหรือว่าใช้บุคคลเป็นประกันครับสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่ยื่นเรื่องขอปล่อยตัวชั่วคราวนะครับและศาลได้มีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเด็กหรือเยาวชนนั้นแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองนั้นจะถือเป็นนายประกันนะครับและนายประกันนั้นมีหน้าที่ที่จะต้องนำตัวเด็กและเยาวชนนั้นมาศาลทุกครั้งตามกำหนดนัดนะครับและยังจะต้องนำตัวเด็กและเยาวชนนั้นไปยังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเพื่อให้เจ้าหน้าที่สถานพินิจทำการสืบเสาะประวัติและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนและทำรายงานเสนอต่อศาลเพื่อให้ศาลใช้ประกอบดุลพินิจในการพิจารณาพิพากษาคดีต่อไปนะครับแต่หากเด็กหรือเยาวชนนั้นผิดนัดผิดสัญญาศาลก็จะมีคำสั่งให้ออกหมายจับและปรับนายประกันโดยจะจับตัวเด็กนั้นมาดำเนินคดีต่อไปและปรับพ่อแม่ผู้ปกครองซึ่งเป็นนายประกันรวมทั้งลิฟหลักประกันนั้นด้วยนะครับ
1: ศาลมีคำสั่งให้สิงโตและแม่วางเงินหลักประกันต่อศาลเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาทพร้อมสั่งให้ผู้ประกันคือแม่ต้องพาสิงโตมาศาลตามที่ศาลนัดทุกครั้งโดยข้อกล่าวหาทั้งหมดของสิงโตก็คือมียาเสพติดไว้ในครอบครองและเสพยาเสพติดในขณะขับรถและรอพนักงานอัยการฟ้องคดีต่อศาลหลังจากนั้นให้แม่และสิงโตมาทำเรื่องขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างชั้นพิจารณาต่อไปสามารถใช้หลักประกันเดิมได้โดยในระหว่างนี้ให้สิงโตกลับบ้านไปอยู่ในความดูแลของแม่ต่อไป
0: เมื่อสิงโตกลับบ้านแล้วนะครับหลังจากนั้นพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานและส่งฟ้องคดีสิงโตต่อศาลนะครับโดยหลักแล้วกฎหมายกำหนดให้พนักงานอัยการเนี่ยฟ้องคดีต่อศาลภายใน30วันนับจากวันที่สิงโตถูกจับกุมซึ่งหากมีเหตุที่ทำให้ดำเนินการฟ้องคดีไม่ทันเนี่ยพนักงานสอบสวนสามารถขอขยายระยะเวลาผัดฟ้องได้ส่วนจะขยายได้กี่ครั้งนั้นก็ดูจากอัตราโทษจำคุกเป็นหลักนะครับซึ่งส่วนใหญ่แบ่งเป็น2แบบแบบที่1อัตราโทษจำคุกไม่เกิน5ปีพนักงานสอบสวนสามารถขอผัดฟ้องได้2ผัดผัดละไม่เกิน15วันนะครับแบบที่2อัตราโทษจำคุกเกินกว่า5ปีพนักงานสอบสวนสามารถขอผัดฟ้องได้ทั้งหมด4ผัดผัดละไม่เกิน15วันเช่นกันนะครับสรุปสิงโตเนี่ยถูกกล่าวหาว่ามียาเสพติดไว้ในครอบครองและเสพยาเสพติดขณะขับรถซึ่งมีอัตราโทษจำคุกเกินกว่า5ปีดังนั้นพนักงานสอบสวนสามารถผัดฟ้องสิงโตได้ทั้งหมด4ผัดนะครับ
1: เด็กชายสิงโตกับแม่มาที่ศาลศาลได้อธิบายคำฟ้องที่อัยการฟ้องให้ฟังว่าสิงโตมีความผิดฐานมียาเสพติดไว้ในครอบครองจำนวน3เม็ดและเสพยาเสพติดในขณะขับรถสิงโตฟังและเข้าใจในคำฟ้องแล้วศาลถามว่าสิงโตได้กระทำความผิดตามนี้จริงหรือไม่มีข้อโต้แย้งอะไรหรือไม่สิงโตรับสารภาพทุกข้อกล่าวหา

0: เมื่ออัยการฟ้องคดีต่อศาลแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการต่อไปคือศาลจะนัดสอบคำให้การจำเลยและนัดพิจารณาซึ่งในวันนั้นเนี่ยศาลจะอธิบายคำฟ้องให้จำเลยฟังว่าจำเลยได้กระทำความผิดตามที่อัยการฟ้องมาหรือไม่ซึ่งหากไม่ได้กระทำความผิดตามนั้นก็ควรที่จะปฏิเสธไปแต่ถ้ากระทำความผิดตามนั้นจำเลยก็ควรที่จะรับสารภาพเพื่อที่จะมีผลดีแก่จำเลยนั่นเองนั่นหมายความว่าเด็กหรือเยาวชนรู้สึกผิดและสำนึกผิดในการกระทำความผิดของตนอันจะเป็นเหตุให้ศาลพิจารณาลดหย่อนโทษได้ตามความเหมาะสมหรือให้เข้าสู่มาตรการพิเศษแทนการพิพากษาคดีเพื่อให้เด็กและเยาวชนนั้นเข้าสู่แผนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูตามกฎหมายโดยวางแผนและเงื่อนไขการแก้ไขนั้นมีกำหนด1ปีเพื่อให้เด็กหรือเยาวชนมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นใกล้ชิดผู้ปกครองมากขึ้นเพราะว่าทุกกระบวนการเนี่ยผู้ปกครองจะมาวางแผนร่วมกันแก้ไขปัญหาและจะมีผู้ใหญ่ที่คอยให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์ผู้พิพากษาสมทบคอยแนะนำให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองรวมถึงเด็กและเยาวชนซึ่งจะมีผลดีมากกว่าการมีคำพิพากษานะครับตัวอย่างเช่นให้เด็กหรือเยาวชนมารายงานตัวต่อผู้พิพากษาสมทบของศาลเยาวชนและครอบครัว4ครั้งและในการมารายงานตัวทุกครั้งนั้นให้ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดด้วยหรือห้ามเด็กหรือเยาวชนเสพของมึนเมาหรือสารเสพติดหรือห้ามเที่ยวเตะในเวลากลางคืนคราวนี้นะครับเรามาดูคดีของสิงโตกันบ้างว่าศาลจะมีความคิดเห็นหรือคำพิพากษาว่าอย่างไร
1: เด็กชายสิงโตให้การรับสารภาพศาลกำหนดใช้มาตรการพิเศษแทนการพิพากษาเพราะเห็นว่าสิงโตได้ทำผิดด้วยความคึกขนองรู้เท่าไม่ถึงการอีกทั้งสิงโตได้สำนึกผิดถึงการกระทำของตนเองและเด็กชายสิงโตมีแนวโน้มที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ศาลจึงให้โอกาส

0: โดยเด็กชายสิงโตต้องมาพบนักจิตวิทยาที่ศูนย์ให้คำปรึกษาและรายงานผลการดำเนินการให้ศาลทราบทุกๆ3เดือนกำหนดระยะเวลา1ปีและเมื่อครบกำหนดให้รายงานศาลเพื่อจะพิจารณาผลต่อไปเวลาผ่านไปครบ1ปีจากรายงานที่ศาลได้รับเด็กชายสิงโตได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วนทุกประการแล้วและมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นศาลจึงมีคำสั่งให้ยุติคดีไม่ต้องมีคำพิพากษาเกี่ยวกับความผิดของสิงโตและให้ถือว่าสิทธินำคดีอาญาเป็นอันระงับไปด้วย
1: คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าเรื่องราวของเด็กชายสิงโตรวมทั้งเด็กและเยาวชนที่เคยเข้าสู่กระบวนการของศาลเยาวชนและครอบครัวนั้นจะถูกปิดเป็นความลับเพื่อให้เด็กได้เริ่มต้นใหม่ไม่ให้ความผิดพลาดครั้งก่อนมาขัดขวางการดำเนินชีวิตของเด็กในอนาคตและกฎหมายยังห้ามไม่ให้นำประวัติและการกระทำความผิดของเด็กที่เคยทำมาแล้วมาใช้ให้ส่งผลเสียแก่เด็กในอนาคตด้วยนะครับทุกๆคนจะเห็นได้ว่าทุกๆกระบวนการของศาลเยาวชนและครอบครัวจะเป็นกฎหมายพิเศษโดยเฉพาะและเป็นกฎหมายที่ใช้วิธีการสารพัดรูปแบบในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนโดยมีความประสงค์ที่จะให้เด็กและเยาวชนนั้นกลับตัวมากกว่าที่จะลงโทษเด็กและเยาวชนและป้องกันเด็กและเยาวชนนั้นไม่ให้กลับมากระทำความผิดซ้ำอีกนะครับเพราะไม่ว่าเด็กหรือเยาวชนจะเคยกระทำผิดพลาดมามากแค่ไหนพวกเขาก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของสังคมจะต้องเติบโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่และเป็นความหวังที่ต้องกำหนดอนาคตของสังคมและประเทศชาติต่อไปครับ

าวดีมีให้ดูข่าวดีสำหรับประชาชนชาวไทยในยุคดิจิตอลที่ต้องทำธุระหรือติดต่องานเกี่ยวกับศาลในเรื่องคดีต่างๆวันนี้ทางศาลแพ่งได้เปิดระบบใหม่ไต่สวนผ่านวิดีโอคอลคู่ความไม่ต้องเดินทางโดยศาลแพ่งเปิดให้บริการนัดไต่สวนคดีมรดกผ่านวิดีโอคอลเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับคู่ความไม่ต้องเดินทางเมื่อยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ศาลแพ่งโดยคดีดังกล่าวต้องเป็นกร

0: รณีทายาทให้ความยินยอมครบถ้วนแล้ว
1: โครงการไต่สวนผู้ร้องผ่านในระบบอิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องของการจัดการมรดกจะมองเห็นว่าเกิดประโยชน์กับประชาชนเป็นอย่างมากเพราะประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถยื่นคำร้องผ่านระบบเว็บไซต์ของศาลแพ่งได้ประชาชนก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่ต้องเสียเวลารวมทั้งไม่ต้องเสียค่าประกาศหนังสือพิมพ์ด้วยนะครับในกรณีที่ทายาททุกคนให้ความยินยอมรวมทั้งไม่ต้องเสียค่าทนายความด้วยครับถือว่าเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายประชาชนได้อีกทางนึงครับ
0: การไต่สวนคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-filing of the heritage management case มีขั้นตอนดังนี้ 1. เข้าเว็บไซต์ของศาลแพ่งที่ www.civil.coj.go.th 2. คลิกที่เมนูการยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกทางระบบอิเล็กทรอนิกส์อ่านคำแนะนำและระเบียบที่เกี่ยวข้องจากนั้นก็ลงทะเบียนใช้ระบบได้ทันที 3. กรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบระบบจะทำการจัดทำเอกสารให้โดยอัตโนมัติอาทิคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกบัญชีเครือญาติและบัญชีทรัพย์มรดก 4. ครั้นเมื่อถึงวันนัดศาลจะทำการไต่สวนผ่านระบบวิดีโอคอลหลังจากศาลมีคำสั่งแล้วผู้ร้องสามารถรอรับคำสั่งได้ทางไปรษณีย์ซึ่งกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบคู่ความไม่ต้องเดินทางไปศาลแต่อย่างใดโดยเว็บไซต์ศาลแพ่งได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ถึงรายละเอียดในการไต่สวนผ่านวิดีโอคอลที่ระบุถึงขั้นตอนการดำเนินการไว้อย่างละเอียดจนได้รับเสียงชื่นชมจากประชาชนว่าบริการได้ทันสมัยและเข้าถึงได้ง่ายในยุคดิจิทัลเช่นนี
1: ้การใช้บริการของศาลเนี่ยศาลเองมองเรื่องความยุติธรรมที่รับความสะดวกรวดเร็วเป็นอันดับแรกเพราะฉะนั้นการที่ประชาชนสามารถมีทางเลือกในการใช้ในระบบดิจิทัลในการยื่นแบบฟอร์มผ่านออนไลน์เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นทางเลือกทางหนึ่งซึ่งทำให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงสายธรรมได้โดยสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรมซึ่งจะเป็นไปตามนโยบายของท่านประธานศาลฎีกาและก็ของสำนักงานศาลยุติธรรมด้วยจึงเชิญชวนให้ประชาชนมาใช้ประโยชน์จากโครงการนี้ครับ

0: รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสำนักหอสมุดแห่งชาติเขตดุสิตกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในงานเทศมหาชาติซึ่งมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์และกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดจนเป็นการสืบทอดและเจริญรอยตามประเพณีทางพระพุทธศาสนาอันดีงามของไทยโดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานองค์กรและพุทธศาสนิกชนทั่วไปได้ร่วมสืบสานบุญใหญ่ด้วยการร่วมบริจาคและเป็นเจ้าภาพการเทศต่างๆในครั้งนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับเป็นเจ้าภาพการเทศในการทศพรซึ่งเป็นพระธรรมเทศนาการแรกเสวยพระคาถา19พระคาถาว่าด้วยอานิสงส์แห่งการประทานพร10ประการแก่พระนางผุดสดีซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนมีความเชื่อสืบกันมาว่าการรับฟังธรรมในการนี้จะส่งผลให้เป็นผู้เจริญด้วยลาภยศรูปสมบัติและประสบความสำเร็จในสิ่งที่ดีงามทุกประการแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระมหาโสภณสุธีโรวัดเวลุวนารามเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครในการนี้ทอดพระเนตรการแสดงชุดทศพรทศธรรมองค์อมรินทราประกอบการเทศนาการทศพรมีเนื้อหากล่าวถึงพระอินทร์ได้ประสาทพรแก่พระมเหสี10ประการหนึ่งในพรนั้นคือเป็นพระมารดาของพระพุทธเจ้าจึงได้จุติเป็นพระนางผุดสดีพระราชมารดาของพระเวสสันดรประพันธ์บทโดยอัมไพวันเดชชาตินักวิชาการละครและดนตรีเชี่ยวบรรจุเพลงโดยนายชัยยะทางมีศรีศิลปินแห่งชาติผู้ชำนาญการด้านดนตรีไทยและแสดงโดยนาตะศิลปินสังกัดการสังคีตกรมศิลปากรสำนักการสังคีตกรมศิลปากรนอกจากนี้ยังมีการแสดงระบำไตรรัตน์ซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ากล่าวถึงอนุภาพของพระรัตนตรัยได้แก่พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งจะดลบันดาลให้เกิดสิริมงคลประสบความสุขสวัสดีสำหรับเทศมหาชาติเป็นพิธีกรรมสำคัญในพระพุทธศาสนาเป็นการเทศนาเรื่องพระเวสสันดรชาดกซึ่งเป็นชาติพระชาติสุดท้ายที่พระพุทธเจ้า

รงบำเพ็ญทานบารมีอันยิ่งใหญ่มีทั้งหมด13กันเน้นการเสียสละไม่เห็นแก่ตัวปลูกฝังนิสัยเมตตาและแสวงหาโอกาสสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ตกยากแม้ตนจะลำบากซึ่งทำให้เห็นความเห็นแก่ตัวนั้นลดลงเวลา 11 นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าจากนั้นเสด็จออกณห้อง114อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ทรงพบเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพระกนิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์พระสวามีในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่16ถึง17กรกฎาคม2569ทั้งนี้เป็นการเสด็จเยือนประเทศไทยเป็นครั้งที่4หลังจากที่ทรงเคยเสด็จเยือนเมื่อปี2515ปี2522และปี2530เพื่อสานต่อสัมพันธไมตรีอันยาวนานระหว่างราชวงศ์ไทยและราชวงศ์อังกฤษตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของทั้งสองประเทศในอนาคตสำหรับการเสด็จเยือนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันนี้เจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรได้ทอดพระเนตรเทศกาลผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมของนักวิจัยหญิงไทยที่ได้รับการสนับสนุนจากสหราชอาณาจักรทั้งทรงเปิดงานและพระราชทานทุนและรางวัลเพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสะท้อนถึงความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างไทยและสหราชอาณาจักรในการส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรมและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอันหนึ่งเมื่อวานนี้เวลา 13:58 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2569ตามลำดับดังนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและคู่สมรสเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมัครกระทรวงสาธารณสุขนำคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายสมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์นำคณะข้าราชการกรมปศุสัตว์เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนำคณะข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนำผู้แทนคณะผู้บริหารคณาจารย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในเตตบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยนำคณะกรรมการสภากาชาดไทยคณะกรรมการสภากาชาดผู้แทนภาคคณะกรรมการจัดการและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการและผู้บ

บริหารมูลนิธิผู้แทนสมาชิกสายใจไทยและผู้แทนจากโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลกับทูลกล้าในเตชบุญนาครองประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยนำคณะกรรมการอำนวยการผู้บริหารเจ้าหน้าที่และเด็กในความอุปการะของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลกับทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายกระเช้าผลิตภัณฑ์ของใช้ในห้องน้ำและแว่นตา AI ของบริษัทร่วมเจริญพัฒนาจำกัดมหาชนแว่นตาท็อปเจริญพลเอกสันติสกุลตนาคประธานคณะกรรมการนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่36นำคณะกรรมการนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่36เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลหม่อมราชวงศ์พร้อมฉัตรสวัสดีวัตรรองประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางอารยาอรุณานนท์ชัยรองประธานมูลนิธิอนุสรหม่อมงามจิตบุรชัตในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยรองศาสตราจารย์ทัศนาบุญทองนายกสภาการพยาบาลนำคณะกรรมการสภาการพยาบาลเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินในนามของสภาการพยาบาลและรองศาสตราจารย์ทัศนาโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางสายทิพย์อานโพทองนายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการบริหารคมเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางสาวอรทัยธนาวินิจเจริญหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนำคณะผู้แทนพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางพักษรัตกิติปรียาพัฒน์หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชานำคณะผู้แทนโรงพยาบาลเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยรองศาสตราจารย์เรวดีจงสุวัฒน์นายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการอำนวยการสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยศาสตราจารย์สุภาหาญหนองบัวนายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะผู้บริหารสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

ระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคคลทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปและนายเศรษฐพุทธสุทธิวาฒนฤพุทธองคมนตรี

เป็นประธานในเวลาช่วงต่างๆดังนี้เวลา 11 นาฬิกาเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17 นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19 นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรธานในพิธีเปิดโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ฝนหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ตอนบนอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีและทางออนไลน์พร้อมกันทั้ง8ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั่วประเทศโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรข้าราชการทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาอาสาสมัครฝนหลวงจิตอาสาพระราชทานและประชาชนเข้าร่วมในพิธีทั้งนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูระบบนิเวศโดยเฉพาะป่าไม้อันเป็นแหล่งกำเนิดความอุดมสมบูรณ์และช่วยสร้างความชื้นสัมพัทธ์ที่เอื้อต่อการปฏิบัติการฝนหลวงมีกิจกรรมปั้นดินหุ้มเมล็ดพันธุ์พืชที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้จำนวน15ชนิดรวม 3,090 กิโลกรัมได้แก่มะค่าแต้มะค่าโมงสักพยูงแดงเพกากระปะพฤกขี้เหล็กชิงชันราชพฤกษ์ราชพฤกษ์อารางสมอพิเภกมะขามป้อมตะแบกและพฤกษ์เพื่อให้8ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงนำไปโปรยทางอากาศภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจฝนหลวงประจำวันเพื่อเพิ่มความหนาแน่นให้แก่พื้นป่าระหว่างเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม2569ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าจำนวน7แห่งประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติออบขานจังหวัดเชียงใหม่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูผานคำจังหวัดภูผานคำจังหวัดหนองบัวลำพูอุทยานแห่งชาติภูสะดอกบัวจังหวัดมุกดาหารและอุทยานแห่งชาติตาพระยาจังหวัดสระแก้วโดยได้รับการบูรณาการความร่วมมือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอันเป็นการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าต้นน้ำควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรตลอดจนการสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแบบพึ่งพาอาศัยอย่างเกื้อกูลจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขบ้านหนองยาวหมู่7ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นชุมชนในพื้นที่การสนับสนุนของศูนย์เรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์

หุบกระพงที่มุ่งเน้นให้ราษฎรสามารถพึ่งพาตนเองลดรายจ่ายและสร้างรายได้เสริมจากผลผลิตทางการเกษตรในครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนอย่างเข้มแข็งหมู่บ้านแห่งนี้ยังเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบในด้านการเกษตรการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีการแปรรูปผลผลิตจากผลไม้พื้นถิ่นตามฤดูกาลการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและครอบคลุมต่อความต้องการของราษฎรในพื้นที่รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เน้นการพึ่งพาธรรมชาติอย่างยั่งยืนและลดการใช้สารเคมีในภาคการเกษตรซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรได้อย่างยั่งยืนมั่นคง

หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดเลยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสร้อยทองวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดสามงามวัดเสาธงหินจังหวัดนนทบุรีและวัดถ้ำเขาปูนจังหวัดกาญจนบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสุธีวชิระปฏิภาณวีรพลวีระยาโนผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามแสดงพระธรรมเทศนาเมตตากถากล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาทรงเกื้อกูลสรรพชีวิตทั้งมนุษย์และนานาสัตว์ตลอดจนพฤกษ์ไพรทรงยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาทรงเป็นแม่ของแผ่นดินที่รักและห่วงใยประชาชนชาวไทยทุกคนเหมือนลูกพระราชทานแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ศีลธรรมทรงเป็นผู้นำในการบำเพ็ญทานรักษาศีลและเจริญจิตภาวนาอยู่เป็นนิดสมดังพระราชสมัญญาธรรมราชินีแผ่ทั่วราชอาณาจักรไทยเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทประโยชน์การโยธาจำกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์บริษัท AEC Resources Development จำกัดมูลนิธิชัยศรีนางรัตติยาเงินท้วมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสังกระจายกรุงเทพมหานครวัดอุทยานจังหวัดนนทบุรีวัดตะปะโยคารามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดนพก้าวทายิการามวัดกาญจนบุรีเก่าวัดท่าโป๊ะจังหวัดกาญจนบุรีวัดรัศดารามจังหวัดภูเก็ตและวัดพระนอนจังหวัดแพร่สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทฟินเทคนิคจำกัดบริษัทเซฟทีคัตประเทศไทยจำกัดนายสิทธิพลพวงพันธ์และคณะคณาจารย์และคณะทำงานนักศึกษาหลักสูตรครูสมาธิสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา59วัดเกตการามจังหวัดสมุทรสงครามและบริษัทอินโนฟาร์มไบโอเทคจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการ

ศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนสตรีวัดระฆังกรุงเทพมหานครกองบัญชาการกองพลทหารราบที่3จังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนบ้านค่ายจังหวัดระยองโรงเรียนช่างฝีมือในวังโรงเรียนกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษคณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนตำบลเปียงหลวงจังหวัดเชียงใหม่และคณะบั้งไฟโก้ยะโสธรจังหวัดยะโสธรทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบพระบาทสมเด็จพระ

0: ตอนที่ตะวันไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: โอ้ตะวันได้ไปสักการะพระพุทธบาทด้วยเหรอ
0: ใช่ค่ะแต่หนูสงสัยจังเพราะเข้าไปในโบสถ์แล้วไม่เห็นมีพระพุทธรูปเลยค่ะ
1: อาคารที่เป็นยอดแหลมๆเขาเรียกว่ามณฑปจ้าไว้เก็

0: อะไรที่สำคัญสำคัญหรือน่าคารพมากๆก็คือพระพุทธบาทนี่แหละนับถือกันว่าเป็นรอยเท้าของพระพุทธเจ้าก็เลยไม่มีพระพุทธรูปเหมือนวัดอื่นไง
1: มีรอยเท้าแปลว่าพระพุทธเจ้าท่านเดินมาถึงเมืองไทยเลยเหรอครับปู
0: ่อธิบายยังไงให้เข้าใจง่ายๆดีนะเดี๋ยวปู่ไปหาหนังสือมาให้ดูดีกว่าไปละโอ้หลังแข็งอีกแล้ว
1: ไปกันเถอะตะวันเราไปดูพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าของจริงกัน
2: ไปไป

0: คุณๆบ้านเมืองเหมือนจะเป็นสมัยอยุธยานะแต่นั้นเขากำลังจะไปไหนกันอะ
1: ต้องพูดอะไรโบราณโบราณสินะพี่ชายพี่ชายพี่จะย้ายเรือนไปไหนกันเหรอครับ
2: ย้ายโรงย้ายเรืออะไรกันล่ะไอ้เปี๊ยกข้าจะพายายไปสักการะพระพุทธบาท
1: พอดีเลยพวกผมก็กำลังจะไปพระพุทธบาทเหมือนกัน
3: โอ้ตัวแค่นี้ก็รู้จักทำบุญทำทานเอ้าหยุดเวียนเถอะพ่อไล่ให้เด็กนี่ไปด้วยกัน
1: เฮ้ยดีจริงเลย
0: พระพุทธบาทคือรอยเท้าของพระพุทธเจ้าจริงๆเหรอคะคุณยาย
3: จริงสิสมัยพระพุทธเจ้ายังอยู่ไหนๆก็มีรอยพระบาทไว้มีหลายที
0: ่แล้วที่สยามนี่ก็มีเหรอคะ
3: ก็มีนะสิใครๆก็เดินทางไปสักการะได้นะ
0: ใครๆก็ไปได้เหรอคะ
3: ก็เพราะพระเจ้าทรงธรรมท่านทรงอยากให้เรามีโอกาสไปกราบไหว้ไงล่ะแม้แต่พระองค์ก็ยังเสด็จไปสักการะด้วยพระองค์
4: วัดพระพุทธบาทสระบุรีรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
2: ถึงวัดแล้ว
0: ไม่เหมือนกับที่เคยไปมาเลย
1: ใหญ่กว่าตัวผมอีกพี่ๆอธิษฐานอะไรหรอครับ
2: ก็เรื่องที่ห่วงคือยายเนี่ยแหละต้องอยู่เฝ้าเรือนคนเดียวและยังเจ็บอดๆแอดๆอีกนะ
3: เอ้ยเองไม่ต้องห่วงยายดอกห่วงตัวเองเธอต้องเดินทางไกลไปเป็นทหารขอให้ปลอดภัยกลับมานะลูกนะเป็นบุญเหลือเกินได้มาไหว้พระพุทธบาทสาธุสาธุสาธุ
0: ไม่ทันแล้วแม่
1: อ้าวหมดเวลาแล้วเหรอยังไม่ทันได้อธิษฐานเลย
3: โอ้พวกท่านคงเป็นเทวดามาให้พรแน่ๆสาธุศักดิ์สิทธิ์จริงๆเจ้าประคุณเอ้ยนี่ไงเราที่ท่านว่ามาไหว้พระพุทธบาทเจ็ดหนพ่อไล่คำอธิษฐานของพ่อตกเป็นจริงแน่ๆ
2: สาธุ
0: หน้าตามนดบไม่เหมือนเดิมเลยจริง
5: ๆใช่แล้วจ้ะมนดบได้รับการบูรณะในสมัยรัชกาลที่หนึ่งนี่เองตะวันไปเห็นของเดิมที่ไหนมาปู่พยายามหารูปเก่าๆแล้วแต่หาไม่เจอเลย
0: เย็นแล้วตะวันรีบกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวแม่ตามสวัสดีค่ะคุณปู่
5: จ้ะเออเจ้าเมฆปู่ได้คำตอบแล้วล่ะ
1: ผมรู้แล้วครับปู่รอยพระพุทธบาทไม่ได้มีแค่ในไทยแต่มีในหลายประเทศเลยครับ
5: อ้าวรู้แล้วเหรอแล้วเมฆรู้ไหมว่ารอยพระพุทธบาทที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมน่ะมีความสำคัญมากถึงขนาดพระมหากษัตริย์ไทยทุกจะพาไปนะ
1: ถ้าได้ไปพระพุทธบาทอีกครั้งจะไปขอพรให้ประเทศไทยคนไทยรู้รักสามัคคีมีศาสนาจะขอพรให้ในหลวงทุกพระองค์มีความสุขเพราะท่านหวังดีดูแลบ้านเมืองสร้างวัดบำรุงศาสนาให้คนไทยมายาวนาน

0: เกิดอะไรขึ้นหรือเมฆ
1: ก็แม่น่ะสิครับไม่ยอมให้เมฆซื้อเกมใหม่ที่ออกวันนี้ทั้งๆที่ไม่กี่บาทเองนะโอ้โหบ้านใหญ่เบอร์เร่อเราไปดูกันเถอะ
2: ก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะไปรบแต่ละทีข้าก็ได้แต่เป็นห่วง
3: แค่ข้าเห็นเจ้าทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ข้าก็ภูมิใจนะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุณธรรมคุณทำได้กับผมอันธิชาญคูหาเรืองรองครับรายการด้วยความร่วมมือครับของทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาครับในการถ่ายทอดเรื่องราวดีๆครับเรื่องราวของการขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยคุณธรรมครับคุณผู้ชมครับทุกคนมีหน้าที่นะครับไม่ว่าจะการประกอบวิชาชีพใดๆก็ตามครับสิ่งสำคัญที่สุดนะครับที่จะทำให้การประกอบวิชาชีพของเรานั้นประสบความสำเร็จได้นั่นคือความตั้งใจและเราจะได้ผลกำไรจากวิชาชีพของเราได้อย่างไรมีอีกส่วนนึงครับนั่นก็คือเรื่องของความการทำอาชีพบนพื้นฐานของคำว่าจิตอาสาครับและการเป็นจิตอาสานั้นก็ถือได้ว่าจะช่วยพัฒนาปรับปรุงให้วิชาชีพของเรานะครับสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้พูดถึงเรื่องของการสร้างคนครับเป็นสิ่งสำคัญยิ่งครับนอกเหนือจากเรื่องของวิชาความรู้ในการสร้างคนให้เติบโตขึ้นมาเป็นพลเมืองคนดีของประเทศชาติบ้านเมืองแล้วในความเป็นจิตอาสาของคนที่เรียกได้ว่าเป็นครูเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆไปถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญครับที่จะทำให้การเติบโตการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้นเกิดขึ้นกับบุคลากรของเราในอนาคตนี้นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยในประเด็นนี้กันกับทางด้านของอาจารย์เจษดาตั้งมงคลสุขครับซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ครับก็พูดถึงเรื่องของความมีคุณธรรมนะครับอาจารย์แล้วก็อย่างอาจารย์เองก็ในแง่มุมของการที่เรามีวิชาชีพในการที่อบรมเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆให้กับลูกศิษย์นะครับคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมอยากถามเบื้องต้นเลยฮะว่าในเรื่องของความเป็นจิตอาสานะครับอาจารย์ให้นิยามไว้ว่าอย่างไรบ้างครับ
1: จริงๆความเป็นจิตอาสานะครับก็คือจิตนั่นคือจิตใจใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: อาสาคือการที่เราพร้อมที่จะอาสาช่วยเหลือบุคคลอื่นหรือไม่ว่าจะเป็นในด้านของสิ่งต่างๆที่เราเห็นว่าเขาต้องได้รับความช่วยเหลือนะครับดังนั้นเนี่ยจิตอาสาเนี่ยมันเริ่มต้นจากเรานั่นเองนะครับจิตใจที่พร้อมที่จะช่วยเหลือในทุกๆด้านในทุกๆอย่างนั่นเองครับผม
0: ครับแล้วก็มุมมองแค่ไม่ใช่เพียงจุดจิตใจในการพร้อมให้ช่วยเหลือแต่ว่าต้องเป็นสิ่งนั้นเนี่ยสิ่งที่ช่วยเหลือเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้
1: ใช่ครับโดยด้วยความรู้ความสามารถของเราหรือถ้าเรามองว่าเราสามารถที่จะเป็นตัวกลางในการสานต่อที่จะนำพาความช่วยเหลือตรงเนี้ยที่ต้องสิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือไปสู่วิธีการแก้ไขปัญหาได้ตรงนี้เราก็สามารถที่จะเข้ามาเป็นฟันเฟืองตัวเล็กๆที่เราสามารถช่วยเหลือเขาได้เช่นกันครับ
0: ครับอาจารย์ครับแต่ว่าคำว่าจิตอาสาเนี่ยหมายถึงว่าเราทำด้วยใจจริงๆบางทีอาจจะไม่ได้มีสิ่งตอบแทนด้วยซ้ำไปครับ
1: ใช่ครับ
0: ตรงนี้อยากให้อาจารย์แบบบอกสักนิดนึงครับว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรกับตัวเราคนนึงนะครับ
1: จริงๆต้องขออนุญาตเล่าแล้วกันว่าจนถึงปัจจุบันเนี่ยทำไมเราถึงได้ทำกิจกรรมต่างๆทำโครงการที่เราเรียกว่าจิตอาสา
0: ครับ
1: นะครับไม่อยากจะบอกว่าเนี่ยสิ่งที่เราทำอยู่หลายๆอย่างเนี่ยก็คือเราไปทำจิตอาสานะเราทำจิตอาสานะแต่อยากจะบอกว่าในการความเป็นจิตอาสาเนี่ยเราอยากให้หลายๆคนเนี่ยมองว่าเป็นเรื่องปกติ
0: ครับ
1: ปกติในชีวิตของเราไม่จำเป็นต้องบอกว่าวันนี้เราจะไปทำจิตอาสาแต่ในหมายความว่าในทุกๆวันเนี่ยเราสามารถทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความเป็นจิตอาสาอยู่ในจิตสำนึกของเราไหมอย
0: ู
1: ่ในการใช้ชีวิตในประจำวันในทุกๆวันของเราให้เป็นสิ่งที่ปกติ
0: เหมือนกับว่าเราดำเนินชีวิตอย่างปกติ
1: ถูกต้องครับ
0: ดังลมหายใจของเราเนี่ยแหละทุกวินาทีเราสามารถเป็นจิตอาสาได้
1: เราสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้
0: ครับ
1: เราสามารถทำให้โลกวันนี้ดีขึ้นได้เราสามารถทำให้พัฒนาประเทศชาติของเราได
0: ้
1: นะครับนี่คือเรื่องเล็กๆที่เราสามารถเริ่มต้นจากตัวเราได้เลย
0: ครับแต่แนวคิดแบบนี้ต้องมีการปลูกฝังมาไหมครับอาจารย
1: ์ต้องบอกงี้ดีกว่าว่าขอย้อนไปที่ว่าเริ่มต้นของการมีลักษณะนิสัยแบบนี
0: ้
1: ว่าเรามาทำจิตอาสาเนี่ยเริ่มต้นจากไหนก็คือย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นนักเรียนนะครับแล้วก็เป็นเด็กที่ชอบอยากรู้อยากลองไปทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยเราก็ได้เห็นกิจกรรมที่เราได้ไปเรียนรู้มามีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเราก็ได้ซึมซับต่างๆนะครับพอขึ้นระดับมหาวิทยาลัยมาเนี่ยเริ่มเห็นได้ชัดว่าคือก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเลยของระดับมหาวิทยาลัยก็ได้เริ่มมีการดำเนินโครงการที
0: ่

0: ที่ได้ไปช่วยเหลือบุคคลอื่นอย่างเป็นจริงเป็นจังนะครับแล้วก็เป็นชิ้นเป็นอันอย่างนี้ดีกว่านะครับก็หนึ่งโครงการที่ได้ตั้งใจทำมาเลยก
1: ็
0: คือได้ทำโครงการวิศวกรรมอาสาพัฒนาชนบทตอนที่เป็นนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
1: กิจกรรมอะไรบ้างครับที่ลงไปทำ
0: โครงการนะครับโดยเน้นการมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยใช้หลักการเข้าใจเข้าถึงพัฒนาใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตรงนี้ครับ
1: บางทีถ้าเกิดว่าเป็นนักกิจกรรมนักศึกษาจิตอาสาเนี่ยก็จะมองว่าจะเอาอะไรไปให้เข
0: า
1: แต่ความจริงของเราเนี่ยคือเราก็ต้องมองให้ลึกซึ้งกว่านั้นว่าเขาต้องการอะไรด้วยแล้วไปพัฒนาร่วมกันแบบนี้หรือเปล่าฮะ
0: ตรงนี้เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่อยากจะพูดถึงต่อเลยนะคร
1: ับ
0: พุชประเด็นมาดีมากเลยคือหลายอยากจะเป็นกระบอกเสียงเลยเนาะณปัจจุบันเนี่ยการทำจิตอาสาเนี่ยบางคนก็มองว่าเป็นเทรนด
1: ์
0: ที่แบบโอ้ยอยากจะทำจิตอาสาจังเลยหรือแม้แต่น้องๆในมหาวิทยาลัยต่างๆจะม
1: ี
0: โครงการเยอะมากเลยครับโดยเห็นนะครับเราอยากไปทำจิตอาสาอันนี้ชื่นชมมากเลยจากใจ
1: คือจุดเริ่มต้นคือสิ่งที่ดี
0: ใช่รู้สึกว่าโอ้ดีใจกับน้องๆดีใจกับคนที่ได้รับประโยชน
1: ์
0: แต่สิ่งที่อยากจะบอกน้องๆว่าเอ้ยเราลองถอยกลับมาแป๊บนึงเราลองดูซิว่าสิ่งที่คนอยากจะไปทำนะครับแต่หลังจากนั้นแล้วปี2ปี3ปีต่อมาสิ่งนั้นกลายเป็นอนุสาวรีย์ร้างสิ่งนั้นไม่ได้ถูกใช้ประโยชน
1: ์
0: นะครับก็เลยถามว่าสิ่งที่เราไปทำให้ด้วยความตั้งใจจริงเนี่ยถ้าเราสามารถไปแก้ไขไปสร้างในสิ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาจริงๆในพื้นที่นั้นๆเนี่ยจะดีกว่าไหม
1: ครับ
0: นะครับ
1: เพราะจุดนี้แหละมันคือว่าที่เราบอกว่าการเป็นจิตอาสาได้อย่างเขาเรียกว่าเป็นการทำจิตอาสาได้อย่างสมเหตุสมผลแล้วก็คุ้มค่ากับความเป็นจิตอาสาจริงๆหมายถึงว่าเราต้องดูที่ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับผู้รับว่าเขามีความต้องการตรงกันไหม
0: ใช่คือประโยชน์ที่แท้จริงที่เกิดขึ้น
1: ค
0: ือเราไปทำแล้วเนี่ยเราอยากให้ช่วยแก้ไขปัญหาจริงดังนั้นแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะไปทำถ้าเราได้สามารถที่จะวิเคราะห์ถึงปัญหานะครับเก็บข้อมูลมีการสะท้อนปัญหาและทำร่วมกันกับบุคคลที่เกิดปัญหาหรือพื้นที่หรือในชุมชนที่เราอยากไปทำนะครับเราสามารถมีประเด็นปัญหาที่แท้จริงสะท้อนถึงปัญหาจริงๆแล้วค้นพบปัญหาที่แท้จริงต้องบอกแบบนี
1: ้
0: นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าชุมชนที่เราจะไปทำนะครับอันนี้พูดถึงแบบถ้าเราไปพัฒนาชุมชนในพื้นที่ห่างไกลที่ผมได้ทำอยู่เน
1: ี
0: ่ยแน่นอนว่าพี่ๆน้องๆชาวบ้านอยากที่จะร่วมแก้ไขปัญหากับเราดังนั้นแล้วเนี่ยสมมุติว่าอย่างโครงการที่เราได้ไปทำนะครับนะครับก็อย่างโครงการพัฒนาอาสาชนบทเนี่ยได้ไปแก้ปัญหาเราค้นพบปัญหาแท้จริงคือในเรื่องของแหล่งน้ำนะครับชาวบ้านที่บริเวณจังหวัดน่านที่เราได้ขึ้นไปเนี่ยขาดแคลนแหล่งน้ำในการเพาะปลูกทำให้เราไม่สามารถที่จะเพาะปลูกพืชในชนิดอื่นๆได้อาจจะต้องปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่ใช้น้ำน้
1: อ
0: ยดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราจะแก้ไขปัญหาในการนำน้ำไปให้เขาหรือสร้างแหล่งน้ำนะครับเราได้ไปสร้างฝายยกระดับน้ำสร้างฝายดักตะกอนแล้วก็มีโครงการพัฒนาอีกหลายปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับวันที่เราขึ้นไปนะครับวันที่เราเริ่มดำเนินการโครงการได้ไปคุยกับชาวบ้านในพื้นที่ได้ไปคุยกับท้องถิ่นพี่ๆน้องๆชาวบ้านอยากที่จะมาช่วยเราทำเพราะเขารู้แล้วว่าทำแล้วเนี่ยได้ช่วยเหลือปัญหาที่แท้จริงแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือว่าพี่น้องที่จังหวัดน่านนะครับได้ช่วยกันดูแลรักษาหลังจากที่ผมเนี่ยได้นำน้องๆนิสิตทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้นไปดำเนินโครงการหลังจากที่เราลงมาแล้วเนี่ยเกิดการดูแลรักษาต
1: ่อ
0: นั่นหมายความว่าสิ่งที่เราได้ขึ้นไปทำเนี่ยได้มีการใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องมีการดูแลรักษานั่นแหละครับก็คือการมีส่วนร่วมกับชุมชน
1: คือนี่คือความสำคัญมากกับคำว่าส่วนร่วมเพราะว่าศาสตร์พระราชาจริงๆเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเก
0: ิ
1: ดการพัฒนาร่วมกันเนี่ยก็คือการพัฒนาอย่างยั่งยืน
0: ถูกต้อง
1: ในวันนี้เรามองเห็นว่าปัญหาของเขาคืออะไ
0: ร
1: แต่สำคัญที่สุดเลยที่เราไปช่วยสร้างเราไปช่วยซ่อมเราไปช่วยทำให้มันเกิดสิ่งดีๆขึ้นมาถ้าไม่มีคนดูแลรักษาที่หลังเนี่ยมันก็เฟลไปมันก็พังไป
0: ใช่ไ
1: หม
0: ครับก็จะอยู่อยู่แค่นั้นไม่เกิดความยั่งยืนที่เกิดขึ้น
1: ครับ
0: จะพูดอย่าง
1: น
0: ี
1: ้อันนี้มันก็คือเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยมันก็เป็นเส้นบางๆเหมือนกันนะครับกับคำว่าจิตอาสาคนที่จะทำให้จิตอาสาเนี่ยเกิดความคุ้มค่าที่สุดในความเป็นตัวเราแล้วเราไปสร้างให้มันเกิดประโยชน์กับคนอื่นเขาเน
0: ี่
1: ยก็หมายถึงว่าเปรียบเทียบก็คือเราก็ต้องมีความรู้สักหน่อยนึงแหละเราก็ต้องมีความสามารถสักหน่อยนึงแหละในเรื่องของหลักการทางความคิดด้วยไม่ใช่แค่เอาความสามารถเราลงไปทำแต่ว่ามันยั่งยืนหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องคิด
0: ครับสิ่งแรกคือเรา

0: ต้องเกิดการวางแผนอย่างเป็นระบบ
1: ครับ
0: นะครับเราจะรู้ว่าจิตอาสาเนี่ยเรามีใจอยากจะทำแต่ถ้าเราทำด้วยหลักการและเหตุผล
1: ครับ
0: ที่ใช้เรียกว่าความรู้ความสามารถที่เรามีนะครับหรือเราอาจจะขอความช่วยเหลือจากหลายๆหน่วยงาน
1: ครับ
0: นะครับแล้วเราเป็นสื่อกลางเนี่ยยินดีเลยมันจะทำให้ความมูลค่าที่เกิดขึ้นนะครับความเป็นจิตอาสาเนี่ยทำให้เกิดความยั่งยืนและเกิดผลที่แท้จริง
1: ครับผมมองดูแล้วอย่างโครงการที่อาจารย์ได้ขึ้นไปทำเนี่ยมองดูแล้วคือไม่ใช่เพียงแค่การเข้าไปแก้ไขปัญหาแต่ว่ายังให้ชาวบ้านที่เขาก็รู้อยู่แล้วหรอว่าปัญหาของเขาเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรแต่ยังทำให้เขาเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้ด้วยว่าความร่วมไม้ร่วมมือกันความสามัคคีกันเนี่ยมันจะช่วยทำให้การแก้ไขปัญหาต่างๆที่พอเราไม่อยู่แล้วอ่ะเขาอยู่กันเองเนี่ยเขาก็จะรู้เลยว่าสิ่งเหล่านี้แหละมันคือความยั่งยืนก็คือความสมัครสมานสามัคคี
0: ครับจริงๆแล้วถ้าฟังดูเนี่ยเหมือนเราเนี่ยไปทำประโยชน์ให้กับชาวบ้านที่จังหวัดน่านใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วนะวันที่ผมได้ขึ้นไปน้องๆขึ้นไปเนี่ยเรารู้สึกว่าเราได้เรียนรู้อะไรเยอะมากนะครับอย่างเมื่อตอนต้นที่อาจารย์บอกว่าเราได้มีการสร้างคนณตั้งแต่วินาทีนั้นแหละคือการที่ผมรู้สึกว่าผมได้พาน้องๆอีกหลายๆคนขึ้นไปได้เรียนรู้ในสิ่งต่างๆเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านวัฒนธรรมการกินอยู
1: ่
0: หรือแม้กระทั่งองค์ความรู้ที่เราเรียกว่าป่าชาวบ้าน
1: ที่เขามีอยู่เราก็ไปศึกษาด้วย
0: แล้วอยู่ที่กรุงเทพนะครับเราเรียนอยู่ที่คณะวิศวะจุฬาใช่ไหมครับเรามีองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์แต่องค์ความรู้ตรงนี้นะครับเมื่อเราได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู
1: ้
0: กับชาวบ้านที่จังหวัดน่านเนี่ยเรารู้สึกว่าเอ้ามันสามารถที่จะเกิดการแชร์ริ่งกันได
1: ้
0: สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้เราได้แนะนำคนไปได้วิชาการที่เรามีให้กับพี่ๆน้องๆทางนู้นพี่น้องๆทางนู้นก็ได้แลกเปลี่ยนมาเรามีวิธีการที่เราทำสืบต่อกันมาลักษณะนี้นะเราได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นนะครับได้เรียนรู้วัฒนธรรมด้วยที่นู้นว่ามีชีวิตความเป็นอยู่ยังไงได้เข้าใจสังคมบริบททางวัฒนธรรมตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าดีใจมากที่ได้ตัดสินใจดำเนินโครงการแล้วก็ได้อาสาในการที่เป็นประธานโครงการในครั้งนั้น
1: ครับเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าแม้ว่าเราจะไม่ได้รับสิ่งใดตอบแทนมาเป็นตัวเงินหรือตัวทองหรือว่าอะไรก็ตามแต่ว่าเนี่ยแหละคือเรียกว่าเป็นสิ่งที่ตอบแทนมาที่มีความหมายมากมายเหลือเกินกับความรู้ที่ได้เข้าไปสัมผัสแล้วก็ทำให้น้องๆที่ขึ้นไปกับเราเนี่ยเขาได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นแสดงผมพูดแบบนี้ครับว่าแล้วเราก็ใช้แนวทางของความเป็นจิตอาสาเนี่ยเพื่อที่จะทำการพัฒนาประเทศชาติเนี่ยไปได้ด้วยในแง่มุมที่ว่าเราได้เห็นว่าไม่ใช่แค่ความคิดของเราอะว่าเราอยากจะนำสังคมไปแบบไหนเราอยากจะให้ประเทศไปแบบไหนแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ต้องหันมามองดูว่าคนในประเทศเนี่ยหรือว่าคนในชุมชนเนี่ยเขาต้องการแบบไหน
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็เกิดการพัฒนาร่วมกันนะครับคนนี้เนี่ยมาหมวดขององค์ความรู้บ้างฮะในการถ่ายทอดวิชาความรู้เพราะว่าเราก็สร้างคนด้วยนะครับอยากรู้เรื่องของงานของเราเนี่ยครับว่าอาจารย์ทำอะไรบ้างครับ
0: หลังณปัจจุบันใช่ไหมครับก็หลังจากที่ได้จบการศึกษาที่นู่นที่วิศวจุฬานะครับก็ได้ดูแลโครงการต่อทางพี่ๆน้องๆที่จังหวัดนั้นอย่างยั่งยืนใช่ไหมครับตัวเราก็ยั่งยืนด้วยนะตอนนี้ก็เลยมาปรับบทบาทมาเป็นที่ปรึกษาของโครงการแทนก็หลังจากจบการศึกษามันก็ยังคอยดูแลทางโครงการอยู่นะครับมีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ติดต่อกับอาจารย์แล้วก็น้องๆจากรุ่นสู่รุ่นนั่นหมายความว่าโครงการก็มีการพัฒนาต่อไปไม่ได้ทำ1ปีแล้วจบ
1: ก็จบเลย
0: ณตอนนี้ก็มีการทำโครงการเรื่อยๆมาตลอดมีการเพิ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ่อพลวงนะครับการสร้างระบบนะครับนำส่งน้ำขึ้นที่สูงการกระจายน้ำและทำบ้านดินจนณปัจจุบันเนี่ยพื้นที่บริเวณดังกล่าวก็เกิดเราสามารถทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ
1: ์
0: นะครับมีสามารถพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีกับพี่ๆชาวบ้านบริเวณจังหวัดน่านได
1: ้
0: นะครับแล้วก็มีบ้านดินดังกล่าวเนี่ยก็ได้เป็นศูนย์เรียนรู้นะครับในการพัฒนาเชิงพื้นที่อย
1: ่
0: างยั่งยืนนะครับของทางจุฬาลงกรณ์ด้วยนะครับตรงนี้แหละก็คือหลังจากนั้นมาเนี่ยณตอนที่ผมเรียนอยู่เนี่ยก็ได้มีกิจกรรมต่างๆด้านจิตอาสาเยอะแยะมากมายเหมือนกันในด้านอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอันจะอันนี้เป็นโครงการที่ยกมาให้เห็นว่า
1: เ
0: ป
1: ็น
0: รูปธรรมที่เป็นความทุ่มเทและตั้งใจมากๆแล้วก็ออกดอกออกผลอย
1: ่
0: างที่เราไม่คาดคิดว่าจะมีเพราะว่ามันไม่ได้แปลว่า1ปีจะเห็นผลณปัจจุบันเนี่ยผ่านมาแล้ว 7-8 ปีถึงจะได้เห็นความอุดมสมบูรณ์แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันกลายเป็นความสุขมากๆในจิตใจของเราว่าวันหนึ่งที่เราได้ตัดสินใจทำเนี่ยแม้เป็นการตัดสินใจเล็กๆที่เราอยากจะช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยมันมีพลังที่มหาศาลมากนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรดานะครับก็ความเป็นจิตอาสาเนี่ย

0: ก็ยังติดตัวเรามาแล้วก็โชคดีด้วยที่ได้มีโอกาสได้ทำงานที่นี่ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรดานะครับก็เป็นสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามแนวพระราชดำริเรียนคู่งานงานคู่เรียนนะครับผมแล้วก็หนึ่งในอัตลักษณ์ของสถาบันของเราเนี่ยก็คือมีความเป็นจิตอาสาและความเสียสละนะครับตรงนี้ก็ในทุกกิจกรรมนะครับก็คือที่สถาบันเนี่ยก็ได้มีในการที่จะการทำจิตอาสา
1: ครับ
0: นะครับหลายโครงการอยู่ในหลายส่วนงานเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการจิตอาสาเนื่องในโอกาสต่างๆนะครับไปทำจิตอาสาในไม่ว่าจะเป็นวัดโรงเรียนต่างๆเพื่อไปช่วยเหลือนะครับในระยะสั้นนะครับแล้วก็ในแต่ละปีเนี่ยก็คืออย่างเช่นโรงเรียนจิตวิทยาชีพนะครับก็มีค่ายจิตอาสาในทุกๆปีนะครับในคณะต่างๆก็มีการดำเนินการค่ายจิตอาสานะครับมีโครงการที่ไปช่วยเหลือนะครับหลายหน่วยงานที่ต้องการความช่วยเหลือด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับผมเนี่ยก็คือการที่ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆให้กับนักเรียนในนักศึกษาในงานหลักเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเราพยายามที่จะแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราได้เล่าประสบการณ์ต่างๆแล้วก็อยากจะเชิญชวนนิสิตนักศึกษาของเราเนี่ยให้เข้าใจโลกมากยิ่งขึ้นให้มีความเป็นจิตอาสานอกเหนือจากหน้าที่ที่เราได้เราต้องเป็นนักเรียนนักศึกษานะครับก็จะมีหน้าที่ในการเรียนรู้นะครับแต่นอกเหนือจากสิ่งอื่นหน้าที่ตรงนี้เราก็มองว่าเรามีหน้าที่ต่อสังคมและประเทศชาติด้วยนะถ้าเราได้มีโอกาสในการที่จะทำในสิ่งดีๆนะครับมันจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นไหมนะครับผม
1: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าความรู้ต้องคู่กับคุณธรรมนะครับความรู้ทำให้ตัวเราเองนั้นเกิดการพัฒนาต่อยอดขึ้นมามากมายหลากหลายครับแล้วความรู้จะทำให้เรานั้นเป็นคนที่มีศักยภาพเป็นคนเก่งแต่ว่าคุณธรรมครับจะช่วยทำให้เราในความเก่งของเรานั้นสามารถต่อยอดออกไปและความเก่งของเรานะครับจะสามารถช่วยทำให้สังคมรอบนอกสังคมรอบตัวเราเนี่ยแหละครับมีความยั่งยืนขึ้นมาได้แล้วก็ผู้คนที่เขาได้รับการช่วยเหลือจากเราในฐานะของคนที่เป็นจิตอาสาอย่างจิตอาสาที่มีความรู้มีความสามารถก็จะเกิดความคุ้มค่าในการเป็นจิตอาสาในตัวตนของเราครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์อย่างสูงครับที่ได้มาพูดคุยกันครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงนะครับช่วงหน้าครับมีเรื่องราวดีๆมาฝากครับ

0: พบกับความสนุกและคุณค่าของภูมิปัญญาไทย
1: วิ่งเลย
2: เออวิ่ง
3: เออบุญรอดภูมิปัญญาเจ้านี่เอาเลยจักรไหลได้จ้าเด็กนี่จักรไหลไป
4: เราเป็นลูกเราก็มีหน้าที่ที่จะดูแลอาชีพที่พ่อสร้างไว้ให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้
0: ในรายการไทยไม่รู้โรยทุกวันเสาร์เวลา 9:30 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาแล้วเจอกันครับ
5: เข้าถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกมิติร่วมแก้ไขพัฒนาประเทศด้วยกลไกรัฐสภาจากชุดคณะกรรมการกฎบัตรกรรมธิการออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา 15:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
6: คำถามที่คุณสงสัย
7: ผมกับข้างบ้านนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมาก
6: ฎหมายที่คุณอยากรู
8: ้มีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหากับอำเภอไหม
6: ติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 น.ถึง 15:00 น.ปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022066102และ022066103 LINE ID @10hotline สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก

คุณผู้ชมครับหลักการทางศาสนานะครับเปรียบเทียบก็คือคู่มือชีวิตของตัวเราเองเนี่ยแหละครับไม่ว่าเราจะนับถือศาสนาไหนก็ตามนะครับหลักการทางศาสนานั้นก็สอนให้เราเป็นคนดีสอนให้เราเรียนรู้ในการใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วก็ทำให้ตัวเราเองนั้นมีคุณธรรมนะครับในการที่จะเผื่อแผ่เกื้อกูลซึ่งกันและกันครับแต่ว่าวันนี้เองนะครับพูดถึงหลักวิชาการทางด้านของการที่จะมาพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆกับตัวเราก็ทำให้ตัวเรานั้นเป็นคนเก่งขึ้นมาได้ครับทั้งสองศาสตร์นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นวิชาความรู้กับเรื่องของหลักการทางศาสนาเมื่อมาอยู่คู่กันจะทำให้เด็กทำให้เรานั้นกลายเป็นคนเก่งควบคู่กับคุณธรรมครับจะเป็นอะไรกันบ้างไปติดตามเรื่องราวดีๆเรื่องนี้กันครับ

ขอความสันติความเมตตาปราณีและความจำเริญจากพระพุทธเจ้าจงประสบแก่ผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านนะครับโรงเรียนนี้นะครับเป็นโรงเรียนของมูลนิธินะครับท่านศาสนทูตของอิสลามนะครับบอกว่าการแสวงหาความรู้นั้นเป็นหน้าที่จำเป็นของพี่น้องมุสลิมนะครับทั้งชายและหญิงนะครับอิสลามถือว่าเด็กเนี่ยมีความสำคัญนะครับเกิดมาเด็กที่มาเรียนที่นี่นะครับต้องปฏิบัติศาสนกิจนะครับวันละ2ครั้งนะครับเพราะมุสลิมนะครับศาสนากำหนดว่าต้องทำพิธีละหมาดนะครับคือการเข้าเฝ้าพระเจ้านะครับวันหนึ่ง5ครั้งนะครับเด็กต้องฝึกเลยนะครับมาที่นี่ก็ได้2ครั้งนะครับคือช่วงกลางวันนะครับกับช่วงที่โรงเรียนเลิกนะครับเมื่อเลิกเรียนแล้วก็ทำการละหมาดฝึกให้เด็กติดเป็นนิสัยเลยนะครับ

คุณธรรมของอิสลามเนี่ยครับถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับก็คือว่าการที่เราจะทําอะไรกันแล้วแต่นะครับเราจะต้องนึกอยู่เสมอว่าพระผู้เป็นเจ้านะครับคือองค์อัลเลาะห์เนี่ยครับเห็นเราอยู่เสมอนะครับมองเราอยู่เสมอว่าเราทําอะไรทําดีก็จดบันทึกไว้นะครับถ้าทําดีนะครับแน่นอนครับแม้แต่เพียงนิดเดียวนะครับก็จะมีผลตอบแทนนะครับทําชั่วนิดเดียวครับก็มีผลตอบแทนเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะฝึกให้เด็กเข้าใจเรื่องนี้นะครับเราต้องมีสำนึกว่าพระผู้เป็นเจ้าเห็นเราอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญ

สิ่งที่ถือว่าเป็นอัตลักษณ์หรือว่าความสำคัญของพวกเราก็คือการอยู่ร่วมกันการให้เกียรติกันแล้วก็การปฏิบัติศาสนกิจของแต่ละศาสนาด้วยหลักการที่ตัวเองนับถือครับเพราะนั้นพี่น้องที่เป็นพุทธหรือเป็นคริสต์หรือเป็นมุสลิมเนี่ยเราก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยหลักการแล้วอิสลามนั้นสอนให้ทุกคนรักสันตินะรักการอยู่ร่วมกันมีความสามัคคีกันเพราะนั้นโครงการคุณธรรมหรือเรื่องคุณธรรมเนี่ยเราสามารถจะเชื่อมโยงกับศาสนาของเราได้อย่างเป็นเนื้อเดียวกันนะฮะอย่างเช่นการที่เราบอกว่าพอเพียงเนี่ยอิสลามสอนให้ทุกคนไม่ฟุ่มเฟือยนะฮะแล้วก็สอนให้ทุกคนประหยัดใช้อย่างพอมีนะพอเพียงนะครับส่วนที่2เนี่ยอย่างเช่นการสร้างวินัยเนี่ยอิสลามสอนไว้ชัดเจนครับอย่างเช่นการละหมาดนะฮะเวลาละหมาดเนี่ยเด็กทุกคนจะจัดซอฟหรือว่าจัดแถวในเวลาที่จำกัดแล้วก็อย่างเป็นระเบียบนะครับอันนี้ก็เป็นการสร้างวินัยในส่วนของชุมชนเนี่ยเราก็บอกแล้วว่าเรามีพี่น้องที่เป็นมุสลิมแล้วก็พี่น้องพุทธอาจจะประมาณ 10% นะพี่น้องพุทธส่วนใหญ่ก็เป็นมุสลิมเนี่ยอยู่ร่วมกันหล่อล้อมเป็นเนื้อเดียวกันนะชุมชนเหล่านี้เนี่ยเราก็มีเรื่องการค้าขายเรื่องการทำเศรษฐกิจเนี่ยร่วมกันครับไม่ว่าจะเป็นการค้าขายสินค้าทั่วไปอย่างเช่นอาหารในชุมชนก็จะเป็นอาหารฮาลาลหมายถึงว่ามุสลิมก็ซื้อหาได้เลยส่วนพี่น้องพุทธนี่จะอยู่ที่ไหนจะเป็นอาหารแบบมุสลิมก็ทานได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการก็คือการสร้างสังคมดีสังคมดีก็ทำให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็อยู่อย่างสันติหลักปรัชญาของโรงเรียนก็คือเมื่อมีความรู้ดีคือการศึกษาดีนะครับทุกคนต้องมีคุณธรรมแล้วก็ไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ดีต่อไปครับเพื่อให้สังคมประเทศชาติสังคมไทยนั้นเป็นสังคมที่สันติสุขครับ

ครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวนี้ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างของการมีความรู้คู่กับคุณธรรมครับความรู้ช่วยพัฒนาศักยภาพในตัวของเราเองให้เรานั้นเป็นคนเก่งขึ้นมาได้ครับแต่ว่าคุณธรรมนั้นจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของความดีให้เราเป็นคนเก่งและเป็นคนดีด้วยนะครับถือได้ว่าสังคมไทยมี

ความต้องการเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับความดีและความเก่งก็จะช่วยพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปด้วยนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้อย่างมากมายครับลองเข้าไปสัมผัสกันดูนะครับในแอปพลิเคชันมอรอนทัดครับที่เป็นแอปพลิเคชันครับในการบรรจุนะครับการถอดรหัสคุณธรรมในพื้นที่ต่างๆชุมชนต่างๆครับเคยมีปัญหาอะไรยังไงกันบ้างนะครับชุมชนเขาร่วมไม้ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาแล้วก็รวมไปถึงการคิดหาแนวทางในการพัฒนาต่อยอดกันไปบนพื้นฐานของคำว่าคุณธรรมเนี่ยได้อย่างไรลองเข้าไปดูกันครับในแอปพลิเคชันมรทัศน์นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับคุณธรรมอีกมากมายครับลงไปสัมผัสกันดูนะครับคุณธรรมทำได้ทุกคนครับวันนี้ช่วยสร้างจิตสำนึกที่ดีภายในจิตใจออกมาเป็นพฤติกรรมที่ดีต่อตัวเราเองแล้วก็ต่อสังคมนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมและทางทีมงานต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ใจไม่
1: มีไปเรียนกลับมาก็บางทีก็เขาบอกว่ามีเพื่อนล้อมั่งแกล้งมั่ง
2: แล้วลูกรู้สึกยังไงจำได้ไหมครับ
3: ผมไม่อยากจะเข้าใจอะไรสักอย่างครับตอนนั้นมันกลายเป็นปมในปัจจุบันมันทำให้เวลาผมคุยกับใครผมจะมองตัวเองด้อยอย่างคนหนึ่งตลอดเลยเพื่อนเขาเล่นกันในห้องที่โรงเรียนปกติผมไม่ได้ไปเล่นนะฮะผมนั่งอยู่ข้างๆเสา
2: การเลี้ยงดูเขายากกว่าพี่สองคนที่ผ่านมามากไหมครับ
0: ก็การเลี้ยงดูก็จะยากกว่าครับคือเขาไม่ได้เดินน้องอู๊ดนั่งก็ไม่ได้นั่งเขาจะวิ่งเลย
2: ฮะ
0: ครับ
2: คุณมีความสามารถพิเศษ
0: ครับ
2: คือคุณแม่ไม่ช็อกเหรอฮะ

ซีอุ๊ดไม่รู้น้องแรปอะไรพี่ฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้น้องแรปอังกฤษหรือน้องจะแรปภาษาไทยสำหรับพี่นะพี่บอกเลยว่าสาวๆทุกคนพี่ให้เลยคำเดียวอ่ะภาษาใจ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการที่จะไปสัมผัสเรื่องราวพื้นที่ของบุคคลที่ประสบความสำเร็จนะครับว่าเบื้องหลังนั้นเขาเติบโตมาอย่างไรกับรายการที่ชื่อว่ากว่าจะโตครับของเราในสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าเป็นบุคคลที่มากความสามารถมากๆนะครับสามารถแร็ปได้ตั้งแต่สมัยยังเด็กเริ่มแร็ปได้ตั้งแต่9ขวบเนี่ยนะครับแล้วก็ตั้งแต่อายุ14นี่ก็มีเพลงเป็นของตัวเองแล้วไม่ต่ำกว่า16เพลงด้วยกันนะครับนอกจากนั้นความสามารถทางด้านกีฬาของเขายังเคยเป็นนักว่ายน้ำทีมชาติอีกด้วยนะครับเคยผ่านฮาล์ฟมาราธอนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะครับ
1: ประมาณ13ครับ
0: 13ปีผ่านฮาล์ฟมาราธอนมาได้แล้วที่พูดมาทั้งหมดเป็นความสามารถของผู้ที่พิการทางสายตาหรือว่าพิการทางการมองเห็นแต่กำเนิดนะเป็นเรื่องที่ดูเหมือนว่าไม่น่าจะเป็นไปได้แต่เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันครับว่าจริงๆแล้วชีวิตของคนเราไม่มีใครสมบูรณ์แบบแต่ว่าระหว่างทางที่เราเติบโตมาแต่ละอย่างที่เข้ามาเติมเต็มเป็นรูปเป็นร่างมากยิ่งขึ้นเรื่องราวของน้องคนนี้จะเป็นยังไงติดตามให้ดีกับกว่าจะโตของโอซิอุสทุกวันนี้แรปมากี่ปีแล้วครับ
1: ประมาณน่าจะเกือบ10ปี
0: 10ปี
1: ครับ
0: ล่าสุดมีผลงานอะไรอยู่บ้างครับ
1: ล่าสุดก็ตอนนี้ทำ channel YouTube ครับแล้วก็จะมีแบบทำเพลงอัปเดตลงไปในนั้นแล้วก็เร็วๆนี้น่าจะมีอัลบั้มครับทำอัลบั้ม
0: YouTube เข้าไปติดตามได้ที่ไหนฮะ
1: channel Osius Right Here ผม
0: Osius Right Here
1: ใช่ครับ
0: ยอดวิวตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็ตอนนี้มี subscriber ทั้งหมด 200,000 กว่าคนครับ
0: โอ้200,000กว่าคนเพลงซิงเกิลล่าสุดที่ปล่อยออกไปยอดวิวเป็นไงครับชื่อเพลงอะไรครับ
1: ล่าสุดที่ปล่อยออกไปน่าจะชื่อเพลงว่าหนูน่ารักครับตอนนั้นเป็นอันนี้เป็นอาร์ตเวิร์คที่ทำเล่นๆกับเพื่อนเลยครับ
0: ครับ
1: ใช่
0: หนูน่ารักใช่ไหม
1: ใช่หนูน่ารัก
0: และหนูน่ารักคนนี้พร้อมจะนั่งคุยกับพี่แล้วหรือยังครับ
1: ได้ครับ
0: โอเคขอเชิญปรบมือให้กับโอซิอุสครับเมื่อสักครู่เป็นเพียงแค่เบื้องต้นถ้าเป็นอาหารเขาเรียกว่าออเดิร์ฟจริงๆแล้วตอนนี้เรื่องราวของชีวิตของโอซิอุสหรือว่าน้องอูดเนี่ยจริงๆมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากกว่านี้อีกเยอะเลยที่ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการแร็ปแต่เพียงอย่างเดียวให้อูดเล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าตอนนี้อูดอายุเท่าไหร่เรียนที่ไหนทำอะไรยังไงบ้างครับ
1: สวัสดีครับผมอำนาจศรีสังครับอูดโอซิอุสครับ The Rapper ตอนนี้เรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการครับปัจจุบันอายุ18ปีครับ
0: 18ปียังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาอยู
1: ่ม.4ครับ
0: อยู่ม.4
1: ใช่ครับ
0: เรียนช้าไป2ปี
1: ใช่ครับ
0: ปกติ18จะอยู่ม.6แล้ว
1: ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยครับตอนนี้ยังอยู่ม.4อยู่แล้วนอกจากจะเป็นแร็ปเปอร์แล้วเป็นนักกีฬาโรงเรียนด้วยป่ะครับ
1: ไม่ได้ทําของโรงเรียนครับแต่ว่าแบบเวลาไตรกีฬาอะไรเงี้ยก็ออกไปแข่งเองมากกว่าส่วนใหญ
0: ่แต่ว่าได้ยินว่าคุณเคยเป็นประธานนักเรียนด้วยใช่มั้ยครับ
1: ใช่ครับแต่ก่อนตอนอยู่ตอนประถมที่โรงเรียนตาบอด
0: ครับ
1: เคยเป็นประธานนักเรียนใช่
0: แล้วคุณมาสนใจการแร็ปได้ยังไงครับ
1: สนใจได้ยังไงก็คือตอนแรกผมก็ฟังเพลงปกติครับเป็นเพลงป๊อปเพลงสตริงทั่วไปแต่มันมีครั้งนึงตอนนั้นผมเข้ามาที่โรงเรียนตาบอดแล้วเขาห้ามใช้โทรศัพท์ครับมันจะเป็นลำโพงกับแฟลชไดร์มีรุ่นพี่เขาดาวน์โหลดเพลงนึงน่าจะเป็นเพลงรักเมียที่สุดในโลกของพี่อิวสลิกใช่ลงในแฟลชไดร์แล้วเขาก็เอาไปเปิดตอนที่เขาอาบน้ำผมเดินผ่านบอกว่ารักเธอจะกวนมันก็ยังไม่พอโอ้โหเฮ้ยทำไมในดนตรีมันมีความแปลกทำไมมันมีความแบบพูดแบบเร็วๆมันมีเมโลดี้แปลกๆตอนนั้นไม่ได้เริ่มจากการที่ฟังในแบบอโยโยอะไรเงี้ยไม่ได้เริ่มจากฟังกันนะฟังแบบแร็ปเมโลดี้ก็คือเริ่มฟังมาเรื่อยๆเริ่ม
0: คนไม่ได้ไปแอบดูเขาอาบน้ำแน่นอน
1: ไม่ได้ ไม่ได้
0: แต่ว่าเดินผ่าน
1: เดินผ่านเฉยๆฮะแล้วก็ตอนนั้นก็เฮ้ยอยากมีเพลงแบบนี้บ้างอ่ะเหมือนตอนนั้นมีแฟลชไดร์ของตัวเองอะไรหรือว่าMP3 อะไรเงี้ยก็เลยไปฝากรุ่นพี่เขาโหลดตอนนั้นพี่เขาโหลดมาให้ประมาณ5เพลงเป็นเพลงของอิลสลิกหมดเลยผมนั่งฟัง5เพลงเนี้ยประมาณ5เดือนนะพี่แค่แบบ5เพลงเนี้ยผมฟังทุกวันอ่ะแบบเปิดฟังแบบกลับบ้านฟังดูเฮ้ยไปอุ้นฟังอะไรอ
0: ่
1: ะ
0: ใครถาม
1: แบบเพื่อนๆหรือว่าแบบฟังแนวเพลงอะไรบ่นๆผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงให้เขาเข้าใจแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าตอนนั้นผมชอบแค่นั้นเอง
0: จนเมื่อไม่กี่ปีมานี้ประมาณสักปี2ปีใช่มั้ย
1: ครับผม
0: คือเหมือนกับว่าหลายๆคนถ้าเกิดได้ติดตามรายการ The Rapper ก็จะคุ้นหน้ากับโอซิอุสเป็นอย่างดีซีซั่นแรกใช่มั้ย
1: ซีซั่น1ใช่ครับ
0: ซีซั่นแรกเลยนะฮะที่

0: มีรายการนี้เกิดขึ้นโค้ชทุกคนเหยียบให้คุณหมดเลยใช่ไหม
1: ไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกัน
0: นั่นคือสิ่งที่ทำให้หลายๆคนรู้จักโอซิอุสนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเพื่อทดสอบความสามารถของโอซิอุสจริงๆจะบอกว่าโอซิอุสนั้นมีความสามารถที่แรปเก่งมากๆถ้าสมมติว่าเรามีของให้คุณสัก3ชิ้น
1: ครับ
0: จะแรปได้หรือเปล่านะฮะขอเสียงปรบมือให้อุสด้วยนะครับนี่คือของ3สิ่งในนี้มีภาพตอนเด็กๆคนนี้คืออุสเนี่ยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ของอุสตอนเด็กๆแล้วก็มีเหรียญ
1: ครับ
0: เป็นเหรียญอะไรครับเนี่ย
1: น่าจะเป็นเหรียญตอนที่ผมไปแข่งกีฬาแต่ก่อน
0: เห็นใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: มีเหรียญทองอยู่ประมาณ4เหรียญ
1: ครับ
0: เหรียญเงินอยู่เหรียญหนึ่ง
1: ครับผม
0: มีรถตักถ้าให้ลองแรปจาก3สิ่งนี้จะแรปได้ไหมครับ
1: ต้องลองดูครับ
0: ขอเสียงปรบมือให้อู๊ดอีกรอบหนึ่งนะครับOne, two, yay.

0: ามันได้มาง่ายๆนะฮะไม่ได้นะครับผม
1: อันนี้คือให้เอาสิ่งของมาแรปให้ฟังแล้วเป็นเรื่องจริงหมดเลยป่ะครับ
2: เรื่องจริงครับ
1: คือของที่อยู่ตรงนั้นรถตักคันนั้นเหรียญตรงนั้นแล้วก็รูปภาพที่ทีมงานเตรียมมาคือสิ่งที่เล่าถึงเรื่องราวของอู๊ดในวัยเด็ก
2: ใช่ครับ
1: อู๊ดในวัยเด็กเป็นไงบ้างครับ
2: ผมในวัยเด็กผมว่ามันมีมุมทั้งเหมือนคนทั่วไปแล้วก็แปลกจากเพื่อนๆอะไรเงี้ย
1: ยังไงครับ
2: ในมุมทั่วไปก็คือผมเป็นคนแบบเล่นกับเพื่อนแบบก็คือเล่นปกติแบบปั่นจักรยานเฮฮาปาร์ตี
1: ้ก็คือมองเห็นได้ตามปกติ
2: ใช่
1: เล่นกับเพื่อนได้ตามปกติ
2: ปั่นจักรยานได้แต่ว่าอาจจะบางอย่างอาจจะไม่ได้แค่นั้นเองบางอย่างที่แบบมันต้องใช้สายตามากๆหรืออะไรเงี้ยพี
1: ่แล้วที่แตกต่างจากคนทั่วไปคือ
2: ที่แตกต่างจากคนทั่วไปคือตอนเด็กๆผมคนที่แบบอ่านนิยายหรือว่าฟังหนังสืออะไรเงี้ยเยอะมากจนแบบบางคนมองว่าเอ้ยมึงฟังอะไรทั้งวันอะไรเงี้ยคือตอนเด็กมันจะมีแค่ไม่กี่อย่างที่มันจะเป็นความบันเทิงให้กับเราได้อะซึ่งมันก็ต้องเป็นเสียงใช่มั้ยแบบเป็นเสียงที่แบบเราสามารถแบบจินตนาการกับมันได้อะไรเงี้ย
1: จะคุกคลีอยู่กับเสียงเป็นหลัก
2: ใช่ครับกับเสียงใช่
1: ปกติคนอื่นเค้าอ่านหนังสือกันคุณก็จะฟังหนังสือเสียง
2: ใช่ครับ
1: ใช่มั้ยครับ
2: ใช่ครับ
1: คุณก็จะฟังอย่างเงี้ยทั้งวัน
2: ฟังจนแบบแม่บอกว่าเอ้ยทําอะไรอย่างอื่นแบบไปเล่นหรืออะไรมั้ยแต่ผมว่ามันเป็นข้อดีนะมันทําให้ผมเป็นมันผมว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ผมเป็นผมทุกวันเนี้ยคือถ้าถามว่ายังไงคือผมว่าผมได้ความจินตนาการหรือว่าการคิดทัศนคติมุมมองอะไรหลายๆอย่างจากอะไรพวกเนี้ยจากนิยายจากหนังสือที่เคยอ่านอะไรเงี้ย
1: คือเรามีคําเยอะ
2: ใช่มีคําแล้วมันผมว่ามันจินตนาการได้มากกว่าการที่แบบดูเป็นดูเป็นหนังหรืออะไรเงี้ยซึ่งแบบผมก็ดูได้แต่ว่าต้องดูไกลมาก
1: อย่างที่เราบอกคุณผู้ชมไปในตอนต้นแหละครับว่ากว่าอู๊ดเนี่ยจะมาเป็นอู๊ดในแบบนี้เป็นอู๊ดที่หลายๆคนรู้จักเนี่ยนะครับเรื่องของความไม่สมบูรณ์แบบนั้นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะว่ามนุษย์ ทุกคนในโลกใบนี้ไม่มีใครสมบูรณ์แบบหมดเลย ทุกคนเกิดมาก็แตกต่างกันและไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่ทําให้แต่ละคนนั้นยิ่งแตกต่างกันมากขึ้นไปอีกแล้วก็อาจจะเติมเต็มได้ในสิ่งที่แตกต่างกันก็คือว่าสภาวะแวดล้อมรอบข้างบุคคลแรกที่เป็นจิ๊กซอที่ช่วยเติมเต็มให้คุณเป็นคุณได้แบบนี้ก็คือคุณพ่อคุณแม่ของคุณ
2: ใช่คร
1: ับ ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณพ่อสำเริงและคุณแม่สำราญศรีสังครับสวัสดีครับคุณพ่อ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: คุณพ่อกับคุณแม่นะครับเลี้ยงดูอู๊ดมาอู๊ดเป็นลูกคนที่เท่าไหร่ครับ
3: คนที่3ครับ
1: คนที่3คุณพ่อคุณแม่มีลูกกี่คนครับ
3: มี4คน
1: 4คนคนโตเป็น
3: ผู้หญิง
1: คนที่2
3: ของผู้ชาย
1: ผู้ชายแล้วก็อู๊ดมาผู้ชายแล้วคนสุดท้องแล้วครับ
3: คนสุดท้องผู้หญิงครับ
1: ผู้หญิง

0: น้องเอง
1: เล่าให้ฟังตอนอู๊ดเล็กๆหน่อยสิครับว่าอู๊ดเป็นยังไงบ้างครับ
2: อ๋อน้องอู๊ดตอนเล็กๆช่วงที่คลอดลูกเนาะคลอดประมาณ 5:00 นพอดีมีพี่สาวก็โทรมาบอกว่าน้องอู๊ดไม่เหมือนคนอื่นคือตาขวบเป็นเพดานโหว่ทั้ง2ข้างครับ
1: เพดานโหว่แล้วทําไมมันไปเป็นที่ตาครับปกติแล้วก็คือจะเป็นที
2: ่เป็นที่ปาก
1: ที่ปากแล้วก็เพดานถูกมั้ยคร
2: ับแต่น้องจะเป็นตรงตา2ข้างเลยครับ
1: เป็นยังไงฮะ
2: ไม่มีเปลือกตา
1: ไม่มีเปลือกตา
2: ไม่มีเปลือกตาปิด
1: โมเมนต์ของคุณพ่อตอนนั้นที่ได้ยินจากพี่สาวของคุณแม
2: ่ครับ
1: ใช่มั้ยครับ
2: ว
1: ่าลูกชายของคุณพ่อเนี่ยเป็นปากแหว่งเพดานโหว่
2: ครับเป็นตาบอดด้วย
1: แล้วเป็นที่ตาบอกว่าพิการทางสายตาหรือตาบอดเนี่ยคุณพ่อเป็นยังไงครับ
2: ผมก็เข้าเมืองไปเข้าไปก็เห็นก็อบน้องอยู่ในตู้อบ
1: ที่บุรีรัมย
2: ์ครับที่บุรีรัมย์โรงพยาบาลบุรีรัมย์เลยครับทีนี้ผมก็ตกใจเนาะไม่รู้จะคิดไงแต่ว่าในใจของพ่อเนี่ยยังไงก็คือลูกผมต้องดูแลให้ดีที่สุดเหมือนทุกคน
1: คุณแม่เป็นไงครับ
2: รู้สึกว่าเขาจะร้องไห้ตลอดครับ
3: คุณแม่ก็
2: เขาจะแยกลูกออก
3: เหมือนกับสลบนะคะเห็นลูกไม่มี
2: เปลือก
3: ตานะคะคุณแม่ก็เห็นแล้วก็ร้องไห้แล้วก็นิ่งไปพักหนึ่งแล้วค่ะ
1: แล้วคุณพ่อมาช่วยปลอบใจยังไงครับ
2: ครับก็ปลอบใจว่ายังไงก็ลูกของเราไม่ต้องคิดอะไรมากบางคนเขาก็หนักกว่าเราเขาหนักกว่าเราก็มีครับเพราะว่าผมมาที่โรงพยาบาลเด็กนั้นมีทุกอย่างครับลูกตาไม่มีก็มีก็เลยคิดเป็นกำลังใจว่าลูกเราแค่นี้ไม่เป็นไร
1: แล้ววินาทีนั้นหาทางปรึกษาคุณหมอไหมหรือว่าสอบถามคุณหมอไหมว่ามันมีทางที่จะสามารถเยียวยาหรือว่าดูแลรักษาลูกเราได้ไหม
2: ปรึกษาครับปรึกษาคุณหมอก็บอกว่าคือ6เดือนผ่าตัดครั้งหนึ่งเขาบอกว่าจะรักษาเลยไม่ได้เขายังเป็นเด็ก
1: ตั้งแต่เด็ก
2: ๆตั้งแต่เด็กๆมาครับจนถึงเกือบ8ขวบนี่แหละ
1: ตั้งแต่เกิดยัน8ขวบนี่ผ่าตัดตลอด
2: ผ่าตัด6เดือนครั้งหนึ่ง
1: โอ้
4: แต่ก่อนคือจะไม่มีตรงนี้ครับ
1: ครับ
4: นี่ตรงหนังตาเพราะว่า
2: หนังตาตรง
4: เหมือนตรงนี้จะไม่มีเลยครับข้างล่างข้างบน
1: ครับ
4: ใช่ครับแล้วก็ต้องเอาเนื้อจากตรงแขน
2: ก็ผ่าตัดครั้งแรก
4: ใช่ครับผ่าตัด
2: 11ครั้งครับตรง
4: 11ครั้ง
1: โอ้มาจนถึงทุกวันนี้ผ่าตัด11ครั้ง
2: ครับ
4: ใช่ครับแค่ตอนเด็กๆครับ
2: ตอนหลังจาก
4: ประมาณ6-7ขวบก็ไม่ได้ผ่าแล้ว
1: ถ้าไม่นับเรื่องการรักษาที่ต้องพาไปโรงพยาบาลไปผ่าตัดการเลี้ยงดูเค้ายากกว่าพี่2คนที่ผ่านมามากมั้ยครับ
2: การเลี้ยงดูเค้าจะยากกว่าครับคือเขาไม่ได้เดินน้องอู๊ดช่วงนั้นน่ะพอเขาลุกมาเขานั่งก็ไม่ได้นั่งเขาจะวิ่งเลย
1: ฮะ
2: ลุกจากครับ
1: คุณมีความสามารถพิเศษ
2: ครับ
1: คือตอนแรกคลานไม่คลานไหม
2: คลานไม่คลานครับ
1: ไม่คลานด้วยครับไม่คลาน
2: ขวบเท่าไหร
1: ่ไม่เดิน
3: ขวบ10เดือน
2: ขวบ10เดือนครับ
1: ขวบ10เดือนอยู่ดีลุกขึ้นมาวิ่งได้เลย
2: วิ่งเลย
3: วันแรกที่เขาเดินได้คืออ
1: ันนี้เรื่องจริง
2: เรื่องจริงครับ
1: คุณแม่ไม่ช็อกเหรอฮะ
3: ดีใจใหญ่เลย
2: ก็ดีใจเขาดีใจลุกขึ้นมาเขาก็วิ่งเลย
3: เรียกพี่น้องมาข้างบ้านมาดูแล้วลูกฉัน
2: ตอนแรกนึกว่าเขาจะเดินอะไรไม่ได
3: ้
1: เขาวิ่งได้เลย
2: เขาวิ่งตอนนั้นเขาวิ่งไปชน
4: สาว
2: มันมีบันไดที่ผมเชื่อมเป็นเหล็กงอนมาผมเป็นช่างเชื่อมเนาะผมก็ทําแบบให้สวยพอดีลูกวิ่งไปพอดีหัวก็ชน
4: ครั้งแรกก็ชน
2: ผมก็โมโหมากก็เลยทําไงเอาเลื่อยมาตัดทิ้งเลยไม่ให้มีเพราะว่าเขาจะวิ่งอย่างเดียวอยู่ในบ้านต้องดูตลอด
1: ที่บอกว่าแตกต่างจากพี่ทั้ง2คนนี่คือว่าต้องจัดเตรียมสถานที่ให้มันปลอดภัย
2: ครับต้องเตรียมสถานที
3: ่และอีกอย่างนึงเขาเป็นคนที่ถ้านอนบนเปถ้าตื่นลงเขามีดนตรีเป็น
2: เขาจะกระดิกขา
3: เขาจะนอนแล้วสับขาเป็นดนตรีตั้งแต่เล็กๆเลยค่ะนอนเนี่ย
2: คือนอน
3: เป็นจังหวะเลยดนตรีเขา
1: คุณพ่อเล่นดนตรีมั้ยครับ
2: คุณพ่อไม่ได้เล่นครับคุณพ่อชอบร้องเพลงพวกเพลงลูกทุ่งเงี้ยมีพระป่ามีอะไรเงี้ยก็เขาเชิญก
1: ็ช่วยกันร้องตลอดในบ้านร้องมั้ยครับ
2: ในบ้านก็ร้องบ้าง
1: เรื่องของการดูแลตัวเองล่ะครับการรับประทานอาหารการเข้าห้องน้ําการอาบน้ําอะไรเงี้ยต้องสอนเค้ายากกว่าคนทั่วไปมั้ยครับ
3: ก็สอนนะคะก็ตอนแรกก็จะให
2: ้
3: ช่วยเขาตลอดพอตอนหลังเขาก็รู้ว่าห้องน้ําอยู่ตรงไหนการอาบยังไงสบู่ตรงไหนตอนหลังก็ไม่ต้องค่ะเขาช่วยตัวเองได้
1: เขามีนิสัยที่เขาเล่าให้ฟังตอนเด็กๆว่าเขาติดชอบฟังคอมพิวเตอร
2: ์
1: ฟังหนังสือ
3: จ้ะ
1: เล่าให้ฟังหน่อย
2: ชอบอยู่คนเดียวแล้วก็จะฟังบางทีพ่อก็บอกฟังเรื่อง

0: อะไรลูกพ่อก็ไม่เข้าใจเขาจะเหมือน
1: มันจะเป็นโปรแกรมที่แบบเป็นโปรแกรมเสียงที่แบบเหมือนใช้อ่านโทรศัพท์อะไรเงี้ยทั่วไปแต่ว่าแบบเขาฟังไม่เข้าใจเพราะว่าผมปรับร้อยเต็มตลอดปรับสปีดร้อยตลอดเลยมันก็จะพูด
2: คุณเป็นได้บ่อยจริงจริง
0: ทำไม่ไหว
1: ใช่ใช่ผมฟังมาตั้งแต่ตอนเด็กๆครับแล้วแบบบางทีแบบเพื่อนผมเองอ่ะที่ใช้โปรแกรมเหมือนกันเขาก็ถามเอ้ยอู๊ดมึงฟังอะไรก็ไม่รู้อ่ะก็ปรับร้อยเต็ม
2: ร้อยเต็มนี่เร็วกว่าที่คุณร้องแรปไหม
1: เร็วกว่าเยอะมาก
2: แล้วคุณรู้เรื่องเหรอ
1: รู้เรื่องครับ
2: งั้นกลับมาถามคุณแม่บ้างคุณแม่พาลูกไปเข้าโรงเรียนอะไรยังไงครับ
3: ค่ะก็ให้เรียนอยู่โรงเรียนที่บ้านนะคะ
2: โรงเรียนแถวบ้าน
0: ใช่
3: แถวบ้าน
2: ครับ
3: ไปเรียนกลับมาก็บางทีก็เขาบอกว่ามีเพื่อนล้อมั่งแกล้งมั่งก็แม่ก็ว่าอืมเขา
0: ไม่เป็นไรหรอก
3: ไม่เป็นไรหรอกลูกเพื่อนเขาก็ไม่ได้แกล้งอะไรหรอกเขาก็บางทีเขาก็ไม่เข้าใจนะว่าลูกเรา
0: ก็เห็นจะเห็นหน้าตา
3: ไม่เหมือนคนอื่นนะคะ
2: อธิบายให้ลูกฟังแบบนั้น
3: อธิบายลูกฟัง
2: แล้วลูกรู้สึกยังไงจำได้ไหมครับ
1: ผมไม่อยากจะเข้าใจอะไรสักอย่างค่ะตอนนั้นรู้สึกว่าทำไมมันต้องเป็นแบบถ้าพูดกับตัวเองนะทำไมต้องเป็นกูอ่ะคือเหมือนผมเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ก็จริงอ่ะแต่ว่าแบบถ้ามาดูจริงๆแล้วผมเข้ากับเพื่อนคนไหนแทบไม่ได้เลยตอนนั้นแบบรู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่รู้ทำไมอยากทำให้เพื่อนอ่ะแบบชอบเรายังไงก็ได้อ่ะแบบผมแบบจะพาเพื่อนมาดูหนังที่บ้านหรืออะไรเงี้ยผมเปิดซีดีนู่นนี่นั่นให้เลยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ช่วยให้แบบเพื่อนเข้าใจผมมากขึ้นอยู่ดีอะไรเงี้ยเราอ่ะบางทีพยายามที่จะเข้าหาเขาอ่ะเข้าหาจนมันกลายเป็นปมในปัจจุบันมันทำให้เวลาผมคุยกับใครผมจะมองตัวเองด้อยกว่าคนอื่นตลอดเลยเพื่อนเขาเล่นกันในห้องที่โรงเรียนปกติแบบหมายถึงว่าตอนเด็กๆนะผมไม่ได้ไปเล่นนะฮะผมนั่งอยู่ข้างๆเสา
2: ทั้งที่เราวิ่งได้ก่อนเขาหรือทำหลายๆอย่างได
1: ้ผมบางทีรู้สึกว่าเอ้ยเราก็ทำหลายๆอย่างได้นะแต่ว่าบางทีทำไมไม่รู้ในใจมันยัง
2: คุณโดนแกล้งเหรอครับไปโรงเรียน
1: โดนครับมันจะมีแย่สุดคือไม่รู้ผมแม่เคยได้ยินผมเด็กอะก็ฉี่ราดอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็โดนล้อ
2: คุณฉี่ราด
1: ใช่ครับตอนแบบตอนอยู่กับโรงเรียนปกติโดนล้อเฮ้ยอันนี้มองไม่เห็นตาบอดเหรอเฮ้ยตาบอดเหรอเฮ้ย
2: คุณได้ยินแล้วคุณทำเป็นไม่ได้ยินป่ะ
1: ทำเป็นไม่ได้ยินครับ
2: แล้วคุณแม่คิดไหมว่ามันจะมีแบบนี้ที่โรงเรียน
0: ตอนแรกไม่ได้คิดนะคุณพ่อคุณแม่ไม่เคยคิดพอดีช่วงนั้นผมก็ทํางานที่โรงเรียนท่านผอ.แกบอกว่าไม่เป็นไรหรอกช่างสําเริงไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวผมจะดูแลให้ดูแลลูกให้อย่างดีผมก็คิดมันไม่น่าใช่นะผมก็เลยพยายามคิดหาทางเนี่ยกับแฟน
2: อะไรคือไม่น่าใช
0: ่คือเขาจะดูแลให้ได้อย่างไรเพราะเขามันคนละหน้าที่เนาะผอ.เขาก็มีหน้าที่บริหารโรงเรียนไปก็คิดว่าต้องหาทางให้ลูกเข้ากรุงเทพไปได้ก็เลยก็นั่นแหละมี
2: ทําไมถึงอยากเอาลูกไปอยู่กรุงเทพครับ
0: คือมีญาติอยู่ที่ศูนย์คนตาบอดติดต่อ
2: ฉะนั้นว่า

0: แฟนผมก็รู้ว่าลูกไม่มีความสุขแน่นอนก็คิดตลอดว่ายังไงก็ต้องหาที่เรียนให้ลูกใหม
1: ่
0: ให้เหมาะสมที่เขาเป็นอยู่คิดอย่างนี้ครับ
1: ได้ยินว่าก่อนที่จะส่งลูกไปเรียนโรงเรียนคนตาบอดก็ถูกชาวบ้านหรือว่าคนคอรหาเหมือนกันว่าเอาลูกไปทิ้งไว
0: ้ครับเขาคิดอย่างนั้นครับ
1: ที่โรงเรียนคนตาบอดเล่าให้ฟังหน่อยสิครับ
0: ที่บ้านเนาะที่บ้านเราก็บอกว่าเอ๊ะทำไมต้องเอาลูกไปทิ้งเขาไม่ได้คิดเหมือนผมผมคิดว่าเอ๊ะถ้าลูกชายผมนี่ถ้าอยู่บ้านถ้าผมเป็นอะไรไปหรือคุณแม่เป็นอะไรไปต้องหาหนทางที่ดีให้เขาคิดอย่างนี
1: ้คุณพ่อคุณแม่รู้แล้วแหละว่าลูกจะต้องไปเรียนโรงเรียนที่เป็นเฉพาะทางของเขาเพื่อที่ว่าอนาคตเติบโตไปเขาจะได้ดูแลตัวเองได้แต่ว่าโรงเรียนทั่วไปเนี่ยเขาไม่ได้สอนคนที่มีเฉพาะทางทางด้านนี
2: ้
1: คือหมายความว่าผู้พิการทางสายตาก็ต้องสอนว่าโรงเรียนไหนที่สามารถให้เขาอ่านหนังสือได้ในแบบอักษรเบลเอ่ยใช้ชีวิตแบบผู้พิการทางสายตาอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้ยังไงใช่ไหมครับคุณพ่อก็เลยตัดสินใจส่งไปแบบนั้นกลับไปถามลูกวันนั้นอายุเท่าไหร่ครับ
3: 8ขวบครับ
1: กำลังจะโดนจับส่งไปกรุงเทพ
3: ผมจําได้ว่าตอนนั้นผมเพิ่งผ่าตัดเสร็จแล้วแบบผมยังไม่ถอดที่ครอบตาเลยแล้วก็แบบเหมือนไปที่โรงเรียนแล้วแบบเอ้ยที่นี่ที่ไหนมาทําอะไรผมไม่อยากมาผมบอกว่าแม่กลับบ้านได้มั้ย
1: คุณกําลังจะต้องไปเรียนที่กรุงเทพ
3: ครับ
1: แล้วคุณก็บอกว่าแม่กลับบ้านได้มั้ยในมุมณตอนนั้นเนี่ยคุณแม่คงต้องลําบากใจมากแน่ๆเลยใจนึงก็รักลูกอยากให้ลูกอยู่ด้วยแต่อีกใจนึงก็อยากจะต้องจําเป็นจะต้องให้ลูกอยู่ที่กรุงเทพเป็นแบบนั้นมั้ยครับคุณแม่
2: ค่ะวันแรกที่จากกันนี้มันแม้ใจจะสลายค่ะ
0: ตอนกลับบ้านก็จะร้องไห้ตลอดก่อนจะกลับก็ไปแอบดูเขาอยู่ในห้องเขาเรียนยังไงอะไรไงก็เดินตามดูพอดีทางอาจารย์ก็บอกว่าคุณแม่ถ้ามาแอบดูอย่างนี้ลูกไม่ได้เรียนหรอกค่ะก็ต้องตัดสินใจอีกทีก็เดินวนโรงเรียนนั่นเดินทำยังไงเราจะกลับบ้านนี่ก็คิดถึงเขา
1: เป็นโรงเรียนประจำเหรอครับ
3: ใช่ครับ
1: และเป็นไปอย่างที่คุณพ่อคุณแม่คิดไหมครับพอไปเรียนแล้วไปอยู่ในสภาวะแวดล้อมแบบนั้นดีกว่าไหมครับอู๊ด
3: ก็สนุกฮะดีกว่าฮะเริ่มมีไฟ
1: เออเพราะอะไรเพราะอะไร
3: ผมว่า
1: คือเราไม่แตกต่างแล้ว
3: เออด้วยความที่แบบเอ้ยเพื่อนเนี่ยเหมือนเอ้ยก็เหมือนกูนี่ว่าอะไรเงี้ย
1: เออคือเพื่อนทุกคนมองไม่เห็นเหมือนกับเราหมดเลย
3: ใช่ครับแต่ว่าแบบมีแบบ low vision ก็คือมองเห็นเหมือนผมแล้วก็แบบมองไม่เห็นเลยอะไร
1: ซึ่งก็ถือว่าเราเป็นเกณฑ์ดีกว่า
3: ดีกว่าครับ
1: เพราะเรามองเห็นมากกว่าคนที่มองไม่เห็น
3: ใช่ครับ
1: แล้วไปแกล้งเขาหรือเปล่าเน
3: ี่ยช่วยครับต้องช่วยเหลือ
1: ช่วยเหลือนะ
3: ครับ
1: ความสนุกของการเล่นกันที่นั่นเล่นอะไรกันยังไงบ้าง
3: ผมว่าด้วยความที่มันเป็นเด็กตาบอดด้วยคือตอนกลางคืนนะครับเขาจะมีพี่เลี้ยงมาเล่าเรื่องผีอะไรแล้วเด็กอ่ะเด็กตาบอดชอบฟังอยู่แล้วแต่ไม่รู้หรอกว่าผีเป็นยังไงอ่ะแต่รู้ว่าเอ้ยอันนี้ผีนะน่ากลัวบางทีแบบเดินไปเพื่อนจับขาอ้าวตกใจไม่เห็นไง
1: ดูมีความสุขมากเลยนะจากการได้เข้ามาอยู่ในโรงเรียนประจําตอนนั้น
3: ใช่ครับ
1: แล้วได้กลับบ้านบ้างมั้ยครับ
3: ตอนปิดเทอมครับช่วงนั้นกลับตอนปิดเทอม
0: ช่วงปิดเทอมนี่คุณพ่อจะมารับเขาจะไปกับแม่จะมารับเขาที่กรุงเทพมารอแอบดูเขาตอนมาตั้งถึงแต่เช้า
2: จําได้
0: จะไม่บอก
2: แล้วก็คุณแม่
0: จะรอให้เขาแต่งตัวเสร็จเขาจะออกมารอข้างนอกก็คุณแม่เขาบอกน้องอู๊ดเขาจะเดินมาเลยเขาวิ่งหาเลย
2: เขาเป็นคนที
0: ่เหมือนกับดมกลิ่นหา
2: ถ้ากลิ่นพ่อกลิ่นแม่นี่เขาจะรู้ว่า
0: วิ่งมาเลย
2: ใครเป็นใคร
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ครับเขาบอกว่าได้ยินเสียงเขาก็จะวิ่งมาเลยพวกผมมันจะแอบอยู่ข้างๆนั่นแหละ
1: กลิ่นคุณพ่อคุณแม่รู้เลย
3: รู้ครับ
1: กลิ่นคุณพ่อเป็นยังไง
3: จะมีความแบบฟีลแบบทำงานหน่อยคนแบบแข็งแกร่งคือพ่อนี
1: ่แข็งแกร่ง
3: คนเป็นต้นแบบของผมในความขยันเลยแบบแข็งแกร่งที่จะเจอกับอะไรเลยพ่อบอกผมตลอดฮะว่าแบบต้องอดทนแล้วก็ซื่อสัตย์ถ้าผมไม่ได้คําเนี้ยผมก็คงไม่กล้าที่จะแบบจะพิสูจน์ตัวเองมาถึงทุกวันนี้อะไร
1: แล้วกิ่งของคุณแม่อ่ะครับ
3: คุณแม่เป็นด้านเซฟโซนของผมอ่ะ
1: เซฟโ
3: ซนใช่คือตอนแรกอ่ะผมมีอะไรผมก็จะหาแม่
1: ตลอดกลิ่นเด็กกลิ่นเป็นยังไงอ๋อ
3: กลิ่นจะมีความแบบนุ่มนวลอ่อนโยนแต่ก็มีความแข็งแกร่งคือเป็นผู้หญิงทํางาน
1: ที่คุณรู้สึกว่าคุณแม่เป็นเซฟโซนสําหรับคุณคือยังไงครับ
3: คือเด็กๆมีอะไรก็จะแม่ตลอดคือมีครั้งนึงที
1: ่แม่โอ๋มั้ย
3: โอ๋ครับตอนเด็กๆโอ๋แบบเล่นสนแต่ก็ตีนะฮะถ้าผิดก็ตีอะไรเงี้ย
1: กลับไปปิดเทอมเปลี่ยนเค้าเปลี่ยนไปเลยมั้ยครับคุณพ่อคุณแม่
0: เริ่มเปลี่ยนครับคือเวลาเค้ากลับบ้านก็ดูท่าทางเค้าจะ มีความสุขกว่าตอนที่เขา

0: อยู่ที่บ้าน
1: แล้วการเติบโตของเขาการดูแลจัดการตัวเองความมีระเบียบวินัย
0: แต่ก่อนเขาจะเข้าห้องน้ำก็ต้องเรียกพ่อแม่พอดีเขาก็ได้ตรงนั้นมาเยอะ
1: ดูแล
0: พ่อก็เริ่มสบายใจ
1: ดูแลตัวเองได
0: ้ดูแลตัวเองได
1: ้ครับมาที่อู๊ดต่อว่าไปโรงเรียนนอกจากที่เขาสอนทักษะพื้นฐานในการดูแลตัวเองได้แล้วมีเพื่อนสนุก
2: ค
1: ึกคักมีคนที่เป็นเหมือนเราแล้วเนี่ยนะฮะ
2: แบบจัดมันจะมีแบบการแข่งประจำปีแบบแข่งของแบบสภานักเรียนจัดให้รุ่นน้องอะไรเงี้ยครับเริ่มเล่นกีฬามาแต่ตอนนั้นแล้วก็ตอนป.3ไปแข่งก่อนตอนนั้นเป็นกีฬานักเรียนแข่งโกบอลครับนั้นครูเห็นว่าแบบเล่นได้แล้วน่าจะไปได้อะไรเงี้ยเริ่มมาจากอะไรแบบนี้ก่อนครับเฮ้ยมันมีงานวิ่งเข้ามานะเริ่มมีงานวิ่งแล้วแบบอู๊ดสนใจไปวิ่งเปล่าเดี๋ยวไปวิ่งซ้อมกันแล้วก็เริ่มจาก2โล5กิโลแล้วเริ่มมาเป็น21โลแต่ที่คิดเอาไว้ว่าอยากจะทําให้ได้คือผมอยากจะไปลองมาราธอน42กิโลใช่อันนี้คืออยากทําให้ได้
1: ในชีวิตนี
2: ้ต้องโดนสักที
1: แต่ว่าในตอนเด็กๆนี่คือคุณวิ่งจนถึงฮาล์ฟมาราธอนได้
2: ใช่ครับปีต่อไปก็ไปแข่งว่ายเริ่มไปแข่งว่ายน้ําละกีฬานักเรียน
1: แล้วไปฝึกว่ายน้ําได้ยังไง
2: ตอนเด็กๆเลยป.3 ป.4 คือตอนนั้นครูเค้าเห็นว่าอันนี้เค้าก็เลยแบบมีโครงการมาจากรุ่นพี่ทีมชาติที่เป็นคนตาบอดกันเค้าก็เดี๋ยวจะจัดอบรมให้กับน้องตาบอดแบบรุ่นต่อไปนะอะไรเงี้ยก็เลยเป็นผมเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ไปเข้าคอร์สว่ายน้ํากับเค้าพอหลังจากนั้นก็คือว่าเริ่มว่ายน้ําเป็นก็ว่ายมาเรื่อยๆป.5 ป.6 ก็คือว่ายมาเรื่อยๆตอนนั้นจบป.6 มั้งที่ไปคัดทีมชาติพอดีลองดูครับแล้วก็ติดพอติดก็เหมือนไปเข้าคอร์สกับเค้าช่วงนึงแต่ว่าตอนนั้นก็ต้องเข้าโรงเรียนใหม่เข้าอัสสัมนั้นคือผมไปเรียนกับเพื่อนปกติละผมก็เลยบอกว่างั้นผมเบรกตรงนี้ไว้ก่อนดีกว่าครับ
1: ตอนที่ลูกเค้าตัดสินใจว่าไม่เป็นนักว่ายน้ําแล้วไม่แข่งกีฬาต่อแล้วคุณพ่อคุณแม่เสียดายมั้ยครับ
0: ผมไว้ใจเค้าตัดสินใจอะไรนะผมรู้ว่าลูกชายคงตัดสินใจไม่ผิดแน่นอนก็น่าจะเป็นทางที่เค้าเลือกเอง
1: ที่โรงเรียนสอนคนพิการทางสายตา
2: ครับ
1: กรุงเทพเนี่ย
2: ค
1: ุณได้ทักษะก็คือว่านอกจากการดูแลตัวเองพื้นฐานแล้วมีเรื่องของกีฬาว่ายน้ํา
2: ครับ
1: ที่คุณว่ายได้กรีฑาพวกเนี้ย
2: ครับ
1: คุณได
2: ้ได้ครับ
1: ได้จากตรงนั้น
2: ผมว่าการแต่งเพลงก็มาจากตรงนั้นการที่แต่งเพลงเพราะตอนที่อายุ14ผมก็ยังอยู่ที่โรงเรียนตาบอดอยู่ตอนนั้นอยู่ป.6 มั้งเป็นประธาน
1: ไงแล้วนําพาไปสู่การเป็นประธานนักเรียนได้ไงครับ
2: เหมือนตอนนั้นผมรู้สึกว่าอะไรตัวเองมีค่า
1: การที่ได้เป็นประธานนักเรียนคุณภาคภูมิใจมั้ยครับ
2: มากๆครับ
1: แล้วคุณบอกคุณพ่อคุณแม่มั้ยครับ
2: บอกครับบอกเป็นประธานนักเรียน
1: ลูกหายไปอยู่กรุงเทพกลับมาอีกทีพร้อมข่าวว่าคุณพ่อคุณแม่ครับผมเป็นประธานนักเรียนแล้วครับตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่รู้สึกไงบ้างครับ
0: ก็ภูมิใจครับเพราะว่าเหมือนผมคิดไว้ว่าเขาต้องไปจุดนี้ให้ได
1: ้
0: ว่าถ้าอยู่บ้านนอกก็คงไม่มีทางที่จะไปได้เพราะว่ามันมีหนทางการแสดงออกอะไรของเขาก็คืออุปกรณ์ทุกอย่างมีหมดในที่กรุงเทพนะแต่ที่บ้านนอกเราก็ไม่มีอะไรเลยโรงเรียนก็เรียนหนังสือธรรมดาก็คิดว่าก็ลูกก็ไปจุดนี้แล้วก็พ่อก็สบายใจขึ้นกับคุณแม
1: ่และเหตุใดถึงพาย้ายโรงเรียนอีกรอบนึงครับ
2: ตอนจบป.6 ครับ ก็คือเหมือนจบทุกคนเด็กทุกคนน่ะจะต้องย้ายไปโรงเรียนเรียนกับนักเรียนปกติ
1: อ๋อทุกคนเลย
2: ครับเค้าเรียกว่าโครงการเรียนร่วม
1: อันนี้ดีนะเพราะว่าในความเป็นจริงคือเดิมทีเราเคยให้ลูกเรียนโรงเรียนธรรมดาแต่เรียนธรรมดาแล้วปรับตัวเข้ากับคนปกติทั่วไปไม่ได้เราก็ต้องไปอยู่ในสถานการณ์กับคนที่เป็นเหมือนกับเราก่อนแต่ในความเป็นจริงแล้วบริบทของการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเนี่ยเราก็จะไม่ได้อยู่กับผู้พิการทางสายตาแต่เพียงเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงหลังจากจบปฐมวัยหรือจบป.6 เนี่ยเข้าสู่มัธยมก็ต้องกลับไปอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบสถานการณ์ปกติ
2: ใช่
1: ทีนี้ปรับตัวได้ไหมครับ
2: เอาจริงๆตอนม.1ผมก็มีเพื่อนน้อยมากเลยนะมีเพื่อนจริงๆสนิทจริงๆตอนม.2หวยมันดันมาออกที่ผมก็คือตอนนั้นน่ะมีโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการมาเปิดก็เลยได้ไปโรงเรียนใหม่ซึ่งไม่มีคนตาบอดไปเรียนเลยเป็นผมไปบุกเบิกค่อนข้างแบบต้องปรับตัวเยอะอยู่เหมือนกันเพราะว่าเราเคยอยู่ที่แบบเราเป็นเฮดอ่ะเราไปเป็นลีดเดอร
1: ์จากเปล่งแสงจากพอเหี่ยวไปเปล่งแสงในโรงเรียนพิการทางสายตากลับมาอยู่โรงเรียนปกติพอเหี่ยวอีกแล้ว
2: พอเหี่ยวอีกแล้วครับ
1: แล้วถ้า
2: เพื่อนมานั่งข้างเราแล้วแบบอย่างเพื่อนที่สนิทกันอะไรทุกวันนี้อะไรเงี้ยเพื่อนก็ไม่ได้ตั้งใจมานั่งเหมือนนะ

0: ครูจับมานั่งครับบอกเอ้ยมาช่วยหน้าหน่อยเพื่อนก็จะคอยอ่านกระดานให้ผมก็ช่วยเพื่อนแบบเวลาภาษาอังกฤษอะไรที่เพื่อนแปลไม่ได้อะไรเงี้ย
1: คนชื่นชอบภาษาอังกฤษมาก
0: ชอบ
1: เพราะฉะนั้นคุณจะมีความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษมากกว่าคนอื่น
0: ก็พอได้ครับพอได
1: ้มีคนชอบฮิปฮอปเหมือนเราไหม
0: ที่โรงเรียนมีครับมีน้องแต่ว่าเพิ่งมารู้จักกันตอนที่แบบผมออกรายการแล้วอะแบบน้องเข้ามาทักแบบเอ้ยพี่อู๊ดผมฟังฮิปฮอปเหมือนกันเลยพี่อะไรเงี้ยผมบอกน้องว่าแบบมีอะไรที่พี่ซัพพอร์ตได้เราบอกพี่เพราะว่าพี่ก็ได้จากคนอื่นมาเหมือนกันผมได้โอกาสอะไรมาผมก็อยากที่จะให้คนอื่นบ้างเลย
1: แล้วเริ่มรู้ได้ยังครับว่าลูกเป็นแร็ปเปอร
2: ์ก็มาเริ่มรู้ตอนที่เขาออกช่อง23ตอนนั้น
1: อ๋อ
3: โทรไปบอก
2: ตอนนั้นโทรไปบอก
1: คือตั้งแต่ก่อนออกรายการทีวีนี่คุณพ่อคุณแม่ไม่รู้เลย
2: ครับ
3: คิดว่าเขาร้องเพลงแต่
0: ไม่เคยร้องให้ฟัง
1: ไม่เคยร้องให้ฟังเลย
2: ไม่เคยร้อง
1: แล้วทุกวันนี้เคยฟังยังครับ
2: ก็เคยฟังเป็นบางเพลงย
0: ัง
2: ไม่ครบ

0: ่ในขณะเดียวกันพอคุณเริ่มพบในสิ่งที่คุณชอบคุณเริ่มมีคนรู้จักในฐานะของการเป็นแรปเปอร์แล้วคุณยังสนใจเรียนอยู่ป่ะครับ
1: คือเพลงเป็นอันดับหนึ่งของผมตอนนี้ผมมีความคิดที่จะอาจจะ drop แล้วก็ไปสอบเทียบเข้ามหาลัยเพราะว่าด้วยการทำงานของผมแล้วก็วัยของผมอะไรผมรู้สึกว่าผมมันไม่มีความสุขในการที่เราจะไปอยู่โรงเรียน 7-8 ชั่วโมงแล้วอะไรอย่างเงี้ย
0: คุณขอพ่อแม่หรือยังคุณไม่เห็นสีหน้าเขาแน่ๆตอนนี
1: ้ ผมคุยกับพ่อแม่ก่อนนะครับ
0: คุณพ่อว่าไงครับ
2: คุณพ่อก็ยังเชื่อว่าเขาไปได้อย่างแบบนั้นครับคือจะไม่บังคับคือให้เขาคิดตามสไตล์เขาไปเลย
0: คุณแม่ล่ะครับ
3: ก็เหมือนกันค่ะก็แล้วแต่ลูกถ้าเข้าไปได้ก็คุณแม่ก็ดีใจด้วย
2: ครับ
0: นอกจากเมื่อกี้จิ๊กซออย่างแรกที่ผมบอกใช่ไหมครับคือคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงดูแล้วก็เป็นคนที่พาคุณไปฝึกทักษะหลายๆอย่างที่โรงเรียนนำพาให้คุณได้พบกับทักษะอีกหลายอย่างแม้กระทั่งเรื่องของดนตรีก็ตามเนี่ยคุณครูมีส่วนสำคัญมากไหมครับ
1: มีครับจริงๆก็ครูวุฒินี่แหละที่หมายถึงที่ผมพูดถึงว่าเป็นโค้ชที่พาผมไปแข่งนู่นนี่นั่นจริงๆผมเคยร้องเพลงแรกที่ผมแต่งให้ครูเขาฟังนะครูเขาสอนดนตรีด้วยครับก็จะคุยกัน
0: ซึ่งวันนี้เรามีเสียงของคุณครูวุฒิมาด้วย
1: ครับ
0: ไปฟังดูสิครับว่าคุณครูวุฒิพูดถึงลูกศิษย์คนนี้อย่างไรครับ
4: น้องอุดเขามีนิสัยเป็นคนร่าเริงครับแจ่มใสแล้วก็มีพลังในตัวกล้าแสดงออกด้วยก็มองเห็นแววเขาก็คือเวลาที่โรงเรียนจัดกิจกรรมอะไรที่เป็นเกี่ยวกับกีฬาเขาก็จะมาเข้าร่วมเสมอแล้วก็อย่างเช่นมีกิจกรรมวิ่งอะไรอย่างเงี้ยมีคนข้างนอกเชิญเด็กออกไปวิ่งข้างนอกเขาก็จะมาสมัครแล้วก็มีกีฬาอะไรที่โรงเรียนจัดขึ้นเขาก็จะเป็นอันดับต้นๆอ่ะอันดับนำเสมอครับเราก็จะสอนทักษะการวิ่งพื้นฐานข้างในก่อนแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมวิ่งข้างนอกเข้าไปเป็นไกด์เป็นอะไรให้เวลาเขาท้อก็มีครับมีบ้างครับแต่ว่าเขาก็สลัดความท้อนั้นออกมาได้เร็วพอสมควรครับคือกีฬาเนี่ยน้องอูดเนี่ยเขาจะควบคู่ไปกับดนตรีเสมอเขาก็จะเป็นนักร้องนำของวงเขาก็มีแววตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วครับคิดไม่ถึงว่าเขาจะได้มาไกลขนาดนี้แสดงว่าเขาก็มีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความพยายามเรื่องเพลงเนี่ยเคยคุยกันว่าถ้าครูมีเพลงของครูอยากจะให้ผมมาช่วยร้องให้หรือมาทำดนตรีให้ก็ผมยินดีอะไรอย่างเงี้ยผมคุณครูก็เลยแต่งเพลงไปให้เขาฟังเพื่ออยากจะให้เขาแรปให้อะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากจะฝากให้น้องอู๊ดนะครับมีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความพยายามทำในสิ่งที่เขาชอบนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จให้เขามีความพยายามแล้วก็ความอดทนให้มากยิ่งขึ้นเมื่อเจอกับอุปสรรคหรือปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกีฬานะครับเรื่องของการเรียนแล้วก็เรื่องของเพลงนะครับก็ต้องรู้จักแบ่งเวลาด้วยครับให้เรื่องทั้ง3เรื่องนี้ไปได้ตลอด
0: คุณเป็นตัวจี๊ดของโรงเรียนนี่เอง คือมีความสามารถโดดเด่นไม่เหมือนใครซึ่งคุณก็บอกแล้วว่ามันมาจากแรงผลักในอดีตที่คุณรู้สึก

0: ว่าคุณโดนสบประมาทโดนแกล้ง
1: ครับ
0: ในสมัยเด็ก
1: ๆครับ
0: แล้วมาจนถึงตอนนี้ไอ้แรงผลักดันนั้นยังเป็นไฟลุกท่วมอยู่ในตัวคุณจนทำให้คุณไปแข่ง The Rapper ถูกต้องไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ตอนเข้าไปสู่วงการการแข่งขัน The Rapper เนี่ยก็ได้ยินว่ามีจิ๊กซอชิ้นที่3
1: ครับ
0: นั่นก็คือผู้จัดการของคุณในปัจจุบันนี
1: ้ใช่คร
0: ับ เล่าให้ฟังหน่อยครับ
1: คือพี่เขาชื่อพี่บอลครับก็เป็นพี่ที่มารู้จักกันโดยบังเอิญอย่างเงี้ยครับเหมือนพี่เขาสมัครมาเป็นตัวแทนที่แบบมาทานอาหารกับคนตาบอดก็เลยเริ่มได้คุยกันเขาจะมาสอนกันบ้านด้วยครับพี่ก็เก่งคณิตมาก
0: คุณรู้จักพี่บอลได
1: ้
0: เพราะพี่บอลเนี่ยเป็นคนปกตินะ
1: ใช่
0: ตาปกติ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าเขาไปเหมือนกับไปร่วมกิจกรรม
1: ครับ
0: กับโรงเรียนของผู้พิการทางสายตากรุงเทพ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ทำให้คุณกับเขาได้เจอกัน
1: ใช่ครับ
0: หลังจากนั้นเขาก็เริ่มสนิทกับคุณ
1: ครับ
0: เขามาโรงเรียนบ่อย
1: บ่อยครับแทบทุกอาทิตย์ครับแต่ก่อนสอนก
0: ัน
1: บ้านตอนนั้นก็คือพี่บอลเขาเริ่มรู้แล้วว่าผมแต่งเพลงผมเคยร้องให้ฟังแบบเล่นกีตาร์ให้ฟังอะไรเงี้ยพี่บอกเฮ้ยลองอัดปะล่ะลองอัดแบบลง Facebook เล่นๆดูตอนนั้นก็ชื่อเพลงว่าขออภัยใจเธอตอนนั้นเป็นเพลงที่แบบผมภูมิใจสุดละถ่ายแล้วเพื่อนก็เล่นกีตาร์ให้ตอนก็เอาไปลง

0: มีคนดูเป็นล้านเลยครับอันนั้นแบบยังไม่มีชื่อเสียงโนเนมเลยครับเดี๋ยวดีมีคนมาบอกเอ้ยอู๊ดออกทีวีเหรอเหมือนพี่บอลเอาคลิปไปฝากให้ฝากเพจยูไลท
1: ์เขาคือนักปั้น
0: นักปั้นของจริงครับ
1: ซึ่งวันนี้เขามาอยู่ร่วมกับเราด้วยเดี๋ยวจะเชิญชวนเขามาพูดคุยกับเราด้วยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณบอลธีรวัฒน์ครับผมราวคราวเดียวกัน
0: ไม
1: ่พี่เขายังหน้าเด็กอยู่เลย
0: ผมให้พี่เปิดทายดีกว่าว่าพี่บอลอายุเท่าไหร
1: ่23อ่ะ
0: 23นี่คือสุดแล้วนะครับ
1: สุดแล้ว
0: มีแต่เลข3ข้างหลังแล้วก็เติม0ไปทีนึง
1: 30แล้ว
0: ใช่ครับ
2: 30แล้วครับ
1: บอลไปรู้จักกับน้องอู๊ดได้อย่างไรแบบที่เขาเล่าให้ฟังหรือเปล่าครับเล่าให้ฟังหน่อยฮะ
2: ใช่ครับก็คือเหมือนตอนแรกไปเคยดูรายการนึงที่ชื่ออร่อยกว่าที่ตาเห็นนะคร
1: ับ อร่อยกว่าที่ตาเห็น
2: ครับก็มีกิจกรรมเห็นเขามีกิจกรรมว่าไปกินข้าวกับคนพิเศษผมก็เลยสมัครเข้าไป
1: ทําไมถึงสมัคร
2: ตอนแรกก็อยากกินข้าว
1: แค่อยากกินข้าว
0: เขาบอกผมไม่อยากกินข้าวคร
2: ับ ตอนแรกดูก็เหมือนมีความสนใจเพราะว่าพิธีกรในรายการนั้นก็คือจะเป็นผู้พิการทางสายตาใช่มั้ยครับเวลาเขาเป็นพิธีกรก็คือจะค่อนข้างที่จะเหมือนแบบเวลากินแล้วเขาจะอธิบายเกี่ยวกับรสชาติอาหารได้แบบค่อนข้างละเอียดมากแล้วแบบพี่มันน่ากินอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมีกิจกรรมอ่ะก็อยากกินครับก็เลยสมัครไปครับ
1: แล้วก็สมัครไปแล้วก็ได้ไปเจอ
2: ใช่ครับแล้วก็เหมือนเขาให้จ
1: ับ เป็นยังไง
2: จับสลากก็ได้อู๊ดเป็นคนแรกแล้วครับ
1: ตอนนั้นเขาอายุเท่าไหร
2: ่ตอนนั้นน่าจะอยู่ป.4อายุ10ขวบมั้งคร
1: ับโอ้นี่อยู่รู้จักกันมานานแล้ว
2: ใช่เหมือนตอนนั้นอู๊ดยังเข้าอกผมอยู่เลยครับตัวเล็กมากครับ
0: เออ11 12
1: แล้วเขาเป็นยังไงนิสัยเขาช่างถามมั้ยช่างคุยมั้ย
2: ช่างถามช่างคุยแล้วก็คือเหมือนอ่านนิชอบอ่านนิยายเหมือนกันชอบดูการ์ตูนเหมือนกันแล้วเวลาคุยกันแล้วแบบมันถูกคอเงี้ยครับแล้วก็
1: ลำคาญมั
2: ้ยไม่ครับไม่ครับแล้วก็เพราะว่าน้องน่ารักด้วยก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้ผมไปโรงเรียนคนตาบอดทุกสัปดาห์ครับ
1: ไปหาน้อง
2: ไปหาน้องด้วยแล้วก็ช่วงแรกจะหาน้องไม่ค่อยเจอครับก็ระหว่างที่รอเจอน้องก็คือจะสอนการบ้านคนอื่นแทนครับ
1: แล้วเค้ามีลักษณะแตกต่างจากเด็กคนอื่นยังไงในโรงเรียน
2: ก็เป็นคนที่ค่อนข้างแบบมุ่งมั่นเหมือนเห็นเส้นทางของตัวเองค่อนข้างแบบชัดเจนคือแบบเห็นแล้วรู้แล้วว่าอยากจะเดินไปทางไหนแบบเนี้ยครับ
1: อะไรในตัวเค้าที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากส่งเสริมน้องคนนี้จังเลยคือเด็กในโรงเรียนผู้พิการทางสายตาเนี่ยมีเยอะนะ
2: ครับ
1: ทําไมคุณถึงเอ็นดูน้องอู๊ดมากเป็นพิเศษครับ
2: อาจจะเป็นเพราะคนแรกที่รู้จักด้วยมั้งครับที่เป็นคนตาบอดครับแล้วก็เห็นมันมีโอกาสที่มันมีเข้ามาพอดีที่มันมีการแข่งขันผมก็เลยถามว่าน้องอยากไปมั้ยก็เลยพาไปสมัคร
1: แต่ว่าก่อนไปแข่งขันคุณเอาคลิปเขาไปลงนี
2: ่ใช่ครับก็คือเห็นชอบร้องเพลงก็เอาเลยเต็มที่อยากทำอะไรก็เหมือนสนับสนุนก็คือนอกจากอุ้นแล้วเด็กคนอื่นแบบบางคนชอบวาดรูปแบบนี้ครับผมก็จะหาแบบพวกแบบฝึกหัดไปให้น้องเขาวาดแต่ละคนชอบอะไรบางคนชอบถ่ายรูปเนี่ยพาไปถ่ายรูป
1: คือในวันนั้นถ้าย้อนไปอุ้น10ขวบคุณก็น่าจะประมาณ22
2: ครับ
1: 22คุณก็คือวัยรุ่นคนนึงแหละที่เพิ่งเรียนจบมหาวิทยาลัยหรือว่าอยู่ในวัยประมาณอยู่มหาวิทยาลัย
2: จบแล้ว
1: จบมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกันว่าวัยรุ่นทั่วไปก็อยากจะสานฝันอยากจะมีอาชีพอยากจะทํางานทําตามความฝันของตัวเองแต่ในขณะที่คนอื่นที่รุ่นคุณเค้าพยายามทําตามความฝันของตัวเองอะไรที่ทําให้คุณพยายามที่จะทําให้ความฝันของคนอื่นเป็นจริงแบบว่าพยายามสนับสนุนให้น้องคนนึงวาดรูปได้คนนึงร้องเพลงได้หรืออะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ผมมีความสุขเวลาที่แบบเห็นคนอื่นเค้าแบบมีความสุขเนี่ยครับก็คือไม่ว่าจะทําอะไรคืออาจจะเพราะด้วยไม่มีเป้าหมายของตัวเองที่แบบชัดเจนอะไรอย่างงี้แต่ถ้าเห็นเด็กๆแต่ละคนแบบมีความฝันมีเป้าหมายที่ชัดเจนก็คืออยากจะลองช่วยดูว่าเค้าจะไปได้ไกลถึงขนาดไหนครับ
1: เพราะฉะนั้นคือตัวเราเองเนี่ยรู้สึกว่าเราไม่ได้มีเป้าหมายในชีวิตอะไรชัดเจนแต่เรามีเป้าหมายที่อยากจะสนับสนุนคนที่มีเป้าหมาย
2: พูดอย่างนี้ก็ได้ครับ
1: คุณคิดว่าอยากพาเขาไปถึงจุดไหนเลย
2: คิดว่าถ้าน้องเขาไม่หยุดก็คือก็ยังจะพาไปเรื่อยๆครับถ้าน้องเขายังที่จะกล้าที่จะเดินต่อไปข้างหน้าครับ
1: ในแง่ของการใช้ชีวิตหรือการพูดคุยกันคุณปรึกษาอะไรหรือพูดคุยอะไรกับพี่บอลบ้าง
0: ผมว่ามันเป็นการเรียนรู้กันไปเรื่อยๆมากกว่าเหมือนผมศึกษาพี่บอลจากการกระทําหลายๆอย่างที่เขาทําให้ผมอ่ะ
1: เช่น
0: โดยที่ไม่ต้องบอกอย่างเช่นการที่เขาให้โอกาสผมมันทําให้ผมอยากที่จะให้โอกาสคนอื่นอย่างที่บอกครับที่ผมออกมาก็คือผมพาเพื่อนที่มีความฝันที่อยากจะทําเพลงมาทําสตูโดยที่ผมใช้เงินของผมทั้งหมดเองในการออกมาเช่าห้องโดยที่เพื่อนไม่ต้องจ่ายอะไรเลย
1: แล้วคุณหาเงินจากไหนล่ะ
0: ก็เงินเก็บผมที่ทําเพลงที่แบบออกคอนเสิร์ตมาผมไม่ได้คิดเรื่องเงินว่าเป็นเรื่องใหญ่ผมคิดว่า
1: ถ้าทุกวันนี้คุณออกทัวร์คอนเสิร์ตด้วย
0: มีแต่งเพลงโปรดิวซ์แล้วก็แบบเล่นคอนเสิร์ตบ้างครับก็ทําหมดเลยอะไรที่คิดว่าผมทําได้ผมก็ทําทุกอย่างเลย
1: แล้วที่ไปทัวร์คอนเสิร์ตนี่ส่วนใหญ่ไปทัวร์ที่ไหนอย่างไรยังไง
0: ส่วนใหญ่จะเป็นงานเขาติดต่อมาทางพี่บอลมากกว่า
1: พี่บอลเป็นผู้จัดการ
0: ใช่ครับ
2: ครับ
1: คอยรับงานให้
0: งานทุกอย่างก็จะมา
2: ใช่ครับ
1: เป็นผู้จัดการของโอซิวต้องทําอะไรบ้างครับ
2: เหมือนเตรียมงานก่อนว่าถ้าจะไปร้องคือต้องเตรียมสคริปต์มีอะไรบ้างต้องแบบมีร้องเพลงต้องไปฝึกต้องไปซ้อมแบบร้องเนื้อได้ทั้งหมดยังจําสคริปต์ได้แล้วหรือยังประมาณนี้ครับ
0: คือความเข้มงวดความละเอียดเลยทําให้ผมติดละเอียดตาม
1: เรื่องเดินทางล่ะครับ
2: เรื่องเดินทางก็พาไปครับแต่ผมไม่ได้ขับรถไปก็คือก็เหมือน
0: ไปรถประจําทาง
2: รถบางทีก็แท็กซี่ก็หลังๆก็รถประจําทางบ้างถ้ามันแบบไม่ถ้ารถไม่ได้ไปไหลต่อไงครับ
1: ไปด้วยกันมั้ย
2: ไปด้วยกัน
1: ครับก็คือคุณไปรับเค้า
0: ไปรับไปส่งไปอยู่ด้วยเลยครับ
1: อ๋อทุกวันนี้คืออยู่พักอยู่กับพี่บอล
0: ไม่ครับผมอยู่ผมออกมาอยู่เองครับแต่ว่ากับพี่บอลบ้างถ้าแบบโอกาสมันเหมาะเดี๋ยวกลับไปพักอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ผมก็อยู่กับเพื่อนอยู่กับพี่โปรดิวเซอร์ผมที่สตู
1: ทุกวันนี้คุณมีสตูดิโอของคุณ
0: ไม่ใช่ของผมครับเป็นของพี่ผมเค้าเป็นลูกของพ่อไวพจน์นะครับ
1: คุณพ่อไวพจน์
0: ใช่ครับ
1: เพชรสุพรรณ
0: ใช่ครับพี่เค้าเป็นคนที่ใจดีมากพี่ที่เป็นโปรดิวเซอร์ก็คือเค้าไม่คิดตังค์ผมเลยไปอัดสตูก็ทําเพลงได้เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าผมรู้ว่าผมอยากที่จะให้อะไรครับเพราะฉะนั้นถ้ามีงานโปรดิวซ์หรือมีงานอะไรมาผมจะให้มาอัดที่นี่หมดเลยก็จะเป็นการตอบแทนพี่เค้าอะไร
1: พี่บอลคุยเรื่องการเรียนกับเค้าบ้างมั้ยครับ
2: มีคุยครับ
1: ตอนนี้ตั้งแต่เค้าออกจากโรงเรียนผู้พิการทางสายตาไปอยู่โรงเรียนมัธยมปกติแล้วเนี่ยอัปเดตมั้ยว่าชีวิตเค้าเป็นยังไงบ้างครับ
2: ก็มีเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกที่เค้าจะไปเรียนที่อัสสัมชัญเค้าก็มาปรึกษาว่าคือแบบเหมือนเป็นคนแรกที่จะต้องไปเรียนที่อัสสัมชัญนะครับ
0: มัน
2: เป
0: ็
2: นผู้บุกเบิกเหมือนเลือกไม่ได้ถ้าไปโรงเรียนอื่นก็คือจะมีรุ่นพี่ตาบอดที่เค้าเคยอยู่มาก่อนก็คือจะได้ไม่เหนื่อยมากครับแต่อันนี้ก็คือเหมือนเค้าแบบไปก็อยู่คนเดียวแล้วกลายแล้วเจอเพื่อนเจอใครยังไงก็แบบไม่รู้จักจะทําตัวอะไรยังไงเนี่ยครับ
1: แล้วพี่บอลบอกว่าไงล่ะครับ
2: ก็คือแบบไปเหมือนเป็นนักเบิกทางขนาดเป็นฮิปฮอปยังเป็นฮิปฮอปผู้พิการคนแรกใช่มั้ยครับอันนี้แค่เส้นทางนี้ทําไมจะไปไม่ได้ก็ต้องลองก็คือถ้าไม่ได้ค่อยว่ากันแต่คือถ้ายังไม่ลองก็ลองดูก่อนครับ
1: อีกกี่ปีจบครับ
0: 2ปีครับ
1: อีก2ปีเพราะว่าเรียนช้าไป2ปี
0: ใช่ครับ
1: กะว่าจะเรียนมหาวิทยาลัยต่อมั้ยครับ
0: เรียนครับผมอยากเรียนผมที่คิดไว้
1: เมื่อกี้คุณบอกว่าจะดรอปอ่ะ
0: ไม่ครับหมายถึงว่าดรอปก็คือดรอปตอนมัธยมแต่ว่ามหาลัยยังไงก็เรียนครับ
1: อยากเรียนอะไรครับ
0: ผมอยากเรียนดนตรีธุรกิจครับ
1: อยากเรียนดนตรีธุรกิจ
0: ใช่ครับผมอยากทําค่ายครับ
1: อยากทําค่ายเพลง
0: อยากทําค่ายซึ่งไม่ได้กําหนดไว้ว่าเป็นแบบเป็นผู้พิการหรือไม่ขอแค่แบบมีของแล้วเราสามารถโปรดิวซ์เขาได
1: ้ถ้าคุณพ่อร้องเพลงได
0: ้จริงๆผมอยากทําให้พ่อตั้งหลายครั้งนะฮะแต่พ่อไม่กล้าเป็นศัตรูสักที
1: เอามั้ยครับพ่อ
3: เขาทางไหมนะเตรียมจะเสียเลยเป็นไร
1: กลับไปถามคุณแม่บ้างคุณแม่ครับวันนี้เห็นเขาอู๊ดมีชื่อเสียงดูแลตัวเองได้คุณแม่รู้สึกยังไงบ้างครับ
4: รู้สึกภูมิใจค่ะก็มั่นใจว่าลูกก็ช่วยตัวเองได้ขนาดนี้แม่ก็ภูมิใจแล้วค่ะ
1: คิดว่าเขาอยู่ได
4: ้คิดว่าเขาอยู่ได้ค่ะ
1: มีอะไรที่เป็นห่วง
4: ก็ไม่มีอะไรนะคะก็คุณแม่ว่าตอนนี้คุณแม่ไม่ค่อยเป็นห่วงค่ะว่าได้ขนาดนี้แล้วคุณแม่ไม่คิดว่าเขาจะได้มาถึงก้าวถึงจุดนี้นะคะ
1: คุณพ่อล่ะครับ
3: คุณพ่อก็เหมือนกันครับแต่ว่าเป็นห่วงเรื่องการเดินทางเขาเพราะว่าเคยเขาจะเดินสะดุดเรื่อยเวลาขึ้นรถไปโรงเรียนเป็นห่วงมากครับก็บางทีก็นอนไม่หลับช่วงที่เขาขึ้นรถไฟฟ้าไปกลับอย่างเงี้ยตอนไปเรียนอัศมชันพ่อก็เป็นห่วงเขามากยังเป็นห่วงจุดนี้อยู่ครับ
1: ตอนนี้ก็ยังเป็นห่วงอยู
3: ่ครับผม
1: กลัวผู้ไม่หวังดีบ้างไหม
3: กลัวครับกลัวไปเจอคนที่ไม่หวังดีพอดีมาเจอพี่บอลเงี้ยพี่บอลก็เหมือนตอนแรกไม่ได้มาสัมผัสเขาเนาะพอมาสัมผัสเขาก็รู้ว่าเขาคนดี
1: ตอนแรกไม่ได้สัมผัสแล้วคิดว่าไงคร
3: ับ ก็ผมก็กังวลอยู่กังวลว่าก็กลัวพี่อาจจะคิดยังไงกับน้องเพราะว่าเขาไม่ครบ32เงี้ยก็กลัวเหมือนกันแต่ว่ามาสัมผัสเขาแล้วก็รู้สึกอุ่นใจแล้วก็ดีใจแทนน้องอู๊ดด้วยแล้วก็ขอบคุณพี่บอลด้วยตอนนี้ก็ขอบคุณพี่บอลมาก
1: พี่บอลล่ะครับ เป็นห่วงอะไรน้องบ้างครับ
2: น่าจะเป็นห่วงเรื่องการตัดสินใจอ่ะครับเพราะว่าปกติแล้วน้องจะไม่ค่อยเชื่ออะไรเลยถ้าไม่ได้เจอด้วยตัวเองคือแบบอยากจะบอกว่าประสบการณ์คือไม่จําเป็นต้องเจอด้วยตัวเองคือแบบมันสามารถฟังจากคนอื่นได้หรือว่าดูจากคนอื่นมันก็เป็นการอย่างนึงได้เหมือนกันนะครับก็คือก็อยากให้เก็บเอามาคิดด้วยเวลาตัดสินใจทําอะไรก็ไม่จําเป็นต้องลองทุกอย่างก็ฟังจากคนอื่นบ้างก็ได้ครับ
1: ชอบลอง
2: ก็คือเหมือนเคยเตือนบางทีแล้วแบบไม่ค่อยเชื่ออะไรเงี้ยเอ้ยลองดูก่อนไม่เป็นไรอะไรเงี้ยครับ
1: เช่น
2: อาจจะแบบ
0: มันหัน
2: อันนี้เวลาไปอยู่หอเองอย่างนี้ใช่ไหมครับผมก็บอกอย่าพึ่งไปคือถ้าอยากจะออกไปคือให้ลองเก็บตังก่อนไหมถ้าบอกว่าตัวเองทําได้อ่ะลองพิสูจน์ก่อน2เดือนให้เก็บตังค์ให้ได้ตามเป้าถ้าได้ตามเป้าก็คือออกไปอยู่ได้แล้วเราค่อยออกไปอันนี้คือจะหายห่วงแต่นี่คือแบบไม่จะไปออกไปเลยครับ
1: แล้วได้ไหมเกิน2เดือนยัง
0: เอ้ยผมอยู่มาครึ่งปีนะครับ
1: นี
0: ่ก็ต้องทําให้ได้ครับผมคิดว่าถ้าผมทําอะไรไม่ได้ผมจะไม่ทําผมก็เลยต้อง
1: เพราะทุกอย่างที่ทําแสดงว่ารู้ว่าทําได้อยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
1: ทุกวันนี้ไอ้เรื่องที่เคยบอกว่าเป็นปมในใจของเราที่เรารู้สึกว่าเราเกิดมาแล้วไม่เหมือนคนอื่นใช่ไหมครับวันนี้ปมเหล่านั้นหายไปยังครับ
0: มันมีแผลเป็นอยู่ครับแต่ว่าก็ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะ
1: แล้วคุณไม่คิดเหรอว่าคุณมีความสามารถพิเศษบางอย่างที่คนอื่นทําไม่ได
0: ้คิดครับทุกคนก็พูดอย่างเงี้ยครับแต่ว่าบางทีผมพอแค่ตัวเองผมอยากให้ทุกคนได้มองผมว่าเป็นคนนึงที่ทําความฝันผมไม่ได้อยากจะเกิดมาเป็นแรงบันดาลใจของใครแต่ว่าถ้าสิ่งที่ผมทําอ่ะมันสามารถที่จะทําให้คนคนนึงลุกขึ้นมาแล้วก็ทําสิ่งที่ตัวเองต้องการได้ผมลงเพลงแม่ไปมีคนเคยมีเป็นมาเมนว่าแบบผมเลิกยาได้เพราะเพลงพี่โคตรดีใจอ่ะผมเวลาผมรู้สึกท้อๆหรือแย่ผมจะไปอ่านคอมเมนต์ในเพลง
1: เขาเลิกได้
0: เลิกได้ครับ
1: วันนี้นะครับมีคุณผู้ชมหลายคนนั่งอยู่ณตอนนี้ด้วยมีใครอยากถามคําถามเชิญได้เลยนะครับเชิญครับ
5: อยากถามน้องอูดว่าก้าวผ่านความกลัวเพื่อตามหาความฝันได้ยังไง
0: ผมว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ใจอ่ะถ้าเราบอกตัวเองว่าเราทําไม่ได้ยังไงก็ทําไม่ได้คือผมว่าคนเราอ่ะมันจะเป็นอะไรก็ได้ครับขนาดเครื่องบินยังถูกสร้างเลยใครพันปีแล้วใครจะไปรู้ว่าแบบสุดท้ายแล้วคนจะมีเครื่องบินจริงไหมสุดท้ายมันก็มีเครื่องบินอ่ะแล้วทําไมคนเราจะเกิดมาเพื่อที่จะสร้างสิ่งแค่สิ่งที่ตัวเองต้องการไม่ได้ล่ะใจล้วนๆเลยฮะ
1: มีอีกไหมครับเชิญครับ
6: ณตอนนี้เรามีชื่อเสียงแล้วนะคะแล้วตัวคุณอู๊ดเองเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวเองบ้างไหมคะ
0: อาจจะเป็นบทบาทหน้าที่ที่มากขึ้นจากการที่เราจะพูดหรือว่าพิมพ์อะไรลงไปในอินเทอร์เน็ตก็ได
1: ้โซเชียล
0: ใช่ในโซเชียลคือการที่มาอยู่ตรงมีที่เป็นสปอตไลท์แน่นอนว่าทุกๆคนมองมาทางเราเพราะฉะนั้นเราอยากจะให้เห็นเราจะอยากจะให้เขาเห็นเราในบทบาทไหนเป็น
2: แบบอย่าง
0: เป็นแบบมันต้องมีแบบฟิลที่เป็นแบบอย่างอยู่แล้วอะทําอะไรก็ต้องคิดหน้าคิดหลังพูดอะไรก็ต้องคิดหน้าคิดหลัง
2: เพราะอุ้นเคยเจอแบบเด็กที่เหมือน

0: อบอูดมากๆแล้วเหมือนเห็นอูดแล้วร้องไห้เลยคือแบบเหมือนเขาก็พยายามที่จะทําตามอูดอย่างเงี้ยครับก็คือแบบไม่ว่าจะทําอะไรก็คือเหมือนเขาก็จะพยายามเรียนแบบเหมือนอูดเวลาอูดมีไอดอลอูดก็พยายามทําแบบเหมือนที่เขาเคยทําแบบเนี้ยครับเพราะฉะนั้นเหมือนที่อูดอยากจะทิ้งเอาไว้ก็เหมือนอยากจะทิ้งสิ่งดีๆให้คนอื่นเห็นแล้วถ้าแบบอยากจะทําตามก็จะได้แบบมีเหมือนสังคมที่ดีเกิดขึ้นเพิ่มเติมเพิ่มขึ้นด้วย
1: เป็นเรื่องน่าแปลกมากเลยที่ฟังพี่บอลบอกว่าพี่บอลไม่มีเป้าหมายในชีวิตของตัวเองแต่ว่าพี่บอลเป็นคนที่มีแนวคิดในการใช้ชีวิตดีมากเลยนะอู๊ด
2: จริงครับจริงจริง
1: จริงๆแล้วเป้าหมายของเขาเนี่ยคือการทำให้คนอื่นมีความสุขคือความสุขของคุณใช่ไหม
0: คร
1: ับ นั่นคือแพชชั่นของคุณ
0: ใช่
1: เป็นนักบุญ
0: ไม่ขนาดนั้นครับ
1: สุดท้ายครับให้อู๊ด
2: ครับ
1: ฝากอะไรถึงใครก็ตามที่คิดว่าตัวเองไม่สมบูรณ์แบบจริงๆแล้วเราสามารถเลือกที่จะมีชีวิตดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมได้ยังไงถึงแม้ว่าเราคิดว่าเราไม่สมบูรณ์แบบกว่าเราจะโตขึ้นมาจนเป็นเราในแบบนี้ได้เนี่ย
2: ครับ
1: ตัวการสําคัญที่ทําให้เราเป็นแบบนี้ได้คืออะไรฝาก
2: ผมคิดว่าทุกคนมีความปกติในแบบของตัวเองมีความสมบูรณ์แบบในแบบของตัวเองซึ่งไม่สามารถที่จะเอามาเทียบกันได้เลยเพราะต่างคนก็ต่างเกิดมาจากพื้นฐานครอบครัวพ่อแม่ต่างกันแล้วเพราะฉะนั้นไม่สามารถที่จะเอาบรรทัดฐานของใครไปวัดกับคนอื่นได้เลยครบ32คืออะไรขาดคืออะไรผมอาจแค่อยากที่จะเกิดมาครบ31ก็ได้ผมไม่ได้อยากมี32อ่ะแค่นี้ก็มันก็สมบูรณ์ของผมแล้วอ่ะผมคิดว่าไม่ว่าทุกคนจะเกิดมาในการมีหรือขาดที่ใครสมมุติที่คุณก็ตามคุณครบได้ด้วยใจของคุณเองใช่ครับทำมันนะ
1: ก่อนที่เราจะลาจากกันไปในคืนนี้จริงๆเมื่อกี้อูดพูดถึงเพลงแม่ขึ้นมา
2: ครับ
1: นะครับเพลงมัมใช่ไหม
2: ครับผม
1: ซึ่งมีอยู่ใน YouTube แล้วก็เป็นเพลงที่หลายๆคนเคยได้ฟังพี่ไม่รู้ว่าอูดเคยมีโอกาสได้ร้องให้คุณแม่ฟังไหม
2: น่าจะไม่แน่ใจอาจจะไม่เลยครับเพราะว่าส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยร้องเพลงตัวเองอ่ะหมายถึงว่าที่บ้านก็เคยให้ร้องอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เอาอ่ะ
1: เขิน
2: ใช่ครับ
1: วันนี้ร้องให้พี่ได้ไหม
2: ได้ครับ
1: และให้คุณแม่ฟังด้วย
2: ได้ครับ
1: แล้วถ้าจะสนุกกว่านั้นคือถ้าคุณเอาแม่คุณไปแจมด้วยได้เพราะแม่คุณไม่พูดแล้วเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้วันนี้ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณพ่อสำเริงคุณแม่สำราญแล้วก็พี่บอลธีรวัฒน์ด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงอูดโอซิอุสด้วยนะครับขอเชิญมือให้กับทั้ง4ท่านนะครับกลับมาพบกันใหม่แล้วเดี๋ยววันนี้จะทิ้งท้ายด้วยเพลงมามของโอซิอุสนะครับแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้าอย่าลืมนะครับเรื่องราวของครอบครัวนั้นเป็นสิ่งสำคัญเป็นสถาบันเล็กๆในการที่จะช่วยในการสร้างคนแต่เป็นสถาบันที่สำคัญที่สุดในการที่ทำให้คนนั้นเติบโตไปเพื่อที่จะสร้างชาติได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ

ครับคุณผู้ชมชีวิตคนเมืองอยู่ในคอนโดมันก็แบบนี้แหละครับไม่ค่อยมีเวลาซื้อของเข้าบ้านไหร่แถมเวลาของหมดก็มักจะหมดไม่พร้อมกันครับและถ้าจะต้องรอไปซื้อทีเดียวทีละเยอะๆก็ลำบากที่จะไปหิ้วอีกนะครับเพราะว่าที่จอดรถก็ค่อนข้างไกลกับที่พักนะครับก็เรียกได้ว่าได้เจ้าเครื่องนี้แหละครับที่จะมาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของความสะดวกสบายในการสั่งซื้อสินค้าและแน่นอนครับสำหรับห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในสัปดาห์นี้ครับจะพาทุกท่านมารู้จักกับเจ้าเครื่องฮาร์ดแวร์ตัวนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่จะมาช่วยเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสั่งซื้อสินค้ารวมถึงบริการต่างๆให้ง่ายมากยิ่งขึ้นและก็เหมาะอย่างยิ่งนะครับสำหรับคนที่อาศัยอยู่ในคอนโดโดยเฉพาะครับแต่จะง่ายขนาดไหนและสะดวกกว่าแอปพลิเคชันรวมถึงการสั่งซื้อผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างไรนั้นช่วงหน้าครับผมจะพาทุกท่านไปพูดคุยกันกับพี่อ๋องนะครับหรือคุณพลินสงประชานะครับ CEO และผู้ก่อตั้งบริษัท Nasket Retail จำกัดครับ

0: ต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและตอนนี้ครับผมก็พาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันกับสตาร์ทอัพไทยรายล่าสุดครับที่กระโดดเข้ามาแก้ไขปัญหาในเรื่องของประสบการณ์การสั่งซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซที่ยุ่งยากและซับซ้อนนะครับให้ง่ายขึ้นด้วยการสร้างสินค้าที่เป็นฮาร์ดแวร์นะครับที่มีแค่หน้าจอและตัวสแกนบาร์โค้ดซึ่งจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการสั่งซื้อสินค้าให้ง่ายกว่าเดิมมากๆเลยนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับพี่อ๋องนะครับหรือคุณพรินทร์สงประชานะครับ CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทนัสเก็ตรีเทลจำกัดครับผมสวัสดีครับพี่อ๋อง
1: สวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามพี่อ๋องเลยนะครับว่าก่อนที่พี่อ๋องจะมาทำสตาร์ทอัพที่ชื่อนัสเก็ตตัวนี้ฮะพี่อ๋องทำอะไรมาก่อนครับ
2: คือก่อนหน้านี้เรียกว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ในวงการออนไลน์มาตลอดเลยฮะเป็นHead of e-commerce ของร้านสะดวกซื้อขนาดใหญ่แห่งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นdirector ของ DHL Logistics ด้าน e-commerce เหมือนกันทำอยู่เรียกว่าอยู่ในวงการ e-commerce มา10ปีครับ
0: แล้วก่อนที่จะมาเป็นนัสเก็ตเนี่ยฮะหลังจากที่เรามีประสบการณ์ด้านอื่นมาเนี่ย อะไรเป็นการตัดสินใจให้กระโดดลงมาทำตัวนัสเก็ตตัวน
2: ี้คือเราอยู่ในวงการเนี่ยเราเห็นแล้วว่าออนไลน์เนี่ยมันโตอีคอมเมิร์ซมันโตขึ้นมาใช่ไหมครับแต่ว่าสำหรับเราเนี่ยมันโตแล้วมันโตเหมือนเด็กหมายถึงว่ามันโตเร็วนะแต่ว่าขนาดตลาดมันเล็กขนาดตลาดมันเล็กคือผู้คนยังจับจ่ายผ่านออฟไลน์ซะเยอะเมื่อเปรียบเทียบกับออนไลน์ออนไลน์มันโตแหละแต่มันเล็กใช่ไหมครับเราก็มีความคิดฝังหัวมาตลอดเพราะว่าอยู่ในวงการมาแบบเมื่อไหร่ตลาดมันจะใหญ่ใช่ไหมครับว่าทำยังไงนะจะให้อีคอมเมิร์ซเนี่ยมันออกมาสู่โลกจริงๆได้ข้ามเส้นจากแบบหลุดจากในจอมาสู่โลกจริงๆจับต้องได้อย่างเงี้ยอันนี้เป็นความคิดที่ติดอยู่ในหัวนานละแต่ตอนนั้นเนี่ยคือมันยังหาเทคไอเดียมันยังไม่มามันยังหาเทคโนโลยีไม่ได้แต่ว่ามีความคิดแบบถ้าเราออกมาสู่ตลาดใหญ่ได้ง่ายชนะอย่างเงี้ยนะฮะมันตลาดมันคงใหญ่ขึ้นมามากเลยครับนี่คือความคิดที่อยากทำอยู่ตลอดครับ
0: ก็เลยแล้วไอเดียมันเริ่มมาจากตอนไหนครับตอนนั้นที่บอกว่ายังไม่มีไอเดีย
2: คือที่ปิ๊งไอเดียขึ้นมาเนี่ยคือก็คือว่าจริงๆเลยเนี่ยคืออยู่ในคอนโดนี่แหละนะครับแล้วกาแฟกระป๋องหมดผมเป็นคนกินกาแฟกระป๋องใช่ไหมพอหมดปุ๊บเนี่ยเราแบบโอ้แย่แล้วจะไปซื้อเมื่อไหร่ซื้อไปก็เข้าคิวเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยฮะเราก็เลยเกิดไอเดียว่าเห็นบาร์โค้ดมันแบบเฮ้ยถ้าตอนนั้นเนี่ยคือสามารถสแกนบาร์โค้ดตรงหน้าตู้เย็นได้เลยน
0: ะ
2: แล้วก็กดสั่งซื้อเลยเนี่ยแล้วของก็มาส่งเนี่ยมันคงเจ๋งหน้าดูเลยอะไรเงี้ยความคิดแรกๆมาอย่างเงี้ยเพราะว่าเราอยู่ในวงการเรารู้ว่าสินค้าซอร์ซิ่งยังไงจ่ายเงินลูกค้าสะดวกยังไงโลจิสติกทำยังไงคือเลยย้อนกลับไปที่ประสบการณ์ที่ตัวเองทำแต่ผมเฮ้ยมันน่าจะเป็นไปได้นะแล้วก็เริ่มทำตัวนั้นมาตั้งแต่เมื่อ2ปีก่อนนะฮะเริ่มทำมาเราเริ่มทำจากมาเป็นจนเป็นรูปเป็นร่างในวันนี้เมื่อ2ปีที่แล้ว
0: อ๋อซึ่งออกจากงานประจำมาทำเลย
2: ใช่ก็ออกจากงานแล้วก็ว่างอยู่ราวๆ3เดือนนะฮะเพื่อตกตะกอนไอเดียว่าทำยังไงจะเอามันออกมาข้างนอกได้ให้คนที่แบบคือคนที่ไม่ใช่ไม่รู้เทคโนโลยีนะเขารู้แต่เขาขี้เกียจขี้เกียจใช้ขี้เกียจทำอะไรมีอะไรง่ายๆกว่านี้ไหมทำไมต้องล็อกอินทำไมต้องมานั่งกอกอะไรเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยฮะ
0: นอกจากไอเดียที่พี่อ๋องเห็นแล้วในมุมนี้ว่าถ้าเกิดมันเพิ่มความง่ายขึ้นมาแล้วทำอะไรสักอย่างนึงมาเพื่อตอบโจทย์มันน่าจะเวิ
2: ร์
0: กแต่จริงๆแล้วนอกจากอันนี้พี่อ๋องเห็นโอกาสอย่างอื่นรวมถึงเรื่องเพนพอยต์คือในมุมที่จะทำให้ออกมาเป็นสนาร์ทเก็ตตัวนี้ได้
2: คือจากที่เราทำงานในรีเทลในค้าปลีกมาเนี่ยเราเห็นเลยว่าคนเนี่ยย้ายมาอยู่ในคอนโดเยอะขึ้นหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า urbanization คือย้ายมาอยู่ในคอนโดเนื่องจากการจราจรอย่างเงี้ย
0: ฮะ
2: ทีนี้เรานึกภาพก็คือเวลาคนเราห้องคอนโดเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่เหมือนอยู่บ้านใช่ไหมครับ
0: ใช่
2: คนเขาจะไม่ค่อยมีพฤติกรรมที่ว่าแบบไปซื้อทิ้งของหิ้วเยอะๆ6-7ถุงขึ้นมา

0: ล้วแบบอ้าวหิ้วมาก็เต็มโต๊ะอีกจะเก็บในตู้เย็นก็ที
1: ่
0: ต
1: ู้
0: เย
1: ็
0: นก็ไม่ได้ใหญ่เท่าบ้านอะไรอย่างเงี้ยฮะคนเขาก็เลยปรับพฤติกรรมโดยอัตโนมัติโดยเป็นการซื้อแพ็กเกจที่น้อยลงแต่ซื้อถี
1: ่
0: รู้ได้ไงก็รู้ว่ายอดขายนอดขายที่หน้าร้านมันหน้าร้านคอนวีเนียนหน้าคอนโดมันเติบโตเราก็เลยเห็นว่าเออตรงเนี้ยคนมันต้องการนะและอีกอย่างคือการเซิร์ฟคนในคอนโดเนี่ยคนในคอนโดคือคนที่มีกำลังซื้อสูงเพราะว่าเร่งรีบแบบเป็นรีบอ่ะแล้วก็มีฐานะหน่อยถึงเข้ามาอยู่ในคอนโดได้ใช่ไหมเราก็เห็นว่าเฮ้ยเขารีบสะดวกและคือด้วยการที่เขาอยู่กันหลายๆห้องเนี่ยผมก็คิดว่าเฮ้ยมันน่าจะเกิดการประหยัดจากขนาดเนี่ยเลยทำให้เขาได้บริการที่คุณภาพดีแต่ราคาไม่ต้องสูงได้นี่คือความคิดหลักๆที่เกิดขึ้นก็เลยเอาไอเดียของนาสเก็ตเนี่ยมาทับกับลูกค้าในคอนโดมาลองให้ลูกค้าบริคอนโดใช้ดูซิก็ผลตอบรับก็ค่อนข้างดีนะคร
1: ับก็เรียกว่าเห็นโอกาสรวมถึงเพนพอยต์ด้วยเอามาผสมกันจากไอเดียที่เราตั้งไว้ตอนแรกแล้วมาเทสไอเดียก็เลยออกมาเป็นนาสเก็ตตัวนี
0: ้ครับ
1: แล้วตัวนาสเก็ตจริงๆแล้วมันย่อมันมีที่มาไหมครับว่าทำไมต้องเป็นชื่อนาสเก็ต
0: จริงๆเนี่ยก็คือมันมาจากคำว่า the next basketเพราะว่าใช่เดอะเน็กบาสเกตทำไมต้องบาสเกตก็คือจริงๆผมทำงานอีคอมเมิร์ซมาฮะอีคอมเมิร์ซหัวใจของมันคือแอดทูบาสเกตหรือแอดทูคาร์ดหยิบใส่ตะกร้าหยิบใส่รถเข็นแอดทูบาสเกตแล้วก็แบบเออเดอะเน็กบาสเกตเป็นอีกเวอร์ชันนึงของอีคอมเมิร์ซเพราะเราตั้งใจให้มันออกมาสู่โลกจริงไงเออมันน่าจะคูลดีนะแล้วก็โชคดีที่ว่าคำนี้มันเป็นคำที่อ่านง่ายจำง่ายอย่างเงี้ย
1: ทีนี้ผมเหมือนกับทราบมาว่านาสเกตตัวนี้เนี่ยได้รับรางวัลด้าน product design มาจากยุโรปแล้วอเมริกาด้วย
0: เรียกว่าฝ่าฟันมาเยอะมากเรียกว่าฝ่าฟันมาเยอะมากจากไอเดียแรกโปรโตไทป์แรกที่บอกว่าไม่ต้องเข้าบ้านเลยนะ
1: เออ
0: แบบของชิ้นนี้ไม่ต้องเข้ามาในบ้านเลยนะเราเอาไปให้เทสลูกค้าไม่รับเทสอ่ะเพราะว่ามันทั้งดู
1: เ
0: สี่ยงมันเป็นเครื่องแบบแฮนด์เมดฮะส
1: ี
0: แดงๆแล้วก็เสียบปลั๊กอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นของใน lab อ่ะล
1: ู
0: กค้าก็เฮ้ยไฟจะไหม้ไฟจะช็อตเลเซอร์จะอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยฮะจนกระทั่งวันนี้ก็คือเราก็ปรับปรุงเวอร์ชันมาเรื่อยๆจนกระทั่งเวอร์ชัน9โดยที่เราได้ใช่มือดีไซเนอร์ที่เป็นคนไทยนะฮะดีไซเนอร์ที่แบบได้รางวัลระดับโลกมาเรื่อง Red Dot Design Award เนี่ยมาช่วยดีไซน์พอดีไซน์ปุ๊บเราก็เลยได้รางวัลเราก็แบบเฮ้ยดีไซน์สวยขนาดนี้ลองส่งประกวดดูมั้ยก็เลยเป็นก็ได้รางวัลมาจากยุโรปได้รางวัลมาจากอเมริกากลายเป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของไทยนะเป
1: ็
0: นของไทยนะชิ้นที่2ที่ได้รางวัลระดับโลกแบบนี้ฮะชิ้นแรกก็คือดีไซเนอร์คนนี้เป็นคนทำแล้วก็ชิ้นที่2ก็คือชิ้นที่เป็นของเราเองฮะ
1: ฟังแล้วก็ชัดอย่างจะเห็นตัวจริงแล้วนะฮะแล้วก็รวมถึงว่าวิธีการใช้งานของมันแบบที่พี่อ๋องได้เล่าให้ฟังว่ามันสะดวกมากๆเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวรบกวนพี่อ๋องช่วยไปรีวิวสินค้าอีกตัวนาสเก็ตตัวนี้ให้ดู
0: อยู่บนห้องเลยครับ
1: โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลย
0: ได้เชิญครับ
1: ตอนนี้ผมก็ขึ้นมาอยู่กับพี่อ๋องข้างบนนี้นะครับกับเครื่องนาสเก็ตตัวนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันครับว่าเจ้าเครื่องนี้มันสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับในการสั่งซื้อสินค้านะครับพี่อ๋องเชิญเลยครับ
0: ก็จริงๆเนี่ยก็คือปกติของที่เราอยู่ในคอนโดหรืออยู่ที่บ้านเนี่ยของกินของใช้ก็จะเป็นของครึ่งนึงอ่ะก็เป็นของซ้ำๆเดิมๆใช่ไหมครับหลักการของนาสเก็ตก็คือทำเรื่องซ้ำให้มันง่ายสุดๆเลยยังไงนะครับก็นะครับกดจึ๊บนะครับมีบาร์โค้ดที่ product ใช่ไหมครับพอกินเสร็จปุ๊บเอามาสแกนง่ายๆอย่างงี้นะก็จะเห็นชื่อสินค้าขึ้นนะครับราคาแล้วก็จำนวนที่อยากได้กี่ชิ้นปกติสั่งกี่ชิ้นนะครับแล้วกดสั่ง
1: แค่นี
0: ้ก็จบ
1: น
0: ะแค่นี้
1: ใช่ครับ
0: สั่งตอนเช้าเดี๋ยวตอนเย็นของก็จะมารออยู่ที่ข้างล่าง
1: รออยู่ที่ข้างล่างแล้วเราจ่ายเงินยังไง
0: จ่ายได้2แบบฮะคนคอนโดก็จะผูกบัตรเครดิตไว้ทีเดียวเลยก็ได้เหมือนเวลาเราซื้อแอปใน Apple Store เงี้ยฮะหรืออยากจะให้แฟนไปรับข้างล่างเงี้ยแฟนก็สามารถเดินไปจ่ายแบงค์จ่ายเหรียญจ่ายเงินสดหน้าตู้ก็ได้เหมือนกันข้างล่างเราก็จะมีตู้ล็อกเกอร์ที่แบบของจะได้มารอลูกค้าจะได้ไม่ต้องมารอของ
1: แล้วก็ไปรับของ
0: แล้วก็ไปรับ
1: แต่ถ้าผูกบัตรเครดิตก็ต้องลงทะเบียนในนี
0: ้ก็
1: บ
0: ั
1: ตรเครดิตตอนแรก
0: ใช่ครั้งเดียวใช
1: ่ครับแล้วมันซื้อได้ทุกอย่างเลยมั้ยฮะที่มีบาร์โค้ดมีอะไรมั้ยฮะที่ว่าเราซื้อไม่ได้
0: ตอนนี้ก็คือของทั่วไปที่ของที่อยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ตไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตไหนนะฮะในกรุงเทพนะครับสามารถซื้อได้หมดแต่ถ้าสำหรับคนในคอนโดเนี่ยจากพฤติกรรมเนี่ยคนในคอนโดส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยซื้อของมาปรุงกันนะครับจะไม่ค่อยซื้อของมาปรุงกินมักจะซื้อของพร้อมทานอย่างเงี้ยเพราะว่าจะเป็นที่เรื่องครัวด้วยอย่างเงี้ยก็สามารถสั่งของสดได้แต่สั่งของสดเนี่ยอาจจะต้องนัดรับกันนัดเวลารับกันเพราะว่าของสดมันมีเรื่องแช่เย็นเรื่องอุณหภูมิเงี้ยครับ
1: ถ้าเป็นของสดคือนัดรับแต่ถ้าเป็นของทั่วไปอย่างเช่นพวกสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป
0: มันมารอของ
1: มารอ
0: สะดวกเมื่อไหร่ลงไปรับ
1: ตอนช่วง
0: ของเนี่ยคือจริงๆเนี่ยของมันมาถึงตั้งแต่ประมาณ5โมงเย็นละเพื่อเราจะได้หลบรถติด

0: แต่เราจะบอกลูกค้าว่าของจะพร้อมตอนทุ่มหนึ่งเพื่ออะไรเพื่อว่าลูกค้าจะได้ไม่ต้องมารอไม่ต้องรีบกลับบ้านคือบางทีอยากกลับสามทุ่มของมันก็รออยู่เราก็ไม่ได้ฝากคนคือของก็อยู่ในล็อกเกอร์พร้อมเมื่อไหร่ก็ลงไปเอากลับดึกกลับสามทุ่มห้าทุ่มรับได้หมดเลย
1: เรียกได้ว่าสแกนอะไรที่มีบาร์โค้ดก็สามารถสแกนเข้าไปได
0: ้พูดว่าอย่างนี้ดีกว่าของที่อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตดีกว่าคือหนังสือก็มีบาร์โค้ดแต่ว่าตอนนี้ยังสั่งหนังสือไม่ได
1: ้
0: อย่างเงี้ยของที่อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้หมดเลยเพราะว่าคือเพราะว่าตอนเนี้ยเครื่องแนปเก็ตก็มีสินค้าอยู่ 50,000 รายการแล้วฮะเทียบเท่ากับห้างแบบไฮเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆ2ที่รวมกันฮะแล้วทุกเดือนเราก็จะมีสินค้าใหม่เพิ่มเข้ามาเดือนละประมาณ 2,000 ตัว 2,000 ตัวเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ
1: ครับซึ่งเรียกว่าเหมือนกับว่าพี่อ๋องก็ไปดีลกับซุปเปอร์มาร์เก็ตหลายๆเจ้า
0: คือเราไปดีลกับเจ้าใหญ่ๆเจ้าหนึ่งเจ้าที่แบบมีของทั่วๆไปมีของทุกอย่างนะฮะแต่ทีนี้ก็คือมันไม่มีเจ้าไหนเลยที่สามารถซุปเปอร์มาร์เก็ตอยู่ในกรุงเทพนะครับเราก็จะไปหารวมโลจิสติกกันมาแล้วก็มาเอามาส่งให้ลูกค้าครับ
1: นี้ถ้าสมมติว่ามีเด็กครับที่อยากจะแบบสั่งเหล้าที่ห้ามสั่งอย่างเงี้ยครับ
0: เราม
1: ีแก้ปัญหาตรงนี้ไว้ด้วยไหมครับ
0: ของถ้าเป็นเด็กแล้วเป็นของที่เกี่ยวกับอายุอย่างเช่นเหล้าบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยฮะอันนี้บังคับจ่ายด้วยบัตรเครดิตดังนั้นก็แปลว่าแบบถ้าเด็กจะสั่งก็จะต้องกดบัตรเครดิตแต่บัตรเครดิตมันผูกไว้อยู่แล้วใช่ไหมฮะก็จะยิงเอสเอ็มเอสไปให้เจ้าของบัตรคุณแม่ก็จะรู้แล้วว่าอ้าวทำไมมีสั่งบุหรี่ทำไมมีสั่งเหล้า
1: คืออะไรถ้าตัดบัตรเครดิตเนี่ยจะยิงไปหาเจ้าของบัตร
0: คือของทุกอย่างครับที่พอลูกค้าสั่งซื้อปุ๊บมันจะยิงไปให้มันจะยิงเป็นการคอนเฟิร์มด้วยเป็นการแจ้งด้วยว่ามันมีการสั่งซื้อนะเช่นบางทีแบบเอ๊ะแอบสั่งแบรนด์สั่งโค้กมา99ชิ้นอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้ด้วยว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยครับ
1: โอเคครับทีนี้สมมติว่าเวลาเราสั่งซื้อสินค้าแล้วครับแล้วราคาเนี่ยมันอ้างอิงจากที่ไหนเพราะว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตแต่ละที่เนี่ยมันก็ราคาไม่เท่ากัน
0: คือต้องเรียนอย่างนี้ฮะเรื่องราคาเนี่ยสินค้าคอน sumer product เนี่ยเป็นเรื่องที่ราคามันไดนามิกมากมันไม่มีราคาตายตัวคือพูดง่ายๆว่าเนสเก็ตเนี่ยเป็นราคาตลาดเพราะว่าสินค้าที่เทสโก้สินค้าที่วิลล่าสินค้าตัวเดียวกันราคาจะไม่เท่ากันแต่เราจะอยู่ในช่วงเนี้ยเราจะอยู่ในช่วงเนี้ยลูกค้าไม่ต้องกังวลว่าแบบเอ้ยเราจะบวกเพิ่มอะไรมากมายไม่ใช่ไม่แพงสุดไม่ถูกสุดอยู่ในราคาตลาด
1: ซึ่งนอกจากนี้แล้วยังไม่เสียค่าส่งด้วยใช่ไหมฮะ
0: คือเนื่องจากว่าใช่ครับเนื่องจากว่าเราเวลาเราขายนะปัจจุบันนี้เราขายทีนึงเราขายอย่างยกตัวอย่างที่เนี้ยขายทีนึง300ห้อง
1: คือ
0: SAS เขาก็ติดให้หมดเลยทั้งทุกห้องในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกลูกค้าทีนี้เราพบว่าใน300ห้องเนี่ยวันหนึ่งก็มีประมาณ30คนประมาณ 10% นะครับ30คนสั่งอะไรบางอย่างพอ30คนพอสั่งอะไรบางอย่างแล้วเรามาส่งรอบเดียวเนี่ยมันก็แชร์ค่าส่งกันได้แล้วเราก็เลยแบบไม่ต้องไปรบกวนภาระค่าส่งให้ลูกค้าอย่างเงี้ยครับ
1: อ๋อค่าส่งก็ไม่มีด้วย
0: ใช่ก็ถ้าสมมติห้องระดับ300ห้อง500ห้องอย่างเงี้ยไม่มีขั้นต่ำด้วยซ้ำ
1: เพราะว่าผมสั่งอันนี้ขวดเดียวก็มาส่ง
0: ลูกค้ารายแรกของเราสั่งโอริโอ5บาท
1: ก็มาส่ง
0: ตอนที่เราเทสก็ได้เพราะว่าเราอยากจะทดสอบแบบนั้นก็มาส่งใช่ครับ
1: เหมือนเรียกว่าเหมือนกับว่าประหยัดจากขนาดมาส่งทีเดียวทีละเยอะๆก็ดีลกับ
0: เพราะทุกคนมันรวมกันทุกคนรวมกันสั่งเราไม่ได้บอกว่าเฮ้ยสั่งปุ๊บภายในชั่วโมงนึงมาถึงนะเราสั่งปุ๊บรอหน่อยแต่มันถูกมันไม่มีขั้นต่ำมันถูกแต่ว่าเพราะว่าของพวกนี้ปกติมันไม่ได้รีบใช้อยู่แล้วฮะไม่ได้รีบจะต้องรีบเอาเดี๋ยวนี้ในชั่วโมงในอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ซึ่งนอกจากสั่งซื้อสินค้าแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันมีบริการอื่นๆอีกที่เครื่องนี้ทำได้เช่นอะไรบ้าง
0: คือเราไปนั่งสังเกตดูตอนที่เราทำว่าแบบเฮ้ยคนโดมไม่ได้สั่งของโกเซอรี่อย่างเดียวนะสั่งอาหารด้วยใช่ไหมสั่งอาหารเรียกแม่บ้านเอาผ้ามาส่งแม่บ้านมันความสะอาดอย่างเงี้ยฮะเอาง่ายๆเลยนะฮะที่เราคนว้าวมากก็คือจ่ายบินจ
1: ่
0: ายบินค่าน้ำค่าไฟจ่ายบินค่าน้ำค่าไฟเนี่ยก็มีบินอย่างเงี้ยฮะเอามาสแกนนะครับแล้วก็
1: 1,717บาท
0: ตัดผ่านบัตรเครดิตกดก็ตัดผ่านบัตรเครดิต
1: แค่นี้เสร็จแล้ว
0: แค่นี้ไปเลยใช่
1: แค่สแกนบาร์โค้ดแล้วกดโอเค
0: ใช่ใช่จริงๆมันก็เหมือนเป็นการจำลองพวกเคาน์เตอร์ที่เขารับชำระเนี่ยไปอยู่ตรงนี้ใช่ครับใช่ครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็มีสั่งอาหาร
1: ครับ
0: สั่งอาหารเนี่ยตอนนี้เราก็ได้มาแบบได้ความกรุณาของพาร์ทเนอร์มา2เจ้าคือแบบบาร์บีคิวพาสต้ายกตัวอย่างนะครับก็จะมีเมนูไหมเลือกแต่ว่าคอนเซ็ปต์ของ Nesket นะคือว่าคือเราไม่ได้สั่งได้ทุกอย่างนะเราเน้นแค่บอกว่าขี้เกียจสั่งอารมณ์ขี้เกียจสั่งอย่างเช่นบอกว่าเฮ้ยวันนี้กินอะไรดีอย่างเงี้ยเราหลายครั้งเราขี้เกียจคิดดังนั้นคือ Nesket ก็เลยคิดว่าอ่ะเมนูขายดีคืออะไรเมนูใหม่อะไรออกมาอะไรกำลังเป็นโปรโมชั่นแค่3อันเนี่ยฮะแล้วก็

0: แค่นี้พอแต่ถ้าสมมติว่าแบบเฮ้ยลูกค้าอยากสั่งอยากเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ปรับโปรโมชั่นก็แบบลูกค้าโทรสั่งเลยเพราะมันมีบริการแบบนี้อยู่แล้วอย่าง
1: เงี้
0: ยของ Netflix คือแบบง่ายแค่มีใช่ง่ายๆมีเมนูใหม่เมนูโปรโมชั่นเมนูเพราะมันมีโลเคชั่นอยู่แล้วก็ไม่ต้องมาโทรถามพี
1: ่
0: คอนโดพี่เลี้ยวหรือยัง
1: อันนี้ง่ายง่ายกว่าการที่เราโทรสั่งเพราะเราต้องบอกว่าเราอยู่ตรงไหนด้วย
0: บอกเบอร์บอกอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: อันนี้สั่งอาหาร
0: แล้วมันคือ Netflix เน้นง่ายเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยทุกคนเน้นเร็วก็มีบริการหลายอันแล้วซึ่งลูกค้าสามารถเลือกได้แล้วก็เราเน้นง่ายแล้วกันแน่ง่ายแล้วก็แบบประหยัด
1: เห็นมีโฮมเซอร์วิสด้วย
0: โฮมเซอร์วิสใช่ครับเพราะว่าโฮมเซอร์วิสเนี่ยเราก็ได้พาร์ทเนอร์มา2เจ้านะครับพาร์ทNetflixจะเน้นทำงานกับพาร์ทเนอร์ก็คือได้ Fixie กับ Sixter Fixie เนี่ยก็คือเน้นเป็นงานที่เป็นผู้ชายเช่นแบบซ่อมแอร์ล้างรถอะไรอย่างเงี้ยเป็นงานผู้ชายนะครับ Sixter เขาก็จะเก่งเรื่องงานผู้หญิงเช่นแม่บ้านทำความสะอาดซักผ้าอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้น
1: ความง่ายก็คือเราสามารถกดเลือกได้เลยเลือกบริการ
0: ใช่ก็คือแบบแทนที่จะต้องมาโหลดเซิร์ชหาอ่านดีเทลใช่ไหมฮะเราเลือกเฉพาะเมนูที่ท็อปฮิตอ่ะก็คือตัวที่เรียกแม่บ้านอย่างเงี้ยฮะเรียกช่างมาซ่อมแอร์นะครับกดปุ๊บกดคอนเฟิร์มเดี๋ยวอีก30นาทีก็จะมีคนโทรมาหานัดหมายเวลารายละเอียดนะครับ
1: ซึ่งแบบนี้เนี่ยมันก็จะง่ายกว่าที่เราไปกดในแอปพลิเคชันนิดนึง
0: ใช่เพราะว่าแต่ว่าเวอร์ชันที่คุณแม่ผมใช้อย่างนี้เลยนะครับใช้แบบบาร์โค้ดติดไว้ตรงตู้เย็นอย่างเงี้ยเขาติดที่บ้านติดไว้ตรงตู้เย็นแล้วก็พับเอาแม่เหล็กติดอย่างเงี้ยพอมาอ่านปุ๊บเอ้ยเอาตัวไหนแล้วก็สแกนเลยสแกนปุ๊บขึ้นชื่อ
1: แม่บ้าน2ชั่วโมง
0: กด500เดี๋ยวแม่บ้านโทรมา
1: อ๋อฮะ
0: อย่างเงี้ยอันนี้มันก็จะง่ายเข้าไปอีกนิดนึง
1: ซึ่งอันนี้ตัดเงินผ่าน
0: ได
1: ้บัตรเครดิตด้วย
0: จะเป็นตัดบัตรเครดิตใช่ครับ
1: แล้วงี้ถ้าสมมติว่าผมอยู่คอนโดผมอยากได้เจ้าเครื่องนี้ผมต้องทำยังไงฮะ
0: ก็
1: ขายไหมครับ
0: เราคิดว่าปีหน้าเนี่ยน่าจะเปิดขายปีหน้านั้นจะเปิดขายให้ลูกค้าทั่วไปพอเราขายให้คอนโดได้จำนวนนึงก็จะเปิดขายลูกค้าทั่วไปตอนนี้เรากำลังหาโปรโมชั่นแบบ 0% 10เดือนมาช่วยซัพพอร์ตอะไรเงี้ยครับ
1: ราคาประมาณเท่าไหร่ครับสมมติปีหน้าผมจะซื้อเนี่ย
0: เครื่องนี้ราคาประมาณทีวีสีเครื่องนึงนะครับ7,500 อย่างเงี้ย
1: แต่ตอนนี้ยังไม่ขาย
0: ตอนนี้ยังขายคอนโดอยู
1: ่ขายแต่คอนโด
0: ใช่ครับ
1: แล้วขายคอนโดก็ราคาใกล้เคียงกัน
0: ขายคอนโดเพราะว่าเราก็มีส่วนลดเป็นเนี่ยพอซื้อเบาก็ไม่ได้ขายเครื่องเดียวก็ซื้อเบา
1: ขายทีเยอะ
0: ๆช่างขายทีเยอะใช่ครับ
1: แต่อนาคตสมมติว่าบ้านเดี่ยวจะซื้อบ้างเป็นไปได้ไหมครับนี
0: ้บ้านเดี่ยวเนี่ยอาจจะซื้อบ้างแต่ว่าซื้อได้ครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีบริการทุกอย่างเพราะบ้านเดี่ยวมันมีบางที่ที
1: ่
0: บริการเข้าไปไม่ถึงอย่างเงี้ยครับ
1: โอเคครับแล้วเห็นว่าติดตั้งง่ายด้วยอันนี้
0: ก็ใช่เพราะว่า
1: สมมติว่าได้มาปุ๊บ
0: เสียบปลั๊กอย่างเดียวเลยฮะ
1: จะทำการลงทะเบียนให้เลยรีจิสตั้งแต่แรกว่าเราอยู่ห้องไหน
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับแล้วก็เสียบปลั๊ก
0: แบบมันเครื่องมันก็เบาๆอยู่แค่นี้ติดเทปกับ
1: ความ
0: หน้าสามเอ็ม
1: สังเกตว่านี่จริงเบามากนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: พอกับเนี่ย iPad เบากว่า iPad
0: เบากว่า iPad เพราะว่ามันไม่มีโลหะใช่
1: สุดท้ายมีการรีวิวอันนี้มีฟีเจอร์พิเศษอะไรไหมครับที่อยากจะนำเสนอ
0: ตอนนี้เพิ่งจะใส่ฟีเจอร์ใหม่เข้ามาฮะก็คือคุยกับหม
1: อ
0: เทเลเมดคุยกับหมอเพราะว่าบางทีแบบเฮ้ยวันนี้ตาแดงผื่นขึ้นปวดไหล่แบบอยากจะปรึกษาหมอนิดนึงว่าควรไปหาหมอนี้หรือยังเนี้ยเราก็ไปโคกับพาร์ทเนอร์สองเจ้าก็คือแบบซีด็อกเตอร์นาวก็เป็นแบบหมอเฉพาะทางที่เกี่ยวกับแบบด้านป่วยร่างกายอะไรเงี้ยแล้วก็อูก้านี่ก็แบบบางทีเครียดอยากคุยกับใครสักคนนึงแบบไม่แน่ใจกำลังคิดอย่างนี้เป็นลักษณะแบบเครียดอะฮะ
1: ครับก็หลังจากที่เราได้ขึ้นไปรีวิวตัวเครื่องนาเซตกันแล้วนะครับก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันใช้งานง่ายจริงๆครับแล้วก็สะดวกสบายในการที่จะสั่งซื้อสินค้ารวมถึงบริการต่างๆด้วยนอกจากนี้แล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ก็ค่อนข้างสวยงามเหมาะที่จะไปตั้งในคอนโดเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับแต่ที่เราเห็นทั้งหมดนะครับว่ามันใช้งานง่ายนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะรู้ครับว่ากระบวนการในการสร้างนะครับตั้งแต่ไอเดียนะครับก่อนที่มันจะมาเป็นเครื่องนี้มันง่ายเหมือนที่เราใช้งานไหมครับ
0: โหยากตรงข้ามเลยคือยากมากอย่างที่เล่าก็คือเวอร์ชันแรกเนี่ย เวอร์ชันที่2เนี่ยพอทำปุ๊บทำมา50เครื่องทิ้งทั้ง50เครื่องเพราะว่าทำปุ๊บลูกค้าไม่แน่ใจลูกค้ากลัวเรื่องความปลอดภัยดูทรงแล้วอันตรายบางเวอร์ชันทำปุ๊บสแกนของใหญ่ไม่ได้บางเวอร์ชันทำปุ๊บแขวนไม่ได้หนักไปอะไรอย่างเงี้ยฮะคือจุดที่ยากๆเลยเนี่ยยกตัวอย่างอย่าง

0: ที่เราดีไซน์มาเวอร์ชันแรกเนี่ยเราก็ว่ามันแขวนผนังน่าจะสวยปรากฏพอผนังแบนปุ๊บลูกค้ากดแล้วเมื่อยมือ
1: มันไม่เฉียง
0: มันไม่เฉียงคือกว่าจะรู้ว่าเฉียงเนี่ยต้องเสียตังค์ไปทำโปรโตไทป์มาเทสอย่างเงี้ย
1: แล้วต้องเฉียงขนาดไหนยังไง
0: ต้องเฉียงขนาดไหนต้องบาร์ต้องเป็นมุมกับบาร์โค้ดยังไงเพื่อที่จะสแกนได้ง่ายจุดหนึ่งที่ยากเลยคือบาร์โค้ดมันก็ตัวประมาณเท่านี้เครื่องมันก็ประมาณเท่านี้จะทำไงให้มันรวมแล้วมันสมูทมันแบนๆเรียบๆอย่างนี้อยู่ได้อย่างเงี้ยแล้วสแกนมุมไหนก็ติดเมื่อกี้คุณบูธก็ต้องสแกนแป๊บๆก็ติดใช่ไหมอ
1: ัน
0: นี้ไม่ง่าย
1: คือกว่าจะออกมานี้ต้องผ่านวิธีการเทส
0: เทสถูกใช่
1: รวมถึงการใช้งานของคนใช้ด้วย
0: ใช่แล้วพอไปทำพอมันเป็นฮาร์ดแวร์เนี่ยคือพอมันทำปุ๊บพอผิดปุ๊บทิ้งเลยมันไม่เหมือนซอฟต์แวร์ทำปุ๊บแก้เอามาใช้ใหม่ได้อย่างเงี้ย
1: แล้วทำโปรโตไทป์เป็นชิ้นๆแล้วก็ไปเทสทีละรอบ
0: ใช่ไปเทสทีละรอบก็โปรโตไทป์ก็เป็นหลักร้อยชิ้นนะฮะ
1: ก็เรียกว่ากว่าจะผ่านมาเวอร์ชัน9ที่ใช้งาน
0: ใช่ครับ
1: อันนี้พอใจสุดแล้วยังครับ
0: สำหรับผมยังตอนนี้ก็แฮปปี้กับมันมากสุดเลยนะฮะก็คือแบบว่ามันสแกนใช้ก็ได้คีย์ก็ใช้ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จุดที่เราคิดค้นมาพร้อมๆกันจริงๆก็คือเราทำเครื่องแต่ว่าเครื่องเนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดของบริการเพราะจริงๆเนี่ยความที่มันว้าวเนี่ยมันคือระบบทั้งหมดทั้งตัวเครื่องที่ง่ายตัวซอฟต์แวร์ที่ง่ายตัวสินค้าที่โดนใจการจุดรับของที่สมูทอย่างเงี้ยเรียกว่าเราไม่ได้ออกแบบเครื่องอ่ะเราออกแบบประสบการณ์โดยมีเครื่องเป็นจุด
1: เชื่อม
0: เริ่มต้นของมันจุดเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกัน
1: จริงๆมันไม่ใช่มีแค่เรื่องของเครื่องมันต้องมีเรื่องของหลังบ้านอีกเยอะแยะมากมายในเรื่องของการขนส่งด้วย
0: การส่งการรับสายลูกค้าอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ก็ต้องค่อยๆปรับไปเรื่อยๆ
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้อันนี้ครับมันเหมือนเป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งผมก็ยังไม่เคยเห็นนะครับในต่างประเทศก็อาจจะยังไม่มี
0: ครับ
1: นะครับเรื่องนี้มันต้องสื่อสารให้กับยูเซอร์หรือผู้บริโภครู้ด้วยไหมครับว่า
0: จริงๆ
1: มันคืออะไร
0: จริงๆเนี่ยเรียกว่าเราโชคดีมากเพราะว่าลูกค้าเข้าใจเราง่ายมากเลยคือพอบอกว่าสแกนปุ๊บแล้วสั่งของในบ้านลูกค้าทุกคนเกือบทั้งหมดจะแบบเอ้ยให้ความสนใจมาเลยมันคืออะไรมันสั่งของได้จากตู้เย็นด้วยการสแกนเหรอเนี่ย
1: มันครับแล้วสำหรับแผนในอนาคตอะครับคือเท่าที่ผมเห็นมีหลายบริการแต่ในอนาคตมันจะมีบริการอื่นๆเข้ามาไหมรวมถึงว่าพี่อ๋องตั้งเป้าเนี่ยยอดขายเนี่ยเท่าไหร่
0: มีอนาคตเนี่ยก็คือยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวเราจะมาติดที่คอนโดเนี่ยรอบๆของคอนโดเนี้ยเราก็จะไปหาโปรโมชั่นมาสมมติว่าข้างหน้ามีร้านนวดสปาร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยอย่างเงี้ยเราก็หาโปรโมชั่นที่แบบยิงขึ้นไปบนเครื่องเพื่อแบบ last minute deal แบบให้ซื้อไปลงไปได้ส่วนลดอย่างเง
1: ี้ยใกล้ๆเลย
0: ใช่เพราะว่าร้านที่มาตั้งแถวๆนี้เขาก็อยากขายลูกค้าคอนโดอยู่แล้วคนคอนโดก็อยากเดินไปมันสะดวกเราก็จับโปรโมชั่นแมทช์กันเลย
1: อ
0: ย่างเงี้ยอำนวยความสะดวกนี่เป็นตัวอย่างครับอนาคตก็คือแพ็คเกจมันเป็นช่องทางแล้วมันก็สามารถมีบริการอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาได้อย่างเงี้ยฮะ
1: แปลว่าเทเลอร์เมดให้กับ
0: แต่ละ
1: คอนโด
0: แต่ละที่แต่ละโลเคชันเรียกว่าเทเลอร์เมดเซอร์วิสให้กับแต่ละแห่งแต่ละโลเคชันบางคอนโดไฮเอ็นเป็นเซอร์วิสไฮเอ็นบางคอนโดเป็นคอนโดแมสก็เป็นเซอร์วิสแบบแมสอย่างเงี้ยฮะ
1: ดีมากๆเลยครับ
0: ครับแล้วก็ปีหน้าเราก็ตั้งเป้าไว้ว่าน่าจะขายไปสักหมื่นเครื่องใน 20-30 คอนโดอย่างเงี้ยครับแล้วก็อยากจะได้ประมาณแสนเครื่องในอีกสัก5ปีใช่ครับ
1: ได้แน่นอนครับพี่อ๋อง
0: ครับ
1: ส
0: ุ
1: ดท้ายครับอยากให้พี่อ๋องฝากถึงท่านผู้ชมที่ชมรายการเราอยู่สักเล็กน้อยนะครับว่าถ้าหากอยากจะสร้างธุรกิจแบบที่พี่อ๋องทำเนี่ยมีแนวคิดอะไรที่จะแนะนำได้บ้างครับ
0: ก็อยากจะฝากไว้2ข้อสำหรับผู้ประกอบการที่อยากเอาเทคโนโลยีมาใช้ครับข้อแรกก็คือให้เอาลูกค้าเป็นที่ตั้งนะครับคือเราทำงานลำบากเพื่อให้ลูกค้าได้ง่ายอย่างเงี้ยฮะกับข้อที่2ก็คือว่าอย่าเอาเทคโนโลยีเป็นที่ตั้งนะครับเวลาเราทำเทคโนโลยีเนี่ยมันก็ง่ายมากที่เราจะมักจะเอาเทคโนโลยีตัวนั้นเนี่ยไปขายใช่ไหมครับแต่ Netset ไม่ได้คิดแบบนั้น Netset คือเฮ้ยลูกค้ามีปัญหาแบบเนี้ยเราจะเอาเทคโนโลยีแก้ปัญหานั้นได้มากกว่านี่คือสิ่งที่เราทำครับคือพูดง่ายๆก็คือทั้งหมดเนี้ยก็คือเป็นการเอาลูกค้าเป็นศูนย์กลางนะครับ
1: เอาลูกค้าเป็นตัวตั้งนั่นเอง
0: ใช่ครับ
1: นะครับโอเคครับวันนี้ก็ถือว่าได้ไอเดียดีๆนะครับรวมถึงกระบวนการสร้างนวัตกรรม

และนี่แหละครับก็คือตัวอย่างของการสร้างนวัตกรรมนะครับที่นอกเหนือจากจะเป็น product innovation ในรูปแบบของฮาร์ดแวร์แล้วนะครับยังถือว่าเป็น service innovation ที่เป็นการสร้างรูปแบบบริการใหม่ๆขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งก็ไม่แน่นะครับในอนาคตสิ่งเหล่านี้อาจจะกลายเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานที่ทุกคนในคอนโดต้องใช้ก็เป็นไปได้นะครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาทุกท่านไปดูนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรกันนั้นคอยติดตามกันได้ที่นี่เวลาเดิมนะครับกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับแต่ระหว่างนี้ครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterprise ครับตามข้อความที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยนะครับซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีในเรื่องของคลิปความรู้แล้วก็มุมสัมมนาต่างๆให้ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและ SME เข้าไปเรียนรู้กันได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอขอบคุณที่สถานที่สวยๆดีๆอย่างนี้นะครับจากโครงการแชมโบชาลาดพร้าววังหินของ SC Asset ด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำครับผมและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับเวลาคุณผู้ชมมาเจอกับฮิมนะครับวางแผนให้กับตัวเองจนไปถึงเกษียณครับและแน่นอนครับเราก็จะเจอกับแขกรับเชิญครับที่อาชีพไม่เคยซ้ำกันเลยวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาเจอกับเชฟครับเชฟที่ไม่เป็นเชฟอีกต่อไปครับเธอทำได้ยังไงครับวันนี้ครับเธอใช้การลงทุนครับเดี๋ยวไปพบกับเธอเลยดีกว่าครับกับเชฟนกครับไปกินกันกินกัน

0: นันทวรรณวงศ์นิติพัฒน์หรือเชฟนกหญิงสาวที่หลงใหลในการทำอาหารเป็นชีวิตจิตใจเธอตัดสินใจเปิดร้านอาหารเป็นของตัวเองเริ่มต้นด้วยเงินทุนอันน้อยนิดล้มลุกคลุกคลานอยู่นานกับการพัฒนาฝีมือแต่ด้วยความพยายามที่มีเธอสามารถผลักดันตัวเองขึ้นมาเป็นเชฟได้ตามความฝันชื่อเมนูอาหารที่แปลกไม่เหมือนใครและรสชาติที่เด็ดจนมีลูกค้าเป็นบริษัทใหญ่ๆนะฮะจ้างให้เธอจัดงานเลี้ยงมาตลอดติดใจทั้ง CEO ในประเทศและต่างประเทศกันมากมายชื่อเสียงดังขนาดนี้เชฟนกยังไม่หยุดเพิ่มช่องทางหารายได้ให้กับตัวเองเพียงเท่านี้ครับเธอยังหาเครื่องมือที่จะทำให้คนธรรมดาอย่างเธอมีรายได้มั่นคงตามที่เธอคาดหวังไว้ได้เครื่องมือที่จะทำให้ชีวิตเธอดีขึ้นเธอเลือกทำอะไรทำอย่างไรถึงจะทำให้ชีวิตของเธอประสบความสำเร็จได้จนถึงทุกวันนี้เราไปคุยกับเธอกันครับ
1: เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่นกแล้วนะครับพี่นกสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: นะฮะโอ้โหนี่บ้านพี่นกใหญ่มากเลยนะครับกี่ชั้นครับเนี่ย
2: ที่นี่31ชั้นค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่บ้านพี่ทั้งหมดเป็นแค่เจ้าของร่วม
1: แล้ววันนี้ได้มาพูดคุยกับพี่นกนะครับเดี๋ยวเราพูดคุยกันในเรื่องส่วนตัวของพี่นกนิดนึงผมขอละลาบละลวงนิดนึงนะครับ
2: ยินดีเลยค่ะ
1: ครับผมทราบมาว่าพี่นกเนี่ยเป็นเชฟนะฮะแล้วก็ยังเป็นเชฟอยู่
2: ใช่ครับปัจจุบันยังเป็นอยู่คือแต่เดิมเนี่ยเปิดร้านอาหารนะคะ60ที่นั่งอยู่ที่ซอยอารีแล้วก็มีสาขาอีก 2-3 สาขา
1: ค่
2: ะก็มันผ่านมาแล้ว4ปีด้วยแล้วก็พบว่าธุรกิจร้านอาหารเนี่ยเราสามารถทำให้โตได้ถึงจุดๆนึงถ้าเราจะไปต่อเนี่ยมันต้องลงทุนเพิ่มก็พบว่าเราถามตัวเองแล้วล่ะเราบอกว่าเราอยากจะอยู่แบบไหนแล้วก็อยากจะอยู่แบบสงบนิดนึงไม่มีลูกน้องก
1: ็
2: เลยมาศึกษาด้านการลงทุน
1: ก่อนที่จะมาเป็นเชฟเนี่ยพี่นกเรียนจบอะไรมาครับ
2: เรียนวิศวะค่ะวิศวะโลหการค่ะที่จุฬาค่ะ
1: เรียนวิศวะแล้วก็กลายไปเป็นเชฟ
2: สมัยก่อนไม่เรียกเชฟด้วยนะเรียกแม่ครัว
1: ครับผมนะฮะเรียกกุ๊กเรียกกุ๊กที่บ้านเรียกกุ๊กนะฮะแล้วตอนนั้นเนี่ยพอเรียนจบปุ๊บมาเปิดร้านอาหารเลยไหมครับ
2: ไม่ค่ะก็ทำงานวิศวะนะคะประมาณ4ปีอะค่ะเป็นวิศวกรฝ่ายขายดูแลลูกค้านะคะ
1: ครับผมอ๋อก็เลยเอาความถนัดด้านการดูแลลูกค้าออกมาเปิดร้านอาหารของตัวเอง
2: ส่วนหนึ่งก็เป็นทักษะที่ได้มาจากการเป็นวิศวกรนั้นกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเรียนต่อเพื่อจะหางานทำที่ดีขึ้นกับอยากทำธุรกิจตัวเองก
1: ็
2: เลยไปอยู่อเมริกาครึ่งปี
1: ครับผม
2: ค่ะระหว่างที่ไปอยู่อเมริกาเนี่ยก็ไปอยู่กับพี่สาวซึ่งเปิดร้านอาหารอยู่ที่นู่นนะคะ
1: แล้วก็เรียนไปด้วยทำอาหารไปด้วยเหรอครับ
2: ก็ระหว่างนั้นเราก็ไปหามหาวิทยาลัย
1: ครับ
2: แล้วเราก็คุยกับตัวเองทุกวันมันเงียบเนาะอยู่อเมริกาเราก็คุยกับตัวเองบอกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเราต้องการอะไรในชีวิต
1: ครับ
2: เราก็บอกเอ๊ะเราไม่ได้ชอบที่จะเป็นพนักงานบริษัท
1: ครับ
2: เราก็อยากทำธุรกิจตัวเองมากกว่า
1: ครับ
2: แล้วตอนที่อยู่ร้านอาหารเราก็ชอบด้วยเลยกลับมาทำร้านอาหารที่กรุงเทพ
1: และอะไรกระตุ้นต่อมที่บอกว่าตัวเองไม่อยากจะเป็นพนักงานประจำครับ
2: คือการเป็นพนักงานประจำเนี่ยเวลาของเราอะค่ะเวลาของเราเนี่ย
1: ครับ
2: เราต้องใช้อยู่กับการทำงาน
1: ครับ
2: ซึ่งจริงๆทรัพยากรที่เรามีแล้วก็ทุกคนมีเท่ากันคือ24ชั่วโมงใช่ไหมคะเราก็บอกเออเวลาเราเนี่ยถ้าเราบริหารเวลาเราได้ดีกว่านี้เนี่ย
1: ครับ
2: เราจะมีรายได้มากขึ้นแล้วก็มีเวลาให้ตัวเองมากขึ้น
1: ก็เลยมาเปิดร้านอาหารของตัวเอง
2: ถูกต้องค่ะ
1: แล้วเปิดร้านอาหารของตัวเองเป็นไงฮะกับความคิดที่เราจะมีเวลามากขึ้น
2: มันตรงข้ามกันสิ้นเชิง มันใช้เวลามากกว่าสมัยเป็นพนักงานบริษัทอีก
1: ค่ะ24ชั่วโมงเราต้องมารับผิดชอบกับร้านของเราแล้ว
2: ถูกต้องแต่ว่ามันดีตรงที่ว่ายิ่งเรารับผิดชอบมากเท่าไหร่ใช้เวลามากเท่าไหร่รายได้เราก็มาก
1: ครับ
2: ตามสิ่งนั้น
1: แต่มันก็ไม่ตอบโจทย์ที่พี่บอกว่าพี่อยากมีเวลาใช่ไหม
2: ถูกต้อง
1: ค่ะ
2: พี่ก็ถามตัวเองแหละระหว่างทำร้านอาหารนะคะก็ถามตัวเองว่านี่มันใช่สิ่งที่เราต้องการหรือเปล่า
1: ครับผม
2: ส่วนหนึ่งคือใช่ได้ทำงานที่รักแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องเวลาไม่ตอบโจทย์เลย
1: ลูกๆได้ชิมฝีมือคุณแม่บ่อยไหม
2: ชั่วโมงนั้นยังไม่มีนะ
1: หรอก็คือทำงานอย่างเดียว
2: ถูกค่ะ
1: แล้วไปเรียนวิชากุ๊กนี่มาจากคุณพ่อถูกต้องไหมฮะไอ้คุณแม่ถูกต้องไหมครับ
2: จริงๆแล้วเนี่ยเรียนรู้จากการที่เราเป็นคนชอบทำอาหารแล้วก็ดูพ่อกับแม่ทำกับข้าวในครัวสมัยก่อนทำให้ลูกน้องทานแล้วก็เราก็ไปตอนที่ไปอยู่อเมริกาไปอยู่กับพี่สาว
1: ก็
2: ไปดูไปดู process ในการทำครัวของเขาด้วยค่ะหลักๆไปได้จากเขาตอนกลับมาเมืองไทยก็เปิดร้านอาหารเลย
1: ไม่ห่วงหน้าห่วงหลังเลย
2: คือ
1: เลยเต็มที่
2: ถูกค่ะเพราะว่า1เราตอนนั้นอายุเพิ่ง25เองอ่ะมันไม่มีอะไรจะเสียไง
1: ครับ
2: คือไม่ได้ทำเนี่ยมันยิ่งเสียซะยิ่งกว่าใช่ไหมคือทำเนี่ย

0: ยังมีโอกาสได
1: ้ครับ
0: ถ้าไม่ทำคือไม่ได้อะไรเลย
1: ใช้เงินลงทุนนี่เท่าไหร่ฮะเยอะไหม
0: เยอะค่ะเพราะว่าวันแรกเนี่ยที่เปิดร้านเนี่ยมันต้องเซ้งตึกจากเจ้าของตึกก่อน
1: ครับ
0: มันก็หลักล้านนะคะถึงตอนนั้นไม่มีเงินหรอก
1: ครับผมคือไม่ได้เกิดมากองเงินกองทอง
0: ไม่มีใช่ไม่ใช่เป็นคนธรรมดา
1: เริ่มต้นยังไงเริ่มต้นยังไง
0: คือ
1: พออยากได้ร้านแล้วเริ่มต้นหาร้านทำเลแล้ว
0: ใช่เรามีทำเลแล้วเราต้องนั่งคิดก่อนว่าแอสเซทที่เรามีข้างในคืออะไรสิ่งที่เรามีนะคะคือหนึ่งเนี่ยเราดูว่าตัวเรามีเงินเก็บสักก้อนนึงจากการที่เราเป็นลูกจ้าง
1: ครับ
0: อย่างที่สองคือเรามองว่าที่ผ่านมาเราเป็นคนแบบไหน
1: ครับ
0: เราก็พิสูจน์ตัวเองกับผู้ใหญ่พอสมควรนะว่าเราเป็นคนเรียนดีรับผิดชอบแล้วก็เป็นคนรักษาคำพูดผู้ใหญ่ก็ให้โอกาสผู้ใหญ่คือญาติพี่น้องนะคะก็ให้ยืมเงินมาก้อนนึง
1: พอผู้ใหญ่ให้ยืมเงินแล้วปุ๊บแล้วผู้ใหญ่เชื่อใจเราเรื่องการทำอาหารไหม
0: ไม่เชื่อ
1: นี่แหละ
0: ทุกคนก็ปาม่าแหละว่าที่สุดจะต้องกลับไปทำงานประจำ
1: แล้วตอนนั้นที่เปิดร้านอาหารคิดคอนเซปต์อยากเปิดร้านอาหารเป็นแบบไหนฮะ
0: ร้านอาหารคอนเซปต์เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่มีในเมืองไทยนะมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆเราก็เริ่มใส่คอนเซปต์เข้าไปในอาหารเราเรื่อยๆ
1: ครับผมจนออกมาเป็น
0: อาหารที่เรียกว่าเป็นฟิวชั่นร้านแรกๆนะคะในย่านซอยอารี
1: เปิดร้านอาหารมาทั้งหมดกี่ปีนะครับพี
0: ่12ปีค่ะ
1: 12ปีมีกี่สาขาครับ
0: ตอนนั้นนะคะเปิดทั้งหมด4สาขานะคะแต่ว่าก็เปิดแล้วก็ปิดบ้างคือถอยบ้างนะคะ
1: ค
0: แต่จนกระทั่งปีสุดท้ายเนี่ยก็เหลือแค่สาขาเดียวแล้วก็ทยอยเลิกไป
1: โอ้มีตั้ง4สาขาเอาเวลาที่ไหนดูแลเนี่ย
0: ก็อย่างถึงบอกว่าเราใช้เวลาเนี่ยกับสิ่งที่เป็นเงินเป็นทองมากเกินไปแล้วก็ไม่มีเวลาให้ลูกเลย
1: ตอนนี้ปิดไปหมดแล้วถูกต้องไหมฮะ
0: ถูกต้องค่ะ
1: 4สาขาเปิดมาทั้งหมด12ปี
0: ถูกต้องค่ะ
1: แสดงว่าพี่มีเงินรายได้จากทางอื่นเข้ามาพี่ถึงเลิกกิจการทั้งหมดใช่ไหมฮะ
0: แน่นอนค่ะคือระหว่างที่เราทำร้านอาหารด้วยเนี่ยเราก็ต้องลงทุนด้วยนะคะไปศึกษาวิธีลงทุนทางอื่นๆบ้างนะคะทางหนีที่ไล่อะค่ะก็สุดท้ายเนี่ยไอ้วิธีที่เราไปศึกษามาเนี่ยมันได้ผลประโยชน
1: ์
0: เทียบเท่ากับร้านอาหารละเราก็รู้ว่าตอนนี้เราต้องการเวลาแล้วเราก็เลิกร้านอาหารไป
1: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกับเธอกันต่อดีกว่านะครับกับพี่นกของเราครับอย่าพลาดเลยเงินทองต้องวางแผนครับ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับเชฟนกครับผู้ซึ่งเปิดร้านอาหารมา12ปียอมทิ้งอาชีพตัวเองที่เคยทำทั้งหมดมาสร้างรายได้จากการลงทุนเพียงอย่างเดียวเธอทำได้อย่างไรไปคุยกับเธอกันต่อครับ
1: ทิ้งท้ายในช่วงที่แล้วว่าพี่นกเนี่ยเปิดร้านอาหารมา12ปีแล้วปิดตัวไปแล้วเราอยากจะรู้ว่าพี่นกเนี่ยลืมหรือยังเรื่องสูตรอาหารเน่เอาเรามาลองทำแล้วก็ลองทานไปเลยดีกว่าแล้วก็ระหว่างนี้เราก็จะเริ่มพูดคุยนะในเรื่องของการลงทุนกันไปด้วย
2: นะฮะคุณนิ่มพูดถึงว่าลืมนะเวลาที่เราเป็นอะไรสักอย่างเหมือนขี่จักรยานเป็นนะ
1: ครับ
2: มันไม่ลืมหรอกมันก็กลับมาขี่ใหม่มันก็ขี่ได้ถ้าขี่เป็นไปแล้วทำอาหารก็เหมือนกัน
1: จริงเปล่าแต่ถ้าเรื่องจีบสาวอ่ะผมลืมไปแล้วนะครับว่าจีบยังไง
2: เออเหรอเชื่อดีไหมเนี่ย
1: ค่ะทำอะไรครับเราจะทำอะไรกัน
2: ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะทำเป็นทาร์ตครีมแฮมนะคะ
1: ทาร์ตครีมแฮมเป็นหวานเหรอฮะ
2: ค่ะเป็นอาหารคาวเรียกน้ำย่อยนะคะส่วนใหญ่จะใช้ในงานจัดเลี้ยงนะคะ
1: อ๋อ appetizer
2: appetizer ค่ะ
1: นะฮะอ่ะวันนี้มีส่วนผสมอะไรบ้างครับ
2: ก็ดูแล้วส่วนผสมจะเป็นฝรั่งนิดนึงนะคะก็มีเนยมีหัวหอมมีแฮมมีชีสอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราจะทำเป็นครีมแล้วก็ใส่แฮมลงไปแล้วก็บรรจุลงถ้วยทาร์ตสำเร็จรูป
1: แล้วก็ทานได้เลยเหรอครับ
2: ทานได้เลยค่ะถ้วยทาร์ตนี่ก็จริงๆก็อบเองได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีสำเร็จรูปขายทั่วไปนะคะ
1: แล้วจะอร่อยถ้าเราอบเองเหรอครับ
2: อบเองอร่อยกว่าอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าอย่างว่าเวลาเราทำงานเลี้ยงจัดใหญ่ๆเราก็ประหยัดเวลา
1: แล้วแคทเทอริงของพี่นกนี่เป็นยังไงฮะแบบว่าเป็นงานเลี้ยงใหญ่ๆหรือว่าแบบเป็นปิ่นโตส่งตามบ้าน
2: อ๋อค่ะก็จะเป็นงานเลี้ยงเหมือนกับงานเลี้ยงค็อกเทลนะคะแบบแขก100 200คนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หรือว่าเป็นงานอีเวนต์อีเวนต์อย่างเช่นกิจกรรมคนดูแลสุขภาพอย่างเงี้ยค่ะก็ไปออกงานอีเวนต์ค
1: ่
2: ะ
1: ตอนนี้ก็แบบพูดง่ายๆว่าทำแค่3งานนะฮะ
2: ประมาณ3งานต่อเดือนค
1: ่ะใครที่อยากจะทานฝีมือพี่นกต้องรีบโทรถามก่อนนะฮะว่าเดือนนี้มีครบ3งานหรือยังนะฮะเกินไม่รับแล้วนะ
2: ก็เกินก็ไม่แน่นะ
1: เอามาพูดถึงเรื่องการทำอาหารแล้วเดี๋ยวเราทำไปด้วยเราพูดเรื่องการลงทุนไปด้วยดีกว่า
2: ดีค่ะก
1: ็ครับ
2: ใช่ได้เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวใส่เนยก่อนเดี๋ยวกระทะจะไหม
1: ครับผมพี่น้องครับแล้วลงทุนนี่

0: ทำไมอยู่ดีๆปิดร้านอาหารมาลงทุนล่ะฮะ
1: คืออย่างแรกเนี่ยเราต้องมั่นใจก่อนว่ารายได้จากการลงทุนของเราเนี่ยต้องมากพอจะเลี้ยงชีพเราเลี้ยงครอบครัวเรานะคะนี่รายได้เราจะมากพอยังไงคือระหว่างที่เรายังทำงานประจำอยู่หรือว่าทำร้านอาหารเนี่ย
0: ร
1: เรามีรายได้จากส่วนนั้นแล้วเราเริ่มมีแล้วว่า เรารู้แล้วว่าความรู้เราเริ่มมากพอที่จะลงทุนอย่างเดียวได้ค่ะ
0: ค่ะแสดงว่าเราก็ต้องมีเงินสักก้อนหนึ่งใช่ไหมก่อนลงทุน
1: แน่นอนค่ะแต่ว่าก่อนจะมีสักก้อนเนี่ยมันต้องเริ่มจากไม่มีก่อนใช่ไหม
0: ครับ
1: เราก็ค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยนะคะระหว่างที่เราเก็บไปลงทุนไปเนี่ยเราก็มากขึ้นรายได้จากการลงทุนเราก็มากขึ้น
0: ครับผม
1: ใช้เวลาค่ะทุกอย่าง
0: แสดงว่าถ้าให้พี่นกแนะนำในเรื่องของคนที่ไม่มีอะไรเลยแล้วอยากจะลงทุนแบบเป็นแบบการเล่นหุ้นเลยอ่ะไม่มีเงินเลยสักบาทเนี่ยก็ไม่ควรถูกต้องไหม
1: อ๋อก็ไม่ใช่นะคะคือจริงๆเนี่ยการซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาเริ่มให้คุณซื้อแค่ร้อยหุ้นมินิมัมน้อยสุดร้อยหุ้นบางหุ้น3บาทเองลงทุน300ก็ได้ละสามร้อยหวังว่าทุกคนคงมีอะค่ะเข้ากับค่าแรง1วันเองเดี๋ยวเราปรุงรสนิดนึงนะคะระหว่างนี้ค่ะ
0: ครับผมนี่เกลือนะฮะก็มีพริกไทยเมื่อกี้ใส่ครีมลงไปแล้ว
1: ออริกาโน่นะคะก็
0: ไม่เห็นมีอะไรยากเลยครับใส่ลงไปนะ
1: ใช่แต่ยังว่าแต่ก่อนก็เหมือนกับคุณเห็นหลายคนที่ประสบความสำเร็จในการลงทุนน่ะนะคะ
0: บ
1: อกว่ามันดูเหมือนจะง่ายนะก็แค่คลิกๆอยู่ในคอมพิวเตอร์แล้วก็กำไรแล้วแต่จริงๆเบื้องหลังก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาต้องเตรียมตัวเหมือนเราเตรียมวัตถุดิบอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเตรียมนะคะแล้วก็ศึกษาหาความรู้นะคะ
0: แสดงว่าตอนนี้กำลังเล่นหุ้นหรือว่าการลงทุนไปด้านอาหารนะคร
1: ับค่ะอยากจะเรียกว่าลงทุนนะคะเพราะว่าลักษณะนิสัยคือไม่เล่นเพราะว่าเดี๋ยว mindset มันจะไปติดว่าเราเล่น
0: okay,
1: อยากจะให้ คิดว่ามันคือการลงทุนมันเหมือนกับการที่เราเอาทรัพยากรจริงๆในชีวิตเราเนี่ยไปร่วมลงทุนกับใครสักคนในตลาดทรัพย์เพื่อให้ผลตอบแทนค่ะ
0: แล้วตอนนี้ลงทุนด้านอาหารอย่างเดียวเลยหรือว่าถือตัวอื่นด้วยครับ
1: จริงๆแล้วหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ก็มีหลากหลายธุรกิจนะคะ
0: ค
1: ือนอกจากจะเข้าใจเรื่องธุรกิจอาหารเนี่ยความที่แบล็คกราวด์เนี่ยจบวิศวะเราก็รู้เรื่องการทำอุตสาหกรรมด้วยเราก็ซื้อหุ้นที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมด้วยเช่นกันนะคะ
0: ค่
1: ะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องที่เราไม่เข้าใจอย่างเช่นอุตสาหกรรมแฟชั่นอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจเลยเราก็จะไม่ลงทุนกับแฟชั่นคือการลงทุนในธุรกิจทุกอย่างเนี่ยค่ะมันไม่มีผิดไม่มีถูกก็มันมีแต่ว่าเราเรียนรู้อะไรจากความผิดพลาดของเราบ้างแค่นั้นเอง
0: คิดไหมฮะว่าจะลงทุนด้านอื่นอีกหรือว่าตอนนี้มีการลงทุนเรื่องของซื้อกองทุนอะไรอย่างนี้ไหมฮะ
1: กองทุนส่วนหนึ่งก็มีนะคะเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยให้ผลประโยชน์ทางภาษีนะคะในการซื้อ LTF กับ RF นะคะหลักๆก็ลงทุนเพราะว่ารัฐบาลเองส่งเสริมเราก็ได้ผลประโยชน์ตรงนั้นแล้วก็อีกอย่างนึงเดี๋ยวนี้ผู้บริหารกองทุนเก่งๆก็มีเยอะนะคะลองศึกษาดูก็ลงทุนร่วมกับเขาส่วนหนึ่งค่ะเป็นการกระจายความเสี่ยงนะคะ
0: ครับผมนะฮะ
1: คุณทีมลองชิมเลยไหม
0: ให้ผมลองชิมเลยนะครับชีสเป็นก้อนเลยนะครับคุณผู้ชมครับงั้นผมขออนุญาตนะฮะถ้าเขาเรียกว่าอะไรดีครับเวลาเรากินนี่คือเราควรจะกินแบบสุภาพหรือว่าเราควรจะกินแบบไหนดีครับ
1: อ่ะจริงๆกินยังไงแล้วมีความสุขก็เอาแบบนั้นละค่ะ
0: กินแบบมีความสุขนะฮะงั้นผมขออนุญาตกินแบบมีความสุขนะครับอร่อยมากนะครับผมนะฮะนี่คือวิธีการกินที่ทำให้คุณไม่เละเทะอันนี้ก็แก้ตัวไปเรื่อยจริงแล้วรสชาตินี่ต้องบอกเลยว่าอร่อยมากนะครับเหมือนเราได้ทานสปาเกตตี้นะฮะมันสปาเกตตี้คาโบนาร่าเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคล้ายๆประมาณนั้นครับแล้วก็แต่แค่เปลี่ยนเท็กเจอร์ของเส้นให้กลายเป็นทาร์ตแค่นั้นเอง
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือหลักการทำอาหารทั่วไปนั่นเองค่ะ
0: ยังมีการลงทุนด้านอื่นอีกนะฮะเมื่อกี้ยังบอกอยู่เรื่องภาษีนะฮะเรื่องของการลงทุนด้านกองทุนไปด้วย
1: ค่ะ
0: นะฮะมีด้านอื่นอีกมีอะไรอีก
1: ด้านอื่นก็ลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์นะคะสำหรับให้เช่านะคะก็จะมีตึกแถวให้เช่านะคะแล้วก็มีคอนโดให้เช่าแต่ก็ไม่เยอะนะคะไม่กี่ยูนิตแต่ว่ามันก็มากพอจะเป็นรายได้ที่ไว้เลี้ยงครอบครัวค่ะ
0: นอกจากการลงทุนที่หุ้นนะฮะกองทุนอสังหาริมทรัพย
1: ์
0: มีอะไรอีกบ้างฮะ
1: ตอนนี้ก็ยังมีบริหารอสังหาริมทรัพย์สำหรับบางคนที่เขาหาผู้เช่าแล้วเขาหาผู้เช่าไม่ได้เราก็ช่วยเขาหาผู้เช่าคือเป็นเอเจนต์นั่นเองแต่เป็นเอเจนต์ในการหาผู้เช่าในอสังหาริมทรัพย์ของเขาอะค่ะ
0: แล้วเราจะได้อินคัมยังไงครับแบบนี้
1: เป็นเอเจนต์คือเป็นรายได้จาก

0: ในหน้าเป็นส่วนแบ่งอะค่ะเหมือนกับพอเขาได้ค่าเช่าก็ส่วนแบ่งเรานิดหน่อย
1: คุณผู้ชมครับหายใจนี่เงินเป็นทองหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินทองต้องวางแผนดีๆนะครับเพราะคุณหายใจปุ๊บวางแผนได้เลย
0: ใช่ค่ะคือเงินเนี่ยเป็นธรรมชาติของเขาเป็นเหมือนน้ำอะค่ะถ้าคุณขังเขาไว้เฉยๆเขาจะเน่า
1: ครับ
0: ถ้าคุณปล่อยให้เขาเคลื่อนที่ไปตามกระแสนะคะเลือกกระแสที่ดีเนี่ยมันก็จะได้ผลตอบแทนกลับมา
1: โอ้คุณผู้ชมครับแบบน่าสนใจมากๆนะครับแต่ช่วงหน้าครับน่าสนใจกว่านี้อีกเพราะเราจะพูดถึงเรื่องของการวางแผนในอนาคตนี่ขนาดปัจจุบันยังมีขนาดนี้อนาคตนี่ไม่ต้องห่วงครับเทคนิคดีๆรอคุณอยู่เพียบช่วงหน้าครับ

0: คุณผู้ชมครับเชฟนกแขกรับเชิญของเราในวันนี้นอกจากเธอจะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เก่งแล้วนะครับเธอยังมีความสามารถในการลงทุนทางด้านอื่นๆอย่างเช่นอสังหาริมทรัพย์อีกด้วยน่าสนใจมากๆไปคุยกับเชฟนกกันต่อครับ
1: ตอนนี้มีการวางแผนด้านอนาคตไว้ยังไงบ้างครับ
2: หลักๆนะคะอนาคตเนี่ยตอนนี้ปีนี้40แล้วนะคะหลักๆก็ฝากความหวังไว้ที่รุ่นลูกแล้วค่ะ
1: ครับเวลาลูกเลี้ยงเหรอครับเนี่ย
2: จริงๆสินทรัพย์เราก็น่าจะเลี้ยงตัวเรานะคะแต่ว่าเราอยากจะสร้างอนาคตลูกเราเนี่ยค่ะให้เป็นคนที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็มีความสามารถในการช่วยเหลือคนอื่นด้วยค่ะก็เวลาส่วนใหญ่ก็อุทิศให้กับลูกนะคะแล้วก็วางแผนสำหรับเขาค่ะ
1: วางแผนนี่คือเรามีการวางแผนเรื่องการเรียนของลูกไหมครับ
2: ส่วนใหญ่เขาชีวิตเขาเป็นคนตัดสินใจนะคะแต่เนื่องจากเราเป็นคนอายุมากกว่ามีประสบการณ์มากกว่าเราก็ให้คำแนะนำอะค่ะว่าเส้นทางแต่ละเส้นทาง
1: ไม่ดีหรอกแต่ถ้าเกิดลองแล้วจะได้รู้ว่าควรจะแก้ปัญหายังไง
2: ระ
1: วังยังไง
2: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมฮะอย่างน้อยมีคนบอกนำทางก่อนมันไม่ดีจังเลยมี GPS นำทางนะฮะ
2: ใช่ค่ะหน้าที่เราเป็นเนวิเกเตอร์นะคะเราไม่มีสิทธิ์เลือกให้เขาค่ะ
1: ครับผมนะฮะมาพูดถึงเรื่องของการลงทุนกันบ้างดีกว่านะฮะอยากจะให้แนะนำครับสำหรับผู้ที่คิดที่จะย้ายฝั่งจากแอคทีฟมาเป็นพาสซีฟแน่นอนไม่ใช่ว่าการจะย้ายมาง่าย
2: ๆ
1: ผมอยากจะถามเรื่องประเด็นแรกก่อนวิธีการคิดก็ควรจะต้องคิดยังไง
2: ค่ะหลักๆเนี่ยคนทุกคนก็เริ่มที่ความคิดอะนะคะถ้าคุณกล้าคุณกล้าตัดสินใจค่ะก็แค่ลงมือทำแค่นั้นเองแต่มันชีวิตมนุษย์มันไม่ถึงกับว่าเราต้องเลือกเลยที่จะทำแพสซีฟหรือแอ
1: ค
2: ทีฟอินคัมเราทำสองอย่างควบคู่กันไปก็ได้ค่ะวันนี้เนี่ยถ้าเราไม่มีความรู้ในการหาแพสซีฟอินคั
1: ม
2: ก็เดินเข้าร้านหนังสือเข้าห้องสมุดนะคะแล้วก็หาความรู้จากครูที่ยืนอยู่เต็มแผงหนังสือนะคะว่าชอบท่านไหนใครให้คำแนะนำที่เราพอจะทำได้ก็ลงมือทำตามที่ครูแนะนำนะคะหรือไม่ก็นั่งอยู่บ้านหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนะคะก็คนนี้ความรู้เยอะเลย
1: นี
2: ่ค่ะ
1: ง่ายมากเลยนะครับคุณสามารถหาจากอินเทอร์เน็ตได้
2: ใช่ค่ะ
1: นะฮะที่ tsi-thailand.org อย่างนี้ก็หาได้เหมือนกัน
2: ถูกต้องค่ะแล้วก็ตอนนี้ง่ายขึ้นเยอะเลยเพราะว่าครูหลายท่านก็พยายามจะหาวิธีสอนนะคะที่มันง่ายขึ้นเข้าใจง่ายขึ้นใกล้ตัวมากขึ้นนะคะลองหาดูค่ะ
1: ใช่ครับเพราะว่าหลายๆคนนะฮะชอบคิดอย่างนึงคืออย่างผมเนี้ยอ่ะไม่ต้องหลายคนเลยเอาตัวผมเองเลยเป็นบรรทัดฐานก็ได้เวลาจะเริ่มต้นสมมติว่าอยากจะเล่นหุ้นสักตัวหนึ่งโอ้โหนั่งคิดแล้วคิดอีกโอ้หุ้นมันยากเพราะเราถูกปลูกฝังมาไงตั้งแต่เด็กว่าหุ้นมันยากเดี๋ยวพอไปพูดกับเขาแล้วจะไม่เข้าใจคุณผู้ชมครับไม่มีอะไรเข้าใจตั้งแต่เกิด
2: คว
1: รต้นง่ายๆหาครูง่ายๆอ่านหนังสือง่ายๆแล้วเดี๋ยวนี้ผมว่าหนังสือหุ้นนี่อ่านเข้าใจง่ายมากขึ้นด้วย
2: ใช่ค่ะแล้วก็มีหลายรูปแบบรูปสไตล์ที่เหมาะกับตัวเรานะคะลองหาดูค่ะ
1: ครับผมนะฮะยังไงก็ลองศึกษาดูได้นะครับ
2: ค่ะ
1: สำคัญเลยฮะศึกษาเรียนอย่างเดียวรับขวานคมแล้วแต่ไม่ไปหาต้นไม้ฟันมันก็ไม่ได
2: ้ถูกต้องค่ะ
1: ไม่หาต้นไม้เราจะไปตัดก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยลงมือรับขวานและฟันต้นไม
2: ้ค่ะ
1: ถ้าต้นไม้ไม่ขาดกลับมารับขวานใหม่ทัน
2: ถูกต้องค่ะคือเริ่มลงมือก่อนนะคะเริ่มจากทุนน้อยๆก่อนก็ได้ค่ะเอาที่รับได้ลงทุนแล้วยังนอนหลับสบายใจนะคะลองดูก่อนแล้วเมื่อเรารู้สึกว่าเราเก่งขึ้นเราก็ลงทุนเพิ่มเข้าไปค่ะ
1: เนี่ยฮะเคล็ดลับง่ายๆนะฮะวันนี้ที่ได้จากพี่นกวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่นกมากเลยนะครับที่มาให้ข้อมูลให้ความรู้แล้วก็ที่สำคัญครับผมวันนี้ให้บรรยากาศดีๆแบบนี้กับผมด้วยนะฮะขอบคุณพี่นกมากเลยครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ก่อนจะเริ่มต้นลงทุนลองมาสำรวจตัวเองดูก่อนนะครับว่าคุณมีความพร้อมในเรื่องเหล่านี้หรือไม่1มีความสนใจเรื่องการลงทุนเพราะความสนใจเป็นสัญญาณที่ดีที่บอกว่าคุณกำลังจะก้าวสู่การเป็นนักลงทุนคุณภาพ2มีเงินออมพร้อมที่จะลงทุน

0: ุณเงินส่วนนี้จะต้องไม่กระทบต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน 3. ประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้จะช่วยให้คุณทราบว่าการลงทุนแบบใดที่เหมาะสมกับตัวคุณเอง 4. รู้จักผลิตภัณฑ์การลงทุนเพื่อวางแนวทางการลงทุนให้เหมาะกับเป้าหมายหรือผลตอบแทนที่คุณต้องการ 5. รู้จักแหล่งข้อมูลที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจการลงทุนซึ่งมีอยู่มากมายทั้งในรูปแบบของเว็บไซต์เอกสารเผยแพร่ห้องสมุดรวมไปถึงการอบรมสัมมนาในหัวข้อต่างๆทั้งหมดนี้คือแนวทางในการประเมินความพร้อมในการลงทุนวันนี้คุณพร้อมแล้วหรือยังครับ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้ได้คุยกับพี่นกนะฮะผมบอกได้เลยว่าผมชอบหลายเรื่องมากครับโดยเฉพาะนะฮะการตั้งเป้าของเธอเพื่อเธอจะมีเวลาครับไปใช้ชีวิตแล้วก็มีความสุขกับครอบครัวของเธอครับพอเธอตั้งเป้าเสร็จแล้วเธอก็หาอาชีพครับหาอาชีพที่จะสามารถทำให้ได้เวลาแบบนั้นครับและในที่สุดเธอก็เจอแล้วพอเธอเจอเธอลงมือทันทีและการลงมือของเธอครับเธอลงมือแบบรอบคอบครับแบบละเอียดอ่อนนะฮะด้วยการศึกษาหาข้อมูลเติมเต็มและพอเธอลงมือทำไม่ว่าจะเจออุปสรรคใดๆนะฮะเธอก็แก้ต่อไปครับเพื่อให้มันเป็นหนทางในการที่จะพาเธอไปสู่เป้าหมายครับคุณผู้ชมสามารถทำได้นะครับกับการหาข้อมูลง่ายๆอย่างที่เธอได้บอกกันไปตามร้านหนังสือก็ได้หรือว่าตามอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับเอาละครับคุณผู้ชมวันนี้ครับรายการของเราหมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

รู้หรือไม่ตอนฟ้องคดีละเลยล่าช้าละเมิดและสัญญาทางปกครองรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรรวมทั้งกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากกฎคำสั่งอื่นหรือจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรหรือสัญญาทางปกครองผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากเรื่องดังกล่าวสามารถนำเรื่องมาฟ้องศาลปกครองได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์คำสั่งหรือดำเนินการโต้แย้งและคัดค้านในเรื่องนั้นอีกศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

เพื่ออาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้กับเจ้าข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตัวเก่าเพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารเป็นประจำแต่ขี้นกก็ได้สร้างความสกปรกและทรงกินเหม็นรบกวนชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงแฮมบอปอไล่จากนกพิราบอาจเป็นแหล่งพ่อพันธุ์เชื้อโรคได้เจ้าบ้านเปิ่นก็เลยไปยื่นหนังสือร้องเรียนตีสำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535ก็เลยมีคำสั่งให้นางนกแก้วเนี่ยหยุดการฮื้ออาหารนกพิราบแล้วก็ฮื้อทำความสะอาดเก็บกวาดขี้นกบ่ฮื้อมีเศษอาหารตกค้างบนปื้น

0: ั่วแล้วก็ฝาผนังรอบรั่วต่างๆนางนกแก้วหันว่าคำสั่งดังกล่าวมันบ่ถูกต้องพ่อเปิ้นฮื้ออาหารในบ้านของเปิ้นบ่น่าจะเป็นอีหยังการออกคำสั่งของผอ.เขตเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจพ่อผอ.เขตเนี่ยมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในที่สาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนต่ออันเปิ้นก็เลยนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดตีอ.351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีมีเศษอาหารตกข้างและก็มีคือหื้อนกเกาะ 6-7 อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่บนคือจำนวนมากในขณะตีนกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายแหมบปอขี้นกก็ได้ทรงกินอับชื้นไปทั่วทั้งบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้ฟ้องคดีอีกทั้งผู้ในการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งห้ามบ่ฮื้อผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือฮื้อระงับเหตุได้บ่ว่าจะเป็นการกระทำนั้นๆจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ. 2535ดังนั้นการตีผู้ในการเขตมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดียุติการให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญก็เป็นคำสั่งที่ชอบแล้วศาลเปิ้นพิพากษายกฟ้องเจ้า
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วันนี้ครอบตัวเดียวกันฟีลกู๊ดอยากจะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวสุดประทับใจของ2เพื่อนซีที่ทุกวันนี้กลายมาเป็นส่วนเติมเต็มให้กันและกันบุญรอดอารีวงศ์ผู้มีข้อจำกัดทางด้านร่างกายแต่ได้กลายมาเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจกับการเป็นตัวแทนของผู้พิการคนไทยใน VTR เปิดกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ที่ญี่ปุ่นครั้งล่าสุดและภูเขาพิชชะพสุพัฒน์เจ้าของเพจภูเขาชาแนลที่มีผู้ติดตามมากมายบนโลกออนไลน์
1: นั่นที่ไปแล้วไปแล้วเลือกได้เลยใช่ไหมคะ
0: ได้เลยค่ะได้เลย
2: ค่ะหมุนแล้วหมุนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: างคุณเวียนหัวเลยหนึ่ง
1: มีผมด้วย
0: แล้วก็เวียนหัวด้วยตาม
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดนะคะเราเจอกันแบบนี้ทุกสัปดาห์ค่ะกับเรื่องราวความรักความผูกพันของบุคคลในครอบครัวแล้ววันนี้นะคะครอบครัวรับเชิญของเราเป็นคู่พี่น้องที่สนุกมากนะคะน้องภูเขากับน้องบุญรอด
2: ครับสวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: จริงๆแล้วบุญรอดนี่เป็นลูกศิษย
4: ์ครับ
1: ที่ธรรมศาสตร์แล้วเขาก็น่ารักมาก
4: ลูกศิษย์พี่หมวยเลยแหละครับ
1: ลูกศิษย์เลยสอนเลย
4: ดุไหมตอนที่เรียน
2: ใจดีมาก
1: จริงๆแล้วเนี่ยบุญรอดก็เป็นความภาคภูมิใจของที่คณะของมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของครูด้วยเหมือนกันแต่ว่าที่ผ่านมามีเรื่องให้น่าภาคภูมิใจมากยิ่งกว่าบุญรอดคือคนไทยคนเดียวที่ได้ไปอยู่ใน VTR ระดับโลกในเปิดพาราลิมปิกเกมที่ญี่ปุ่นนะคะตรงนี้บุญรอดไปหาโอกาสนี้มาได้ยังไงหรือทำไมถึงได้ไปคะ
2: โอกาสเนี่ยครับมีคนติดต่อบุญรอดมาเป็นเอเจนซี่ทักมาบอกสวัสดีค่ะพี่แบบสนใจจะให้น้องเนี่ยไปแคสโฆษณามีวิทยาพาราลิมปิกซึ่งบุญรอดแบบตกใจมากทำไมถึงเลือกบุญรอดเลยก็เลยลองไปแคสดูสรุปว่าเราแคสได้ก็เลยกลายเป็นหนึ่งในผู้แสดงในวิทยาลัยครับผม
4: ใช่
2: คร
4: ับ
1: ค
2: ่
1: ะ
4: แล้วทั้งคู่ไปรู้จักอะไรกันได้ยังไงครับผม
0: คือจริงๆแล้วภูเขากับบุญรอดเป็นพี่น้องที่เรียนที่คณะเดียวกัน
4: ครับ
0: ใช่ก็คือคณะวารสารธรรมศาสตร์เนาะคือภูเข้ามาปี1เจอบุญรอดอยู่เป็นพี่ปี2อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: ครับ
0: แล้วก็เหมือนทำกิจกรรมในคณะด้วยกันเยอะมาก
2: มาก
0: ก็เลยเหมือนแบบค่อยๆแบบสนิทกันมาเรื่อยๆอะไรแบบเนี้ยค่ะประมาณนั้นอันนี้คือคร่าวๆ
4: สนิทกันมานานแล้วกี่ปีฮะ
0: 10
2: ปี
4: ประมาณ10ปีแล้วจะเลิกสนิทกันเมื่อไหร่ครับ
2: พรุ่งนี้ครับ
4: เฮ้ย10กว่าปีแล้วเห็นบอกว่าตอนภูเขาเจอกับบุญรอดครั้งแรกรู้เลยว่าคนนี้เป็นดาวเด่นของคณะแน่นอน
0: ดังมีความเป็นสตาร์ในตัวเองคือแบบบุญรอดเนี่ยเขาจะไปอยู่ตรงไหนก็ตามเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรบริวารล้อมรอบคือมันจะไม่มีการยืนอยู่คนเดียวแน่นอน
1: เพราะว่าบุญรอดจะมีเพื่อนสาวคอยยืนอยู่
0: จับแขนขวาแขนซ้ายคอยหนุนหลังคอยอะไร
2: ประคอง
0: ประคองใช่เพราะว่านางก็แบบมีความแบบดูออกก็เป็นซัมวันดูเป็นที่รักของทุกคนอะไรเงี้ยแล้วพอหนูเข้ามาปีหนึ่งปุ๊บเห็นนางว่าอุ๊ยพี่คนนี้เขาน่ารักเนาะแบบถึงนางจะดูแบบว่าอ่ะมีความผิดปกติทางร่างกายซึ่งเราก็พอรู้มาบ้างแต่เราก็อยากเข้าไปคุยกับนางแต่ตอนนั้นเราก็ยังไม่กล้าเพราะว่าเหมือนแบบการเข้าหานางอ่ะคือแบบนางก็เป็นคนดังในคณะอะไรอย่างเงี้ยเราก็อุ๊ยเป็นแค่รุ่นน้องปีหนึ่งตัวเล็กๆ เราคงไม่กล้าที่จะไปพูดคุยกับพี่เขาและอีกปัจจัยนึงคือนางอ่ะการพูดของนางเนี่ยมันฟังไม่ค่อยรู้เรื่องถ้าเกิดคนที่ไม่ได้สนิทอ่ะมันอาจจะต้องใช้ความพยายามมากหน่อยอันนี้คือที่อาจารย์ดีนกับพี่มิกได้ยินอ่ะคือยังมีความแบบชัดขึ้นมามากแล้วอ่ะ
4: ครับ
0: แต่ว่าตอนนั้นอ่ะคือมันยากมากจริงๆผู้ก็เลยแบบอยากรู้จักนะแต่ว่ากลัวว่าแบบถ้าไปคุยกับนางอ่ะแล้วฟังนางไม่รู้เรื่องอ่ะนางจะน้อยใจเสียใจหรือเปล่าผู้ก็เลยยังไม่กล้าเข้าไปคุยใช่แล้วพอเหมือนแบบได้ทำกิจกรรมในคณะด้วยกันเรื่อยๆอ่ะมันเลยทำให้เหมือนแบบเราได้เข้าหากันมากขึ้นแล้วเหมือนภูก็เรียนรู้เขาก็เรียนรู้เรามากขึ้นก็สนิทกันมาเรื่อยๆ
4: แล้วบุญรอดล่ะครับไปสนิทกันได้ยังไง
2: ทำกิจกรรมด้วยกันบ่อยเป็นพิธีกรด้วยกันบ่อย
0: พิธีกรนะจะไม่มีการพูดอาจจะดูแบบว่ายูนิคแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นพิธีกรด้วยกันยิ่งกว่าในคณะ
2: บ่อยมากค่อนข้างบ่อย
4: อ๋อเหรอ
1: แล้วทุกคนก็ชอบมากเวลาที่ภูเขากับบุญรอดเป็นพิธีกรด้วยกัน
0: ใช่จริงๆแล้วมีสเตจเดบิวต์ด้วยนะอาจารย
1: ์อะไรคะ
0: คือจริงๆแล้วว่าตอนปีนั้นเป็นปีที่คณะเรามีการจัดกิจกรรมกีฬาสีเป็นครั้งแรกแล้วพอกลางวันก็แข่งกีฬาสีอะไรไปแต่ว่าตอนกลางคืนอ่ะก็จะมีเป็นปาร์ตี้เล็กๆมีโชว์มีอะไรของคนในคณะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีอาจารย์ภูจำไม่ได้ว่าอาจารย์อะไรคืออาจารย์มาชักชวนภูเขากับบุญรอดเพราะว่าอาจารย์เห็นว่าสนิทกันอยู่แล้วในคณะแล้วอาจารย์ชอบมาคุยกับเราอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นฟีลว่าเป็นพิธีกรหน่อยแล้วคือเป็นจริงจังงานแรกเลยจับไมค์คู่กันเพราะปกติเราก็ไม่ได้แบบมาเป็นพิธีกรจริงจังแล้วเขากลัว
2: ตื่นเต้นมาก
0: ตื่นเต้นมากอะไรอย่างเงี้ยไปครั้งแรกของนางที่ได้จับไมค์เป็นพิธีกรจริงจัง
4: แล้วเป็นไงวันนั้นคนชอบไหม
0: โอ้โหมันคือตำนาน
2: คนแบบว่าแอปพลิเคชันเรามากแบบแบบทันได้เลยคร
4: ับ ก็เลยเป็นคู่หูดูโอตั้งแต่ตอนนั้นมาเลยหลังจากนั้นคือมีพิธีกรไหนคิดถึงคู่น
0: ี้ใช่เลยเป็นภาพจำพี่มิกคือจริงๆแล้วอะคนอื่นอาจจะมองเข้ามาแล้วแบบคิดว่าเอ้ยภูเขาเป็นพิธีกรคู่กับบุญรอดเนี่ยภูเขาต้องเป็นคนที่แบบคอยแฮนเดิลคอยแบบต้องคอยประคับประคองบุญรอดหรือเปล่าจริงๆเราไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะค
4: ือ
0: เวลาอยู่ด้วยกันอ่ะมันกลายเป็นว่าเวลาเรามีนางอ่ะถึงนางจะแบบทำพิธีกรแล้วนางอาจจะไม่รู้เรื่องบ้างแต่จริงๆแล้วมันทำให้มากกว่าเดิมล้านเท่าอ่ะ

0: ออกไหมคือแบบเออคือมันมี energy ดีอยู่ข้างตัวเป็น comfort zone แล้วก็รู้สึกอุ่นอุ่นใจเวลาอยู่กับนางอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ทำให้เราอะได้ดึงศักยภาพของเราออกมาอย่างเต็มที่ในทุกครั้งที่แบบได้ทำงานด้วยกันอะไรประมาณนั้น
1: เราจะเห็นนะคะว่าข้อจำกัดทางด้านกายไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตของบุญรอดเลยมีวิธีคิดแบบนี้มาจากไหนคะ
2: คือต้องบอกว่าครอบครัวบุญรอดปลูกฝังบุญรอดไม่ใช่คนบิ๊กแกรมเป็นคนแบกอัพดิที่ทำมาได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ทำได้นะแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ให้บุญรอดเนี่ยได้ลองทำทุกอย่างด้วยเองคือบุญรอดเนี่ยขึ้นรถเมล์เองเดินทางมาบ้านเบลเบลครับคือแม่ฝึกให้เราดูแลเบลเพื่อเพื่อนายเขาจะได้ดูแลเบลได้อย่างเงี้ยครับผมจะก็เลยแบบทำด้วยเตรียมมาตลอดเวลา
1: ก็คือครอบครัว
2: ครอบครัวครับผม
1: มีผลแล้วถ้าในมหาวิทยาลัยในคณะเนี่ยไม่มีคนบูลลี่อยู่แล้ว
2: ไม่มีอยู่แล้ว
1: ค่ะเสียงคนข้างนอกล่ะคะคนที่อาจจะเพิ่งเจอเราในการทำงานหรือไปเจอกันในงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยมีที่เขาบูลลี่บุญรอดไหมคะ
2: ก็อาจจะมีบ้างเนื่องจากมันไปงานเจอกันครั้งแรกนะผมอาจจะมีแบบตั้งแง่ว่าบุญรอดต้องในคนแบบแรงเลยนิสัยไม่ดีนั่นแหละด้วยการพูดต่างๆที่มันมี
0: มีความแสดงออกด้วยอะไรอย่างเงี้ย
2: เขาจะมีตั้งแง่บ้างแต่ก็เขาไม่ได้รู้จักนะจะรู้ว่าบูลลี่ไม่ใช่คนอย่างนั้นบูลลี่แบบเป็นบูลลี่มากๆนะครับก็จะไม่มีการบูลลี่เกิดขึ้น
3: แล้วทางขอโทษขออนุญาตถามแล้วเรื่องทางเพศสภาพล่ะด้านนอกเรามีทั้งสองคนเลยมีการถูกใครบูลลี่บ้างไหม
2: ก็อาจจะมีบ้างเวลาบูลลี่ไปหญิงเพราะไม่สวยมาก
3: อุ้ยสวยแล้วสวยแม่น่ารักอ่ะ
4: เราไม่ได้เฉยมาก
2: ก็มีแบบมีมองที่สบายที่แบบที่ไม่โอเคบ้าง
3: ครับ
2: แต่เราก็ไม่ได้เคยอะไรอยู่แล้ว
1: แต่เพื่อนๆเนี่ยรักบุญรอดมากตอนที่ไปเป็นอาจารย
3: ์
1: บุญรอดเขาจะมีปัญหาเรื่องการเขียนใช่ไหมคะแล้วก็พี่ก็ให้งานเด็กทำในห้องแล้วก็อ้าวตายบุญรอดเขียนไม่ได้นี่ว่างั้นไม่เป็นไรบุญรอดก็พิมพ์ส่งมาละกันเดี๋ยวกลับไปพิมพ์ที่โน้ตบุ๊กก็ได
3: ้
1: หรือว่าจะพิมพ์ในโทรศัพท์ก็ได้ตอนนี้ก็คิดแล้วก็แบบลองพิมพ์เอาไว้ก่อนเสร็จแล้วเพื่อนนางเพื่อนสาวของนางอะค่ะยกมือขึ้นจันใครอย่าไปเชื่อบุญรอดค่ะบุญรอดเขียนหนังสือไม่ได้แต่เขาเขียนคิ้วได้เขียนคิ้วได้นะคะจัน
0: นางมีแฮชแท็กของนางนะเขียนหนังสือไม่ได้แต่กริดอายปังมาก
1: ใช่จริงๆแล้วดูความสนิทของภูเขากับบุญรอดนะคะภูเขาน่าจะเป็นคนที่ต้องดูแลบุญรอดแต่ว่าในความเป็นจริงกลับกลายเป็นว่าบุญรอดเป็นฝ่ายที่ดูแลภูเขามากกว่า
3: อ้าว
0: ทำตรงนี้มันเหมือนเป็นจิ๊กซอที่แบบ
4: มันลงกันพอดี
0: ใช่มันเหมือนแบบมันเหมือนเรามีหลอดพลังคนละสองหลอดเป็นกายภาพกับจิตใจข้างในของเราแล้วแบบเหมือนเรามีอันนี้มากกว่าเราก็ไปเสริมเพื่อนมีอันนี้มากกว่าเพื่อนก็มาเสริมเราอะไรแบบนี้ค่ะมันเลยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราสองคนอ่ะสนิทกันแล้วก็อยู่ด้วยกันมาเหมือนแบบพี่น้องในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: ซึ่งเห็นบอกว่าบุญรอดนี่ไม่เคยลืมวันเกิดภูเขาเลย
0: ไม่เคยคือจะต้องเล่าอย่างงี้คือภูอ่ะเป็นคนที่ไม่ได้เชื่อว่าคนอื่นอ่ะเขาจะมาแบบ
3: ให้ความสำค
0: ัญให้ความสำคัญไม่ความสำคัญกับเราขนาดภูก็เลยไม่ต้องการอะไรในวันเกิดอีกแล้วหลังจากนั้นแต่กลายเป็นว่าบุญรอดเขาก็ยังคอยสแตนบายที่จะแบบเป็นหนึ่งในคนที่จำวันเกิดเราได้ทุกปีอะไรอย่างเงี้ยคือมันเกิดภูจริงๆปกติก็จะเงียบอะไรเงี้ยไม่ได้แบบไป
3: แต่จะมีคนนึงที่จำได้เสมอ
0: ใช่
3: ก็คือบุญรอด
0: บุญรอดแล้วก็จะเป็นชอบส่งเค้กส่งของขวัญมาเป็นแบบคนแรกๆอ่ะแม้ว่าบางปีไม่ได้อยู่ด้วยกันเงี้ยภูกับบุญรอดทำงานคนละที่เนาะก่อนหน้านี้แล้วก็แบบก็จะสั่ง delivery อะไรเงี้ยไปให้คอยแบบ
1: ไปส่งที่ทำงาน
0: ที่ทำงานภูอะไรอย่างเงี้ยตลอดเลยทุกปี
3: คือเป็นคนแสดงว่าเป็นคน caring เป็นคนจิตใจแบบร
1: ัก
3: เพื่อนอ่ะเนาะซึ่งไม่เคยลืม
0: แชร์กันเรื่องนี้ทุกปี
3: ไม่แปลกใจแล้วที่พี่หมวยบอกว่าทุกคนในมหาลัยรักเขา
1: ค่ะเดี๋ยวคุยกับแขกรับแชร์บ้างค่ะวันนี้สองท่านด้วยกันนะคะท่านแรกเป็นพิธีกรมากความสามารถค่ะเป็นคุณพ่อด้วยก็จะได้แลกเปลี่ยนในมุมของผู้ชายส่วนอีกท่านหนึ่งค่ะเป็นนักข่าวบันเทิงขอต้อนรับทั้งสองท่านนะคะน้องแอนนาทีวีภูและพี่แอดดี้เขมพิมุกค่ะ
5: สว
1: ั
5: สดีค่ะ
1: แอนดี้ก่อนเลยก็ได้ค่ะว่ามีเพื่อนที่สนิทกันแบบรู้ใจเหมือนกับคู่นี้ไหมคะ
5: มีอยู่ครับมีอยู
1: ่
5: โดยเฉพาะยิ่งช่วงโควิด-19 ช่วงกักตัวเนี่ยก็จะมีเห็นเขาเรียกว่าความจริงใจของเพื่อนๆที่แบบรักกันอะไรอย่างเงี้ยถึงไม่ได้เจอกันก็จะโทรหากันวิดีโอคอลกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันอบอุ่นนะแล้วเราก็ไม่เหงาด้วยถึงแม้เราต้องกักตัวอยู่ในบ้านหรือมีการไอโซเลตบ้างเวลาเราไปทำงานข้างนอกจากลูกจากภรรยาอะไรเงี้ยก็ได้เพื่อนโทรหาอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเนี่ยพอเห็นแล้วก็แบบเออเราก็ไม่ได้ต่างแล้วอะไรอย่างเงี้ยโชคดีนะที่เกิดมาบนโลกนี้แล้วได้เจอแบบเพื่อนที่ true friend และทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่เหงาเราสู้ได้เราข้ามผ่าน

0: กอย่างได้หมดเพราะคำว่าเพื่อน
1: แล้วแอนนามีเพื่อนสนิทที่คอยดูแลคอยให้กำลังใจแบบ
2: เหมือนคู่นี้ไหม
1: คู่นี้ค่ะมีไหมคะ
3: ต้องบอกว่าคู่นี้เป็นคู่ที่พิเศษมากนะคะแอนนาพูดตรงๆอย่าว่าเนาะคือเวลาที่สังคม LGBT อะค่ะเวลาที่จะมีเพื่อนสนิทสักคนหนึ่งเนี่ย มันเป็นอะไรที่ยากนะยากมากที่จะเปิดใจกันแบบ 100% แบบนี้นะคะซึ่งสังคมที่นาเติบโตมาหรือเจอมันเนี่ยยังไม่เคยเจอที่แบบนี้ที่แบบประคับประคองกันน่ะคือเพื่อนน่ะมันหาง่ายแต่เพื่อนแท้เนี่ยหายากมากนะฮะซึ่งก็ชื่นชมน้องทั้งสองแล้วก็ดีใจนะฮะแล้วก็รู้สึกดีมากที่ในสังคม LGBT มีเพื่อนสนิทแบบนี้กันอยู่ซึ่งอย่างตัวนายเองเนี่ยนายอยู่จนมาอายุ37 38ปีนี้ละก็ต้องยอมรับว่าเพื่อนแท้จริงๆเนี่ยนับได้เลยคนหรือ2คนระยะเวลาตั้งแต่เด็กจนโตนะเพราะว่ามันจะมีข้อแม้หลายอย่างในการที่เราจะสนิทกันได้นะซึ่งในยิ่งในเคสของน้องบุญรอดกับน้องภูเขาเนี่ยแอนนามองว่าม
2: ันพิเศษขึ้นไปอีก
3: แล้วว่ามันเป็นเรื่องของความพิเศษเพราะว่าคุณมองก้าวข้ามในเรื่องของหลายๆอย่างแล้วมองว่าเนี่ยจิตใจเขาเป็นแบบนี้อันนี้คือเลิศและอยากให้คนในสังคมคิดแบบนั้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเพื่อนจะรวยหรือเพื่อนจะสวยไม่ได้ดีเท่ากับเพื่อนที่รักเราจริงๆ
2: จริงเคยเจอกรณีถูกคนอื่นบูลลี่ไหมแล้วถ้าเคยเจอเรารับมือกับสถานการณ์นั้นๆได้ยังไง
3: โดนตั้งแต่เด็กเลยค่ะคือการที่เราเกิดมาเป็น LGBT เนี่ยมันเติบโตมากับคำโดนบูลลี่
2: ครับ
3: โดนตุ๊ดบ้างกระเทยบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนเด็กๆภูมิต้านทานเราน้อยก็จะร้องไห้บ้างแล้วก็จะไม่ค่อยกล้าบอกพ่อแม่ว่าเราคือคนที่สังคมมองว่าแปลกในชั้นเรียนอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่มันก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งก็คือทำให้เราเนี่ยชินชากับการบูลลี่
2: ครับ
3: พอโตขึ้นมาเนี่ยนะฮะพออายุมากๆเข้าเนี่ยเราก็รู้สึกว่าแบบคนที่บูลลี่คนอื่นน่ะส่วนมากจะเป็นคนที่ชีวิตไม่ได้มีความสุขแล้วพยายามที่จะบูลลี่หรือใช้คำที่จะกดทับคนอื่นให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอยู่เหนือกว่าพอเราคิดแบบนี้ได้เราก็เลยรู้สึกว่าไม่เป็นไรก็แล้วแต่ที่จะพูดแล้วกันเพราะว่าสุดท้ายแล้ววันเนี้ยที่เราได้ดีพวกเนี้ยเราไม่ได้มองว่าคำบูลลี่มันกดทับเราแต่เรามองว่าเราดีกว่าคำบูลลี่พวกนั้นนะฮะ
2: มาถามทางนี้ต่อบอกว่าจริงไหมที่บุญรอดเป็นเสมือนกับเซฟโซนเป็นพื้นที่ปลอดภัยของภูเขาเลยเรียกว่าปรับทุกเขาก็รับฟังเราทุกเรื่อง
4: คือคนแบบบุญรอดในชีวิตทั่วก็มีแค่หนีมีแค่นางนี่แหละที่เป็นแบบเอเนอร์จี้แบบนี้ให้เราได้อะไรอย่างเงี้ยคือพัวกว่าตั้งแต่รู้จักกับนางมาแล้วเติบโตมามันมีอะไรที่มันแบบเฮิร์ตเราเยอะมากจริงๆอ่ะกว่าเราจะผ่านมาได้อ
2: ่
4: ะซึ่งบุญรอดก็จะเป็นคนแรกที่บางทีภูแม่กระทั่งแบบไม่ต้องคอยไลน์หาหรือว่าโทรหาแต่นางอ่ะจะสังเกตภูอยู่ตลอดว่าภูแบบเจออะไรอยู่เป็นอะไรอยู่รู้สึกอะไรอยู่แล้วคอยแบบเช็คอ่ะแบบถามว่าเป็นอะไรไหมก่อนที่เราจะเอ่ยปากไปขอความช่วยเหลือด้วยซ้ำอ่ะใช่ก็คือเป็นอย่างนี้มาตลอดคือบุญรอดจะเป็นคนที่ไม่เคยหายไปเลยถึงแม้บางครั้งที่เราอ่ะจะต้องแยกจากกันไปทำงานทำหน้าที่ตัวเองแต่สุดท้ายคือในชีวิตจริงอ่ะมันไม่เคยหายไปอ่ะพี่มิก
2: มีเสมือนมีเซนส์เลย
4: อะไรแบบ
2: หน่อยๆว่าเอ๊ะชักจะแปลกๆด้วยคำพูดด้วยอะไรอย่างเงี้ยหรอ
5: ใช่ครับเวลาแบบน้องแบบไม่ไลน์มาหรือน้องแบบมีสตอรี่แปลกๆใน IG อย่างเงี้ยถามแล้วว่าเป็นอะไรหรือเปล่าแบบโอเคไหมเลยเช็คเรื่อยๆ
1: ค่ะบุญรอดเป็นคนที่ดูแลใส่ใจรายละเอียดอย่างที่พี่มิกบอกแล้วก็ความรู้สึกก็คือเหมือนบุญรอดเป็นพี่สาวจริงๆของภูเขาเลยด้วยความสนิทกันนะคะและการดูแลกันค่ะของบุญรอดแล้วก็ภูเขาก็มีเหตุการณ์นึงค่ะที่ทำให้บุญรอดเนี่ยได้เข้าไปช่วยชีวิตของภูเขาเอาไว้เกิดอะไรขึ้นไปชมจากละครเวทีค่ะ

กาแฟลาเต้ของโปรดใครเอ่ยมาแล้วค่ะเอ้ามึงไม่ลุกอีกกาแฟมาแล้วค่ะกาแฟมีคุณสมบัติทำให้คนเราตื่นด้วยการดื่มไม่ค่ะด้วยการสาดค่ะโอ๊ยโอ๊ยตื่นแล้วค่ะตื่นแล้วโหบุญรอดอะโหจ้าทำร้ายผู้หญิงตัวเล็กได้ลงคอ

0: นี่ค่ะกาแฟเทวดาค่ะ
1: ขอบใจมันจะซีส
2: อุ๊ยหอมด้วย
1: อร่อยด้วย
2: หูยชงเก่งแม่ฉันชงยา
3: แหมรู้ลักหน้าแม่เธอน่ารักจังเลยอ่ะ
2: ครอบครัวเธอนี้ดีดีเนาะทำอะไรเอาใจใส่คนอื่นเสมอเลยอ่ะแล้วก็เผื่อแผ่ไปถึงเพื่อนลูกด้วย
1: ฉันก็เลยเติบโตเป็นคนดีคนสวยอย่างนี้ไงคะ
2: อุ๊ยสำหรับความสวยหอม
1: แล้วตกลงเธอมีเรื่องอะไรอ่ะจะเล่าให้ฟังได้ยังถึงได้ปี่มาหาฉันเมื่อคืนเนี่ย
2: เธอจำได้ไหมวันที่ฉันโทรหาเธอจากสมุยและฉันก็บอกว่าอยากให้บุญรอดไปอยู่ตรงนั้นด้วยกัน
1: จำได้ป่วยไม่ได้สมองเสื่อม
2: โอ้ยอย่าเล่นดิ
1: ก็จำได้ก็บอกไปแล้วไงว่าวันนั้นน่ะเดี๋ยวหาโอกาสไปกันโอเคว
2: ันนั้นน่ะกูขอกำลังจะฆ่าตัวตายภูเขารักคนที่ภูเขาอุตส่าห์ไปหาอยู่ดีๆเขาก็บอกเลิกอ่ะภูเขารู้สึกแย่มากเคว้งมากจะหนีไปไหนก็หนีไม่ได้เพราะอยู่บนเกาะอยากจะเดินลงน้ำทะเลให้จมน้ำตายแต่เขาดันว่ายน้ำเก่งซะนี่เขาอยากคุยกับใครสักคนแล้วบุญรอดก็เป็นคนแรกที่นึกถึง
1: โหถึงว่าเราวันนั้นเสียงสั่นเชียฉันก็นึกว่าเธอหนาวแล้วทำไมเธอไม่เล่าให้ฟังแต่วันนั้นเลยล่ะ
2: อ้าวก็พอได้คุยกับบุญรอดแล้วมันก็สบายใจขึ้นนี่ก็ไม่อยากพูดย้ำเรื่องแย่ๆแล้วก็ไอ้ที่บอกว่าอยากให้บุญรอดไปอยู่ตรงนั้นด้วยกันน่ะก็ไม่ได้หมายความว่าอยากให้ไปเที่ยวด้วยกันแต่ภูเขาอ่ะอยากมีใครสักคนที่ทำให้รู้สึกว่าปลอดภัยให้ยึดเหนี่ยวแล้วคนนั้นก็คือเธอ
1: โอ้มานี่มา

0: ฉันยินดีจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับภูเขาตลอดไปนะโอเค
1: สูงจังเสีย
0: ไม่ต้องร้องแล้วแล้วมีพื้นที่ปลอดภัยแล้วเนี่ยนะต่อไปสเต็ปต่อไปก็ต้องมูฟออนเข้าใจไหมไม่ใช่จมปลักกระเทยไม่ใช่กระบือค่ะหรือว่าใช่ค่ะ
2: ว้ายดูเขาเนี่ย
3: มอง
2: อ
3: ื
1: มก็เก่งอ่ะ
0: ไง
1: เรื่องร้ายเรื่องหนักมันตั้งมากมาย
0: โห
1: เรื่องภูเขานี่ขี้เล็บเลยนะถามจริงเหรอทำได้ไง
0: ก็ฉันว่าถ้าเราศรัทธาแล้วก็เห็นค่าในตัวเองอ่ะก็ไม่เห็นต้องไปแคร์อะไรเลยนี
1: ่โหยพูดง่ายเนาะแต่ยากๆนะบอกเลย
0: แล้วรู้ไหมคะว่าสเต็ปแรกที่จะทำให้เราศรัทธาในตัวเองได้คืออะไร
1: คือ
0: ตื่นค่ะสายแล้วค่ะไปทำงานค่ะอุ้ย
1: พอแล้วอย่ามากวน
0: แล้วเมื่อกี้คนสวยที่ไหนมาตีหน้าเศร้าเล่าความทุกข์ไม่ทราบค่ะ
1: เมื่อกี้แล้วมึงไง
0: ไม่ไหวแล้วค่ะมันสายมากแล้วค่ะไปทำงานค่ะ
1: ไม่ไปคนร้อนไหมไปไปเดี๋ยวจะไปไปไปทำอะไรโอ้ยอย่าอย่าให้เว้ยแม่ขาเพื่อนมันจะฆ่าบุลาหยุดเลยนะหยุดไปเองได
0: ้มานี่ค่ะเดี๋ยวอุ้มค่ะ
1: นี่
4: เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกี่ปีมาแล้วคะ
5: ปีที่
6: แล้ว
4: ป
6: ี
4: ที่แล้วเอง
5: ใช่ค่ะปีที่แล้วเอง
4: ทำไมถึงนึกถึงบุญรอดอะคะ
5: ถามว่าทำไมจะไม่นึกถึงบุญรอดดีกว่า
3: ทำไมถึงจะไม่นึกถึงบุญรอด
5: คือบุญรอดเป็นคนแรกเสมอเลยที่ผู้บอกเมื่อกี้คือคนที่ผู้จะรู้สึกแบบไว้ใจพูดเรื่องที่หนักขนาดนี้ให้ฟังได้ก็จะเป็นบุญรอดคือด้วยพื้นฐานแล้วผู้ก็จะไม่ค่อยได้เล่าหรอกว่าแบบเวลาเราเจอความรู้สึกหนักๆอ่ะผมก็จะไม่ค่อยได้เล่าให้ใครฟังอยู่แล้วแต่ว่าถ้าจะมีคนสักคนหนึ่งขอรบกวนเป็นบุญรอดแล้วกันเพราะว่าผมก็ค่อนข้างไว้ใจสบายใจอะไรแบบนี้ใช่แล้วมันก็เลยทำให้ผมแบบรู้สึกว่า มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราอ่ะผ่านมาได้ด้วยอะไรเงี้ยอาจารย์หน่อย
3: เอางี้ดีกว่าตอนที่ผู้โทรหาบุญรอดบุญรอดเซนส์ไหมว่ามันมีบางอย่าง
5: รู้สึก
3: ปกติ
6: เอาจริงไม่เซนส์เลยคุณน้องแบบเสียงน้องคือก็ปกติดีก็ไม่ได้แบบไม่ได้มีแบบมีแบบว่าจะเกิดขึ้นอะไร
5: คือไม่ได้บอกตอนนั้นยังไม่ได้บอกว่าผู้เจออะไรแต่ผู้พูดประมาณว่าแบบอยากให้
6: มาด้วยกัน
5: อะไรเงี้ยเพราะตอนนั้นความรู้สึกเรามันไม่ไหวแล้วมันอยากต้องการแค่นี้อะไร
3: ใครสักคนที่นั่งอยู
5: ่ใช่แบบแล้วก็พูดเหมือนพยายามผู้พยายามหาเรื่องพูดคุยเรื่อยเปื่อยแบบไร้สาระแค่ต้องการจะให้ลืมสิ่งที่ผู้กำลังเผชิญอยู่อะไรแบบเนี้ย
4: แล้วพอภูโทรมาหาบุญรอดบุญรอดให้คำแนะนำยังไงทางโทรศัพท์ตอนนั้นยังไม่ได้ไปสมุยนะ
6: ใช่ครับคือตอนที่น้องโทรมาเป็นตอนเช้าน้องกลับมาพอดีน้องวิดีโอคอลมาบุ๊บแล้วน้องก็ร้องไห้เลย
5: โอ้ใช่มีซีนด้วย
6: บนสกายวอล์ก
5: บนสกายวอล์ก
6: แล้วน้องก็ร้องไห้แบบร้องไห้หนักมากเป็นอะไร
5: บนสกายวอล์กอุ้ยเพิ่งนึกได้ว่ามีเหตุการณ์นี้ใช่ฉันลืม
6: น้องบอกว่าน้องเลิกกับแฟนแบบ
5: ใช่นั่นคือวินาทีที่บอก
6: แล้วน้องก็ร้องหนักมากเราก็เอาเรายังไงต่อ
5: บนสกายวอล์กคือมันเป็นวันที่ภูกลับมาจากสมุยหลังจากที่เลือกกับแฟนเรียบร้อยแล้วภูยังไม่ได้บอกบุญรอดเลยแต่วันนั้นอ่ะมันวันที่ภูต้องตื่นขึ้นมาเพื่อไปทำงานแล้วภูรู้สึกว่าภูไม่ไหวแล้วอ่ะคืองานก็ต้องไปทำอ่ะแล้วความรู้สึกตัวเองจัดการไม่ได้เลยระหว่างที่เดินสกายวอล์กปุณณวิถีเพื่อที่จะขึ้น BTSผู้ก็เลยจากการโทรหาบุญรอดเลยด้วยวิดีโอคอลแล้วเดินไปด้วยและร้องไห้ไปด้วยและคนก็เดินส่วนไปส่วนมาเขาก็งงผู้ร้องไห้แบบไม่กักเลยอ่ะร้องแบบร้องแบบคนร้องไห้จริงๆอ่ะ
3: ปล่อยเต็ม
5: ใช่
3: น
5: ี
3: ่คือระหว่างที่จะต้องไปทำงานไม่ใช่ทำเสร็จแล้ว
5: กำลังจะไปทำงานที่ออฟฟิศที่ทองหล่อใช่ครับ
3: แล้วเราพูดอะไรกับน้องวันที่น้องโทรมาร้องไห้
6: ก็เลยบอกน้องว่าเย็นนี้มันหนักกับพี่ไหมแบบจะอยู่ด้วยกันไหมแบบจะเล่นสบายใจขึ้นหรือ โอเคเดี๋ยวน้องมาหา
5: ไม่ลังเลเลย
6: พูดแค่นั้นเลยว่ามันหนักกับพี่ไหมแค่นั้นเลยครับ
3: ถ้าเกิดวันนั้นที่โทรไปบุญรอดไม่ได้รับสายคิดว่าตัวเองทำงานไหวไหม
5: หนูคิดว่าหนูคงจะไม่มีชีวิตกลับมาถึงกรุงเทพด้วยซ้ำอ่ะ
7: อ
3: อันนี้แสดงว่ามีเซฟโซนรอแล้วเย็นนี้มันเลยมีเป้าหมาย
5: ใช่ใช่เป็นแบบนั้น
3: เย็นนี้
5: ใช่ใช่
3: ที่ไปคุยแล้วเอาวันนี้ให้เสร็จก่อน
5: ใช่เลยพี่มีความรู้สึกนั้นเลยแบบรีบๆทำงานเย็นนี้จะได้ไปนอนบุญรอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะได้แบบคุยกันจะได้แบบอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกแบบมันรู้สึกแบบรู้สึกดีขึ้นมาอะไรเงี้ย
3: ครับ
4: จากเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะทำให้เราสองคนยิ่งสนิทกันมากขึ้นขนาดไหนคะ
6: เริ่มรู้สึกว่าน้องเอาไว้ใจเรามากขึ้นพอน้องเล่าให้เราฟังคนเลยและคนเดียว
5: คนเดียวใช่
6: ก
5: ็
6: เรียกว่าน้องไว้ใจเราเลยก็เลยรู้ว่าต้องสนิทกันมากขึ้นแหละเพราะน้องไว้ใจเรามากมาก
5: ใช่คนเดียวเพราะว่าแบบกว่าคนรอบตัวครูจะรู้เรื่องปัญหาของครูอย่างเงี้ยบางทีมันผ่านไปเป็นปีแล้วด้วยซ้ำแต่บุญรอดก็คือเป็นคนที่เรียลไทม์อยู่คนเดียวอะไรแบบนั้นนะคะ
4: เล่าให้ฟังทุกอย่างทุกเรื่อง
6: ทุกอย่างทุกเรื่อง
4: แล้วบุญรอดเล่าให้ครูฟังทุกเรื่องไหมคะ
6: เล่า

0: อยากจะช่วยทุกคนอยากจะทำทุกอย่างอยู่แล้วอ่ะแต่เราก็จะบอกว่าเธอต้องมาชั่งน้ำหนักนะว่าอันนี้มันเฮิร์ตเธอหรือเปล่าหรือแบบยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะภูก็จะคอยแบบว่าให้ความคิดในอีกมุมนึงของภูอ่ะเพราะภูก็ค่อนข้างเรียกว่าอะไรอ่ะติดใจภูประสบการณ์ภูมันผ่านอะไรมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันอ่ะภูก็เลยเอาประสบการณ์ตัวเองอ่ะแบบมาแชร์ให้นางฟังบ้างอะไรเงี้ยมันจะได้แบบมีสองมุมประมาณนั้น
1: จากวันนั้นนะคะมันทำให้ภูมีความรู้สึกนะคะว่าบุญรอดเนี่ยเหมือนกับเป็นทุกอย่างเป็นเพื่อนแท้เป็นเพื่อนตายให้กับเราได้ฝากชีวิตไว้กับบุญรอดได
0: ้ใช่จริงๆแล้วมันรู้สึกมาก่อนหน้านั้นอีกอาจารย์หมวยแต่อันนี้มันเป็นจุดที่มันแบบมันย้ำเลยอะว่าแบบมันใช่แล้วแหละมันถูกต้องเลยอะคือภูอะไม่ใช่เด็กกรุงเทพเนาะเพราะว่าอยู่ต่างจังหวัดแล้วภูต้องเข้ามาเรียนในกรุงเทพเรียนที่ธรรมศาสตร์แล้วก็มาทำงานในกรุงเทพแล้วภูก็ต้องห่างกับที่บ้านแต่ว่าภูได้มาเจอบุญรอดได้รู้จักครอบครัวบุญรอดมันทำให้ภูรู้สึกว่าภูไม่ค่อยเป็นโฮมซิกภูก็เหมือนแบบมีครอบครัวบุญรอดเป็นอีกครอบครัวนึงของภูที่ภูจะได้พักใจได้อะไรเงี้ยนอกจากบุญรอดก็จะมีพี่บุญรอดมีคุณแม่มีป้ามีแมวบุญรอดอะไรเงี้ยที่แบบเหมือนเป็นที่พักพิงเหมือนบ้านอีกหลังนึงของ
2: เป็นบ้านของเราอีกหล
0: ัง ใช่ซึ่งแม่ภูครอบครัวภูก็เป็นแฟนคลับบุญรอดอีก
1: อ
0: ะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนแบบสองบ้านเราก็เหมือนฝากลูกด้วยนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยใช่ภูก็เลยรู้สึกสบายใจด้วยในการใช้ชีวิตในกรุงเทพอะไรเงี้ย
1: จริงๆแล้วทั้งคู่สนิทกันเนี่ยไม่ได้เป็นแฟนกันใช่ไหมคะ
0: โน่ไม่ได้เป็นแฟนก
1: ัน
0: แต
1: ่
0: คนชอบคิดว่าเราเป็นแฟนกัน
2: ทุกคนคิดเลย
0: ทุกคนคิดแล้วเราก็มานั่งถามตัวเองว่าทำไม
3: ถึงคิดอย่างนั้น
0: คือเราสองคนอ่ะเป็นคนที่สกินชิปกันแบบหนักมากคือเวลาไปเดินข้างนอกอ่ะเราบนต่างมือเดินอย่างเงี้ยจับมือเดินกันเกาะแขนอะไรกันอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะในแก๊งเพื่อนเราอ่ะสมมติเดิน3คนก็เกาะแขนกัน3คนเดินแบบนี้เหมือนเด็กกับอาจารย์หวยเหมือนเด็กเลยพี่มิ้งแบบไปเดิน5คนเดินจับมือกันโค้งเดินคิดแฟนกันอยู่แล้ว
2: ครับ
0: ใช่
1: แต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องปกติ
0: ใช่ใช่แล้วแบบเวลาเราแบบเอาใจใส่กันจำรายละเอียดของกันได้อะไรแบบนี้มันเป็นเรื่องที่เราทำกันเป็นปกติอยู่แล้ว
2: ครับ
0: จนเราไม่รู้สึกว่ามันแปลก
1: ใช่แล้วความรักของแต่ละคนล่ะคะเราไม่ได้เป็นแฟนกันแต่เราสนิทกันแล้วความรักของภูเป็นยังไงความรักของดอดเป็นยังไง
3: ของบุญรอดเนี่ยก็เคยมีความรักมาบ้างครับแต่มันค่อนข้างลำบากด้วยแบบด้วยร่างกายที่ไม่แข็งแรงหรือด้วยเพศที่เราเป็นด้วยหรือด้วยอะไรต่างๆทำให้เราเนี่ยประสบปัญหาเรื่องความรักค่อนข้างยากถามว่ามีไหมก็มีครับแต่คนที่มีเนี่ยก็ต้องยอมรับในบุญรอดจริงๆเหมือนพิเศษเรามากจริงๆเลยถึงจะพบเราได้ใช่ก็คิดว่าไม่มีก็ได้มีก็ได้คือไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องมีหรือไม่มีคืออยู่กับเพื่อนก็โอเคก็มีความสุขดีครับครอบครัวก็แฮปปี้ดีครับผมถ้ามีก็ดีครับ
1: แล้วของภูล่ะคะ
0: คือภูอ่ะเป็นคนที่ไม่ได้มีpriorityหลักเป็นเรื่องความรักในชีวิตคือถ้าเกิดสมมติว่าจะมาก็มาได้ก็พร้อมจะเรียนรู้แต่ภูไม่ใช่คนที่ขวนขวายเพราะฉะนั้นเวลาจะมีความรักแต่ละครั้งของภูมันยากมากเลยอาจารย์หมวยคือภูรู้สึกว่าแบบมันไม่มีใครเข้าใจเราหรือว่าจะรับทุกอย่างให้เราเป็นได้นอกจากตัวเราอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือที่สุดแล้วคือการรักตัวเองนี่แหละคือแบบ number one ในการที่ภูใช้ดำเนินชีวิตแต่ถ้าเกิดสมมติมันต้องมีจริงๆอ่ะคืออยากได้อยากให้เป็นคนที่เข้าใจความเป็นเราความเป็นมนุษย์ของเราอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่อยากจะเหนื่อยกับการคบใครแล้วจะต้องมาคอยเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกอย่างอันนี้คือภูแอบแชร์ให้ฟังว่าคือภูมีความสัมพันธ์มาก็ค่อนข้างหลายคนนะอาจารย์หมวยแล้วทีเนี้ยทุกคนอ่ะจะค่อนข้างมีคำถามกับตัวตนของเราที่มันอาจจะดูไม่ตรงกับขนบไม่ตรงกับสังคมส่วนใหญ่ภาพรวมอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องการแต่งตัวคำพูดคำจาหรือแบบไลฟ์สไตล์ของเราอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยแบบว่าเขาพยายามจะฟอร์สเราให้อยู่ในมาตรฐานที่สังคมวางไว้แล้วเขาจะได้ไม่อายคนอื่นหรืออะไรฟิลเนี้ยใช่ซึ่งภูก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณค่าชีวิตของภูอ่ะภูให้ความหมายกับมันคือถ้าเราพอใจเราแฮปปี้เราไม่ต้องมากดทับความรู้สึกของตัวเองอ่ะภูขอเลือกใช้ชีวิตแบบนี้ดีกว่าดีกว่าการที่ต้องเปลี่ยนตัวเองแล้วทุกเพื่อใคร
2: ก็ไม่รู้
0: อะไรแบบนั้นฮะ
2: ไปถามแขกรับเชิญ
1: คุยกับแขกรับเชิญถามแอนนาเมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยแอนนาบอกว่าการเป็น LGBT จะมีเพื่อนสนิทสักคนมันยังยากเลยทีนี้ถ้ามันเป็นเรื่องของความรักมันยิ่งยากกว่ากี่เท่าตัวคะ
4: คือถ้ายุคเมื่อประมาณ 20-30 ปีก่อนนะฮะคนที่เป็น LGBT จะมี2แบบก็เป็นเกย์กับเป็นกระเทยถ้าเป็นเกย์เนี่ยมันจะยากตรงที่ว่าคนที่เป็นเกย์เขาจะไม่อยากให้สังคมรู้อันนั้นเองก็เคยสับสนนะไปคบกับเกย์แล้วแบบเขาไม่อยากให้เราเป็นสาวไม่อยากให้เราแบบออกอาการมากคือเราก็ต้องถามตัวเองว่าเราอยากจะรักเขาจนลืมตัวเองหรือเราจะรักตัวเองและหาคนที่รักเราจริงๆตอนหลังเนี่ยอนาก็เลยเปลี่ยนตัวเองมาเป็นในสิ่งที่ตัวเองอยากเป็นก็คือแต่งตัวเป็นผู้หญิงอะไร

0: ไอ้ชีวิตเป็นผู้หญิงทุกอย่างแล้วสุดท้ายเนี่ยเราดิ้นรนมาทั้งชีวิตนะฮะเราหาไม่ได้สุดท้ายพอเราเป็นตัวเองเนี่ยมันจะมีวันนึงที่คนนึงที่รู้สึกว่าความเป็นตัวเองของเราเนี่ยมันเข้ากับเขาแล้วเขาจะรักเราแล้วแบบนี้เราจะไม่ต้องฝืนตัวเอง
1: อย่างพี่ก็พูดมาถูกต้องเลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนทุกคนมีสิทธิ์เลือกในสิ่งที่เราอยากเป็นเนาะใครจะเป็นอะไรก็ไม่เป็นไรหรอกจะเป็นเพศกลุ่มไหนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยชายหญิงหญิงชายอะไรชายชายคือขอให้ทุกคนแบบดูแลกันแล้วก็ปกป้องศักดิ์ศรีตัวเองอย่าให้ใครดูถูกเหยียดหยามเพราะคนที่เขาดูถูกคุณเนี่ยมันหมายความว่าเขาจะไปดูถูกคนอื่นๆที่เป็นเพศเดียวกับคุณด้วยก็เป็นได
2: ้มาถามถึงเรื่องชาแนลของพวกคุณดีกว่าผู้ขาวชาแนลจริงๆแล้วอันนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ
3: โอเคจริงๆภูเขาชาแนลเนี่ยเห็นช่องมันสนุกสนานขนาดนี้จริงๆแล้วว่ามันเกิดขึ้นจากความดีเพรสเลยจุดเริ่มต้นของมันแบบคือมันเป็นช่วงที่ภูอ่ะตกงานแล้วภูว่างานนานมากแบบประมาณ6เดือนครึ่งปีเลยอ่ะคือนานมากสำหรับเด็กจบใหม่ที่ว่างานนานขนาดนั้นอ่ะเราไม่ได้มีแบบบัดเจ็ตที่จะมาสำรองเลี้ยงตัวเองได้อ่ะในบ้านเมืองที่แบบทุกอย่างมันแพงอ่ะคือแบบมันเป็นเรื่องทุกข์มากเพราะว่าคนทำงานอ่ะจุดหมายมันคือเรื่องเงินแล้วเราไม่มีรายได้6เดือนอ่ะพี่มิกมันเลยทำให้ผู้แบบดีเพรสมากแล้วแบบชีวิตตอนนั้นคือมันลอสมันไร้คุณค่ามากเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีอยู่วันนึงผัวแบบเดินไปเดินจตุจักรไปเดินเจเจไม่มีตังค์ด้วยไปเดินเฉยๆแบบอยากออกจากห้องตัวเองสี่เหลี่ยมไปเปลี่ยนบรรยากาศแบบให้ตัวเองได้เฟรชขึ้นมาบ้างก็ไปเดินที่จตุจักรแล้วบังเอิญเจอรุ่นน้องที่สนิท2คนรุ่นน้องในคณะเนี่ยนะฮะแล้วผัวก็แบบพอเจอหน้าของน้องสองคนอ่ะเราทักทายกันแบบอุ้ยวันดีอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้ภูอ่ะแบบเฮ้ยจริงๆแล้วว่าความสุขหรือ energy ที่มันดีๆอ่ะมันเกิดขึ้นได้แค่เราอยู่กับคนที่เราแบบคอมฟอร์ตคนที่ยอมรับในตัวที่เราเป็นได้แล้วก็ใช้เวลากับเขาแค่ภูนั่งกินข้าวกับเขามื้อนึงอ่ะมันทำให้ภูอ่ะสามารถเอา energy เนี้ยไปต่อพลังตัวเองให้ใช้ชีวิตต่อได้อีกเยอะมากจริงๆนะฮะจุดเริ่มต้นคืออยากแชร์แค่ในคณะก่อนแต่กลายเป็นว่าพอทำคลิปแรกออกมาซึ่งคลิปแรกอ่ะก็เป็นบุรอดเลยแค่นั่งกินข้าวตั้งกล้องกันง่ายๆเลย
4: เป็นแขกรับเชิญ
3: คนแรกก็เห็นไหมที่หนูบอกว่าแบบสุดท้ายก็นึกถึงนางคนแรกเสมอละนั่นแหละแล้วมันก็กลายเป็นว่าคนก็ดูเยอะเลยตั้งแต่ EP แรกตั้งแต่ที่ภูยังตัดต่อไม่เป็นด้วยซ้ำภูโทรหาเพื่อนบอกว่าอันนี้กดยังไงกดยังไงแล้วกดทีละตัวจนตัดต่อได้ทำเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เลยแบบคนชอบตั้งแต่แรกเลยมันก็เป็นอะไรที่เราก็เซอร์ไพรส์เหมือนกัน
4: จากความเป็นพี่น้องที่มหาวิทยาลัยอยู่คณะเดียวกันทำกิจกรรมด้วยกันก็เติบโตมาเรื่อยๆนะคะจนมามีช่องตัวเองภูเขาชาแนลแล้วผลที่มันเกิดขึ้นจากการทำภูเขาชาแนลเนี่ยแหละค่ะมันเกิดขึ้นในหลากหลายมิติจะเป็นมิติไหนบ้างชมจากละครเวทีค่ะ

0: และจานแรกนะคะที่ทางร้านจัดมาให้ก็คือ ผัดไทยกุ้งสดค่ะ
1: กุ้งเป็น10ตัวเลยอันนี้เป็นกุ้งขาวหรือกุ้งแชบ๊วยคะ
0: กุ้งแห้งค่ะ
1: พร้อมทานแห้งจริงด้วยค่ะ
0: กุ้งเหรอคะ
1: เปล่าค่ะมุกเธอแหละค่ะให้เป็นเสียงแอร์ดังหึ่ง
2: จะแห้งจริงแหละมากนะมุกแบบนี้ผู้ชายผู้หญิงเล่นไม่ตลกหรอกก็ต้องพวกชนกลุ่มน้อยพวกนี้แหละเล่นถึงจะขำกันเขาเรียกขายความไอ้พวกนี้ไม่ได้มีความสามารถเลยจริงจังหรอกตลกกบเกลื่อนไปวันๆดูดิสภาพ
1: ใจเย็นค่ะซิดไม่แลกค่ะไม่คุ้มค่ะ
0: ก็มันด่าเราสักแรงขนาดนี้แต่แม่จะยอมได้ยังไงเล่า
1: ที่โกรธเนี่ยเพราะรู้สึกว่าสิ่งที่เขาพูดมันไม่จริงหรือมันจริงคะเลยโกรธ
0: ก
1: ็ถ้าเป็นอย่างหลังเนี่ยเราจะไปตบให้เขาเปลี่ยนความคิดมันก็ไม่ได้หรอกนะคะเราก็ต้องทำตัวเองให้ดีค่ะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เขาพูดอ่ะมันไม่จริง
0: พอที่วูวาม
1: มาแล้วค่ะขอบคุณค่ะ
3: พร้อมค่ะ
1: ขอบคุณค่ะมาจานใหม่แล้ว
0: มา
1: ค่ะ
0: จานต่อไปนะคะ
1: ค่ะ
0: จานนี้ไม่แห้งแล้วนะคะ
1: ไม่แห้งแล้วค่ะ
0: เพราะว่าคือก๋วยเตี๋ยวน้ำค่ะ
1: ก๋วยเตี๋ยวน้ำค่ะก๋วยเตี๋ยวไม่แห้ง

0: ที่แห้งกว่าคือมุกค่ะเฮ้ยผมน้ำหน่อยครับจะได้ไม่แห้งค่ะ
1: โอ๊ยไม่เอา
0: เปียกหน่อยนะคะอย่างนี้เลยค่ะ
2: หายอยู่ค่ะพี่บุญรอดพี่บุญขาว
3: สวัสดีค่ะลูกสาวมีอะไรล่ะคะ
2: คือหนูแอบเห็นคนตรงนั้นนะคะเขาว่าพวกพี่หนูกลัวพี่ๆจะเสียใจนะคะคือหนูขอเจ้าของร้านมาคุยกับพี่ๆหนูเป็นแฟนคลับช่องพี่นะคะ
0: อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยรออะไรคะรีบถ่ายสิคะคอนเทนต์
2: คือหนูอ่ะมีปัญหาที่บ้านหลายอย่างค่ะเรื่องเงินเรื่องที่บ้านไม่เข้าใจแต่พอหนูดูรายการพี่ๆหนูก็ได้กำลังใจค่ะพี่ๆทำให้หนูเห็นว่าการที่เราจะมีปัญหามากมายหลายอย่างเนี่ยถ้าใจเราไม่เก็บมาเป็นปัญหามันก็ไม่เป็นค่ะ
0: อุ๊ยคอนเทนต์แม่ดีขนาดนั้นเลยเหรอลูก
2: จริงๆนะคะถึงรายการพี่ๆจะดูตลกโปกฮาทำอะไรแปลกๆแต่ด้วยความที่เป็นพวกพี่ต้องเจออะไรมากมายหลายอย่างแล้วก็ยังต้องพยายามทำให้คนอื่นยิ้มได้อีกหนูว่ามันเจ๋งมากๆเลยค่ะแล้วอีกอย่างนะคะมันทำให้หนูคิดได้ค่ะว่าอาชีพเด็กเสิร์ฟธรรมดาธรรมดาอย่างหนูเนี่ยก็มีคุณค่าแล้วก็สร้างความสุขให้คนอื่นได้เช่นกันค่ะ
0: เป็นฝันที่แม่เคยฝันที่ไม่กล้าฝันที่คนธรรมดาคนหนึ่งไม่กล้าฝันค่ะ
3: และหนูก็ให้มาโดยที่ฉันก็แอบฝันและหนูเนี่ยก็เป็นคนสร้างฝันให้พวกพี่ได้ป่ะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: สู้ๆนะคะพี่
1: ๆค่ะ
2: หนูไปทำงานก่อนนะคะ
1: โอเคค่ะ
0: ขอบคุณนะคะลูกสาว
3: ขอบคุณนะคะนี่คือการที่รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าเหรอพี่บุญรอด
0: ใช่กลิ่นนะ
3: มากแม
4: ่จะโอ้ว่าป่ะดีกว่าเจ้าของร้านจะสร้างซีนแบบดราม่าไงเรียกยอดไลค์ไง
5: นี่ไงขยี้ดราม่าไงเรียกยอดวิวด้วยแล้วก็โปรโมทร้านด้วยจะอยากให้คนมาร้านก็เลยแบบว่าให้เด็กเสิร์ฟเป็นหน้าม้ามาชม
0: มุกคิดว่าจะไม่รู้
5: ระวังหยิกระวังโดนหยิก
3: ยังไงอ่ะคนมันจะเกลียดมันก็เกลียดอ่ะเนาะคงหาเรื่องด่าได้อยู่ดีอ่ะ
0: ใช่ค่ะเราก็ทำได้ในสิ่งที่เราทำได้แค่นั้นแหละค่ะมาค่ะ
3: มาต่อกันนะคะนี่กินถึงไหนแล้วนะ
0: ก๋วยเตี๋ยวไม่แห้ง
3: ก๋วยเตี๋ยวไม่แห้งแล้วน้ำแห้งไหม
0: น้ำลองดูสิ
3: คะตอนนี้ยังไม่แห้ง
0: แห้งไหมคะ
3: ท่วมหนักเลย
0: กินข้าวด้วยกันค่ะชีสเค้กด้วยนี
3: ่ขอบคุณครับเลยนะครับ
6: แล้วมีคนแซวแล้วก็บูลลี่เรา
7: อย่างแบบไซเบอร์บูลลี่เงี้ยก็มีอยู่แล้วแน่นอนในการทำตรงนี้มันก็จะมีอย่างที่เขาบอกแหละคนที่เขาไม่ชอบยังไงเขาหาเรื่องมาว่าเราได้อยู่ดีอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องปกติที่ครีเอเตอร์หลายๆคนในออนไลน์ต้องเจอ
6: แล้วรู้สึกยังไงกับการที่เราทำอะไรที่มันมีความสุขให้กับตัวเราทั้งสองคนมันมีผลกระทบยิ่งใหญ่มากในการทำให้คนอีกหลายๆคนเป็นแสนมีความสุขตามไปด้วย
8: ทำให้เรามีคุณค่าในตัวเองมากขึ้นจริงๆครับพี่มิ้นแบบแล้วแบบเราดีใจที่เราแบบให้เขามีชีวิตอยู่ต่ออย่างมีความสุขได้
7: อย่างเราสองคนอย่างเงี้ยเราซื่อสัตย์กับตัวตนของเรามากๆเลยซึ่งคนอื่นอาจจะดูมองว่าเราสองคนเวียดไหมในสังคมอะไรเงี้ยแต่เราสองคนมองว่าเฮ้ยเราสองคนอะเราเป็นแบบนี้แล้วสิ่งที่มันได้กลับมาคือคนมองเห็นว่าเราสองคนมี energy แบบไหนซึ่งเราก็ไม่ได้แบบไม่ได้เฟกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งภูก็มองว่าแบบจริงๆแล้วความแตกต่างหลากหลายอ่ะมันก็มีความสวยงามของมันอยู่อะไรอย่างเงี้ยฮะ
9: ฟ้าเดือดมันแบบว่าแบบ
10: ไม่ได้ดอกแมมมี่เลย
7: เอาเคยแมมมี่ป่ะ
9: ไม่เคย
11: ฉันละอ่อนมาก
12: มันลอยข้างอย
11: ู่รอดเลือกชุดแกงฉันมาก
12: มันน่ารักดี
11: ท้องฟ้ามันเป็นแบบฟ้าซาเมซูมา
13: ไอซูมิซาย
11: บ้าทำ
14: ร้ายบ้าไหน
15: บ้าเกิน
16: ฮะเพลงเดียวกัน
2: ต้องถามว่าความสุขที่มันเกิดขึ้นจากการได้ทำงานกับคนที่เราไว้ใจมันมีความสุขมากขนาดไหนมันได้อะไรนอกเหนือจากกระแสตอบรับที่ดี
7: คือภูตอนนี้ทุกวันนี้ที่ภูทำงานใน YouTube อะความรู้สึกของภูเหมือนภูยังเป็นเด็ก ที่เรียนมหาลัยอยู่กับบุญรอดอยู่กับเพื่อนในช่องมันเลยทำให้ภูรู้สึกว่าภูได้ถูกอบล้อมด้วยกลุ่มคนที่เห็นคุณค่าในตัวเราตลอดเวลาจริงๆมันเลยทำให้ภูรู้สึกว่าทุกครั้งที่ภูทำอะไรหรือว่าไม่ว่าจะผิดจะถูกจะตลกไม่ตลกแต่ว่าอย่างเราก็ยังมีคนคอยอบอุ้มเราอยู่มันเลยทำให้เราคอมฟอร์ตและรักตัวเองมากขึ้นในขณะที่เราทำงานและเราเหนื่อยทุกวันแต่เรากลับรักตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆพี่นึกออกปะมันเหมือนเป็นกำไรครับตอนหมวยแบบเฮ้ยแบบเราเหนื่อยจากงานแต่เราก็แบบได้ความรักกับเพื่อนๆไปพร้อมกันอะไรเงี้ยซึ่งความรู้สึกเนี้ยมันต่างกับการที่ภูอ่ะทำงานประจำอะไรเงี้ยมันต่างกันมาก
8: อย่างที่บอกเนี้ยมันเราเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นจริงๆครับคือเราอ่ะได้แค่คนทั่วไปทำไปเดินแล้วทำชอบอ่ะกับการว่ามีคนอ่ะมาพิเศษเราไม่แบบไม่ยอมรับน้ำในตัวเรามากๆแบบมันเล่นเก่งจังผมให้กำลังใจเรามากขึ้นเลยแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่แบบมีคนซัพพอร์ตเราแล้วก็เพื่อนทุกคนในช่องครับเหมือนกับว่าบางคนนี่มาปรึกษาเรื่องปัญหาชีวิตกับเราแบบแก้ไม่หายเรื่องกับแฟนเขาปรึกษาผู้รอดมาเขาปรึกษาบอกเขาดีขึ้นมากๆเหมือนเราเป็นแบบเป็นอะไร
7: เงี้ยเป็นเพื่อน
8: เขาปรับทุกข์กับเราเองครับเราก็มีคุณค่ามาก
7: ๆเพราะหลายๆคนก็มักจะบอกกับพวกเราเสมอว่าสิ่งที่เราเป็นแบบนี้มันกลายให้ที่เราเป็นคอมฟอร์ตโซนให้กันและกันแบบนี้มันทำให้เขาเองก็รู้สึกว่าเราเป็นคอมฟอร์ตโซนให้เขาด้วยเหมือนกันเลยซึ่งเรายินดีมากๆเลยที่มี

0: แล้วรู้สึกยังไงกับการที่เราทำอะไรที่มันมีความสุขให้กับตัวเราทั้งสองคนมันมีผลกระทบยิ่งใหญ่มากในการทำให้คนอีกหลายหลายคนเป็นแสนมีความสุขตามไปด้วย
1: ทำให้เรามีคุณค่าตัวเองมากขึ้นจริงๆครับพี่มิ้นแบบเราแบบเราดีใจที่เราแบบเป็นผู้ใหญ่คนอื่นแบบมีเป็นสบายใจคนอื่นได้แบบให้เขามีชีวิตอยู่ต่ออย่างมีความสุขได้ก็ไม่คิดว่าตัวเองจะมีคุณค่ามากขนาดนี้ด้วย
2: ใช่ฮะคือผมก็มองว่าจริงๆแล้วถ้าคนเราอ่ะแบบอย่างเราสองคนอย่างเงี้ยเราซื่อสัตย์กับตัวตนของเรามากๆเลยซึ่งคนอื่นอาจจะดูมองว่าเราสองคนเวียดไหมในสังคมอะไรเงี้ยแต่เราสองคนมองว่าเฮ้ยเราสองคนอะเราเป็นแบบน
1: ี้
2: ใช่เราเป็นมนุษย์หนึ่งมนุษย์กับอีกหนึ่งมนุษย์แล้วเราก็สื่อสารความเป็นเราแบบจริงๆแบบเป็นเราจริงๆอะออกไปแล้วสิ่งที่มันได้กลับมาคือคนมองเห็นว่าเราสองคนอะมี energy แบบไหนซึ่งเราก็ไม่ได้แบบไม่ได้เฟกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งครูก็มองว่าแบบจริงๆแล้วความแตกต่างหลากหลายอ่ะมันก็มีความสวยงามของมันอยู่อะไรอย่างเงี้ยฮะ
3: เหมือนคนดูก็ได้รับพลังบวก
2: อะไรแบบนั้น
3: จากภูเขาชาแนลด้วยเหมือนกัน
1: ค่อนข้างเยอะ
0: ความสนิทสนมกันมาตั้งแต่มหาลัยจนถึงทุกวันนี้เรียกได้หรือยังครับว่าทั้งคู่เป็นครอบครัวเดียวกัน
2: สุด
1: เป็นทั้งพี่สาวและเป็นน้องสาว
2: ใช่มันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆคือจะพูดอะไรหรือมันจะเป็นเพราะว่าบุญรอดอ่ะเป็นลูกคนเล็กของบ้านแล้วภูเขาอ่ะเป็นพี่คนโตของบ้านมันเลยเหมือนเป็นจิ๊กซอว์อะไรอย่างมันดูแบบเป็นฟีลแบบเนาะต้องมาคอมพลีทกันอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้ภูรู้สึกว่าแบบพอเป็นพี่คนโตมาจากในบ้านตัวเองอ่ะแล้วได้มาเจอบุญรอดอ่ะมันก็เหมือนแบบโอเคเราไม่เคยมีพี่แล้วเราก็มีพี่สาวคนนี
1: ้บุญรอด
2: เป็นน้องสุดท้องไม่เคยมีน้องก็มีน้องภูเขาอะไรแบบเนี้ยฮะ
0: ชอบคำว่าจิ๊กซอที่เขาใช้แล้วใช้อีกคู่นี้คือตัวอย่างที่ถูกต้องของคำว่าจิ๊กซอที่มาจากคนละครอบครัวเลยนะแต่พรหมลิขิตทำให้จิ๊กซอ2ตัวนี้มันมาต่อกันได้แบบพอดีเป๊ะเลยอ่ะ
3: ทุกวันนี้ยังมีอะไรที่เป็นห่วงกันและกันไหมคะ
0: โอ้โหขันแรงมากเลยขันควับ
2: อย่างบุญรอดอย่างเงี้ยคือบุญรอดเป็นคนที่ใจดีเป็นคนใจกว้างอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบปฏิเสธคนไม่เป็นหรือบางทีหลายๆคนอาจจะเข้าหาบุญรอดเพราะผลประโยชน์บางอย่างอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าบุญรอดอาจจะต้องมีกลไกในการปกป้องตัวเองมากขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ย
0: ด้วยความ
2: เ
0: ป็นห่วง
2: ใช่ฮะไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหเราแบบใจดีขนาดนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าโลกใบนี้ทุกคนบนโลกไม่ได้ใจดีกับเราหมดอ่ะ
1: อยากให้พูดแบบว่าเหมือนเห็นคุณค่าตัวเองให้มากมากเลยบางทีแบบน้องโดนจ้าแบบอย่างเช่นนะน้องแบบทำงานไม่เก่งน้องจะเลยแล้วเลยว่าแบบน้องมันไม่เก่งหรอไม่ต้องมาว่าน้องอยากให้น้องแบบรักตัวเองให้มากๆแบบเห็นคุณค่าตัวเองเห็นแม่รู้ตัวเองให้มากๆเลย
2: คร
1: ับ
2: ใช่คือแบบครูอภิเชษมากเลยนะกับการที่บุญรอดอ่ะเขาบอกว่าตัวเองอ่ะเป็นคนปกตินี่แหละแค่ทำบางอย่างไม่ได้ 100% เท่ากับคนอื่นซึ่งเนี่ยแหละมันคือความเป็นมนุษย์จริงๆเพราะความเป็นมนุษย์อ่ะมันไม่มีใครที่ทำได้ร้อยคะแนนเต็มในทุกอันอ่ะซึ่งครูก็รู้สึกว่าเออจริงๆแล้วว่าเราไม่ต้องเก่งทุกอย่างก็ได้เราเต็มที่กับมันหรือยังเราแฮปปี้กับมันหรือเปล่าเพราะว่าแค่นี้มันก็พอแล้ว
0: นี่คือสิ่งที่ทั้งคู่ห่วงซึ่งกันและกันมาถามอีกนิดนึงมีอะไร

0: ที่ยังไม่ได้บอกกันบ้างไหมมีอะไรอยากจะบอกซึ่งกันและกันบ้างก็ได
1: ้คือเวลาเราไปห่วงน้องภูเขามาแบบคือน้องอ่ะจะขั้นแบบดาวค่อนข้างง่ายเลยแบบเวลาไม่ได้มาท้าใจบุ๊บน้องจะแบบดาวเลยน้องแบบว่า
0: ไวต่อความรู้สึก
1: แบบรักเลยแบบให้มากๆแบบรักไว้เองก่อนแบบให้มากๆเลยเพราะว่าบางทีน้องดาวอ่ะเราดูว่าน้องดาวแต่เราอ่ะไม่กล้าเข้าไปเพราะว่ามันจะเข้าไปยังไงพอดีแบบน้องดาวอ่ะทำยังไงต่อดีวะเลยถ้ามีเลยบอกพี่ได้เสมอ
0: เออทำไมล่ะ
2: เอ้าหลอก
1: พี่อยู่ตรงนี้เสมอแบบ
0: อยู่ตรงนี้เสมอก็คือรายการจบก็จะนั่งตรงนี้ไม่ไปไหน
3: ไม่กลับมาแล้วภูเขาล่ะครับมีอะไรอยากจะบอกบุญรอดไหมครับ
2: เออขอบคุณนางนะอันดับแรกเพราะว่าคือภูก็เข้าใจว่าคนแบบภูอ่ะมันก็จะไม่ใช่ทุกคนหรอกที่จะมาเข้าใจได้อะไรแบบเนี้ยซึ่งก็ต้องขอบคุณนางที่นางอ่ะใจเย็นกับภูเสม
4: อ
2: แล้วไม่เคยจัดไม่เคยเปลี่ยนไปไม่เคยที่จะแบบทิ้งหน่วยให้เคว้งอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละมีบางมูที่เราอาจจะแบบไม่ได้คลิกกันในบางสถานการณ์แต่พอสุดท้ายแล้วมันผ่านไปอ่ะเราก็ยังกลับมาจูนกันได้เหมือนเดิมใช่ก็ขอบคุณ
3: นั่นแหละ
4: ค่ะถามคุณอนาบ้างนะคะได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดของบุญรอดของภูเขาแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะ
5: รู้สึกดีมากๆเลยค่ะคือความที่สองคนเคมีเข้ากันมากแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ในชีวิตได้ดีมากเรามองว่าในสังคมอะค่ะมันต้องการโลโมเดลหรืออะไรแบบนี้นะฮะว่าแบบการที่เรามีพาร์ทเนอร์ในชีวิตอะมันช่วยอะไรให้เราแบบได้มากๆเลยอะค่ะพอนั่งฟังนี่รู้สึกอิ่มใจเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ไม่ค่อยได้เห็นที่จะเป็นคู่เพื่อนสนิทนะฮะแล้วแบบเปิดใจกันมากขนาดนี้ค่ะ
4: ค่ะแอนดี้ล่ะคะ
6: ครับก็ดูแล้วก็มันยิ้มอ่ะไม่รู้ยังไงคือมันรู้สึกแบบมันเป็นความรักที่บริสุทธิ์เนาะคุณก็เป็นคนมีทักษะในการพูดที่เก่งส่วนคุณก็เป็นโมดิเวเตอร์เป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนที่เขาต้องการข้ามผ่านในจุดที่เขาเรียกว่าอุปสรรคของตัวเองนะต้องขอบคุณมากๆแล้วก็ขอให้เป็นคนดีๆแบบนี้แล้วก็เก็บสิ่งดีๆเหล่านี้เอาไว้แล้วก็แจกจ่ายให้กับทุกๆคนครับ
4: ในฐานะอาจารย์ด้วยนะพอเห็นลูกศิษย์เติบโตได้งดงามแบบนี้ค่ะมันชื่นใจมากจากความที่เขาเป็นคนคิดดีจิตใจดีงามอยู่แล้วเนี่ยแล้วมาเห็นวันนี้หน้าที่การงานเขาก็ดีการศึกษาก็ดีแล้วก็ยังมีเพื่อนแท้ในชีวิตด้วยภูมิใจแล้วก็ชื่นใจกับทั้งคู่ค่ะ
0: ครับพูดตรงๆเลยว่าไม่จำเป็นต้องเป็น LGBTQ คนปกติทุกคนผมจริงๆว่าทุกคนในโลกอิจฉาคู่นี
4: ้
0: อยากมีเพื่อนอย่างนี้สักคนหนึ่
6: ง
0: พอแล้วเลยเป็นเซฟตี้เน็ตไม่ว่าเราจะเกิดปัญหาอะไรเจออะไรมาก็ตามหนักเบามีคนหนึ่งที่เรารู้ว่าเมื่อมีปัญหาอะไรก็ตามเรากลับไปหาคนนี้แล้วเราหายแน่ไอ้ปัญหาทั้งหมดอ่ะเราจะหายเลยน่าอิจฉามากจริงอยากให้ทุกคนหาเพื่อนอย่างนี้ให้ได้สักอย่างน้อยหนึ่งคนพอมีคนเดียวดีกว่ามีเพื่อนเป็นร้อยที่ไม่แคร์คุณเลย
4: ค่ะและที่ภูเขาบอกว่าชอบความใส่ใจของบุญรอด คือดูแลรายละเอียดทุกอย่างวันเกิดนี่ไม่เคยลืมเพิ่งจะผ่านวันเกิดของภูเขามาเมื่อวานนี้ค่ะวันนี้นางก็มีอะไรมามอบให้ภูเขานะคะ
2: ครับจริงหรอแรงมาก
1: โอ้ยน่ารักมากเลยขอบคุณทุกท่านดิโอ้ย
4: Happy
2: birthday ต้องเจอพี่นะขอบคุณค่ะ
0: โอ้ my god อุ้ยแล้วรูปนี้เป็นรูปที่แบบมีแบบเพื่อนๆในเพจชอบกันมากอะไรอย่างเงี้ยแบบมีความจับมือเดินไปด้วยกัน
3: สวยเราอ่ะ
0: สวยไม่ได้เลย
2: อุ้ยขอบคุณพี่ทุกคนมากเลย
3: สวยเราอ่ะ
2: อุ้ยแล้วเครื่องบินการเซ็นเครื่องออกทีวี
0: เรียกเป็นว่าดาราได้เลยหรือเปล่าคะเนี่ย
3: ดาราทั้งหนึ่ง
2: ดาราทั้งหนึ่ง
6: รู้สึกไหมน้ำตาที่ออกมาคือน้ำตาบริสุทธิ์แล้วก็ดีใจนะขอจับมือได้ไหม
0: ครับโอ้โหพี่อะไร
6: ขอบคุณมาก
0: ประตามยิ้มกว้าง
1: คือรูปเนี้ยเราไปเที่ยวด้วยกันแบบเป็นทริปล่าสุดเราไปด้วยกันคือมันมีความสุขมากเนอะคือเราแบบไม่ได้ไปเที่ยวกันแบบนานมากเพราะโควิดแต่ก็ไปไหนไม่ได้นึงจนบ่นเราไปเที่ยวด้วยกันแบบทริปเนี้ยคือเราแบบเหมือนไปชาร์จพลังด้วยกันแบบเต็มที่จริงๆแล้วบุญรอดก็มีความสุขมากที่ได้ไปเที่ยวเขาในทริปนี้แล้วรูปนี้คือเราชอบมากแบบมันจับมือกันอ่ะ
0: ธรรมชาติมันไม่ใช่ที่แบบ1 2 3 4แล้วแชร์มันคือการที่แบบ
1: เราเดิน
0: ไป

0: อะไรอย่างเงี้ยแล้วท่านก็สแนปมาพอดีอะไรอย่างเงี้ย
1: นี่ไปเที่ยวที่ไหนกันนะคะ
2: หัวหินครับผม
3: ไม่อยากบอกเขาว่าไม่ได้จะบุกเขาตลอดไปเนาะ
0: โอ้ย
1: วันนี้อิ่มเอ็มใจนะคะกับเรื่องราวของภูเขาแล้วก็บุญรอดรวมทางแยกคิดจากแขกรับเชิญทั้งสองท่านด้วยพี่แอนดี้แล้วก็คุณแอนนาขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณค่ะแล้วเราจะกลับมาพบกับความรู้สึกที่งดงามแบบนี้ในครอบตัวเดียวกันฟีลกู๊ดวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: นผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบ

0: การแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
1: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
2: รู้หรือไม่ตอนผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีปกครองรู้หรือไม่ผู้ที่มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดเช่นเป็นเจ้าของอาคารที่ได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รื้อถอนอาคารหรือเป็นข้าราชการถูกสั่งลงโทษทางวินัยซึ่งต้องการโต้แย้งคำสั่งลงโทษหรือเป็นผู้รับเหมาที่ยื่นซองประกวดราคาที่หน่วยงานทางปกครองสั่งยกเลิกการประกวดราคาเป็นต้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการมาเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจคุณค่ะแน่นอนนะคะว่าตลอดทั้งซีซั่นนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสตาร์ทอัพพาผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้กันนะคะว่าสตาร์ทอัพหนึ่งในธุรกิจที่มีการเติบโตแบบก้าวกระโดดแบบนี้เขาทำอย่างไรถึงสามารถผลักดันการเติบโตของแต่ละธุรกิจได้ให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องที่น่าประทับใจนะคะแน่นอนค่ะว่าจุดเริ่มต้นของการเติบโตเหล่านั้นมาจากเรื่องของไอเดียและไอเดียดีๆเหล่านี้เราจะมีวิธีหามันได้อย่างไรวันนี้คลาสนี้นะคะจะพาทุกท่านมาหาไอเดียดีๆกันค่ะ
1: เมื่อพูดถึงการลงทุนหรือตลาดหุ้นแล้วเนี่ยภาพของศัพท์ทางการเงินมากมายหรือการตีเส้นกราฟหรือตารางใน Excel เนี่ยก็คงพุ่งพวดขึ้นมาชวนปวดหัวไปหมดและนี่คือเพนพอยท์ที่นักลงทุนส่วนใหญ่มองว่าการลงทุนเป็นเรื่องยาก
2: ปัจจุบันมีนักลงทุนที่ได้ผ่านประสบการณ์การเลือกลงทุนที่แต่ละครั้งต้องใช้ระยะเวลานานในการหาข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลในหลากหลายวิธีจนกว่าจะทำให้มั่นใจในการลงทุนด้วยการทำซ้ำๆแบบนี้จึงทำให้เหล่านักลงทุนที่เป็นโปรแกรมเมอร์เห็นปัญหาแล้วก็นำเอาเทคโนโลยีมาตอบโจทย์เพื่อให้การลงทุนนั้นง่ายขึ้นจากโจทย์นี้ทำให้เกิดทีมจิตตะที่มาคอยวิเคราะห์แล้วก็แก้ไขปัญหาจนได้ไอเดียในการทำผลิตภัณฑ์เพื่อมาตอบโจทย์ให้ง่ายสำหรับนักลงทุนได้อย่างแท้จริงเพราะได้ทำระบบ

ให้แสดงระดับความน่าสนใจของการลงทุนของหุ้นแต่ละตัวด้วยตัวเลข 1-10 ทำให้ลดระยะเวลาในการสแกนหุ้นของใครหลายๆคนเพียงไม่กี่วินาทีก็ทำให้ได้หุ้นที่เหมาะสมกับลักษณะการลงทุนของนักลงทุนคนนั้นได้ทันทีจนนักลงทุนระดับโลกอย่างตระกูลบัฟเฟตต์ให้การชื่นชมในไอเดียที่ผลิตออกมาเป็นจิตตะ.com ในวันนี้ที่ทำให้การหาหุ้นที่ดีในราคาที่เหมาะสมจึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพราะพี่เผ่าตราวุฒิเหลืองสมบูรณ์หนึ่งในผู้คิดค้นและพัฒนาจิตตะ.com ได้ผนวกแนวคิดเรื่องการลงทุนทั้ง3อย่างเข้าไว้ด้วยกันเป็นอย่างดีทั้งความรู้ข้อมูลและการเชื่อมโยงที่ไร้พรมแดนทำให้จิตตะ.com เป็นฟินเทคสตาร์ทอัพด้านการเลือกลงทุนที่น่าจับตามองที่สุดในตอนนี้ค่ะพี่เผ่ามีวิธีการในการคัดกรองไอเดียกว่าจะมาเป็นจิตตะ.com ในวันนี้ได้ยังไงช่วงหน้าพี่ทีน่ามีคำตอบค่ะ

0: ยกันต่อนะคะกับห้องเรียนผู้ประกอบการในวันนี้นะคะเราจะมาเปิดคลาสเรียนกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องของไอเดียที่จะทำให้ธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นเกิดขึ้นได้จริงนะคะแน่นอนค่ะว่าวันนี้อย่างที่น้องแนนบอกไปแล้วนะคะว่าจิตตาเองถือว่าเป็นฟินเทคสัญชาติไทยที่แปลงไอเดียเรื่องของการลงทุนให้เป็นเรื่องง่ายได้สำหรับทุกคนวันนี้เรามาพูดคุยกันกับพี่เผาตราวุฒิเหลืองสมบูรณ์ Founder จาก jitta.com นั่นเองนะคะพี่เผาคะถ้าพูดถึงเรื่องของไอเดียแน่นอนว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะหาไอเดียที่เจ๋งๆใหม่ๆออกมาแนะนำให้ตลาดได้รู้จักกันแต่ประเด็นก็คือไอเดียเหล่านั้นเนี่ยบางทีเราก็ไม่แน่ใจว่ามันเจ๋งจริงมันตอบโจทย์ตลาดที่เราอยากจะเอาของชิ้นนี้ให้เขาใช้ได้จริงหรือเปล่าส่วนตัวของพี่เผาเองเนี่ยวิธีการสร้างไอเดียและทดสอบไอเดียของตัวเองคืออะไรบ้าง
1: คือจริงๆแล้วโดยภาพรวมเนี่ยนะครับก็คือว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาตอนแรกเราก็จะมองว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นคนเก่งเป็นคนไรไอเดียมันง่ายอยู่แล้วแล้วก็คิดอ่านหนังสือนู่นนี่นั่นเป็นแรงบันดาลใจมาแต่ว่าพอลองมาใช้จริงโดยเฉพาะการทำสตาร์ทอัพอะครับสิ่งที่ดีที่สุดในการสร้างไอเดียคืออย่าอยู่หน้าคอมปิดคอมไปแล้วไปเจอคนจริงๆไปอยู่ในคอมมูนิตี้จริงๆไปเจอจริงๆว่าปัญหาของคนคืออะไรนะครับแล้วก็ฟังเขาเยอะๆถ้าเป็นผมบอกแนะนำน้องๆก็คือ stop thinking start listening คือหยุดคิดเองเองแล้วไปฟังคนเยอะๆว่าทุกคนต้องการอะไรสตาร์ทอัพไอเดียที่ดีคืออย่าทำสิ่งที่เราต้องการแต่ทำสิ่งที่คนต้องการ
0: ย้อนกลับไปอย่างณวันที่พี่เผามีไอเดียว
1: ่
0: าอยากจะทำอะไรง่ายๆให้กับนักลงทุนได้หาข้อมูลเรื่องของการลงทุนตอนนั้นพี่เผาทำยังไงบ้าง
1: ตอนนั้นถ้าเป็นจิตตะเวอร์ชันแรกใช่ไหมครับตอนนั้นสิ่งที่ทำก็คือว่าพอเราจะผันตัวนักลงทุนมาทำธุรกิจอีกทีใช่ไหมเราก็ต้องคิดอยู่ว่าจะทำธุรกิจอะไรคือโชคดีอย่างนึงที่พอเป็นนักลงทุนมาเนี่ยเราเลยต้องดูอินดัสทรีก่อนว่าอย่างน้อยอินดัสทรีมันต้องเวิร์กอินดัสทรีมันต้องใหญ่แล้วก็อินดัสทรีเนี่ยต้องมีไปอีกเป็น100ปีมีคนทำธุรกิจอยู่แล้วถูกไหมครับแล้วพอทำตัวนี้ได้ก็จะมานั่งคิดว่าเฮ้ยเราจะทำอะไรดีตอนนั้นก็จะใช้เวลามา1ชั่วโมงทุกวันเนี่ยก็นั่งคิดว่าจะทำอะไรอะไรได้ไม่ได้อะไรข้อดีข้อเสียเป็นยังไงทำ SWOT analysis บ้างเป็นทฤษฎีหมดเลยแล้วก็เลยพอสุดท้ายมาจบที่ลองทำเขาเรียกว่าเว็บคล้ายๆเหมือน Google Finance แต่ว่าจะทำหุ้นของ Southeast Asia เพราะตอนนั้นเขาจะเปิด AEC พอดีว่าเฮ้ยคิดง่ายๆว่าถ้าเรารวบรวมข้อมูลงบการเงินข้อมูลอะไรเนี้ยของทุกหุ้นใน Southeast Asia ให้คนมันต้องใช้เพราะยังไงคนต้องการข้อมูลหุ้นแต่ตลาดเหล่านี้ยังไม่มีก็เลยทำเวอร์ชันแรกออกมามีข้อมูลทุกอย่างใช่ไหมครับวอลลุ่มซื้อขายเลชงต่างงบการเงินแล้วเราก็เสริมเพราะตอนนั้นโซเชียลเน็ตเวิร์กกำลังมาแรงเราก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้าเราแอดออนเข้าไปให้คนมาคอมเมนต์ได้ว่าหุ้นเนี้ยมันดีใดไม่ดีให้คนมาโหวตได้ว่าหุ้นนี้ดีไม่ดีมันน่าจะเป็นไอเดียที่สุดยอดแล้วเราก็ตื่นเต้นกับมัน
0: แล้วสุดยอด
1: แล้วเราก็ทำสุดยอดในความคิดเราแต่พอทำเสร็จแล้วไปให้คนลองใช้ปรากฏว่าแป๊กมันก็เลยเป็นบทเรียนที่ฝังใจทุกวันนี้แล้วก็มาแนะนำคนอื่นน้องๆซะคนอื่นว่าอย่าทำสิ่งที่เราต้องการคือตอนนั้นอาจจะเป็นเคาะร้ายเพราะว่าเราทำหุ้นอเมริกาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมทำที่ไทยทีมงานอยู่ที่ไทยทำมาแล้วก็ไม่มีใครใช้ได้เอาไปให้ทุกคนทุกคนบอกเฮ้ยเจ๋งๆดีแต่ก็ไม่ใช้เพราะลงทุนหุ้นไทยอยู
0: ่
1: ถ
0: ู
1: กไหมจนพอทำเสร็จเราก็เลยต้องบินไปอเมริกาเพื่อไปดูจริงว่าเฮ้ยคนจะใช้หรือเปล่าแล้วก็ปรากฏว่าคนไม่ใช้เพราะเขาบอกว่ามันยากไปค
0: ือ
1: สำหรับเราที่ลงทุนมาเองเนี่ยเรามองเฮ้ยมันง่ายแล้วนะม
0: ัน
1: เจ๋งมากแต่คนทั่วไปต้องการง่ายกว่านั้นอีกเขาบอกว่าไม่ต้องการรู้

0: ข้อมูลอะไรเลย อยากรู้แค่ว่าซื้อหุ้นอะไรราคาเท่าไหร่จบถ้าทำได้เท่านี้จะใช้เราก็เลยแบบสวยและไอที่เราทำมาทั้งหมดข้อมูลเยอะแย
1: ะ
0: กลายเป็นว่าคนก็ยังใช้ตัดสินใจไม่ได
1: ้
0: ครับก็เลยต้องกลับมารีทิงใหม่ว่าสิ่งที่คนต้องการจริงๆคือเนี่ยสองคำถามนี้ราคาเท่าไหร่แล้วที่เรามีอยู่เราตอบโจทย์อะไรเขาได้บ้างทำอะไรได้บ้างก็เลยกลายเป็นว่าแทนที่จะให้ข้อมูลเยอะแยะแบ็กสเต็ปกลับมาใหม่ว่าคนต้องการอะไรที่เทคแอคชั่นได้ก่อนแล้วค่อยไปดูข้อมูลทีหลังเพราะฉะนั้นก็เลยต้องกลับมาทำเป็นจิตตะสกอร
1: ์
0: บอกว่าซื้อหุ้นอะไรคุณภาพดีแค่ไหนกับจิตตะลายบอกว่าต้องซื้อหุ้นราคาเท่าไหร่ก่
1: อ
0: นแล้วพอทำตัวนี้ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าสนใจค่อยไปดูข้อมูลเพิ่มเติมถูกไห
1: ม
0: คือตอนที่ไปซีกอนวันเล่เนี่ยแรกๆที่ไปแล้วเจอเลยเนี่ยก็คือเขาต้องบอกว่าฟังก์ชันบนเว็บตอนแรกที่ทำพิสูจน์ไอเดียคือการทำไอเดียต้องแวลิเดตให้มันดีใช่ไหมเพราะนั้นจะพิสูจน์ไอเดียได้อะมันต้องทำคอฟีเจอร์ให้น้อยที่สุดว่าถ้าคอฟีเจอร์ไม่ผ่านไม่ต้องทำอย่างอื่นแต่จิตตะเวชละโอมีฟีเจอร์เยอะแยะอลังการงานสร้างทุกคนใช้ไม่เป็นแล้วพอเรากลับมาทำเป็นคอฟีเจอร์คือมีแค่สกอร์กับไลน์กลายเป็นว่าพอเอาไปให้คนใช้ปรากฏเฮ้ยเวิร์กเพราะเขารู้สึกว่า
1: อ
0: เมซิ่งชวนคนมาใช้แล้วก็ถามเยอะแยะมากมายว่าแล้วพิสูจน์ยังไงผลตอบแทนเท่าไหร่ดูหุ้นตัวนี้ตัวนี้ได้ไหมกลายเป็นว่าคนตื่นเต้นแล้วพอเรามาดูสเต็ปเราต้องเก็บสเต็ปกลายเป็นว่าเฮ้ยคนกลับเข้ามาใช้ซ้ำพอเอาไปแนะนำใครเนี่ยโอ้มานั่งเสิร์ชหุ้นทั้งคืนเลยอะไรเงี้ยตื่นเต้นตื่นเต้นเราก็รู้สึกเฮ้ยไอเดียเริ่มต้นมันเวิร์กแล้วแล้วก็เหลือค่อยๆเสริมคือที่นั่นก็บอกว่าไอเดียเริ่มต้นเวิร์กหลังจากนั้นฟีเจอร์ทุกอย่างที่ตามมาคือสิ่งที่ทำให้ core value เด่นขึ้นถูกไหมเพราะนั้นไอเดียเริ่มต้นต้องดีเหมือน Google ก็ต้องเซิร์ชได้ดีที่สุด Facebook คือ connect คนที่เป็นคนจริงๆนี่คือไอเดียเล็กๆเริ่มต้นหลังจากนั้นฟีเจอร์อย่างอื่นมาเพื่อเสริมให้ value มันขยายขึ้น
1: ฟังดูแบบนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้คนทั่วๆไปที่อยากจะเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยมีมุมคิดใหม่นิดนึงเพราะคนอื่นมักจะคิดว่าโหอยากทำอะไรเจ๋งๆมันต้องเยอะมันต้องมีนวัตกรรมมันต้องมาด้วยเทคโนโลยีซึ่งก็เหมือนกับกรณีของพี่เผ่าในสเตจแรกที่คิดว่าอยากมาแบบเท่ๆเลยเนี่ยใครจะมี
0: ทำสิ่งที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน
1: เป็นโซเชียลมีเดียที่ลิงก์เรื่องหุ้นเข้าด้วยกันแต่ผลปรากฏว่านั่นคือสิ่งที่ตอบโจทย์ตัวเองแต่ไม่ได้ตอบโจทย์กลุ่มที่เราต้องการเพราะฉะนั้นแล้วฟังจากที่พี่เผ่าบอกตรงนี้เราต้องหา core value ของเราเป็นแกะให้แน่นก่อนอย่าเยอะเอาฟีเจอร์สำคัญสำคัญ
0: ครับ
1: พอรู้แล้วว่าอันเนี้ยน่าจะใช่จิตตะสกอร์จิตตะลายบอกได้ว่าซื้อหุ้นอะไร
0: ราคาเท่าไหร่
1: ราคาเท่าไหร่ได้แล้วเนี่ยเวลาต่อยอดไอเดียตรงเนี้ยทำยังไงให้เราไม่แบบเป๋ไปเป๋มาแล้วก็โฟกัสกับมันจนทำให้มันเนี่ยกลายเป็นโซลิดไอเดียที่มันสามารถสร้างรายได้ได้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นกลับมาอันที่2พอเรามีคอฟีเจอร์เสร็จแล้วใช่มั้ยไอเดียที่มาแอดออนเนี่ยก็อย่าคิดเองเองอีกคือสตาร์ทอัพหรือหลายๆคนที่ผิดพลาดก็คือไปคิดเองว่าเฮ้ยต้องเสริมอันนี้เข้าไปแต่ถ้าเป็นสตาร์ท
1: อ
0: ัพที่ถูกต้องจะเอาไอ้ฟีเจอร์เนี่ยไปให้คนใช้แล้วเขาจะมีวิธีในการหาเขาเรียกว่า early adopter กลุ่มคนใช้แรกๆแฟนพันธุ์แท้แรกๆเป็นกลุ่มที่เราไปช่วยแก้ปัญหาเขาดีที่สุดที่ภาษาเขาก็เรียกว่า pain killer คือโปรดักต์ของเราอ่ะช่วยแก้ตอบโจทย์จริงๆแล้วคนเหล่านี้ถ้าโปรดักต์เราเวิร์กจริงเขาจะรีเควสฟีเจอร์แอดออนขึ้นมาเองใช่ไหมอย่างจิตตะพอเอาไปให้คนดูปุ๊บคนก็ต้องการว่าอ่ะแล้วพิสูจน์ยังไงแล้วก็คนบอกว่าตอนแรกมีแค่เซิร์ชหุ้นดูเป็นรายตัวใช่ไหมคนก็บอกจะดูหุ้นทั้งตลาดหุ้นทำไงเพราะตัวเองไม่รู้จักจิตตะก็เลยทำฟังก์ชันเบราว์ขึ้นมาพอทำเบราว์เสร็จเขาก็อยากเอางั้นช่วยจัดเรียงหุ้นดีราคาถูกให้หน่อยมีจิตตะแรงกิ้งเสร็จแล้วคนก็มาอยากมีข้อมูลเพิ่มเติมนอกจากสกอร์แล้วก็เลยมีจิตตะแฟกเตอร์จิตตะไซส์มีสกรีนเนอร์เนี่ยคือสตาร์ทอัพสิ่งที่มันยากที่สุดเขาบอกว่าพอเป็นธุรกิจที่เริ่มต้นเนี่ยรีซอสมันจำกัดคือเงินกับเวลาถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะทำคือทำอะไรก็ได้ที่ไม่เวสต์รีซอสคือไม่สิ้นเปลืองเพราะนั้นจะทำได้ก็คือเรารู้ว่ามียูเซอร์พร้อมใช้อยู่แล้วแล้วพอทำปุ๊บเอาให้เขาใช้ทันทีถูกไหมตอนนั้นจิตตะก็เริ่มต้นอย่างเงี้ยว่านอกจากทำโปรดักต์เสร็จแล้วอ่ะต้องมีวิธีในการเข้าถึงยูเซอร์กลุ่มเดิมๆจิตตะก็สอนทุกอาทิตย
1: ์
0: พอสอนปุ๊บเราก็จะได้ฟังด้วยว่าคนเนี่ยรีเควสอะไรซ้ำๆเช่นเฮ้ยพี่ครับมีเนื้อไหมผมอยากจะได้แบบนี้นี้พอพูดซ้ำไปเรื่อยเราก็จะรู้ละไอ้ฟังก์ชันเนี่ยมันต้องใช้การได้แล้วพอทำปุ๊บเราจะจำไว้ว่าใครเป็นคนเคยบอกเราว่าอยากมีอันนี
1: ้
0: เราก็จะส่งไปเทสเลยสมัยก่อนจิตตะจริงๆก็จะแบบมีเป็นกราฟิกก่อนว่าหน้าตาประมาณเนี้ยเวิร์กไหมถ้าเวิร์กก็มาทำต่
1: อ
0: นะครับเพราะนั้นก็จะพิสูจน์ไอเดียไปเรื่อยๆ
1: ระหว่างทางเราต้องพิสูจน์ไอเดียของเราตลอดเวลาและส่วนสำคัญก็คืออย่าออกมาจากตัวเอง
0: อย่าคิดเองเอง
1: อย่าคิดเองอย่ามโน
0: อย่ามโนใช่
1: เราต้องฟังในกลุ่มคนที่เขามีปัญหาเหล่านั้น
0: แล้วใช้
1: ของเราตอบโจทย์ได้จริงๆ
0: ครับ
1: นะแต่พอเราทำไป

0: ่อยๆแล้วเนี่ยนะคะเมื่อทุกอย่างมันไปตามทางของมันได้มีการพัฒนากับมันได้เนี่ยเราหาการต่อยอดไอเดียของเราเนี่ยต่อยังไงเพราะว่าสตาร์ทอัพหลายๆครั้งมักจะมีปัญหาว่าพอได้ทางนึงที่ชัดเจนแล้วเนี่ยมันจะเริ่มถึงจุดตัน
1: ถูกต้องครับ
0: ที่เผ่าเองผ่านจุดนั้นมาได้ยังไง
1: ชีวิตนี้ไม่มีทางตันใช่ไหมท่านคือจริงๆสิ่งที่สตาร์ทอัพต้องการนะครับคือไอเดียมาแล้วก็การ validate จากข้างในตัวจิตตะเองก็ต้องมีหมายความว่าเราต้องมีวิธีวัดผลถูกไหมอะไรที่วัดผลได้เราจะปรับปรุงได้เหมือนที่เขาบอกว่าสตาร์ทอัพเท่ากับ growth คุณต้องโตสัปดาห์ละ 5% เพราะฉะนั้นพอเราไปมองว่าอันนี้เวิร์กแล้วสแต็กข้างในมันเริ่มไม่ซัพพอร์ตแล้วเราเริ่มโตไม่ได้ user เริ่มไม่ไปต่อแสดงว่าฟีเจอร์ที่มีต้องไม่พ
0: อ
1: มันต้องมีบางอย่างที่เขาจะต้องได้อีกถูกไห
0: ม
1: พี่ก็จะกลับมาทำเหมือนสมัยทำธุรกิจอะไรเงี้ยว่าเมื่อไหร่ที่มีปัญหาเราต้องหาความรู้เพิ่มแล้วจิตตะก็จะมีสมมติ early adopter จริงๆเขาจะบอกว่าวิธีที่ดีที่สุดในการทำ startup ใช่ไหมคือมี100คนแรกใช้แบบชอบๆเลยหลังจากนั้นคิดว่าจะทำ1,000 คนได้ยังไงพอ1,000 คนได้ค่อยไป10,000 คนค่อยไป100,000 คนเงี้ยแต่อย่าคิดว่าพยายามเอา1,000,000 คนตั้งแต่วันแรกเพราะฉะนั้นพอมันเป็นแบบนี้เราจะรู้ว่าถ้าสมมติเราทำได้ถึง100-1,000โดยไม่มีปัญหาอะไรอ่ะโดยฟีเจอร์ที่มีอยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรใหม่นะก็ทำไปเรื่อยจนเริ่มรู้สึกเฮ้ยเริ่มแปลกๆแล้วดูสแตทข้างในคนเริ่มไม่ใช้หรือสมมุติว่าอัตราการใช้ซ้ำปกติเราอยู่ที่ 50% ต่อสัปดาห์อะไรเงี้ยปรากฏพอช่วงหนึ่งคนเข้ามาเยอะแต่การว่าไม่ค่อยใช้ซ้ำแสดงว่าตอนนั้นเรากำลังเข้ากลุ่มผิดหรือเปล่าเราก็ต้องมาวัดภายในชแนลไหนสมมุติมาออกรายการปรากฏว่ามาออกรายการไซน์อัพอย่างเดียวไม่ใช้เลยแสดงว่าเฮ้ยรายการนี้ไม่เหมาะหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับอย่างตอนนั้นจิตตะก็จะวางคอนเซปต์ไว้ค่อนข้างดีเพราะเรามองว่าของเราเป็นนิชมาร์เก็ตถูกไหมว่าคนที่ต้องการคือคนที่ลงทุนอย่างเดียวเพราะนั้นจิตตะก็จะไม่ได้ไปออกสื่อแมสมากก็จะออกเฉพาะที่เกี่ยวกับลงทุนเพราะว่าพอออกไปปุ๊บได้คนที่มาใช้มาช่วยวาลิเดตไอเดียเลยว่าเวิร์กไม่เวิร์กเพราะนั้นตอนแรกถ้าเราออกเยอะเกินไปเนี่ยสแตทเราจะมิกเราจะมั่วว่าเฮ้ยกลายเป็นว่าอยู่ๆคนไซน์อัพ100 คนไม่ใช้สัก90จริงๆคนที่มาจากสื่อที่เป็นการเงินอาจจะใช้เยอะก็ได้แต่สื่ออื่นๆที่เขาไม่เคยลงทุนเลยมาปุ๊บก็ไม่ได้ประโยชน
0: ์
1: อย่างเงี้ยครับมันก็ต้องมีวิธีวัดผลมีแสตแล้วยังจิตตะเองก็จะมีพวกสแตทภายในเยอะ user score เปอร์เซ็นต์การ invite ของคนสุดท้ายมันต้องมี satisfaction metric เพื่อใช้วัดว่าเรายังเป็นที่ต้องการของคนจิตตะก็จะมีกระทั่งฟีเจอร์แต่ละอันเนี่ยมีคนใช้มากน้อยแค่ไหนอะไรที่ไม่มีคนใช้ก็หยุดพัฒนา
0: อ
1: ะไรที่มีคนใช้เยอะๆเดี๋ยวมันจะโตเองอย่างตอนนี้อ่ะรีเควสต์เรื่องพอร์ตโฟลิโออยากมีนั่นมีนี่เพิ่มรีเควสต์สกรีนเนอร์ให้สกรีนได้ลึกขึ้นอะไรเงี้ยครับเราก็ค่อยทำจริงๆถ้าไปมองเนี่ยสตาร์ทอัพที่สักเซสสูงๆเนี่ยเขาไม่ค่อยพัฒนาอะไรใหม่ๆเยอะนะลองไปดูดีๆถูกไหม Google เองจะเห็นว่าช่วงแรกหลายๆปีแรกเขาก็เป็นเสิร์ชธรรมดายังเสิร์ชวิดีโอไม่ได้ด้วยซ้ำแต่ทำสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นเพราะว่าสตาร์ทอัพที่ไอเดียมันดีอยู่แล้วครับมันไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากมันแค่ขยายให้คนอื่นมาใช้เรื่อยๆถูกไหมหรือ Facebook จริงๆเขาก็เปลี่ยนไม่เยอะถูกแล้วตอนแรกคอนเน็กเพื่อนกันสุดท้ายมีให้ใส่รูปแล้วก็สุดท้ายอะไรมีวอลโพสต์ได้มีอะไรจริงๆโดยฟังก์ชันหลักเขาไม่มีอะไรเยอะมากเลย YouTube ก็ดูวิดีโอแก่นยังเหมือนเดิ
0: ม
1: ที่
0: เพิ่มเติมก็คือมันตอบโจทย์ได้มากขึ้น
1: หรือทำให้มีการใช้งานที่หลากหลายขึ้นแต่คนไม่ใช้งานสิ่งเหล่านั้นเลยก็ยังใช้ฟีเจอร์หลักได
0: ้
1: เหมือนจิตตะตอนนี้ตัดทุกอย่างไปเหลือแค่สกอร์กับไลน์ก็ยังมีคนใช้ได
0: ้
1: ถูกไหมแต่อย่างอื่นที่เพิ่มเติมมาคือการใช้งานแต่ละแบบของแต่ละคนไอเดียมันต่างกันเวลาที่จะเข้าสู่แมสมาร์เก็ตมากขึ้นเนี่ยมันก็จะต้องมีอะไรพวกนี้เพื่อตอบโจทย์เพิ่มขึ้น
0: แต่อย่างในกรณีของจิตตะของพี่เผาเนี่ยพี่เผาได้ไอเดียมาเพราะพี่เผาเนี่ยอยู่ในอินดัสทรีนี
1: ้
0: เป็นนักลงทุนมาก่อนถึงแม้ว่าตอนแรกเนี่ยอาจจะหาไอเดียจากตัวเองแต่พอทำไปแล้วไม่เวิร์กก็รู้จักที่จะปรับตัวในการไปฟังว่าโอเคคนอื่นๆเนี่ยต้องการอะไรแต่สำหรับน้องรุ่นใหม่ๆหรือคนอื่นๆที่อาจจะบอกว่าบางทีก็คิดไม่ออกเหมือนกันนะว่าไอเดียพวกนี้มันจะมาจากตรงไหนดีพี่เผามีวิธีในการเริ่มต้นไอเดียเหล่านี้แล้วเป็นทางลัดหรือทำให้มันสักเซสได้เนี่ยอย่างไรได้บ้าง
1: ง่ายมากเลยครับไปเป็นอาสาสมัครหมายความว่าไปช่วยคนอื่นฟรี
0: ๆ
1: มันจะทำให้เราพอเราไม่ถูกเงินบังตาแล้วเราไปช่วยฟรีๆเราจะทำเขาเรียกทำเกินความสามารถเราจะมองว่าเฮ้ยใครอยากให้เราช่วยอะไรเราไปช่วยแล้วการที่เราไปช่วยคนนั่นแหละเราจะเห็นว่าปัญหาของคนแบบนั้นทำอะไรถูกไหมแล้วหรือน้องบางคนเห็นไหมยอมลงทุนไปเรียนเรื่องบัญชีเรื่องภาษีเพื่อไปทำซอฟต์แวร์ด้านภาษีช่วยคนมองว่านี่คือปัญหาเราฟังเสียงที่เพื่อนบ่นรอบตัวก็ได้ว่าปัญหาเขาคืออะไรแล้วเราก็ลองไปแบบเฮ้ยลองเขียนโปรแกรมโปรโตไทป์มาช่วยแก้ปัญหาสิ่งที่ดีคือถ้าเราอยู่ใกล้คนที่มีปัญหาอยู่แล้วครับพอ พอเราทำโปรโตไทป์ออกมาเวอร์ชันแรกเรามีคนพร้อมใช้ทันที10คนอาจจะดูเหมือนน้อยแต่ถ้า10คนนี้ใช้มันจะขยายต่อได้เองแต่ถ้าเราทำมาแล้วไอ้10คนที่มีปัญหายังไม่ใช้เลยเนี่ยแสดงว่าไอ้นี่ไม่เวิร์กหรอกเปลี่ยนเรายังทำให้คน10คนเชื่อไม่ได้เลยแล้วจะทำให้คนเป็นหมื่นเป็นแสนเชื่อใช้เราได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้เริ่มจาก small คนที่มีปัญหาเนี่ยเราไปแล้วก็เป็นอาสาสมัครไปแก้ปัญหาอยากอยู่ในอินดัสทรีไหนอย่าไปผมอยู่การเงินอยู่แล้วโชคดีมีคนต้องการรู้เรื่องการเงินเยอะถ้าเราอยู่ในอินดัสทรีอื่นอยู่ในธุรกิจร้านอาหารไปลองช่วยเขาก็ได้อย่างตอนก่อนมาทำจิตตะเนี่ยถ้าใครเคยดูสตอรี่ผมก็รู้ผมเคยไปฝึกงานที่ UOB จะได้ไปรู้ในอินดัสทรีเขาว่าเป็นยังไงทำอะไรอย่างเงี้ยยอมไปอยู่ในที่จะทำให้เราได้ไอเดีย
0: แล้วมองหาเริ่มจากความชอบส่วนตัวก่อนนะมันถึงจะมีแพชชั่นจนกลายเป็นไอเดียที่ทำด้วยจริง
1: ถูกต้องครับคือมันก็จะเขาเรียกว่า domain of expertise ก็มีผลถ้าเรามีความรู้ในสิ่งที่ตลาดต้องการอยู่แล้วแล้วเอาตัวนั้นน่ะมาต่อยอดด้วยเทคโนโลยีมันง่ายถูกไหมแต่ถ้าเราไม่มีอะไรเลยถึงบอกว่าสิ่งที่เราทำก็คือต้องพัฒนาสกิลสักอย่างนึงอ่ะให้เราเด็ดกว่าคนอื่นหรือไปอยู่ในอินดัสทรีนั้นหรือทำอะไรอย่างถ้ามองง่ายที่สุดเลยอ่ะเอาอินดัสทรีที่มีอยู่แล้วจริงๆเขาบอกสตาร์ทอัพที่สักเซสสูงๆอ่
0: ะ
1: ไม่ได้ทำอะไรใหม่นะแต่เปลี่ยนจากสิ่งที่มีอยู่ปัจจุบันโดยใช้เทคโนโลยีไปเสริมถูกไหมอย่าง Airbnb ตอนนั้นเนี่ยก็เริ่มต้นจากอะไรครับเขาไม่มีตังค์ก็เลยอาจจะหาตังค์ยังไงดีไม่มีตังค์จ่ายค่าเช่าบ้านก็เลยมองว่าเฮ้ยช่วงนั้นมันมีประชุมที่ซานฟรานใช่ไหมแล้วมีคนไม่มีโรงแรมพักเยอะก็เลยเอาวะเปิดห้องตัวเองให้เช่าไปซื้อแอร์เป่าลมมามีคนเช่าจริงก็เลยเฮ้ยไอ้นี่มันเวิร์กก็เลยทำต่ออันนี้คือไอเดียง่ายๆเงี้ยลองเทสลองอะไรทำไปได้
0: เพราะว่าแนวคิดของการเกิดไอเดียมันเกิดขึ้นได้รอบตัวทุกวันเพียงแค่เราจะสังเกตกับมันหรือเปล่าแล้วถ้าเราสังเกตแล้วเราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เราถนัดด้วยและสามารถเพิ่มอะไรเข้าไปได้เป็นแวลูหรือว่าเป็นคุณค่าพิเศษที่คนอื่นยังไม่เคยด้วยอันนี้มันจะไปได้เร็วขึ้นแต่อย่างที่บอกกลับมาที่พอยต์เดิมว่าแต่ไอเดียตรงนี้ก็อย่าฟุ้งมากจนเกินไป
1: แรกๆมันต้องเนี่ยคอคอนเซ็ปต
0: ์ต้องมีคอคอนเซ็ปต์ที่แน่นนะคะแต่ประเด็นก็คือพอเราได้คอคอนเซ็ปต์ที่แน่นเนี่ยอันนี้เป็นเนเจอร์ของคนส่วนใหญ่เลยที่เป็นเจ้าของไอเดียนะมักจะกลัวว่าเวลาที่เราเอาไปบอกคนอื่นแล้วเนี่ยคืออยากเทสก็อยากเทสนะแต่ไม่ค่อยอยากบอกอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเฮ้ยถ้ามันเจ๋งจริงอ่ะกูปี้ไอเดียเนี่ยเอาไปทำเองพี่เผาเคยมีอารมณ์แบบนั้นไหม
1: ไม่ค่อยครับจริงๆพูดตามตรงไม่ค่อยมีอะไรเพราะผมเป็นคนแชร์ชาวบ้านชาวช่องอยู่แล้วแต่จริงๆพอลองมาทำแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าจริงๆอ่ะการพูดให้ชัดเจนว่าเราทำอะไรเนี่ยมีข้อดีมากกว่าข้อเสียเหมือนตอนที่เราไปซานฟรานเนี่ยเราผมก็มาทำสตาร์ทอัพทำไฟแนนซ์อยากทำนั่นทำนี
0: ่
1: กลายเป็นว่าเรามีคนที่คอยช่วยวาลิเดตหรือช่วยพิสูจน์เราแล้วก็สิ่งที่ก๊อปมีความเป็นไปได้แต่ถ้าคนอยู่ในวงการก็จะรู้ว่าไอเดียมันไม่มีอะไรหรอกสุดท้ายการทำให้มันเกิดจริงยากกว่าเพราะ100คนเห็นไอเดียใกล้เคียงกันได้หมดแต่จะมีสักกี่คนที่จะทำมันให้เกิดจริงเพราะว่าการทำให้เกิดจริงมันไม่ใช่แค่ไอเดียมันคือทีมงานมันคือการหา user มันคือ execution ที่ต้องดีเพราะฉะนั้นบอกไปเถอะแต่ว่าเราก็อาจจะต้องเลือกนิดนึงว่าควรจะบอกใครไม่บอกใครหรือจะบอกแมสแค่ไหนอย่างถ้าอย่างเป็นในจีนเนี่ยที่เขาบอกว่าตอนนี้ถ้าคุณทำสตาร์ทอัพรายใหม่แล้วไปลงสื่อครั้งนึงเนี่ยวันรุ่งขึ้นมีอีก 20,000 คนมาทำตามดูว่าเวิร์คเพราะนั้นช่วงแรกสตาร์ทอัพถึงต้องเป็น MVP หรือทำ Under Radar ไปแล้วทำเฉพาะ Core User มองว่าเนี่ยเอาไอเดียไปบอก Core User หรือบอกคนรอบตัวเราว่าเป็นอะไรจริงๆมันก็เหมือนกดแรงดึงดูดน
0: ะ
1: ยิ่งเราบอกเยอะจะมีคนมาช่วยซัพพอร์ตเราเยอะแล้วก็ตรงเนี้ยมาไปเรื่อยๆแล้วก็เราต้องมีเขาเรียกว่าคอบางอย่างที่กลุ่มไว้สมมติว่าผมรู้เรื่องลงทุนแล้วทำเว็บลงทุนต่อให้ผมบอกเพื่อน20คนก็เริ่มไม่ได
0: ้
1: แต่เขาเป็นคนที่จะใช้งานเราได้แบบเนี้ยก็บอกไป
0: ซึ่งสิ่งเนี้ยคือสิ่งที่ต้องหาให้เจอ
1: ใช่
0: ว่าคืออะไรที่เรามีคืออะไรแล้วสิ่งที่เราอยากจะให้เขามาเสริมในฟีเจอร์ของเราหรือว่าสิ่งที่เราเขาอยากให้เราพัฒนาเนี่ยคืออะไร
1: ใช่
0: นี่คือสิ่งต้องหาให้เจอตั้งแต่เฟสแรก
1: แล้วก็อย่าไปกลัวว่าแชร์ไปแล้วเขาจะก๊อปเพราะจริงๆถ้าก๊อปเนี่ยแสดงว่าไอเดียมันดีแล้วก็ถ้าในมุมเคยอ่าน VC เขาบอกว่าอย่าไปคิดว่าจะมีคนก๊อปเราเพราะจริงๆไอที่เราทำอยู่อาจจะมีคนทำอยู่แล้วก็ได
0: ้
1: เพราะไอเดียมันเกิดขึ้นเร็วมากทั่วโลกตอนนี้เพราะนั้นสิ่งสำคัญมันเหมือน Google ก็ไม่ใช่ Search Engine เจ้าแรกใช่มั้ย Facebook ไม่ใช่ Social Media เจ้าแรกไม่ใช่ Social Network เจ้าแรกแต่เขาก็ Success ได
0: ้
1: เพราะเขามีคอบางอย่างถูกมั้ย Google มองว่าคอเขาไม่ใช่แค่ Search Engine ปกติที่มีอยู่แต่เขาเนี่ยมีอัลกอริทึมที่เป็นเหมือน PageRank ว่ามีวิธีวัดผลแบบอื่นทำให้แรงกิ้งมันดีขึ้นได้Facebook ก็บอกว่าเขาแตกโซเชียลมีเดียอื่นที่ ใช้ real connection จริงๆต้องเป็นเพื่อนคนตัวตนจริงมาเป็นเพื่อนกันไม่ใช่ fake profile มั่ว
0: ๆอ
1: ันเนี้ยเรามีหรือเปล่าเขาเรียกว่า competitive edge ถูกป่ะอย่างจิตตะก็จะมีว่ามีจิตตะสกอร์จิตตะไลน์มันไม่ใช่ก๊อปกันได้ในวันรุ่งขึ้นแบบเนี้ยถ้าเรามีอะไรพวกเนี้ยอย่าไปกลัวทําแต่ว่าช่วงแรกที่ทําก็ค่อยๆบอกบอกเพื่อหา user 10คนแรกหา100คนแรกหา10,000คนแรก1,000คนแรกจนจุดที่เราเริ่มคนเริ่มรู้จักเราเยอะแล้วเนี่ยคนก็จะตามเรายากแล้วอย่างน้อยต้องใช้เวลาอะไรอีกเท่าไหร่ถึงจะทำตามทันอะไรเงี้ยครับ
0: เพราะฉะนั้นแล้วกลับมาที่จุดแข็งสำคัญของเราว่าของเราที่เราคิดออกมาเนี่ยดีจริงหรือเปล่า
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วก็มี purpose ที่ชัดเจนมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนที่จะเดินไปหามันและหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวทุกอย่างมันจะค่อยๆมาตามเกมที่เราวางไว้ในการค่อยๆพัฒนาเพื่อตอบโจทย์สิ่งที่เราตั้งใจว่าอันนี้แหละน่าจะเป็นเพนคิลเลอร์ให้กับคนกลุ่มนี้ที่เรา
1: ใช่ครับแล้วก็อีกอย่างที่เสริมก็คือว่าไอเดียมันไม่มีไอเดียอะไรที่ทำแล้วเวิร์กแต่เดย์วันสิ่งที่สำคัญมากกว่าไอเดียคือการหาไอเดียแล้วทำให้รู้ว่าไอเดียนี่มันเวิร์กจริงๆเพราะนั้นมันต้องเกี่ยวกับคิดไอเดียเจอยูเซอร์คิดไอเดียเจอยูเซอร์เพราะนั้นการที่คุณไปบอกไอเดียเริ่มต้นเนี่ยสุดท้ายเขาก็ไม่สามารถเรียนแบบได้เร็วๆแล้วก็สมมติว่าจิตตะเองต่อให้มีคนเรียนแบบปุ๊บแต่การที่เขาจะทำให้คนเชื่อแบบเรามันยากเพราะเราก็เนี่ยค่อยๆทำค่อยๆสอนคนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันมากกว่าแค่ไอเดียคือการที่ทำให้รู้ว่าไอเดียไหนเวิร์กแล้วก็รู้อินไซ
0: ต
1: ์สมมุติว่าเราเริ่มต้นไปแล้วเรารู้ว่ายูเซอร์จริงๆต้องการอะไรคนที่ใช้จิตตะคืออะไรเนี่ยคนอื่นที่มาก๊อปคือมองได้แค่ผิวเผินเนี่ยแต่เขาไม่รู้ว่าจริงๆอะไรคือความต้องการอะไรเงี้ยก็ทำไปเถอะ
0: เพราะฉะนั้นไอเดีย
1: ทำไปเรื่อยๆพัฒนาไอเดียพัฒนาตัวเองไปเรื่อยฟังเสียงยูเซอร์ไอเดียเราจะเฉียบคมขึ้นเรื่อยๆคนที่มาก๊อปก็ได้แค่ไอเดียที่มันเป็นภาพใหญ่
0: ใช่เนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่พี่เผ่าบอกไว้ตั้งแต่ต้นให้เป็น listener อย่าเป็น thinker อย่าง
1: ใช่ครับ stop thinking start listening ฟังเยอะๆทุกวันนี้ผมไม่คิดอะไรเองแล้วครับฟังคือมันก็จะมีช่วงแรกเขาให้ฟัง early adopter หา pain point ใช่ไหมช่วงที่จะเข้าสู่ mass market อันเนี้ยคุณจะต้องฟังคนที่อยู่ใน industry จริงๆถ้าคุณอยู่ใน entity finance คุณก็ต้องไปคุยกับstock exchange คุย brokerage firm คุยกองทุนว่าสุดท้ายคนจำนวนมากอยากได้อะไรต้องการอะไรคุณไปเสริมใครได้บ้างเลยก็จะฟังเป็นสเต็ปไปครับ

0: ห็นไหมคะว่าการเกิดไอเดียขึ้นนั้นเนี่ยนะคะเราสามารถหาได้อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าไอเดียไหนที่จะเวิร์กและสามารถต่อยอดไปเป็นธุรกิจของเราได้นั้นจริงๆก็ต้องมีหลักคิดหลักการในการทดสอบแล้วก็พิสูจน์ไอเดียพอสมควรนะคะหลักการดีๆเหล่านั้นจะมีอะไรกันบ้างนั้นเราไปหาข้อสรุปกันค่ะ
1: ถ้าพูดถึงเรื่องของการหาไอเดียนะคะสำหรับบรรดาสตาร์ทอัพแล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรจะต้องทำความเข้าใจก็มีด้วยกันตั้งแต่เรื่องของ core feature ซึ่งก็คือฟีเจอร์หลักของไอเดียซึ่งเป็นแก่นของไอเดียนะคะที่สร้างคุณค่าให้กับลูกค้าโดยเราเองเนี่ยต้องหาให้เจอก่อนค่ะว่า core feature เหล่านั้นคืออะไรแล้วก็ทำให้น้อยที่สุดเพื่อที่จะนำมาพิสูจน์ไอเดียได้ต่อได้หลังจากนั้นแล้วสิ่งที่เราควรจะต้องทำความเข้าใจต่อนั่นก็คือเรื่องของ early adopter ซึ่งก็คือลูกค้ากลุ่มแรกที่มองเห็นประโยชน์จากเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมใหม่ๆพร้อมที่จะเข้ามาทดลองใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นนำเสนอเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาของตัวเองซึ่งธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นมักจะมองหาลูกค้ากลุ่มนี้เพื่อเป็นการทดสอบไอเดียค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะอีกหนึ่งคำศัพท์ที่ต้องทำความเข้าใจกันนั่นก็คือคำว่า validate idea ก็คือการพิสูจน์ไอเดียกับกลุ่ม early adopter ว่าสิ่งที่เรานำเสนอนั้นดีหรือไม่ดีอย่างไรซึ่งจะทำให้เราสามารถปรับปรุงไอเดียให้ดีขึ้นได้จากฟีดแบคของลูกค้ากลุ่มแรกของเรานั่นเองส่วนเทคนิคหรือวิธีที่จะช่วยในการหาไอเดียสำหรับการทำธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นอาจเริ่มต้นจากขั้นตอนแรกสังเกตปัญหาก่อนค่ะปัญหาเหล่านี้นะคะอาจจะพบเจอด้วยตัวเองหรือเป็นปัญหาที่คนส่วนใหญ่มีอยู่แล้วซึ่งเป็นปัญหาที่อาจจะมีมานานแต่ยังไม่มีใครสนใจแก้ไขขั้นตอนต่อไปก็คือลองคิดถึงเรื่องราวที่เรามีความเชี่ยวชาญความสนใจหรือความรู้ความเชี่ยวชาญอะไรบางอย่างเฉพาะทางที่เรามีนะคะหากมันสามารถช่วยเหลือผู้คนแล้วก็แก้ปัญหาให้กับผู้คนได้นำมาสู่ไอเดียในการสร้างธุรกิจที่ดีได้ค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะควรคิดถึงประโยชน์ต่อผู้ใช้ด้วยโดยอะไรก็ตามที่เราสร้างขึ้นมาแล้วช่วยให้คนได้ประโยชน์มักจะขายได้เช่นช่วยให้ประหยัดเวลาช่วยให้ประหยัดเงินช่วยให้สร้างรายได้ช่วยสร้างความสะดวกสบายรวมถึงการช่วยแก้ปัญหาต่างๆโดยหากทำสิ่งเหล่านี้ได้ก็จะถือว่าเป็นการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าและกับธุรกิจที่เราสร้างขึ้นนั่นเองและส่วนสุดท้ายนะคะควรคิดถึงรูปแบบการทำธุรกิจใหม่ๆหรือการเปลี่ยนแปลงลักษณะการดำเนินธุรกิจและบริการแบบเดิมๆซึ่งการเปลี่ยนแปลง

้นได้ไม่ยากเลยแต่ประเด็นก็คือการที่จะหาแก่นแท้ของไอเดียนั้นและพัฒนาต่อยอดจนกลายมาเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วต่างหากนั่นคือสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสัปดาห์หน้าค่ะคลาสถัดไปเราจะพาทุกท่านมาดูกันนะคะว่าวิธีการที่จะแปลงไอเดียเหล่านี้ให้กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่เราต้องการจะมีวิธีกันอย่างไรบ้างเดี๋ยวติดตามกันได้เวลาเดิมแบบนี้แต่ระหว่างนี้ใครอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะที่ set.or.th/education นะคะในมุมผู้ประกอบการนั่นเองวันนี้หมดเวลาลงแล้วทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ไปเรียนกลับมาก็บางทีก็เขาบอกว่ามีเพื่อนล้อมั่งแกล้งมั่ง
1: แล้วลูกรู้สึกยังไงจำได้ไหมครับ
2: ผมไม่อยากจะเข้าใจอะไรสักอย่างครับตอนนั้นมันกลายเป็นปมในปัจจุบันมันทำให้เวลาผมคุยกับใครผมจะมองตัวเองด้อยกว่าคนอื่นตลอดเลยเพื่อนเขาเล่นกันในห้องที่โรงเรียนปกติผมไม่ได้ไปเล่นนะฮะผมนั่งอยู่ข้างๆเสา
1: การเลี้ยงดูเขายากกว่าพี่สองคนที่ผ่านมามากไหมครับ
3: ก็การเลี้ยงดูก็จะยากกว่าครับคือเขาไม่ได้เดินน้องอู๊ดนั่งก็ไม่ได้นั่งเขาจะวิ่งเลย
1: ฮะ
3: ครับ
1: คุณมีความสามารถพิเศษ
3: คือ
1: คุณแม่ไม่ช็อกเหรอฮะ

0: ซีอุ๊ดไม่รู้น้องแรปอะไรพี่ฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้น้องแรปอังกฤษหรือน้องจะแรปภาษาไทยสำหรับพี่นะพี่บอกเลยว่าสาวๆทุกคนพี่ให้เลยคำเดียวอ่ะภาษาใจคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการที่จะไปสัมผัสเรื่องราวพื้นที่ของบุคคลที่ประสบความสำเร็จนะครับว่าเบื้องหลังนั้นเขาเติบโตมาอย่างไรกับรายการที่ชื่อว่ากว่าจะโตครับเชิญของเราในสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าเป็นบุคคลที่มากความสามารถมากๆนะครับสามารถแร็ปได้ตั้งแต่สมัยยังเด็กเริ่มแร็ปได้ตั้งแต่9ขวบเนี่ยนะครับแล้วก็ตั้งแต่อายุ14นี่ก็มีเพลงเป็นของตัวเองแล้วไม่ต่ำกว่า16เพลงด้วยกันนะครับนอกจากนั้นความสามารถทางด้านกีฬาของเขายังเคยเป็นนักว่ายน้ำทีมชาติอีกด้วยนะครับเคยผ่านฮาล์ฟมาราธอนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะครับ
1: ประมาณ13ครับ
0: 13ปีผ่านฮาล์ฟมาราธอนมาได้แล้วที่พูดมาทั้งหมดเป็นความสามารถของผู้ที่พิการทางสายตาหรือว่าพิการทางการมองเห็นแต่กำเนิดนะเป็นเรื่องที่ดูเหมือนว่าไม่น่าจะเป็นไปได้แต่เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันครับว่าจริงๆแล้วชีวิตของคนเราไม่มีใครสมบูรณ์แบบแต่ว่าระหว่างทางที่เราเติบโตมาแต่ละอย่างที่เข้ามาเติมเต็มเป็นรูปเป็นร่างมากยิ่งขึ้นเรื่องราวของน้องคนนี้จะเป็นยังไงติดตามให้ดีกับกว่าจะโตของโอซิอุสทุกวันนี้แรปมากี่ปีแล้วครับ
1: ประมาณน่าจะเกือบ10ปี
0: 10ปี
1: ครับ
0: ล่าสุดมีผลงานอะไรอยู่บ้างครับ
1: ล่าสุดก็ตอนนี้ทำ channel YouTube ครับแล้วก็จะมีแบบทำเพลงอัปเดตลงไปในนั้นแล้วก็เร็วๆนี้น่าจะมีอัลบั้มครับทำอัลบั้ม
0: YouTube เข้าไปติดตามได้ที่ไหนฮะ
1: channel Osius Right Here เลยครับผม
0: Osius Right Here
1: ใช่ครับ
0: ยอดวิวตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็ตอนนี้มี subscriber ทั้งหมด 200,000 กว่าคนครับ
0: โอ้สองแสนกว่าคนเพลงซิงเกิลล่าสุดที่ปล่อยออกไปยอดวิวเป็นไงครับชื่อเพลงอะไรครับ
1: ล่าสุดที่ปล่อยออกไปน่าจะชื่อเพลงว่าหนูน่ารักครับตอนนั้นเป็นอันนี้เป็นอาร์ตเวิร์กที่ทำเล่นๆกับเพื่อนเลยครับ
0: ครับ
1: ใช่
0: หนูน่ารักใช่ไหม
1: ใช่หนูน่ารัก
0: และหนูน่ารักคนนี้พร้อมจะนั่งคุยกับพี่แล้วหรือยังครับ
1: ได้ครับ
0: โอเคเขาเชิญปรบมือให้กับโอซิอุสครับเมื่อสักครู่เป็นเพียงแค่เบื้องต้นถ้าเป็นอาหารเขาเรียกว่าออเดิร์ฟจริงๆแล้วตอนนี้เรื่องราวของชีวิตของโอซิอุสหรือว่าน้องอูดเนี่ยจริงๆมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากกว่านี้อีกเยอะเลยที่ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการแรปแต่เพียงอย่างเดียวให้อูดเล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าตอนนี้อูดอายุเท่าไหร่เรียนที่ไหนทำอะไรยังไงบ้างครับ
1: สวัสดีครับผมอำนาจศรีสังครับอูซิอุสครับ The Rapper ตอนนี้เรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการครับปัจจุบันอายุ18ปีครับ
0: 18ปียังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาอยู
1: ่ม.4ครับ
0: อยู่ม.4
1: ใช่ครับ
0: เรียนช้าไป2ปี
1: ใช่ครับ
0: ปกติ18จะอยู่ม.6แล้ว
1: ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยครับตอนนี้ยังอยู่ม.4อยู่แล้วนอกจากจะเป็นแร็ปเปอร์แล้วเป็นนักกีฬาโรงเรียนด้วยป่ะครับ
1: ไม่ได้ทําของโรงเรียนครับแต่ว่าแบบเวลาไตรกีฬาอะไรเงี้ยก็ออกไปแข่งเองมากกว่าส่วนใหญ
0: ่แต่ว่าได้ยินว่าคุณเคยเป็นประธานนักเรียนด้วยใช่มั้ยครับ
1: ใช่ครับแต่ก่อนตอนอยู่ตอนประถมที่โรงเรียนตาบอด
0: ครับ
1: เคยเป็นประธานนักเรียนใช่คร
0: ับแล้วคุณมาสนใจการแร็ปได้ยังไงครับ
1: สนใจได้ยังไงก็คือตอนแรกผมก็ฟังเพลงปกติครับเป็นเพลงป๊อปเพลงสตริงทั่วไปแต่มันมีครั้งนึงตอนนั้นผมเข้ามาที่โรงเรียนตาบอดแล้วเขาห้ามใช้โทรศัพท์ครับมันจะเป็นลําโพงกับแฟลชไดร์มีรุ่นพี่เขาดาวน์โหลดเพลงนึงน่าจะเป็นเพลงรักเมียที่สุดในโลกของพี่อิวสลิกใช่ลงในแฟลชไดร์แล้วเขาก็เอาไปเปิดตอนที่เขาอาบน้ําผมเดินผ่านบอกรักเธอจักรวาลมันก็ยังไม่พอโอ้โหเฮ้ยทำไมในดนตรีนั้นมันมีความแปลกทำไมมันมีความแบบพูดแบบเร็วๆมันมีเมโลดี้แปลกๆตอนนั้นไม่ได้เริ่มจากการที่ฟังในแบบอ่ะโยโยอะไรเงี้ยไม่ได้เริ่มจากฟังกันนะฟังแบบแรปเมโลดี้ก็คือเริ่มฟังมาเรื่อยๆเริ่ม
0: คนไม่ได้ไปแอบดูเขาอาบน้ำแน่นอน
1: ไม่ได้ ไม่ใช่
0: แต่ว่าเดินผ่าน
1: เดินผ่านใช่ไหมฮะแล้วก็ตอนนั้นก็เฮ้ยอยากมีเพลงแบบนี้บ้างอ่ะเหมือนตอนนั้นมีแฟลชไดร์ของตัวเองอะไรหรือว่าMP3 อะไรเงี้ยก็เลยไปฝากรุ่นพี่เขาโหลดตอนนั้นพี่เขาโหลดมาให้ประมาณ5เพลงเป็นเพลงของอิลสลิกหมดเลยผมนั่งฟัง5เพลงเนี้ยประมาณ5เดือนนะพี่แค่แบบ5เพลงเนี้ยผมฟังทุกวันอ่ะแบบเปิดฟังแบบกลับบ้านฟังดูเฮ้ยไปอุ้นฟังอะไรอ่ะ
0: ใครถาม
1: แบบเพื่อนๆหรือว่าแบบ เออฟังแนวเพลงอะไรบ่นๆผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงให้เขาเข้าใจแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าตอนนั้นผมชอบแค่นั้นเอง
0: จนเมื่อไม่กี่ปีมานี้ประมาณสักปี2ปีใช่มั้ย
1: ครับผมใช่
0: คือเหมือนกับว่าหลายๆคนถ้าเกิดได้ติดตามรายการ The Rapper ก็จะคุ้นหน้ากับโอซิอุสเป็นอย่างดีซีซั่นแรกใช่ไหม
1: ซีซั่น1ใช่ครับ
0: ซีซั่นแรกเลยนะฮะที่มีรายการนี้เกิดขึ้นโค้ชทุกคนเหยียบให้คุณหมดเลยใช่
1: ไ
0: หม
1: ไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกัน
0: นั่นคือสิ่งที่ทำให้หลายๆคนรู้จักโอซิอุสนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเพื่อทดสอบความสามารถของโอซิอุสจริงๆจะบอกว่าโอซิอุสนั้นมีความสามารถที่แรปเก่งมากๆถ้าสมมติว่าเรามีของให้คุณสัก3ชิ้น
1: ครับ
0: จะแรปได้หรือเปล่านะฮะขอเสียงปรบมือให้อูดด้วยนะครับนี่คือของ3สิ่งในนี้มีภาพตอนเด็กๆคนนี้คืออูดเนี่ยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ของอูดตอนเด็กๆแล้วก็มีเหรียญ
1: ครับ
0: เป็นเหรียญอะไรครับเนี่ย
1: น่าจะเป็นเหรียญตอนที่ผมไปแข่งกีฬาแต่ก่อน
0: เห็นใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: มีเหรียญทองอยู่ประมาณ4เหรียญ
1: ครับ
0: เหรียญเงินอยู่เหรียญหนึ่ง
1: ครับผม
0: แล้วก็มีรถตักถ้าให้ลองแรปจาก3สิ่งนี้จะแรปได้ไหมครับ
1: ต้องลองดูครับ
0: ขอเสียงปรบมือให้อู๊ดอีกรอบหนึ่งนะครับ
2: one two yay learn to

0: ที่ว่ามันได้มาง่ายๆนะฮะไม่ได้นะครับผม
1: อันนี้คือให้เอาสิ่งของมาแรปให้ฟังแล้วเป็นเรื่องจริงหมดเลยป่ะครับ
2: เรื่องจริงครับ
1: คือของที่อยู่ตรงนั้นรถตักคันนั้นเหรียญตรงนั้นแล้วก็รูปภาพที่ทีมงานเตรียมมาคือสิ่งที่เล่าถึงเรื่องราวของอู๊ดในวัยเด็ก
2: ใช่ครับ
1: อู๊ดในวัยเด็กเป็นไงบ้างครับ
2: ผมในวัยเด็กผมว่ามันมีมุมทั้งเหมือนคนทั่วไปแล้วก็แปลกจากเพื่อนๆอะไรเงี้ย
1: ยังไงครับ
2: ในมุมทั่วไปก็คือผมเป็นคนแบบเล่นกับเพื่อนแบบก็คือเล่นปกติแบบปั่นจักรยานเฮฮาปาร์ตี้
1: ก็คือมองเห็นได้ตามปกติ
2: ใช่
1: เล่นกับเพื่อนได้ตามปกติ
2: ปั่นจักรยานได้แต่ว่าอาจจะบางอย่างอาจจะไม่ได้แค่นั้นเองบางอย่างที่แบบมันต้องใช้สายตามากๆหรืออะไรเงี้ยพี
1: ่แล้วที่แตกต่างจากคนทั่วไปคือ
2: ที่แตกต่างจากคนทั่วไปคือตอนเด็กๆผมคนที่แบบอ่านนิยายหรือว่าฟังหนังสืออะไรเงี้ยเยอะมากจนแบบบางคนมองว่าเอ้ยมึงฟังอะไรทั้งวันอะไรเงี้ยคือตอนเด็กมันจะมีแค่ไม่กี่อย่างที่มันจะเป็นความบันเทิงให้กับเราได้อะซึ่งมันก็ต้องเป็นเสียงใช่มั้ยแบบเป็นเสียงที่แบบเราสามารถแบบจินตนาการกับมันได้อะไรเงี้ย
1: จะคุกคลีอยู่กับเสียงเป็นหลัก
2: ใช่ครับกับเสียงใช่
1: ปกติคนอื่นเค้าอ่านหนังสือกันคุณก็จะฟังหนังสือเสียง
2: ใช่ครับ
1: ใช่มั้ยครับ
2: ใช่ครับ
1: คุณก็จะฟังอย่างเงี้ยทั้งวัน
2: ฟังจนแบบแม่บอกว่าเอ้ยทําอะไรอย่างอื่นแบบไปเล่นหรืออะไรมั้ยแต่ผมว่ามันเป็นข้อดีนะมันทําให้ผมเป็นมันผมว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ผมเป็นผมทุกวันเนี้ยคือถ้าถามว่ายังไงคือผมว่าผมได้ความจินตนาการหรือว่าการคิดทัศนคติมุมมองอะไรหลายๆอย่างจากอะไรพวกนี้จากนิยายจากหนังสือที่เคยอ่านอะไรเงี้ย
1: คือเรามีคําเยอะ
2: ใช่มีคําแล้วมันผมว่ามันจินตนาการได้มากกว่าการที่แบบดูเป็นแบบดูเป็นหนังหรืออะไรเงี้ยซึ่งแบบผมก็ดูได้แต่ว่าต้องดูไกลมาก
1: อย่างที่เราบอกคุณผู้ชมไปในตอนต้นแหละครับว่ากว่าอู๊ดเนี่ยจะมาเป็นอู๊ดในแบบนี้เป็นอู๊ดที่หลายๆคนรู้จักเนี่ยนะครับเรื่องของความไม่สมบูรณ์แบบนั้นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะว่ามนุษย์ทุกคนในโลกใบนี้ไม่มีใครสมบูรณ์แบบหมดเลยทุกคนเกิดมาก็แตกต่างกันและไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่ทําให้แต่ละคนนั้นยิ่งแตกต่างกันมากขึ้นไปอีกแล้วก็อาจจะเติมเต็มได้ในสิ่งที่แตกต่างกันก็คือว่าสภาวะแวดล้อมรอบข้างบุคคลแรกที่เป็นจิ๊กซอที่ช่วยเติมเต็มให้คุณเป็นคุณได้แบบนี้ก็คือคุณพ่อคุณแม่ของคุณ
2: ใช่คร
1: ับ ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณพ่อสำเริงและคุณแม่สำราญศรีสังครับสวัสดีครับคุณพ่อ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อกับคุณแม่นะครับเลี้ยงดูอู๊ดมาอู๊ดเป็นลูกคนที่เท่าไหร่ครับ
3: คนที่3ครับ
1: คนที่3คุณพ่อคุณแม่มีลูกกี่คนครับ
3: มี4คน
1: 4คนคนโตเป็น
3: ผู้หญิงครับ
1: คนที่2
3: คนที่2ผู้ชาย
1: ผู้ชายแล้วก็อู๊ดมาผู้ชายแล้วคนสุดท้องแล้วครับ
3: คนสุดท้องผู้หญิงครับ
1: ผู้หญิง
3: น้องเอ
1: เล่าให้ฟังตอนอู๊ดเล็กๆหน่อยสิครับว่าอู๊ดเป็นยังไงบ้างครับ
3: อ๋อน้องอู๊ดตอนเล็กๆช่วงที่คลอดลูกเนาะคลอดประมาณ 5:00 นพอดีมีพี่สาวก็โทรมาบอกว่าน้องอู๊ดไม่เหมือนคนอื่นคือตาเขาโหวเป็นเพดานโหวทั้งสองข้างครับ
1: เพดานโหว
3: เพดานโหว
1: แล้วทำไมมันไปเป็นที่ตาครับปกติแล้วก็คือจะเป็นที
3: ่เป็นที่ปาก
1: ที่ปากแล้วก็เพดาน
3: แต่น้องจะเป็นตรงตาสองข้างเลยครับ
1: เป็นยังไงฮะไม่มี
3: เปลือกตา
1: ไม่มีเปลือกตา
3: ไม่มีเปลือกตาปิด
1: โมเมนต์ของคุณพ่อตอนนั้นที่ได้ยินจากพี่สาวของคุณแม
3: ่ครับ
1: ใช่ไหมครับ
3: ครับ
1: ว่าลูกชายของคุณพ่อเนี่ยเป็นปากแหว่งเพดานโบ
3: เป็นตาบอดด้วย
1: แล้วเป็นที่ตาบอกว่าพิการทางสายตาหรือตาบอดเนี่ยคุณพ่อไหนครับ
3: ผมก็เข้าเมืองไปเข้าไปก็เห็นก็อบน้องอยู่ในตู้อบ
1: ที่บุรีรัมย
3: ์ครับที่บุรีรัมย์โรงพยาบาลบุรีรัมย์เลยครับทีนี้ผมก็ตกใจเนาะไม่รู้จะคิดไงแต่ว่าในใจของพ่อเนี่ยยังไงก็คือลูกผมต้องดูแลให้ดีที่สุดเหมือนทุกคน
1: คุณแม่เป็นไงครับ
3: รู้สึกว่าเขาจะร้องไห้ตลอด
4: คุณแม่ก็
3: เขาจะแยกลูกออก
4: เหมือนกับสลบนะคะเห็นลูกไม่มี
3: เปลือก
4: ตานะคะคุณแม่ก็เห็นแล้วก็ร้องไห้แล้วก็นิ่งไปพักหนึ่งแล้วค่ะ
1: แล้วคุณพ่อมาช่วยปลอบใจยังไงครับ
3: ครับก็ปลอบใจว่ายังไงก็ลูกของเราไม่ต้องคิดอะไรมากบางคนเขาก็หนักกว่าเราเขาหนักกว่าเราก็มีครับเพราะว่าผมมาที่โรงพยาบาลเด็กเนี่ยมีทุกอย่างครับลูกตาไม่มีก็มีก็เลยคิดเป็นกำลังใจว่าลูกเราแค่นี้ไม่เป็นไร
1: แล้ววินาทีนั้นหาทางปรึกษาคุณหมอไหมหรือว่าสอบถามคุณหมอไหมว่ามันมีทางที่จะสามารถเยียวยา หรือว่าดูแลรักษาลูกเราได้ไหม
3: ปรึกษาครับปรึกษาคุณหมอก็บอกว่าคือ6เดือนผ่าตัดครั้งหนึ่งเขาบอกว่าจะรักษาเลยไม่ได้เขายังเป็นเด็ก
1: ตั้งแต่เด็ก
3: ๆตั้งแต่เด็กๆมาครับจนถึงเกือบ8ขวบนี่แหละ
1: ตั้งแต่เกิดยัน8ขวบนี่ผ่าตัดตลอด
3: ผ่าตัด6เดือนครั้งหนึ่ง
1: โอ้
2: แต่ก่อนคือจะไม่มีตรงนี้ครับ
1: ครับ
2: นี่ตรงหนังตาเพราะว่า
3: หนังตาตรง
2: เหมือนตรงนี้จะไม่มีเลยครับข้างล่างข้างบน
1: ครับ
2: ใช่ครับแล้วก็ต้องเอาเนื้อจากตรงแบบตรงแขน
3: ก็จะผ่าตัดครั้งแรก
2: ใช่ครับผ่าตัด
3: 11ครั้งครับตรง
2: 11ครั้ง
1: โอ้มาจนถึงทุกวันนี้ผ่าตัด11ครั้ง
2: ครับใช่ครับแค่ตอนเด็กๆครับ
3: ตอนหลังจากครับ
2: หลังจากประมาณ6 7ขวบก็ไม่ได้ผ่าละ
1: ถ้าไม่นับเรื่องการรักษาที่ต้องพาไปโรงพยาบาลไปผ่าตัดการเลี้ยงดูเค้ายากกว่าพี่2คนที่ผ่านมามากมั้ยครับ
3: การเลี้ยงดูก็จะยากกว่าครับคือเขาไม่ได้เดินน้องอู๊ดช่วงนั้นน่ะพอเขาลุกมาเขานั่งก็ไม่ได้นั่งเขาจะวิ่งเลย
1: ฮะ
3: ลุกจากครับ
1: คุณมีความสามารถพิเศษ
3: คือ
1: ตอนแรกคลานไม่คลานไหม
3: คลานไม่คลานครับ
1: ไม่คลานด้วยครับไม่คลาน
3: ขวบเท่าไหร
1: ่ไม่เดิน
4: ขวบ10เดือน
3: ขวบ10เดือนครับ
1: ขวบ10เดือนอยู่ดีลุกขึ้นมาวิ่งได้เลย
3: ค่ะ
4: วันแรกที่เขาเดินได้คืออ
1: ันนี้เรื่องจริง
3: เรื่องจริงครับ
1: คุณแม่ไม่ช็อกเหรอฮะ
4: ดีใจใหญ่เลย
3: ก็ดีใจก็ดีใจลุกขึ้นมาเขาก็วิ่งเลย
4: เรียกพี่น้องมาข้างบ้านมาดูแล้วลูกฉัน
3: ตอนแรกนึกว่าเขาจะเดินอะไรไม่ได
4: ้
1: เขาวิ่งได้เลย
3: เขาวิ่งตอนนั้นเขาวิ่งไปชน
2: เสาม
3: ันมีบันไดที่ผมเชื่อมเป็นเหล็กงอนมาผมเป็นช่างเชื่อมเนาะผมก็ทำแบบให้สวยพอดีลูกวิ่งไปพอดีหัวก็ชน
2: ครั้งแรกก็ชน
3: ผมก็โมโหมากก็เลยทําไงเอาเลื่อยมาตัดทิ้งเลยไม่ให้มีเพราะว่าเขาจะวิ่งอย่างเดียวอยู่ในบ้านต้องดูตลอด
1: ที่บอกว่าแตกต่างจากพี่ทั้ง2คนก็คือว่าต้องจัดเตรียมสถานที่ให้มันปลอดภัย
3: ครับต้องเตรียมสถานที่ครับ
4: แล้วอีกอย่างนึงเขาเป็นคนที่ท่านนอนบนเปถ้าตื่นลงมาเนี่ยเขามีดนตรีเป็น
3: เขาจะกระดิกขา
4: เขาจะนอนแล้วสับขาเป็นดนตรีตั้งแต่เล็กๆเลยค่ะนอนเนี่ย
3: คือนอน
4: เป็นจังหวะเลยดนตรีครับ
1: คุณพ่อเล่นดนตรีไหมครับ
3: คุณพ่อไม่ได้เล่นครับคุณพ่อชอบร้องเพลงพวกเพลงลูกทุ่งเนี้ยมีพระป่ามีอะไรเงี้ยก็เขาเชิญก
1: ็ช่วยกันร้องตลอดในบ้านร้องไหมครับ
3: ในบ้านก็ร้องบ้าง
1: เรื่องของการดูแลตัวเองแหละครับการรับประทานอาหารการเข้าห้องน้ำการอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยต้องสอนเขายากกว่าคนทั่วไปไหมครับ
4: ก็สอนนะคะก็ตอนแรกก็จะให
3: ้
4: ช่วยเขาตลอดพอตอนหลังเขาก็รู้ว่าห้องน้ำอยู่ตรงไหนการอาบยังไงสบู่ตรงไหนตอนหลังก็ไม่ต้องเขาช่วยตัวเองได
1: ้เขามีนิสัยที่เขาเล่าให้ฟังตอนเด็กๆว่าเขาติดชอบฟังคอมพิวเตอร์ฟังหนังสือเล่าให้ฟังหน่อย
3: ก็ชอบอยู่คนเดียวแล้วก็จะฟังบางทีพ่อก็บอกฟังเรื่องอะไรลูกพ่อก็ไม่เข้าใจก็จะเหมือน
2: มันจะเป็นโปรแกรมที่แบบเป็นโปรแกรมเสียงที่แบบเหมือนใช้อ่านโทรศัพท์อะไรเงี้ยทั่วไปแต่ว่าแบบเขาฟังไม่เข้าใจเพราะว่าผมปรับ100เต็มตลอดปรับสปีด100ตลอดเลยมันก็จะพูด
1: คุณเป็น
2: ได
1: ้ป่ะได้ป่ะ
3: ทำไม่ไหว
2: ใช่ใช่ผมฟังมาตั้งแต่ตอนเด็กๆครับแล้วแบบบางทีแบบเพื่อนผมเองอะที่ใช้โปรแกรมเหมือนกันเขาก็ถามเอ้ยอู๊ดมึงฟังอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะก็ปรับ100เต็ม
1: 100เต็มนี่เร็วกว่าที่คุณร้องแร็ปมั้ย
2: เร็วกว่าเยอะมาก
1: แล้วคุณรู้เรื่องเหรอ
2: รู้เรื่องครับ
1: งั้นกลับมาถามคุณแม่บ้างคุณแม่พาลูกไปเข้าโรงเรียนอะไรยังไงครับ
4: ค่ะก็ให้เรียนโรงเรียนที่บ้านนะคะ
1: โรงเรียนแถวบ้าน
2: ใช่
4: แถวบ้าน
1: ครับ
4: ไปเรียนกลับมาก็บางทีก็เขาพอบอกว่ามีเพื่อนล้อมั่งแกล้งมั่งก็แม่ก็ว่าอืมเขา
3: ไม่เป็นไรหรอก
4: ไม่เป็นไรหรอกลูกเพื่อนเขาก็ไม่ได้แกล้งอะไรหรอกเขาก็บางทีเขาก็ไม่เข้าใจนะว่าลูกเรา
3: ก็เห็น
4: จะเห็นหน้าตาไม่เหมือนคนอื่นนะคะ
1: อธิบายให้ลูกฟังแบบนั้น
4: อธิบายลูกฟัง
1: แล้วลูกรู้สึกยังไงจำได้ไหมครับ
3: ตอนนั้น
2: ผมไม่อยากจะเข้าใจอะไรสักอย่างครับตอนนั้นรู้สึกว่าทำไมมันต้องเป็นแบบถ้าพูดกับตัวเองนะทำไมต้องเป็นกูอ่ะคือเหมือนผมเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ก็จริงอ่ะแต่ว่าแบบถ้ามาดูจริงๆแล้วผมเข้ากับเพื่อนคนไหนแทบไม่ได้เลยตอนนั้นอ่ะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่รู้ทำไมอยากทำให้เพื่อนอ่ะแบบชอบเรายังไงก็ได้อ่ะแบบผมแบบจะพาเพื่อนมาดูหนังที่บ้านหรืออะไรเงี้ยผมเปิดซีดีนู่นนี่นั่นให้เลยแต่ว่า มันก็ไม่ได้ช่วยให้แบบเพื่อนเข้าใจผมมากขึ้นอยู่ดีอะไรเงี้ยเราอ่ะบางทีพยายามที่จะเข้าหาเขาอ่ะเข้าหาจนมันกลายเป็นปมในปัจจุบันมันทําให้เวลาผมคุยกับใครผมจะมองตัวเองด้อยกว่าคนอื่นตลอดเลยเพื่อนเค้าเล่นกันในห้องที่โรงเรียนปกติแบบหมายถึงว่าตอนเด็กๆนะผมไม่ได้ไปเล่นนะฮะผมนั่งอยู่ข้างๆเสา
1: ทั้งที่เราวิ่งได้ก่อนเค้าหรือทําหลายๆอย่างได
2: ้ผมบางทีรู้สึกว่าเอ้ยเราก็ทําหลายๆอย่างได้นะแต่ว่าบางทีทําไมไม่รู้ในใจมันยัง
1: คนโดนแกล้งเหรอครับไปโรงเรียน
2: โดนครับมันจะมีแย่สุดคือไม่รู้ผมแม่เคยได้ยินผมเด็กอะก็ฉี่ราดอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็โดนล้อ
1: คุณฉี่ราด
2: ใช่ครับตอนแบบตอนอยู่กับโรงเรียนปกติโดนล้อเฮ้ยอันนี้มองไม่เห็นตาบอดเหรออุ๊ยตาบอดเหรอเฮ้ย
1: คุณได้ยินแล้วคุณทําเป็นไม่ได้ยินป่ะ
2: ทําเป็นไม่ได้ยินครับ
1: แล้วคุณแม่คิดมั้ยว่ามันจะมีแบบนี้ที่โรงเรียน
3: ตอนแรกไม่ได้คิดนะคุณพ่อคุณแม่ไม่เคยคิดพอดีช่วงนั้นผมก็ทํางานที่โรงเรียนท่านผอ.แกบอกว่าไม่เป็นไรหรอกช่างสําเริงไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวผมจะดูแลให้ดูแลลูกให้อย่างดีผมก็คิดมันไม่น่าใช่นะผมก็เลยพยายามคิดหาทางเนี่ยกับแฟน
1: อะไรคือไม่น่าใช
3: ่คือเขาจะดูแลให้ได้อย่างไรเพราะเขามันคนละหน้าที่เนาะผอ.เขาก็มีหน้าที่บริหารโรงเรียนไปก็คิดว่าต้องหาทางให้ลูกเข้ากรุงเทพไปได้ก็เลยก็นั่นแหละมี
1: ทําไมถึงอยากให้ลูกไปอยู่กรุงเทพครับ
3: คือมีญาติอยู่ที่ศูนย์คนตาบอดติดต่อ
1: แสดงว่าสาเหตุของการก่อนที่จะพาอูดย้ายโรงเรียนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องสังเกตเห็นแล้วแหละว่า
3: ผมสังเกตเห็น
1: พฤติกรรมของลูกเนี่ยไม่ปกติคือหมายความว่าอาจจะเรียนได้ไม่เหมือนคนอื่นหรือว่าเห็นมวลรวมของเขาแล้วเขาไม่ได้มีความสุขอะไรอย่างเงี้ย
3: รู้ว่าเขาไม่มีความสุขแต่ถ้าเวลากลับบ้านจะมีความสุขถ้าไปโรงเรียนผมก็รู้ว่าลูกไม่มีความสุขแน่นอนก็คิดตลอดว่ายังไงก็ต้องหาที่เรียนให้ลูกใหม่ให้เหมาะสมที่เขาเป็นอยู่คิดอย่างนี้ครับ
1: ได้ยินว่าก่อนที่จะส่งลูกไปเรียนโรงเรียนคนตาบอดก็ถูกชาวบ้านหรือว่าคนคอรหาเหมือนกันว่าเอาลูกไปทิ้งไว
3: ้ครับเขาคิดอย่างนั้นครับ
1: ที่โรงเรียนคนตาบอดเล่าให้ฟังหน่อยสิครับ
3: ที่บ้านเนาะที่บ้านเราก็บอกว่าเอ๊ะทำไมต้องเอาลูกไปทิ้งเขาไม่ได้คิดเหมือนผมคิดว่าเอ๊ะถ้าลูกชายผมนี่ถ้าอยู่บ้านถ้าผมเป็นอะไรไปหรือคุณแม่เป็นอะไรไปต้องหาหนทางที่ดีให้เขาคิดอย่างนี
1: ้คุณพ่อคุณแม่รู้แล้วแหละว่าลูกจะต้องไปเรียนโรงเรียนที่เป็นเฉพาะทางของเขาเพื่อที่ว่าอนาคตเติบโตไปเขาจะได้ดูแลตัวเองได้แต่ว่าโรงเรียนทั่วไปเนี่ยเขาไม่ได้สอนคนที่มีเฉพาะทางด้านนี้คือหมายความว่าผู้พิการทางสายตาก็ต้อง

0: สอนว่าโรงเรียนไหนที่สามารถให้เขาอ่านหนังสือได้ในแบบอักษรเบลเอ่ยใช้ชีวิตแบบผู้พิการทางสายตาอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้ยังไง
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับคุณพ่อก็เลยตัดสินใจส่งไปแบบนั้นกลับไปถามลูกวันนั้นอายุเท่าไหร่ครับ
2: 8ขวบครับ
0: กำลังจะโดนจับส่งไปกรุงเทพ
2: ผมจำได้ว่าตอนนั้นผมเพิ่งผ่าตัดเสร็จแล้วแบบผมยังไม่ถอดที่ครอบตาเลยแล้วก็แบบเหมือนไปที่โรงเรียนแล้วแบบเอ้ยว่าที่นี่ที่ไหนมาทำอะไรผมไม่อยากมาผมบอกแม่กลับบ้านได้ไหม
0: คุณกำลังจะต้องไปเรียนที่กรุงเทพ
2: คร
0: ับ แล้วคุณก็บอกว่าแม่กลับบ้านได้ไหมในมุมนะตอนนั้นเนี่ยคุณแม่คงต้องลำบากใจมากแน่ๆเลยใจหนึ่งก็รักลูกอยากให้ลูกอยู่ด้วยแต่อีกใจนึงก็อยากจะต้องจำเป็นจะต้องให้ลูกอยู่ที่กรุงเทพเป็นแบบนั้นไหมครับคุณแม่
3: ค่ะวันแรกที่จากกันนี้มันแม้ใจจะสลายค่ะ
4: ตอนกลับบ้านก็จะร้องไห้ตลอดก่อนจะกลับก็ไปแอบดูเขาอยู่ในห้องเขาเรียนยังไงอะไรไงก็เดินตามดูพอดีทางอาจารย์เขาบอกว่าคุณแม่ถ้ามาแอบดูอย่างนี้ลูกไม่ได้เรียนหรอกค่ะต้องตัดสินใจอีกทีก็เดินวนโรงเรียนนั่นเดินทำยังไงเราจะกลับบ้านนี่ก็คิดถึงเขา
0: เป็นโรงเรียนประจำเหรอครับ
2: ใช่คร
0: ับ และเป็นไปอย่างที่คุณพ่อคุณแม่คิดไหมครับพอไปเรียนแล้วไปอยู่ในสภาวะแวดล้อมแบบนั้นดีกว่าไหมครับอู๊ด
2: ก็สนุกฮะดีกว่าฮะเริ่มมีไฟ
0: เออใช่เพราะอะไร
2: ผมว่า
0: คือเราไม่แตกต่างแล้ว
2: เออด้วยความที่แบบเอ้ยเพื่อนนี่เป็นเอ้ยก็เหมือนกูนี่ว่าอะไรเงี้ย
0: เออคือเพื่อนทุกคนมองไม่เห็นเหมือนกับเราหมดเลย
2: ใช่ครับแต่ว่าแบบมีแบบ low vision ก็คือมองเห็นเหมือนผมแล้วก็แบบมองไม่เห็นเลยอะไร
0: ซึ่งก็ถือว่าเราเป็นเกณฑ์ดีกว่า
2: ดีกว่าครับ
0: เพราะเรามองเห็นมากกว่าคนที่มองไม่เห็น
2: ใช่ครับ
0: แล้วไปแกล้งเขาหรือเปล่าเนี่ย
2: ช่วยครับต้องช่วยเหลือ
0: ช่วยเหลือนะ
2: ครับ
0: ความสนุกของการเล่นกันที่นั่นเล่นอะไรกันยังไงบ้าง
2: ผมว่าที่ความที่มันเป็นเด็กตาบอดด้วยอ่ะคือตอนกลางคืนนะครับเขาจะมีพี่เลี้ยงมาเล่าเรื่องผีอะไรเงี้ยแล้วเด็กอ่ะเด็กตาบอดอ่ะชอบฟังอยู่แล้วแต่ไม่รู้หรอกว่าผีเป็นยังไงอ่ะแต่รู้ว่าเอ้ยอันนี้ผีนะน่ากลัวบางทีแบบเดินไปเพื่อนจับขาอ้าวตกใจไม่เห็นไง
0: ดูมีความสุขมากเลยนะกับการได้เข้ามาอยู่ในโรงเรียนประจำตอนนั้น
2: ใช่ครับ
0: แล้วได้กลับบ้านบ้างไหมครับ
2: ก็กลับตอนปิดเทอมครับช่วงนั้นกลับตอนปิดเทอม
4: ช่วงปิดเทอมนี่คุณพ่อจะมารับเขาจะไปแม่จะมารับเขาที่กรุงเทพมารอแอบดูเขาตอนมาตั้งถึงแต่เช้า
3: จำได ้
4: จะไม่บอก
3: แล้วก็คุณแม่
4: จะรอให้เขาแต่งตัวเสร็จเขาจะออกมารอข้างนอกก็คุณแม่เขาบอกน้องอู๊ดเขาจะเดินมาเลยเขาวิ่งหาเลย
3: เขาเป็นคนที
4: ่เหมือนกับดมกลิ่นหา
3: ถ้ากลิ่นพ่อกลิ่นแม่เนี่ยเขาจะรู้ว่า
4: เขาวิ่งมาเลย
3: ใครเป็นใคร
0: ขนาดนั้นเลยเหรอ
4: เขาบอกว่าได้ยินเสียงเขาก็จะวิ่งมาเลยพวกผมมันจะแอบอยู่ข้างๆนั่นแหละ
0: กลิ่นคุณพ่อคุณแม่รู้เลย
2: รู้ครับ
0: กลิ่นคุณพ่อเป็นยังไง
2: จะมีความแบบฟีลแบบทำงานหน่อยคนแบบแข็งแกร่งคือพ่อนี
0: ่แข็งแกร่ง
2: เป็นต้นแบบของผมในความขยันหรือแบบแข็งแกร่งที่จะเจอกับอะไรเลยพ่อบอกผมตลอดฮะว่าแบบต้องอดทนแล้วก็ซื่อสัตย์ผมไม่ได้คำเนี้ยผมก็คงไม่กล้าที่จะแบบจะพิสูจน์ตัวเองมาถึงทุกวันนี้อะไรเงี้ย
0: แล้วกิ่งของคุณแม่ครับ
2: คุณแม่เป็นด้านเซฟโซนของผมอะ
0: เซฟโ
2: ซนใช่คือตอนแรกอะผมมีอะไรผมก็จะหาแม่
0: กลิ่นแบบกลิ่นเป็นยังไง
2: กลิ่นจะมีความแบบนุ่นนวลอ่อนโยนแต่ก็มีความแข็งแกร่งคือเป็นผู้หญิงทำงาน
0: ที่คุณรู้สึกว่าคุณแม่เป็นเซฟโซนสำหรับคุณคือยังไงครับ
2: คือเด็กๆมีอะไรก็จะแม่ตลอดคือมีครั้งนึงที
0: ่แม่โอ้ไหม
2: โอ้ครับตอนเด็กๆโอ้แบบเล่นสนแต่ก็ตีนะฮะถ้าผิดก็ตีอะไรเงี้ย
0: กลับไปปิดเทอมเปลี่ยนเขาเปลี่ยนไปเลยไหมครับคุณพ่อคุณแม
4: ่เริ่มเปลี่ยนครับคือเวลาเขากลับบ้านนะกลับบ้านก็ดูท่าทางเขาจะมีความสุขกว่าตอนที่เขาอยู่ที่บ้าน
0: แล้วการเติบโตของเขาการดูแลจัดการตัวเองความมีระเบียบวินัย
4: แต่ก่อนเขาจะเข้าห้องน้ำก็ต้องเรียกพ่อแม่พอดีเขาก็ได้ตรงนั้นมาเยอะ
0: ดูแล
4: พ่อก็เริ่มสบายใจ
0: ดูแลตัวเองได
4: ้ดูแลตัวเองได
0: ้กลับมาที่อู๊ดต่อว่าไปโรงเรียนนอกจากที่เขาสอนทักษะพื้นฐานในการดูแลตัวเองได้แล้วมีเพื่อนสนุก
2: ค
0: ึกคักมีคนที่เป็นเหมือนเราแล้วเนี่ยนะฮะอีกสิ่งหนึ่งที่เห็นว่าเป็นพัฒนาการที่ได้มาจากโรงเรียนหรือเป็นจิ๊กซอตัวที่สองที่สำคัญก็คือคุณครูได้ยินว่ามีคุณครูท่านหนึ่งที่พยายามปลุกปั้นคุณจนคุณเนี่ยเป็นนักกีฬา
2: ครับ
0: หลายต่อหลายอย่างจนถึงขั้นติดทีมชาติด้วย
2: ครับ
0: เล่าให้ฟังหน่อยครับ
2: ตอนแรกก็เริ่มจากในโรงเรียนก่อนแบบกีฬาสีอะไรเงี้ยครับเด็กๆแบบจัดมันจะมีแบบการแข่งประจำปีแบบแข่งของ

0: บสภานักเรียนจัดให้รุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ยครับเริ่มเล่นกีฬามาแต่ตอนนั้นแล้วก็ตอนป.3ไปแข่งก่อนตอนนั้นเป็นกีฬานักเรียนแข่งโกบอลครับนั้นครูเห็นว่าแบบเล่นได้แล้วน่าจะไปได้อะไรเงี้ยเริ่มมาจากอะไรแบบนี้ก่อนครับเฮ้ยมันมีงานวิ่งเข้ามานะเริ่มมีงานวิ่งแล้วแบบอู้สนใจไปวิ่งเปล่าเดี๋ยวไปวิ่งซ้อมกันแล้วก็เริ่มจาก2โล5กิโลแล้วเริ่มมาเป็น21โลแต่ที่คิดเอาไว้ว่าอยากจะทําให้ได้คือผมอยากจะไปลองมาราธอน42กิโลใช่อันนี้คืออยากทําให้ได้
1: ในชีวิตนี
0: ้ต้องโดนสักที
1: แต่ว่าในตอนเด็กๆนี่คือคุณวิ่งจนถึงฮาล์ฟมาราธอนได้
0: ใช่ครับปีต่อไปก็ไปแข่งว่ายเริ่มไปแข่งว่ายน้ําละกีฬานักเรียน
1: แล้วไปฝึกว่ายน้ําได้ยังไง
0: ตอนเด็กๆเลยตอนป.3ป.4คือตอนนั้นครูเค้าเห็นว่าอันนี้เค้าก็เลยแบบมีโครงการมาจากรุ่นพี่ทีมชาติที่เป็นคนตาบอดเหมือนกันเค้าก็เดี๋ยวจะจัดอบรมให้กับน้องตาบอดแบบรุ่นต่อไปนะอะไรเงี้ยก็เลยเป็นผมเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ไปเข้าคอร์สว่ายน้ํากับเค้าพอหลังจากนั้นก็คือว่าเริ่มว่ายน้ําเป็นก็ว่ายมาเรื่อยๆป.5ป.6ก็คือว่ายมาเรื่อยๆตอนนั้นจบป.6มั้งที่ไปคัดทีมชาติพอดีลองดูครับแล้วก็ติดพอติดก็เหมือนไปเข้าคอร์สกับเค้าช่วงนึงแต่ว่าตอนนั้นก็ต้องเข้าโรงเรียนใหม่เข้าอัสสัมนั่นคือผมไปเรียนกับเพื่อนปกติละผมก็เลยบอกว่างั้นผมเบรกตรงนี้ไว้ก่อนดีกว่าครับ
1: ตอนที่ลูกเค้าตัดสินใจว่าไม่เป็นนักว่ายน้ําแล้วไม่แข่งกีฬาต่อแล้วคุณพ่อคุณแม่เสียดายมั้ยครับ
2: ผมไว้ใจเค้าถ้าเค้าตัดสินใจอะไรนะผมรู้ว่าลูกชายคงตัดสินใจไม่ผิดแน่นอนก็น่าจะเป็นทางที่เค้าเลือกเอง
1: ที่โรงเรียนสอนคนพิการทางสายตา
0: ครับ
1: กรุงเทพเนี่ย
0: ค
1: ุณได้ทักษะก็คือว่านอกจากการดูแลตัวเองพื้นฐานแล้วมีเรื่องของกีฬาว่ายน้ํา
0: ครับ
1: ที่คุณว่ายได้กรีฑาพวกเนี้ย
0: ครับ
1: คุณได
0: ้ได้ครับ
1: ได้จากตรงนั้น
0: ผมว่าการแต่งเพลงก็มาจากตรงนั้นการที่แต่งเพลงเพราะตอนที่อายุ14ผมก็ยังอยู่ที่โรงเรียนตาบอดอยู่ตอนนั้นอยู่ป.6มั้งเป็นประธาน
1: เออแล้วนําพาไปสู่การเป็นประธานนักเรียนได้ไงครับ
0: เหมือนตอนนั้นผมรู้สึกว่าอะไรที่ทําให้ผมอะขึ้นไปอยู่ตรงสปอตไลท์ได้ผมทําหมดเลยเพราะว่าตอนเด็กๆเพราะว่าเราโดนดูถูกมาพี่มันก็เลยเป็นการที่ทําว่าเอ้ยเรามีโอกาสทําตรงเนี้ยผมรู้สึกว่าทําตรงนี้แล้วมันมาเติมเต็มในใจผมยังไงไม่รู้การที่ผมได้ออกไปยืนข้างหน้าออกไปพูดนู่นอะไรเงี้ยมันทําผมรู้สึกว่าตัวเองมีค่า
1: การที่ได้เป็นประธานนักเรียนคุณภาคภูมิใจมั้ยครับ
0: มากๆครับ
1: แล้วคุณบอกคุณพ่อคุณแม่มั้ยครับ
0: บอกครับบอกว่าเป็นประธานนักเรียน
1: ลูกหายไปอยู่กรุงเทพกลับมาอีกทีพร้อมข่าวว่าคุณพ่อคุณแม่ครับผมเป็นประธานนักเรียนแล้วครับตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่รู้สึกไงบ้างครับ
2: ก็ภูมิใจครับเพราะว่าเหมือนผมคิดไว้ว่าเขาต้องไปจุดนี้ให้ได
1: ้
2: ว่าถ้าอยู่บ้านนอกก็คงไม่มีทางที่จะไปได้เพราะว่ามันมีหนทางการแสดงออกอะไรของเขาก็คืออุปกรณ์ทุกอย่างมีหมดในที่กรุงเทพนะแต่ที่บ้านนอกเราก็ไม่มีอะไรเลยโรงเรียนก็เรียนหนังสือธรรมดาก็คิดว่าก็ลูกก็ไปจุดนี้แล้วก็พ่อก็สบายใจขึ้นกับคุณแม
1: ่และเหตุใดถึงพาย้ายโรงเรียนอีกรอบนึงครับ
0: ตอนจบป.6 ครับก็คือเหมือนจบทุกคนเด็กทุกคนน่ะจะต้องย้ายไปโรงเรียนเรียนกับนักเรียนปกติ
1: อ๋อทุกคนเลย
0: ครับเค้าเรียกว่าโครงการเรียนร่วม
1: อันนี้ดีนะเพราะว่าในความเป็นจริงคือเดิมทีเราเคยให้ลูกเรียนโรงเรียนธรรมดาแต่เรียนธรรมดาแล้วปรับตัวเข้ากับคนปกติทั่วไปไม่ได้เราก็ต้องไปอยู่ในสถานการณ์กับคนที่เป็นเหมือนกับเราก่อนแต่ในความเป็นจริงแล้วบริบทของการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเนี่ยเราก็จะไม่ได้อยู่กับผู้พิการทางสายตาแต่เพียงเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงหลังจากจบปฐมวัยหรือจบป.6เนี่ยเข้าสู่มัธยมก็ต้องกลับไปอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบสถานการณ์ปกติ
0: ใช่
1: ทีนี้ปรับตัวได้ไหมครับ
0: เอาจริงๆตอนม.1ผมก็มีเพื่อนน้อยมากเลยนะมีเพื่อนจริงๆสนิทจริงๆตอนม.2หวยมันดันมาออกที่ผมก็คือตอนนั้นอะมีโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการมาเปิดก็เลยได้ไปโรงเรียนใหม่ซึ่งไม่มีคนตาบอดไปเรียนเลยเป็นผมไปบุกเบิกค่อนข้างแบบต้องปรับตัวเยอะอยู่เหมือนกันเพราะว่าเราเคยอยู่ที่แบบเราเป็นเฮดอ่ะเราไปเป็นลีดเดอร์
1: จากเปล่งแสงจากพอเหี่ยวไปเปล่งแสงในโรงเรียนพิการทางสายตากลับมาอยู่โรงเรียนปกติพอเหี่ยวอีกแล้ว
0: พอเหี่ยวอีกแล้วครับ
1: แล้วทํายังไง
0: ก็ต้องปรับตัวให้ได
1: ้
0: ครับก็พยายามคุยกับเพื่อน
1: หาเพื่อนยังไงอ่ะ
0: มันจะเป็นความบังเอิญมากกว่าอยู่ดีๆแบบครูก็จัดเพื่อนมานั่งข้างเราแล้วแบบอย่างเพื่อนที่สนิทกันอะไรทุกวันนี้อะไรเงี้ยเพื่อนก็ไม่ได้ตั้งใจมานั่งเหมือนนะครูจับมานั่งครับบอกเอ้ยมาช่วยหน้าหน่อยเพื่อนก็จะคอยอ่านกระดานให้ผมก็ช่วยเพื่อนแบบเวลาภาษาอังกฤษอะไรที่เพื่อนแปลไม่ได้อะไรเงี้ย
1: คนชื่นชอบภาษาอังกฤษมาก
0: ชอบ
1: เพราะฉะนั้นคุณจะมีความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษมากกว่าคนอื่น
0: ก็พอได้ครับพอได
1: ้มีคนชอบฮิปฮอปเหมือนเราไหม
0: ที่โรงเรียน

0: มีครับมีน้องๆมีน้องๆแต่ว่าเพิ่งมารู้จักกันตอนที่แบบผมออกรายการแล้วอะแบบน้องเข้ามาทักแบบเอ้ยพี่อู๊ดผมฟังฮิปฮอปเหมือนกันเลยพี่อะไรเงี้ยผมบอกน้องว่าแบบมีอะไรที่พี่ซัพพอร์ตได้เราบอกพี่เพราะว่าพี่ก็ได้จากคนอื่นมาเหมือนกันผมได้โอกาสอะไรมาผมก็อยากที่จะให้คนอื่นบ้าง
1: เลยแล้วเริ่มรู้ได้ยังครับว่าลูกเป็นแร็ปเปอร
2: ์ก็มาเริ่มรู้ตอนที่เขาออกช่อง23ตอนนั้น
1: อ๋อ
3: โทรไปบอก
2: ตอนนั้นโทรไปบอก
1: คือตั้งแต่ก่อนออกรายการทีวีนี่คุณพ่อคุณแม่ไม่รู้เลย
2: ครับ
3: คิดว่าก็ร้องเพลงตามธรรมดานะคะ
1: มารู้อีกครั้งนึงก็คือตอนที่ลูกได้ไปแข่งขันใน The Rapper แล้ว
2: ครับผม
1: อ๋อครั้งแรกเลยไม่เคยฟัง16เพลงที่เขาแต่งมาก่อนเลยเหรอครับไม่เคยฟังเลย
0: ไม่เคยร้องให้ฟัง
1: ไม่เคยร้องให้ฟังเลย
2: ไม่เคยร้อง
1: แล้วทุกวันนี้เคยฟังยังครับ
2: ก็เคยฟังเป็นบางเพลงยังไม่ครบ

0: ่ในขณะเดียวกันพอคุณเริ่มพบในสิ่งที่คุณชอบคุณเริ่มมีคนรู้จักในฐานะของการเป็นแร็ปเปอร์แล้วคุณยังสนใจเรียนอยู่ป่ะครับ
1: คือเพลงเป็นอันดับหนึ่งของผมตอนนี้ผมมีความคิดที่จะอาจจะ drop แล้วก็ไปสอบเทียบเข้ามหาลัยเพราะว่าด้วยการทำงานของผมแล้วก็วัยของผมอะไรผมรู้สึกว่าผมมีความสุขในการที่เราจะไปอยู่โรงเรียน 7-8 ชั่วโมงแล้วอะไรอย่างเงี้ย
0: คุณขอพ่อแม่หรือยังคุณไม่เห็นสีหน้าเขาแน่ๆตอนนี้
1: ผมคุยกับพ่อแม่ก่อนนะครับ
0: คุณพ่อว่าไงครับ
2: คุณพ่อก็ยังเชื่อว่าเขาไปได้อย่างแบบนั้นครับคือจะไม่บังคับคือให้เขาคิดตามสไตล์เขาไปเลย
0: คุณแม่ล่ะครับ
3: ก็เหมือนกันค่ะก็แล้วแต่ลูกถ้าเขาไปได้ก็คุณแม่ก็ดีใจด้วย
2: ครับ
0: นอกจากเมื่อกี้จิ๊กซออย่างแรกที่ผมบอกใช่ไหมครับคือคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงดูแล้วก็เป็นคนที่พาคุณไปฝึกทักษะหลายๆอย่างที่โรงเรียนนำพาให้คุณได้พบกับทักษะอีกหลายอย่างแม้กระทั่งเรื่องของดนตรีก็ตามเนี่ยคุณครูมีส่วนสำคัญมากไหมครับ
1: มีครับจริงๆก็ครูวุฒินี่แหละที่หมายถึงที่ผมพูดถึงว่าเป็นโค้ชที่พาผมไปแข่งนู่นนี่นั่นจริงๆผมเคยร้องเพลงแรกที่ผมแต่งให้ครูเขาฟังนะครูเขาสอนดนตรีด้วยครับก็จะคุยกัน
0: ซึ่งวันนี้เรามีเสียงของคุณครูวุฒิมาด้วย
1: ครับ
0: ไปฟังดูสิครับว่าคุณครูวุฒิพูดถึงลูกศิษย์คนนี้อย่างไรครับ
4: น้องอุฒิเขามีนิสัยเป็นคนร่าเริงครับแจ่มใสแล้วก็มีพลังในตัวกล้าแสดงออกด้วยก็มองเห็นแววเขาก็คือเวลาที่โรงเรียนจัดกิจกรรมอะไรที่เป็นเกี่ยวกับกีฬาเขาก็จะมาเข้าร่วมเสมอแล้วก็อย่างเช่นมีกิจกรรมวิ่งอะไรอย่างเงี้ยมีคนข้างนอกเชิญเด็กออกไปวิ่งข้างนอกเขาก็จะมาสมัครแล้วก็มีกีฬาอะไรที่โรงเรียนจัดขึ้นเขาก็จะเป็นอันดับต้นๆน่ะอันดับนำๆเสมอครับเราก็จะสอนทักษะการวิ่งพื้นฐานข้างในก่อนแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมวิ่งข้างนอกเข้าไปเป็นไกด์เป็นอะไรให้เวลาเขาท้อก็มีครับมีบ้างครับแต่ว่าเขาก็สลัดความท้อนั้นออกมาได้เร็วพอสมควรครับคือกีฬาเนี่ยน้องอูดเนี่ยเขาจะควบคู่ไปกับดนตรีเสมอเขาก็จะเป็นนักร้องนำของวงเขาก็มีแววตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วครับคิดไม่ถึงว่าเขาจะได้มาไกลขนาดนี้แสดงว่าเขาก็มีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความพยายามเรื่องเพลงเนี่ยเคยคุยกันว่าถ้าครูมีเพลงของครูอยากจะให้ผมมาช่วยร้องให้หรือมาทำดนตรีให้ก็ผมยินดีอะไรอย่างเงี้ยผมคุณครูก็เลยแต่งเพลงไปให้เขาให้เขาฟังเพื่ออยากจะให้เขาแรปให้อะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากจะฝากให้น้องอู๊ดนะครับมีความมุ่งมานะแล้วก็มีความพยายามทำในสิ่งที่เขาชอบนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จให้เขามีความพยายามแล้วก็ความอดทนให้มากยิ่งขึ้นเมื่อเจอกับอุปสรรคหรือปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกีฬานะครับเรื่องของการเรียนแล้วก็เรื่องของเพลงนะครับก็ต้องรู้จักแบ่งเวลาด้วยครับให้เรื่องทั้ง3เรื่องนี้ไปด้วยกันได้ตลอด
0: คุณเป็นตัวจี๊ดของโรงเรียนนี่เอง คือมีความสามารถโดดเด่นไม่เหมือนใคร ซึ่งคุณก็บอกแล้วว่ามันมาจากแรงผลักในอดีตที่คุณรู้สึกว่าคุณโดนสบประมาทโดนแกล้งในสมัยเด็กๆแล้วมาจนถึงตอนนี้ไอ้แรงผลักดันนั้นยังเป็นไฟลุกท่วมอยู่ในตัว

0: คุณจนทำให้คุณไปแข่ง The Rapper ถูกต้องไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ตอนเข้าไปสู่วงการการแข่งขัน The Rapper เนี่ยก็ได้ยินว่ามีจิ๊กซอชิ้นที่3
1: ครับ
0: นั่นก็คือผู้จัดการของคุณในปัจจุบันนี
1: ้ใช่คร
0: ับ เล่าให้ฟังหน่อยครับ
1: คือพี่เขาชื่อพี่บอลครับก็เป็นพี่ที่มารู้จักกันโดยบังเอิญอย่างเงี้ยครับเหมือนพี่เขาสมัครมาเป็นตัวแทนมาทานอาหารกับคนตาบอดก็เลยเริ่มได้คุยกันเขาจะมาสอนกันบ้านด้วยครับพี่ก็เก่งคณิตมาก
0: คุณรู้จักพี่บอลได้เพราะพี่บอลเนี่ยเป็นคนปกตินะ
1: ใช่
0: ตาปกติ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าเขาไปเหมือนกับไปร่วมกิจกรรม
1: ครับ
0: กับโรงเรียนของผู้พิการทางสายตากรุงเทพ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ทำให้คุณกับเขาได้เจอกัน
1: ใช่ครับ
0: หลังจากนั้นเขาก็เริ่มสนิทกับคุณ
1: ครับ
0: เขามาโรงเรียนบ่อย
1: บ่อยครับแทบทุกอาทิตย์ครับแต่ก่อนสอนเป็นบ้านตอนนั้นก็คือพี่บอลเขาเริ่มรู้แล้วว่าผมแต่งเพลงผมเคยร้องให้ฟังแบบเล่นกีตาร์ให้ฟังอะไรเงี้ยพี่บอกเฮ้ยลองอัดปะล่ะลองอัดแบบลง Facebook เล่นๆดูตอนนั้นก็ชื่อเพลงว่าขออภัยใจเธอตอนนั้นเป็นเพลงที่แบบผมภูมิใจสุดละถ่ายแล้วเพื่อนก็เล่นกีตาร์ให้ตอนก็เอาไปลง

0: มีคนดูเป็นล้านเลยครับนั้นแบบยังไม่มีชื่อเสียงโนเนมเลยครับเดี๋ยวดีมีคนมาบอกเอ้ยอู๊ดออกทีวีเหรอเหมือนพี่บอลเอาคลิปไปฝากให้ฝากเพจอยู่ไล
1: ฟ์เขาคือนักปั้น
0: นักปั้นของจริงครับ
1: ซึ่งวันนี้เขามาอยู่ร่วมกับเราด้วยเดี๋ยวจะเชิญชวนเขามาพูดคุยกับเราด้วยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณบอลธีรวัฒน์ครับผมราวคราวเดียวกัน
0: ไม
1: ่พี่เขายังหน้าเด็กอยู่เลย
0: ผมให้พี่เปิดทายดีกว่าว่าพี่บอลอายุเท่าไหร
1: ่23อ่ะ
0: 23นี่คือสุดแล้วนะครับ
1: สุดแล้ว
0: มีแต่เลข3ข้างหลังแล้วก็เติม0ไปทีนึง
1: 30แล้ว
0: ใช่ครับ
2: 30แล้วครับ
1: บอลไปรู้จักกับน้องอู๊ดได้อย่างไรแบบที่เขาเล่าให้ฟังหรือเปล่าครับเล่าให้ฟังหน่อยฮะ
2: ใช่ครับก็คือเหมือนตอนแรกไปเคยดูรายการนึงที่ชื่ออร่อยกว่าที่ตาเห็นนะคร
1: ับ
2: อ
1: ร่อยกว่าที่ตาเห็น
2: ครับก็มีกิจกรรมเห็นเขามีกิจกรรมว่าไปกินข้าวกับคนพิเศษผมก็เลยสมัครเข้าไป
1: ทําไมถึงสมัคร
2: ตอนแรกก็อยากกินข้าว
1: แค่อยากกินข้าว
0: เขาบอกผมไม่อยากกินข้าวคร
2: ับ ตอนแรกดูก็เหมือนมีความสนใจเพราะว่าพิธีกรในรายการนั้นก็คือจะเป็นผู้พิการทางสายตาใช่มั้ยครับเวลาเขาเป็นพิธีกรก็คือจะค่อนข้างที่จะเหมือนแบบเวลากินแล้วเขาจะอธิบายเกี่ยวกับรสชาติอาหารได้แบบค่อนข้างละเอียดมากแล้วแบบมันน่ากินอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมีกิจกรรมอ่ะก็อยากกินครับก็เลยสมัครไปครับ
1: แล้วก็สมัครไปแล้วก็ได้ไปเจอ
2: ใช่ครับแล้วก็เหมือนเขาให้จ
1: ับ เป็นยังไง
2: จับสลากก็ได้อู๊ดเป็นคนแรกเลยครับ
1: ตอนนั้นเขาอายุเท่าไหร
2: ่ตอนนั้นน่าจะอยู่ป.4อายุ10ขวบมั้งคร
1: ับโอ้นี่อยู่รู้จักกันมานานแล้ว
2: ใช่เหมือนตอนนั้นอู๊ดยังเข้าอกผมอยู่เลยครับตัวเล็กมากครับ
0: เอ้ย11 12
1: แล้วเขาเป็นยังไงนิสัยเขาช่างถามมั้ยช่างคุยมั้ย
2: ใช่ครับช่างถามช่างคุยแล้วก็คือเหมือนอ่านนิชอบอ่านนิยายเหมือนกันชอบดูการ์ตูนเหมือนกันแล้วเวลาคุยกันแล้วแบบมันถูกคอเงี้ยครับ
1: ลำคาญไหม
2: ไม่ครับไม่ครับแล้วก็เพราะว่าน้องน่ารักด้วยก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมไปโรงเรียนคนตาบอดทุกสัปดาห
1: ์
2: ครับ
1: ไปหาน้อง
2: ไปหาน้องด้วยแล้วก็ช่วงแรกจะหาน้องไม่ค่อยเจอครับก็เลยไประหว่างที่รอเจอน้องก็คือจะสอนการบ้านคนอื่นแทนครับ
1: แล้วเขามีลักษณะแตกต่างจากเด็กคนอื่นยังไงในโรงเรียน
2: ก็เป็นคนที่ค่อนข้างแบบมุ่งมั่นเหมือนเห็นเส้นทางของตัวเองค่อนข้างแบบชัดเจนคือแบบเห็นแล้วรู้แล้วว่าอยากจะเดินไปทางไหนแบบเนี้ยครับ
1: อะไรในตัวเขาที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากส่งเสริมน้องคนนี้จังเลยคือเด็กในโรงเรียนผู้พิการทางสายตาเนี่ยมีเยอะนะ
2: ครับ
1: ทําไมคุณถึงเอ็นดูน้องอูดมากเป็นพิเศษครับ
2: อาจจะเป็นเพราะคนแรกที่รู้จักด้วยมั้งครับที่เป็นคนตาบอดครับแล้วก็เห็นมันมีโอกาสที่มันมีเข้ามาพอดีที่มันมีการแข่งขันผมก็เลยถามว่าน้องอยากไปมั้ยก็เลยพาไปสมัคร
1: แต่ว่าก่อนไปแข่งขันคุณเอาคลิปเขาไปลงนี
2: ่ใช่ครับก็คือเห็นชอบร้องเพลงก็เอาเลยเต็มที่อยากทําอะไรก็เหมือนสนับสนุนก็คือนอกจากอูแล้วเด็กคนอื่นแบบบางคนรูปแบบเนี้ยครับผมก็จะหาแบบพวกแบบฝึกหัดไปให้น้องเขาวาดแต่ละคนชอบอะไรบางคนชอบถ่ายรูปเนี่ยพาไปถ่ายรูป
1: คือในวันนั้นถ้าย้อนไปอูด10ขวบคุณก็น่าจะประมาณ22
2: ครับ
1: 22คุณก็คือวัยรุ่นคนนึงแหละที่เพิ่งเรียนจบมหาวิทยาลัยหรือว่าอยู่ในวัยประมาณอยู่มหาวิทยาลัย
2: จบแล้ว
1: จบมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกันว่าวัยรุ่นทั่วไปก็อยากจะสานฝันอยากจะมีอาชีพอยากจะทํางานทําตามความฝันของตัวเองแต่ในขณะที่

0: นอื่นที่รุ่นคุณเขาพยายามทำตามความฝันของตัวเองอะไรที่ทำให้คุณพยายามที่จะทำให้ความฝันของคนอื่นเป็นจริงแบบว่าพยายามสนับสนุนให้น้องคนนึงวาดรูปได้คนนึงร้องเพลงได้หรืออะไรเงี้ยครับ
1: ผมมีความสุขเวลาที่แบบเห็นคนอื่นเขาแบบมีความสุขเนี่ยครับก็คือไม่ว่าจะทําอะไรคืออาจจะเพราะด้วยไม่มีเป้าหมายของตัวเองที่แบบชัดเจนอะไรอย่างงี้แต่ถ้าเห็นเด็กๆแต่ละคนแบบมีความฝันมีเป้าหมายที่ชัดเจนก็คืออยากจะลองช่วยดูว่าเขาจะไปได้ไกลถึงขนาดไหนครับ
0: เพราะฉะนั้นคือตัวเราเองเนี่ยรู้สึกว่าเราไม่ได้มีเป้าหมายในชีวิตอะไรชัดเจนแต่เรามีเป้าหมายที่อยากจะสนับสนุนคนที่มีเป้าหมาย
1: พูดอย่างนี้ก็ได้ครับ
0: คุณคิดว่าอยากพาเขาไปถึงจุดไหนเลย
1: คิดว่าถ้าน้องเขาไม่หยุดก็คือก็ยังจะพาไปเรื่อยๆครับถ้าน้องเขายังที่จะกล้าที่จะเดินต่อไปข้างหน้าครับ
0: ในแง่ของการใช้ชีวิตหรือการพูดคุยกันคุณปรึกษาอะไรหรือพูดคุยอะไรกับพี่บอลบ้าง
2: ผมว่ามันเป็นการเรียนรู้กันไปเรื่อยๆมากกว่าเหมือนผมศึกษาพี่บอลจากการกระทําหลายๆอย่างที่เขาทําให้ผมอ่ะ
0: เช่น
2: โดยที่ไม่ต้องบอกอย่างเช่นการที่เขาให้โอกาสผมมันทําให้ผมอยากที่จะให้โอกาสคนอื่นอย่างที่บอกครับที่ผมออกมาก็คือผมพาเพื่อนที่มีความฝันที่อยากจะทําเพลงมาทําสตูโดยที่ผมใช้เงินของผมทั้งหมดเองในการออกมาเช่าห้องโดยที่เพื่อนไม่ต้องจ่ายอะไรเลย
0: แล้วคุณหาเงินจากไหนล่ะ
2: ก็เงินเก็บผมที่ทําเพลงที่แบบออกคอนเสิร์ตมาผมไม่ได้คิดเรื่องเงินว่าเป็นเรื่องใหญ่ผมคิดว่า
0: ถ้าทุกวันนี้คุณออกทัวร์คอนเสิร์ตด้วย
2: มีแต่งเพลงโปรดิวซ์แล้วก็แบบเล่นคอนเสิร์ตดังครับก็ทําหมดเลยอะไรที่คิดว่าผมทําได้ผมก็ทําทุกอย่างเลย
0: แล้วที่ไปทัวร์คอนเสิร์ตนี่ส่วนใหญ่ไปทัวร์ที่ไหนอย่างไรยังไง
2: ส่วนใหญ่จะเป็นงานเขาติดต่อมาทางพี่บอลมากกว่า
0: พี่บอลเป็นผู้จัดการ
2: ใช่ครับ
1: ครับ
0: คอยรับงานให้
2: ทุกอย่างก็จะมา
1: ใช่ครับ
0: เป็นผู้จัดการของโอซิวุฒิต้องทําอะไรบ้างครับ
1: เหมือนเตรียมงานก่อนว่าถ้าจะไปร้องคือต้องเตรียมสคริปต์มีอะไรบ้างต้องแบบมีร้องเพลงต้องไปฝึกต้องไปซ้อมร้องเนื้อได้ทั้งหมดยังจําสคริปต์ได้แล้วหรือยังประมาณนี้ครับ
2: คือความเข้มงวดความละเอียดเลยทําให้ผมติดละเอียดตาม
0: เรื่องเดินทางแล้วครับ
1: เรื่องเดินทางก็พาไปครับแต่ผมไม่ได้ขับรถไปก็คือก็เหมือน
2: ไปรถประจําทาง
1: บางทีก็แท็กซี่ก็หลังๆก็รถประจําทางบ้างถ้ามันแบบไม่ถ้ารถไม่ได้ไปไหลต่อไงครับ
0: ไปด้วยกันมั้ย
1: ไปด้วยกัน
0: ก็คือคุณไปรับเค้า
2: ไปรับไปส่งไปอยู่ด้วยเลยครับ
0: อ๋อทุกวันนี้คืออยู่พักอยู่กับพี่บอล
2: ไม่ครับผมอยู่ผมออกมาอยู่เองครับใช่แต่ว่ากลับบ้านพี่บอลบ้างถ้าแบบโอกาสมันเหมาะเดี๋ยวกลับไปพักอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ผมก็อยู่กับเพื่อนอยู่กับพี่โปรดิวเซอร์ผมที่สตู
0: ทุกวันนี้คุณมีสตูดิโอของคุณ
2: ไม่ใช่ของผมครับเป็นของพี่ผมเขาเป็นลูกของพ่อไวยพจน์นะครับ
0: คุณพ่อไวยพจน์
2: ใช่ครับ
0: เพชรสุพรรณ
2: ใช่ครับพี่เขาเป็นคนที่ใจดีมากพี่ที่เป็นโปรดิวเซอร์ก็คือเขาไม่คิดตังค์ผมเลยไปอัดสตูก็ทําเพลงได้เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าผมรู้ว่าผมอยากที่จะให้อะไรครับเพราะฉะนั้นถ้ามีงานโปรดิวเซอร์มีงานอะไรมาผมจะให้มาอัดที่นี่หมดเลยก็จะเป็นการตอบแทนพี่เขาอะไรเงี
0: ้
2: ย
0: พี่บอลคุยเรื่องการเรียนกับเขาบ้างไหมครับ
1: มีคุยครับ
0: ตอนนี้ตั้งแต่เขาออกจากโรงเรียนผู้พิการทางสายตาไปอยู่โรงเรียนมัธยมปกติแล้วเนี่ยอัปเดตไหมว่าชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็มีเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกที่เขาจะไปเรียนที่อัสสัมชัญเขาก็มาปรึกษาว่าคือแบบเหมือนเป็นคนแรกที่จะต้องไปเรียนที่อัสสัมชัญนะครับ
2: มัน
1: เป
2: ็
1: นผ
2: ู
1: ้บุกเบิกเหมือนเลือกไม่ได้ถ้าไปโรงเรียนอื่นมีรุ่นพี่ตาบอดที่เขาเคยอยู่มาก่อนก็คือจะได้ไม่เหนื่อยมากครับแต่อันนี้ก็คือเหมือนเขาแบบไปก็อยู่คนเดียวแล้วกลายแล้วเจอเพื่อนเจอใครยังไงก็แบบไม่รู้จักจะทําตัวอะไรยังไงเนี่ยครับ
0: แล้วพี่บอลบอกว่าไงล่ะครับ
1: ก็คือแบบไปเหมือนเป็นนักเบิกทางขนาดเป็นฮิปฮอปยังเป็นฮิปฮอปผู้พิการคนแรกใช่มั้ยครับอันนี้แค่เส้นทางนี้ทําไมจะไปไม่ได้ก็ต้องลองก็คือถ้าไม่ได้ค่อยว่ากันแต่คือถ้ายังไม่ลองก็ลองดูก่อนครับ
0: อีกกี่ปีจบครับ
2: 2ปีครับ
0: อีก2ปีเพราะว่าเรียนช้าไป2ปี
2: ใช
0: ่ครับกะว่าจะเรียนมหาวิทยาลัยต่อมั้ยครับ
2: เรียนครับผมอยากเรียนผมที่คิดไว้
0: เมื่อกี้คุณบอกว่าจะดรอปอ่ะ
2: ไม่ครับหมายถึงว่าดรอปก็คือดรอปตอนมัธยมแต่ว่ามหาลัยยังไงก็เรียนครับ
0: อยากเรียนอะไรครับ
2: ผมอยากเรียนดนตรีธุรกิจครับ
0: อยากเรียนดนตรีธุรกิจ
2: ใช่ครับผมอยากทําค่ายครับ
0: อยากทําค่ายเพลง
2: อยากทําค่ายซึ่งไม่ได้กําหนดไว้ว่าเป็นแบบเป็นผู้พิการหรือไม่ขอแค่แบบมีของแล้วเราสามารถโปรดิวซ์เขาได
0: ้ถ้าคุณพ่อร้องเพลงได
2: ้จริงๆผมอยากทําให้พ่อตั้งหลายครั้งนะฮะแต่พ่อไม่กล้าเป็นศัตรูสักที
0: เอามั้ยครับพ่อ
3: เขาทางไหมล่ะยังจะเสียเลยเป็นไร
0: กลับไปถามคุณแม่บ้างคุณแม่ครับวันนี้เห็นเขาอู๊ดมีชื่อเสียงดูแลตัวเองได้คุณแม่รู้สึกยังไงบ้างครับ
4: รู้สึกภูมิ

0: ใจค่ะก็มั่นใจว่าลูกก็ช่วยตัวเองได้ขนาดนี้แม่ก็ภูมิใจแล้วค่ะ
1: คิดว่าเขาอยู่ได
0: ้คิดว่าเขาอยู่ได้ค่ะ
1: มีอะไรที่เป็นห่วง
0: ก็ไม่มีอะไรนะคะก็คุณแม่ว่าตอนนี้คุณแม่ไม่ค่อยเป็นห่วงค่ะว่าได้ขนาดนี้แล้วคุณแม่ไม่คิดว่าเขาจะได้มาถึงก้าวถึงจุดนี้นะคะ
1: คุณพ่อล่ะครับ
2: คุณพ่อก็เหมือนกันครับแต่ว่าเป็นห่วงเรื่องการเดินทางเขาเพราะว่าเคยเขาจะเดินสะดุดเรื่อยเวลาขึ้นรถไปโรงเรียนเป็นห่วงมากครับก็บางทีก็นอนไม่หลับช่วงที่เขาขึ้นรถไฟฟ้าไปกลับอย่างเงี้ยตอนไปเรียนอัศวินชันพ่อก็เป็นห่วงเขามากยังเป็นห่วงจุดนี้อยู่ครับ
1: ตอนนี้ก็ยังเป็นห่วงอยู
2: ่ครับผม
1: กลัวผู้ไม่หวังดีบ้างไหม
2: กลัวครับกลัวไปเจอคนที่ไม่หวังดีพอดีมาเจอพี่บอลเงี้ยพี่บอลก็เหมือนตอนแรกไม่ได้มาสัมผัสเขาเนาะพอมาสัมผัสเขาก็รู้ว่าเออเขาคนดี
1: ตอนแรกไม่ได้สัมผัสแล้วคิดว่าไงคร
2: ับ ก็ผมก็กังวลอยู่กังวลว่าก็กลัวพี่อาจจะคิดยังไงกับน้องเพราะว่าเขาไม่ครบ32เงี้ยก็กลัวเหมือนกันแต่ว่ามาสัมผัสเขาแล้วก็รู้สึกอุ่นใจแล้วก็ดีใจแทนน้องอู๊ดด้วยแล้วก็ขอบคุณพี่บอลด้วยตอนนี้ก็ขอบคุณพี่บอลมาก
1: พี่บอลล่ะครับเป็นห่วงอะไรน้องบ้างครับ
3: น่าจะเป็นห่วงเรื่องการตัดสินใจอะครับเพราะว่าปกติแล้วน้องจะไม่ค่อยเชื่ออะไรเลยถ้าไม่ได้เจอด้วยตัวเองคือแบบอยากจะบอกว่าประสบการณ์คือไม่จําเป็นต้องเจอด้วยตัวเองคือแบบมันสามารถฟังจากคนอื่นได้หรือว่าดูจากคนอื่นมันก็เป็นประสบการณ์อย่างนึงได้เหมือนกันนะครับก็คือก็อยากให้เก็บเอามาคิดด้วยเหมือนเวลาตัดสินใจทําอะไรก็ไม่จําเป็นต้องลองทุกอย่างก็ฟังจากคนอื่นบ้างก็ได้ครับ
1: ชอบลอง
3: ก็คือเหมือนเคยเตือนบางทีแล้วแบบไม่ค่อยเชื่ออะไรเงี้ยเอ้ยลองดูก่อนไม่เป็นไรอะไรเงี้ยครับ
1: เช่น
3: อาจจะแบบ
4: ไม่ทัน
3: อันนี้เวลาไปอยู่หอเองอย่างนี้ใช่ไหมครับผมก็บอกอย่าพึ่งไปคือถ้าอยากจะออกไปคือให้ลองเก็บตังค์ก่อนไหมถ้าบอกว่าตัวเองทําได้อะลองพิสูจน์ก่อน2เดือนให้เก็บตังค์ให้ได้ตามเป้าถ้าได้ตามเป้าก็คือออกไปอยู่ได้แล้วแล้วค่อยออกไปอันนี้คือจะหายห่วงแต่นี่คือแบบไม่จะไปออกไปเลยครับ
1: แล้วได้ไหมเกิน2เดือนยัง
4: เอ้ยผมอยู่มาครึ่งปีนะครับ
1: นี
4: ่ก็ต้องทําให้ได้นะครับผมคิดว่าถ้าผมทําอะไรไม่ได้ผมจะไม่ทําผมก็เลยต้อง
1: เพราะทุกอย่างที่ทําแสดงว่ารู้ว่าทําได้อยู่แล้ว
4: ใช่ครับ
1: ทุกวันนี้ไอ้เรื่องที่เคยบอกว่าเป็นปมในใจของเราที่เรารู้สึกว่าเราเกิดมาแล้วไม่เหมือนคนอื่น
4: ครับ
1: ใช่มั้ยครับวันนี้ปมเหล่านั้นหายไปยังครับ
4: มันมีแผลเป็นอยู่ครับแต่ว่าก็ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะ
1: แล้วคุณไม่คิดเหรอว่าคุณมีความสามารถพิเศษบางอย่างที่คนอื่นทําไม่ได
4: ้คิดครับทุกคนก็พูดอย่างเงี้ยครับแต่ว่าบางทีผมพอแค่ตัวเองผมอยากให้ทุกคนให้มองผมว่าเป็นคนนึงที่ทําความฝันอ่ะผมไม่ได้อยากจะเกิดเป็นแรงบันดาลใจของใครอ่ะแต่ว่าถ้าสิ่งที่ผมทําอ่ะมันสามารถที่จะทําให้คนคนนึงลุกขึ้นมาแล้วก็ทําสิ่งที่ตัวเองต้องการได้ผมลงเพลงแม่ไปมีคนเคยมีเป็นมาเมนว่าแบบผมเลิกยาได้เพราะเพลงพี่โคตรดีใจอ่ะผมแบบผมเวลาผมรู้สึกท้อๆหรือแย่ๆผมจะไปอ่านคอมเมนต์ในเพลง
1: เขาเลิกได
4: ้เลิกได้ครับ
1: วันนี้นะครับมีคุณผู้ชมหลายคนนั่งอยู่ณตอนนี้ด้วยมีใครอยากถามคําถามเชิญได้เลยนะครับเชิญครับ
5: อยากถามน้องอูดว่าก้าวผ่านความกลัวเพื่อตามหาความฝันได้ยังไง
4: ผมว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ใจอ่ะถ้าเราบอกตัวเองว่าเราทําไม่ได้ยังไงก็ทําไม่ได้คือผมว่าคนเราอ่ะมันจะเป็นอะไรก็ได้ครับขนาดเครื่องบินยังถูกสร้างเลยใครพันปีที่แล้วใครจะไปรู้ว่าแบบสุดท้ายแล้วคนจะมีเครื่องบินจริงมั้ยสุดท้ายมันก็มีเครื่องบินน่ะแล้วทําไมคนเราจะเกิดมาเพื่อที่จะสร้างสิ่งแค่สิ่งที่ตัวเองต้องการไม่ได้ล่ะใจล้วนๆเลยฮะ
1: มีอีกมั้ยครับเชิญครับ
6: ณตอนนี้เรามีชื่อเสียงแล้วนะคะแล้วตัวคุณอู๊ดเองเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวเองบ้างไหมคะ
4: อาจจะเป็นบทบาทหน้าที่ที่มากขึ้นจากการที่เราจะพูดหรือว่าพิมพ์อะไรลงไปในอินเทอร์เน็ตก็ได้
1: โซเชียล
4: ใช่ในโซเชียลคือการที่มาอยู่ตรงมีที่เป็นสปอตไลท์แน่นอนว่าทุกๆคนมองมาทางเราเพราะฉะนั้นเราอยากจะให้เห็นเราจะอยากจะให้เขาเห็นเราในบทบาทไหนเป็น
7: แบบอย่าง
4: เป็นแบบมันต้องมีแบบฟิลที่เป็นแบบอย่างอยู่แล้วอะทําอะไรก็ต้องคิดหน้าคิดหลังพูดอะไรก็ต้องคิดหน้าคิดหลัง
3: เพราะอุ้นเคยเจอแบบเด็กที่เหมือนชอบอุ้นมากๆแล้วเหมือนเห็นอุ้นร้องไห้เลยคือแบบเหมือนเขาก็พยายามที่จะทําตามอุ้นอย่างเงี้ยครับก็คือแบบไม่ว่าจะทําอะไรก็คือเหมือนเขาก็จะพยายามเรียนแบบ เหมือนอู๊ดเวลาอู๊ดมีไอดอลอู๊ดก็พยายามทําแบบเหมือนที่เขาเคยทําแบบเนี้ยครับเพราะฉะนั้นเหมือนที่อู๊ดอยากจะทิ้งเอาไว้ก็มันอยากจะทิ้งสิ่งดีๆให้คนอื่นเห็นแล้วถ้าแบบอยากจะทําตามก็จะได้แบบมีเหมือนสังคมที่ดีเกิดขึ้นเพิ่มเติมเพิ่มขึ้นด้วย
1: เป็นเรื่องน่าแปลกมากเลยที่ฟังพี่บอลบอกว่าพี่บอลไม่มีเป้าหมายในชีวิตของตัวเองแต่ว่าพี่บอลเป็นคนที่มีแนวคิดในการใช้ชีวิตดีมากเลยนะอู๊ด
4: จริงครับจริ
1: งจริงแล้วเป้าหมายของเขาเนี่ยคือการทำให้คนอื่นมีความสุขคือความสุขของคุณใช่ไหม
3: คร
1: ับ นั่นคือแพชชั่นของคุณ
3: ใช่
1: เป็นนักบุญ
3: ไม่ขนาดนั้นครับ
1: สุดท้ายครับให้อู๊ด
4: ครับ
1: ฝากอะไรถึงใครก็ตามที่คิดว่าตัวเองไม่สมบูรณ์แบบจริงๆแล้วเราสามารถเลือกที่จะมีชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมได้ยังไงถึงแม้ว่าเราคิดว่าเราไม่สมบูรณ์แบบกว่าเราจะโตขึ้นมาจนเป็นเราในแบบนี้ได้เนี่ยตัวการสำคัญที่ทำให้เราเป็นแบบนี้ได้คืออะไรฝาก
4: ผมคิดว่าทุกคนมีความปกติในแบบของตัวเองมีความสมบูรณ์แบบในแบบของตัวเองซึ่งไม่สามารถที่จะเอาเทียบกันได้เลยเพราะต่างคนก็ต่างเกิดมาจากพื้นฐานครอบครัวพ่อแม่ต่างกันแล้วเพราะฉะนั้นไม่สามารถที่จะเอาบรรทัดฐานของใครไปวัดกับคนอื่นได้เลยครบ32คืออะไรขาดคืออะไรผมอาจแค่อยากที่จะเกิดมาครบ31ก็ได้ผมไม่ได้อยากมี32อ่ะแค่นี้ก็มันก็สมบูรณ์ของผมแล้วอ่ะผมคิดว่าไม่ว่าทุกคนจะเกิดมาในการมีหรือขาดที่ใครสมมุติให้คุณก็ตามคุณครบได้ด้วยใจของคุณเองใช่แค่ทำมันนะครับ
1: ก่อนที่เราจะลาจากกันไปในคืนนี้จริงๆเมื่อกี้อู๊ดพูดถึงเพลงแม่ขึ้นมา
4: ครับ
1: นะครับเพลงมัมใช่ไหม
4: ครับผม
1: ซึ่งมีอยู่ใน YouTube แล้วก็เป็นเพลงที่หลายๆคนเคยได้ฟังพี่ไม่รู้ว่าอู๊ดเคยมีโอกาสได้ร้องให้คุณแม่ฟังไหม
4: น่าจะไม่แน่ใจอาจจะไม่เลยครับเพราะว่าส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยร้องเพลงตัวเองอ่ะหมายถึงว่าที่บ้านก็เคยให้ร้องอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เอา
1: เขิน
4: ใช่ครับ
1: วันนี้ร้องให้พี่ได้ไหม
4: ได้ครับ
1: และให้คุณแม่ฟังด้วย
4: ได้ครับ
1: แล้วถ้าจะสนุกกว่านั้นคือถ้าคุณเอาแม่คุณไปแจมด้วยได้เพราะแม่คุณไม่พูดอะไรเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้วันนี้ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณพ่อสำเริงคุณแม่สำราญแล้วก็พี่บอลธีรวัฒน์ด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงอู๊ดโอซิอุสด้วยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง4ท่านนะครับกลับมาพบกันใหม่แล้วเดี๋ยววันนี้จะทิ้งท้ายด้วยเพลงมามของโอซิอุสนะครับแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้าอย่าลืมนะครับเรื่องราวของครอบครัวนั้นเป็นสิ่งสำคัญเป็นสถาบันเล็กๆในการที่จะช่วยในการสร้างคนแต่เป็นสถาบันที่สำคัญที่สุดในการที่ทำให้คนนั้นเติบโตไปเพื่อที่จะสร้างชาติได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ

มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครอง

ให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลา

0: โดยค้นหาคำว่า AllCloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน
1: รู้หรือไม่คดีเกี่ยวกับการดำเนินการของคณะกรรมการตุลาการในกรณีของการบริหารงานบุคคลของผู้พิพากษาศาลยุติธรรมเช่นการแต่งตั้งโยกย้ายการเลื่อนตำแหน่งการลงโทษทางวินัยผู้พิพากษาแม้ว่าจะมีลักษณะเป็นคดีปกครองแต่กฎหมายกำหนดไว้ว่าเป็นคดีที่ไม่อยู่ในอำนาจการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองนำคดีประเภทนี้มาฟ้องที่ศาลปกครองไม่ได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

ีครับคุณผู้ชมชีวิตคนเมืองอยู่ในคอนโดมันก็แบบนี้แหละครับไม่ค่อยมีเวลาซื้อของเข้าบ้านสักเท่าไหร่แถมเวลาของหมดก็มักจะหมดไม่พร้อมกันครับและถ้าจะต้องรอไปซื้อทีเดียวทีละเยอะๆก็ลำบากที่จะไปหิ้วอีกนะครับเพราะว่าที่จอดรถก็ค่อนข้างไกลกับที่พักนะครับก็เรียกได้ว่าได้เจ้าเครื่องนี้แหละครับที่จะมาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของความสะดวกสบายในการสั่งซื้อสินค้าและแน่นอนครับสำหรับห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในสัปดาห์นี้ครับจะพาทุกท่านมารู้จักกับเจ้าเครื่องฮาร์ดแวร์ตัวนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่จะมาช่วยเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสั่งซื้อสินค้ารวมถึงบริการต่างๆให้ง่ายมากยิ่งขึ้นและก็เหมาะอย่างยิ่งนะครับสำหรับคนที่อาศัยอยู่ในคอนโดโดยเฉพาะครับแต่จะง่ายขนาดไหนและสะดวกกว่าแอปพลิเคชันรวมถึงการสั่งซื้อผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างไรนั้นช่วงหน้าครับผมจะพาทุกท่านไปพูดคุยกันกับพี่อ๋องนะครับหรือคุณพลินสงประชานะครับ CEO และผู้ก่อตั้งบริษัท Nasket Retail จำกัดครับ

0: ต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและตอนนี้ครับผมก็พาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันกับสตาร์ทอัพไทยรายล่าสุดครับที่กระโดดเข้ามาแก้ไขปัญหาในเรื่องของประสบการณ์การสั่งซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซที่ยุ่งยากและซับซ้อนนะครับให้ง่ายขึ้นด้วยการสร้างสินค้าที่เป็นฮาร์ดแวร์นะครับที่มีแค่หน้าจอและตัวสแกนบาร์โค้ดซึ่งจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการสั่งซื้อสินค้าให้ง่ายกว่าเดิมมากๆเลยนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับพี่อ๋องนะครับหรือคุณพลินสงประชานะครับ CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทนัสเก็ตรีเทลจำกัดครับผมสวัสดีครับพี่อ๋อง
1: สวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามพี่อ๋องเลยนะครับว่าก่อนที่พี่อ๋องจะมาทำสตาร์ทอัพที่ชื่อนัสเก็ตตัวนี้ฮะพี่อ๋องทำอะไรมาก่อนครับ
2: คือก่อนหน้านี้เรียกว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ในวงการออนไลน์นะฮะเป็น Head of E-commerce ของร้านสะดวกซื้อขนาดใหญ่แห่งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นDirector ของ DHL Logistics ด้าน E-commerce เหมือนกันทำอยู่เรียกว่าอยู่ในวงการ E-commerce มา10ปีครับ
0: แล้วก่อนที่จะมาเป็นนัสเก็ตเนี่ยฮะหลังจากที่เรามีประสบการณ์ด้านอื่นมาเนี่ย อะไรเป็นการตัดสินใจให้กระโดดลงมาทำตัวนัสเก็ต
2: คือเราอยู่ในวงการเนี่ยเราเห็นแล้วว่าออนไลน์เนี่ยมันโตอีคอมเมิร์ซมันโตขึ้นมาใช่ไหมครับแต่ว่าสำหรับเราเนี่ยมันโตแล้วมันโตเหมือนเด็กหมายถึงว่ามันโตเร็วนะแต่ว่าขนาดตลาดมันเล็กขนาดตลาดมันเล็กคือผู้คนยังจับจ่ายผ่านออฟไลน์ซะเยอะเมื่อเปรียบเทียบกับออนไลน์ออนไลน์มันโตแหละแต่มันเล็กใช่ไหมครับเราก็มีความคิดฝังหัวมาตลอดเพราะว่าอยู่

0: งการมาแบบเมื่อไหร่ตลาดมันจะใหญ่ใช่ไหมครับว่าทำยังไงนะจะให้อีคอมเมิร์ซเนี่ยมันออกมาสู่โลกจริงๆได้ข้ามเส้นจากแบบหลุดจากในจอมาสู่โลกจริงๆจับต้องได้อย่างเงี้ยอันนี้เป็นความคิดที่ติดอยู่ในหัวนานละแต่ตอนนั้นเนี่ยคือมันยังหาเทคไอเดียมันยังไม่มามันยังหาเทคโนโลยีไม่ได้แต่ว่ามีความคิดแบบถ้าเราออกมาสู่ตลาดใหญ่ได้ง่ายชนะอย่างเงี้ยนะฮะมันตลาดมันคงใหญ่ขึ้นมามากเลยครับนี่คือความคิดที่อยากทำอยู่ตลอดครับ
1: ก็เลยแล้วไอเดียมันเริ่มมาจากตอนไหนครับตอนนั้นที่บอกว่ายังไม่มีไอเดีย
0: คือที่ปิ๊งไอเดียขึ้นมาเนี่ยคือก็คือว่าจริงๆเลยเนี่ยคืออยู่ในคอนโดนี่แหละนะครับแล้วกาแฟกระป๋องหมดผมเป็นคนกินกาแฟกระป๋องใช่ไหมพอหมดปุ๊บเนี่ยเราแบบโอ้แย่แล้วจะไปซื้อเมื่อไหร่ซื้อไปก็เข้าคิวเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยฮะเราก็เลยเกิดไอเดียว่าแบบเห็นบาร์โค้ดมันแบบเฮ้ยถ้าตอนนั้นเนี่ยคือสามารถสแกนบาร์โค้ดตรงหน้าตู้เย็นได้เลยน
1: ะ
0: แล้วก็กดสั่งซื้อเลยเนี่ยแล้วของก็มาส่งเนี่ยมันคงเจ๋งหน้าดูเลยอะไรเงี้ยความคิดแรกๆมาอย่างเงี้ยเพราะว่าเราอยู่ในวงการเรารู้ว่าสินค้าซอร์ซิ่งยังไงจ่ายเงินลูกค้าสะดวกยังไงโลจิสติกทำยังไงคือเลยย้อนกลับไปที่ประสบการณ์ที่ตัวเองทำแต่ผมเฮ้ยมันน่าจะเป็นไปได้นะแล้วก็เริ่มทำตัวนั้นมาตั้งแต่เมื่อ2ปีก่อนนะฮะเริ่มทำมาเราเริ่มทำจากไอเดียเนี้ยมาเป็นจนเป็นรูปเป็นร่างในวันนี้เมื่อ2ปีที่แล้ว
1: อ๋อซึ่งออกจากงานประจำมาทำเลย
0: ใช่ก็ออกจากงานแล้วก็ว่างอยู่ราวๆ3เดือนนะฮะเพื่อตกตะกอนไอเดียว่าทำยังไงจะเอามันออกมาข้างนอกได้ให้คนที่แบบคือคนที่ไม่ใช่ไม่รู้เทคโนโลยีนะเขารู้แต่เขาขี้เกียจขี้เกียจใช้ขี้เกียจทำอะไรมีอะไรง่ายๆกว่านี้ไหมทำไมต้องล็อกอินทำไมต้องมานั่งกอกอะไรเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: นอกจากไอเดียที่พี่อ๋องเห็นแล้วในมุมนี้ว่าถ้าเกิดมันเพิ่มความง่ายขึ้นมาแล้วทำอะไรสักอย่างนึงมาเพื่อตอบโจทย์มันน่าจะเวิร
0: ์
1: กแต่จริงๆแล้วนอกจากอันนี้พี่อ๋องเห็นโอกาสอย่างอื่นรวมถึงเรื่องเพนพอยต์คือในมุมที่จะทำให้ออกมาเป็นสแนคเก็ตตัวนี้ได้
0: คือจากที่เราทำงานในรีเทลในค้าปลีกมาเนี่ยเราเห็นเลยว่าคนเนี่ยย้ายมาอยู่ในคอนโดเยอะขึ้นหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า urbanization คือย้ายมาอยู่ในคอนโดเนื่องจากการจราจรอย่างเงี้ย
1: ฮะ
0: ทีนี้เรานึกภาพก็คือเวลาคนเราห้องคอนโดเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่เหมือนอยู่บ้านใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช
0: ่คนเขาจะไม่ค่อยมีพฤติกรรมที่ว่าแบบไปซื้อทิ้งของหิ้วเยอะๆ6-7ถุงขึ้นมาแล้วแบบอ้าวหิ้วมาก็เต็มโต๊ะอีกจะเก็บในตู้เย็นก็ที
1: ่
0: ต
1: ู้
0: เย็นก็ไม่ได้ใหญ่เท่าบ้านอะไรเงี้ยฮะคนเขาก็เลยปรับพฤติกรรมโดยอัตโนมัติโดยเป็นการซื้อแพ็กเกจที่น้อยลงแต่ซื้อถี
1: ่
0: รู้ได้ไงก็รู้ว่ายอดขายนอดขายที่หน้าร้านมันหน้าร้านคอนวีเนียนหน้าคอนโดมันเติบโตเราก็เลยเห็นว่าตรงนี้คนมันต้องการนะและอีกอย่างคือการเซิร์ฟคนในคอนโดเนี่ยคนในคอนโดคือคนที่มีกำลังซื้อสูงเพราะว่าเร่งรีบแบบเป็นรีบอ่ะแล้วก็มีฐานะหน่อยถึงเข้ามาอยู่ในคอนโดได้ใช่ไหมเราก็เห็นว่าเฮ้ยเขารีบสะดวกและคือด้วยการที่เขาอยู่กันหลายๆห้องเนี่ยผมก็คิดว่าเฮ้ยมันน่าจะเกิดการประหยัดจากขนาดเนี่ยเลยทำให้เขาได้บริการที่คุณภาพดีแต่ราคาไม่ต้องสูงได้นี่คือความคิดหลักๆที่เกิดขึ้นก็เลยเอาไอเดียของ Nasket เนี่ยมาทับกับลูกค้าในคอนโดมาลองให้ลูกค้าบริเวณคอนโดใช้ดูซิก็ผลตอบรับก็ค่อนข้างดีนะคร
1: ับ ก็เรียกว่าเห็นโอกาสรวมถึงเพนพอยต์ด้วยเอามาผสมกันจากไอเดียที่เราตั้งไว้ตอนแรกแล้วมาเทสไอเดียก็เลยออกมาเป็น Nasket ตัวนี
0: ้ครับ
1: แล้วจริงๆแล้วมันย่อมันมีที่มาไหมครับว่าทำไมต้องเป็นชื่อ Nasket
0: จริงๆเนี่ยก็คือมันมาจากคำว่า The Next Basketเพราะว่าใช่เดี๋ยวนี้บาสเกตทำไมต้องบาสเกตก็คือจริงๆผมทำงานอีคอมเมิร์ซมาฮะอีคอมเมิร์ซหัวใจของมันคือ add to basket หรือ add to cart หยิบใส่ตะกร้าหยิบใส่รถเข็น add to basket แล้วก็แบบเดี๋ยวนี้บาสเกตเป็นอีกเวอร์ชันนึงของอีคอมเมิร์ซเพราะเราตั้งใจให้มันออกมาสู่โลกจริงไงมันน่าจะคูลดีนะแล้วก็โชคดีที่ว่าคำนี้มันเป็นคำที่อ่านง่ายจำง่ายอย่างเงี้ยฮะ
1: ทีนี้ผมเหมือนกับทราบมาว่านัสเกตตัวนี้เนี่ยได้รับรางวัลด้าน product design มาจากยุโรปแล้วอเมริกาด้วย
0: เรียกว่าฝ่าฟันมาเยอะมากเรียกว่าฝ่าฟันมาเยอะมากจากไอเดียแรกโปรโตไทป์แรกที่บอกว่าไม่ต้องเข้าบ้านเลยนะแบบของชิ้นนี้ไม่ต้องเข้ามาในบ้านเลยนะเราเอาไปให้เทสลูกค้าไม่รับเทสเพราะว่ามันทั้งดูเสี่ยงมันเป็นเครื่องแบบแฮนด์เมดฮะส
1: ี
0: แดงๆแล้วก็เสียบปลั๊กอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นของใน lab อ่ะลูกค้าก็เฮ้ยไฟจะไหม้ไฟจะช็อตเลเซอร์จะอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยฮะจนกระทั่งวันนี้ก็คือเราก็ปรับปรุงเวอร์ชันมาเรื่อยๆจนกระทั่งเวอร์ชัน9โดยที่เราได้ใช่มือดีไซเนอร์ที่เป็นคนไทยนะฮะดีไซเนอร์ที่แบบได้รางวัลระดับโลกมาเรื่อง Red Dot Design Award เนี่ยมาช่วยดีไซน์พอดีไซน์ปุ๊บเราก็เลยได้รางวัลเราก็แบบเฮ้ยดีไซน์สวยขนาดนี้ลองส่งประกวดดูมั้ยก็เลยเป็นก็ได้รางวัลมาจากยุโรปได้รางวัลมาจากอเมริกากลายเป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของไทยนะเป็นของไทยนะชิ้นที่2ที่ได้รางวัลระดับโลกแบบนี้ฮะชิ้นแรกก็คือดีไซเนอร์คนนี้เป็นคนทำแล้วก็ชิ้นที่2ก็คือชิ้นที่เป็นของเราอย่างเงี้ย
1: ฟังแล้วก็ชักอยากจะเห็น

0: ัวจริงแล้วนะฮะแล้วก็รวมถึงว่าวิธีการใช้งานของมันแบบที่พี่อ๋องได้เล่าให้ฟังว่ามันสะดวกมากๆเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวรบกวนพี่อ๋องช่วยไปรีวิวสินค้าไอตัวนัสเก็ตตัวนี้ให้ดู
1: อยู่บนห้องเลยครับ
0: โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลย
1: ได้เช่นครับ
0: ครับตอนนี้ผมก็ขึ้นมาอยู่กับพี่อ๋องข้างบนนี้นะครับกับเครื่องนัสเก็ตตัวนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันครับว่าเจ้าเครื่องนี้มันสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับในการสั่งซื้อสินค้านะครับพี่อ๋องเชิญเลยครับ
2: ก็จริงๆเนี่ยก็คือปกติของที่เราอยู่ในคอนโดหรืออยู่ที่บ้านเนี่ยของกินของใช้ก็จะเป็นของครึ่งนึงอ่ะก็เป็นของซ้ำๆเดิมๆใช่ไหมครับหลักการของนัสเก็ตก็คือทำเรื่องซ้ำให้มันง่ายสุดๆเลยยังไงนะครับก็นะครับกดจึ๊บนะครับมีบาร์โค้ดที่ product ใช่ไหมครับพอกินเสร็จปุ๊บเอามาสแกนง่ายๆอย่างนี้นะก็จะเห็นชื่อสินค้าขึ้นนะครับราคาแล้วก็จำนวนที่อยากได้กี่ชิ้นปกติสั่งกี่ชิ้นนะครับแล้วกดสั่ง
0: แค่นี
2: ้ก็จบ
0: แค่นี้
2: ใช
0: ่ครับ
2: สั่งตอนเช้าเดี๋ยวตอนเย็นของก็จะมารออยู่ที่ข้างล่าง
0: รออยู่ที่ข้างล่างแล้วเราจ่ายเงินยังไง
2: จ่ายได้2แบบฮะคนคอนโดก็จะผูกบัตรเครดิตไว้ทีเดียวเลยก็ได้เหมือนเวลาเราซื้อแอปใน Apple Store เงี้ยฮะหรืออยากจะให้แฟนไปรับข้างล่างเงี้ยแฟนก็สามารถเดินไปจ่ายแบงค์จ่ายเหรียญจ่ายเงินสดหน้าตู้ก็ได้เหมือนกันข้างล่างเราก็จะมีตู้ล็อกเกอร์ที่แบบของจะได้มารอลูกค้าจะได้ไม่ต้องมารอของ
0: แล้วก็ไปรับของ
2: แล้วก็ไปรับ
0: แต่ถ้าผูกบัตรเครดิตก็ต้องลงทะเบียนในนี้
2: ก็ครั้งเดียว
0: ตอนแรก
2: ใช่ครั้งเดียวใช
0: ่ครับแล้วมันซื้อได้ทุกอย่างเลยไหมฮะที่มีบาร์โค้ดมีอะไรไหมฮะที่ว่าเราซื้อไม่ได้
2: ตอนนี้ก็คือของทั่วไปที่ของที่อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตไหนนะฮะในกรุงเทพนะครับสามารถซื้อได้หมดแต่ถ้าสำหรับคนในคอนโดเนี่ยจากพฤติกรรมเนี่ยคนในคอนโดส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยซื้อของมาปรุงกันนะครับจะไม่ค่อยซื้อของมาปรุงกินมักจะซื้อของพร้อมทานอย่างเงี้ยเพราะว่าจะเป็นที่เรื่องครัวด้วยอะไรเงี้ยก็สามารถสั่งของสดได้แต่สั่งของสดเนี่ยอาจจะต้องนัดรับกันนัดเวลารับกันเพราะว่าของสดมันมีเรื่องแช่เย็นเรื่องอุณหภูมิเงี้ยครับ
0: ถ้าเป็นของสดคือนัดรับแต่ถ้าเป็นของทั่วไปอย่างเช่นพวกสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป
2: มันมารอของ
0: มารอ
2: สะดวกเมื่อไหร่ลงไปรับ
0: ตอนช่วง
2: ของเนี่ยคือจริงๆเนี่ยของมันมาถึงตั้งแต่ประมาณ5โมงเย็นละเพื่อเราจะได้หลบรถติดแต่เราจะบอกลูกค้าว่าของจะพร้อมตอนทุ่มหนึ่งเพื่ออะไรเพื่อว่าลูกค้าจะได้ไม่ต้องมารอไม่ต้องรีบกลับบ้านคือบางทีอยากกลับ3ทุ่มของมันก็รออยู่เราก็ไม่ได้ฝากคนคือของก็อยู่ในล็อกเกอร์พร้อมเมื่อไหร่ก็ลงไปเอากลับดึกกับ3ทุ่ม5ทุ่มรับได้หมดเลย
0: เรียกได้ว่าสแกนอะไรที่มีบาร์โค้ดก็สามารถสแกนเข้าไปได
2: ้พูดว่าอย่างนี้ดีกว่าฮะของที่อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตดีกว่าคือหนังสือก็มีบาร์โค้ดแต่ว่าตอนนี้ยังสั่งหนังสือไม่ได้อย่างเงี้ยของที่อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้หมดเลยเพราะว่าตอนนี้เครื่องนัสเก็ตก็มีสินค้าอยู่ 50,000 รายการแล้วฮะเทียบเท่ากับห้างแบบไฮเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆ2ที่รวมกันฮะแล้วทุกเดือนเราก็จะมีสินค้าใหม่เพิ่มเข้ามาเดือนละประมาณ 2,000 ตัว 2,000 ตัวเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ
0: ครับซึ่งเรียกว่าเหมือนกับว่าพี่อ๋องก็ไปดีลกับซุปเปอร์มาร์เก็ตหลายๆเจ้า
2: คือเราไปดีลกับเจ้าใหญ่ๆเจ้าหนึ่งเจ้าที่แบบมีของทั่วๆไปมีของทุกอย่างฮะแต่ทีนี้ก็คือมันไม่มีเจ้าไหนเลยที่สามารถครอบคลุมได้ทุกอย่างใช่ดังนั้นเรามีโลจิสติกของเราเองซึ่งเป็นโลจิสติกอินโนเวชันนิดหน่อยนะครับที่จะสามารถสั่งของอะไรก็ได้ตราบใดที่มันเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ในกรุงเทพนะครับเราก็จะไปหารวมโลจิสติกกันมาแล้วก็มาเอามาส่งให้ลูกค้าครับ
0: นี้ถ้าสมมติว่ามีเด็กครับที่อยากจะแบบสั่งเหล้าที่ห้ามสั่งอย่างเงี้ยครับเรามีแก้ปัญหาตรงนี้ไปด้วยไหมครับ
2: ของถ้าเป็นเด็กแล้วเป็นของที่เกี่ยวกับอายุอย่างเช่นเหล้าบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยฮะอันนี้บังคับจ่ายด้วยบัตรเครดิตดังนั้นก็แปลว่าแบบถ้าเด็กจะสั่งก็จะต้องกดบัตรเครดิตแต่บัตรเครดิตมันผูกไว้อยู่แล้วใช่ไหมฮะก็จะยิงเอสเอ็มเอสไปให้เจ้าของบัตรคุณแม่ก็จะรู้แล้วว่าอ้าวทำไมมีสั่งบุหรี่ทำไมมีสั่งเหล้า
0: คืออะไรถ้าตัดบัตรเครดิตเนี่ยจะยิงไปหาเจ้าของบัตร
2: คือของทุกอย่างครับที่พอลูกค้าสั่งซื้อปุ๊บมันจะยิงไปให้มันจะยิงเป็นการคอนเฟิร์มด้วยเป็นการแจ้งด้วยว่ามันมีการสั่งซื้อนะเช่นบางทีแบบเอ๊ะแอบสั่งแบรนด์สั่งโค้กมา99ชิ้นอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้ด้วยว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยครับ
0: โอเคครับทีนี้สมมติว่าเวลาเราสั่งซื้อสินค้าแล้วครับแล้วราคาเนี่ยมันอ้างอิงจากที่ไหนเพราะว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตแต่ละที่เนี่ยมันก็ราคาไม่เท่ากัน
2: คือต้องเรียนอย่างนี้ฮะเรื่องราคาเนี่ยสำหรับสินค้าคอน sumer product เนี่ยเป็นเรื่องที่ราคามันไดนามิกมากมันไม่มีราคาตายตัวคือพูดง่ายๆว่า Nasket เนี่ยเป็นราคาตลาดเพราะว่าสินค้าที่ Tesco สินค้าที่ Villa สินค้าตัวเดียวกันราคาจะไม่เท่ากันแต่เราจะอยู่ในช่วงเนี้ยเราจะอยู่ในช่วงเนี้ยลูกค้าไม่ต้องกังวลว่าแบบเอ้ยเราจะบวกเพิ่มอะไรมากมายไม่ใช่ใช่ไม่แพงสุดไม่ถูกสุดอยู่ในราคาตลาด
0: ซึ่งนอกจากนี้แล้วยังไม่เสียค่าส่งด้วยใช่ไหมฮะ
2: คือเนื่องจากว่าใช่ครับเนื่องจากว่าเราเวลาเราขายนะปัจจุบันเนี้ยเราขายทีนึงเราขายอย่างยกตัวอย่างที่เนี้ยขายทีนึง300ห้อง คือ SCSS เขาก็ติดให้หมดเลยทั้งทุกห้องในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกลูกค้าทีนี้เราพบว่าใน300ห้องเนี่ยวันนึงก็มีประมาณ30คนประมาณ 10% นะครับ30คนสั่งอะไรบางอย่างพอ30คนพอสั่งอะไรบางอย่างแล้วเรามาส่งรอบเดียวเนี่ยมันก็แชร์ค่าส่งกันได้แล้วเราก็เลยแบบไม่ต้องไปรบกวนภาระค่าส่งให้ลูกค้าอย่างเงี้ยครับ
0: อ๋อค่าส่งก็ไม่มีด้วย
2: ใช่ก็ถ้าสมมติห้องระดับ300ห้อง500ห้องอย่างเงี้ยไม่มีขั้นต่ำด้วยซ้ำ
0: เพราะว่าผมสั่งอันนี้ขวดเดียวก็มาส่ง
2: ลูกค้ารายแรกของเราสั่งโอรีโอ5บาท
0: ก็มาส่ง
2: ตอนที่เราเทสก็ได้เพราะว่าเราอยากจะทดสอบแบบนั้นก็มาส่งใช่ครับ
0: เหมือนเรียกว่าเหมือนกับว่าประหยัดจากขนาดมาส่งทีเดียวทีละเยอะๆก็ดีกว่า
2: เพราะทุกคนมันรวมกันทุกคนรวมกันสั่งเราไม่ได้บอกว่าเฮ้ยสั่งปุ๊บภายในชั่วโมงนึงมาถึงนะเราสั่งปุ๊บรอหน่อยแต่มันถูกมันไม่มีคันต่ำมันถูกแต่ว่าเพราะว่าของพวกนี้ปกติมันไม่ได้รีบใช้อยู่แล้วไม่ได้รีบจะต้องรีบเอาเดี๋ยวนี้ในชั่วโมงในอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ซึ่งนอกจากสั่งซื้อสินค้าแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันมีบริการอื่นๆอีกที่เครื่องมือทำได้เช่นอะไรบ้าง
2: คือเราไปนั่งสังเกตดูตอนที่เราทำว่าแบบเอ้ยคนโดมไม่ได้สั่งของโกเซอรี่อย่างเดียวนะสั่งอาหารด้วยใช่ไหมสั่งอาหารเรียกแม่บ้านเอาผ้ามาส่งแม่บ้านมันความสะอาดอย่างเงี้ยฮะเอาง่ายๆเลยนะฮะที่เราคนว้าวมากก็คือจ่ายบินจ
0: ่
2: ายบินค่าน้ำค่าไฟจ่ายบินค่าน้ำค่าไฟเนี่ยก็มีบินอย่างเงี้ยฮะเอามาสแกนนะครับแล้วก็
0: 1,717บาท
2: ตัดผ่านบัตรเครดิตกดก็ตัดผ่านบัตรเครดิต
0: แค่นี้เสร็จแล้ว
2: แค่นี้ไปเลยใช่
0: แค่สแกนบาร์โค้ดแล้วกดโอเค
2: ใช่ๆจริงๆมันก็เหมือนเป็นการจำลองพวกเคาน์เตอร์ที่เขารับชำระเนี่ยไปอยู่ตรงนี้ใช่ครับใช่ครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็มีสั่งอาหาร
0: ครับ
2: สั่งอาหารเนี่ยตอนนี้เราก็ได้มาแบบได้ความกรุณาของพาร์ทเนอร์มา2เจ้าก็คือแบบบาร์บีคิวพาซ่ายกตัวอย่างนะครับก็จะมีเมนูมาให้เลือกแต่ว่าคอนเซ็ปต์ของ Nasket นะคือว่าคือเราไม่ได้สั่งได้ทุกอย่างนะเราเน้นแค่บอกว่าขี้เกียจสั่งอารมณ์ขี้เกียจสั่งอย่างเช่นบอกว่าเฮ้ยวันนี้กินอะไรดีอย่างเงี้ยฮะเราหลายครั้งเราขี้เกียจคิดดังนั้นคือ Nasket ก็เลยคิดว่าอ่ะเมนูขายดีคืออะไรเมนูใหม่อะไรออกมาอะไรกำลังเป็นโปรโมชั่นแค่3อันเนี่ยฮะแล้วก็มีแค่นี้พอแต่ถ้าสมมติว่าแบบเฮ้ยลูกค้าอยากสั่งอยากเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ปรับโปรโมชั่นก็แบบลูกค้าโทรสั่งเลยเพราะมันมีบริการแบบนี้อยู่แล้วอย่างเง
0: ี้
2: ยของ Nasket คือแบบง่ายแค่มีใช่ง่ายๆมีเมนูใหม่เมนูโปรโมชั่นเมนูขายดีแค่นี้เองนะครับ
0: ซึ่งถ้าเกิดกดสั่งปุ๊บ
2: กดสั่งปุ๊บจะมาในชั่วโมงนึง
0: มาในชั่วโมงซึ่งเขาจะรู้เลยว่าเราอยู่ตรงไหน
2: เขาก็จะ
0: ไม่ต้องระบุเลยใช่
2: เพราะมันมีโลเคชันอยู่แล้วก็ไม่ต้องมาโทรถามพี
0: ่
2: คอนโดพี่เลี้ยวหรือยัง
0: อันนี้ง่ายกว่าการที่เราโทรสั่งเพราะเราต้องบอกว่าเราอยู่ตรงไหนด้วย
2: บอกเบอร์บอกอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: อันนี้สั่งอาหาร
2: แล้วมันคือ Nasket เน้นง่ายเพราะว่าปัจจุบันนี้ทุกคนเน้นเร็วก็มีบริการหลายอันแล้วซึ่งลูกค้าสามารถเลือกได้แล้วก็เราเน้นง่ายแล้วกันแน่ง่ายแล้วก็แบบประหยัด
0: เห็นมีโฮมเซอร์วิสด้วย
2: โฮมเซอร์วิสใช่ครับเพราะว่าโฮมเซอร์วิสเนี่ยเราก็ได้พาร์ทเนอร์มา2เจ้านะครับพาร์ทNasketจะเน้นทำงานกับพาร์ทเนอร์ก็คือได้ Fixie กับ Sixter Fixie เนี่ยก็คือเน้นเป็นงานที่เป็นผู้ชายเช่นซ่อมแอร์ล้างรถอะไรอย่างเงี้ยเป็นงานผู้ชายนะครับ Sixter เขาก็จะเก่งเรื่องงานผู้หญิงเช่นแม่บ้านทำความสะอาดซักผ้าอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้น
0: ความง่ายก็คือเราสามารถกดเลือกได้เลยเลือกบริการ
2: ใช่ก็คือแบบแทนที่จะต้องมาโหลดเซิร์ชหาอ่านดีเทลใช่ไหมฮะเราเลือกเฉพาะเมนูที่ท็อปฮิตอ่ะก็คือตัวที่เรียกแม่บ้านอย่างเงี้ยฮะเรียกช่างมาซ่อมแอร์นะครับกดปุ๊บกดคอนเฟิร์มเดี๋ยวอีก30นาทีก็จะมีคนโทรมาหานัดหมายเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ซึ่งแบบนี้เนี่ยมันก็จะง่ายกว่าที่เราไปกดในแอปพลิเคชันนิดนึง
2: ใช่เพราะว่าแต่ว่าเวอร์ชันที่คุณแม่ผมใช้อย่างนี้เลยนะครับใช้แบบบาร์โค้ดติดไว้ตรงตู้เย็นอย่างเงี้ยเขาติดที่บ้านติดไว้ตรงตู้เย็นแล้วก็พับเอาแม่เหล็กติดอย่างเงี้ยพอมาอ่านปุ๊บเอ้ยเอาตัวไหนแล้วก็สแกนเลยสแกนปุ๊บขึ้นชื่อ
0: แม่บ้าน2ชั่วโมง
2: กด500เดี๋ยวแม่บ้านโทรมา
0: อ๋อ
2: ฮะอย่างเงี้ยอันนี้มันก็จะง่ายเข้าไปอีกนิดนึงแบบ
0: ซึ่งอันนี้ตัดเงินผ่าน
2: ได
0: ้บัตรเครดิตด้วย
2: จะเป็นตัดบัตรเครดิตใช่ครับ
0: แล้วงี้ถ้าสมมุติว่าผมอยู่คอนโดผมอยากได้เจ้าเครื่องเนี้ยผมต้องทำยังไงฮะ
2: ก็
0: ขายมั้ยครับ
2: เราคิดว่าปีหน้าเนี่ยน่าจะเปิดขายปีหน้าน่าจะเปิดขายให้ลูกค้าทั่วไปพอเราขายให้คอนโดได้จำนวนนึงก็จะเปิดขายลูกค้าทั่วไปตอนนี้เรากำลังหาโปรโมชั่นแบบ 0% 10เดือนมาช่วยซัพพอร์ตอะไรเงี้ยครับ
0: ราคาประมาณเท่าไหร่ครับสมมติปีหน้าผมจะซื้อเนี่ย
2: เครื่องนี้ราคาประมาณทีวีสีเครื่องนึงอ่ะนะครับ7,500 อย่างเงี้ย
0: แต่ตอนนี้ยังไม่ขาย
2: ตอนนี้ยัง
0: ซึ่งตอนน
2: ี้คอนโดอยู
0: ่ขายแต่คอนโด
2: ใช่ครับ
0: แล้วขายคอนโดก็ราคาใกล้เคียงกัน
2: ขายคอนโดเพราะว่าเราก็มีส่วนลดเป็นเนี่ยพอซื้อเบาเพราะไม่ได้ขายเครื่องเดียวมีก็ซื้อเบา
0: ขายที

0: เยอะ
1: ๆช่างขายที่เยอะๆใช่ครับ
0: แต่อนาคตสมมุติว่าบ้านเดี่ยวจะซื้อบ้านเป็นไปได้ไหมครับนี
1: ่บ้านเดี่ยวเนี่ยอาจจะซื้อบ้างแต่ว่าซื้อได้ครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีบริการทุกอย่างเพราะบ้านเดี่ยวมันมีบางที่ที่บริการเข้าไปไม่ถึงอย่างเงี้ยครับ
0: โอเคครับแล้วเห็นว่าติดตั้งง่ายด้วยอันนี
1: ้ก็ใช่ใช่เพราะว่า
0: สมมุติว่าได้มาปุ๊บ
1: เสียบปลั๊กอย่างเดียวเลยฮะ
0: จะทำการลงทะเบียนให้เลยรีจิสตั้งแต่แรกว่าเราอยู่ห้องไหน
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับแล้วก็เสียบปลั๊ก
1: แบบมันเครื่องมันก็เบาๆอยู่แค่นี้ติดเทปกาวสองหน้าสามเอ็ม
0: สังเกตว่านิ่งใช่นะฮะ
1: ใช่คร
0: ับ
1: ใช่ครับ
0: เนี่ย iPad เบากว่า iPad
1: เบากว่า iPad เพราะว่ามันไม่มีโลหะใช่
0: สุดท้ายมีการรีวิวอันนี้มีฟีเจอร์พิเศษอะไรไหมครับที่อยากจะนำเสนอ
1: ตอนนี้เพิ่งจะใส่ฟีเจอร์ใหม่เข้ามาฮะก็คือคุยกับหม
0: อ
1: เทเลเมดคุยกับหมอเพราะว่าบางทีแบบเฮ้ยวันนี้ตาแดงผื่นขึ้นปวดไหล่แบบอยากจะปรึกษาหมอนิดนึงว่าควรไปหาหมอดีหรือยังเนี้ยเราก็ไปโคกับพาร์ทเนอร์2เจ้าก็คือแบบซีด็อกเตอร์นาวซีด็อกเตอร์นาวก็เป็นแบบหมอเฉพาะทางที่เกี่ยวกับแบบด้านป่วยร่างกายอะไรเงี้ยแล้วก็อูก้านี่ก็แบบบางทีเครียดอยากคุยกับใครสักคนนึงแบบไม่แน่ใจกำลังคิดอย่างนี้เป็นลักษณะแบบเครียดอะฮะ
0: ครับก็หลังจากที่เราได้ขึ้นไปรีวิวตัวเครื่องนาเซตกันแล้วนะครับก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันใช้งานง่ายจริงๆครับแล้วก็สะดวกสบายในการที่จะสั่งซื้อสินค้ารวมถึงบริการต่างๆด้วยนอกจากนี้แล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ก็ค่อนข้างสวยงามเหมาะที่จะไปตั้งในคอนโดเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับแต่ที่เราเห็นทั้งหมดนะครับว่ามันใช้งานง่ายนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะรู้ครับว่ากระบวนการในการสร้างนะครับตั้งแต่ไอเดียนะครับก่อนที่มันจะมาเป็นเครื่องนี้มันง่ายเหมือนที่เราใช้งานไหมครับ
1: โหยากตรงข้ามเลยคือยากมากอย่างที่เล่าก็คือเวอร์ชั่นแรกเนี่ยเวอร์ชั่นที่2เนี่ยพอทำปุ๊บทำมา50เครื่องทิ้งทั้งล็อต
0: ทิ้งทั้ง
1: 50เครื่องเพราะว่าทำปุ๊บลูกค้าไม่แน่ใจลูกค้ากลัวเรื่องความปลอดภัยดูทรงแล้วอันตรายบางเวอร์ชั่นทำปุ๊บสแกนของใหญ่ไม่ได้บางเวอร์ชั่นทำปุ๊บแขวนไม่ได้หนักไปอะไรอย่างเงี้ยฮะคือจุดที่ยากๆเลยเนี่ยยกตัวอย่างที่เราดีไซน์มาเวอร์ชั่นแรกเนี่ยเราก็ว่ามันแขวนผนังน่าจะสวยปรากฏพอผนังแบนปุ๊บลูกค้ากดแล้วเมื่อยมือ
0: มันไม่เฉียง
1: มันไม่เฉียงคือกว่าจะรู้ว่าเฉียงเนี่ยก็ต้องเสียตังค์ไปทำโปรโตไทป์มาเทสอย่างเงี้ย
0: เราต้องเฉียงขนาดไหนยังไง
1: ต้องเฉียงขนาดไหนต้องเป็นมุมกับบาร์โค้ดยังไงเพื่อที่จะสแกนได้ง่ายจุดหนึ่งที่ยากเลยคือบาร์โค้ดมันก็ตัวประมาณเท่านี้เครื่องมันก็ประมาณเท่านี้จะทำไงให้มันรวมแล้วมันสมูทมันแบนๆเรียบๆอย่างนี้อยู่ได้อย่างเงี้ยแล้วสแกนมุมไหนก็ติดเมื่อกี้คุณบูธก็ลองสแกนแป๊บๆก็ติดใช่ไหมอ
0: ัน
1: นี้ไม่ง่าย
0: คือกว่าจะออกมานี้ต้องผ่านวิธีการเทส
1: ถูกใช่
0: รวมถึงการใช้งานของคนใช้ด้วย
1: ใช่แล้วพอไปทำพอมันเป็นฮาร์ดแวร์เนี่ยคือพอมันทำปุ๊บพอผิดปุ๊บทิ้งเลยมันไม่เหมือนซอฟต์แวร์ทำปุ๊บแก้เอามาใช้ใหม่ได้อย่างเงี้ย
0: แล้วทำโปรโตไทป์เป็นชิ้นๆแล้วก็ไปเทสทีละรอบ
1: ใช่ไปเทสทีละรอบก็โปรโตไทป์ก็เป็นหลักร้อยชิ้นนะฮะ
0: ก็เรียกว่ากว่าจะผ่านมาเวอร์ชัน9ที่ใช้งาน
1: ใช่ครับอ
0: ันนี้พอใจสุดแล้วยังครับ
1: สำหรับผมยังตอนนี้ก็แฮปปี้กับมันมากสุดเลยนะฮะก็คือแบบว่ามันสแกนใช้ก็ได้คีย์ก็ใช้ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จุดที่เราคิดค้นมาพร้อมๆกันจริงๆก็คือเราทำเครื่องแต่ว่าเครื่องเนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดของบริการเพราะจริงๆเนี่ยความที่มันว้าวเนี่ยมันคือระบบทั้งหมดทั้งตัวเครื่องที่ง่ายตัวซอฟต์แวร์ที่ง่ายตัวสินค้าที่โดนใจการจุดรับของที่สมูทอย่างเงี้ยเรียกว่าเราไม่ได้ออกแบบเครื่องอ่ะเราออกแบบประสบการณ์โดยมีเครื่องเป็นจุดเริ่มต้นของมันจุดเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกัน
0: จริงๆมันไม่ใช่มีแค่เรื่องของเครื่องมันต้องมีเรื่องของหลังบ้านอีกเยอะแยะมากมายในเรื่องของการขนส่งด้วย
1: การส่งการรับสายลูกค้าอย่างเงี้ย
0: ก็ต้องค่อยๆปรับไปเรื่อยๆ
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้อันนี้ครับมันเหมือนเป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งผมก็ยังไม่เคยเห็นนะครับในต่างประเทศก็อาจจะยังไม่มี
1: ครับ
0: นะครับเรื่องนี้มันต้องสื่อสารให้กับยูสเซอร์หรือผู้บริโภครู้ด้วยไหมครับว่า
1: จริงๆ
0: มันคืออะไร
1: จริงๆเนี่ยเรียกว่าเราโชคดีมากเพราะว่าลูกค้าเข้าใจเราง่ายมากเลยคือพอบอกว่าสแกนปุ๊บแล้วสั่งของในบ้านลูกค้าทุกคนเกือบทั้งหมดจะแบบเอ้ยให้ความสนใจมาเลยมันคืออะไรมันสั่งของได้อย่างตู้เย็นด้วยการสแกนเหรอเนี่ยมันรู้สึกแบบมันง่ายอ่ะด้วยความที่มันง่ายเข้าใจง่ายแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่แปลกแยกอะไรอย่างเงี้ยฮะ
0: ครับใช่ผมเห็นด้วยนะครับว่ามันก็ง่ายจริงๆนะครับ
1: ครับ
0: แล้วสำหรับแผนในอนาคตอะครับคือเท่าที่ผมเห็นมีหลายบริการแต่ในอนาคตมันจะมีบริการอื่นๆเข้ามาไหมรวมถึงว่าพี่อ๋องตั้งเป้าเนี่ยยอดขายเนี่ยเท่าไหร่
1: มีอนาคตเนี่ยก็คือยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวเราจะมาติดที่คอนโดเนี่ย รอบๆของคอนโดนี้เราก็จะไปหาโปรโมชั่นมาสมมุติว่าข้างหน้ามีร้านนวดสปาร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆ อย่างเงี้ยเราก็หาโปรโมชั่นที่แบบยิงขึ้นไปบนเครื่องเพื่อแบบ last minute deal แบบให้ซื้อไปลงไปได้ส่วนลดอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใกล้ๆเลย
1: ใช่เพราะว่าร้านที่มาตั้งแถวๆนี้เขาก็อยากขายลูกค้าคอนโดอยู่แล้วคนคอนโดก็อยากเดินไปมันสะดวกเราก็จับโปรโมชั่นแมทช์กันเลยอย่างเงี้ยอำนวยความสะดวกนี่เป็นตัวอย่างครับอนาคตก็คือนักเก็ตมันเป็นช่องทางแล้วมันก็สามารถมีบริการอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาได้อย่างเงี้ย
0: แปลว่าเทเลอร์เมดให้กับ
1: แต่ละ
0: คอนโด
1: แต่ละแห่งแต่ละโลเคชันเรียกว่าเทเลอร์เมดเซอร์วิสให้กับแต่ละแห่งแต่ละโลเคชันบางคอนโดไฮเอนด์เป็นเซอร์วิสไฮเอนด์บางคอนโดเป็นคอนโดแมสก็เป็นเซอร์วิสแบบแมสอย่างเงี้ยฮะ
0: ดีมากๆเลยคร
1: ับแล้วก็ปีหน้าเราก็ตั้งเป้าไว้ว่าน่าจะขายไปสักหมื่นเครื่องใน 20-30 คอนโดอย่างเงี้ยครับแล้วก็อยากจะได้ประมาณแสนเครื่องในอีกสัก5ปีใช่ครับ
0: ได้แน่นอนครับพี่อ๋อง
1: ครับ
0: สุดท้ายครับอยากให้พี่อ๋องฝากถึงท่านผู้ชมที่ชมรายการเราอยู่สักเล็กน้อยนะครับว่าถ้าหากอยากจะสร้างธุรกิจแบบที่พี่อ๋องทำเนี่ยมีแนวคิดอะไรที่จะแนะนำได้บ้างครับ
1: ก็อยากจะฝากไว้2ข้อสำหรับผู้ประกอบการที่อยากเอาเทคโนโลยีมาใช้ครับข้อแรกก็คือให้เอาลูกค้าเป็นที่ตั้งนะครับคือเราทำงานลำบากเพื่อให้ลูกค้าได้ง่ายอย่างเงี้ยฮะกับข้อที่2ก็คือว่าอย่าเอาเทคโนโลยีเป็นที่ตั้งนะครับเวลาเราทำเทคโนโลยีเนี่ยมันก็ง่ายมากที่เราจะมักจะเอาเทคโนโลยีตัวนั้นเนี่ยไปขายใช่ไหมครับแต่นักเซ็ตไม่ได้คิดแบบนั้นนักเซ็ตคือเฮ้ยลูกค้ามีปัญหาแบบเนี้ยเราจะเอาเทคโนโลยีอะไรมาแก้ปัญหานั้นได้มากกว่านี่คือสิ่งที่เราทำนะครับคือพูดง่ายๆก็คือทั้งหมดเนี้ยก็คือเป็นการเอาลูกค้าเป็นศูนย์กลางนะครับ
0: เอาลูกค้าเป็นตัวตั้งนั่นเอง
1: ใช่ครับ
0: นะครับโอเคครับวันนี้ก็ถือว่าได้ไอเดียดีๆนะครับรวมถึงกระบวนการสร้างนวัตกรรมจากที่พี่อ๋องได้แชร์ให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องการทำนาสเก็ตนะครับซึ่งวันนี้มีประโยชน์มากๆก็ต้องขอขอบคุณพี่อ๋องเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติมาเล่าแชร์ประสบการณ์ดีๆในวันนี้ครับขอบคุณมากครับพี่อ๋อง
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: และนี่แหละครับก็คือตัวอย่างของการสร้างนวัตกรรมนะครับที่นอกเหนือจากจะเป็น product innovation ในรูปแบบของฮาร์ดแวร์แล้วนะครับยังถือว่าเป็น service innovation ที่เป็นการสร้างรูปแบบบริการใหม่ๆขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งก็ไม่แน่นะครับในอนาคตสิ่งเหล่านี้อาจจะกลายเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานที่ทุกคนในคอนโดต้องใช้ก็เป็นไปได้นะครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาทุกท่านไปดูนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรกันนั้นคอยติดตามกันได้ที่นี่เวลาเดิมนะครับกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Growโตด้วยนวัตกรรมนะครับแต่ระหว่างนี้ครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterprise ครับตามข้อความที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยนะครับซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีในเรื่องของคลิปความรู้แล้วก็มุมสัมมนาต่างๆให้ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและ SME เข้าไปเรียนรู้กันได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอขอบคุณที่สถานที่สวยๆดีๆอย่างนี้นะครับจากโครงการแชมเบอร์ชาลาดพร้าววังหินของ SC Asset ด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำครับผมและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ
1: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง

0: ให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว
1: รู้หรือไม่ศาลปกครองเป็นองค์กรตุลาการแยกต่างหากจากศาลยุติธรรมทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองซึ่งก็คือข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายหนึ่งกับประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งหรือเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับเวลาคุณผู้ชมมาเจอกับฮิมนะครับแน่นอนฮิมก็จะมีเรื่องราวนะครับแล้วก็ข้อมูลดีๆที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลงทุนนะครับการออมครับแล้วก็การวางแผนให้กับตัวเองจนไปถึงเกษียณครับและแน่นอนครับเราก็จะเจอกับแขกรับเชิญครับที่อาชีพไม่เคยซ้ำกันเลยวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาเจอกับเชฟครับเชฟที่ไม่เป็นเชฟอีกต่อไปครับเธอทำได้ยังไงครับวันนี้ครับเธอใช้การลงทุนครับเดี๋ยวไปพบกับเธอเลยดีกว่าครับกับเชฟนกครับไปกินกันกินกัน
1: นันทวรรณวงศ์นิติพัฒน์หรือเชฟนกหญิงสาวที่หลงไหลในการทำอาหารเป็นชีวิตจิตใจเธอตัดสินใจเปิดร้านอาหารเป็นของตัวเองเริ่มต้นด้วยเงินทุนอันน้อยนิดล้มลุกคลุกคลานอยู่นานกับการพัฒนาฝีมือแต่ด้วยความพยายามที่มีเธอสามารถผลักดันตัวเองขึ้นมาเป็นเชฟได้ตามความฝันชื่อเมนูอาหารที่แปลกไม่เหมือนใครและรสชาติที่เด็ดจนมีลูกค้าเป็นบริษัทใหญ่ๆนะฮะจ้างให้เธอจัดงานเลี้ยงมาตลอดติดใจทั้ง CEO ในประเทศและต่างประเทศกันมากมายชื่อเสียงดังขนาดนี้เชฟนกยังไม่หยุดเพิ่มช่องทางหารายได้ให้กับตัวเองเพียงเท่านี้ครับเธอยังหาเครื่องมือที่จะทำให้คนธรรมดาอย่างเธอมีรายได้มั่นคงตามที่เธอคาดหวังไว้ได้เครื่องมือที่จะทำให้ชีวิตเธอดีขึ้นเธอเลือกทำอะไรทำอย่างไรถึงจะทำให้ชีวิตของเธอประสบความสำเร็จได้จนถึงทุกวันนี้เราไปคุยกับเธอกันครับ
0: เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่นกแล้วนะครับพี่นกสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: นะฮะโอ้โหนี่บ้านพี่นกใหญ่มากเลยนะครับกี่ชั้นครับเนี่ย
2: ที่นี่31ชั้นค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่บ้านพี่ทั้งหมดเป็นแค่เจ้าของร่วม
0: แล้ววันนี้ได้มาพูดคุยกับพี่นกนะครับเดี๋ยวเราพูดคุยกันในเรื่องส่วนตัวของพี่นกนิดนึงผมขอละลาบละลวงนิดนึงนะครับ
2: ยินดีเลยค่ะ
0: ครับผมทราบมาว่าพี่นกเนี่ยเป็นเชฟนะฮะแล้วก็ยังเป็นเชฟอยู่ใช่ไหมครับ
2: ปัจจุบันยังเป็นอยู่คือแต่เดิมเนี่ยเปิดร้านอาหารนะคะ60ที่นั่งอยู่ที่ซอยอารีแล้วก็มีสาขาอีก 2-3 สาขา
0: ค่ะ
2: ก็มันผ่านมาแล้ว4ปีแหละก็ไม่ได้เปิดกิจการร้านอาหารต่อค่ะ
0: แล้วทำไมถึงอยู่

0: ดีเลิกกิจการร้านอาหารนะฮะ
1: คือระหว่างที่เราทำร้านอาหารเนี่ยเราก็ศึกษาความรู้เรื่องการลงทุนไปด้วยเราก็พบว่าธุรกิจร้านอาหารเนี่ยเราสามารถทำให้โตได้ถึงจุดๆนึงถ้าเราจะไปต่อเนี่ยมันต้องลงทุนเพิ่ม
0: คร
1: ับ ก็พบว่าเราถามตัวเองแล้วล่ะเราบอกว่าเราอยากจะอยู่แบบไหนแล้วก็อยากจะอยู่แบบสงบนิดนึงไม่มีลูกน้องก
0: ็
1: เลยมาศึกษาด้านการลงทุน
0: ก่อนที่จะมาเป็นเชฟเนี่ยพี่นกเรียนจบอะไรมาครับ
1: เรียนวิศวะค่ะวิศวะโลหการค่ะที่จุฬาค่ะ
0: เรียนวิศวะแล้วก็กลายไปเป็นเชฟ
1: สมัยก่อนไม่เรียกเชฟด้วยนะเรียกแม่ครัว
0: ครับผมนะฮะเรียกกุ๊กเรียกกุ๊กที่บ้านเรียกกุ๊กนะฮะแล้วตอนนั้นเนี่ยพอเรียนจบปุ๊บมาเปิดร้านอาหารเลยไหมครับ
1: ไม่ค่ะก็ทำงานวิศวะนะคะประมาณ4ปีอะค่ะเป็นวิศวกรฝ่ายขายดูแลลูกค้านะคะ
0: ครับผมอ๋อก็เลยเอาความถนัดด้านการดูแลลูกค้าออกมาเปิดร้านอาหารของตัวเอง
1: ส่วนหนึ่งก็เป็นทักษะที่ได้มาจากการเป็นวิศวกรนะคะตอนนั้นกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเรียนต่อ
0: ครับ
1: เพื่อจะหางานทำที่ดีขึ้น
0: ครับ
1: กับอยากทำธุรกิจตัวเองก็เลยไปอยู่อเมริกาครึ่งปี
0: ครับผม
1: ค่ะระหว่างที่ไปอยู่อเมริกาเนี่ยก็ไปอยู่กับพี่สาวซึ่งเปิดร้านอาหารอยู่ที่นู่นนะคะ
0: แล้วก็เรียนไปด้วยทำอาหารไปด้วยเหรอครับ
1: ก็ระหว่างนั้นเราก็ไปหามหาวิทยาลัย
0: ครับ
1: แล้วเราก็คุยกับตัวเองทุกวันมันเงียบเนาะอยู่อเมริกาเราก็คุยกับตัวเองบอกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเราต้องการอะไรในชีวิต
0: ครับ
1: แล้วก็บอกเอ๊ะเราไม่ได้ชอบที่จะเป็นพนักงานบริษัท
0: ครับ
1: แล้วก็อยากทำธุรกิจตัวเองมากกว่า
0: ครับ
1: แล้วตอนที่อยู่ร้านอาหารเราก็ชอบด้วยแล้วกลับมาทำร้านอาหารที่กรุงเทพ
0: และอะไรกระตุ้นต่อมที่บอกว่าตัวเองไม่อยากจะเป็นพนักงานประจำครับ
1: คือการเป็นพนักงานประจำเนี่ยเวลาของเราอะค่ะเวลาของเราเนี่ย
0: ครับ
1: เราต้องใช้อยู่กับการทำงาน
0: ครับ
1: ซึ่งจริงๆทรัพยากรที่เรามีแล้วก็ทุกคนมีเท่ากัน24ชั่วโมงใช่ไหมคะเราก็บอกเออเวลาเราเนี่ยถ้าเราบริหารเวลาเราได้ดีกว่านี้เนี่ย
0: ครับ
1: เราจะมีรายได้มากขึ้นแล้วก็มีเวลาให้ตัวเองมากขึ้น
0: ก็เลยมาเปิดร้านอาหารของตัวเอง
1: ถูกต้องค่ะ
0: แล้วเปิดร้านอาหารของตัวเองเป็นไงฮะกับความคิดที่เราจะมีเวลามากขึ้น
1: มันตรงข้ามกันสิ้นเชิง มันใช้เวลามากกว่าสมัยเป็นพนักงานบริษัทอีก
0: ค่ะ24ชั่วโมงเราต้องมารับผิดชอบกับร้านของเราแล้ว
1: ถูกต้องแต่ว่ามันดีตรงที่ว่ายิ่งเรารับผิดชอบมากเท่าไหร่ใช้เวลามากเท่าไหร่รายได้เราก็มาก
0: ครับ
1: ตามสิ่งนั้น
0: แต่มันก็ไม่ตอบโจทย์ที่พี่บอกว่าพี่อยากมีเวลาใช่ไหม
1: ถูกต้อง
0: ใช่ฮะ
1: พี่ก็ถามตัวเองแหละระหว่างทำร้านอาหารนะคะก็ถามตัวเองว่านี่มันใช่สิ่งที่เราต้องการหรือเปล่า
0: ครับผม
1: ส่วนหนึ่งคือใช่ได้ทำงานที่รักแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องเวลาไม่ตอบโจทย์เลย
0: ลูกๆได้ชิมฝีมือคุณแม่บ่อยไหม
1: ชั่วโมงนั้นยังไม่มีนะ
0: หรอก็คือทำงานอย่างเดียว
1: ถูกค่ะ
0: แล้วไปเรียนวิชากุ๊กนี่มาจากคุณพ่อถูกต้องไหมฮะไอ้คุณแม่ถูกต้องไหมครับ
1: จริงๆแล้วเนี่ยเรียนรู้จากการที่เราเป็นคนชอบทำอาหารแล้วก็ดูพ่อกับแม่ทำกับข้าวในครัวสมัยก่อนทำให้ลูกน้องทานแล้วก็เราก็ไปตอนที่ไปอยู่อเมริกาไปอยู่กับพี่สาว
0: ก็
1: ไปดูไปดู process ในการทำครัวของเขาด้วยค่ะหลักๆไปได้จากเขาตอนกลับมาเมืองไทยก็เปิดร้านอาหารเลย
0: ไม่ห่วงหน้าห่วงหลังเลย
1: คือ
0: เลยเต็มที่
1: ถูกค่ะเพราะว่า1เราตอนนั้นอายุเพิ่ง25เองอ
0: ่
1: ะมันไม่มีอะไรจะเสียไง
0: ครับ
1: คือไม่ได้ทำเนี่ยมันยิ่งเสียซะยิ่งกว่าใช่ไหมคือทำเนี่ยมันยังมีโอกาสได
0: ้ครับ
1: ถ้าไม่ทำคือไม่ได้อะไรเลย
0: ใช้เงินลงทุนนี่เท่าไหร่ฮะเยอะไหม
1: เยอะค่ะเพราะว่าวันแรกเนี่ยที่เปิดร้านเนี่ยมันต้องเซ้งตึกจากเจ้าของตึกก่อน
0: ครับ
1: มันก็หลักล้านนะคะถึงตอนนั้นไม่มีเงินหรอก
0: ครับผมคือไม่ได้เกิดมากองเงินกองทอง
1: ไม่มีใช่ไม่ใช่เป็นคนธรรมดา
0: เริ่มต้นยังไงตอนน
1: ั้คือ
0: พออยากได้ร้านแล้วเริ่มต้นหาร้านทำเลแล้ว
1: ใช่เรามีทำเลแล้วเราต้องนั่งคิดก่อนว่าแอสเซทที่เรามีข้างในคืออะไรสิ่งที่เรามีนะคะคือหนึ่งเนี่ยเราดูว่าตัวเรามีเงินเก็บสักก้อนนึงจากการที่เราเป็นลูกจ้าง
0: ครับ
1: อย่างที่สองคือเรามองว่าที่ผ่านมาเราเป็นคนแบบไหน
0: ครับ
1: เราก็พิสูจน์ตัวเองกับผู้ใหญ่พอสมควรนะว่าเราเป็นคนเรียนดีรับผิดชอบแล้วก็เป็นคนรักษาคำพูดผู้ใหญ่ก็ให้โอกาสผู้ใหญ่คือญาติพี่น้องนะคะก็ให้ยืมเงินมาก้อนนึง
0: พอผู้ใหญ่ให้ยืมเงินแล้วปุ๊บแล้วผู้ใหญ่เชื่อใจเราเรื่องการทำอาหารไหม
1: ไม่เชื่อ
0: นี่แหละ
1: ทุกคนก็ปาม่าแหละว่าที่สุดจะต้องกลับไปทำงานประจำ
0: แล้วตอนนั้นที่เปิดร้านอาหารคิดคอนเซปต์อยากเปิดร้านอาหารเป็นแบบไหนฮะ
1: ร้านอาหารคอนเซปต์เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่มีในเมืองไทยนะมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆเราก็เริ่มใส่คอนเซปต์เข้าไปในอาหารเราเรื่อยๆ
0: ครับผมจนออกมาเป็น
1: อาหารที่เรียกว่าเป็นฟิวชั่นร้านแรกๆนะคะในย่านซอยอารี
0: เปิดร้านอาหารมาทั้งหมดกี่ปีนะครับพี
1: ่12ปีค่ะ
0: 12ปีมีกี่สาขาครับ
1: ตอนนั้นนะคะเปิดทั้งหมด4สาขานะคะแต่ว่าก็เปิดแล้วก็ปิดบ้างคือถอยบ้างนะคะ
0: ค
1: แต่จนกระทั่งปีสุดท้ายเนี่ยก็เหลือแค่สาขาเดียวแล้วก็ทยอยเลิกไป
0: โหมีทั้ง4สาขา
1: ค่ะ
0: เอาเวลาที่ไหนดูแลเนี่ย
1: ก็อย่างถึงบอกไงว่าเราใช้เวลาเนี่ยกับสิ่งที่ที่เป็นเงินเป็นทองมากเกินไปแล้วก็ไม่มีเวลาให้ลูกเลย
0: ตอนนี้ปิดไปหมดแล้วถูกต้องไหมฮะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: สาขาเปิดมาทั้งหมด12ปี
1: ถูกต้องค่ะ
0: แสดงว่าพี่มีเงินรายได้จากทางอื่นเข้ามาพี่ถึงเลิกกิจการทั้งหมดใช่ไหมฮะ
1: แน่นอนค่ะคือระหว่างที่เราทำร้านอาหารด้วยเนี่ยเราก็ต้องลงทุนด้วยนะคะไปศึกษาวิธีลงทุนทางอื่นๆบ้างนะคะทางหนีที่ไล่อะค่ะก็สุดท้ายเนี่ยไอ้วิธีที่เราไปศึกษามาเนี่ยมันได้ผลประโยชน
0: ์
1: เทียบเท่ากับร้านอาหารละเราก็รู้ว่าตอนนี้เราต้องการเวลาแล้วเราก็เลิกร้านอาหารไป
0: ผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกับเธอกันต่อดีกว่านะครับกับพี่นกของเราครับอย่าพลาดเลยเงินทองต้องวางแผนครับ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับเชฟนกครับผู้ซึ่งเปิดร้านอาหารมา12ปียอมทิ้งอาชีพตัวเองที่เคยทำทั้งหมดมาสร้างรายได้จากการลงทุนเพียงอย่างเดียวเธอทำได้อย่างไรไปคุยกับเธอกันต่อครับ
1: ทิ้งท้ายในช่วงที่แล้วว่าพี่นกเนี่ยเปิดร้านอาหารมา12ปีแล้วปิดตัวไปแล้ว
2: ค่ะ
1: เราอยากจะรู้ว่าพี่นกเนี่ยลืมหรือยังเรื่องสูตรอาหารเนี่ยเอาเรามาลองทำแล้วก็ลองทานไปเลยดีกว่าแล้วก็ระหว่างนี้เราก็จะเริ่มพูดคุยนะในเรื่องของการลงทุนกันไปด้วยนะฮะ
2: คุณนิ่มพูดถึงว่าลืมนะเวลาที่เราเป็นอะไรสักอย่างเหมือนขี่จักรยานเป็นนะ
1: ครับ
2: มันไม่ลืมหรอกมันก็กลับมาขี่ใหม่มันก็ขี่ได้ถ้าขี่เป็นไปแล้วทำอาหารก็เหมือนกัน
1: จริงเปล่าแต่เรื่องจีบสาวอ่ะผมลืมไปแล้วนะครับว่าเขาจีบยังไง
2: เออเหรอเชื่อดีไหมเนี่ย
1: ค่ะทำอะไรครับเราจะทำอะไรกัน
2: ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะทำเป็นทาร์ตครีมแฮมนะคะ
1: ทาร์ตครีมแฮมเป็นหวานเหรอฮะ
2: ค่ะเป็นอาหารคาวเรียกน้ำย่อยนะคะส่วนใหญ่จะใช้ในงานจัดเลี้ยงนะคะ
1: อ๋อ appetizer
2: appetizer ค่ะ
1: นะฮะอ่ะวันนี้มีส่วนผสมอะไรบ้างครับ
2: ก็ดูแล้วส่วนผสมจะเป็นฝรั่งนิดนึงนะคะก็มีเนยมีหัวหอมมีแฮมมีชีสอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราจะทำเป็นครีมแล้วก็ใส่แฮมลงไปแล้วก็บรรจุลงถ้วยทาร์ตสำเร็จรูป
1: แล้วก็ทานได้เลยเหรอครับ
2: ทานได้เลยค่ะถ้วยทาร์ตนี่ก็จริงๆก็อบเองได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีสำเร็จรูปขายทั่วไปนะคะ
1: แล้วจะอร่อยถ้าเราอบเองเหรอครับ
2: อบเองอร่อยกว่าอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าอย่างว่าเวลาเราทำงานเลี้ยงจัดใหญ่ๆแล้วก็ประหยัดเวลา
1: แล้วแคทเทอริ่งของพี่นกนี่เป็นยังไงฮะแบบว่าเป็นงานเลี้ยงใหญ่ๆหรือว่าแบบเป็นปิ่นโตส่งตามบ้าน
2: อ๋อค่ะก็จะเป็นงานเลี้ยงเหมือนกับงานเลี้ยงค็อกเทลนะคะแบบแขก100 200คนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หรือว่าเป็นงานอีเวนต์อีเวนต์อย่างเช่นกิจกรรมคนดูแลสุขภาพอย่างเงี้ยค่ะก็ไปออกงานอีเวนต์ค
1: ่
2: ะ
1: ตอนนี้ก็แบบพูดง่ายๆว่าทำแค่3งานนะฮะ
2: ประมาณ3งานต่อเดือนค
1: ่ะใครที่อยากจะทานฝีมือพี่นกต้องรีบโทรถามก่อนนะฮะว่าเดือนนี้มีครบ3งานหรือยังนะฮะเกินไม่รับแล้วนะ
2: ก็เกินก็ไม่แน่นะ
1: เอามาพูดถึงเรื่องการทำอาหารแล้วเดี๋ยวเราทำไปด้วยเราพูดเรื่องการลงทุนไปด้วยดีกว่า
2: ดีค่ะก
1: ็ครับ
2: ใช่ได้เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวใส่เนยก่อนเดี๋ยวกระทะจะไหม
1: ครับผมพี่น้องครับแล้วลงทุนนี่

0: ทำไมหยุดดีๆปิดร้านอาหารมาลงทุนล่ะฮะ
1: คืออย่างแรกเนี่ยเราต้องมั่นใจก่อนว่ารายได้จากการลงทุนของเราเนี่ยต้องมากพอจะเลี้ยงชีพเราเลี้ยงครอบครัวเรานะคะนี่รายได้เราจะมากพอยังไงคือระหว่างที่เรายังทำงานประจำอยู่หรือว่าทำร้านอาหารเนี่ย
0: ร
1: เรามีรายได้จากส่วนนั้นแล้วเราเริ่มมีแล้วว่า เรารู้แล้วว่าความรู้เราเริ่มมากพอที่จะลงทุนอย่างเดียวได้ค่ะ
0: ค่ะแสดงว่าเราก็ต้องมีเงินสักก้อนนึงใช่ไหมก่อนลงทุน
1: แน่นอนค่ะแต่ว่าก่อนจะมีสักก้อนเนี่ยมันต้องเริ่มจากไม่มีก่อนใช่ไหม
0: ครับ
1: เราก็ค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยนะคะระหว่างที่เราเก็บไปลงทุนไปเนี่ยรายได้เราก็มากขึ้นรายได้จากการลงทุนเราก็มากขึ้น
0: ครับผม
1: ใช้เวลากับทุกอย่าง
0: แสดงว่าถ้าให้พี่นกแนะนำในเรื่องของคนที่ไม่มีอะไรเลยแล้วอยากจะลงทุนแบบเป็นแบบการเล่นหุ้นเลยอ่ะไม่มีเงินเลยสักบาทเนี่ยก็ไม่ควรถูกต้องไหม
1: อ๋อก็ไม่ใช่นะคะคือจริงๆเนี่ยการซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาเริ่มให้คุณซื้อแค่ร้อยหุ้นมินิมัมน้อยสุดร้อยหุ้นบางหุ้น3บาทเองลงทุน300ก็ได้ละสามร้อยหวังว่าทุกคนคงมีอะค่ะเข้ากับค่าแรง1วันเองเดี๋ยวเราปรุงรสนิดนึงนะคะระหว่างนี้ค่ะ
0: ครับผมนี่เกลือนะฮะก็มีพริกไทยเมื่อกี้ใส่ครีมลงไปแล้ว
1: ออริกาโน่นะคะก็
0: ไม่เห็นมีอะไรยากเลยครับใส่ลงไปนะ
1: ใช่แต่ยังว่าแต่ก่อนก็เหมือนกับคุณเห็นหลายคนที่ประสบความสำเร็จในการลงทุนน่ะนะคะ
0: บ
1: อกว่าเออมันจะง่ายนะก็แค่คลิกๆอยู่ในคอมพิวเตอร์เขาก็กำไรแล้วแต่จริงๆเบื้องหลังก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาต้องเตรียมตัวเหมือนเราเตรียมวัตถุดิบอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเตรียมนะคะแล้วก็ศึกษาหาความรู้นะคะ
0: แสดงว่าตอนนี้กำลังเล่นหุ้นหรือว่าการลงทุนไปด้านอาหารนะคร
1: ับค่ะอยากจะเรียกว่าลงทุนนะคะเพราะว่าลักษณะนิสัยคือไม่เล่นเพราะว่าเดี๋ยว mindset มันจะไปติดว่าเราเล่น
0: okay,
1: อยากจะให้ คิดว่ามันคือการลงทุนมันเหมือนกับการที่เราเอาทรัพยากรจริงๆในชีวิตเราเนี่ยไปร่วมลงทุนกับใครสักคนในตลาดทรัพย์เพื่อให้ผลตอบแทนค่ะ
0: แล้วตอนนี้ลงทุนด้านอาหารอย่างเดียวเลยหรือว่าถือตัวอื่นด้วยครับ
1: จริงๆแล้วหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ก็มีหลากหลายธุรกิจนะคะ
0: ค
1: ือนอกจากจะเข้าใจเรื่องธุรกิจอาหารเนี่ยความที่แบ็คกราวด์เนี่ยจบวิศวะ
0: ร
1: เราก็รู้เรื่องการทำอุตสาหกรรมด้วยเราก็ซื้อหุ้นที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมด้วยเช่นกันนะคะ
0: ค
1: แต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องที่เราไม่เข้าใจอย่างเช่นอุตสาหกรรมแฟชั่นอย่างเงี้ยซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจเลยเราก็จะไม่ลงทุนกับแฟชั่นคือการลงทุนในธุรกิจทุกอย่างเนี่ยค่ะมันไม่มีผิดไม่มีถูกก็มันมีแต่ว่าเราเรียนรู้อะไรจากความผิดพลาดของเราบ้างแค่นั้นเอง
0: คิดไหมฮะว่าจะลงทุนด้านอื่นอีกหรือว่าตอนนี้มีการลงทุนเรื่องของซื้อกองทุนอะไรอย่างนี้ไหมฮะ
1: กองทุนส่วนหนึ่งก็มีนะคะเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยให้ผลประโยชน์ทางภาษีนะคะในการซื้อ LTF กับ RF นะคะหลักๆก็ลงทุนเพราะว่ารัฐบาลเองส่งเสริมเราก็ได้ผลประโยชน์ตรงนั้นแล้วก็อีกอย่างนึงเดี๋ยวนี้ผู้บริหารกองทุนเก่งๆก็มีเยอะนะคะลองศึกษาดูก็ลงทุนร่วมกับเขาส่วนหนึ่งค่ะเป็นการกระจายความเสี่ยงนะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะนะฮะคุณทิมลองชิมหน่อยไหม
0: ให้ผมลองชิมเลยนะครับชีสเป็นก้อนเลยนะครับคุณผู้ชมครับงั้นผมขออนุญาตนะฮะถ้าเขาเรียกว่าอะไรดีครับเวลาเรากินนี่คือเราควรจะกินแบบสุภาพหรือว่าเราควรจะกินแบบไหนดีครับ
1: อ่ะจริงๆกินยังไงแล้วมีความสุขก็เอาแบบนั้นละค่ะ
0: กินแบบมีความสุขนะฮะงั้นผมขออนุญาตกินแบบมีความสุขนะครับอร่อยมากนะครับผมนะฮะนี่คือวิธีการกินที่ทำให้คุณไม่เละเทะอันนี้ก็แก้ตัวไปเรื่อยจริงแล้วรสชาตินี้ต้องบอกเลยว่าอร่อยมากนะครับเหมือนเราได้ทานสปาเกตตี้นะฮะเหมือนสปาเกตตี้คาโบนาร่าเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคล้ายๆประมาณนั้นครับแล้วก็แต่แค่เปลี่ยนเท็กเจอร์ของเส้นให้กลายเป็นทาร์ตแค่นั้นเอง
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือหลักการทำอาหารทั่วไปนั่นเองค่ะ
0: ยังมีการลงทุนด้านอื่นอีกนะฮะเมื่อกี้ยังบอกอยู่เรื่องภาษีนะฮะเรื่องของการลงทุนด้านกองทุนไปด้วย
1: ค่ะ
0: นะฮะมีด้านอื่นอีกมีอะไรอีก
1: ด้านอื่นก็ลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์นะคะสำหรับให้เช่านะคะก็จะมีตึกแถวให้เช่านะคะแล้วก็มีคอนโดให้เช่าแต่ก็ไม่เยอะนะคะไม่กี่ยูนิตแต่ว่ามันก็มากพอจะเป็นรายได้ที่ไว้เลี้ยงครอบครัวค่ะ
0: นอกจากการลงทุนที่หุ้นนะฮะกองทุนอสังหาริมทรัพย
1: ์
0: มีอะไรอีกบ้างฮะ
1: ตอนนี้ก็ยังมีบริหารอสังหาริมทรัพย์สำหรับบางคนที่เขาหาผู้เช่าแล้วเขาหาผู้เช่าไม่ได้เราก็ช่วยเขาหาผู้เช่าคือเป็นเอเจนต์นั่นเองแต่เป็นเอเจนต์ในการหาผู้เช่าในอสังหาริมทรัพย์ของเขาอะค่ะ
0: แล้วเราจะได้อินคัมยังไงครับแบบนี
1: ้เป็นเอเจนต์คือเป็นรายได้จากในหน้าเป็นส่วนแบ่งอะค่ะเหมือนกับพอเขาได้ค่าเช่าก็ส่วนแบ่งเรานิดหน่อย
0: คุณผู้ชมครับหายใจนี่ เป็นเงินเป็นทองหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินทองต้องวางแผนดีๆนะครับเพราะคุณหายใจปุ๊บวางแผนได้เลย
1: ใช่ค่ะคือเงินเนี่ยเป็นธรรมชาติของเขาเป็นเหมือนน้ำอะค่ะถ้าคุณขังเขาไว้เฉยๆเขาจะเน่า
0: ครับ
1: ถ้าคุณปล่อยให้เขาเคลื่อนที่ไปตามกระแสนะคะเลือกกระแสที่ดีเนี่ยมันก็จะได้ผลตอบแทนกลับมา
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับแบบน่าสนใจมากๆนะครับแต่ช่วงหน้าครับน่าสนใจกว่านี้อีกเพราะเราจะพูดถึงเรื่องของการวางแผนในอนาคตนี่ขนาดปัจจุบันยังมีขนาดนี้อนาคตนี่ไม่ต้องห่วงครับดีๆรอคุณอยู่เพียบช่วงหน้าครับ

0: คุณผู้ชมครับเชฟนกแขกรับเชิญของเราในวันนี้นอกจากเธอจะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เก่งแล้วนะครับเธอยังมีความสามารถในการลงทุนทางด้านอื่นๆอย่างเช่นอสังหาริมทรัพย์อีกด้วยน่าสนใจมากๆไปคุยกับเชฟนกกันต่อครับ
1: ตอนนี้มีการวางแผนด้านอนาคตไว้ยังไงบ้างครับ
2: หลักๆนะคะอนาคตเนี่ยตอนนี้ปีนี้40แล้วนะคะ
1: ห
2: ลักๆก็ฝากความหวังไว้ที่รุ่นลูกแล้วค่ะ
1: ครับเวลาลูกเลี้ยงเหรอครับเนี่ย
2: จริงๆสินทรัพย์เราก็น่าจะเลี้ยงตัวเรานะคะแต่ว่าเราอยากจะสร้างอนาคตลูกเราเนี่ยค่ะให้เป็นคนที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็มีความสามารถในการช่วยเหลือคนอื่นด้วยค่ะก็เวลาส่วนใหญ่ก็อุทิศให้กับลูกนะคะแล้วก็วางแผนสำหรับเขาค่ะ
1: วางแผนนี่คือเรามีการวางแผนเรื่องการเรียนของลูกไหมครับ
2: ส่วนใหญ่เขาชีวิตเขาเป็นคนตัดสินใจนะคะแต่เนื่องจากเราเป็นคนอายุมากกว่ามีประสบการณ์มากกว่าเราก็ให้คำแนะนำอะค่ะว่าเส้นทางแต่ละเส้นทางที่เขาเลือกเนี่ยเขาจะเจออะไรบ้างมีปัญหามีอุปสรรคอะไรวิธีแก้คืออะไรคะ
1: คือเราบอกว่าข้างหน้าจะเจออะไรแต่ถ้าเขาอยากเจอปล่อยเขาไปเจอ
2: ถูกค่ะ
1: ก็คือเราแค่บอกไว้ก่อน
2: หน้าที่เราแค่แนะนำค
1: ่
2: ะไม่มีสิทธิ์เลือกให้เขาค่ะ
1: เหมือนคุณพ่อ
2: ค่ะ
1: เหมือนคุณพ่อที่สอนพี่มา
2: ค่ะใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ให้ลองผิดลองถูกเรียนรู้เองก่อนรู้ว่ามันไม่ดีหรอกแต่ถ้าเกิดลองแล้วจะได้รู้ว่าควรจะแก้ปัญหายังไงระว
2: ัง
1: ยังไง
2: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมฮะอย่างน้อยมีคนบอกนำทางก่อนมันไม่ดีจังเลยมี GPS นำทางนะฮะ
2: ใช่ค่ะหน้าที่เราเป็นเนวิเกเตอร์นะคะเราไม่มีสิทธิ์เลือกให้เขาค่ะ
1: ครับผมนะฮะมาพูดถึงเรื่องของการลงทุนกันบ้างดีกว่านะฮะอยากจะให้แนะนำครับสำหรับผู้ที่คิดที่จะย้ายฝั่งจากแอคทีฟมาเป็นพาสซีฟแน่นอนไม่ใช่ว่าการจะย้ายมาง่าย
2: ๆ
1: ผมอยากจะถามเรื่องประเด็นแรกก่อนวิธีการคิดก็ควรจะต้องคิดยังไง
2: ค่ะหลักๆเนี่ยคนทุกคนก็เริ่มที่ความคิดนะคะถ้าคุณกล้าคุณกล้าตัดสินใจค่ะก็แค่ลงมือทำแค่นั้นเองแต่มันชีวิตมนุษย์มันไม่ถึงกับว่าเราต้องเลือกเลยที่จะทำ passive หรือ active income เราทำสองอย่างควบคู่กันไปก็ได้ค่ะวันนี้เนี่ยถ้าเราไม่มีความรู้ในการหา passive income ก็เดินเข้าร้านหนังสือเข้าห้องสมุดนะคะแล้วก็หาความรู้จากครูที่ยืนอยู่เต็มแผงหนังสือนะคะว่าชอบท่านไหนใครให้คำแนะนำที่เราพอจะทำได้ก็ลองลงมือทำตามที่ครูแนะนำนะคะหรือไม่ก็นั่งอยู่บ้านหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนะคะก็คราวนี้ความรู้เยอะเลย
1: นี
2: ่ค่ะ
1: ง่ายมากเลยนะครับคุณสามารถหาจากอินเทอร์เน็ตได้
2: ใช่ค่ะ
1: นะฮะที่ tsi-thailand.org อย่างนี้ก็หาได้เหมือนกัน
2: ถูกต้องค่ะแล้วก็ตอนนี้ง่ายขึ้นเยอะเลยเพราะว่าครูหลายท่านก็พยายามจะหาวิธีสอนนะคะที่มันง่ายขึ้นเข้าใจง่ายขึ้นใกล้ตัวมากขึ้นนะคะลองหาดูค่ะ
1: ใช่ครับเพราะว่าหลายๆคนนะฮะชอบคิดอย่างนึงคืออย่างผมเนี้ยอ่ะไม่ต้องหลายคนเลยเอาตัวผมเองเลยเป็นบรรทัดฐานก็ได้เวลาจะเริ่มต้นสมมติว่าอยากจะเล่นหุ้นสักตัวหนึ่งโอ้โหนั่งคิดแล้วคิดอีกโอ้หุ้นมันยากเพราะเราถูกปลูกฝังมาไงตั้งแต่เด็กว่าหุ้นมันยากเดี๋ยวพอไปพูดกับเขาแล้วจะไม่เข้าใจคุณผู้ชมครับไม่มีอะไรเข้าใจตั้งแต่เกิด
2: คว
1: รเริ่มต้นง่ายๆหาครูง่ายๆอ่านหนังสือง่ายๆแล้วเดี๋ยวนี้ผมว่าหนังสือหุ้นนี่อ่านเข้าใจง่ายมากขึ้นด้วย
2: ใช่ค่ะแล้วก็มีหลายรูปแบบรูปสไตล์ที่เหมาะกับตัวเรานะคะลองหาดูค่ะ
1: ครับผมนะฮะยังไงก็ลองศึกษาดูได้นะครับสำคัญเลยฮะศึกษาเรียนอย่างเดียวรับขวานคมแล้วแต่ไม่ไปหาต้นไม้ฟันมันก็ไม่ได
2: ้ถูกต้องค่ะ
1: ไม่หาต้นไม้เราจะไปตัดก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยลงมือรับขวานแล้วฟันต้นไม
2: ้ค่ะ
1: ถ้าต้นไม้ไม่ขาดกลับมารับขวานใหม่ทัน
2: ถูกต้องค่ะคือเริ่มลงมือก่อนนะคะเริ่มจากทุนน้อยๆก่อนก็ได้ค่ะเอาที่รับได้ลงทุนแล้วยังนอนหลับสบายใจนะคะลองดูก่อนแล้วเมื่อเรารู้สึกว่าเราเก่งขึ้นเราก็ลงทุนเพิ่มเข้าไปค่ะ
1: เนี่ยฮะเคล็ดลับง่ายๆนะฮะวันนี้ที่ได้จากพี่นกวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่นกมากเลยนะครับที่มาให้ข้อมูลให้ครูแล้วก็ที่สำคัญครับผมวันนี้ให้บรรยากาศดีๆแบบนี้กับผมด้วยนะฮะขอบคุณพี่นกมากเลยครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ก่อนจะเริ่มต้นลงทุนลองมาสำรวจตัวเองดูก่อนนะครับว่าคุณมีความพร้อมในเรื่องเหล่านี้หรือไม่หนึ่งมีความสนใจเรื่องการลงทุนเพราะความสนใจเป็นสัญญาณที่ดีที่บอกว่าคุณกำลังจะก้าวสู่การเป็นนักลงทุนคุณภาพสองมีเงินออมพร้อมที่จะลงทุนเงินส่วนนี้จะต้องไม่กระทบต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันสามประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้จะช่วยให้คุณทราบว่าการลงทุนแบบใดที่เหมาะสมกับตัวคุณเอง4. รู้จักผลิตภัณฑ์การลงทุนเพื่อวางแนวทางการลงทุนให้เหมาะกับเป้าหมายหรือผลตอบแทนที่คุณต้องการ 5. รู้จักแหล่งข้อมูลที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจการลงทุนซึ่งมีอยู่มากมายทั้งในรูปแบบของเว็บไซต์เอกสารเผยแพร่ห้องสมุดรวมไปถึงการอบรมสัมมนาในหัวข้อต่างๆทั้งหมดนี้คือแนวทางในการประเมินความพร้อมในการลงทุนวันนี้คุณพร้อมแล้วหรือยังครับ
1: ผู้ชมครับวันนี้ได้คุยกับพี่นกนะฮะผมบอกได้เลยว่าผมชอบหลายเรื่องมากครับโดยเฉพาะนะฮะการตั้งเป้าของเธอเพื่อเธอจะมีเวลาครับไปใช้ชีวิตนะครับมีความสุขกับครอบครัวของเธอครับพอเธอตั้งเป้าเสร็จแล้วเธอก็หาอาชีพครับหาอาชีพที่จะสามารถทำให้ได้เวลาแบบนั้นครับและในที่สุดเธอก็เจอแล้วพอเธอเจอเธอลงมือทันทีและการลงมือของเธอครับเธอลงมือแบบรอบคอบครับแบบละเอียดอ่อนนะฮะด้วยการศึกษาหาข้อมูลเติมเต็มและพอเธอลงมือทำไม่ว่าจะเจออุปสรรคใดๆนะฮะเธอก็แก้ต่อไปครับเพื่อให้มันเป็นหนทางในการที่จะพาเธอไปสู่เป้าหมายครับคุณผู้ชมสามารถทำได้นะครับกับการหาข้อมูลง่ายๆอย่างที่เธอได้บอกกันไปตามร้านหนังสือก็ได้หรือว่าตามอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับเอาละครับคุณผู้ชมวันนี้ครับรายการของเราหมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

สื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะหมดสื่อศาลปกครองในวันนี้ดิฉันมีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนคู่มือนี้จะทำให้คุณผู้ชมได้ทราบถึงรูปแบบและขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองที่ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcloud.admincourt.go.thคลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th ภายในคู่มือประกอบด้วยขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข้าใช้งานผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ของศาลปกครองหรือเข้าสู่ระบบงานโดยตรงและเลือกวิธียืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือจะเลือกวิธีระบุชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านรวมถึงการกรอกรายละเอียดต่างๆเพื่อความสมบูรณ์พร้อมใช้งานการดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดคดีฟ้องตรงแนะนำขั้นตอนการใช้งานและการดำเนินการในส่วนต่างๆของการดำเนินคดีปกครองตั้งแต่การยื่นคำฟ้องการยื่นคำให้การการยื่นคำคัดค้านคำให้การการยื่นคำให้การเพิ่มเติมการยื่นคำร้องคำขอการยื่นคำแถลงคำชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลการยื่นคำขอพิจารณาคดีโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพการยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์การดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุดคดีอุทธรณ์ผู้ใช้งานจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการในส่วนต่างๆตั้งแต่การยื่นคำอุทธรณ์คำพิพากษาการยื่นคำแก้อุทธรณ์การยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งคดีของท่านสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์หากคุณผู้ชมมีความประสงค์จะดูรายละเอียดข้อมูลการยื่นเอกสารคู่ความคำร้องคำขอในคดีหรือต้องการเข้าถึงสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวคดีในคู่มือจะมีการอธิบายวิธีการเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายค่ะระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองหากต้องการจะใช้ระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของการดำเนินงานคดีในศาลปกครอง

ถลงทะเบียนยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ศาลปกครองซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีของท่านและข้อมูลกำหนดระยะเวลาของคดีที่กระทบต่อประโยชน์สาธารณะรวมถึงติดตามความคืบหน้าของคดีที่ได้รับความเดือดร้อน

0: วันนี้ครอบตัวเดียวกันฟีลกู๊ดอยากจะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวสุดประทับใจของสองเพื่อนซีที่ทุกวันนี้กลายมาเป็นส่วนเติมเต็มให้กันและกันบุญรอดอารีวงศ์ผู้มีข้อจำกัดทางด้านร่างกายแต่ได้กลายมาเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจกับการเป็นตัวแทนของผู้พิการคนไทยใน VTR เปิดกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ที่ญี่ปุ่นครั้งล่าสุดและภูเขาพิชชะพสุพัฒน์เจ้าของเพจภูเขาชาแนลที่มีผู้ติดตามมากมายบนโลกออนไลน
1: ์นั่นที่ไปแล้วไปแล้วเลือกได้เลยใช่ไหมคะ
0: ได้เลยค่ะได้เลย
2: หมุนแล้วหมุน
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
1: ล่าสุดเวียนหัวเลยหนึ่ง
0: มีหมุนด้วย
1: แล้วก็เวียนหัวด้วย
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบตัวเดียวกันฟีลกู๊ดนะคะเราเจอกันแบบนี้ทุกสัปดาห์ค่ะกับเรื่องราวความรักความผูกพันของบุคคลในครอบตัวแล้ววันนี้นะคะครอบตัวรับเชิญของเราเป็นคู่พี่น้องที่สนุกมากนะคะน้องภูเขากับน้องบุญรอด
2: ครับสวัสดีครับ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: คร
2: ับ
1: สวัสดีครับ
0: จริงๆแล้วบุญรอดนี่เป็นลูกศิษย
5: ์ครับ
0: ที่ธรรมศาสตร์แล้วเขาก็น่ารักมาก
5: ลูกศิษย์พี่หมวยเลยแหละครับ
0: ลูกศิษย์เลยสอนเลย
5: ดุไหมตอนที่เรียน
2: ใจดีมาก
0: จริงๆแล้วเนี่ยบุญรอดก็เป็นความภาคภูมิใจของที่คณะของมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของครูด้วยเหมือนกันแต่ว่าที่ผ่านมามีเรื่องให้น่าภาคภูมิใจมากยิ่งกว่าบุญรอดคือคนไทยคนเดียวที่ได้ไปอยู่ใน VTR ระดับโลกในพิธีเปิดพาราลิมปิกเกมที่ญี่ปุ่นนะคะตรงนี้บุญรอดไปหาโอกาสนี้มาได้ยังไงหรือทำไมถึงได้ไปคะ
2: โอกาสเนี่ยครับมีคนติดต่อบุญรอดมาเป็นเอเจนซี่ทักมาบอกว่าสวัสดีค่ะพี่แบบสนใจจะให้น้องเนี่ยไปแคสโฆษณามีวิทยาพาราลิมปิกซึ่งบุญรอดแบบตกใจมากทำไมถึงเลือกบุญรอดเลยก็เลยลองไปแคสดูสรุปว่าอ่ะเราแคสได้ก็เลยกลายเป็นหนึ่งในผู้แสดงในวิทยาลัยครับผมใช่ครับ
0: ค่ะ
5: แล้วทั้งคู่ไปรู้จักอะไรกันได้ยังไงครับผม
1: คือจริงๆแล้วผู้ขับกับบุญรอดอ่ะเป็นพี่น้องที่เรียนที่คณะเดียวกัน
5: ครับ
1: ใช่ก็คือคณะวารสารธรรมศาสตร์เนาะคือผู้เข้ามาปี1เจอบุญรอดอยู่เป็นพี่ปี2อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: ครับ
1: แล้วก็เหมือนทำกิจกรรมในคณะด้วยกันเยอะมากก็เลยเหมือนแบบค่อยๆแบบสนิทกันมาเรื่อยๆอะไรแบบเนี้ยค่ะประมาณนั้นอันนี้คือคร่าวๆ
5: สนิทกันมานานแล้วกี่ปีฮะ
1: 10ปี
5: ประมาณ10ปีแล้วจะเลิกสนิทกันเมื่อไหร่ครับ
2: พรุ่งนี้
5: เฮ้ 10กว่าปีแล้วเห็นบอกว่าตอนภูเขาเจอกับบุญรอดครั้งแรกรู้เลยว่าคนนี้เป็นดาวเด่นของคณะแน่นอน
1: ดังเป็นคำเป็นสตาร์ในตัวเองคือแบบบุญรอดเนี่ยเขาจะไปอยู่ตรงไหนก็ตามเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรบริวารล้อมรอบคือมันจะไม่มีการยืน

0: คนเดียวแน่นอน
1: เพราะว่าบุญรอดจะมีเพื่อนสาวคอยยืนอยู่
2: จับแขนขวาแขนซ้ายคอยหนุนหลังคอยอะไร
0: ประคอง
2: ประคองใช่เพราะว่านางก็แบบมีความแบบดูออกว่าเป็นซัมวันดูเป็นที่รักของทุกคนอะไรเงี้ยแล้วพอหนูเข้ามาปีหนึ่งปุ๊บเห็นนางว่าอุ๊ยพี่คนนี้เขาน่ารักเนาะแบบถึงนางจะดูแบบว่าอ่ะมีความผิดปกติทางร่างกายซึ่งเราก็พอรู้มาบ้างแต่เราก็อยากเข้าไปคุยกับนางแต่ตอนนั้นเราก็ยังไม่กล้าเพราะว่าเหมือนแบบการเข้าหานางอ่ะคือแบบนางก็เป็นคนดังในคณะอะไรอย่างเงี้ยเราก็อุ๊ยเป็นแค่รุ่นน้องปีหนึ่งตัวเล็กๆเราคงไม่กล้าที่จะไปพูดคุยกับพี่เขาและอีกปัจจัยหนึ่งคือนางอ่ะการพูดของนางเนี่ยมันฟังไม่ค่อยรู้เรื่องถ้าเกิดคนที่ไม่ได้สนิทอ่ะมันอาจจะต้องใช้ความพยายามมากหน่อยอันนี้คือที่อาจารย์ดีนกับพี่มิกได้ยินอ่ะคือยังมีความแบบชัดขึ้นมามากแล้วอ่ะ
0: ครับ
2: แต่ว่าตอนนั้นอ่ะคือมันยากมากจริงๆผู้ก็เลยแบบอยากรู้จักนะแต่ว่ากลัวว่าแบบถ้าไปคุยกับนางอ่ะแล้วฟังนางไม่รู้เรื่องอ่ะนางจะน้อยใจเสียใจหรือเปล่าผู้ก็เลยยังไม่กล้าเข้าไปคุยใช่แล้วพอเหมือนแบบได้ทำกิจกรรมในคณะด้วยกันเรื่อยๆอ่ะมันเลยทำให้เหมือนแบบเราได้เข้าหากันมากขึ้นแล้วเหมือนผู้ก็เรียนรู้เขาก็เรียนรู้เรามากขึ้นก็สนิทกันมาเรื่อย
3: ๆแล้วบุญรอดล่ะครับไปสนิทกันได้ยังไง
4: ทำกิจกรรมด้วยกันบ่อยเป็นพิธีกรด้วยกันบ่อย
2: พิธีกรนะ
0: จะไม่มีการพูดอาจจะดูแบบว่ายูนิคแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นพิธีกรด้วยกันยิ่งกว่าในคณะ
4: บ่อยมากทั้งบ่อย
3: อ๋อเหรอ
1: แล้วทุกคนก็ชอบมากเวลาที่ภูเขากับบุญรอดเป็นพิธีกรด้วยกัน
2: ใช่จริงๆแล้วมีสเตจเดบิวต์ด้วยนะอาจารย
1: ์อะไรคะ
2: คือจริงๆแล้วว่าตอนปีนั้นเป็นปีที่คณะเรามีการจัดกิจกรรมกีฬาสีเป็นครั้งแรกแล้วพอกลางวันก็แข่งกีฬาสีอะไรไปแต่ว่าตอนกลางคืนอ่ะก็จะมีเป็นปาร์ตี้เล็กๆมีโชว์มีอะไรของคนในคณะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีอาจารย์ผู้จำไม่ได้ว่าอาจารย์อะไรคืออาจารย์มาชักชวนภูเขากับบุญรอดเพราะว่าอาจารย์เห็นว่าสนิทกันอยู่แล้วในคณะแล้วอาจารย์ชอบมาคุยกับเราอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นฟีลว่าเราเป็นพิธีกรหน่อยแล้วคือเป็นจริงจังงานแรกเลยจับไมค์คู่กันเพราะปกติเราก็ไม่ได้แบบมาเป็นพิธีกรจริงจังแล้วเขากลัว
4: ตื่นเต้นมาก
2: ตื่นเต้นมากอะไรอย่างเงี้ยไปครั้งแรกของนางที่ได้จับไมค์เป็นพิธีกรจริงจัง
3: แล้วเป็นไงวันนั้นคนชอบไหม
2: โอ้โหมันคือตำนาน
4: คนแบบว่าแอปเปิลเรามากแบบแบบทันได้เลยครับ
3: ก็เลยเป็นคู่หูดูโอตั้งแต่ตอนนั้นมาเลยหลังจากนั้นคือมีพิธีกรไหนคิดถึงคู่น
2: ี้ใช่เลยเป็นภาพจำพี่มิกคือจริงๆแล้วว่าคนอื่นอาจจะมองเข้ามาแล้วแบบคิดว่าเอ้ยภูเขาเป็นพิธีกรคู่กับบุญรอดเนี่ยภูเขาต้องเป็นคนที่แบบคอยแฮนเดิลคอยแบบต้องคอยประคับประคองบุญรอดหรือเปล่าจริงๆเราไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะค
3: ือ
2: เวลาอยู่ด้วยกันอ่ะมันกลายเป็นว่าเวลาเรามีนางอ่ะถึงนางจะแบบทำพิธีกรแล้วนางอาจจะไม่รู้เรื่องบ้างแต่จริงๆแล้วมันทำให้หนูอุ่นใจมากกว่าเดิมล้านเท่
1: า
2: เนื่องออกไหมคือแบบคือมันมี energy ดีอยู่ข้างตัวเป็นคอมฟอร์ตโซนเราก็รู้สึกอุ่นใจเวลาอยู่กับนางอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ทำให้เราอ่ะได้ดึงศักยภาพของเราออกมาอย่างเต็มที่ในทุกครั้งที่แบบได้ทำงานด้วยกันอะไรประมาณนั้น
1: เราจะเห็นนะคะว่าข้อจำกัดทางด้านกายไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตของบุญรอดเลยมีวิธีคิดแบบนี้มาจากไหนคะ
4: คือต้องบอกว่าครอบครัวบุญรอดปลูกฝังบุญรอดไม่ใช่คนพิการ
1: ค่ะ
4: เป็นคนปกติที่ทำอะไรได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ทำได้นะแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ให้บุญรอดเนี่ยได้ลองทำทุกอย่างด้วยเองคือบุญรอดเนี่ยขึ้นรถเมย์เดินทางมาบ้านเบลเบลครับคือแม่ฝึกให้เราดูแลเบลเพื่อเพื่อนายเขาจะได้ดูแลเบลได้อย่างเงี้ยครับผมฉะนั้นก็เลยแบบทำด้วยเตรียมมาตลอดเวลา
1: ก็คือครอบครัว
4: ครอบครัวครับผม
1: คือผลแล้วถ้าในมหาวิทยาลัยในคณะเนี่ยไม่มีคนบูลลี่
4: อยู่แล้วใช
1: ่ค่ะเสียงคนข้างนอกล่ะคะคนที่อาจจะเพิ่งเจอเราในการทำงานหรือไปเจอกันในงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยมีที่เขาบูลลี่บุญรอดไหมคะ
4: ก็อาจจะมีบ้างเนื่องจากมันเป็นการเจอกันครั้งแรกนะผมก็อาจจะมีแบบตั้งแง่ว่าบุญรอดต้องเป็นคนแบบแรงเลยนิสัยไม่ดีนั่นแหละด้วยการพูดต่างๆที่มันมี
2: เป็นความแสดงออกด้วยอะไรเงี้ย
4: เขาจริงๆมีตั้งแง่บ้างแต่ก็เขาไม่ได้รู้จักนะจะรู้ว่าบุญรอดไม่ใช่คนอย่างนั้นบุญรอดแบบเป็นคนเบลลี่มากๆนะครับก็จะไม่มีการบูลลี่เกิดขึ้น
3: แล้วทางขอโทษขออนุญาตถามแล้วเรื่องทางเพศสภาพล่ะด้านนอกเรามีทั้งสองคนเลยมีการถูกใครบูลลี่บ้างไหม
4: ก็อาจจะมีบ้างเราเลือกไปหญิงเพราะไม่สวยมาก
3: อุ้ยสวยเราสวยแหมน่ารักอ่ะเราไม่ได้สวยมาก
4: ใช่ก็มีแบบมีมองที่สบายที่แบบที่ไม่โอเคบ้าง
3: ครับ
4: แต่เราก็ไม่ได้แคร์อะไรอยู่แล้ว
1: แต่เพื่อนเนี่ยรักบุญรอดมากตอนที่ไปเป็นอาจารย
3: ์
1: บุญรอดเขาจะมีปัญหาเรื่องการเขียนใช่ไหมคะแล้วก็พี่ก็ให้งานเด็กทำในห้องแล้วก็อ้าวตายบุญรอดเขียนไม่ได้นี่ว่างั้นไม่เป็นไรบุญรอดก็พิมพ์ส่งมาละกันเดี๋ยวกลับไปพิมพ์ที่โน้ตบุ๊กก็ได
3: ้
1: หรือว่าจะพิมพ์ในโทรศัพท์ก็ได้ตอนนี้ก็คิดแล้วก็แบบลองพิมพ์เอาไว้ก่อนเสร็จแล้วเพื่อนนางเพื่อนสาวของนางอะค่ะยกมือขึ้น จันใครอย่าไปเชื่อบุญรอดค่ะบุญรอดเขียนหนังสือไม่ได้แต่เขา

0: ียนคิ้วได้เขียนคิ้วได้นะคะ
1: นางมีแฮชแท็กของนางนะเขียนหนังสือไม่ได้แต่กริดอายปังมาก
0: ใช่จริงๆแล้วดูความสนิทของภูเขากับบุญรอดนะคะภูเขาน่าจะเป็นคนที่ต้องดูแลบุญรอดแต่ว่าในความเป็นจริงกลับกลายเป็นว่าบุญรอดเป็นฝ่ายที่ดูแลภูเขามากกว่า
2: อ้าว
1: ใช่ 100% คือถ้าเกิดสมมติเราดูจากแบบฟิสิกอลภายนอกเนี่ยภูก็จะดูเป็นคนที่แบบโอเคร่างกายแข็งแรงตามปกติเหมือนคนส่วนใหญ่แล้วบุญรอดดูแบบมีความบกพร่องทางด้านร่างกายใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วอะอินไซต์ข้างในเราอะคือภูเป็นคนแบบอ่อนแอมากเปราะบางเซนซิทีฟสุดๆไปเลยอะไรเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันบุญรอดเขาเป็นคนที่แบบแข็งแกร่งอะสตรองโพซิทีฟทิงกิ้งเป็นนางต่อสู้เป็นนางแบบแข็งแกร่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอะเวลามีอะไรที่มากระทบจิตใจภูเขาอะน้ำตาจะซึมแล้วหนึ่งน้ำตาซึมเลยภายใน5 4 3 2มาแล้วนางก็จะเป็นคนที่คอยแบบสแตนด์บายเราเลยแบบอะไรกระทบใจภูเขาปุ๊บบุญรอดก็จะคอยมาแล้วจับมือบีบมือแล้วแล้วคอยให้กำลังใจกับทุกอย่างที่ภูต้องแบบผ่านมาในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าถ้าเกิดสมมติเป็นในเรื่องแบบของฟิสิกอลอย่างเงี้ยที่อะไรที่ภูสปอร์ตบุญรอดได้ก็ทำตรงนี้มันเหมือนเป็นจิ๊กซอที่แบบ
2: ลงกันพอดี
1: ใช่มันเหมือนแบบมันเหมือนเรามีหลอดพลังคนละ2หลอดเป็นกายภาพกับจิตใจข้างในของเราแล้วแบบเหมือนเรามีอันนี้มากกว่าเราก็ไปเสริมเพื่อนเพื่อนมีอันนี้มากกว่าเพื่อนก็มาเสริมเราอะไรแบบนี้ค่ะมันเลยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรา2คนอ่ะสนิทกันแล้วก็อยู่ด้วยกันมาเหมือนแบบพี่น้องในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ซึ่งเห็นบอกว่าบุญรอดนี่ไม่เคยลืมวันเกิดภูเขาเลย
1: ไม่เคยคือจะต้องเล่าอย่างงี้คือภูอ่ะเป็นคนที่ไม่ได้เชื่อว่าคนอื่นอ่ะเขาจะมาแบบ
2: ให้ความสำค
1: ั
2: ญ
1: ให้ความสำคัญกับเราขนาดนั้นภูก็เลยไม่ต้องการอะไรในวันเกิดอีกแล้วหลังจากนั้นแต่กลายเป็นว่าบุญรอดเขาก็ยังคอยสแตนบายที่จะแบบเป็นหนึ่งในคนที่จำวันเกิดเราได้ทุกปีอะไรอย่างเงี้ยคือวันเกิดภูจริงๆปกติก็จะเงียบๆอะไรเงี้ยไม่ได้แบบไป
2: แต่จะมีคนนึงที่จำได้เสมอ
1: ใช่
2: ก็คือบุญรอด
1: บุญรอดแล้วก็จะเป็นชอบส่งเค้กส่งของขวัญมาเป็นแบบคนแรกๆอ่ะแม้ว่าบางปีไม่ได้อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยภูกับบุญรอดทำงานคนละที่เนาะก่อนหน้านี้แล้วก็แบบก็จะสั่ง delivery อะไรเงี้ยไปให้คอยแบบ
0: ไปส่งที่ทำงาน
1: ภูอะไรอย่างเงี้ยตลอดเลยทุกปี
2: คือเป็นคนแสดงว่าเป็นคน caring เป็นคนจิตใจแบบร
0: ัก
2: เพื่อนอ่ะเนาะซึ่งไม่เคยลืม
1: แชร์กันเรื่องนี้ทุกปี
2: ไม่แปลกใจแล้วที่พี่หมวยบอกว่าทุกคนในมหาลัยรักเขา
0: ค่ะเดี๋ยวคุยกับแขกรับแชร์บ้างค่ะวันนี้สองท่านด้วยกันนะคะท่านแรกเป็นพิธีกรสามารถค่ะเป็นคุณพ่อด้วยก็จะได้แลกเปลี่ยนในมุมของผู้ชายส่วนอีกท่านหนึ่งค่ะเป็นนักข่าวบันเทิงขอต้อนรับทั้งสองท่านนะคะน้องแอนนาทีวีภูและพี่แอนดี้เข็มพิมุกค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: แอนดี้ก่อนเลยก็ได้ค่ะว่ามีเพื่อนที่สนิทกันแบบรู้ใจเหมือนกับคู่นี้ไหมคะ
3: มีอยู่ครับมีอยู
0: ่
3: โดยเฉพาะยิ่งช่วงโควิด19ช่วงกักตัวเนี่ยก็จะมีเห็นเขาเรียกว่าความจริงใจของเพื่อนๆที่แบบรักกันอะไรอย่างเงี้ยถึงไม่ได้เจอกันก็จะโทรหากันวิดีโอคอลกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันอบอุ่นนะแล้วเราก็ไม่เหงาด้วยถึงแม้เราต้องกักตัวอยู่ในบ้านหรือมีการไอโซเลตบ้างเวลาเราไปทำงานข้างนอกจากลูกจากภรรยาอะไรเงี้ยก็ได้เพื่อนโทรหาอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเนี่ยพอเห็นแล้วก็แบบเราก็ไม่ได้ต่างแล้วอะไรเงี้ยโชคดีนะที่เกิดมาบนโลกนี้แล้วได้เจอแบบเพื่อนที่ true friend แล้วทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่เหงาเราสู้ได้เราข้ามผ่านทุกอย่างได้หมดเพราะคำว่าเพื่อน
0: แล้วแอนนามีเพื่อนสนิทที่คอยดูแลคอยให้กำลังใจแบบ
1: เหมือนคู่นี้ไหม
0: คู่นี้ค่ะมีไหมคะ
4: ต้องบอกว่าคู่นี้เป็นคู่ที่พิเศษมากนะฮะแอนนาพูดตรงๆอย่าว่าเนาะคือเวลาที่สังคม LGBT อะค่ะเวลาที่จะมีเพื่อนสนิทสักคนหนึ่งเนี่ย มันเป็นอะไรที่ยากนะยากมากที่จะเปิดใจกันแบบ 100% แบบนี้นะฮะซึ่งสังคมที่นาเติบโตมาหรือเจอมันเนี่ยยังไม่เคยเจอที่แบบนี้ที่แบบประคับประคองกันอะคือเพื่อนอะมันหาง่ายแต่เพื่อนแท้เนี่ยหายากมากนะฮะซึ่งก็ชื่นชมน้องทั้งสองแล้วก็ดีใจนะฮะแล้วก็รู้สึกดีมากที่ในสังคม LGBT มีเพื่อนสนิทแบบนี้กันอยู่ซึ่งอย่างตัวนายเองเนี่ยนายอยู่จนมาอายุ37 38ปีนี้ละก็ต้องยอมรับว่าเพื่อนแท้จริงๆเนี่ยนับได้เลยคนหรือ2คนระยะเวลาตั้งแต่เด็กจนโตนะเพราะว่ามันจะมีข้อแม้หลายอย่างในการที่เราจะสนิทกันได้นะซึ่งในยิ่งในเคสของน้องบุญรอดกับน้องภูเขาเนี่ยแอนนามองว่าม
2: ันพิเศษขึ้นไปอีก
4: แล้วว่ามันเป็นเรื่องของความพิเศษเพราะว่าคุณมองก้าวข้ามในเรื่องของหลายๆอย่างแล้วมองว่าเนี่ยจิตใจเขาเป็นแบบนี้อันนี้คือเลิศและอยากให้คนในสังคมคิดแบบนั้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเพื่อนจะรวยหรือเพื่อนจะสวยไม่ได้ดีเท่ากับเพื่อนที่รักเราจริง

0: จริง
1: จริง
2: เคยเจอกรณีถูกคนอื่นบูลลี่ไหมแล้วถ้าเคยเจอเรารับมือกับสถานการณ์นั้นนั้นได้ยังไง
3: นั้นโดนตั้งแต่เด็กเลยค่ะคือการที่เราเกิดมาเป็น LGBT เนี่ยมันเติบโตมากับคำโดนบูลลี่
2: ครับ
3: โดนตุ๊ดบ้างกระเทยบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนเด็กๆภูมิต้านทานเราน้อยก็จะร้องไห้บ้างแล้วก็จะไม่ค่อยกล้าบอกพ่อแม่ว่าเราคือคนที่สังคมมองว่าแปลกในชั้นเรียนอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่มันก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งก็คือทำให้เราเนี่ยชินชากับการบูลลี
2: ่ครับ
3: พอโตขึ้นมาเนี่ยนะฮะพออายุมากๆเข้าเนี่ยเราก็รู้สึกว่าแบบคนที่บูลลี่คนอื่นน่ะส่วนมากจะเป็นคนที่ชีวิตไม่ได้มีความสุขแล้วพยายามที่จะบูลลี่หรือใช้คำที่จะกดทับคนอื่นให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอยู่เหนือกว่าพอเราคิดแบบนี้ได้เราก็เลยรู้สึกว่าไม่เป็นไรก็แล้วแต่ที่จะพูดแล้วกันเพราะว่าสุดท้ายแล้ววันนี้ที่เราได้ดีพวกเนี้ยเราไม่ได้มองว่าคำบูลลี่มันกดทับเราแต่เรามองว่าเราดีกว่าคำบูลลี่พวกนั้นนะฮะ
2: มาถามทางนี้ต่อบอกว่าจริงไหมที่บุญรอดเป็นเสมือนกับเซฟโซนเป็นพื้นที่ปลอดภัยของภูเขาเลยเรียกว่าปรับทุกเขาก็รับฟังเราทุกเรื่อง
1: คือคนแบบบุญรอดในชีวิตทั่วก็มีแค่หนีมีแค่นางนี่แหละที่เป็นแบบเอเนอร์จี้แบบนี้ให้เราได้อะไรอย่างเงี้ยคือพัวกว่าจะตั้งแต่รู้จักกับนางมาแล้วเติบโตมามันมีอะไรที่มันแบบเฮิร์ทเราเยอะมากจริงๆอ่ะกว่าเราจะผ่านมาได้อ
2: ่
1: ะซึ่งบุญรอดก็จะเป็นคนแรกที่บางทีพูแม่ก็ทั้งแบบไม่ต้องคอยไลน์หาหรือว่าโทรหาแต่นางอ่ะจะสังเกตพูอยู่ตลอดว่าพูแบบเจออะไรอยู่เป็นอะไรอยู่รู้สึกอะไรอยู่แล้วเช็คอ่ะแบบถามว่าเป็นอะไรไหมก่อนที่เราจะเอ่ยปากไปขอความช่วยเหลือด้วยซ้ำอ่ะใช่ก็คือเป็นอย่างนี้มาตลอดคือบุญรอดจะเป็นคนที่ไม่เคยหายไปเลยถึงแม้บางครั้งที่เราอ่ะจะต้องแยกจากกันไปทำงานทำหน้าที่ตัวเองแต่สุดท้ายคือในชีวิตจริงอ่ะมันไม่เคยหายไปอ่ะพี่มิก
2: มีเสมือนมีเซนส์เลย
1: อะไรแบบ
2: หน่อยๆว่าเอ๊ะชักจะแปลกๆด้วยคำพูดด้วยอะไรอย่างเงี้ยหรอ
4: ใช่ครับเวลาแบบน้องแบบไม่ไลน์มาหรือน้องแบบมีสตอรี่แปลกๆใน IG อย่างเงี้ยถามแล้วว่าเป็นอะไรหรือเปล่าแบบโอเคไหมเลยเช็คเรื่อย
5: ค่ะบุญรอดเป็นคนที่ดูแลใส่ใจรายละเอียดอย่างที่พี่มิกบอกแล้วก็ความรู้สึกก็คือเหมือนบุญรอดเป็นพี่สาวจริงๆของภูเขาเลยด้วยความสนิทกันนะคะและการดูแลกันค่ะของบุญรอดแล้วก็ภูเขาก็มีเหตุการณ์นึงค่ะที่ทำให้บุญรอดเนี่ยได้เข้าไปช่วยชีวิตของภูเขาเอาไว้เกิดอะไรขึ้นไปชมจากละครเวทีค่ะ

0: กาแฟลาเต้ของโปรดใครเอ่ยมาแล้วค่ะเอ้ามึงไม่ลุกอีกกาแฟมาแล้วค่ะกาแฟมีคุณสมบัติทำให้คนเราตื่นด้วยการดื่มไม่ค่ะด้วยการสาดค่ะโอ๊ยโอ๊ยตื่นแล้วค่ะตื่นแล้วโหบุญรอดอะโหจ้าทำร้ายผู้หญิงตัวเล็กได้ลงคอนี่ค่ะกาแฟเทวดาค่ะ
1: ขอบใจนะจ๊ะซีส
0: อุ๊ยหอมด้วยอร่อยด้วยหูยชงเก่งแม่ฉันชงยาแหมรู้หรอกน่ะแม่เธอน่ารักจังเลยอ่ะครอบครัวเธอนี่ดีดีเนาะทำอะไรเอาใจใส่คนอื่นเสมอเลยอ่ะแล้วก็เผื่อแผ่มาถึงเพื่อนลูกด้วยฉันก็เลยเติบโตเป็นคนดีคนสวยอย่างนี้ไงคะ อุ๊ยสำลักความสวยหอมแล้วตกลงเธอมีเรื่องอะไรอ่ะจะเล่าให้ฟังได้ยังถึงได้ปี่มาหาฉันเมื่อคืนเนี่ยเธอจำได้ไหมวันที่ฉันโทรหาเธอจากสมุยแล้วฉันก็บอกว่าอยากให้บุญรอดไปอยู่ตรงนั้นด้วยกัน
2: จำได้คนสวยไม่ได้สมองเสื่อม
0: โอ้ยอย่าเล่นดิ
2: เออก็จำได้

0: ใช่ก็บอกไปแล้วไงว่าวันนั้นน่ะเดี๋ยวหาโอกาสไปกันโอเควันนั้นน่ะกูขอกำลังจะฆ่าตัวตายพี่หมอแฟนที่ผู้ขอรักคนที่ผู้ขออุตส่าห์ไปหาอยู่ดีๆเขาก็บอกเลิกอ่ะผู้เขารู้สึกแย่มากเคว้งมากจะหนีไปไหนก็หนีไม่ได้เพราะอยู่บนเกาะอยากจะเดินลงน้ำทะเลให้จมไหนแต่เขาดันว่ายน้ำเก่งซะนี่เขาอยากคุยกับใครสักคนแล้วบุญรอดก็เป็นคนแรกที่นึกถึง
1: โถถึงว่าเราวันนั้นเสียงสั่นเชียฉันก็นึกว่าเธอหนาวแล้วทำไมเธอไม่เล่าให้ฟังแต่วันนั้นเลยล่ะ
0: อืมอ้าวก็พอได้คุยกับบุญรอดแล้วมันก็สบายใจขึ้นนี่ก็ไม่อยากพูดย้ำเรื่องแย่ๆแล้วก็ไอ้ที่บอกว่าอยากให้บุญรอดไปอยู่ตรงนั้นด้วยกันน่ะก็ไม่ได้หมายความว่าอยากให้ไปเที่ยวด้วยกันแต่ภูเขาอ่ะอยากมีใครสักคนที่ทำให้รู้สึกว่าปลอดภัยให้ยึดเหนี่ยวแล้วคนนั้นก็คือเธอ
1: โหมานี่มา

0: ฉันยินดีจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับภูเขาตลอดไปนะโอเค
1: สูงจังกระสี
0: ไม่ต้องร้องแล้วแล้วมีพื้นที่ปลอดภัยแล้วเนี่ยนะต่อไปสเต็ปต่อไปก็ต้องมูฟออนเข้าใจไหมไม่ใช่จมปลักกระเทยไม่ใช่กระบือค่ะหรือว่าใช่ค่ะ
2: ว้ายเขาเนี่ย
3: ว้าว
1: ก็เก่งอ่ะ
0: ไง
1: เรื่องร้ายเรื่องหนังมันต้องมากมาย
0: หู
1: เรื่องภูเขานี่ขี้เล็บเลยนะถามจริงเหรอทำได้ไง
0: ก็ฉันว่าถ้าเราศรัทธาแล้วก็เห็นค่าในตัวเองอ่ะก็ไม่เห็นก็ไม่แคร์เลยเลยนี
1: ่หูยพูดง่ายเนาะแต่ยากยากนะบอกเลย
0: แล้วรู้ไหมคะว่าสเต็ปแรกที่จะทำให้เราศรัทธาในตัวเองได้คืออะไร
1: คือ
0: ตื่นค่ะสายแล้วค่ะไปทำงานค่ะอุ้ย
1: พอแล้วอย่ามากวน
0: แล้วเมื่อกี้คนสวยที่ไหนมาตีหน้าเศร้าเล่าความทุกข์ไม่ทราบค่ะ
1: เมื่อกี้แล้วมึงไง
0: ไม่ไหวแล้วค่ะมันสายมากแล้วค่ะไปทำงานค่ะ
1: ไม่ไปคนร้อนไอ้โอ้ยไอ้เดี๋ยวจะไอ้ทำอะไรโอ้ยอย่าให้เว้ยแม่ขาเพื่อนมันจะฆ่าหนูค่ะ
0: กูลาดหยุดเลยนะหยุดไปเองได้มานี่ค่ะเดี๋ยวอุ้มค่ะ
1: ไอ้หญิง
4: เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกี่ปีมาแล้วคะ
5: ปีที่แล้ว
4: ปีที่แล้วเอง
5: ใช่ค่ะปีที่แล้วเอง
4: ทำไมถึงนึกถึงบุญรอดอะคะ
5: ถามว่าทำไมจะไม่นึกถึงบุญรอดดีกว่า
6: เพราะว่าทำไมถึงจะไม่นึกถึงบุญรอด
5: คือบุญรอดเป็นคนแรกเสมอเลยที่ผู้บอกเมื่อกี้คือคนที่ผู้จะรู้สึกแบบไว้ใจพูดเรื่องที่หนักขนาดนี้ให้ฟังได้ก็จะเป็นบุญรอดคือด้วยพื้นฐานแล้วผู้ก็จะไม่ค่อยได้เล่าหรอกว่าแบบเวลาเราเจอความรู้สึกหนักๆอ่ะผมก็จะไม่ค่อยได้เล่าให้ใครฟังอยู่แล้วแต่ว่าถ้าจะมีคนสักคนหนึ่งขอรบกวนเป็นบุญรอดแล้วกันเพราะว่าผมก็ค่อนข้างไว้ใจสบายใจอะไรแบบนี้ใช่แล้วมันก็เลยทำให้ผมแบบรู้สึกว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราอ่ะผ่านมาได้ด้วยอะไรเงี้ยอาจารย์หน่อย
6: เอางี้ดีกว่าตอนที่ผู้โทรหาบุญรอดบุญรอดเซนส์ไหมว่ามันมีบางอย่าง
5: รู้สึก
6: ปกติ
3: เอาจริงไม่เซนส์เลยคุณน้องแบบเสียงน้องคือก็ปกติดีก็ไม่ได้แบบไม่มีแบบมีแบบว่าจะเกิดขึ้นอะไร
5: คือไม่ได้บอกตอนนั้นยังไม่ได้บอกว่าผู้เจออะไรแต่ผู้พูดประมาณว่าแบบอยากให้เธอ
3: มาด้วยกัน
5: อะไรเงี้ยเพราะตอนนั้นความรู้สึกเรามันไม่ไหวแล้วมันอยากต้องการแค่นี้อะไร
6: ใครสักคนที่นั่งอยู
5: ่ใช่แบบแล้วก็พูดเหมือนพยายามผู้พยายามหาเรื่องพูดคุยเรื่อยเปื่อยแบบไร้สาระแค่ต้องการจะให้ลืมสิ่งที่ผู้กำลังเผชิญอยู่อะไรแบบเนี้ย
4: แล้วพอภูโทรมาหาบุญรอดบุญรอดให้คำแนะนำยังไงทางโทรศัพท์ตอนนั้นยังไม่ได้ไปสมุยนะ
3: ใช่ครับคือตอนที่น้องโทรมาเป็นตอนเช้าน้องกลับมาพอดีน้องวิดีโอคอลมาบุ๊บแล้วน้องก็ร้องไห้เลย
5: โอ้ใช่มีซีนด้วย
3: บนสกายวอล์ก
5: บนสกายวอล์ก
3: ใช่แล้วน้องก็ร้องไห้แบบร้องไห้หนักมากเป็นอะไร
5: บนสกายวอล์กอุ้ยเพิ่งนึกได้ว่ามีเหตุการณ์นี้ใช่ฉันลืม
3: น้องบอกว่าน้องเลิกกับแฟนแบบ
5: ใช่นั่นคือวินาทีที่บอก
3: แล้วน้องก็ร้องหนักมากเราก็เอาเรายังไง
5: บนสกายวอล์กคือมันเป็นวันที่ภูกลับมาจากสมุยหลังจากที่เลือกกับแฟนเรียบร้อยแล้วภูยังไม่ได้บอกบุญรอดเลยแต่วันนั้นอ่ะมันวันที่ภูต้องตื่นขึ้นมาเพื่อไปทำงานแล้วภูรู้สึกว่าภูไม่ไหวแล้วอ่ะคืองานก็ต้องไปทำอ่ะแล้วความรู้สึกตัวเองจัดการไม่ได้เลยระหว่างที่เดินสกายวอล์กปุณณวิถีเพื่อที่จะขึ้น BTSผู้ก็เลยจากการโทรหาบุญรอดเลยด้วยวิดีโอคอลแล้วเดินไปด้วยและร้องไห้ไปด้วยและคนก็เดินส่วนไปส่วนมาเขาก็งงผู้ร้องไห้แบบไม่กักเลยอ่ะร้องแบบร้องแบบคนร้องไห้จริงๆอ่ะ
6: ปล่อยเต็ม
5: ใช่
6: น
5: ี
6: ่คือระหว่างที่จะต้องไปทำงานไม่ใช่ทำเสร็จแล้ว
5: กำลังจะไปทำงานที่ออฟฟิศที่ทองหล่อใช่ครับ
6: แล้วเราพูดอะไรกับน้องวันที่น้องโทรมาร้องไห้
3: ก็เลยบอกน้องว่าเย็นนี้มันหนักกับพี่ไหมแบบจะอยู่ด้วยกันไหมแบบจะเล่นสบายใจขึ้นหรือมันโอเคเดี๋ยวน้องมาหา
5: ไม่ลังเลเลย
3: พูดแค่นั้นเลยว่ามันหนักกับพี่ไหมแค่นั้นเลยครับ
6: ถ้าเกิดวันนั้นที่โทรไปบุญรอดไม่ได้รับสายคิดว่าตัวเองทำงานไหวไหม
5: หนูคิดว่าหนูคงจะไม่มีชีวิตกลับมาถึงกรุงเทพด้วยซ้ำอ่ะ
7: อ
6: อันนี้แสดงว่ามีเซฟโซนรอแล้วเย็นนี้มันเลยมีเป้าหมาย
5: ใช่ใช่เป็นแบบนั้น
6: เย็นนี้
5: ใช่ใช่ใช่
6: ที่ไปคุยแล้วเอาวันนี้ให้เสร็จก่อน
5: ใช่เลยพี่มีความรู้สึกนั้นเลยแบบรีบรีบทำงานเย็นนี้จะได้ไปทำบุญรอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะได้แบบคุยกันจะได้แบบอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกแบบมันรู้สึกแบบรู้สึกดีขึ้นมาอะไรเงี้ย
6: ครับ
4: จากเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะทำให้เราสองคนยิ่งสนิทกันมากขึ้นขนาดไหนคะ
3: เริ่มรู้ว่าน้องเอาไว้ใจเรามากขึ้นพอน้องเล่าให้เราเป็นคนเลยและคนเดียว
5: คนเดียวใช่
3: ก
5: ็
3: เรียกว่าน้องไว้ใจเราเลยก็เลยรู้ว่าต้องสนิทกันมากขึ้นแหละเพราะน้องไว้ใจเรามากมาก
5: ใช่คนเดียวเพราะว่าแบบกว่าคนรอบตัวครูจะรู้เรื่องปัญหาของครูอย่างเงี้ยบางทีมันผ่านไปเป็นปีแล้วด้วยซ้ำแต่บุรอดก็คือเป็นคนที่เรียลไทม์อยู่คนเดียวอะไรแบบนั้นนะครับ
4: เล่าให้ฟังทุกอย่างทุกเรื่อง
3: ทุกอย่างทุกเรื่อง
4: แล้วบุญรอดเล่าให้ครูฟังทุกเรื่องไหมคะ
3: เล่านะครับทุกเรื่องเหมือนกัน
6: อ้าวถ้าอย่างงั้นบุญรอดเองเคยมีปัญหาอะไรที่ต้องมาปรึกษาภูเขาบ้างไหม
3: คือบุญรอดอาจจะเป็นคนมองโลกในแง่บวกมากเกินไป
5: มากเกินไป
3: จะมองดีแบบโดนเอาเบียด
5: เป็นภัยกับตัวเองยิ่งกว่าใช่
3: เขาจะเป็นคนเดิมว่าต้องมองโลกนี้หลายบ้างในบางเรื่องต้องเซฟตัวเองบ้างบุญรอดจะไม่เคยเซฟตัวเองใช่
5: คือใจบุญรอดอ่ะมันอยากจะช่วยทุกคนอยากจะทำทุกอย่างอยู่แล้วอ่ะแต่เราก็จะบอกว่าเธอต้องมาชั่งน้ำหนักนะว่าอันนี้มันเฮิร์ทเธอหรือเปล่าหรือแบบยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะครูก็จะคอยแบบว่าให้ความคิดในอีกมุมนึงของครูอ่ะเพราะครูก็ค่อนข้างเรียกว่าอะไรอ่ะติดใจครูประสบการณ์ครูมันผ่านอะไรมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันอ่ะครูก็เลยเอาประสบการณ์ตัวเองอ่ะแบบมาแชร์ให้นางฟังบ้างอะไรเงี้ยมันจะได้แบบมีสองมุมประมาณนั้น
4: จากวันนั้นนะคะมันทำให้ครูมีความรู้สึกนะคะว่าบุญรอดเนี่ยเหมือนกับเป็นทุกอย่างเป็นเพื่อนแท้เป็นเพื่อนตายให้กับเราได้ฝากชีวิตให้กับบุญรอดได้
5: ใช่จริงๆแล้วมันรู้สึกมาก่อนหน้านั้นอีกอาจารย์หมวยแต่อันนี้มันเป็นจุดที่มันแบบมันย้ำเลยอ่ะว่าแบบมันใช่แล้วแหละมันถูกต้องเลยอ่ะคือภูอ่ะไม่ใช่เด็กกรุงเทพเนาะเพราะว่าภูอยู่ต่างจังหวัดแล้วภูต้องเข้ามาเรียนในกรุงเทพเรียนที่ธรรมศาสตร์แล้วก็มาทำงานในกรุงเทพแล้วภูก็ต้องห่างกับที่บ้านแต่ว่าภูได้มาเจอบุญรอดได้รู้จักครอบครัวบุญรอดมันทำให้ภูรู้สึกว่าภูไม่ค่อยเป็นโฮมซิกภูก็เหมือนแบบมีครอบครัวบุญรอดเป็นอีกครอบครัวนึงของภูที่ภูจะได้พักใจได้อะไรเงี้ยนอกจากบุญรอดก็จะมีพี่บุญรอดมีคุณแม่มีป้ามีแมวบุญรอดอะไรเงี้ยที่แบบเหมือนเป็นที่พักพิงเหมือนบ้านอีกหลังนึง
6: เป็นบ้านของเราอีกหล
5: ัง ใช่ซึ่งแม่ภูครอบครัวภูก็เป็นแฟนคลับบุญรอดอีกอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนแบบสองบ้านเราก็เหมือนฝากลูกด้วยนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยใช่ภูก็เลยรู้สึกสบายใจด้วยในการใช้ชีวิตในกรุงเทพอะไรเงี้ย
4: จริงๆแล้วทั้งคู่สนิทกันเนี่ยไม่ได้เป็นแฟนกันใช่ไหมคะ
5: no ไม่ได้เป็นแฟนกัน
4: เป็นพี่
5: แต่คนชอบคิดว่าเราเป็นแฟนกัน
6: ทุกคนคิดเลย
5: ทุกคนคิดแล้วเราก็มานั่งเราก็มานั่งถามตัวเองว่าทำไม
3: ถึงคิดอย่างนั้น
5: คือเราสองคนอ่ะเป็นคนที่สกินชิปกันแบบหนักมากคือเวลาไปเดินข้างนอกอ่ะเราเดินสามมือเดินอย่างเงี้ย

0: จับมือเดินกันเกาะแขนอะไรกันอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วในแก๊งเพื่อนเราอ่ะสมมติเดิน3คนก็เกาะแขนกันไปเหมือนเดินแบบนี้เหมือนเด็กกับอาจารย์หวยเหมือนเด็กเลยพี่มิกไปเดิน5คนเดินจับมือกันโค้ดคิดแฟนกันอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ใช่
2: แต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องปกติ
0: ใช่แล้วแบบเวลาเราแบบเอาใจใส่กันจำรายละเอียดของกันได้อะไรแบบนี้มันเป็นเรื่องที่เราทำกันเป็นปกติอยู่แล้ว
1: ครับ
0: จนเราไม่รู้สึกว่ามันแปลก
2: แล้วความรักของแต่ละคนล่ะคะเราไม่ได้เป็นแฟนกันแต่เราสนิทกันแล้วความรักของครูเป็นยังไงความรักของรอดเป็นยังไง
3: ของมูเริ่มเนี่ยก็เคยมีความรักมาบ้างครับแต่มันค่อนข้างลำบากด้วยแบบด้วยร่างกายที่ไม่แข็งแรงหรือด้วยเพศที่เราเป็นด้วยหรือด้วยอะไรต่างๆทำให้เราเนี่ยประสบเรื่องความรักค่อนข้างยากถามว่ามีไหมก็มีครับแต่คนที่มีเนี่ยก็ต้องยอมรับในตัวเราจริงๆเหมือนพิเศษเรามากจริงๆหนึ่งมันจะคบกับเราได้ใช่ก็คิดว่าไม่มีก็ได้มีก็ได้คือไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องมีหรือไม่มีคืออยู่กับเพื่อนก็โอเคก็มีความสุขดีครับครอบครัวก็แฮปปี้ดีครับผมถ้ามีก็ดีครับ
2: แล้วของครูล่ะคะ
0: คือครูอ่ะเป็นคนที่ไม่ได้มีpriority หลักเป็นเรื่องความรักในชีวิตคือถ้าเกิดสมมุติว่าจะมาก็มาได้ก็มาก็พร้อมจะเรียนรู้แต่ภูมิไม่ใช่คนที่ขวนขวายเพราะฉะนั้นเวลาจะมีความรักแต่ละครั้งของภูมันยากมากเลยอาจารย์หมวยคือภูรู้สึกว่าแบบมันไม่มีใครเข้าใจเราหรือว่าจะรับทุกอย่างที่เราเป็นได้นอกจากตัวเราอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือที่สุดแล้วคือการรักตัวเองนี่แหละคือแบบ number 1ในการที่ภูใช้ดำเนินชีวิตแต่ถ้าเกิดสมมติมันต้องมีจริงๆอ่ะคืออยากได้อยากให้เป็นคนที่เข้าใจความเป็นเราความเป็นมนุษย์ของเราอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่อยากจะเหนื่อยกับการคบใครแล้วจะต้องมาคอยเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกอย่างอันนี้คือภูแอบแชร์ให้ฟังว่าคือภูมีความสัมพันธ์มาก็ค่อนข้างหลายคนนะอาจารย์หมวยแล้วทีเนี้ยทุกคนอ่ะจะค่อนข้างมีคำถามกับตัวตนของเราที่มันอาจจะดูไม่ตรงกับขนบไม่ตรงกับสังคมส่วนใหญ่ภาพรวมอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องการแต่งตัวคำพูดคำจาหรือแบบไลฟ์สไตล์ของเราอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยแบบว่าไม่เข้าใจเขาพยายามจะฟอร์สเราให้อยู่ในสแตนดาร์ดที่สังคมวางไว้แล้วเขาจะได้ไม่อายคนอื่นหรืออะไรฟิลเนี้ยใช่ซึ่งภูก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณค่าชีวิตของภูอ่ะภูให้ความหมายกับมันคือถ้าเราพอใจเราแฮปปี้เราไม่ต้องมากดทับความรู้สึกของตัวเองอ่ะภูขอเลือกใช้ชีวิตแบบนี้ดีกว่าดีกว่าการที่ต้องเปลี่ยนตัวเองแล้วทุกเพื่อใคร
1: ก็ไม่รู้
0: อะไรแบบนั้นฮะ
1: ไปถามแขกรับแชร์
2: คุยกับแขกรับแชร์ถามแอนนาเมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยแอนนาบอกว่าการเป็น LGBT จะมีเพื่อนสนิทสักคนมันยังยากเลยทีนี้ถ้ามันเป็นเรื่องของความรักมันยิ่งยากกว่ากี่เท่าตัวคะ
4: คือถ้ายุคเมื่อประมาณ 20-30 ปีก่อนนะฮะคนที่เป็น LGBT จะมี2แบบก็เป็นเกย์กับเป็นกระเทยถ้าเป็นเกย์เนี่ยจะยากตรงที่ว่าคนที่เป็นเกย์เขาจะไม่อยากให้สังคมรู้อันนั้นเองก็เคยสับสนนะไปคบกับเกย์แล้วแบบเขาไม่อยากให้เราเป็นสาวไม่อยากให้เราแบบออกอาการมากคือเราต้องถามตัวเองว่าเราอยากจะรักเขาจนลืมตัวเองหรือเราจะรักตัวเองและหาคนที่รักเราจริง
2: ๆ
4: ตอนหลังเนี่ยอันนั้นก็เลยเปลี่ยนตัวเองมาเป็นในสิ่งที่ตัวเองอยากเป็นก็คือแต่งตัวเป็นผู้หญิงอะไรใช้ชีวิตเป็นผู้หญิงทุกอย่างแล้วสุดท้ายเนี่ยเราดิ้นรนมาทั้งชีวิตนะคะเราหาไม่ได้สุดท้ายพอเราเป็นตัวเองเนี่ยมันจะมีวันนึงที่คนนึงที่รู้สึกว่าความเป็นตัวเองของเราเนี่ยมันเข้ากับเขาแล้วเขาจะรักเราแล้วแบบนี้เราจะไม่ต้องฝืนตัวเอง
2: อ
1: ย่างพี่เขาพูดมาถูกต้องเลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนทุกคนมีสิทธิ์เลือกในสิ่งที่เราอยากเป็นเนาะใครจะเป็นอะไรก็ไม่เป็นไรหรอกจะเป็นเพศกลุ่มไหนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยชายหญิงชายอะไรชายคือขอให้ทุกคนแบบดูแลกันแล้วก็ปกป้องศักดิ์ศรีตัวเอง
2: อ
1: ย่าให้ใครดูถูกเหยียดหยามเพราะคนที่เขาดูถูกคุณเนี่ยมันหมายความว่าเขาจะไปดูถูกคนอื่นๆที่เป็นเพศเดียวคุณด้วยก็เป็นได
5: ้มาถามถึงเรื่องชแนลของพวกคุณดีกว่าผู้เข้าชแนลจริงๆแล้วอันนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ
0: โอเคจริงๆผู้เข้าชแนลเนี่ยเห็นช่องมันสนุกสนานขนาดนี้จริงๆแล้วว่ามันเกิดขึ้นจากความดีเพรสเลยจุดเริ่มต้นของมันแบบคือมันเป็นช่วงที่ผู้อ่ะตกงานแล้วพูดว่างานนานมากแบบประมาณ6เดือนครึ่งปีเลยอ่ะคือนานมากสำหรับเด็กจบใหม่ที่ว่างานนานขนาดนั้นอ่ะเราไม่ได้มีแบบบัดเจ็ตที่จะมาสำรองเลี้ยงตัวเองได้อ่ะในบ้านเมืองที่แบบทุกอย่างมันแพงอ่ะคือแบบมันเป็นเรื่องทุกข์มากเพราะว่าคนทำงานอ่ะจุดหมายมันคือเรื่องเงินแล้วเราไม่มีรายได้6เดือนอ่ะพี่มิกมันเลยทำให้พูดแบบดีเพรสมากแล้วแบบชีวิตตอนนั้นคือมันลอสมันไร้คุณค่ามากเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีอยู่วันนึงครัวแบบเดินไปเดินจตุจักรไปเดินเจเจไม่มีตังค์ด้วยไปเดินเฉยๆแบบอยากออกจากห้องตัวเองสี่เหลี่ยมไปเปลี่ยนบรรยากาศแบบให้ตัวเองได้เฟรชขึ้นมาบ้างก็ไปเดินที่จตุจักรแล้วบังเอิญเจอรุ่นน้องที่สนิท2คนรุ่นน้องในคณะเนี่ยนะฮะแล้วครูก็แบบพอเจอหน้าของน้อง2คนอ่ะเราทัก

0: ทายกันแบบอุ้ยมันดีอะไรเงี้ยมันทำให้ผัวแบบเฮ้ยจริงๆแล้วว่าความสุขหรือ energy ที่มันดีๆอ่ะมันเกิดขึ้นได้แค่เราอยู่กับคนที่เราแบบคอมฟอร์ตคนที่ยอมรับในตัวที่เราเป็นได้แล้วก็ใช้เวลากับเขาแค่ผู้นั่งกินข้าวกับเขามือนึงอ่ะมันทำให้ผัวสามารถเอา energy เนี้ยไปต่อพลังตัวเองให้ใช้ชีวิตต่อได้อีกเยอะมากจริงๆนะฮะจุดเริ่มต้นคืออยากแชร์แค่ในคณะก่อนเออแต่กลายเป็นว่าพอทำคลิปแรกออกมาซึ่งคลิปแรกอ่ะก็เป็นบุรอดเลยแค่นั่งกินข้าวตั้งกล้องกันง่ายๆเลย
1: เป็นแขกรับเชิญ
0: คนแรกก็เห็นไหมที่หนูบอกว่าแบบสุดท้ายก็นึกถึงนางคนแรกเสมอละนั่นแหละแล้วมันก็กลายเป็นว่าคนก็ดูเยอะเลยตั้งแต่ EP แรกตั้งแต่ที่ภูยังตัดต่อไม่เป็นด้วยสามภูโทรหาเพื่อนบอกว่าอันนี้กดยังไงกดยังไงแล้วกดทีละตัวจนตัดต่อได้ทำเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็เลยแบบคนชอบตั้งแต่แรกเลยมันก็เป็นอะไรที่เราก็เซอร์ไพรส์เหมือนกัน
1: จากความเป็นพี่น้องที่มหาวิทยาลัยอยู่คณะเดียวกันทำกิจกรรมด้วยกันก็เติบโตมาเรื่อยๆนะคะจนมามีช่องของตัวเองภูเขาชาแนลแล้วผลที่มันเกิดขึ้นจากการทำภูเขาชาแนลเนี่ยแหละค่ะมันเกิดขึ้นในหลากหลายมิติจะเป็นมิติไหนบ้างชมจากละครเวทีค่ะ

0: และจานแรกนะคะที่ทางร้านจัดมาให้ก็ค
1: ือ
0: ผัดไทยกุ้งสดค่ะ
1: กุ้งเป็น10ตัวเลยอันนี้เป็นกุ้งขาวหรือกุ้งแชบ๊วยคะ
0: กุ้งแห้งค่ะ
1: ทองแท้แห้งจริงด้วย
0: กุ้งเหรอคะ
1: เปล่าค่ะมุกเธอแหละค่ะแห้งจนเสียงแอร์ดังหึ
2: แห้งจริงแหละมากนะมุกแบบนี้ผู้ชายผู้หญิงเล่นไม่ตลกหรอกก็ต้องพวกชนกลุ่มน้อยพวกนี้แหละเล่นถึงจะขำกันเขาเรียกขายความไอ้พวกนี้ไม่ได้มีความสามารถเลยจริงจังหรอกตลกกบเกลื่อนไปวันๆดูดิสภาพ
1: ใจเย็นค่ะซิปไม่แลกค่ะไม่คุ้มค่ะ
0: ก็มันด่าเราซะแรงขนาดนี้แต่แม่จะยอมได้ยังไงเล่า
1: ที่โกรธเนี่ยเพราะรู้สึกว่าสิ่งที่เขาพูดมันไม่จริงหรือมันจริงคะเลยโกรธ
0: ก
1: ็ถ้าเป็นอย่างหลังเนี่ยเราจะไปตบให้เขาเปลี่ยนความคิดมันก็ไม่ได้หรอกนะคะเราก็ต้องทำตัวเองให้ดีค่ะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เขาพูดอ่ะมันไม่จริง
0: พอที่วูวาม
1: มาแล้วค่ะขอบคุณค่ะ
3: พร้อมค่ะ
1: ขอบคุณค่ะมาจานใหม่แล้ว
0: มา
1: ค่ะ
0: จานต่อไปนะคะ
1: ค่ะ
0: จานนี้ไม่แห้งนะคะ
1: แห้งแล้วค่ะ
0: เพราะว่า
1: คือ
0: ก๋วยเตี๋ยวน้ำค่ะ
1: ก๋วยเตี๋ยวน้ำค่ะก๋วยเตี๋ยวไม่แห้งแต่ที่แห้งกว่าคือมุกค่ะเฮ้ยผมน้ำหน่อยครับจะได้ไม่แห้งค่ะ
0: โอ้ยไม่เอา
1: เปียกหน่อยนะคะเอ้ยอย่างนี้แหละค่ะ
3: หายอยู่ค่ะพี่บุญรอดพี่บุญขาว
0: สวัสดีค่ะลูกสาวมีอะไรเหรอคะ
3: คือหนูแอบเห็นคนตรงนั้นนะคะเขาว่าพวกพี่หนูกลัวพี่ๆจะเสียใจนะคะคือหนูขอเจ้าของร้านมาคุยกับพี่ๆหนูเป็นแฟนคลับช่องพี่นะคะ
1: อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยรออะไรคะรีบถ่ายสิคะคอนเทนต์
3: คือหนูอ่ะมีปัญหาที่บ้านหลายอย่างค่ะเรื่องเงินเรื่องที่บ้านไม่เข้าใจแต่พอหนูดูรายการพี่ๆหนูก็ได้กำลังใจค่ะพี่ๆทำให้หนูเห็นว่าการที่เราจะมีปัญหามากมายหลายอย่างเนี่ยถ้าใจเราไม่เก็บมาเป็นปัญหามันก็ไม่เป็นค่ะ
1: อุ๊ยคอนเทนต์แม่ดีขนาดนั้นเลยเหรอลูก
3: จริงๆนะคะถึงรายการพี่ๆจะดูตลกโปกฮาทำอะไรแปลกๆแต่ด้วยความที่เป็นพวกพี่ต้องเจออะไรมากมายหลายอย่างแล้วก็ยังต้องพยายามทำให้คนอื่นยิ้มได้อีกหนูว่ามันเจ๋งมากๆเลยค่ะแล้วอีกอย่างนะคะมันทำให้หนูคิดได้ค่ะว่าอาชีพเด็กเสิร์ฟธรรมดาธรรมดาอย่างหนูเนี่ยก็มีคุณค่าแล้วก็สร้างความสุขให้คนอื่นได้เช่นกันค่ะ
1: เป็นฝันที่แม่เคยฝันที่ไม่กล้าฝันที่คนธรรมดาคนหนึ่งไม่กล้าฝันค่ะ
0: และหนูก็ให้มาโดยที่ฉันก็แอบฝันและหนูเนี่ยก็เป็นคนสร้างฝันให้พวกพี่ได้ปะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
3: สู้ๆนะคะพี่ๆ
1: ค่ะ
3: หนูไปทำงานก่อนนะคะ
1: โอเคค่ะ

0: ขอบคุณนะคะลูกสาว
1: ขอบคุณนะคะนี่ใช่ไหมอ่ะคือการที่รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าเหรอพี่บุญรอด
0: ใช่ปริ่มนะ
1: มากแม
2: ่จะโอ้ว่าป่ะดีกว่าเจ้าของร้านกะสร้างซีนแบบดราม่าไงเรียกยอดไลค์ไง
3: น
2: ี่
3: ไงขยี้ดราม่าไงเรียกยอดวิวด้วยแล้วก็โปรโมทร้านด้วยจะอยากให้คนมาร้านก็เลยแบบว่าให้เด็กเสิร์ฟเป็นหน้าม้ามาชมมุก
4: คิดว่าคนจะไม่รู
3: ้ระวังหยิบระวังมันโดนหยิบ
1: ยังไงอ่ะคนมันจะเกลียดมันก็เกลียดอ่ะเนาะคงหาเรื่องด่าได้อยู่ดีอ่ะ
0: ใช่ค่ะเราก็ทำได้ในสิ่งที่เราทำได้แค่นั้นแหละค่ะมาค่ะ
1: มาต่อกันนะคะนี่กินถึงไหนแล้วนะ
0: ก๋วยเตี๋ยวไม่แห้ง
1: ก๋วยเตี๋ยวไม่แห้งน้ำแห้งไหม
0: น้ำลองดูสิคะ
1: ตอนนี้ยังไม่แห้ง
0: ทำไมคะ
1: ท่วมหนักเลย
0: มากินข้าวดีกว่าค่ะชีสเค้กด้วยนี
1: ่ตัวท็อปเลยนะ
5: แล้วมีคนแซวแล้วก็บูลลี่เรา
6: อย่างแบบไซเบอร์บูลลี่เงี้ยก็มีอยู่แล้วแน่นอนในการทำตรงนี้มันก็จะมีอย่างที่เขาบอกแหละคนที่เขาไม่ชอบยังไงเขาหาเรื่องมาว่าเราได้อยู่ดีอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องปกติที่ครีเอเตอร์หลายๆคนในออนไลน์ต้องเจอ
5: แล้วรู้สึกยังไงกับการที่เราทำอะไรที่มันมีความสุขให้กับตัวเราทั้งสองคนมันมีผลกระทบยิ่งใหญ่มากในการทำให้คนอีกหลายคนเป็นแสนมีความสุขตามไปด้วย
7: ทำให้เรามีคุณค่าตัวเองมากขึ้นจริงๆครับพี่มิ้นแบบเราแบบเราดีใจที่เราแบบให้เขามีชีวิตอยู่ต่ออย่างมีความสุขได้
6: อย่างเราสองคนอย่างเงี้ยเราซื่อสัตย์กับตัวตนของเรามากๆเลยซึ่งคนอื่นอาจจะดูมองว่าเราสองคนเวียดไหมในสังคมอะไรเงี้ยแต่เราสองคนมองว่าเฮ้ยเราสองคนอะเราเป็นแบบนี้แล้วสิ่งที่มันได้กลับมาคือคนมองเห็นว่าเราสองคนอะมี energy แบบไหนซึ่งเราก็ไม่ได้แบบไม่ได้เฟกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งภูก็มองว่าแบบจริงๆแล้วความแตกต่างหลากหลายอะมันก็มีความสวยงามของมันอยู่อะไรอย่างเงี้ยฮะ
8: น่า
6: เ
8: ดือดแบบ
9: เลยหนอแมมมี่เลย
5: เอาเคยแมมมี่ปะ
9: ไม่เคย
10: ฉันก็อ่อนมาก
9: มันลอยข้างด
10: ิบรอดเลือกชุดแกงฉันมาก
9: มันน่ารักดี
10: ท้องฟ้ามันเป็นแบบฟ้าซามิซุมะ
11: ไอซุมิซัย
10: บ้าทำ
9: ร้ายบ้าไหนร้ายกัน
12: ฮะเพลงเดียวกัน
13: ต้องถามว่าความสุขที่มันเกิดขึ้นจากการได้ทำงานกับคนที่เราไว้ใจมันมีความสุขมากขนาดไหนมันได้อะไรนอกเหนือจากกระแสตอบรับที่ดี
6: คือภูตอนนี้ทุกวันนี้ที่ภูทำงานใน YouTube อ่ะความรู้สึกของภูอ่ะเหมือนภูยังเป็นเด็กที่เรียนมหาลัยอยู่กับบุญรอดอยู่กับเพื่อนในช่องมันเลยทำให้ภูรู้สึกว่าภูได้ถูกอบรมด้วยกลุ่มคนที่เห็นคุณค่าในตัวเราตลอดเวลาจริงๆมันเลยทำให้ภูรู้สึกว่าทุกครั้งที่ภูทำอะไรหรือว่าไม่ว่าจะผิดจะถูกจะตลกไม่ตลกแต่ว่าอย่างเราก็ยังมีคนคอยอบอุ้มเราอยู่มันเลยทำให้เราคอมฟอร์ตและรักตัวเองมากขึ้นในขณะที่เราทำงานแล้วเราเหนื่อยทุกวันแต่เรากลับรักตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆพี่นึกออกปะมันเหมือนเป็นกำไรครับตอนหมวยแบบเฮ้ยแบบเราเหนื่อยจากงานแต่เราก็แบบได้ความรักกับเพื่อนๆไปพร้อมกันอะไรเงี้ยซึ่งความรู้สึกเนี้ยมันต่างกับการที่ภูอะทำงานประจำอะไรเงี้ยมันต่างกันมาก
7: อย่างที่บอกเนื้อมันเราเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นจริงๆครับคือเราอะได้แค่คนทั่วไปธรรมดาแล้วทำชอบอะแต่กลับกลายเป็นว่ามีคนอะไม่ให้พิเศษเราไม่แบบไม่ยอมรับมันในตัวเรามากๆแบบมันเล่นเก่งจังแบบให้กำลังใจเรามากขึ้นเลยแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่แบบมีคนซัพพอร์ตเราแล้วก็เพื่อนทุกคนในช่องครับเหมือนกับว่าบางคนนี่มาปรึกษาเรื่องปัญหาชีวิตกับเราแบบหนูเครียดแม่ขายเลิกกับแฟนเขาปรึกษาผู้รอดมาเขาบอกแบบเขาดีเขาดีขึ้นมากมากเหมือนเราเป็นอะไรอย่างเงี้ย
6: เพื่อนให้เขา
7: ปรับทุกข์กับเรา
6: ใช่
7: ไหมเราก็มีคุณค่ามากมาก
6: เพราะหลายๆคนก็มักจะบอกกับพวกเราเสมอว่าสิ่งที่เราเป็นแบบนี้มันกลายให้ที่เราเป็นคอมฟอร์ทโซนให้กันและกันแบบนี้มันทำให้เขาเองก็รู้สึกว่าเราเป็นคอมฟอร์ทโซนให้เขาด้วยเหมือนกันเลยซึ่งเราอะยินดีมากมากเลยที่มี

0: แล้วรู้สึกยังไงกับการที่เราทำอะไรที่มันมีความสุขให้กับตัวเราทั้งสองคนมันมีผลกระไถมากในการทำให้คนอีกหลายหลายคนเป็นแสนมีความสุขตามไปด้วย
1: ทำให้เรามีคุณค่าตัวเองมากขึ้นจริงๆครับพี่มิ้นแบบเราแบบเราดีใจที่เราแบบเป็นผู้อย่างคนอื่นแบบมีเป็นสบายใจคนอื่นได้แบบให้เขามีชีวิตอยู่ต่ออย่างมีความสุขได้ก็ไม่คิดว่าตัวเองจะแบบมีคุณค่ามากขนาดนี้เลย
2: ใช่ฮะคือผมก็มองว่าจริงๆแล้วถ้าคนเราอ่ะแบบอย่างเราสองคนอย่างเงี้ยเราซื่อสัตย์กับตัวตนของเรามากๆเลยซึ่งคนอื่นอาจจะดูมองว่าเราสองคนเวียดไหมในสังคมอะไรเงี้ยแต่เราสองคนมองว่าเฮ้ยเราสองคนอะเราเป็นแบบน
1: ี้
2: ใช่เราเป็นมนุษย์หนึ่งมนุษย์กับอีกหนึ่งมนุษย์แล้วเราก็สื่อสารความเป็นเราแบบจริงๆแบบเป็นเราจริงๆอะออกไปแล้วสิ่งที่มันได้กลับมาคือคนมองเห็นว่าเราสองคนอะมี energy แบบไหนซึ่งเราก็ไม่ได้เฟกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งครูก็มองว่าแบบจริงๆแล้วความแตกต่างหลากหลายอ่ะมันก็มีความสวยงามของมันอยู่อะไรอย่างเงี้ยฮะ
3: เหมือนคนดูก็ได้รับพลังบวก
2: อะไรแบบนั้น
3: จากภูเขาชาแนลด้วยเหมือนกัน
1: ค่อนข้างเยอะ
0: ความสนิทสนมกันมาตั้งแต่มหาลัยจนถึงทุกวันนี้เรียกได้หรือยังครับว่าทั้งคู่เป็นครอบครัวเดียวกัน
2: สุด
1: เป็นทั้งพี่สาวแล้วเป็นน้องสาว
2: ใช่มันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆคือจะพูดได้ยังหรือมันจะเป็นเพราะว่าบุญรอดอ่ะเป็นลูกคนเล็กของบ้านแล้วภูเขาอ่ะเป็นพี่คนโตของบ้านมันเลยเหมือนเป็นจิ๊กซอว์อะไรอย่างมาดูแบบเป็นฟีลแบบเนาะต้องมาคอมพลีทกันอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้ภูรู้สึกว่าแบบพอเป็นพี่คนโตมาจากในบ้านตัวเองอ่ะแล้วได้มาเจอบุญรอดอ่ะมันก็เหมือนแบบโอเคเราไม่เคยมีพี่แล้วเราก็มีพี่สาวคนนี
1: ้บุญรอด
2: เป็นน้องสุดท้องไม่เคยมีน้องก็มีน้องภูเขาอะไรแบบเนี้ยฮะ
0: ชอบคำว่าจิ๊กซอว์ที่เขาใช้แล้วใช้อีกคู่นี้คือตัวอย่างที่ถูกต้องของคำว่าจิ๊กซอว์ที่มาจากคนละครอบครัวเลยนะแต่พรหมลิขิตทำให้จิ๊กซอ2ตัวนี้มันมาต่อกันได้แบบพอดีเป๊ะเลยอ่ะ
3: ทุกวันนี้ยังมีอะไรที่เป็นห่วงกันและกันไหมคะ
0: โอ้โหหันแรงมากเลยหันควับ
2: อย่างบุญรอดอย่างเงี้ยคือบุญรอดเป็นคนที่ใจดีเป็นคนใจกว้างอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบปฏิเสธคนไม่เป็นหรือบางทีหลายๆคนอาจจะเข้าหาบุญรอดเพราะผลประโยชน์บางอย่างอะไรเงี้ยผู้ก็เลยรู้สึกว่าบุญรอดอาจจะต้องมีกลไกในการปกป้องตัวเองมากขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ย
0: ด้วยความเป็นห่วง
2: ใช่ฮะไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหเราแบบใจดีขนาดนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าโลกใบนี้ทุกคนบนโลกไม่ได้ใจดีกับเราหมดอ่ะ
1: อยากให้ผู้แบบว่าเหมือนเห็นคุณค่าตัวเองให้มากๆเลยพอดีแบบน้องโดนจับอย่างเช่นนะน้องแบบทำงานไม่เก่งน้องจะเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วแบบน้องมันไม่เก่งหรอไม่ต้องมาว่าอย่างนั้นแบบรักตัวเองให้มากๆแบบเห็นคุณค่าตัวเองเห็นแม่รู้ตัวเองให้มากๆเลย
2: คร
1: ับ
2: ใช่คือแบบครูอภิเชษมากเลยนะกับการที่บุญรอดอ่ะเขาบอกว่าตัวเองอ่ะเป็นคนปกตินี่แหละแค่ทำบางอย่างไม่ได้ 100% เท่ากับคนอื่นซึ่งเนี่ยแหละมันคือความเป็นมนุษย์จริงๆเพราะความเป็นมนุษย์อ่ะมันไม่มีใครที่ทำได้100คะแนนเต็มในทุกอันอ่ะซึ่งครูก็รู้สึกว่าเออจริงๆแล้วว่าเราไม่ต้องเก่งทุกอย่างก็ได้เราเต็มที่กับมันหรือยังเราแฮปปี้กับมันหรือเปล่าพูดว่าแค่นี้มันก็พอแล้ว
0: นี่คือสิ่งที่ทั้งคู่ห่วงซึ่งกันและกันมาถามอีกนิดนึงมีอะไรที่ยังไม่ได้บอกกันบ้างไหมมีอะไรอยากจะบอกซึ่งกันและกันบ้างก็ได
1: ้คือวิลเลอร์เราเป็นห่วงน้องภูเขามากแบบคือน้องอ่ะจะขั้นแบบดาวค่อนข้างง่ายหรือแบบเวลาแบบเวลามีในมันท้าใจบุ๊บน้องจะแบบดาวเลยให้น้องแบบว่า
2: ไวต่อความรู้สึก
1: แบบรักเลยแบบให้มากๆแบบรักไปเองก่อนแบบให้มากๆเลยเพราะว่าบางทีน้องดาวอ่ะเราดูว่าน้องดาวแต่เราอ่ะไม่กล้าเข้าไปเพราะว่ามันจะเข้าไปยังไงดีแบบน้องดาวอ่ะทำยังไงต่อดีว่าถ้ามีเรื่องบอกพี่ได้เสมอ
2: พี่ก็อยู่นี่ทำไมล่ะเอ้าร
1: อพี่อยู่ตรงนี้เสมอแบบ
2: อยู่ตรงนี้เสมอก็คือรายการจบก็จะนั่งตรงนี้ไม่ไปไหน
0: ไม่กลับบ้านแล้วภูเขาล่ะครับมีอะไรอยากจะบอกบุญรอดไหมครับ
2: ขอบคุณนางนะอันดับแรกเพราะว่าคือภูก็เข้าใจว่าคนแบบภูอ่ะไม่ใช่ทุกคนหรอกที่จะมาเข้าใจได้อะไรแบบเนี้ยซึ่งก็ต้องขอบคุณนางที่นางอ่ะใจเย็นกับภูเสม
3: อ
2: แล้วไม่เคยจัดไม่เคยเปลี่ยนไปไม่เคยที่จะแบบทิ้งหน่วยให้เควงอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละมีบางมูที่เราอาจจะแบบไม่ได้คลิกกันในบางสถานการณ์แต่พอสุดท้ายแล้วมันผ่านไปอ่ะเราก็ยังกลับมาจูนกันได้เหมือนเดิมใช่ก็ขอบคุณ
0: น่ารัก
3: ค่ะถามคุณนาบ้างนะคะได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดของบุญรอดของภูเขาแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะ
4: รู้สึกดีมากๆเลยค่ะคือความที่สองคนเคมีเข้ากันมากแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ในชีวิตได้ดีมากเรามองว่าในสังคมมันต้องการโลโมเดลหรืออะไรแบบนี้นะฮะว่าแบบ การที่เรามีพาร์ทเนอร์ในชีวิตอะมันช่วยอะไรให้เราแบบได้มากๆเลยอะค่ะพอนั่งฟังวันนี้รู้สึกอิ่มใจเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ไม่ค่อย

0: ได้เห็นที่จะเป็นคู่เพื่อนสนิทนะฮะแล้วแบบเปิดใจกันมากขนาดนี้ฮะ
1: ค่ะแอนดี้ล่ะคะ
2: ครับก็ดูแล้วก็มันยิ้มอ่ะไม่รู้ยังไงคือมันรู้สึกแบบมันเป็นความรักที่บริสุทธิ์เนาะคุณก็เป็นคนมีทักษะในการพูดที่เก่งส่วนคุณก็เป็นโมดิเวเตอร์เป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนที่เขาต้องการข้ามผ่านในจุดที่เขาเรียกว่าอุปสรรคของตัวเองนะต้องขอบคุณมากๆแล้วก็ขอให้เป็นคนดีๆแบบนี้แล้วก็เก็บสิ่งดีๆเหล่านี้เอาไว้แล้วก็แจกใจให้กับทุกๆคนครับ
1: ในฐานะอาจารย์ด้วยเนอะพอเห็นลูกศิษย์เติบโตได้งดงามแบบนี้ค่ะมันชื่นใจมากจากความที่เขาเป็นคนคิดดีจิตใจดีงามอยู่แล้วเนี่ยแล้วมาเห็นวันนี้หน้าที่การงานเขาก็ดีการศึกษาก็ดีแล้วก็ยังมีเพื่อนแท้ในชีวิตด้วยภูมิใจแล้วก็ชื่นใจกับทั้งคู่ค่ะ
3: ครับพูดตรงๆเลยว่าไม่จำเป็นต้องเป็น LGBTQ คนปกติทุกคนผมจริงๆว่าทุกคนในโลกอิจฉาคู่นี
1: ้
3: อยากมีเพื่อนอย่างนี้สักคนหนึ่ง
2: จริงๆ
3: พอแล้วเลยเป็นเซฟตี้เน็ตไม่ว่าเราจะเกิดปัญหาอะไรเจออะไรมาก็ตามหนักเบามีคนหนึ่งที่เรารู้ว่าเมื่อมีปัญหาอะไรก็ตามเรากลับไปหาคนนี้แล้วเราหายแน่ไอ้ปัญหาทั้งหมดอ่ะเราจะหายเลยน่าอิจฉามากจริงๆอยากให้ทุกคนหาเพื่อนอย่างนี้ให้ได้สักอย่างน้อย1คนพอมีคนเดียวดีกว่ามีเพื่อนเป็นร้อยที่ไม่แคร์คุณเลย
1: ค่ะแล้วที่ภูเขาบอกว่าชอบความใส่ใจของบุญรอด
3: ครับ
1: คือดูแลรายละเอียดทุกอย่างวันเกิดนี่ไม่เคยลืมเพิ่งจะผ่านวันเกิดของภูเขามาเมื่อวานนี้ค่ะวันนี้นางก็มีอะไรมามอบให้ภูเขานะคะ
4: ครับจริงหรอแรงมาก
5: คุณค่ะ
4: โอ้ my god อุ้ยแล้วรูปนี้เป็นรูปที่แบบมีแบบเพื่อนๆในเพจชอบกันมากอะไรอย่างเงี้ยแบบมีความจับมือเดินไปด้วยกัน
6: สวยเราอ่ะ
4: สวยไม่ได้เลยอุ้ยขอบคุณพี่ทุกคนมากเลย
6: นะครับ
4: อุ้ยแล้วเครื่องบินการเซ็นเครื่องออกทีวี
6: เ
4: รียกเป็นว่าดาราได้เลยหรือเปล่าคะเนี่ย
6: ดาราทั้งหนึ่ง
4: ดาราทั้งหนึ่ง
2: รู้สึกไหมน้ำตาที่ออกมาคือน้ำตาบริสุทธิ์แล้วก็ดีใจนะขอจับมือได้ไหมครับโอ้โหขอบคุณมาก
4: ประมาณประตามยิ่งกว่า
5: ครับคือรูปเนี้ยเราไปเที่ยวด้วยกันแบบเป็นทริปล่าสุดเราไปด้วยกันคือมันมีความสุขมากเนอะคือเราแบบไม่ได้ไปเที่ยวกันแบบนานมากเพราะโควิดแบงก์ก็ไปไหนไม่ได้หนูจนบ่นเราไปเที่ยวด้วยกันแบบทริปเนี้ยคือเราแบบเหมือนไปใช้พลังด้วยกันแบบเต็มที่จริงๆแล้วบุญแล้วก็มีความสุขมากที่ได้ไปเที่ยวเขาในทริปนี้รูปเนี้ยคือเราชอบมากแบบมันจับอ่ะ
4: ธรรมชาติมันไม่ใช่ที่แบบ1 2 3 4แล้วแชร์อ่ะมันคือการที่แบบ
5: เราเดิน
4: เดินเดินไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพิ่งก็สแนปมาพอดีอะไรอย่างเง
1: ี้
4: ย
1: นี่ไปเที่ยวที่ไหนกันนะคะ
5: หัวหินครับผมไม่อยากบอกเขาว่าเวลาจะบุกเขาตลอดไปเนาะ
4: โอ้ย
1: วันนี้อิ่มเอ็มใจนะคะกับเรื่องราวของภูเขาแล้วก็บุญรอดรวมทางแง่คิดจากแขกรับแชร์ทั้งสองท่านด้วยพี่แอนดี้แล้วก็คุณแอนนาขอบคุณทุกคนนะคะ
6: ขอบคุณค
1: ่ะแล้วเราจะกลับมาพบกับความรู้สึกที่งดงามแบบนี้ในครอบตัวเดียวกันฟีลกู๊ดวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: อยากทราบว่าหน่วยงานไหนบ้างที่เราสามารถฟ้องศาลปกครองได้ค่ะ
1: หน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้มีดังนี้ครับหน่วยงานราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงกรมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง

0: วังเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ 2. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรครับองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะด้านหรือจัดทำให้แก่ประชาชนเฉพาะกลุ่มหรือเป็นงานที่มีความสำคัญสูงและมีวิธีเฉพาะซึ่งต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเช่นสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม 2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองเฉพาะหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่นเรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอาทิแพทยสภาสภาทนายความสภาวิศวกรหรือเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้ผู้ที่ชำนาญเป็นพิเศษเช่นสำนักงานช่างรังวัดเอกชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนครับทั้งหมดนี้คือหน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้นะครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ
1: รู้หรือไม่ในการพิจารณาคดีของศาลปกครองมีการถ่วงดุลการใช้อำนาจระหว่างตุลาการด้วยกันโดยให้มีตุลาการผู้แถลงคดีซึ่งไม่ใช่ตุลาการที่อยู่ในองค์คณะแต่จะเป็นผู้ที่ศึกษาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในคดีแล้วจัดทำคำแถลงการเสนอต่อองค์คณะว่าหากต้องตัดสินคดีดังกล่าวตนจะมีคำพิพากษาอย่างไรคำแถลงการนี้จะไม่มีผลต่อคดีแต่จะทำให้องค์คณะที่มีอำนาจในการตัดสินคดีนั้นๆวินิจฉัยคดีอย่างรอบคอบและถูกต้องมากยิ่งขึ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
2: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทใน

0: lớn và nghe mà ngày qua
1: Thank you.

0: ้นไม้ล้มทับล้มทับได้ไงวะข้างง
1: ก็ข้ากำลังขับรถอยู่ดีๆอ่ะอยู่ต้นไม้ข้างทางก็ล้มลงมาทับเฉยเลย
2: นี่เองโชคดีนะเนี่ยที่ไม่เป็นไรมากเนี่ยมีแค่แผลเล็กๆน้อยๆเนี่ย
1: โชคดีอะไรกันล่ะก็รถที่เอามาขับอ่ะมันไม่ใช่รถของข้าน่ะสิ
2: อ้าวแล้วรถของใครวะ
1: ของเฮียเต่าเขาอ่ะ
2: สวยแล้วแล้วเฮียเขารู้เรื่องหรือยัง
1: ยังเลยวะเขาไม่กล้าบอกเฮียเขาอ่ะ
3: อ้าวแล้วตอนนี้รถอยู่ที่ไหน
1: จอดอยู่ที่เดิมอ่ะขับไปไหนไม่ได้เลย
0: แล้วเองทำไมไม่โทรขอความช่วยเหลือวะ
2: เออ
1: ก็โทรศัพท์ข้าแบตหมดแล้วแถวนั้นนะไม่มีรถผ่านไปมาเลยสักคันข้าก็เลยตัดสินใจเดินมาหาพวกเองนี่แหละ
2: แล้วที่เองจะเอาไงต่อไปเนี่ย
1: ไม่รู้อ่ะก็คงต้องชดใช้ค่าเสียหายให้เฮียแกแหละ
2: ไอ้เหลิมรถยนต์คันหนึ่งมันไม่ใช่ถูกๆนะเว้ย
3: เออใช่ใช่
1: ให้ทำไงได้วะคนมันจะซวยมันก็ซวยอย่างนี้แหละ
4: มันอาจจะไม่ใช่ว่าความซวยก็ได
2: ้เองพูดอะไรของเองวะ
4: พวกเองไม่รู้เหรอว่าต้นไม้ข้างทางมันจะมีคนดูแลอยู่ถ้าต้นไหนเหมือนจะล้มลงมาเขาจะคว้าแต่นี่ฝนก็ไม่ได้ตกพายุก็ไม่ได้เข้าข้าว่าเขาต้องละเลยต่อหน้าที่ไม่งั้นมันจะล้มลงมาทับได้ไง

0: ข่าวว่าเอ็งต้องดูการ์ตูนเยอะไปแน่ๆเลยว่ะ
1: มีขาดจริงจังไหมไอ้เลิมสิ่งที่เกิดขึ้นกับเอ็งมันไม่ใช่ความซวยแต่มันเป็นความประมาทของใครบางคน
2: ถ้างั้นข้าต้องไปเรียกค่าเสียหายจากใครล่ะ
1: ก็หน่วยงานที่ดูแลด้านนี้ไง
3: เดี๋ยวไอ้หน่วยงานที่เอ็งพูดถึงเนี่ยหมายถึงหน่วยงานของรัฐอะไรพวกนั้นเหรอ
1: ใช
3: ่บ้าไปแล้วเอ็งคิดว่าคนธรรมดาอย่างพวกเราไงเหลือมเนี่ยจะไปทำอะไรกับหน่วยงานใหญ่ๆอย่างนั้นได้วะ
2: ใช่แล้วข้าก็ไม่ได้รู้จักคนใหญ่คนโตที่ไหนด้วย
1: ข้ามีวิธี

0: สาลบคอนอง
1: เขาอ่านว่าสารปกครอง
0: โห
2: ก็มันอ่านยากนี่เข้าไปดูทีวีดีกว่า
3: สารปกครองเหรอ
4: ใช่สารปกครองข้าเองก็ใช่มีความรู้เรื่องนี้ดีนะแต่เขาเคยช่วยพ่อข้ามาแล้วเขาต้องช่วยเองได้เหมือนกัน
1: แล้วศาลปกครองคืออะไร
4: พวกเองรู้ใช่ไหมว่าประเทศเรามีศาลอะไรบ้างไม่เป็นไรข้าอธิบายคร่าวๆแล้วกันประเทศเราเนี่ยมีศาลรัฐธรรมนูญศาลอาหารศาลยุติธรรมแล้วก็ศาลปกครองคือศาลที่คนธรรมดาอย่างเราจะไปเกี่ยวข้องได้เนี่ยก็คงมีแต่ศาลยุติธรรมแล้วก็ศาลปกครองทีนี้ศาลยุติธรรมกับศาลปกครองต่างกันยังไง

0: พวกเองรู้ใช่ไหมว่ารัฐกับเอกชนหมายถึงอะไร
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้ารู้พวกเองอ่ะรู้หรือเปล่า
2: เอกชนนี่คือพวกประชาชนอย่างเรานักธุรกิจแม่ค้าอะไรเงี้ยส่วนรัฐนี่คือหน่วยงานที่ดูแลประชาชนอย่างตำรวจหมออะไรเงี้ยเปล่า
0: ใช่ทีนี้เวลามีเรื่องขึ้นศาลเนี่ยนะเขาก็จะมีผู้ฟ้องกับผู้ถูกฟ้องเรียกรวมๆว่าคู่กรณีศาลปกครองจะต่างจากศาลยุติธรรมตรงที่จะต้องมีบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐเข้ามาเป็นหนึ่งในคู่กรณีคือจะเป็นคู่กรณีระหว่างรัฐกับรัฐด้วยกันหรือจะเป็นระหว่างรัฐกับเอกชนแบบในกรณีของเองซึ่งเองคือเอกชนต้นไม้อยู่ในความดูแลของรัฐ
3: แล้วที่เขาช่วยพ่อเองคืออะไร
0: ก็อบต.ที่พ่อข้าทำงานอยู่ไปมีปัญหากับสำนักงานที่ดินจังหวัดหน่วยงานพ่อข้าก็เลยเขียนคำร้องส่งไปที่ศาลปกครองไหนลองตอบสิว่าในเรื่องของพ่อข้าเป็นคู่กรณีระหว่างใครกับใคร
4: โอ้ยรีโมทมันหายไปไหนวะ
5: ระหว่างรัฐกับรัฐใช่ไหม
0: ใช่ทีนี้มาดูความพิเศษของศาลปกครองกันศาลปกครองจะใช้ระบบไต่สวนในการพิจารณาคดีนั่นหมายความว่าศาลสามารถออกไปหาความจริงได้โดยที่ไม่ต้องรอคู่กรณีทั้งสองฝ่ายซึ่งจะต่างจากศาลยุติธรรมตรงที่ศาลจะอยู่เฉยๆเป็นกลางจะรอฟังข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายแล้วก็ตัดสิน
5: เองจะบอกว่าศาลปกครองสามารถตรวจสอบและหาข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆให้พวกเราได้ใช่ไหม
0: ถูก
4: เองเห็นรีโมทไห
2: มไม่เห็นแต่ข้าไม่มีเงินไปจ้างทนายเนี่ยสิ
0: เองไม่จำเป็นต้องมีทนายก็ได้อย่างที่บอกศาลปกครองใช้ระบบไต่สวนตุลาการเขาจะลงมาสืบข้อมูลด้วยตัวเขาเอง
4: เองเห็นรีโมทไหม
2: ไม่แล้วข้าจะต้องไปเริ่มต้นจากตรงไหนอะไรยังไงอ่ะ
0: เองก็เขียนคำร้องส่งไปที่ศาลปกครองจะเขียนขึ้นเองหรือจะเขียนตามแบบฟอร์มที่เขามีให้แล้วก็ทำตามขั้นตอนที่ข้ารู้ก็มีแค่นี้แหละ
5: ข้าฟังแล้วรู้สึกมีไฟไปด้วยเลยว่ะเอาเลยเหลิมข้าสนับสนุนเป็นไรวะเหลิม
2: ข้าฟังแล้วก็รู้สึกมีความหวังขึ้นมานะแต่มันดูยุ่งยากแล้วก็ปัญหาเยอะยังไงก็ไม่รู้อ่ะ
3: แล้วเองจะทำยังไงล่ะ
0: ไอ้เหลิมใครบอกอะไรให้นะเองยังพอมีโอกาสชนะถ้าเองสู้แต่ถ้าเองไม่คิดจะสู้เลยสิ่งนี้ที่เองจะพบก็คือความพ่ายแพ้
4: เจอที่หมดแล้วโว้ย
0: พวกข้าสู้แทนเองไม่ได้นะทุกอย่างต้องเริ่มต้นที่เอง
2: เอาวะสู้ก็สู
5: ้ให้มันได้ดีสิวะ
0: แต่ด่านแรกที่เองต้องเอาชนะให้ได้ก่อนก็คือบอกความจริงกับเมียเต่า
2: ได้สิแค่นี้ไม่มีปัญหาง
5: ั้นเราไปบ้านเฮียเต่าเลยไหม
6: ไป
5: กันหมดนี่เลย
6: ไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไ

0: วันนี้อากาศดีนะครับเฮียครับ
1: คือเฮียครับรถข้าอยู่ไหนถามว่ารถข้าอยู่ไหน
2: เฮียครับคือผมกำลังขับรถอยู่บนทางหลวงเส้นหลังหมู่บ้านอยู่ดีครับอยู่ดีมันก็
3: รถเฮียโดนต้นไม้ทับครับ
1: ต้นไม้ล้มทับ
2: เฮียครับเฮียใจเย็นก่อนนะครับเฮียผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับผมขับรถอยู่ดีครับมือถือผมก็ไม่ได้เล่นนะครับแล้วอยู่ๆต้นไม้ข้างทางก็ล้มลงมาทับเฉยเลยครับ
3: ดีนะที่เลยมันไม่เป็นอะไรเลย
0: จริงเฮีย
3: ใช่ครับ
2: แต่เฮียไม่ต้องกังวลเรื่องค่าเสียหายเลยนะครับพวกผมวางแผนกันไว้เรียบร้อยแล้วรับรองนะครับเฮียได้ค่าเสียหายคืนแน่นอนครับ
0: ชัวร์เฮียทุกบาททุกสตางค
2: ์ใช่

0: เออเฮียครับเฮียจะไปไหนแล้วครับ
1: จะไปโทรศัพท์
0: อ้าวแล้วเฮียจะไม่ฟังแผนของพวกผมก่อนเหรอครับ
2: ฟังก่อนครับเฮีย
1: ฟังทำไมรถมีประกันเดี๋ยวมันก็จ่ายเองแหละ
0: ข้าไม่รู้ว่ารถเฮียแกมีประกันว่ะ
3: วางแผนมาทั้งวัน
4: รุ่นสิ่ง

รู้หรือไม่การดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งหรือทางอาญาที่อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมเช่นการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจการสอบสวนและการเปรียบเทียบปรับของพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองหากมีข้อพิพาทในเรื่องดังกล่าวต้องฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมนำมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีครับรายการซีรีส์วิถีคนวันนี้เราเดินทางมาที่จังหวัดสุรินทร์
1: เฮ็ดหยังกันตะเซาคะไปไสมาล่ะนี่ไ
2: ปขายเอียน
3: โอ้ตัวใหญ่เลยอ่ะ
4: หิงแดดป่ะครับ
0: เพื่อจะมาตามหาวิถีการหาอยู่หากินในหน้าแล้งโดยเฉพาะการหาปลาไหลนะครับ
5: มีบนไส้ร้ายบนนั้น
6: เปิดยาวครับพี
7: ่มีกงมือถือคนแบบโอ้ย
8: ตัวใหญ่ตัวมา
0: โดยเฉพาะที่หมู่บ้านโคกเพชรตำบลยะวึกอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์เป็นหมู่บ้านที่ได้ชื่อว่าเก่งในการหาปลาไหล
9: ตัวใหญ่บ่
10: ต
9: ั
10: วใหญ
9: ่โอ้โ
10: ห
9: เรือไหลปะเนี่ย
11: ลังเมื่อกันเลยสิบหาโล14โลแล้วแจ
9: ไหนปลาบักแก
0: แต่ว่าช้าก่อนนะครับไม่ใช่แค่เรื่องปลาไหลเท่านั้นแต่ว่าที่นี่แตงโมเขาก็เด่นครับ
9: มีหน่วยสูงกว่าใหญ่เอาเก็บมาจังหน่วยบ้างครับอายุมันกำหนดเมื่อไหร่สิ้นเดือนโอ้จักกี่สูงบ่สูงใหญ่
12: นี่ให้ลองเบิ่ง
9: โอ้โอ้สูงสีอยู
13: ่บ่ทันสูงปี
9: ปันนี่มันยังบ่จัด
14: นี่ล่ะแตงโมสายน้ำผึ้งของบ้านโคกเพชรครับ
15: กัดให้มันน้ำไหลไหลได้มั้ย
9: เจ้าของที่เบิ่ง
1: ยายเป็นอย่างเนาะ
16: ยายสีลูกค่ะ
1: โอ้ไปเกี่ยวมาทางไหนคะ
16: เกี่ยวทงฝุ่นคนขาวโบราณคนนั้นจะคลองหน้าคนสีบอกให้เอาลูกค่ะปันได้เป็นปันสำหรับคนบ่มีจะคลองหน้าเพิ่นนี่ก็สิได้บุญน้ำห้าวสีหน้าห้าวมาเกี่ยวเอาห้าวได้กิน
1: ก็ห่วงงามอยู่เน
16: า
1: ะ
16: เม็ดเขาก็งาม
17: ไปทั้งดอย
18: ใช้ตุ่มปลาไหล
0: และหนองน้ำที่เราเห็นอยู่นี้ก็เป็นที่อยู่ของปลาไหลปลาที่ใครๆก็บอกว่าคนบ้านโคกเพชรนั้นเป็นเซียนแห่งการหาใครอยากคิดมาสู้เชียวล่ะครับ
17: ก็จะอยู่ตามทุ่งนาตามบ่อตามนางเลยล่ะครับ
9: ที่วันโคกเพชรเฮาแต่ละบ้านแต่ละหลังก็สิมีอีจู้นะครับ
0: ที่เห็นดำๆแขวนอยู่นี้เรียกว่าอีจู้นะครับ
9: คุณนี่หลายกว่าเดี๋ยวไปทุกหลังป่ะน่ะ
0: เป็นอุปกรณ์หาปลาไหลของที่นี่มีทั้งเป็นพลาสติกสีดำแบบนี้หรือว่าที่เป็นสีสันแบบนี้ครับ
1: สีใดปลาไหลมากเนี่ย
19: สีใดเขาทุกสีครับ
6: นี่ก็มีรอยอีกที่บังครับ
20: ได้เห็นอยู่บ
21: ่เก่งมาก
22: คิดไปสักนะ
17: ปลาไหลอยู่ในบ้านมันก็หลายอยู่ครับแต่ว่าคนมันหาเยอะก็ต้องออกไปหาข้างนอกบ้างครับจะได้ปริมาณหลายครับ
0: แม้ว่าปลาไหลในหมู่บ้านที่นี่จะมีอยู่เยอะแต่ว่าไม่ค่อยจะเพียงพอทำให้หลายๆคนต้องออกไปหาปลาไหลที่นอกพื้นที่ไปไกลข้ามจังหวัดก็มีก่อนที่เราจะเข้ามาที่นี่เราก็เจอกลุ่มนี้มาพร้อมกับอีจู้คู่ใจ
23: ไปใส่การ
24: ไปอีจู้ครับปลาไหล
23: เนี่ยมากันจะค้นจะขั้นครับเนี่ย
24: เจ็ดขั้นครับ
23: เจ็ดขั้นเกี่ยวแล้ว
0: เจ็ดหนุ่มนักหาปลาไหลกลุ่มนี้เป็นคนบ้านโคกเพชรครับ
9: ทีมหาเก่งสุดนะครับจะรับสำหรับกลุ่มหน่อยกับทีมของไอโกนะครับ
0: นำทีมโดยโกหัวหน้าทีมที่หาปลาไหลเป็นอาชีพมากกว่า30ปีแล้ว
25: ผมหาปลาไหลหาเอากินเอาจังเลยครับหามาตลอดได้อยู่ได้กินก็คือปลาไหลเพราะว่าพวกกับกินคือกันปลาไหลนี่ช่วยชีวิตเฮาอยู่แล้วมองได้มีปลาไหลคือแรงทำมาหากินเลยแหละครับ
9: เวลาเพิ่นไปนะครับเพิ่นก็สิเป็นไปเป็นกลุ่มเพิ่นนะครับไปก็สิเห็นเลยครับเพราะว่าเป็นคล้ายๆรถพุ่มพ่วงนะครับแต่เป็นอีจู่ในขณะนี้

0: การเดินทางไกลด้วยมอเตอร์ไซค์บางครั้งก็เจอกับอุปสรรคนะครับ
1: ก็ที่ยังขึ้น
2: แล้วรถเสียงไหนหรอครับเพราะผู้โดยสารสุดท้ายกำลังไปเบิ่งอยู
1: ่อ๋อเวลาเข้ามาทำการในกสิทธิ์เที่ยวเบิ่งกันที่สี่
2: เที่ยวเบิ่งกันครับขี่เรื่อยเรื่อยมาเบิ่งมาเรื่อยครับ
1: ยัง
2: ก
1: ะคะ
2: ยังแต
3: ่ไปเหยียบยังน้อครับ
4: เหยียบเล็กครับ
3: ไปเบิ่งดูแผลเป็นยังไง
4: ถึงออกว่าไร
3: โอ้
4: ไปเปลี่ยนใหม่เลยทั้งนอกทั้งใน
3: มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว
1: ก็เหตุการณ์นั้นสิมันเกิดขึ้นดูบ
2: ่ครับเกิดขึ้นเรื่อยครับบางทีก็รถยางรั่วยางแตกนี่สิครับ
1: ใช
2: ่ครับมาครบกันแล้วครับแต่สิออกเดินทางด้วยครับ
0: วันนี้ทีมหาปลาไหลของโกะมุ่งหน้าจะไปดักปลาไหลที่อำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมาที่อยู่ห่างออกไปประมาณ87กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆก็จะถึงจุดหมายนะครับ
5: พักกันตรงนี้เหรอคะ
2: ครับพักตรงนี้ครับ
0: จุดที่ทีมหาปลาไหลใช้เป็นพื้นที่นอนนั้นเป็นที่ดอนมีเนินสูงแล้วก็มีต้นไม้ให้ร่มเงาม
5: าถึงนี่เราเตรียมตัวทำอะไรกันก่อน
6: เอาของเครื่องนอนลุ่งแล้วก็จังพากันหาใส่กินเขากินน้ำแล้วกัน
2: ผู้ใดเฮ็ดยังนั่นเอ๊ะเฮ็ดยัง
7: ข้าว
2: กินข้าวอยู่เขาจ้ะนี
5: ่พี่ดำเอาอะไรมากินข้าวรอบนี
6: ้เอาข้าวหุงแต่ไม่ลืมหม้อมาม
2: ามาเตรียม
0: เมื่อมากันครบก็จะพักกินข้าวเที่ยงร่วมกันก่อนที่จะออกไปทำงาน
1: ในมาอยู่น้ำกันนี่กินยังกระแสบกันให้จังได
6: กินยังแสบมือขนาดอันต้มปลานี่เครื่องบกครบกันยังแสบกว่าอยู่ในบ้าน
8: กระมูหน้ามูลุ่งก็แสบเป็นธรรมดา
9: อยู่บ้านบ่เคยกินนอกบ้านเลย
8: ลุงก็แสบ
0: พื้นที่ที่ทางทีมโกะมาหานั้นก็คือหมู่บ้านบุตาคงตำบลโนนแดงอำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมาที่นี่เป็นแหล่งประจำของทีม
10: มีตะซุ่มนี่แล้วมาเรามีใครมาไอ้นี
1: ่คนโนนแดงมาหาปลาไหลปะคะ
10: เขาก็หากันแต่ว่าเขาปลาใส่หลายหร
2: อกพ่อพ้นสุกี้ครับพ้นอัตยาใส่ดีครับพ้น
1: ว่ารบกวนพื้นที่กันบอกผู้ใส่เป็ดปลากับปลาไหล
11: บัวบัว
1: บ่ห่วงบ่
11: บ่มีไปห่วงท้องสาธารณะ
1: โอเคค่ะขอบคุณนะคะ
2: ว่าต้องแล่นไปไกล
12: มาแล้วก็เสียหน้า
2: แ
12: ล้ว
2: เดี๋ยวที่นี่แป้งไหนแต่คนนี
13: ่สองคน
2: สอง
0: หลังจากพักหายเหนื่อยแล้วคนหาปลาไหลก็แบ่งโซนพื้นที่เพื่อไม่ให้ทับเส้นทางการหากิน
2: ความจริงหรอครับ3คนครับนี่ผมแล้วก็พี่ดำแล้วก็คุณครับคนหนึ่งคนยายแดงไปดูบริเวณนี่นะครับพี่ดำพี่แต่จะนำคล้องสายคล้องสายทางเลยครับ
0: หลังจากนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงท้ายไปด้วยอีจู้เต็มท้าย

0: ายรถพอดีครับ
1: ปลาไหลครับมันจะอยู่มองเก่าล่ะครับเพราะว่าผมเคยไปดักสางได้ที่ว่าเคยมีมันก็มีตลอดครับ
0: ปลาไหลเป็นปลาน้ำจืดนะครับชอบอาศัยในดินโคลนที่มีซากพืชซากสัตว์หรือว่าเป็นบริเวณที่ปกคลุมด้วยวัชพืช
1: ทำเลมันดีดินมันดีครับมันจะมาว่างไข่มันจะจ่อรูอยู่ข้างๆเป็นพุ่งแล้วก็เป็นไข่แล้วก็มะนาวมันก็จะฟักตัวออกมาครับลูกมันเป็นหมื่นๆเป็นพันตัวเลยครับ
0: ปลาไหลที่มาหานั้นเป็นปลาไหลนาตัวกลมยาวครับ
1: นายน่าสนใจนะไปบุญไปบุญฟังบุญก็ได
0: ้โกบอกว่าวิธีใช้อีจู้ดักปลาไหลนั้นไม่ยากนะครับ
1: เอาก็เบื้องบอลมันก่อนครับ
0: แค่หาพื้นที่ที่มีหญ้ารกๆหน่อย
1: ปลาไหลมันมักโง่กันสิล่ะครับลำบากแน่หน่อยนึงโอ้ปลาไหลหลายจนหมกจึกเลย
0: แหวกๆหญ้า
1: เอานี่ครับพวกเศษหญ้าเน่านี่ออกโอ้ยขึ้นมาก
0: แล้วก็เอาอีจู้ที่ใส่เหยื่อวางลงไป
1: อันปากกระบอกไปทั้งผิว
0: จากนั้นก็จะเขย่าในจู
1: ้มีอะไรมันปลาไหลหลายๆต้องเขย่าก่อน
2: เอ้าเจ้าเขย่าบ่คือหมูเจ้าเขย่าข้างนอกแ
1: หมผมเขย่าบ่คือหมูเขย่าว่าเสือกมันสิขาดครับผมเลยเขย่าข้างนอก
0: ระหว่างทายเราได้ยินเสียงเขย่าแควแควแควแควตลอดเวลา
1: เขย่าเลยครับเพื่อให้กินข้าวกินน้ำมันออกครับกระจาย
0: การเขย่านี่แหละครับเป็นเคล็ดลับในการปล่อยกลิ่นล่อปลาไหล
2: นี่ยังเขย่าเร็วปนัน
3: ไอ้มันแตกไวสุดเพื่อแต่เขาไปหยอกเล่นๆมันก็ว่ามันได้แตกมันซาไปน้ำ
1: เนี่ยกินมันออกมันสิเป็นฟองอยู่นี่นะครับนี่ดินมันออกหมดแล้วก็เหลือแต่ความข้าวของมัน
0: เหยื่อล่อปลาไหลใช้ทั้งหอยเชอรี่และไส้เดือนนะครับ
1: หอยเชอรี่อย่างเดียวครับเพราะมันหาง่ายครับมันใหญ่แล้วมันก็ได้เยอะครับนี่ครับไส้เดือนใหญ
0: ่แต่ที่สำคัญต้องผสมกับดินปลวกด้วย
1: เสื้อปลวกบ้านเฮาเนี่ยแหละครับกูดเอามันเป็นสูตรผู้เฒ่ามาแต่ก่อนนะครับเขาเคยเฮ็ดมาแต่ได้เฮ็ดสามมา
0: บางคนใช้ดินปลวกที่พิเศษอย่างเอฟใช้ดินปลวกบนต้นไม้ครับ
4: ก็คือว่าดินมูนี่มันเป็นขี้ปลวกกินหอมก็กัน
5: นี่เมย์ขาวๆปลวก
1: อันนี้สูตรผมหรือว่าคนนี้เขาไม่เห็นดอกเยื่อนี่จะใส่จากหลอด
5: เส้นเดียวเนี่ยครับหลอดเดียวเนี่ยล่ะ
1: แค่นี้ก็พอ
5: เออแค่นี้ก็พอ
1: มันโมเมนต์ที่เอาเนี่ยไว้มันกินแล้วครับเป็นการแคร์ล้อบอยมันกินเป็นหลักครับมันเข้าไปได้กินซื่อครับ
0: คนหาปลาไหลต้องใจเย็นนะครับในการหาพื้นที่เมื่อออกมาแล้วก็ต้องเอาให้อีจู้หมดท้ายรถจึงจะคุ้มกับเวลาที่เสียไป
1: ใส่มันมองๆก็ง่ายมองก็ยากท่องเที่ยวก็คือมองยากกับใส่ยากมองได้ง่ายๆกับใส่ง่ายๆได้คือเขาไปลึกแค่เอาหญ้าจุกไว้ครับเพื่อบ่ให้มันล่ม
0: การหาพื้นที่ใส่อีจู้นั้นก็ต้องหาไปเรื่อยๆนะครับ
1: บ่อเสือเลือกมันจะเป็นล็อกครับเพราะว่ามันใส่ง่ายครับเบิ่งทําเลเดี๋ยวมันน่าจะโอเคครับมีปลาไหลแน่นอนครับเพราะเคยใส่อยู่ครับถ้าพื้นที่เฮาบ่เคยใส่เฮาสิเบิ่งว่าเป็นพื้นที่กดกระทะแล้วก็เบิ่งดินเบิ่งทําเลแล้วก็คนพื้นที่นําครับ
6: จังหวัดที่พี่จะเลือกมาที่เลือกยังไงคะ
1: เขาบอกเล่าต่อกันมานะครับเขาว่าทั้งโคราชปลาไหลหลายเด้อแถวนนท์แดงก็เลยพากันล่องมาเบิ่งครับสุมมาค่ําไหนนอนนั่นครับจุดตรงนี้ผมมา3ปีแล้วครับปลาไหลเยอะครับไม่รู้ว่าปีนี้สิหลายหรือบ่หลายบ่ฮู้คือกันครับแต่ว่าคนปกติเพิ่นบอกว่าหลายนี่ฮักไว้เฮ็ดหยังนั่น
7: ก็คือว่าก ันหลงกันลืมครับ
0: วันนี้โกะและทีมวางอีจู้ดักปลาไหลจนข้ามเลยล่ะครับวิถีคนหาปลาไหลนั้นไม่มืดค่ำ

0: ล้วครับ
1: ยังไง
2: ครับบุกปานนะครับหน่อยนึง
1: เบิดแล้วครับมื้อนี้ครับใส่แล้วมาๆๆแล้วไปตามไปหาหุ้มเขาหุ้มน้ำเฮา
3: คํานี่เวลามันเป็นอุปสรรคบ่คะยามมืดยามค่ำ
4: แม่นเลย
5: บ
4: ่
5: ก็แม่นครับมันแข็งหูแข็งได้จังซี่นะ
3: อ๋อต้องใส่ให้มันแล้วภายในจักโมง
5: ซํานี่อ่ะครับซํานี่ก็คือว่าหาโมกกว่า
1: เป็นยังไง
2: โอ้ยเอาปืนไปดังหุ้มเขา
6: สังคมยามค่ำคืนของทีมหาปลาไหลหลังจากทำงานก็มาทำอาหารกินกันครับถ้าอาหารไม่พอก็ต้องออกไปซื้อในหมู่บ้านวันนี้เป็นหน้าที่ของเอกครับ
5: แล้วไปเบิ่งก่อนว่าเขาเขามันมีอย่างไร
7: ตอน
8: นี้
7: ถ
8: ู
7: ก
8: สิบพ่อ
7: หร
8: ือเปล่าพ่อหรือครับนี่ตั้มนี่ก็กินอยู่นี่พวกเหมือนเราเนี่ย
1: ไหนเด็ดๆมาแน่นี่หลังจากกันใส่จู่เทียดกับที่พ่อมากินข้าวครับก่อนจะพักผ่อนกันนั่งคุยกันก่อนครับว่าจะกู้ที่ใดที่ใดนะครับแต่กะที่แยกใกล้กันพักผ่อนครับ
9: น้ำกันเหรอคะ
1: บ่ครับว่ามันหนาวครับบ่ใครอาบหรอกครับไปอาบอยู่บ้านเลยครับ
10: เ
1: อ
10: าเด
1: ีย
10: ว
1: ครับเจอเดียวเลยครับ
5: เวลาออกมาสิกะกินหอนลูกหอนเมียอยู่ครับพอออกมามันกะบ่มีกินครับ
11: กะเพื่อลูกเพื่อเมียเพื่อแม่ครับเพื่อครอบครัวทุกในคนไปอยู่เฮียนน่ะครับ
2: เพื่อเอารถเป็นหลักครับ
6: เมื่อท้องอิ่มก็ต้องจัดการเรื่องที่หลับที่นอนซึ่งก็อยู่ใต้ต้นไม้นี่แหละครับ
2: นอนใต้ร่มอยากหมอกมันลง
6: บางคนยังไม่นอนก็ผิงไฟกันไปใครสะดวกแบบไหนก็ได้หมดครับ
12: นอนแล้วครับ
6: ฝันดีนะครับพี
13: ่ถ้ากันออกมากูอีจูจักโมงครับเพื่อน
14: ตีสามครับตีสาม
6: วิถีคนหาปลาไหลนั้นตื่นเช้ามากครับเพื่อไปเก็บปลาไหลในอีจู้ต่างคนก็ต่างไปเก็บของใครของมัน
1: นี่ครับได้1ตัว1แต้มครับนี่มันมัน
6: อีจู้ที่วางไว้เมื่อวานทำหน้าที่ของมันแล้วนะครับ
1: โอ้ยก็ถือไปดิแม่โอ้ย
5: เดี๋ยวตัวหนึ่งครับนั่นคือได้เด็ดถือบ่าย
1: ถือครับถือของตู
5: ได้บ่ตา
1: บ่บ่ถือเลยเอาบ่เลย
5: บ่มีเลย
1: มาบ่เฮ้ยได้บ่
5: ตัวเดียว
1: โอ้ตัวเดียวโอ้ได้สองตู
5: โอ้ตัวใหญ่เลยเนี่ย
1: ตัวใหญ
13: ่อ้าวมาบ่มา
5: บ่มีได้สองตัวเนี่ย
13: ใช้เป็นจังไ
10: หนหาบางสุดท้ายครับเป่าครับแมวแมวไปลุกหายุดนะครับ
1: โอ้บ่ถืออีกแล้วครับเป่าอีกแล้ว
13: มาน
5: บ่มาน
1: ถ้าถือนั่งนักไปออกไปมีเย็นไปนี่ก็ภูมิใจเนาะถ้าบ่มีเย็นออกไปถือย่างออกไปมันก็ใจฟอในจักหน่อยย่านสู่เขาบ่ได้
5: ใส่ได้จักบัง
1: ตัวเดียว
13: ตัวใหญ่บ
5: ่ตัวงามครับ
6: วิถีคนหาปลาไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนก็อาจจะไม่ต่างกันก็คือต้องมาพร้อมโอกได้เยอะก็ดีใจได้น้อยก็เอาใหม
5: ่ได้กับสองโอกครับนี
1: ่บ่ได้ก็คือบ่ได้เลยครับก็สิมีแค่ปลอบใจกันว่าเอาไว้มื้อหลังงวดหน้ามาใหม
5: ่จักโบกะว่า
6: วันนี้ทีมหาปลาไหลของเราโชคดีครับ
10: 4โลครับพอใจอยู่ครับมาถือเรียกน้ำเขา
6: ปลาไหลที่ได้มานั้นตัวอวบอิ่มมากนะครับสีออกเหลืองอย่างที่เห็น ไม่เสียแรงที่เดินทางมาหากันไกล
0: ว่านหาโลครับผมเมื่อนี่มานอยู่ครับพูดแล้วครับไปร่วมตัวกันอยู่มองตั้งแคมป์แล้วครับสิได้ฮู้ว่าใครมานบ่มานครับ
4: โอ้ได้บ
0: ่ได้อยู
10: ่บ่จวดเลย
0: คือบ่เบาเบิ่งเป็นจังไดหมานบ่ทางนั้น
4: บ่ได้อุ้มบ
10: ่เดี๋ยวได้อุ้มกันขึ้นแล้ว
13: ไปเลยบ่เฮา
0: ครับผมกลับแคมป์ไปเก็บของเก็บนี่เตรียมกลับบ้านครับ
9: ได้กันเยอะไหมคะแต่ละคน
14: พ่อได้อยู
0: ่ได้พ่อได้อยู่ครับได้คนละ3 4โล2โล
14: 1โล1โลนึงได้อยู่ดอกว่า
13: ปันรายที่ได้นี่เฮาสิเอาไปทางใดแน
14: ่เอาไปส่งตลาดครับ
0: หูบ่ฮอดนํากันก็ขายเบิดแล้วน้อยก็ขายน้อยส่วนใหญ่ใส่ทงปุ๋ยนี่แหละครับตัวปลาไหลบ่แห้งบ่เป็นแท้นํา
6: ก่อนเดินทางกลับปลาไหลที่ได้มานั้นจะถูกเก็บไว้ในกระสอบปุ๋ย
0: คือว่าต้องมาให้มันแน่นๆแล้วมันสิออกทางปากครับเพราะว่าปลาไหลมันดุดได
6: ้และดูแลเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้เนื้อช้ําอย่างที่เห็นครับ
0: เดี๋ยวเอาฟางรองให้มันหนุ่มครับเพราะว่าจัดปลาไหลมันแดงครับมันแดงมันก็สิตายครับต้องเป็นด้วยจ้ะเอาว่างไว้เลยครับ
15: ตอนนี้เฮ็ดยังบ่นี่แล้ว
6: หลังจากนั้นบ้านชั่วคราวก็จะถูกเก็บทุกคนพร้อมไปขายปลาไหลแล้วครับ
16: เก็บเต็นครับ

0: ายขั้นอยู่
1: คนที่มีอาชีพหาปลาขายนั้นจะนำปลามาขายที่ตลาดปลาทางพาดจังหวัดสุรินทร์แห่งนี้เพราะว่าเป็นแหล่งขายปลานาธรรมชาติที่ใกล้ที่สุดของแถบนี้กลุ่มหาปลาไหลของโกะก็เช่นกัน
2: วันนี้จะเท่าไหร่นะ
3: เลยโล่สองครับ
2: อ๋อเลยแก้แค้นใช่ไหม
3: ครับผมเป็นแก้แค้นคือครับไม่แก้ตัวว
1: ันนี้ปลาไหลราคากิโลกรัมละ170บาท
4: 2,703 บาท
1: ขายเสร็จแล้วก็กลับเข้าหมู่บ้านครับส่วนโก๊ะนั้นไม่ได้ค้าไหลที่ตลาดปลาพร้อมๆกับเพื่อนๆ เพราะว่าจะเก็บสะสมไว้ที่บ้านให้ได้เยอะๆเนื่องจากมีลูกค้าเจ้าประจำมาสั่งไว้นะครับ
2: ใส่น้ำแค่นี้เขาก็อยู่ได้เหรอ
4: ครับอยู่ได้ครับ
5: ค้างไว้ก่อนเดี๋ยวจะไม่มีขามาหลับ
2: เก็บไว้ยังไงถึงให้เขาอยู่ได้นานคะ
5: ใส่กะละมังสิละจะละกะไทน้ำออกค่ะไททุกเสาร์ทุกเล่นดูเด็ดเป็นเดือน2เดือนจ้ะ
3: ปลาไหลก็มีบุญคุณต่อเฮาครับตั้งแต่ผมก็สิหาปลาไหลไปเรื่อยๆครับจนว่าสิหาบ่ได้บ่ล่ะครับคอยสิเซาได้ก็ดีใจบ่ได้ก็คือมื้อหลังก็มีครับมื้อหน้าก็มีใหม
1: ่โกบอกว่าตัวเขาเองนั้นนอกจากหาปลาไหลแล้วก็ยังชอบกินปลาไหลมากรวมทั้งคนในหมู่บ้านแห่งนี้ด้วยสำหรับคอปลาไหลแล้วเมนูยอดนิยมก็คือต้มเปรตผัดเผ็ดและย่าง
6: ครับได้ทีแล้ว
7: ย่างปลาไหลฮ้อนๆครับแซ่บ
8: เพราะโลกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบนั้นเพราะว่าคุณปล่อยให้บางอย่างปิดตาและปิดบังหัวใจ
1: สำหรับคนที่ไม่มีที่นาเป็นของตัวเองแบบโก้แล้วปลาไหลคือที่พึ่งนะครับออกหาได้ทั้งปีก็มีกินมีใช้ไม่ขาดมือเราดีใจมากๆที่ได้ถ่ายทำเรื่องราววิถีชีวิตของทุกคนในวันนี้ความสุขที่พวกเขามีกับอาชีพนั้นสอนเราเหมือนกันนะครับว่าถ้าหากเราขยันไม่งอมืองอเท้าเราก็สามารถสร้างอาชีพหารายได้เลี้ยงครอบครัวได้
3: ผมว่ามันบ่ลำบากหรอกครับเพราะผมถนัดทางนี้อยู่แล้วครับถ้ามันได้หลายครับก็ทางบ้านก็ได้ใช้หลายครับได้เก็บหลายอันใดน้อยก็ได้ค่าน้ำมันก็ได้ขายก็กินจะดูเครื่องเรียกก็โอเคครับก็อยู่ได้ครับ
1: ขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับการอนุญาตให้ทีมงานได้ติดตามไปถ่ายทำสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ

สารพันเรื่องไกลเกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรข่าวสู้กระบวนการไกลเกลี่ยข้อพิพาทได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆที่อยู่แถวบ้านมีทั้งอู่ซ่อมรถที่ทำเสียงดังนักวู้มีกลิ่นเหม็นและควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์ร้านอาหารสถานบันเทิงที่เปิดให้บริการจนค่ำมืดดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังเช้าเถื่อนจนชาวบ้านไม่ได้รับไม่ได้นอนและกิจการห่อผักที่ปล่อยน้ำเสียจนท่วมน้นสาธารณะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นได้กลิ่นที่เมื่อนอยากลั่งซึ่งทั้ง3กิจการได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับนายสมชายอย่างแรงเลยถึงพอเรื่องเป็นพันนี้นายสมชายก็เลยไปร้องเรียนปัญหาที่เกิดขึ้นกับนายกเทศมนตรีแต่ว่าพอเวลาผ่านไปสักพักจนรู้สึกว่านานจังหู้แล้วปัญหาความเดือดร้อนรำคาญเดิมๆก็ยังคงอยู่นายสมชายก็เลยตัดสินใจฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดจนทำให้เป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองพรามพรพอคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมีความต้องการที่จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงนัดให้คู่ทั้งสองฝ่ายมาเจรจาประนีประนอมยอมความเพื่อหาข้อยุติในกรณีพิพาทรวมกันหลังจากที่นายสมชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทรวมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการไม่ให้มีการประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและถ้าพบว่ายังมีการยอบทำกิจการพนันลาวนายกเทศมนตรีจะดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายหายเสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่ตรวจพบเหตุในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการห้องพักที่ตั้งอยู่แถวบ้านของนายสมชายและทำให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้เสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษาตามยอมและผู้ว่าราชการจังหวัดจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496ในการกำกับดูแลให้นายกเทศมนตรีใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการข้างตอนอย่างแข็งขัดแต่ถ้าว่านายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาให้ทั้งสองฝ่ายถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกไม่ในการระงับข้อพิพาทหยุดติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้พ้นเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีครับช่างประจำบ้านมาแพร่นะฮะวันนี้นี่ถ้าเกิดพูดถึงแพร่เนี่ยก็ต้องนึกถึงไม้สักอย่างแน่นอนเลย
1: ดู
0: ด้านหลังของเรานี้ค
1: ือนี่ซะก่อน
0: นี่ดงสักนะครับไม้สักนี่ถือเป็นทรัพยากรที่เรียกว่าทรงคุณค่าของประเทศนี้นะและนับวันก็จะมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับส
1: ่
0: วนการทำไม้สักนั้นเนี่ยมันก็ไม่ง่ายมันมีขั้นมีตอนตั้งแต่แหล่งของทรัพยากรคือแหล่งการปลูกสักเองเด
1: ี๋
0: ยวน
1: ี้
0: มีหลากหลายเลยเนาะรวมถึงพวกความเชื่อที่ผิดต่างๆเกี่ยวกับการทำไม้สักด้วยบางทีอุ้ยคิดว่าอุ้ยคนไปตัดไม้ทำลายป่ามาเพื่อจะได้มาซึ่งไม้สักบางทีแหล่งที่มาเนี่ยมันถูกต้องแล้วแหละ
1: เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้ตัดมาจากป่าธรรมชาติแล้ว
0: เ
1: ขามีปลูกเป็นหลักแหล่งแล้ว
0: เอาเป็นว่าเทปหลายๆเทปหลังจากเนี้ย
1: ใช่
0: ทั้งประจำบ้านจะพาคุณเที่ยวแพร่แล้วกัน
1: ใช่แล้ว
0: ไปดูแหล่งของไม้ไปดูแหล่งที่เขาทำไม้การนำไม้สักมาแปรรูปได้อย่างไรบ้างกลายเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างแล้วเกี่ยวงานช่างอย่างไรรวมถึงการซ่อมสร้างต่างๆช่างประจำบ้านเราก็ไม่ขาดนะครับติดตามได้ในช่างประจำบ้านทั้งหมดนี้ครับแพร่ในปัจจุบันนี้ครับจังหวัดแพร่ก็ยังคงทำเกี่ยวเรื่องไม้สักอยู่ดี
1: เดี๋ยวเรามีคนที่จะมาให้ความรู้ลึกๆกับเราเลยดีกว่าเพราะเดี๋ยววันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญมาให้นะ
0: เราอยู่กันที
1: ่
0: DM Furniture Design ไม้สักแพร่นะฮะวันนี้เรามาขอความรู้กับหรือเราไปกัน2ที่วันนี้นะฮะนี่คือที่แรกของเราซึ่งจะมีเตาที่เป็นเตาเรียกว่าเตาอบไม
1: ้เวลาเขาทำไม้มาเขาต้องผ่านการอบผ่านกระบวนการก่อน
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกับผู้รู้กันเลยครับด้านในเลยไปอันนี้คือเรามาอยู่ในโอ้ยนี่พี่สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
0: พี่น้อยคือที่นี่เราทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
2: ใช่ไหมฮะใช่
0: เราเริ่มมายังไงมันแต่เดิมเราทำอะไรแล้วทำนานยังพี
2: ่รวม40ปีแล
0: ้
2: ว
0: โอ้ยยาวเลยเฟอร์นิเจอร์ของ DM เราเนี่ยแตกต่างกับเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอื่นๆอย่างไร
2: ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ปรับปรุงแล้วเน
0: า
2: ะเรียกพัฒน
0: า
2: พัฒนาสินค้าให้ทันสมัยเป็นลักษณะของคนรุ่นใหม
1: ่เนี่ยอย่างที่เราเดินมาเราเห็นเลยนะว่าจะไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่เราเห็นในภาพจำเราเมื่อก่อนที่จะต้องเป็นแบบหนาๆยิ่งใหญ่แบบว่าที่เห็นทุกบ้านมีเหมือนๆกัน
0: รสนิยมเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่มีผิดไม่มีถูกเลยต้องเรียนอย่างนี้ก่
1: อ
0: นแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นใช้กับบ้านที่เป็นบ้านสมัยใหม่ได
1: ้
0: หรือแม้กระทั่งใช้กับบ้านสมัยเก่าก็ยังได้ก็ยังดูเข้าอยู
1: ่
0: เฟอร์นิเจอร์ที่นี่ผมว่าตอบโจทย์เลย
1: ค
0: ือหน้าตาก็ไม่ได้ดูทันสมัยเกินไปอ่ะคือเหมือน
1: ใช่มีความคลาสสิก
0: ใช่
1: มีความคลาสสิกอยู
0: ่ในฟอร์มภาพรวมยังคงคลาสสิกอยู่แต่เท็กซ์เจอร์ผิวสัมผัสรวมถึงฟินิชชิ่งต่างๆทันสมัยแล้วอ่ะ
1: ดูโมเดิร์น
0: ซึ่งไม้สักเนี่ยมันก็จะมีอายุของมันหรอกใช่ไหมมีตั้งแต่ไม้สักที่เป็นไม้สักเก่าเลยจนถึงไม้สักที่เป็นไม้สักอายุน้อยแบบที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้อันเนี้ยรบกวนพี่น้อยช่วยอธิบายความแตกต่างนิดนึงว่าเอ้ยไม้สักเก่าไม้สักใหม่มันแตกต่างกันนอกจากในแง่ของราคา
2: ไม้สักเก่าเนี่ยเป็นไม้สักที่มันอายุร้อยกว่าปีเนาะแล้วมันก็จะเป็นพวกบ้านเรือ นมันจะเป็นไม้ทรงเก่า
0: อยู่ในรูปของบ้านเรือนเสาเรือน
2: ใช่ใช่
0: ครับ
2: ก็ไปซื้อมาตรงนั้นซื้อมาแล้วมาแปรรูปแปรรูปก็มาทำผลิตภัณฑ์แต่ไม้ของมันเนี่ยอายุของมันจะเยอะ100ถึง200ปี
0: แน
2: ่
0: น
2: แล้วเนื้อมันจะสวยมาก
0: นวลแห้ง
2: แตกต่างจากไม้สวนป่าสวนป่านี่ลำต้นมันจะอยู่ประมาณสัก50ปีลงมา
0: ครับผม
2: 50ปีลงมามันก็เนื้อมันก็จะสวยอีกแบบนึง
0: เด็กกว่า
2: แต่มันก็จะลายสวย
0: ไลท์หน่อย
2: ครับลายเสือใช่งั้นมีดำมีทอง
0: เดี๋ยวเราจะต้องขอให้พี่น้อยพาไปดูอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการอบ
2: ครับ
0: คือการอบเป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับการทำไม้สักให้มันคงทนยังไงพี่ช่วยอธิบาย
2: หน่อยไหมก็ในเรื่องของไม้สักเนาะเราซื้อมาม ันจะเป็นไม้สักที่มันมีความชื้นอยู่ในตัว
0: ใช่
2: ครับแล้วก็ทำการแปรรูปแปรรูปแล้วก็ถึงจะผ่านกระบวนการอบแต่เดี๋ยวพาไปดูเตาอบแบบโบราณ
0: นี่
2: ครับ
0: สุดยอดเลย
2: ครับ
0: แต่หน้าตาเป็นยังไงอบยังไงโบราณยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับไปตอนนี้เราก็อยู่หน้าเตาอบเลยนะฮะคือแล้วเตาอบมันเป็นเตาแบบเล็กๆเตาจริง

0: ก็คือเขาก็เตาอย่างที่เรา
1: เนี่ยเป็นบ้านเลยใหญ่มาก
0: ใช่
1: เป็นโกดังที่ก่อด้วยตัวไอ้เขาเรียกว่าคอนกรีตคอนกรีตบล็อก
2: ครับ
1: คอนกรีตบล็อกแล้วก็ด้านในก็คือเราฉาบไหมด้านใน
2: ไม่ฉาบ
1: ไม่ฉาบ
2: เคลือบไอ้แผ่นเหล็ก
1: อ๋อเคลือบด้วยแผ่นเหล็ก
2: ครับ
1: อ๋อทำเตาแบบนี้เลย
0: มันจะได้แบบอบอยู่ข้างใน
1: เอออบอุณหภูม
0: ิอันนี้คือยังไม่ได้อบใช่ไหมคะ
2: ยังครับ
1: ยังนะ
2: ยังเรียง
1: คุณผู้ชมจะเล่าสัมผัสได้ฟังนะอันนี้คือจับแล้วรู้สึกว่ามีความชื้นด้านในเลยคืออันนี้เป็นไม้ใหม่เลย
2: ไม้ใหม่ครับ
1: ไม้ใหม่นี่คือยังไงเราตัดมาแล้วก็ค่อยมาแบ่งส่วน
2: ครับก็คือไม้เป็นไม้ต้นสูงเนาะต้นสูงอายุนี่ก็ประมาณสัก30กว่าปีแล้วก็มาผ่าผ่าเป็นไม้แปรรูป
1: โอเคหลายๆคนอาจจะเห็นอุ้ยลายไม่เห็นขึ้นเท่าไหร่เลย
2: ตอนนี้ยังไม่ขึ้นฮะเต
1: ๋อ
2: ถ้าอบไปแล้วไม้แห้งก็จะเริ่มลายขึ้นออก
1: ไม้มันจะเริ่มแบบเขาเรียกอะไร
2: หดตัว
1: หดตัวเพราะว่าความชื้นมันทำไม้ฟูใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: พอเราอบแห้งปุ๊บเนี่ยมันจะบีบแล้วมาแล้วลายมันเด่นชัดขึ้นมาอีกทีนึงอบนานไหมพี่อุณหภูมิประมาณอะไร
2: อุณหภูมิเริ่มแรกก็อยู่ประมาณสัก40
3: นวดไปก่อนเบาๆ
2: นวดเบาๆไปก่อน
1: อ๋อไม่ใช่มาเหมือนว่าเบ้ออย่างนี้เลยเออเบาๆก่อน
2: ก็จะนวดไปประมาณสัก 4-5 วันแล้วก็เพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปอีก
0: ไปถึงเท่าไหร่คะ
2: ไปถึง80แล้วคงที
0: ่เริ่มแล้ว
1: ค่อยๆค่อยๆให้ไม้เนี่ยค่อยๆปรับตัวใช่ไหมฮะไม่ใช่บอกอุ้ยแอร์บึ๊บ
0: ถ้าสมมติแบบ80ปุ้มไปเลยทีเดียวเกิน
2: บิดความเสียหายก็จะเยอะ
1: บิดนี่โกงบิดแน่น
2: อ
1: นอุณหภูมิเปลี่ยนเร็ว
2: ครับ
1: โกงบิดแน่นอนนะฮะโอเค
0: เดี๋ยวก็ตอนแรกเมื่อกี้40องศาประมาณกี่วันคะ4-5 วันแล้ว80นี่กี่วันที่อบถึง80
2: นี่จะรอบสุดท้ายนี่ก็คือหลังจากสมมุติ15ก็หลัง5วันถึงวันที่15
1: โอ้10วันเหรอ
2: บวก5วัน
0: กระบวนการทั้งหมดเลยตั้งแต่เข้าห้องอบเย็นเสร็จออกมาเลยกี่วันคะ
2: ก็เล่นขึ้นอยู่กับไม้หนาไม้บางด้วยเนาะ
1: ถ้า
2: หนาก็ครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วก็ประมาณ15วัน
1: โอเค
2: ถ้านิ้วก็อยู่ประมาณ20ถึง25วัน
1: โอ้เกือบเดือนนะ
2: ใช
1: ่ๆอบกันไม่ได้อบกัน
0: ครึ่งเดือนถึง1เดือนแล้วแต่
2: งั้นมันจะไม่ได้คุณภาพ
1: ครับครับครับวันนี้เราไม่ได้มาเดินทัวร์พี่น้อยเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวของไม้สักกันธรรมดาวันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาโชว์สกิลเดี๋ยวจะไม่เชื่อว่าพี่น้อยเป็นช่าง
2: ครับ
1: นะครับ
2: เดี๋ยวไปที่โรงงาน
0: เวิร์คช็อปสตูดิโอ
1: มีหลายจุดมากที่ต้องไปเยี่ยมชมวันนี้เชิญครับพี่น้อยนี่ก็คือเฟอร์นิเจอร์ชิ้นที่มีชื่อว่า
2: เก้าอี้ญี่ปุ่น
1: เก้าอี้ญี่ปุ่นครับเฮ้ยนี่เพราะว่าอะไรว่าตรงนี้ก็มีแบบ
2: มีจิ้ม
1: คานมารับอย่างนี้นะเหมือนหลังคาญี่ปุ่นอย่างนี้นะสวยงามเลยแล้วมันมีทีเด็ดตรงไหนฮะยังไงบ้าง
2: ก็สามารถถอดประกอบโดยที่ไม่ต้องใช้ตะปู
1: ฮะจริงเหรอ
2: ครับ
1: เฮ้ยแต่มันแน่นมากเลยพี่มันไม่ได
0: ้ตรงไหน
1: ยังไงอ่ะ
2: เดี๋ยวถอดเดี๋ยวลองถอดให้ดู
0: อุ้ย
2: ป๊อปๆๆโดนเสียงหน่อย
0: เฮ
1: ้ยอ๋อมีอ๋อมีเป็นแบบว่าเดือยไม
0: ้เฮ้ยเหมือนของเล่นเหมือนกันเน
1: า
0: ะเหม
1: ือ
0: นประกอบล่างเงี้ยไม่ตายแล้วเฮ้ย
1: จบเลยจบเลยเฮ้ยสวยมาก
0: เพราะเขาออกแบบให้มันไม่ต้องมีส่วนไหนที่รับแรงเกิน
1: แล้วก็เป็นการเรื่องอะไรอ่ะเข้าย
0: ิ่งนั่งยิ่งแข็งแรง
1: ซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาสาธิตการทำตัวนี้ให้ดูอย่างไรนั้นก็ไปชมกันเลย
2: ครับผมเตรียมไม้ไว้ก็ประมาณ6แผ่นเริ่มต้นคือการตัดตกแต่งไม้ก่อนตกแต่งไม้วัดขนาดวัดไซส์ให้เรียบร้อย
4: ขนาดต้องเป๊ะ
2: ขนาดต้องเป๊ะฮะไม่งั้นมันจะทำการให้การโยกขยับไม่ต้องฟิตให้มันเป๊ะพอดีเลยเราเรียกเขาอีกญี่ปุ่นเพราะว่าเราสามารถถอดแล้วพับสามารถนำพาไปได้ทุกที่ออกไซต์งานนี่สบายจับแค่3ชิ้นก็สวมมันใช้ได้เลยจริงเราทำเป็น3ชิ้นก็ได้1 2 3ตัวนี้ติดกระท่อมมาถึงก็สับวาง

0: มย่อมาจาก
1: ดอนมูลค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่อันนี้เรื่องจริงไม่ได้อํา
2: ตำบลดอนมูล
0: โหนเท่มากเลยโลโก้มาก
1: ดอนมูล
0: รู้แล้วว่าจากไหน DM ดอนมูลแน่นะฮะขอบคุณพี่น้อยมากๆเลยครับ
3: ที่พาทัวร์
0: ครบเลย

0: ครับครบวงจรเลยตั้งแต่เตรียมตั้งแต่เอาไม้มาเตรียมไม้ไปจนถึงการผลิตต่างๆดีไซน
1: ์ครับ
0: นะฮะแล้วก็รูปแบบต่างๆที่เรามีอยู
2: ่นะใครที่สนใจก็พัฒนา
0: ใช่
2: เฟอร์นิเจอร์ไม้สักด้วย
0: นอกจากจะได้ของดีเป็นของที่แบบว่าคุณภาพแล้วยังเป็นการสนับสนุนคนพื้นที่ด้วย
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราไปอีกที่นึงวันนี้เต็มอิ่มแน่นอนนะจะเป็นที่ไหนตามไปเลยและตอนนี้เราก็มาอยู่กันอีกร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้เหมือนกันนะครับแคร่ไม้ไทยเฟอร์นิเจอร์นี่ร้านนี้นะครับก็คือเรามาดูเฟอร์นิเจอร์อีกลักษณะหนึ่งแล้วกัน
2: ใช่มีความเป็นอินดัสทรีขึ้นมานะคะก็ผลิตอย่างใหญ่โตมีโชว์รูมอันนี้ก็เหมือนเป็นหน้าร้านโชว์รูมเนาะนี่จัดสวยงามมากเลย
0: เซตติ้งนู่นนี่ให้ดูมีโต๊ะอาหารมีชุดรับแขกนะมีโซฟาโอ้เยอะมากเลยมีโต๊ะอาหารโต๊ะประชุม
2: ใช่
0: แต่ดูลักษณะของสไตล์ของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยจะเรียบง่ายกว่าคือว่าจะไม่ได้แบบว่าเป็นคลาสสิกขนาดนั้นจะเป็นแบบว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ดูเป็นโฮมยูสมากขึ้น
2: อันนี้เป็นแบบว่าไลฟ์สไตล์แล้ว
0: เข้าได้กับทุกบ้านแหละเอองี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยว่ามีคอนเซ็ปต์ดีไซน์อย่างไรไปคุยอะไรครับไปสวัสดีครับพี่เติ้ล
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมชอบมากเพราะว่าจัดชุดที่นั่งไว
1: ้
0: แต่เรายืนคุยกันยืนคุยกันตรงนี้เลย
2: เรา
0: ก็ดื่มกัน
2: เป็นกันเองจะได้ตื่นตื่น
0: โอเค
2: ร้อน
0: มาพูดถึงประเภทของไม้สักบ้างเมื่อกี้แอบคุยกันไว
1: ้
0: อย่างของพี่น้อยเงี้ยเขาบอกว่าเป็นสักปลูกใช่ไหมเป็นป่าปลูก
1: ป่าปลูก
0: แล้วของเราอ
1: ่
0: ะ
1: หลักๆนะครับจะแบ่งเป็น3อย่างไม้สักนะครับหนึ่งคือป่าปลูกแล้วก็ตัดเองแล้วเอามาใช้เนี่ยอันนี้คืออย่างที่หนึ่งอย่างที่สองคือสักจากรัฐก็คือองค์การป่าไม
0: ้ okay.
1: แล้วอย่างที่3ก็คือไม้เรือนเก่าหรือเขาจะเรียก okay. ว่าไม้เก่านั่นเอง
0: นี่แพงเลย
1: อันนี้แพงแล้วก็เดี๋ยวนี้จะหายากครับเพราะว่าบ้านเก่าๆเนี่ยตอนนี้มันถูกรื้อไปหมดแล
0: ้
1: ว
0: ใครๆก็ซื้อหมดแล้ว
1: ใช่ใช่ใช่
2: มันไม่ได้มีมาใหม่เพิ่มไงมันลิมิตแล้วมันก็กระจายไป
0: ใช่ใช่ใช่
1: แต่ของเราจะใช้แบบที่2ก็คือขององค์การป่าไม
0: ้ก็คือจากรัฐ
1: ของรัฐครับก็คือหมดปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับก็คือถูกต้องหมด
0: ของพี่น้อยเขาอบเครื่องจักรชาวบ้านใช
2: ่
0: ไหม
2: ก่อก
0: ระโปรงกำแพงใช้อิฐใช้คอนกรีตบล็อกก่อขึ้นมาที่นี่การอบไม้เป็นยังไง
1: ก็เมื่อก่อนของที่นี่ก็ใช้เป็นแบบอบแบบฟืนเหมือนกัน
0: ครับ
1: เพราะว่าฟืนเนี่ยมันง่ายคือเพราะว่าไม้สักเวลาทำเหลือเนี่ยทำโต๊ะทำเตียงทำตู้มันเหลือเศษไม้เราก็แค่โยนเข้าเตาเอาเป็นฟืนไปอย่างเงี้ยมันเชื่อมเพลิง
2: อ
1: ันนี้ก็มาใช้เรื่องอินฟลาเรดเรื่องฮีเตอร
0: ์
1: เอาไฟฟ้าอย่างเงี้ยครับ
0: เป็น
1: ก็คือเราไม่ต้องใช้คนมายุ่งละกดเปิดแล้วก็กดปิด
0: คือมาตรฐานแหละ
1: ใช่ครับ
0: ลดมลภาวะแล้วก็ความเป็นมาตรฐานควบคุมอุณหภูม
1: ิ
0: คุมเวลาได้นี่ผมชอบคุณพ่อมากคุณพ่อยืนหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งถูกต้องลูกพูดดีอ่ะโอเคนั้นผมขอเจอคุณพ่อนะ
1: ได้เลยครับ
0: เราต้องเจอคุณพ่อตรงไหน
1: เดี๋ยวจะเจอกันที่หน้า
2: เดี๋ยว
1: คุณพ่อจะโ
2: ควิดเดี๋ยวเจอกันหน้าตบแล้วยังไง
0: เจอพ่อหน้าเตาอบเลย
1: โอเค
0: เตาอบไม้โอเคได้ถ้างั้นเดี๋ยวไปเจอคุณพ่อกันเลย
1: ครับผมครับเชิญครับ
0: เชิญ

0: เอาละครับคุณเติ้ลส่งไม้ต่อมาที่คุณพ่อครับสวัสดีพ่อครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมครับ
0: อันนี้เป็นระบบอะไรยังไงครับพ่ออ
3: ันนี้เป็นระบบไฟฟ้า
0: ครับ
3: แต่ว่าการทำร้อนระบบไอฮีเตอร
0: ์ครับ
1: ใช่ฮีเตอร์
0: คือเราต้องมาอบเองถูกไหมอ
3: บเอง
0: เรารับไม้มาแล้วก็มาจัดการแบ่งส่วนแล้วก็มาอบเองเหรอ
3: ใช่ครับคือถ้าเป็นสวนปลูกสวน
0: ครับ
3: ก็ปลูกแหละแต่ว่าถ้าเป็นของไม้อปอที่คุณต้นคุย
0: ครับ
3: เมื่อกี้มันจะยุบไม้ประมาณ30ปีขึ้นนะ
0: โอเค
3: ทีนี้พอเราจะซื้อไม้เป็นท่อนเนี่ยมาแล้วมาแปรรูป
0: ครับ
3: แปรรูปมันจะเขาจะตัดไว้ในป่า1ปีก่อน
0: โอเค
3: ให้มันไปแห้งอยู่แล
0: ้
3: วปกติถ้าอย่างไม้อีกประเภทก็เป็นนสเนี่ยจะเป็นเขาเรียกนสนสนางสาวอ่ะ
0: ครับนางสาว
3: เป็นไงเป็นไม้มันจะอ่อนมันจะต่ำกว่า15ปีพ
1: อ
3: ต่ำ15ปีพอตัดปุ๊บ
1: ตล
3: าดอย่างชาวบ้านทั่วไปนะเขาจะเอามาทำเลยอย่างเงี้ย
1: เ
3: รามาเรื่อยเนี่ยโอ้โหเป็นน้ำอยู่เลยนะ
0: ยังแฉะอยู่
3: ความชื้นนี่80-100%เลย
0: แบบเปียกเลย
3: แต่ไม้อปอที่ไม้ขององค์การป่าไม้เนี่ยความชื้นอยู่ประมาณไม่เกิน40
0: อ๋อก็เรียกว่าตัดลงมาแล้ว
3: ใช่แต่ตัวนี้อะไรที่เรามาอบที่ผมจะใช้เพราะมันจะไม้จะมีคุณภาพกว่าผมก็เลือกใช้ไม้ขององค์การป่าไม้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือการอบในตู
1: ้ข้อดีข้อเสียของระบบอบแบบนี้
3: สองระบบนี้ก็คล้ายกันแต่ว่าอายุการอบมันจะสั้นกว่าเพราะตอนนั้นตัวนั้นมันจะทำความร้อนที่นี่เราค่าใช้จ่ายเนาะ
1: ตัวนั้นคืออ๋อตัวเก่าที่อยู่
3: ตรงน
1: ู
3: ้น
1: คือระบบอะไรคะนั้น
3: อันนั้นเป็นระบบอินฟราเรด
1: ตัวเก่าอ๋อแล้วก็เรามาเปลี่ยนเป็นฮีเตอร์แล้ว
3: ใช่ครับ
1: ฮีเตอร์ข้อดีของฮีเตอร์ตัวนี้เขาบอกเห็นบอกว่าคุมอุณหภูมิอะไรได้
3: ฮะคงที่แล้วก็
0: จ
3: ะมีต้องมีระบบข้างในนะมีพัดลมนะฮะพอมันร้อนทำความร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีคอนโทรลเนา
1: ะ
3: จะตั้งอุณหภูมิไว้ว่าก็แล้วแต่แล้วว่าไม
1: ้
3: ขนาดไหนความหนาเท่าไหร่นะฮะอาจจะ2วันแรกอาจจะประมาณ50องศาอย่างเงี้ยต
1: ั้
3: งไว้อีก2วันก็มา
1: ปรับก็เป็น60
3: 80อยู่80แล้วก็ไม่ได
0: ้ไม่ได้ไม่ได้ที่คุยนะคือแบบว่าถ้ามันอยู่มันเปียกไปแห้งเลยมันก็จะงอเสียรูป
3: บิดมันแบบมันเหมือนสะดุ้งเน
0: า
3: ะ
0: ใช่ใช่ตกใจ
3: อะไรอยู่ๆมาเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนอะไรเงี้ยประมาณ
0: ไม้อะเจ้ยไม่ได้คันนี้เราเดี๋ยวไปอยากไปดูการทำเฟอร์นิเจอร์บ้างแหละได้งั้นเหรอครับพ่อเด
3: ี๋
0: ย
3: ว
0: ไปทางไหน
3: ทีนี้นะครับ
0: โอเคได้
3: เชิญเลยครับ
1: ขอบคุณมากนะคะ
0: รับลูกต่อมาจากคุณพ่อเรามาอยู่กับคุณ
1: ต้องยังทันแบบว่าเปลี่ยนไม่ทันเลยนะเมื่อกี้
0: เราอยู่กับคุณติ้งนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: โอ้โหนี่คือไม้อะไรเนี่ย
4: อันนี้จะเป็นไม้สัก
0: ไม้สักเลย
4: ว่าหนาความหนาก็คือ4x4 นิ้วเลย
0: เป็นก้อนเลยนะเป็นก้อนไม้เลยอันนี้เห็นมีมาร์กอะไรไว้ด้วย
1: ใช่
0: ก็คืออันเนี้
1: ย
0: ถ้าเกิดว่าเห็นชิ้นเนี้ยเดาๆเลยก็คือเอาไว้ทำเป็นขาอะไรสักอย่างมันก็ลักษณะเหมือนจะเป็นขาแบบขาคู่
4: ใช่ค่ะขาคู
1: ่
4: ค
1: ่
4: ะก็คือของทางติ้งนะคะก็คือจะมาทำเป็นตัวเตียง
0: เ
4: รียกว่าขาคู่ทำเตียงได
0: ้
4: แหย่งได้ต่างได้นะคะก็เราจะใช้ตัวนี้ค่ะในการ
0: อันนี้คือเทมเพลต
4: ใช่เทมเพลตแล้วก็ใช้ฝีมืองานคราฟต
0: ์
4: ก็คือเรามาวาดใช้ปากกาวาดตรงส่วนนี
0: ้
4: นะคะแล้วก็วาดเป็นตัวขาได้เลย
0: ครับผม
4: คว้านได้เลย
0: อ๋อแล้วก็คว้าน
1: ไม้หลังจากที่เมื่อกี้ทำการอบเสร็จแล้วคือมาลงตรงนี้ทำได้เลย
4: ใช่ก็ประกอบเป็นส่วนขาส่วนท็อปส่วนข้างอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
4: ที่จะมาประกอบเป็นเตียงเป็นแยง
0: พอทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอ่ะมันมีข้อควรระวังอะไรบ้างไหม
4: ครับข้อควรระวังก็เวลาการขนย้าย
0: น
4: ะคะยกการอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงน
1: ะคะ
4: เพราะว่าเวลาเราเอาไปโดนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีการบินการอะไรอย่างเง
1: ี้
4: ย
0: คือไม้สักไม่ใช่ไม้เนื้อแข็ง
4: ค่ะ
0: นะต้องบอกก่อนนะหลายคนเข้าใจผิดนะว่าไม้สักปลวกไม่กิน
1: เ
0: ป็นไม้เนื้อแข็งแน่ๆไม่ใช่นะครับเป็นไม้เนื้อกลางนะมันและเป็นไม้เนื้อเนียนด้วยเหมาะสำหรับการแกะสลักต่าง
1: ๆ
0: งานคราฟต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาที่ขนย้ายจำเป็นต้องระวัง
4: ใช่
0: มันจะเนี่ยอย่างขอบคมๆเงี้ยไปกระทบปุ๊บนี่บิดเลย
4: ก็มีบิดมีหักนิดนึงค่ะ
0: ต้องระวังน
4: ะ
0: คือไม้มันสวยจริงแต่ว่าต้องดูแลรักษาด้วยถูกไหมฮะ
1: นี่เห็นอะไรด้วย
0: เอ้ยอะไรอ่ะ
4: มีตัวงานแกะสลักเป็นรูปช้างนะคะ
0: ครับ
4: ซึ่งตัวนี้สามารถเอาไปอะแดปทำเป็นพนักพิงเก้าอี้นะคะหรือว่าพนักพิงในส่วนของแยงต่างๆ
1: ค่ะก็เป็นลายตกแต่งหรือว่าสร้างเอกลักษณ์ให้กับชิ้นงานนั้นๆได้
4: ใช่
1: อ
4: ัน
1: นี้เห็นมีแบบว่าเป็นเทมเพลตวาดมา
0: แบบ
1: นี้อันนี้คือแกะสลักยังไงคะคือทำมือเลยหรือว่า
0: ฉลุนี่คือเขาใช้ฉลุใช่ไหม
4: ใช่ฉลุค่ะคือเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยคือเราพอเราเตรียมไม้เสร็จแล้วนะคะไม้แผ่นเนี่ยก็จะมีทีมช่างงานฝีมือนะคะเขาก็อาจจะนำรูปภาพมาดูไว้ก่อนแล้วเราก็ใช้ปากกาเนี่ยค่ะวาดได้เลย
0: ครับ
4: หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปใส่ในเครื่องฉลุ
0: ครับ
4: ค่ะแล้วก็ใช้มือเนี่ยทำตาม
0: คือ
4: ลายได้เลย
0: คุณผู้ชมนะชี้ดูนิดนึง อันนี้ที่เห็นเขาจุดๆเนี่ยไม่ใช่เขาเจาะเล่นนะฮ
4: ะ
0: เขาเจาะไว้ให้ใบเลื่อยลงนะฮะใบเลื่อยลงแล้วเขาจะได้เดินเลื่อยตามเส้นนี้ได้นะฮ
4: ะ
0: แล้วหลังจากที่มันฉลุเป็นรูเป็นร่องเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่อยเอามาม
1: าตัดมาแต่ง
0: เจียน
4: ใช่ไ
0: หมฮะต่อไปเจียนให้มัน
1: เรียกต่อไป
4: ได้สวยงาม
1: มันมีความแฮนด์เมดอยู
0: ่ใช่ใช่ใช่
1: มันไม่ได้แบบมันไม่เหมือนแบบใช้เลเซอร์ตัดอะไรอย่างเงี้ยจะมีความแบบว่าองศาของการขัดนี่มันดูมีความหยาบ
0: คราฟอ่ะ
1: นิด
0: มันดิบๆหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งที่นี่ก็คือทำมือเป็นงานคราฟจริงๆนะฮะ
1: เรามีวิธีการเลือกไม้ที่จะเอามาแต่ละส่วนเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ยังไงบ้างคะ
4: ค่ะวิธีการเลือกไม้นะคะเราก็จะสังเกตได้จากอย่างเงี้ยค่ะนี่คือตัวอย่างของเราเนาะเราก็จะเลือกส่วนที่มันเป็นแกนไม้
1: ค่ะ
4: เพราะว่าเราจะไม่เลือกส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้ขาวหรือว่า
0: อันนี้นะขาวๆเนี่ยนะฮะ
4: ใช่ใช่
0: ก็คือเวลาเขาเจียออกก็เจียส่วนขาวออกนั่นแหละใช่ไหมฮะเหลือตัวที่เป็นแก่นไว
4: ้
0: ครับผม
1: โอเคแล้วอย่างนี้อย่างไม้สักเนี่ยมันมีปลวกมากินบ้างไหมคะ
4: ค่ะปลวกนะคะต้องอธิบายก่อนเลยว่าอย่างไม้ที่เรามาทำนะคะก็จะมีอายุการใช้งานประมาณ 20-30 ปีในการทำเนาะแล้วก็เราก็มีตั้งแต่เตาอบอินฟราเรดแล้วก็มีแบบฮีเตอร
0: ์
4: ซึ่งความชื้นเนี่ยจะไม่เกิน 12% นะคะก็ตัวเนี้ยก็คือจะลดการ
0: ลดความเสี่ยงในการที่ปวดจะมากิน
4: ใช่ใช่ค่ะ
0: เพราะมันแห้ง
4: แต่ว่าเดิมเนี่ยไม้สักอะค่ะถ้าเป็นจากบ้านเรือนเก่าเนี่ย50-100ปีเนี่ยมันก็จะมีเหมือนน้ำยาในการป้องกันปลวกนะคะเวลาปลวกเนี่ยมันจะได้กินอะไรพวกนี้

0: จะมันจะกลัวเลย
1: ค่ะ
0: มันจะค่อนข้างกลัวนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยเราจะมีทั้งการป้องกันในการใส่น้ำยาการปวกเข้าไปเนาะแล้วก็รวมถึงเตาอบที่พูดถึงเมื่อกี้นะคะส่วนมากเนี่ยปวกเนี่ยเขาจะกินในส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้สีขาว
2: ตัวขาว
0: แบบนี้นะคะแต่ส่วนที่เราแบบเป็นตัวแกนอย่างเงี้ยคือปวกเนี่ยจะเข้าไม่ถึงอยู่แล้ว
2: คือเหมือนอันนี้มันจะอ่อนกว่าแหละขาวๆเนี่ยอันนี้จะเหมือนเป็นเนื้อที่แบบว่าแน่นกว่าเนาะปวกน่ากินเลยอย่างงี้
1: ต่อให้เป็นไม้สักเขาก็กินพวกกระพี
0: ้ค่ะแต่น้อยมากๆนะคะปกติคือปวกเนี่ยเขาจะเข้าถึงประมาณแบบไม้อายุประมาณ 5-10 ปีแต่ถ้าเป็น 20-30 ปีเนี่ยคือค่อนข้างแบบลดความเสี่ยงแล้วใช่
1: ขึ้นอยู่กับอายุของไม้ด้วย
2: ใช่ยิ่งแก่ยิ่งปลอดภัย
1: ใช่ที่บอกว่าเรือนไทยเก่าๆที่แบบ50ปี100ปีก็คือไม่มีแล้วเหมือนเขาแก่งกล้าแล้วเลเวลอัพแล้วปวกไม่มาแล้วอ
2: ๋
1: อแต่เด็กๆก็อาจจะยังมีอยู
0: ่
1: ก็คอยระวังเอาไว
0: ้ค่ะแต่น้อยมาก
2: ๆก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักนะฮะเรามากันถึงแหล่งเลยช่างประจำบ้านออนทัวร์มาทัวร์ถึงแพร่เลย
1: มาไกลเลยมาดูแหล่งเลย
2: ใช่ที่เรียกว่าเป็นแหล่งไม้สักทองที่ดีที่สุดในประเทศ
1: ค่ะ
2: เนาะคือถึงไม้สักทองก็คิดถึงแพร่ขอบคุณคุณติ้งมากเลยที่วันนี้มาให้ความรู้กับเรานะรวมถึงคุณพ่อและคุณเติ้ลด้วยนะฮะแล้วก็วันนี้เราไปเจอพี่น้อยมาพ
1: ี
2: ่ดีเอ็มเนาะก็ได้เจอการทำงานอีกลักษณะหนึ่ง
1: อาจจะ
2: เป็นโลคอลแล้วก็อาจจะมีกรรมวิธีที่ชาวบ้านแล้วก็น่าสนใจไปอีกแบบนึง
1: อ
2: ันนี้ก็จะเป็นกึ่งอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานต่างๆแล้วก็มีกรรมวิธีต่างๆที่อาจจะใช้ความทันสมัยเข้ามาช่วย
1: ได้เห็นทั้งสองสเกลเลยในอุตสาหกรรมนี้
2: สไตล์ของเฟอร์นิเจอร์ถ้าคุณยังชอบสไตล์ที่เป็นทราดิชันนอลยังชอบสไตล์ที่เป็นเก่าแพร่ก็ยังไม่ทิ้งครับก็ยังมีเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นให้คุณได้เลือกซื้อไปใช้ในบ้านอยู่คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคนไหนยังชอบก็เลือกใช้ได้แต่ใครที่เป็นเรียกว่าเป็นคนสมัยใหม่เป็นวัยรุ่นที่วุ้ยรู้สึกว่าอยากได้เฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นขึ้น
1: ม
2: ินิมอลขึ้นเรียบง่ายขึ้นเท่ขึ้นแพร่ก็มีให้คุณแล้วปัจจุบันนี้นะฮะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
2: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานนะครับ
3: ตั้งแต่สร้างเลยค่ะ
2: ตั้งแต่สร้างเลย
3: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้างแล้วก็เด็กๆตอนนั้นก็ประมาณขวบกว่าพอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มทรุดโทรมไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอกไอ้ที่ทำไว้อะถ้าลมมาฝั่งเนี้ยก็จะมีปัญหาน้ำเข้า
2: เนี่ย
3: ก็จะ
2: ลอยน้ำเลย
3: ลอยน้ำใช่
2: นี่
4: เราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได้
2: เออใช่
4: จัดเก่าให้มันเป็นใหม่ได้
5: อมรินทร์ทีวี
6: ท่านทราบหรือไม่ว่าศาลปกครองเปิดให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมศาลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วทั้งในกรณียื่นคำฟ้องใหม่ต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาผู้ฟ้องคดีที่ยื่นคำฟ้องโดยขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลตามอัตราที่กฎหมายกำหนดซึ่งหากเป็นการยื่นคำฟ้องผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพียงเลือกหัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลพร้อมทั้งกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติหรือหากผู้ยื่นคำฟ้องต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็ให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลค่ะเมื่อส่งคำฟ้องเรียบร้อยแล้วจะได้รับรหัสอ้างอิงเพื่อเป็นหลักฐานการยื่นคำฟ้องโดยระบบจะส่งรหัสให้ทางอีเมลที่ผู้ยื่นคำฟ้องได้ลงทะเบียนไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานและติดตามคำฟ้องในระหว่างที่ยังไม่มีการออกหมายเลขคดีดำจากนั้นเลือกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็คแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์ก็สามารถส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ศาลปกครองได้ค่ะย อย่างไรก็ตามมีวิธีการชำระค่าธรรมเนียมศาลที่ง่ายและสะดวกมากกว่านั้นคือการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment ซึ่งมีทั้งหมด3ช่องทางได้แก่การชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตชำระโดยหักบัญชีธนาคารและชำระผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งโดยเมื่อคลิกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลแล้วระบบจะให้เลือกว่าจะชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยวิธีใดให้คลิกเลือกที่ชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และเลือกช่องทางที่ประสงค์จะใช้ชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไปเมื่อผู้ฟ้องคดีตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่มชำระเงินและคลิกที่ปุ่มใบหน้าชำระค่าธรรมเนียมที่อยู่มุมขวาล่างแต่หากต้องการเปลี่ยนช่องทางการชำระเงินให้คลิกที่ปุ่มเลือกวิธีการชำระเงินระบบจะกลับสู่หน้าวิธีการชำระเงินอีกครั้งค่ะในกรณีที่เลือกชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยบัตรเครดิตผู้ฟ้องคดีจะต้องเลือกประเภทของบัตรเครดิตที่จะใช้ชำระเงินและกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและคลิกที่ปุ่ม Submit ระบบจะขึ้นรายละเอียดให้ตรวจสอบหากถูกต้องให้คลิกที่ปุ่ม Yesจากนั้นระบบจะให้ตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงินอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Submit ใส่เลขรหัส OTP และกด Confirm หน้าจอจะปรากฏรายละเอียดการทำรายการชำระเงินซึ่งถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมศาลและหากไม่ประสงค์จะทำรายการใดๆต่อไปให้คลิกเลือกออกจากระบบได้เลยค่ะการชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆยกเว้นการชำระด้วยบัตรเครดิตเท่านั้นที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเพิ่มเติมตามอัตราที่ธนาคารเจ้าของบัตรกำหนดค่ะในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีออกจากระบบแล้วและกลับไปยื่นชำระค่าธรรมเนียมศาลภายหลังเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้คลิกเลือกศาลปกครองที่ได้ยื่นคำฟ้องไว้จากนั้นเลือกที่การดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลแล้วเลือกชำระค่าธรรมเนียมศาลกรอกรหัสอ้างอิงหรือหมายเลขคดีดำโดยผู้ฟ้องคดีสามารถระบุทุนทรัพย์เพื่อให้ระบบคำนวณค่าธรรมเนียมศาลหรือระบุค่าธรรมเนียมที่ต้องการชำระจากนั้นระบบจะเข้าสู่หน้าชำระค่าธรรมเนียมศาลในกรณีที่มีคำฟ้องหลายคดีสามารถคลิกที่ปุ่มคดีของท่านที่มุมขวาบนระบบจะแสดงคดีทั้งหมดที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องไว้จากนั้นคลิกที่ปุ่มข้อมูลการยื่นฟ้องในคดีที่ต้องการจะชำระค่าธรรมเนียมศาลก็ได้เช่นกันค่ะการชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment เป็นวิธีที่ทำให้การยื่นฟ้องทางระบบงานอิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนินการได้จนจบกระบวนการด้วยขั้นตอนการใช้งานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาที่ทำการศาลปกครองค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355รู้หรือไม่การฟ้องคดีปกครองที่มีผู้เดือดร้อนเสียหายหรือผู้ฟ้องคดีหลายคนซึ่งแต่ละคนจะฟ้องคดีด้วยเหตุอย่างเดียวกันผู้ฟ้องคดีทุกคนอาจจะยื่นคำฟ้องร่วมกันเป็นฉบับเดียวก็ได้โดยลงชื่อผู้ฟ้องคดีทุกคนท้ายคำฟ้องหรือผู้ฟ้องคดีทุกคนจะมอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้แทนของผู้ฟ้องคดีทุกคนในการดำเนินคดีต่อไปก็ได้โดยต้องระบุชื่อของผู้แทนคนนั้นไว้ในคำฟ้องและไม่ต้องทำใบมอบอำนาจหรือใบมอบฉันทะแยกต่างหากข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยและทีมงานก็มารอท่านผู้ชมอยู่ที่หน้าจอโทรทัศน์นะครับเพื่อนำเอาสาระที่เป็นประโยชน์ในส่วนของการนำเอากฎหมายไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับสัปดาห์นี้ก็มีเรื่องสำคัญเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: แล้วก็เป็นเรื่องที่ฮือฮากันอยู่ด้วยในปัจจุบันนะเป็นเรื่องอะไรครับอาจารย์
0: เป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ค่ะวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ค่ะในตอนที่ชื่อว่าองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ค่ะ
1: ครับการมีสัตว์เลี้ยงนะครับหรือว่าสิ่งที่เราเลี้ยงดูยังใกล้ชิดนะฮะแต่บางครั้งเนี่ยพอหลังจากที่ความน่ารักหมดไป บางครั้งเขาปล่อยนะครับเหมือนกับที่เราเคยได้ยินไม่เลี้ยงก็ไปปล่อยวัดอันนั้นถามว่าทารุณไหมอันนั้นถามว่าทำได้หรือเปล่านะครับหรือเลี้ยงไว้แล้วจะมีสิทธิ์จะตีจะทำอะไรต่างๆเหล่านั้นได้ไหมสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องที่เป็นความห่วงใย
0: เพื่อนร่วมโลก
1: นะครับเพื่อนร่วมโลกนะฮะในการที่จะเข้ามาดูแลในส่วนนี้นะครับนั้นก็มีพระราชบัญญัติฉบับนี้เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับซึ่งเดี๋ยวท่านวิทยากรก็คงจะเล่าให้เราฟังนะครับว่าที่มาที่ไปต่างๆเหล่านั้นด้วยนะครับเพราะนั้นวันนี้ผู้ที่จะมาให้ความกระจ่างก็คงเป็นผู้ที่คุกคลีอยู่ในวงการใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นใครคร
0: ับแน่นอนค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากอาจารย์สุมาลีจำเริญค่ะท่านเป็นนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์ค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะสวัสดีค่ะ
1: ครับและเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านสำหรับสัปดาห์นี้เป็นใครครับอาจารย
0: ์ค่ะท่านแรกนะคะคุณทัพพสารกวาว10ค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: และท่านที่2นะคะคุณพรสุขจันทวงศ์ค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: มีสัตว์เลี้ยงอยู่ที่บ้านบ้างมั้ยครับ
4: มีค่ะ
1: เลี้ยงอะไรคะ
4: สุนัขค่ะ
1: สุนัขของน้อง
3: ไม่มีค่ะเพราะอาศัยอยู่คอนโด
1: อยู่คอนโดห้ามเลี้ยงเนาะ
3: ใช่ครับ
1: ห้ามไหมแอบไหมแอบ
3: ก็คือเขาก็เลี้ยงได้แต่สามารถจะไม่เลี้ยงดีกว่า
1: ไม่เลี้ยงดีกว่านะครับสุนัขกี่ตัวคะหนูเลี้ยงกี่ตัว
4: 4 ตัว
1: ไม่เบาเหมือนกันปล่อยวัดไปกี่ตัวแล้วครับไม่นะครับอันนั้นสาระของเรามีอะไรที่น่าสนใจเชิญครับ
5: เซ็งมากเลยพี
6: ่
5: เมื่อวานน่ะเลิกงานก็ช้าแถมฝนตกรถก็ติดอีกกว่าจะถึงบ้านก็มืดน่ะพอไปถึงบ้านนี่นะสลบเหมือดเลยโอ้โหดีนะเมื่อเช้าอ่ะตื่นไหวไม่งั้นว่ะวันนี้ผมลางานแล้วล่ะ
6: ผมก็เหมือนกันแหละโอ้มัวแต่แวะซื้อของใช้ส่วนตัวกว่าจะกลับถึงบ้านก็ดึกมากแล้วแต่กรณีของผมนี่ก็ถือว่าเป็นปกตินะวันไหนไม่มืดผมก็ไม่ถึงบ้านอยู่แล้ว
5: อ้าวว่าแต่แป้งกับเปียป่านนี้ยังไม่มาทำงานอีกเหรอพี
6: ่เออนั่นสิมีเหตุอะไรหรือเปล่าเนี่ยสายป่านนี้ยังไม่ถึงที่ทำงานอีกนี่ปกติก็มาถึงแล้วนะ
5: นั่นไงพูดปุ๊บก็มาปั๊บเลยแหมอายุยืนจริงๆแม่สองคนนี
7: ้ขอโทษทีนะคะวันนี้มาสายเลยคือเมื่อกี้ระหว่างทางอ่ะมีเรื่องตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแป้งเล่าสิอุ้ยใช่ค่ะใช่คือตอนที่พวกเราขับรถมานะคะมีแมวตัวนึงอะค่ะมันวิ่งตัดหน้ารถไปเลยอะดีนะไม่เป็นอะไรมากอะแค่บาดเจ็บเล็กน้อยอะ
8: ใช่พวกเราก็จอดรถแล้วก็ไปช่วยปฐมพยาบาลจนเสร็จจากนั้นก็ช่วยกันตามหาเจ้าของแมวแถวแวกนั้นแต่ไม่มีใครรู้จักแมวตัวนี้เลยอ่ะหมดหวังอ่ะสงสารเขามากเลยค่ะ
5: อ้าวแล้วทำไมเปียไม่เก็บมาเอามาเลี้ยงเองอ่ะ
8: ใจน่ะอยากเก็บมาเป็นเจ้าของมากๆอ่ะเพราะแมวมันน่ารักมากจริงๆและอีกอย่างนึงเปียก็เป็นคนที่รักสัตว์มากด้วยแต่กลัวจะเลี้ยงได้ไม่ดีอ่ะค่ะ
7: ใช่เดี๋ยวก่อนนะเอานี้นะคิดออกแล้วถ้าอย่างนั้นอ่ะพวกเราเนี่ยนะมาร่วมกันจัดตั้งองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ดีไหมคะจะได้เป็นการช่วยดูแลสัตว์อีกทางนึงไง
6: โอ้โห
7: ดีไหมดีไหม
6: ดีเลยครับเราจะได้

0: มีงานที่ท้าทายเพิ่มมาอีกงานนึงในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ไงล่ะครับ
1: โอ้โหงั้นผมขอร่วมด้วยนะครับคงน่าสนุกน่าดูเลยแหละและอย่างอ่ะถือว่าช่วยเหลือสัตว์ด้วยเป็นเพื่อนร่วมโลกของเราอ่ะได้กุศลผลบุญเยอะเลยนะพี
0: ่สุดยอดเลย
2: แล้วการจัดตั้งองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์นี่เขาต้องดำเนินการอะไรยังไงบ้างล่ะคะ
0: ผมว่านะเราต้องไปขอขึ้นทะเบียนต่อนายทะเบียนเป็นอันดับแรกเลยแหละ
1: พวกเราสามารถดำเนินการได้ใช่ไหมพี
3: ่น่าจะได้นะคะเพราะว่าองค์กรของเราเนี่ยไม่มีวัตถุประสงค์ทางการเมืองแล้วก็ไม่ได้แสวงหาผลกำไรอะไรด้วย
2: งั้นดีเลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดำเนินการกันเลยไหมคะดำเนินการอะไรกันเหรอคะ
3: แยม
2: เอาแฟ้มงาน
1: อ๋อก็พวกเราอ่ะจะดำเนินการจัดตั้งองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยจ๊ะ
2: ดีจังเลยค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะงั้นถ้ามีอะไรให้แยมช่วยบอกแยมได้นะคะ
4: จากกรณีดังกล่าวกลุ่มพนักงานบริษัทมีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนจัดตั้งองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ต่อนายทะเบียนได้หรือไม่ก็ได้ขอไม่ได้
5: นะครับก่อนตอบอธิบายกติกานะฮะมือวางที่แป้นแล้วแย่งกันกดสัญญาณไฟใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถ้าถูกได้2คะแนนถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะฮะงั้นแย่งกันกดสัญญาณนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับค่อยๆคืบคลานไปนะครับคุณพรสุขนะครับคิดว่าได้มั้ยครับเราจัดตั้งกันเองเนี่ยเราเป็นพนักงานบริษัทเนี่ยไปขอจัดตั้งเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ถามว่าทำได้ไหมข้อกอได้ข้อขอไม่ได
6: ้ตอบกอค่ะ
5: ได้ครับ
6: คิดว่าได้ค่ะเพราะว่าคนอาจจะยังไงรวบรวมรายชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: ทำได
6: ้ค่ะ
5: นะครับสามารถทำได้นะครับขอบคุณนะคุณทัพประสานได้ไหมครับ
7: ขอเป็นข้อขอละกัน
5: ไม่ได้
7: เพราะคิดว่าไม่ได้เพราะว่าเป็นเรื่องกับการแบบช่วยเหลือสัตว์เนี่ยมันต้องแบบผ่านหลายองค์กรนะฮะเพราะมันต้องมีแบบใบขออนุญาตด้วย
5: น่าจะเป็นสวัสดิการของกว่าหรือเปล่า
7: ใช่ครับประมาณนั้น
5: น่าจะยังไงนะครับแต่ทางนู้นบอกว่าเอกชนก็ทำได้เราก็ทำกันเองได้ได้จริงหรือเปล่านะครับต้องไปถามอาจารย์แล้วครับขอบคุณฮะได้ไหมครับอาจารย์ฮะ
8: ค่ะในส่วนของพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2507นะคะในมาตรา11เนี่ยกำหนดไว้ว่านะคะคณะบุคคลหรือนิติบุคคลนะคะที่มีวัตถุประสงค์หรือว่าดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและการดำเนินการจัดสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยค่ะแล้วก็ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ทางการเมืองหรือแสวงหากำไรหรือนำรายได้มาแบ่งปันกันเนี่ยค่ะมีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนต่อนายทะเบียนเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์นะคะซึ่งหลักเกณฑ์เนี่ยจะอยู่ในตัวประกาศกรมสัตว์เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์และสถานพยาบาลสัตว์พ.ศ. 2517นะคะฉะนั้นเนี่ยจากเคสสตัดดี้เมื่อสักครู่นะคะจะเห็นว่าเป็นคณะบุคคลเนี่ยก็สามารถจะรวมกลุ่มกันเพื่อก่อตั้งนะคะขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ได้นะคะตามมาตรา11
5: ถ้าในส่วนของบอกไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองเนี่ยดูยังไงอาจารย์นะ
8: ดูตามวัตถุประสงค์อะค่ะคือจะมีว่าต้องดูรายละเอียดว่าวัตถุประสงค์ที่ก่อตั้งขึ้นเนี่ยไม่ได้มุ่งผลทางการเมืองแล้วก็ไม่ได้แสวงหารายได้มาแบ่งปันกันไม่ได้เป็นการแสวงหากำไรนะคะก็คือโดยภาพรวมคือเพื่อการกุศลเพื่อการจัดสวัสดิภาพสัตว์จริงๆนะคะก็สามารถดำเนินการได
5: ้คือถ้าไปเกี่ยวข้องการเมืองไม่ได้ถ้าแสวงหากำไรรายได้อะไรมาแบ่งปันอันนี้ไม่ได้เลยนะฉะนั้นตรงนี้ก็คือตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลนี่แล้วจริงๆมีเยอะไหมฮะที่ผ่านมาปี2ปีนี
8: ่ตั้งแต่กฎหมายใช้บังคับมาตั้งแต่27ธันวาคม2557นะคะตอนนี้เนี่ยมีองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์เพียง8องค์กรด้วยกันก็จะมีทั้ง NGO มีทั้งมหาวิทยาลัยอะค่ะก็ทั้งหมด8องค์กรนะคะ
5: ก็ถือว่าไม่เยอะนะฮะ
8: ก็ไม่เยอะค่ะแต่ว่าคือต้องเป็นคนที่ใจรักสัตว์จริงๆอะค่ะต้องเป็นการกุศลจริงๆอะค่ะ
5: จริงๆแล้วต้องการเยอะไหมฮะจริง
8: ๆจริงๆก็ยิ่งเยอะยิ่งดีค่ะ เป็นการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์และก็จัดสวัสดิภาพให้สัตว์ด้วยค่ะ
5: ทีนี้กลุ่มคนนี้ต้องกำหนดไหมครับว่าต้องจำนวนเท่าไหร่อะไรมีขั้นต่ำไหมครับพอ
8: มีขั้นต่ำค่ะคือในตัวประกาศกรมสัตว์เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์และสถานพยาบาลสัตว์257เนี่ยในส่วนของคณะบุคคลเนี่ยคือขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 10คนนะคะแล้วก็ต้องเป็น คนต่างด้าวไม่เกิน3คนด้วยค่ะ
5: คำว่าสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยมันพอเห็นภาพให้ได้ไหมครับว่ามันหมายถึงอะไรบ้างอาจารย
8: ์สวัสดิภาพหรือว่า animal welfare คือจัดให้สัตว์เนี่ยได้รับความสุขสบายตามสภาพของสัตว์นั้นๆ นะคะว่าอย่างถ้าเป็นช้างเนี่ยก็ต้องมีน้ำมีหญ้าให้เขากินเนี่ยค่ะคือตามสภาพซึ่งจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปในแต่ละชนิดสัตว์นั้นๆ นะคะซึ่งหลักเกณฑ์วิธีการเนี่ยต้องออกเป็นประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการออกเพราะว่าการที่กำหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่เป็นสวัสดิภาพเป็นกลางๆสำหรับสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยค่อนข้างจะต่างกันนะคะอย่างเช่นสัตว์เลี้ยงไว้ใช้งานสัตว์เลี้ยงไว้เพื่อการแสดงหรือว่าสัตว์เลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อนเนี่ยค่ะการจัดสวัสดิภาพเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างในสาระสำคัญนะคะฉะนั้นเนี่ยต้องมีหลักเกณฑ์ที่เป็นเกณฑ์กลางที่สามารถจะรับได้และที่สำคัญเนี่ยคือสัตว์มีความสุขแล้วมนุษย์คือคนเลี้ยงก็มีความสุขด้วยค่ะไม่ได้เป็นการรัดตึงจนเกินไปสำหรับคนเลี้ยงสัตว์ด้วยค่ะ
5: มันก็จะเป็นกลุ่มสัตว์เลี้ยงสัตว์ที่เอามาใช้งานสัตว์เลี้ยงไว้เพื่อการแสดงอะไรต่างๆมันเป็นกลุ่มใช่ไหมแต่ไม่ได้ระบุประเภทของสัตว์ว่าต้องเป็นแมวเป็นนกเป็นอะไรต่าง
8: ใช่ต้องแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือต้องเป็นเกณฑ์กลางๆที่สามารถรับได้นะคะสำหรับคนที่เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดด้วยค่ะ
5: เพราะเห็นเมื่อเร็วๆนี้มีเลี้ยงหมูใช่ไหมชื่ออะไรนะจำไม่ได้ที่ตัวใหญ่ๆเขาแรกบอกว่าหมูแคระเลี้ยงไปเลี้ยงมาตัวเอาขึ้นไปนอนด้วยอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มได้เหมือนกันใช่ไหมฮะ
8: ค่ะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นเพื่อนค่ะ
5: ที่เลี้ยงไว้เป็นเพื่อนนะครับครับก็คงชัดเจนนะครับขอบคุณท่านอาจารย์นะครับนั่นก็ชัดกันแล้วนะครับในเรื่องของสวัสดิภาพสัตว์ว่ากลุ่มก้อนนะครับอย่างไรบ้างสำหรับกลุ่มของสัตว์แล้วก็วิธีการคณะบุคคลก็ได้นิติบุคคลก็ได้ในการที่จะจัดตั้งองค์กรโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองไม่แสวงหากำไรหรือรายได้ต่างๆแล้วนำมาแบ่งปันนะครับเป็นองค์กรที่มาด้วยใจจริงๆนะครับนั้นก็ทางกรมก็มีงบประมาณสนับสนุนบางส่วนนะครับอันนี้ก็คือช่วยนะครับในทางที่ทำให้ใจที่ดีนั้นก็สามารถเดินหน้าไปได้ด้วยเหมือนกันนะฮะก็ถือว่าสำคัญนะครับขอบคุณครับใครได้คะแนนครับ
4: ข้อนี้นะคะคุณพรสุขตอบถูกค่ะ
5: เอาละครับไปทำคะแนนต่อในข้อที่2ครับ
9: เสร็จสักทีคุณก็จะไม่เสร็จซะแล้วนี่ก็ได้เวลาเลิกงานแล้วงั้นเดี๋ยวจอยขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะ
10: ค่ะ
9: ถ้ามีโทรศัพท์เข้ามาฝากรับด้วยนะ
11: จะ
9: เก่งจะ5โมงแล้วนะ
11: เอ๋
9: จะ5โมงแล้วเหรอ
11: จะรีบไปไหนเลยจ๊ะเนี่ยทุกทีก็เห็นอยู่ OT นี่นะ
9: ก็หมาที่บ้านน่ะมันไม่สบายนะสิคะจะพาไปหาหมอค
11: ่
9: ะ
11: อะไรนะจะพาหมาไปหาหมอจ๊ะเก่ง
9: ใช่ค่ะไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรอะค่ะสงสารมันก็เลยเดี๋ยวแบบเดี๋ยวทำข้อมูลตรงนี้อีกนิดนึงอะเดี๋ยวก็จะรีบกลับแล้วค่ะ
11: พูดถึงหมานะวันก่อนนู้นน่ะพี่ขับรถผ่านสวนสาธารณะเห็นคนเอาหมาไปปล่อยด้วยนะพวกปล่อยหมาลงพื้นน่ะเขาก็ขับรถหายไปเลยอ่ะ
12: เอ้าถ้ามันมีได้ด้วยเหรอไม่มีปัญญาจะเลี้ยงหมาและเอามันไปปล่อยทิ้งๆกว้างๆแบบนี้ทำได้ด้วยเหรอ
9: นั่นน่ะสิคะไม่รักมันแล้วอ่ะเอามันมาเลี้ยงทำไมมันก็มีหัวใจเหมือนคนนั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่ามันพูดไม่ได้น่าสงสารหมาตัวนั้นจังเลยนะคะเนี่ยเจ้าของมันอะทำไมใจดำจังเลยอะ
11: แหมเขาก็คงมีเหตุผลของเขาแหละเชื่อมันไปปล่อยอะนะแต่พี่เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าการที่เอาหมาหรือสัตว์เลี้ยงเนี่ยไปปล่อยแบบนี้อะนะผิดกฎหมายนะเนี่ย
9: ผิดกฎหมายด้วยเหรอคะ
11: ใช่พี่เคยอ่านเจอในเว็บแหละนี่ถ้าผิดกฎหมายอ่ะก็ต้องมีบทลงโทษเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่นำมันมาปล่อยนะ
9: แล้วที่พี่ชายอ่านเจอเนี่ยบทลงโทษเขาว่ายังไงบ้างเหรอคะ
12: นั่นน่ะสิ
11: บทลงโทษเหรออ ่านแล้ว
12: ว่าไง
11: แล้วก็ลืมไปแล้วจ้ะเอ้าก็พี่ไม่เคยคิดจะเอาเขาไปทิ้งนี่นะก็เลยไม่ได้จำมาดิ
4: จากกรณีดังกล่าวในกรณีที่นายทะเบียนมีคำสั่งไม่รับขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ ผู้ที่ขออนุญาตมีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งก15วันขอ30วัน
5: ครับกติกาเดิมนะครับมือวางที่แป้นนะฮะพร้อมกดสัญญาณนะครับพร้อมแล้วกดครับ

0: คุณทัพพสานะครับ15วันข้อก่อ30วันข้อขอในการยื่นอุทธรณ์คำสั่ง
1: คิดว่าน่าจะเป็น30วัน
0: 30วันทำไมคิดว่า30วันนะครับ
1: เพราะว่าเรื่องพวกนี้มันต้องอาจจะใช้เวลาในการดำเนินนานอาจจะ
0: ใช้เวลานิดนึง
1: ใช่ครับ
0: ขอบคุณครับคุณพรสุขครับ
2: ตอบ15วันค่ะ
0: 15วันเพราะ
2: เขาอาจจะมีการดำเนินการเรื่องนี้เลยอะค่ะทันทีที่ได้รับ
0: น่าจะดำเนินการที่เสร็จอย่างรวดเร็วนะครับเอาละครับขอบคุณครับจริงๆแล้วมีเวลาในการอุทธรณ์เท่าไหร่อาจารย์ฮะ
3: ค่ะคือตามพระราชบัญญัติป้องกันการธุรกรรมและการจัดสรรพสัตว์พ.ศ. 2557นะคะในมาตรา17เนี่ยกำหนดไว้เลยว่ากรณีที่มีการยื่นแล้วเนี่ยไม่มีนายทะเบียนไม่รับขึ้นทะเบียนให้นะคะก็มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อกรรมการป้องกันการธุรกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ภายใน15วันนะคะนับจากวันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนะคะ
0: 15วัน
3: ใช่ค่ะเป็นกรีนกลางซึ่งในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539ก็กำหนดไว้15วันเช่นเดียวกันค่ะ
0: 15วันทีนี้คณะกรรมการตรงนี้อยู่ที่ไหนให้อยู่ที่คือไปยื่นที่ปศุสัตว์จังหวัดได้ทุกที่เหมือนกันหรือว่ากลุ่มคณะกรรมการที่ว่าที่เราให้ไปยื่นต่อคณะกรรมการตรงนี้ฮะ
3: คือจริงๆแล้วคณะกรรมการเนี่ยคือส่วนกลางนะคะคือคณะกรรมการก็คือมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานนะคะ
0: ค
3: ืออยู่ที่ส่วนกลางแต่ว่าตอนยื่นเนี่ยเนื่องจากว่าตอนขึ้นทะเบียนเราขึ้นทะเบียนกับบริษัทจังหวัดใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยโดยวิธีปฏิบัติแล้วคนที
0: ่ก็ไปยื
3: ่นใช่ก็คือยื่นอุทธรณ์ต่อบริษัทจังหวัดแล้วบริษัทจังหวัดจะส่งเรื่องมาที่ส่วนกลางเพื่อยื่นเพื่อเรียกประชุมคณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์นะคะ
0: ครับก็คงชัดเจนนะครับขอบคุณท่านอาจารย์นะครับนั้นก็ถ้าไปยื่นแล้วไม่ได้รับการพิจารณานะครับก็มีสิทธิ์ในการที่จะอุทธรณ์ได้ภายในเวลา15วันนะครับอันนั้นคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ก็จะพิจารณาให้เสร็จสิ้นภายในเวลา45วันนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่สามารถทำได้ในการที่จะจัดตั้งองค์กรในสวัสดิภาพสัตว์ในการที่จะเข้ามาดูแลสัตว์นะครับด้วยเจตนารมณ์ที่ดีนะครับดังนั้นขอบคุณท่านอาจารย์นะครับท่านข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
4: ข้อนี้คุณพรสุขตอบถูกอีกข้อนึงแล้วนะคะขอเสียงตบมือด้วยค่ะ
0: ครับนี่คือสิ่งที่เรานำเสนอในสัปดาห์นี้ในเรื่องของการดูแลนะครับสวัสดิภาพสัตว์ทั้งหลายนะครับป้องกันการทารุณกรรมเรายังมีสาระที่รอเราอยู่นะครับคือช่วงสบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนสัปดาห์นี้ก็คงเป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันเนาะเป็นเรื่องอะไร
4: เปลี่ยนโหมดค่ะกลับมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนบ้าน
0: นะคะ
4: เป็นเรื่องเช่าค่ะการเช่าบ้านน่าจะเคยเจอกันบ่อยนะคะ ก็คือเป็นกันเยอะมากเลยค่ะก็คือเช่ากันอยู่ดีค่ะผู้ให้เช่าเนี่ยเอาบ้านออกเอาบ้านไปขายซะงั้น
0: เจ้าของบ้านเอาบ้านไปขายเรายังเช่าอยู่เลย
4: ใช่ทั้งที่มีสัญญาเช่าเอาละสิคะทีนี้หัวอกผู้เช่าจะเป็นอย่างไรนะคะ
0: จะทำยังไง
4: ใช่ค่ะ
0: ไปติดตามคำแนะนำได้จากท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับในช่วง
4: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
5: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
6: สวัสดีครับ
5: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
6: สบายสบายกับกฎหมายเพื่อประชาชน
5: สบายจริงๆนะฮะฟังเสียงอาจารย์ก็สบายแล้ว
6: สบายครับวันนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าอาจารย์คงมีเรื่องสบายสบายมาถาม
5: สบายสบายสนุกสนุกแน่นอนเลยค่ะอาจารย์ครับ
6: ว่ามาเลยครับ
5: ก่อนอื่นถามอาจารย์ก่อนเลยค่ะอาจารย์คะตอนสมัยอาจารย์หนุ่มๆเนี่ยอาจารย์เคยไปเช่าบ้านเช่าอะไรใครเขาอยู่มั้งไหมคะเนี่ยอาจารย
6: ์โอ้ก็ไม่เคยเช่าหรอกผมอาจารย์เป็นเด็กวัดมาโดยตลอดจะไปเช่าใครตอนทำงานก็ไม่ได้เช่าแต่ก็เคยเช่าหัวใจน้องๆไว้สักห้องสองห้อง
5: อะไรจะขนาดนั้นกันเนี่ย
6: ว่าแต่ว่าอาจารย์วันนี้มีเรื่องเช่าใครเช่าใครยังไงมาถามหรือยังไง
5: มีค่ะอาจารย์คะมีแน่นอนค่ะก็คือท่านผู้ชมที่ถามมานี่แหละค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมบอกว่าท่านผู้ชมเองเป็นคนต่างจังหวัดค่ะอาจารย
6: ์
5: แล้วก็เข้ามาทำงานในกรุงเทพก็ต้องมาเช่าบ้านอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์บ้านไม่มีพอเช่าเสร็จเรียบร้อยอยู่ไปได้สักระยะหนึ่งปรากฏว่าเจ้าของบ้านเช่ามาบอกว่าเขาจะขายบ้านหลังนี้ให้คนอื่นแล้วค่ะอาจารย
6: ์
5: แล้วก็ยังมาบอกให้ท่านผู้ชมเนี่ยขนข้าวขนของออกจากบ้านภายใน20วันเพราะว่าเจ้าของใหม่เขาจะเข้ามาอยู่แล้ว
6: เออ
5: แล้วเจ้าของใหม่เขาก็ไม่ให้เช่าต่อด้วยผู้ชมบอกอ้าวตายสิจะไปหาที่ไหนบ้านเช่าระยะเวลาแค่20วันแล้วข้าวของก็ต้องเยอะตั้งแยะเนี่ยค่ะอาจารย์คะท่านผู้ชมก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้ผมต้องออกไหมอาจารย
6: ์
5: ผมอยากจะอยู่ต่อได้ไหมเนี่ยเพิ่งอยู่ไปแป๊บเดียวเองอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยอาจารย
6: ์เรื่องนี้ผมว่ามันก็เป็นเรื่องของหัวอกคนยากคนจนที ่เช่าบ้านคนอื่นเหมือนกันนะอาจารย์
5: ใช่ค่ะอาจารย์
6: เอาละผมว่าเรื่องนี้

0: นี้ก็ควรจะรับรู้กันไว้นะฮะทั้งผู้เช่าทั้งผู้ให้เช่า
1: ค่ะ
0: ปกติแล้วอาจารย์ถ้าผู้เช่าผู้เช่าคือคนที่เช่าเขาเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ตายสัญญาเช่าเลิก
1: อ๋อค่ะ
0: นะฮะโดยหลักแล้วเนี่ยเขาดูเรื่องคุณสมบัติของตัวคุณแต่ปกติแล้วแปลกมากนะถ้าผู้ให้เช่าตายสัญญาเช่าไม่ระงับทายาทยังต้องรับเรื่องนี้ต่อไป
1: ค่ะ
0: เหมือนกันครับกรณีที่ท่านผู้ชมถามมา
1: ค่ะ
0: ปรากฏว่าเขาจะขายผมว่าเขาก็มีสิทธิ์ขายนะอาจารย์
1: ใช่ค่ะบ้านของเขา
0: คนเป็นเจ้าของที่เจ้าของบ้านเขาอยากจะจำหน่ายจ่ายโอนอยากจะขาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เราเป็นเพียงผู้เช่าจะไปห้ามเขาได้อย่างไร
1: นั่นน่ะสิคะ
0: เพียงแต่กฎหมายเนี่ยเขากำหนดไว
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: ไอ้คนที่จะมาซื้อบ้านหรือเป็นเจ้าของบ้านใหม่เนี่ย
1: ค่ะ
0: ต้องรับไปทั้งสิทธิการเช่านี้มันเหลืออีก1ปี2ปี30วัน50วันสิทธินี้ยังเป็นของผู้เช่าอยู
1: ่ค่ะ
0: ถ้าสมมุติว่าบ้านหลังนี้ที่ท่านผู้ชมถามมาเนี่ยเขาเหลือเวลาอีกประมาณ1ปี
1: 1ปี
0: แปลว่าใครซื้อบ้านหลังนี้ไปต้องให้ผู้เช่ารายที่ถามรายนี้มีสิทธิ์อยู่ต่อไปอีก1ปี
1: 1ปี
0: จะบอกว่าเฮ้ยจะให้ออกเดี๋ยวนี้ฉันจะขายบ้านแล้วหรือฉันซื้อมาแล้วฉันไม่ได้เคยตกลงกับแกต้องออกไปเดี๋ยวนี้ทันทีทันใด
1: ไม่ได้ใช่ไหมคร
0: ับ ไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์ไม่ได้บอกมาด้วยว่าเขาทำสัญญากันหรือเปล่าน
1: ั่นน่ะสิคะท่านผู้ชมก็ไม่บอกมา
0: ถ้าทำสัญญามีเวลาเหลือเท่าไหร
1: ่นั่นแหละค่ะ
0: คุณยังอยู่ได้ต่อไป
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าไม่ได้ทำสัญญา
1: ค่ะ
0: ผู้เช่าขอโทษเจ้าของที่คนใหม
1: ่ค่ะ
0: นะฮะเมื่อไม่ได้มีสัญญาไว
1: ้
0: เขาจะบอกเลิกเมื่อไรอย่างไรก็ต้องให้ระยะเวลาการเก็บค่าเช่านั้นพอสมควรเช่นเก็บกันเป็นรายเดือนก็ต้องบอกล่วงหน้ากันเป็นเดือนๆเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นเอาละครับสำหรับกรณีนี้ถามว่าเอ๊ะผมจะอยู่ต่อไปได้ไหม อยากจะดึงเกมหน่อยปกติแล้วเนี่ยผมไม่อยากให้คุณทะเลาะเบาแว้งเพราะเวลาฟ้องเนี่ยมันเป็นเรื่องทางแพ่ง
1: ค่ะ
0: อาจจะต้องใช้เวล่ำเวลาปกติแล้วเจ้าของใหม่เนี่ยเขาก็คงจะเปิดโอกาสให้คุณเจรจาพูดคุยกับเขาดีๆผมว่าเผลอๆ3เดือน6เดือนหรือเผลอๆใจดีๆนะ
1: ค่ะ
0: อาจเป็นปีก็เป็นไปได้นะ
1: อาจจะให้อยู่สักหน่อย
0: แต่พอฟ้องร้องกันแล้วบางทีมันเกิน
1: ไม่คุ้มกัน
0: มันเกินปีอ่ะก็เป็นไปได้
1: ใช่ค่ะค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะต้องไปดูนะคะว่าที่ท่านผู้ชมทำไว้เนี่ยได้ทำสัญญาเช่ากันหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้ทำสัญญาเช่าเพราะว่าผลในทางกฎหมายมันก็ต่างกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามทำใจสบายๆค่ะยังไงยังได้ยืดต่อดิฉันแนะนำว่าช่วงนี้ไปหาบ้านเช่าเตรียมไว้ก่อน
0: ดีแล้วครับ
1: แล้วก็เดี๋ยวจะได้ขนย้ายออกไปได้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาแหมวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ครับคงได้รับคำแนะนำจากท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนาเป็นที่เรียบร้อยคงสบายใจขึ้นนะครับว่าจะทำอย่างไรนะครับเพราะนั้นปัญหาในเรื่องของการเช่าบ้านเป็นปัญหาที่ค่อนข้างที่จะมีทั้งสองฝ่ายนะครับอันนั้นก็พึงเราผู้เช่าแล้วก็ผู้ให้เช่านะครับนั้นอย่าลืมว่าถ้าท่านผู้ชม
3: ค่ะถ้าท่านผู้ชมนะคะมีข้อสงสัยข้อเสนอแนะนะคะหรืออยากจะติชมรายการนะคะก็สามารถเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรมายังที่อยู่ที่ขึ้นด้านหน้าจอนี้ได้เลยนะคะ
2: เพื่อนำมาใช้ในการที่จะทำให้รายการนั้นน่าติดตามมากยิ่งขึ้นนะครับรายการในวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์นะครับท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญครับขอบคุณอาจารย์ครับ
3: ข
2: อบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับคุณทัพภาษาและคุณพรสุขครับและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์น้อยมีของฝากท้ายรายการครับ
3: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า lease agreement ค่ะแปลว่าสัญญาเช่านะคะหมายถึงสัญญาที่ผู้ให้เช่าให้สิทธิ์แก่ผู้เช่าในการใช้ทรัพย์สินตามช่วงเวลาที่ตกลงกันเพื่อแลกเปลี่ยนกับค่าตอบแทนซึ่งได้รับชำระในงวดเดียวหรือหลายงวดค่ะ
2: นี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยท่านวิทยากรนะครับผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
3: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ

0: พื่ออาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้กับเจ้าข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตัวเก่าเพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารเป็นประจำแต่ขี้นกก็ได้สร้างความสกปรกและทรงกินเหม็นรบกวนชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงแฮมบอปอไล่จากนกพิราบอาจเป็นแหล่งพ่อพันธุ์เชื้อโรคได้เจ้าบ้านเปิ่นก็เลยไปยื่นหนังสือร้องเรียนตีสำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535ก็เลยมีคำสั่งให้นางนกแก้วเนี่ยยุติการหื้ออาหารนกพิราบแล้วก็หื้อทำความสะอาดเก็บกวาดขี้นกมาหื้อมีเศษอาหารตกข้างบนปื้นดิ่มรั่วแล้วก็ฝาผนังรอบรั่วต่างๆนางนกแก้วหันว่าคำสั่งดังกล่าวมันบ่ถูกต้องพอเปิ่นหื้ออาหารในบ้านของเปิ่นบ่น่าจะเป็นอีหยังการออกคำสั่งของผอ.เขตเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจพ่อผอ.เขตเนี่ยมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในตีสาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนต่ออันเปิ่นก็เลยนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดตีอ.351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีมีเศษอาหารตกข้างและก็มีคือหื้อนกเกาะ 6-7 อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่บนคือจำนวนมากในขณะตีนกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำหื้อเกิดฝุ่นฟุ้งกระจายแฮมบอปอขี้นกก็ได้ทรงกินอับชื้นไปทั่วทั้งบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้ฟ้องคดีอีกทั้งผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งห้ามบ่ฮื้อผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือฮื้อระงับเหตุได้บ่ว่าจะเป็นการกระทำนั้นๆจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ. 2535ดังนั้นการตีผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดียุติการเหื้ออาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญก็เป็นคำสั่งที่ชอบแล้วศาลเปิ่นพิพากษายกฟ้องเจ้า
1: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

0: ดทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป

0: ไม่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหาณพรก่อนนะ
1: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าเพื่อเราพอจะช่วยเหลือได
0: ้ฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
0: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพรเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่ณพรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านณพรครับจ้าจ้าเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
1: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยน่ะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆกับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี
3: ่โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
2: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
3: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
2: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นัดก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
1: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
2: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
3: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
2: ณพรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
0: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
2: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
1: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
2: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไปค่อยคุยกันนะพี่นะ
0: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
2: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
3: จัดไปสิครับแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
0: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบเนี้ยมันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
3: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือน

0: และส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูและแรงระเบิดของการทำเหมืองแร่ก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะมีเว็บไซต์ dltv.ac.thกรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
1: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค่ะ
2: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
3: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
1: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
3: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเพื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
2: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
3: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
2: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม
4: ่พ่อด้วย
0: DLTV ด้วยครับ
3: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
0: ครับ
4: แม่
0: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5: อิงฟ้า
6: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
5: แผ่นดินถล่ม
6: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
2: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

0: เมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！
0: 你看一下，
1: 你又 turn around， 哇，哦，哇。

0: 很闪亮，很漂亮。
1: 太美了，那么温柔。你去泰国了，现在。
2: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กแทร็กกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: ศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนได้ริเริ่มจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลปกครองกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อให้บริการประชาชนด้านศูนย์ดิจิทัลชุมชนโดยการขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าวสอดรับกับนโยบายประธานศาลปกครองสูงสุดที่จะให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ศาลปกครองกำลังจะเปลี่ยนผ่านเป็นระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์ในปีงบประมาณพุทธศักราช2570สำนักงานศาลปกครองได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ติดตั้งไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองที่หน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนจำนวน 2,222 แห่งทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองประกอบด้วย6เมนูดังนี้ 1. การฟ้องคดีปกครองออนไลน์เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองก็สามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองออนไลน์ได้เพียงมีไฟล์เอกสารและสามารถติดตามสถานะผ่านระบบออนไลน์ได้ซึ่งจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายหากมีข้อกังวลเรื่องการเขียนคำฟ้องในระบบได้จัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆของศาลปกครองพร้อม

0: ตัวอย่างการเขียนคำฟ้องรวมถึงระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครอง 2. ปรึกษาคดีปกครองออนไลน์หากมีความประสงค์จะปรึกษาคดีปกครองสามารถลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์โดยให้มีการปรึกษาผ่านระบบวิดีโอคอลซึ่งสอดคล้องกับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในศูนย์ดิจิทัลชุมชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองก่อนยื่นฟ้องคดีปกครองได้แต่หากต้องยื่นฟ้องจะดำเนินการอย่างไรเจ้าหน้าที่ศาลปกครองจะให้คำปรึกษาทุกข้อสงสัยเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองนอกจากนี้ยังสามารถคลิกเข้าไปรับชมวิดีโอแนะนำการลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์และตรวจสอบสถานะการจองคิวได้ 3. ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ All Cloudเป็นแหล่งรวบรวมสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบเรียนออนไลน์ e-learning ระบบดูถ่ายทอดสด live streaming ระบบสื่อการเรียนรู้ knowledge ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book ระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ library และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกสื่อการเรียนรู้ได้ตามต้องการพิพิธภัณฑ์เสมือนของศาลปกครองสามารถเข้าเยี่ยมชมศาลปกครองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้สามารถกดเดินเข้าไปดูแบบ3มิติได้และเป็นระบบเยี่ยมชมแบบอินเตอร์แอคทีฟโดยคลิกดูรายละเอียดของแต่ละชิ้นที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ได้ 5. ฐานข้อมูลการฝึกอบรมประกอบด้วยหลักสูตรและหัวข้อที่บรรยายฟรีและมีค่าใช้จ่ายโดยวิทยากรของศาลปกครองซึ่งฐานข้อมูลการฝึกอบรมจะปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 6. Q&A ถามตอบและบริการอื่นๆจะตอบทุกข้อคำถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสืบค้นคำพิพากษาคำสั่งคำแถลงผ่านแอปพลิเคชันศาลปกครองหากมีแอปพลิเคชัน Messenger ของ Facebook หรือ LINE Official Account สำนักงานศาลปกครองหรือยื่นฟ้องคดีปกครองออนไลน์สามารถสอบถามได้เช่นกันรวมถึงการให้บริการอื่นๆของศาลปกครองอาทิระบบการสืบค้นบัญชีนัดศาลปกครองระบบขอเข้าศึกษาดูงานและการคัดสำเนาคำพิพากษาคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองสำหรับประชาชนที่เข้าใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนภายในศูนย์จะมีอุปกรณ์ที่ครบครันและทันสมัยเพื่อรองรับการใช้งานและมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยแนะนำและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศได้ผ่านการให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการต่างๆในรูปแบบออนไลน์ของศาลปกครองเป็นที่เรียบร้อยในการขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั้ง 2,222 แห่งทั่วประเทศท่านประธานศาลปกครองสูงสุดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและติดตามความคืบหน้าของศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งในพื้นที่ห่างไกลและประชาชนกลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองรวมทั้งเข้าถึงการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวกและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองนับเป็นแหล่งเรียนรู้อีกทางเลือกหนึ่งที่เพิ่มโอกาสและเสริมสร้างความเท่าเทียมให้กับประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองของศาลปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วเข้าถึงบริการศาลปกครองได้ครบจบในไอคอนเดียวศูนย์ดิจิทัลศาลปกครอง
1: แค Can a dispute involving a state official neglecting official duties required by the law or performing such duties with unreasonable delay be settled through mediation? This case concerns a dispute arising from Mr. Somchai being distressed by local businesses in his neighborhood, such as a garage business producing strong odors, loud noise, and exhaust fumes. A late-night restaurant and entertainment venue making very loud noise which disturbed the neighborhood. And a dormitory business which released wastewater that flooded the road and emitted unpleasant odors. The activities of these three businesses caused considerable disturbance and distress to Mr. Somchai. Mr. Somchai submitted a complaint to the mayor, but his grievance was not satisfactorily resolved. He therefore filed a complaint with the Administrative Court of First Instance against the mayor and the provincial governor. When the case came to trial at the Administrative Court of First Instance, the parties requested that it be solved through mediation so that the case could be settled quickly. The court made an appointment for the parties to come together and negotiate a settlement in order to bring an end to the dispute. After the mediation, a settlement was agreed to by all parties: Mr. Somchai, the mayor, and the provincial governor. In the presence of an administrative judge acted as a mediator. According to the Public Health Act BE 2535 or the year 1992 and relevant laws, mayor would exercise his powers to prohibit the unlawful garage business. If the business continued to operate, the mayor would proceed according to relevant sections of the act within 60 days. Concerning the restaurant and entertainment venue, as well as the dormitory businesses in the plaintiff's neighborhoods which were the cause for grievance, the mayor agreed to exercise powers according to the Public Health Act BE 2535 or the year 1992 and relevant laws within 60 days, as from the day of the consent judgment is made. The provincial governor agreed to exercise powers pursuant to the Municipal Act BE 2496 or the year 1953 to supervise the mayor and ensure that the matters are strictly dealt with. If the mayor and the provincial governor break the agreement, the consent judgment would be considered as their declaration of intention as required for case execution. Administrative case mediation is an alternative approach to dispute resolution, which can bring about a satisfactory ending which is legal, simple, and fast. For further information, please contact 1355.

0: ยากทราบว่าหน่วยงานไหนบ้างที่เราสามารถฟ้องศาลปกครองได้ค่ะ
1: หน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้มีดังนี้ครับหน่วยงานราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงกรมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ 2. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรครับองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะด้านหรือจัดทำให้แก่ประชาชนเฉพาะกลุ่มหรือเป็นงานที่มีความสำคัญสูงและมีวิธีเฉพาะซึ่งต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเช่นสำนักงานบริหารและองค์ความรู้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม 2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองเฉพาะเรื่องหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่นเรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอาทิแพทยสภาสภาทนายความสภาวิศวกรหรือเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้ผู้ที่ชำนาญเป็นพิเศษเช่นสำนักงานช่างรังวัดเอกชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนครับทั้งหมดนี้คือหน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้นะครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ
2: รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่นรู้หรือไม่คดีเกี่ยวกับการกระทำละเมิดและความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายจากการออกกฎคำสั่งหรือการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเช่นการฟ้องเรียกค่าทดแทนการเวนคืนที่ดินผู้ฟ้องคดีต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน1ปีนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุของการฟ้องคดีแต่ต้องไม่เกิน10ปีนับตั้งแต่วันที่มีเหตุของการฟ้องคดีและจะต้องฟ้องภายในระยะเวลาไม่เกิน10ปีนั้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็จะเป็นชั่วโมงแรกของหน่วยการเรียนรู้ที่4ซึ่งในชั่วโมงนี้เราก็จะเรียนเกี่ยวกับการพูดแสดงความรู้สู่สำนวนไทยนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามชวนคิดพร้อมกันเลยนะครับนักเรียนคำถามชวนคิดของครูโอในวันนี้คือถ้านักเรียนมีโอกาสได้พูดแสดงความรู้นักเรียนจะมีวิธีการพูดอย่างไรยังจำได้ไหมนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยเคยพูดแสดงความรู้ความเข้าใจกันมาแล้วและถ้าชั่วโมงนี้นักเรียนได้มีโอกาสพูดแสดงความรู้นักเรียนจะมีวิธีการพูดอย่างไรเช่นพูดให้ถูกต้องตามเนื้อหาพูดให้ถูกต้องตามใจความสำคัญพงษ์ธนาว่าอย่างไรครับ
3: พูดด้วยคำที่สุภาพ
2: พูดด้วยคำที่สุภาพแล้วมีอะไรอีกในการพูดนั้นจะต้องมีอะไรในการพูดด้วยมีบุคลิกภาพที่ดีและมีมารยาทในการพูดและสำคัญเลยในการพูดแสดงความรู้นักเรียนจะต้องพูดให้ถูกต้องถ้าพูดความรู้ผิดๆผู้ฟังไปแบบผิดๆดีไหมไม่ดีไม่เกิดผลดีนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบคือพูดให้ถูกต้องตามประเด็นสำคัญของเรื่องไม่วกวนไปมาเข้าใจคำว่าไม่วกวนไปมาไหมก็คือพูดแบบไม่มีสาระพูดวกไปวนมาไม่เข้าเนื้อหาไม่เข้าประเด็นสำคัญสักทีและสุดท้ายต้องมีมารยาทในการพูดด้วยนะครับก็คือพูดด้วยถ้อยคำสุภาพนะครับและต่อมาเราจะมาทบทวนหลักการพูดแสดงความรู้ความเข้าใจพร้อมกันนะครับหลักการพูดแสดงความรู้ความเข้าใจมีดังนี้อันดับแรกนักเรียนต้องจับประเด็นสำคัญของเรื่องที่จะพูดให้ถูกต้องให้เข้าใจถ้าจับประเด็นไม่ได้นักเรียนก็พูดแสดงความรู้ไม่ได้ต่อมาตั้งคำถามเพื่อสรุปความรู้จากเรื่องใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรถ้าเป็นไปได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับข้อคิดก็จะดีนะครับต่อมาครับเรียบเรียงและลำดับข้อมูลต่างๆที่เราต้องการพูดทำไมต้องมีการเรียบเรียงครับเพราะว่าถ้าไม่เรียบเรียงเวลาออกมาพูดจะทำให้ทำไมสับสนเชื่อมโยงความรู้ได้ไม่ดีนะครับและต่อมาอย่างที่บอกต้องพูดชัดเจนไม่วกไปวนมาถ้ามีการลำดับให้ดี1 2 3 4ก็จะทำให้นักเรียนพูดได้ชัดเจนเข้าใจต่อมาเวลาพูดพูดติดขัดดีไหมไม่ดีเวลาที่เราออกมาพูดหน้าชั้นเรียนแล้วนักเรียนพูดติดขัดมองย้อนกลับไปในขณะที่เราเป็นผู้ฟังเรารู้สึกยังไงเวลามีคนมาพูดให้เราฟังแล้วพูดติดขัดนักเรียนรู้สึกยังไงรู้สึกน่าเบื่อน่ารำคาญใช่ไหมครับอาจจะรู้สึกว่าผู้พูดขาดการขาดทักษะการพูดขาดการเตรียมตัวที่ดีนะครับและสุดท้ายในการพูดแสดงความรู้ความเข้าใจนักเรียนต้องพูดนำเสนอโดยลำดับเนื้อหาให้และกระชับทำไมต้องพูดให้กระชับและสั้นเพราะเวลาของเรามีอย่างจำกัดเช่นให้พูดใน1นาที2นาทีนักเรียนพูดเยอะได้ไหมไม่ได้ต้องขมวดเนื้อหาให้สั้นและกระชับนะครับและสำหรับวันนี้นะครับครูโอก็จะให้นักเรียนได้ทบทวนเกี่ยวกับการพูดแสดงความรู้อีกครั้งเดี๋ยวให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันนะครับ3 4

0: สาระประโยชน
1: ์สาระประโยชน์และนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
0: สังเกตคำนี้แม้ไม่มีสระอะคำว่าสารมารวมกับคำว่าประโยชน์นักเรียนก็ยังคงการอ่านเหมือนเดิมก็คือสาระประโยชน์นะครับต่อมาครับในส่วนของวันนี้ดังที่ทราบเราจะมีการฝึกพูดแสดงความรู้สู่สำนวนไทยซึ่งจะให้นักเรียนนั้นได้ค้นหาสำนวนไทยแล้วก็นำสำนวนไทยที่เราค้นหามาพูดนำเสนอให้เพื่อนๆในห้องเรียนทั้งต้นทางและปลายทางฟังนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับ 1. นักเรียนต้องบอกหลักการพูดแสดงความรู้และบอกจุดประสงค์ของเรื่องได้ 2. พูดแสดงความรู้และจุดประสงค์ของเรื่องได้ครูโอก็จะมีวีดิทัศน์มาให้นักเรียนฟังแล้วให้เราจับใจความสำคัญนะครับแล้วก็ออกมาพูดตามจุดประสงค์ของเรื่องที่เขาต้องการฝากอะไรให้กับผู้ฟังและสุดท้ายต้องบอกประโยคของการพูดแสดงความรู้ได้ถ้าจะให้ดีเวลาออกมาพูดต้องมีมารยาทในการพูดด้วยนะครับต่อมาเรามาทบทวนเกี่ยวกับคำว่าสำนวนไทยนักเรียนรู้จักสำนวนไทยมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันสำนวนไทยเนี่ยคือถ้อยคำในภาษาไทยที่ใช้พูดสื่อสารกันมีความหมายไนยะมีความหมายไนยะหรือโดยในนะครับคำนี้อ่านว่าไนยะซึ่งกินความหมายกว้างลึกซึ้งอาจจะมีการประชดประชันบ้างเปรียบเทียบเปรียบเปรยนะครับความหมายไม่ตรงตามตัว อย่างเช่นเขียนแบบนี้แต่ความหมายอาจจะไม่ได้ปรากฏตามแบบนี้ความหมายอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็สำนวนไทยเนี่ยเป็นความหมายเชิงอุปมาเปรียบเทียบรวมไปถึงคำคมคำพังเพยสุภาษิตแล้วก็รวมถึงโวหารต่างๆด้วยก็ได้แสดงว่าสำนวนไทยนี่กว้างไหมกว้างเป็นความหมายใหญ่แล้วก็แบ่งย่อยๆออกไปแต่หลักๆล้วนๆแล้วเรียกว่าสำนวนไทยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างสำนวนไทยพร้อมกันให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางช่วยกันบอกด้วยนะครับว่าสำนวนไทยที่อยู่ในมือของครูโอนี้ชื่อว่าสำนวนใดบ้างเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาปลายทางดูด้วยนะต่อไป
2: น้ำขึ้นรีบตัก
0: น้ำขึ้นให้รีบตักแสดงว่าง่ายต่อไปนะครับมาแล้วทำได้ไหมเนี่ยเราเป็นคนขี้ช้างก้อนใหญ่โตเราจะไปทำตามช้างไม่ได้แสดงว่าเราไม่ควรทำตามผู้อื่นที่เกินกำลังความสามารถของเรานะครับไ
2: ปดินพอกหางหมู
0: ดินพอกหางหมูคนที่ทำไม
3: ไม่ทำงาน
0: มีงานข้างค้างเป็นจำนวนมากนะครับต่อมา
2: ไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก
0: ่ไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่นะครับต่อมา
2: คาง
0: คกขึ้นวอคือคนแบบใดคนที่ทำไมได้ดีแล้วลืมตนลืมฐานะได้ดีแล้วเย่อหยิ่งนะครับหยิ่งยโสเนี่ยดูคางคกสิต่อมา
2: ขี่ช้างจับตั๊กแตน
0: ขี่ช้างจับตั๊กแตนแค่ตั๊กแตนตัวนิดเดียวทำไมต้องขี่ช้างเนี่ยวิ่งจับได้ไหมลงทุนมากได้ผลกำไรน้อยนะครับและต่อมาทำนาบนหลังคนทำนาบนหลังคนดูจากไหนดูจากต้นข้าวใช่ไหมที่อยู่บนหลังคนเอาเปรียบผู้อื่นทำนาบนหลังคนนี่ดีไหม
3: ไม่ด
0: ี
3: ค่ะ
0: คนที่ทำนาบนหลังคนก็คือคนเห็นแก่ตัวนะครับเอาเปรียบผู้อื่นต่อมาเดินตามผู้ใหญ่มาแม่กัดเชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้ใหญ่เพราะผู้ใหญ่อาบน้ำร้อนมาก่อนต่อมาครับมีคนแก่คนชราคนเฒ่ามีหัวงูอยู่ข้างบนชอบหญิงสาวที่ทำไม
3: อาย
0: ุ
3: น้อยกว่า
0: อายุน้อยกว่าเท่าหัวงูนะครับต่อมาครับ
2: จับปูใส่กระด้ง
0: จับปูทรายกระด้งหมายถึงใครปูนี่หมายถึงเด็กๆเด็กๆ ก็จะทำไมซุกซนตามประสาจัดให้อยู่ในระเบียบเรียบร้อยยากไหม ยากเหมือนจับปูใส่กระด้งต่อมาครับโอ้ผีตัวนี้ทำไมถือปืนคุ้มกันเลยใครที่เป็นคนดีเวลาเกิดอุบัติเหตุก็จะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ก็คือคนดีผีคุ้มนะครับต่อมามีเด็กกินอยู่บนเรือนแล้วก็ไปอุจจาระบนหลัง

0: หลังคาก็คือกินบนเรือนขี้บนหลังคาสังเกตว่าสำนวนไทยจะใช้ภาษาโดยตรงนะใช้ภาษาง่ายๆตรงๆเลยขี้ไม่ใช้คำว่าอุจจาระนะครับอันนี้มีปลาอยู่เต็มสองมือเลยจับปลาสองมือทำอะไรพร้อมกันสองอย่างมักจะไม่เกิดผลดีนะครับจบยังและสุดท้าย
1: จับแพะ
0: ชนแพะจับแพะชนแกะแพะกับแกะคล้ายกันไหมจับอะไรที่เหมือนกันมาชนกันนะครับปรบมือให้ตนเองหลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวอย่างสำนวนไทยไปแล้วเดี๋ยวนักเรียนนะครับลองมาฝึกทำกิจกรรมกลุ่มซึ่งกิจกรรมกลุ่มในวันนี้ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับร่วมกันจัดเรียงคำให้เป็นสำนวนไทยจากนั้นสืบค้นความหมายของสำนวนนั้นๆจากเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ตแล้วเขียนคำตอบลงในใบกิจกรรมพร้อมพูดนำเสนอหน้าชั้นเรียนนี่แหละนักเรียนจะได้ออกมาพูดแสดงความรู้สู่สำนวนไทยกันแล้วนะครับคุณครูมีคำมาให้ในตารางซึ่งกระจัดกระจายไม่เป็นสำนวนแต่อยากให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางช่วยครูโอหน่อยนะครับนำคำมาเรียงต่อกันให้เป็นสำนวนเดี๋ยวก่อนอื่นเลยมารับเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เป็นโน้ตบุ๊กเป็นโทรศัพท์เป็นแท็บเล็ตนะครับปลายทางครับในการใช้เครื่องมือในการสืบเด็กๆสามารถใช้โทรศัพท์ก็ได้ถ้าอยู่ที่บ้านยืมโทรศัพท์คุณพ่อคุณแม่นะครับในการสืบค้นข้อมูลความหมายของสำนวนไทยหรืออาจจะเป็นแท็บเล็ตก็ได้นะครับหรือถ้าไม่มีแท็บเล็ตก็ใช้เป็นโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ในห้องสมุดหรือห้องคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับเดี๋ยวแต่ละกลุ่มมารับอุปกรณ์กลุ่มที่1กลุ่มที่2ได้อะไรครับแท็บเล็ตกลุ่มที่3โน้ตบุ๊ก1กลุ่มที่4มือถือ1นะครับกลุ่มที่5ได้โน้ตบุ๊ก2ตอนนี้ต้นทางรับอุปกรณ์นะครับในการสืบค้นข้อมูลเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้ตัวแทนครับตัวแทนกลุ่มเหมือนเดิมมารับใบกิจกรรมมารับเลยครับปลายทางก็สามารถทำในกระดาษ A4 หรือในสมุดของตนเองก็ได้เลยนะครับให้เขียนลงในสมุดหรือเขียนในกระดาษ A4 ก็ได้ปลายทางพร้อมยังครูโอมีเป็นตารางมาให้นะครับสำหรับต้นทางด้านซ้ายจะเขียนสำนวนไทยด้านขวาจะเขียนความหมายพร้อมยังให้เวลาทั้งหมดกี่นาทีดี3นาทีรวดเร็วเลยนะครับให้เวลา3นาทีถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: หมดเวลาแล้วนะครับในการทำกิจกรรมค้นหาสำนวนไทยในตารางนะครับเด็กๆนั่งที่ครับนั่งประจำที่ปลายทางก็วางมือได้เลยนะครับได้หรือยังเอ่ยตอนนี้ทุกคนนั่งที่แล้วทุกกลุ่มเตรียมตัวนำเสนอนะครับเดี๋ยวจะให้กลุ่มที่1นำเสนอก่อนกลุ่มที่1พร้อมยังกลุ่มที่1เชิญครับเอาเท่าที่ได้ลูกเอาเท่าที่ได้เอาเท่าที่ได้ครับมาหน้าชั้นเรียนลูกกลุ่มที่1ได้กี่สำนวนครับ
1: ได้7สำนวนครับ
0: ได้ทั้งหมด7สำนวนนะครับมีสำนวนอะไรบ้าง
1: ขิงก็ราขาก็แรงครับ
0: ขิงก็ราขาก็แรง
1: ปลาหมอตายเพราะปากครับ
0: ต่อไปครับ
1: ขี่ช้างจากตะกะแตนครับดินพอกหางหมูครับหัวล้านได้หวี่ครับจับปลาสองมือครับผักชีโรยหน้าครับ
0: แล้วให้ยกตัวอย่างสำนวน2สำนวนความหมายครับ
1: สำนวนที่1คือขี่ช้างจับตะกะแตนครับความหมายคือลงทุนมากแต่ได้ผลน้อยครับ
0: สำนวนที่2
1: ผักชีโรยหน้าครับคือการทำความดีเพียงผิวเผลอครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนถูกต้องนะครับต่อไปกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2ออกมานำเสนอกลุ่ม1ได้ทั้งหมด7สำนวนเดี๋ยวความหมายครูจะไปตรวจสอบภายหลังนะครับแต่ที่เพื่อนนำเสนอ2สำนวนแรกก็ถูกต้องนะครับละละนามากลุ่ม2วันนี้กลุ่ม2ได้กี่สำนวน
2: ได้6สำนวนค
0: ่
2: ะ
0: กลุ่ม2ได้6สำนวนให้ยกตัวอย่างสำนวนพร้อมความหมาย2สำนวนครับให้ปลายทางฟัง
2: ปลาหมอตายเพราะปากค่ะความหมายคือคนที่พูดพลอยจนได้รับอันตรายค่ะ
0: พูดพลอยคนที่พูดพลอยจนได้รับอันตรายต่อไปครับ
2: จับปลาสองมือค่ะ
0: จับปลาสองมือ
2: ความหมายคือหมายจะเอาให้ได้สองอย่างซึ่งอาจไม่สำเร็จทั้งสองอย่างค่ะ
0: จับปลาสองมือหมายจะเอาให้ได้ทั้งสองอย่างแต่ไม่สำเร็จทั้งสองอย่างปรบมือให้เพื่อนครับต่อมากลุ่มที่สามกลุ่มที่3ได้กี่สำนวนครับ
3: 8สำนวนครับ
0: โอ้8สำนวนมีสำนวนอะไรบ้าง
3: ขี่ช้างจับตะกะแตนหัวล้านได้หวีวัวหายล้อมคอกดินพอกหางหมูขิงก็ล้าขาก็แรงจับปลา2มือปลาหมอตายเพราะปากผักชีโรยหน้า
0: ครบถ้วนเลยนะครับให้ยกตัวอย่าง2สำนวนที่กลุ่ม1กลุ่ม2ยังไม่ยกเช่นผักชีโรยหน้าแล้วก็ขิงก็ราขาก็แรง
3: ขิงก็ราขาก็แรงหมายถึงต่างจัดจ้านพอๆกันครับ
0: ต่างฝ่ายต่างแรงทั้งคู
3: ่
0: ต่อมาครับ
3: ผักชีโรยหน้าทำความดีเพียงผิวเผินครับ
0: ทำความดีเพียงผิวเผินเอาหน้าไม่ได้ทำอย่างจริงจังปรบมือให้เพื่อนครับต่อมากลุ่มที่4กลุ่มที่5เตรียมตัวนะครับกลุ่มที่4ดูซิว่าจะได้กี่สำนวนกลุ่มที่4ได้กี่สำนวนครับ
4: ได้8สำนวนครับ
0: ได้8เท่ากับกลุ่ม3ยกตัวอย่าง2สำนวนที่เราอยากนำเสนอ
4: มีปลาหมอตายเพราะปากแล้วก็วัวหายล้อมคอกครับ
0: หมายความว่าอย่างไรบ้าง
4: ปลาหมอตายเพราะปากหมายถึงคนที่พูดพร่อยจะได้รับอันตรายครับ
0: ครับ
4: แล้วก็วัวหายล้อมคอกความหมายคือของหายจึงเริ่มป้องกันครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนถูกต้องนะครับกลุ่มที่5ออกมานำเสนอครับได้กี่สำนวน
5: 8สำนวนค่ะ
0: ได้8เท่ากับกลุ่ม3และกลุ่มที่4ยกตัวอย่าง2สำนวนที่เพื่อนยังไม่ได้นำเสนอมีไหม
5: ไม่มีเลยค่ะมีหัวล้านได้หวี่ค่ะ
0: แล้วก
5: ็ดินพอกหางหมูค่ะ
0: ยกตัวอย่างให้เพื่อนฟัง
5: หัวล้านได้หวีความหมายคือผู้ที่ได้สิ่งใดซึ่งไม่เป็นประโยชน์แก่ตนดินพอกหางหมูคืองานที่ค้างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะ
0: หัวล้านได้หวีคนหัวล้านจำเป็นต้องได้หวีไปหวีผมไหมครับ
5: ไ
0: ได้สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ตนแล้วก็ยังมีสำนวนอื่นเช่นไก่ได้พลอยวานอนได้แก้วเนี่ยไก่มันก็ไม่รู้ว่าจะเอาพลอยไปทำอะไรวานอนก็คือลิงก็ไม่รู้ว่าจะเอาแก้วไปทำอะไรนะครับก็คือคนที่ได้ของสิ่งที่ไม่ได้เป็นประโยชน์เองไม่รู้คุณค่านะครับและดินพอกหางหมูพวกเราเป็นไหมไม่เป็นนะครับห้ามมีงานข้างขางปรบมือให้เพื่อนและวันนี้นะครับทุกกลุ่มก็ได้ทำกิจกรรมแล้วก็ออกมาพูดแสดงความรู้สู่สำนวนไทยได้ดีเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันมีทั้งหมด8สำนวนดังที่พวกเราได้นำเสนอไปนะครับก็จะมีดินพอกหางหมูขิงก็ราขาก็แรงจับปลาสองมือวัวหายล้อมคลอกปลาหมอตายเพราะปากขี่ช้างจับตั๊กแตนหัวล้านได้หวีแล้วก็ผักชีโรยหน้าขี่ช้างจับตั๊กแตนมีคนนำเสนอยังแปลว่าอะไรลงทุนมากได้กำไรน้อยอ๋อกลุ่มหนึ่งนำเสนอแล้วมีสำนวนใดที่เพื่อนยังไม่นำเสนอไหมไม่มีอ่ะปรบมือให้ตัวเองอีกครั้งครับต่อมานะครับนำเสนอแล้วนะครับสำนวนเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวมีคำถามชวนคิดมาถามนักเรียนคิดว่าเราสามารถเชื่อมโยงสำนวนไทยกับเหตุการณ์ต่างๆได้หรือไม่อย่างไรสามารถนำเสนอได้ไหมสามารถเชื่อมโยงได้ไหมลูกคิดว่าเชื่อมโยงได้หรือเปล่าหลายคนบอกว่าได้เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะครับทำกิจกรรมฟังให้รู้ดูให้เป็นโดยให้นักเรียนชมวีดิทัศน์เรื่องรู้ไหมอะไรน่ากลัวที่สุดแล้ววิเคราะห์ข้อคิดที่ได้จากเรื่องจากนั้นเชื่อมโยงเนื้อหาว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับสำนวนใดพร้อมยังมีมารยาทในการฟังด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูพร้อมกันเลย
6: ในห้องนี้ใครน่ากลัวสุด
7: หัวหน้าครับ
6: เข้าใจผิดแล้วโซเดียมในน้ำซุปอ่ะน่ากลัวกว่าฉันอีกซดทุกวันยิ่งสะสมยิ่งก่อโรคร้ายสรุปใครน่ากลัวสุด
8: น้ำซุปน่ากลัวสุดครับ
6: ลดซดกับอาหารอื่นๆด้วยนะครับลดซดลดเค็มลดโรค
0: หลังจากที่ชมวีดิทัศน์ไปแล้วเป็นวีดิทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับทำไมเป็นหัวหน้าแก๊งกับลูกน้องทำไมกัน
9: คุยก
0: ันคุยกันลูกน้องเอาน้ำซุปมาให้หัวหน้ารับประทานหัวหน้าบอกว่าอะไรน่ากลัวสุดลูกน้องตอบว่าหัวหน้าน่ากลัวเป็นครูก็อาจจะตอบแบบนั้นนะครับแต่แท้จริงแล้วหัวหน้าต้องการสื่อสารไปที่น้ำซุปถ้าเรากินอะไรตามใจของเราตามใจปากอาจจะส่งผลเสียต่อระบบร่างกายก็ได้เพราะฉะนั้นก่อนจะรับประทานอะไรก็ต้องระมัดระวังและจะเลือกรับประทานอาหารชนิดใดก็ต้องดูให้ดีก่อนอื่นเลยขอขอบคุณสื่อวีดิทัศน์ประกอบการสอนเรื่องรู้ไหมอะไรน่ากลัวสุดจาก YouTube ช่องสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามชวนคิดพร้อมกันนะครับคำถามมีอยู่ว่าหากเชื่อมโยงเนื้อหาของวีดิทัศน์นี้เกี่ยวกับสำนวนไทยนักเรียนคิดว่าเนื้อหานี้จะสอดคล้องกับสำนวนไทยอะไรบ้างสำนวนใดครับกลุ่มไหนตอบได้ยกมือเลยหากเชื่อมโยงแล้วมันจะสอดคล้องกับสำนวนใดวิดีโอเมื่อสักครู่นี้รู้ไหมอะไรก็น่ากลัวที่สุดนนทพัฒน์เหมือนจะตอบได้นนทพัฒน์ตอบให้เพื่อนฟัง
10: ตามใจปากลำบากท้องครับ
0: เพื่อนตอบว่าตามใจปากลำบากท้องคนอื่นคิดเหมือนเพื่อนไหมปลายทางล่ะครับคิดเหมือนต้นทางไหมตามใจปากลำบากท้องเดี๋ยวมาดูเฉลยพร้อมกันเฉลยคือตามใจปากลำบากท้องปรบมือให้เพื่อนแล้วครูโออยากทราบว่ามีความหมายไว้อย่างไรกลุ่มไหนค้นหาได้ก่อนตอบครับค้นหาก่อนค้นหาก่อนลูกกลุ่มที่3ยกมือก่อนตั้งแต่แรกเดี๋ยวแซมพงธนามาพูดนำเสนอให้เพื่อนฟังตามใจปากลำบากท้องสำนวนไทยนี้มีความหมายว่า
11: เห็นแก่กินจนเดือดร้อนครับ
0: ก็คือคนที่เห็นแก่กินกินอะไรตามปากตนเองอยากจะกินใช่ไหม
11: ใช่ครับ
0: สุดท้ายก็เดือดร้อนกระเพาะ ปวดท้องอ่ะปรบมือให้เพื่อนตามใจปากลำบากท้องหมายถึงคนที่เห็นแก่กินมักจะเดือดร้อนเช่นกินอาหารโดยไม่ระมัดระวังก็อาจจะทำให้ปวดท้องได้นักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ทำกิจกรรมค้นหาสำนวนไทยแล้วก็ออกมาพูดแสดงความรู้โดยตัวแทนกลุ่มนั้นได้ออกมาพูดเกี่ยวกับความหมายของสำนวนไทยนั่นก็ถือว่าเป็นความรู้อย่างหนึ่งที่นักเรียนได้ออกมาพูดได้ออกมานำเสนอให้เพื่อนๆฟังอย่างถูกต้องตามหลักการนะครับสำหรับกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเราในวันนี้ครูโอนั้นมีสถานการณ์มาให้2สถานการณ์ในใบงานที่1แล้วให้นักเรียนเนี่ยช่วยการเปรียบเทียบว่าสถานการณ์นี้มันสอดคล้องกับสำนวนใดสำหรับปลายทางนะครับรบกวนคุณครูแจกใบงานที่1ผู้แสดงความรู้สู่สำนวนไทยหากนักเรียนทำใบงานเสร็จแล้วก็นำส่งที่ครูประจำชั้นหรือครูประจำวิชาได้เลยนะครับใบงานของนักเรียนก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ข้อใหญ่ๆมีสถานการณ์ที่1และสถานการณ์ที่2มาให้นะครับถ้าต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางครับสำหรับการค้นหาความหมายของสำนวนไทยในเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยนักเรียนสามารถทำได้ดังนี้นะครับอันดับแรกเข้าไปที่เว็บไซต์ Google นะครับเมื่อเข้าไปแล้วก็จะเข้าเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับนักเรียนพิมพ์คำว่าพจนานุกรมนะครับพจนานุกรมเมื่อได้แล้วก็คลิกเข้าไปแล้วค้นหาพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554แบบนี้นะครับจากนั้นนักเรียนก็คลิกเข้าไปนะครับก็จะเป็นเว็บไซต์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554แบบนี้นะครับถ้านักเรียนจะค้นหาสำนวนไทยนักเรียนก็พิมพ์อย่างเช่นครูโอจะค้นหาสำนวนไทยขี่ช้างจับตั๊กแตนครูโอก็จะพิมพ์คำว่าขี่ช้างจับตั๊กแตนเห็นไหมครับว่าคำว่าขี่ช้างจับตั๊กแตนขึ้นมาแล้วนักเรียนก็คลิกคำว่าค้นหาเมื่อคลิกแล้วนะครับนักเรียนก็จะได้สำนวนได้ความหมายของสำนวนขี่ช้างจับตั๊กแตนก็คือลงทุนมากแต่ได้ผลนิดหน่อยเมื่อนักเรียนได้แนวทางแล้วเวลาไปทำกิจกรรมก็ปฏิบัติตามนี้ได้เลยนะครับ

หลังจากที่ต้นทางและปลายทางได้ทำกิจกรรมเชื่อมโยงสถานการณ์ไปสู่สำนวนไทยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบและสรุปกิจกรรมพร้อมกันเลยนะครับสถานการณ์แรกนายเจมส์เป็นคนที่กลัวไปเสียทุกเรื่องเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดก็ตามจะมีพฤติกรรมลนลานไม่มีสติจนในที่สุดเสียกระบวนจนไม่ได้ความอะไรเลยจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับก็สามารถสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้ดูพร้อมกันนะใจความคือนายเจมไม่กล้าทำสิ่งใดเพราะกลัวและลนลานจนขาดสตินี่คือใจความสำคัญนะครับต่อมาเปรียบเทียบสถานการณ์ดังกล่าวได้สอดคล้องหรือตรงกับสำนวนใดสำนวนใดครับตอบดังๆพร้อมกันสำนวนกระต่ายตื่นตูมแล้วทราบไหมว่ากระต่ายตื่นตูม

0: กลุ่มมีความหมายว่าอย่างไรอ่ะกลุ่มไหนจะเป็นคนตอบกลุ่มที่3พงษ์ธนาตอบให้เพื่อนฟังนะครับ
1: ตกใจง่ายครับแล้วก็ตกใจแบบไม่ได้ตรวจให้ดีก่อนครับว่ามันเป็นเรื่องที่ควรตกใจหรือเปล่า
0: ปรบมือให้เพื่อนดังที่บอกกระต่ายตื่นตูมมีความหมายว่าแสดงอาการตื่นตกใจง่ายโดยไม่ทันสำรวจให้ท่องแท้เสียก่อนและข้อที่3เนี่ยเขามีคำถามว่าทำไมถึงใช้สำนวนนี้มาเปรียบเทียบทราบไหมเพราะว่าเหตุที่นายเจมเนี่ยตื่นตกใจง่ายไม่มีสติสุดท้ายก็ไม่ได้ความอะไรเลยก็จะสอดคล้องกับสำนวนกระต่ายตื่นตูมนั่นเองเดี๋ยวให้ปลายทางดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับต่อมาสถานการณ์ที่2นางนวลเป็นคนมีจิตใจโอบอ้อมอารีชอบช่วยเหลือชาวบ้านทุกคนทำบุญทำทานการกุศลยามใครทุกข์ยากนางนวลก็จะให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่และในยามที่นางนวลนั้นเจ็บป่วยคนที่นางนวลเคยช่วยเหลือก็จะมาช่วยคืนนะครับช่วยเหลืออย่างเต็มที่เช่นเดียวกันจากสถานการณ์ดังกล่าวนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวสามารถสรุปใจความได้ว่านางนวลเป็นคนจิตใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อถึงยามตนเองลำบากผู้อื่นก็จะมาช่วยเหลือเหมือนเช่นเคยนี่คือใจความสำคัญนะครับปลายทางก็ตรวจสอบและดูแนวเฉลยคำตอบไปพร้อมๆกันเลยนะครับต่อมานะครับในส่วนของการเปรียบเทียบก็จะเปรียบเทียบสถานการณ์ดังกล่าวสอดคล้องกับสำนวนน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะครับทำไมถึงใช้สำนวนนี้มาเปรียบเทียบก็เพราะว่านางนวลมีพฤติกรรมที่ช่วยเหลือผู้อื่นชอบช่วยเหลือผู้อื่นชาวบ้านเห็นอกเห็นใจจึงมาช่วยเหลือในยามที่นางนวลเดือดร้อนคืนนะครับน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าก็มีความหมายว่าพึ่งพาอาศัยกันช่วยเหลือกันนะครับและคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้การพูดแสดงความรู้เนี่ยมีความสำคัญต่อการสื่อสารอย่างไรเด็กๆทราบไหมในใครทราบบ้างว่าการพูดแสดงความรู้มีความสำคัญอย่างไรความสำคัญก็คือเป็นการถ่ายทอดความรู้จากเนื้อหาที่ผู้พูดได้รับก็คือตัวเราเองแล้วส่งต่อไปยังผู้ฟังทำให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนกันในเรื่องของสำนวนสุภาษิตคำพังเพยชั่วโมงแรกนะครับและสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบความรู้เรื่องสำนวนไทยใบงานเรื่องสำนวนไทยคำพังเพยสุภาษิตแล้วก็รูปภาพสำนวนไทยคำพังเพยสุภาษิตถ้ามีนะครับก็พบกันเพียงเท่านี้อยากจะฝากให้นักเรียนติดตามเรียนแล้วก็ไปทบทวนบทเรียนด้วยนะครับสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: อาหารมิใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจรงค์ลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว
2: looks so อร่อย

0: อร์ตของเอมิลี่
1: เลย
0: ชอบมากเลย
1: เอมิลี่ชิมเลย
0: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
2: แกะสลัก
0: แกะสลัก
1: มาสวยเลย
0: โอ้สวยมาก
1: อ
0: ร่อย
1: อร่อย
0: หนึ่งสองสาม
3: ชีส
0: เหมือนลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
2: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
0: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
2: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
0: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
5: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
6: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
7: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
6: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนต์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
0: How you feel and the flavor?
8: It's so good.
0: Yeah.
9: Nice.
0: Yeah. I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
8: right,
0: be eating, right. You'll be eating like 10 chilies.
5: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
10: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
0: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
10: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิ

ือไม่การดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งหรือทางอาญาที่อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมเช่นการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจการสอบสวนและการเปรียบเทียบปรับของพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตาม

0: กฎหมายกำหนดไว้เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองหากมีข้อพิพาทในเรื่องดังกล่าวต้องฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมนำมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355คดีปกครองวลคัมกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงพลคัมจะคอมเมนต์ค่ะของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฟุกนั่นเองครับสำหรับในวันนี้นะครับครูฟุกจะพานักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับมาเรียนรู้กันในเรื่องของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนคละไม่เกิน2ขั้นตอนครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนคละไม่เกิน2ขั้นตอนได้นั่นเองนักเรียนครับในวันนี้นะครับครูฟุกนะครับมีกิจกรรมนะครับมาให้นักเรียนทำนะครับก่อนที่เราจะเริ่มการเรียนรู้กันนะครับถือว่าเป็นกิจกรรมทบทวนนะครับเกี่ยวกับโจทย์ปัญหานะครับนักเรียนครับครูฟุกจะพานักเรียนมาสู่ที่ปัญหาชวนคิด